0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอัตมภาพพระมหาสรัญวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกนั้นคือเรื่องราว10พระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายของชาดกนั้นก็คือเป็นการเล่าถึงที่พระโพธิสัตว์นั้นได้เวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดชาติต่างๆและได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันเรื่อยมามากบ้างน้อยบ้างจนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งก็คือชาดกเป็นการบำเพ็ญพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีการบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยๆคือ10ชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าและองค์สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยมีพระบรมเดชานุภาพที่ยิ่งใหญ่และมีพระปรีชาสามารถในศาสตร์หลายด้านและมีมนัสมั่นในกตัญญูตาธรรมทรงมีพระราชศรัทธาเคารพเลื่อมใสหนักแน่นในพระรัตนตรัยมีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงรู้เท่าทันเหตุการณ์และเหตุผลตลอดพระองค์ทรงบำเพ็ญสัพพกรณียกิจล้วนเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์มากมายในการนี้อาตมภาพจึงได้น้อมนำทศชาติชาดกซึ่งเป็นบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มาเผยแผ่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งบารมีธรรมชาดกทั้ง10เรื่องราวที่จะกล่าวต่อไปนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้า10ชาติจะมีตั้งแต่เตมียชาดกได้แก่การบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีซึ่งในตอนแรกก็เริ่มด้วยเตมีชาดกเนกขัมมะบารมีในการนี้กับผมได้รับโอกาสจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปริยัติธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารที่ได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อของเตมียชาดกเนกขัมมะบารมีซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอโอกาสให้ท่านพระมหาสมภพได้เล่าเรื่องราวของพระเตมีชาดกให้ฟังเป็นคร่าวๆครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรัญวุฒิครับชาติที่1ชื่อพระเตมีแสดงถึงการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือการออกบวชหรือการออกจากกามพระเตมีชาดกเป็นชาติที่1ของทศชาติชาดกก่อนที่พระพุทธองค์จะสรุปเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในดิจการชาตินี้พระองค์เป็นโพธิสัตว์สวยชาติเป็นพระเตมีแปลเป็นไทยว่าเป็นที่ยินดีของคนทั้งหลายเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสิกราชกษัตริย์เมือง

0: พราณสีและพระนางจันทระทีวีโหรหลวงทำนายทายทักไว้ว่าพระเตมีมีลักษณะประเสริฐจะได้เป็นพระราชาธิราชที่ยิ่งใหญ่พระพุทธองค์พระโพธิสัตว์เมื่อประชนมายุได้หนึ่งเดือนทรงเห็นพระราชบิดารับสั่งลงโทษมหาโจรก็ทรงตระหนักว่าการเป็นกษัตริย์นั้นต้องทำบาปต้องสั่งลงโทษผู้อื่นที่ทำผิดพระองค์จึงนึกหาวิธีให้ตนไม่ต้องทำเช่นนั้นเทพธิดาทรงได้ยินจิตของท่านจึงปรากฏกายให้พระเตมีทรงเห็นและทรงแนะนำให้พระองค์แกล้งเป็นโคนใบ้หูหนวกและง่อยเปี้ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเตมีก็ทรงแกล้งทำเป็นคนพิกลพิการพระองค์ต้องทรงอดทนต่อการทดสอบของพระบิดาหลายๆประการแต่พระเตมีก็ไม่ทรงหวั่นไหวและทรงไม่เคลื่อนไหวตลอด16ปี
1: ครับ
0: กษัตริย์ที่เป็นบิดาจึงเรียกเหล่าโหรหลวงมาปรึกษาว่าเมื่อพระเตมีมีอาการเช่นนี้จะทำอย่างไรดีเหล่าโหรหลวงได้ทำนายไหมว่าพระเตมีจะกลายเป็นคนการกินีคือคนไม่ดีจะทำให้บ้านเมืองและประชาชนเดือดร้อนแล้วขอให้พระองค์สั่งให้นำพระโอรสไปฝังไว้ที่ป่าช้าจะได้พ้นจากอันตรายแก่บ้านเมืองพระราชบิดาซึ่งทรงเป็นห่วงบ้านเมืองมากกว่าบุตรของตนจึงทรงทำตามคำสั่งของหุนหลวงทำนายทายทักแล้วก็ทรงมีพระราชดำรัสให้นายสารสีก็คือคนขับม้าเนี่ยนำพระเตมีไปฝังไว้ที่ป่าช้าเมื่อพระนางจันทระเทวีทรงทราบซึ่งเป็นมารดาก็ร้องไห้ค้ำควรวญกับพระเตมีว่าท่านรู้ว่าพระองค์ไม่ใช่ขนง่อยเปี้ยไม่ได้หูหนวกไม่ได้เป็นใบ้และเศร้าโศกมาตลอด16ปีแล้วถ้าถูกนำไปฝังก็คงจะทำใจไม่ได้พระเตมีแม้จะทรงสำนึกในพระคุณของพระมารดาแต่ขณะเดียวกันก็ทรงรำลึกไว้ว่าเหล่านั้นได้ตั้งอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ก่อการทำบาปใดๆและไม่ยอมสละความตั้งใจคือพูดง่ายๆอ่ะมารดานี่รู
1: ้
0: ว่าอุรสตัวเองเนี่ยแกล้งใช่แกล้ง
1: ไม่ได้เป็นใบ
0: ไม่ได้เป็นใบไม่หุนหนวกไม่คุณพิการทั้งนั้นเลยแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยพระชาติแรกเนี่ยพระองค์ก็ตั้งปฏิญาณแล้วว่าเราจะไม่ทำบาป
1: คือเห็นพระบิดาทำผิดมามาก
0: ใช่เราจะไม่ทำบาปเราจะไม่ของราชเด็ดขาดถ้าของราชปุ๊บมันต้องทำบาปหลายๆอย่างบาปทั้งกายบาปทั้งวาจาบาปทั้งใจเมื่อพระองค์ไม่ยอมรับปุ๊บนายสารถีก็ได้พาพระเตมีไปที่ป่าช้าและเมื่อไปถึงป่าช้านายสารถีก็เตรียมจะขุดหลุมฝังพระเตมีพระองค์ทรงแสดงให้นายสารถีเห็นว่าตนเองนั้นไม่ได้พิกลพิการแต่อย่างใดแล้วทดสอบร่างกายด้วยการยกเวียนขึ้นถ้าเราเห็นตามวัดตามอะไรแต่จะมีรูปพระองค์ทรงยกเวียนขึ้นเห็นไหมนั่นแหละคือที่มาของพระเตมีเนี่ยเพราะว่านายสีจะฝังพระองค์แล้วพระองค์ว่าเราไม่ได้ใบ้นะที่เราทำไปเนี่ยเพราะเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: นายเสด็จเห็นอย่างนั้นแล้วจึงทูลจะพาพระองค์กลับวังแต่พระเตมีตรัสว่าเราจะไม่กลับไปวังอีกพระองค์นั้นได้ตัดขาดจากความยินดีในสมบัติทั้งหลายและบำเพ็ญเนกขมะบารมีเป็นเวลาถึง16ปีเพื่อปรารถนาที่จะออกผนวนนายเศรษฐีได้ฟังก็เกิดความยินดีจะขอบวชอยู่กับพระองค์ในป่าช้านี้ด้วยแต่พระองค์ทรงให้นายเศรษฐีกลับไปทูลเรื่องราวให้พระราชาทรงทราบก่อนเมื่อนายเศรษฐีได้กลับไปกับทูลพระราชาพระราชาว่าพระองค์ไม่ได้พิกลพิการแต่เหตุที่แซงทำเป็นคนพิการเพราะไม่พนาจะก่อเวรทำบาปอีกต่อไป
1: ค
0: ือพูดง่ายๆให้สิกลับไปบอกบิดาตัวเองพระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทระเทวีก็เสด็จไปที่ป่าช้าพร้อมด้วยข้าราชบริพารและชาวเมืองแม้จะคัดค้านแต่ก็ทรงปราบปลื้มถึงประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ในการออกบวชของพระเตมีที่ทรงยอมสละทิ้งราชสมบัติเพื่อการออกบวชหลังจากนั้นพระนางจันทระเทวีและข้าราชบริพารรวมทั้งชาวเมืองประชาชนในเมืองพาราณสีก็พากันพร้อมใจออกบวชจนได้สำเร็จอภิญญาสมบัติ พ้นจากความผูกพันในโลกมนุษย์เมื่อตายไปก็ได้บังเกิดในสวรรค์ซึ่งหมายความพระองค์เนี่ยทรงเห็นเหตุต่าง
1: ๆ
0: เพราะว่าเป็นพูดง่ายๆอีกแค่10ชาติเองคงจะได้บรรลุเป็นพระสัพพัญญูแล้วพระองค์ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าเฮ้ยเราจะออกบวชดีกว่าถึงแม้เราเป็นกษัตริย์เนี่ยมันก็ไม่พ้นจากการทำบาปอยู่ดีถูกไหมพระองค์ก็เลยยอมทำทุกอย่างอดทนมาถึง16ปีก็ไม่ยอม
1: คือพระเตมีเนี่ยทรงมีเขาเรียกว่ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกบวชโดยที่เห็นพระบิดาของตนนั้นเขาเรียกว่าเข็นฆ่าประชาชนคือเบียดเบียนประชาชนซึ่งอยู่ในฐานะของกษัตริย์ด้วยก็ไม่อยากจะทำแบบพ่อก็เลยแกล้งเป็นคนใบ้เปี้ยเพียคือไม่สามารถพิกลพิการทำอะไรก็
0: ไม่
1: ได้
0: ไม่อยากจะครองราช
1: ไม่อยากจะครองราชจนพระบิดาเนี่ยสั่งให้ไปเข้าให้เอาไปฝังใช่ไหมครับ
0: ค
1: ือตัวเองไม่รู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้
0: เพราะว่าพอเกิดมาปุ๊บคุณหลวงก็ทำนายทายทักว่าเนี่ยถ้าของราชจะยิ่งใหญ
1: ่
0: นะทีเนี้ยพ่อแม่ก็เลยตั้งความหวังไว้มากอยากให้ของราชได้พวกก็เห็นว่าการของราชเนี่ยมันคับแค
1: บ
0: มันมีทำบาปอย่างเดียวพวกก็เลยแซงถ้าเป็นพี่คนพิการเพื่อให้คนเป็นบิดาเนี่ยละให้ได้ทำมาถึง16ปี
1: ครับคือว่าอดทนมากตั้ง16ปีเนี่ยกว่าจะ
0: ไม่พูดไม่อะไรทำแบบ
1: ครับ
0: ใช่
1: ไม่ยอมพูดไม่ยอมที่จะทำตัวให้เป็นคนปกติทำง่ายๆคือหลีกเลี่ยงอย่างชัดเจนทีนี้คือเป็นบารมีเขาเรียกว่าเนคขมะบารมี
0: ถูกต้องครับ
1: ส่วนเนคขมะบารมีก็จะมีการบำเพ็ญในขั้นต้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าขั้นบารมีธรรมดาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ในขั้นกลางก็เรียกว่าอุปปาระบารมีแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือปรมัตถบารมี
0: ใช่
1: ซึ่งการบำเพ็ญเนคขมะบารมีในขั้นต้นเนี่ยครับเราจะบำเพ็ญยังไงครับ
0: อ๋อครับบางทีเขาเรียกว่าบารมี30ทัศน์แบ่งเป็น3อย่างขั้นต้นท่านเรียกว่าเนคขมะบารมีคือการที่พระองค์ปลีกตัวออกจากความยินดีในทรัพย์สมบัติ
1: ครับ
0: ยศถาบรรดาศักดิ์และคนที่รักด้วยความรักในพระพุทธญาณยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์และคนที่รักจึงตัดความห่วงใยปลีกตนเองไปบำเพ็ญกายวิเวกคือความสงัดทางกายถึงแม้ทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์และคนที่รักจะสูญสิ้นไปเพราะการบำเพ็ญได้ขมีก็คือการเสียสละได้ไม่ยอมละทิ้งปณิธาน
1: ค
0: ือความตั้งมั่น
1: ครับ
0: ละทั้งโลกไปนี่คือเบื้องต้นคือคิดก่อน
1: บารมีขั้นต้น
0: ใช่
1: คิดที่จะละก่อน
0: ใช่ละพูดง่ายคือละพวกยศถาบรรดาศักดิ์ละความรักความผูกพันละทุกอย่าง
1: คือละเอาง่ายๆพูดทางภาษาพระก็คือละกามคุณทั้ง5
0: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องเลยครับละความสุขสบายส่วนตนเพื่อไปสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่นี่คือขั้นแรกขั้นที่2ท่านเรียกว่าเนคขมะอุปบารมี
1: คือ
0: ขั้นกลางละคือผู้ต่อไปด้วยความรักในพระโพธิญาณโดยไม่คำนึงถึงอวัยวะร่างกายของตนเองคือพูดง่ายๆเมื่อออกไปแล้วปุ๊บร่างกายเรา
1: พร้อมที่จะสละได้
0: ใช่ถูกแล้วพร้อมสละได
1: ้
0: เพราะกายคนเราเนี่ยมันมีกายที่หยาบจึงตัดความห่วงใยที่มีต่อว่าร่างกายเพราะคนเราอยู่ในบ้านในราชาสุขสบายตลอด
1: ใช่
0: นะออกไปเพื่อลำบากถึงว่าไม่แคร์กับร่างกายของตัวเองละการออกไปเนี่ยคือบำเพ็ญทางจิตจิตวิเวกกายไม่ลำบากแต่จิตมันสงบจิตเป็นสุขด้วยการบำเพ็ญอะไรฌานและสมาธิทำจิตให้มั่น
1: อันนี้เป็นขั้นอุปปาระบารมี
0: ใช่ครับ
1: สูงขึ้นไปจากที่ละความคิดได้แล้วก็มาละทางกาย
0: ใช่
1: ทีนี้บารมีขั้นสูงสุดครับที่เรียกว่าปรมัตถบารมีครับเป็นการบำเพ็ญบารมีในประเภทอย่างไรครับ
0: คือขั้นที่3เนี่ยท่านเรียกว่าเนคขมะปรมัตถบารมีคือการปลีกตัวออกไปแล้วโดยความรักความคำนึงในชีวิตของตัวเอง
1: ครับ
0: ถ้าเรามีความตั้งมั่นในสิ่งนั้นแล้วถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรถึงแม้ชีวิตตัวเองก็ยอมสละได
1: ้ครับ
0: คือพูดง่ายๆพระองค์ตัดความอาลัยในชีวิตปลีกตนออกไปอยู่ตามป่าช้าตามป่าเขาลำนุงภัยเขาเรียกว่าเป็นอุปธิวิเวกคือสลัดจากกิเลสด้วยอริยมรรคญาณเมื่อต้องบำเพ็ญในคำว่าปรมัตถบารมีเพื่อโพธิญาณแล้วแม้ตัวเองจะต้องตายก็จะยอม
1: ครับคือเอาชีวิตเข้าแรกขั้นสูงสุดนี่คือเอาชีวิตเข้าแรกเลย
0: ใช่เพื่อให้ได้ตรงนั้นขึ้นมาเป็นญาณ
1: คือถ้าขั้นอุปปาระบารมีก็แค่บริจาคแค่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งครับเลือกเอาก็จะบริจาคส่วนไหนใช่ไหมครับส่วนขั้นปรมัตถบารมีก็คือยอมสละแม้ทั้งชีวิต แม้ตัวเองจะตายก็ยอมที่จะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือไม่ยอมละในการเขาเรียกว่าตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วว่าจะออกบวชก็จะต้องทำให้ได้ใช่ไหมครับ
0: คือพูดง่ายๆอ่ะมุดเองตั้งปฏิฐานไว้ว่าจะออกบวชแล้วหลีกเล้นจากทางนี้ก็ออกบวชนี่คือบารมีขั้นต้น
1: ครับ
0: เมื่อออกบวชแล้วปุ๊บตัวเองต้องลำบากอาจจะต้องมีการเจ็บไข้ไม่สบายต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็น
1: อุปปา
0: บารมีและตอนหลังอยู่ไปอยู่มาปุ๊บอาจจะต้องสละชีวิตกลางป่าคารนภัยตัวเองก็ยอมคือพูดง่ายๆจบสละชีวิตเพื่อให้เกิดปรมัตถบารมีครับ
1: ครับก็คือบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยๆเขาเรียกว่า30ทัศใช่ไหมครับอย่างละ10ใช่ไหมครับอย่างละ10อันนี้ก็เป็นบารมีขั้นต้นของพระเตมีใบ
0: คือพูดง่ายๆเรื่องแรกเรื่องในธรรมะก่อนบวชพระองค์อ่ะพอองค์บวชปุ๊บไม่สึกเลย
1: ใช
0: ่ประพฤติปฏิบัติตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม
1: ่
0: เพราะคนเราชีวิตนึงเต็มที่ก็อยู่ได้100ปี
1: ใช่ครับ
0: เมื่อบวชแล้วก็ต้องอยู่ในอยู่ให้ได
1: ้อยู่ให้ได้ครับ
0: อยู่จนพูดง่ายๆตายในผ้าเหลืองก็ได้ง่ายปฏิบัติให้ด
1: ีตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ต้องอยู่ให้จนถึงที่สุดเป็นบารมีขั้นต้น
0: ครับ
1: เมื่อเราเข้ามาก็เป็นบารมีขั้นต้นเป็นการตั้งใจ
0: คร
1: ับ พอเราอยู่ไปก็เป็นอุปปาระบารมีก็คือบริจาคร่างกาย
0: ใช่
1: คือแม้กายจะไม่ไหวเราก็ต้องฝืนใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: อาจจะเดินจงกรมไม่ได้หรือนั่งสมาธิไม่ได้เราก็ต้องฝืนหรือไม่ก็ต้องรักษาตัวขั้นสุดท้ายก็คือแม้กระทั่งชีวิตก็ยอมแลกได
0: ้
1: เพื่อที่จะทำบารมีในส่วนของเนกขัมมะนี้ให้เต็มทีนี้เรามาดูคำว่าเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะก็แปลว่าการออกบวชใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: การออกบวชในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเราเกิดมาเป็นพุทธบริษัท4นะครับเป็นผู้ชายก็สามารถที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุได้
0: ถูกต้องครับ
1: หรือไม่ก็จะถือศีล8ก็ได้ใช่ไหมครับเป็นอุบาสก
0: อุบาสิกาอุบาสกครับ
1: ใช่ครับทีนี้เป็นเพศหญิงก็จะเป็นอะไรครับเป็นภิกษุณี
0: ภิกษุณี
1: ปัจจุบันไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ว
0: แต่อุบาสิกา
1: เป็นอุบาสิกาหรือเป็นแม่ชีอะไรอย่างนี้ครับได้ก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเป็นเนกขัมมะได้เหมือนกัน
0: ใช่
1: ก็คือสละตนออกมา
0: ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะที่ว่าบทเนกขัมมะคือกำหนดไว้เลยว่า7วัน15วันหรือเดือนนึงมาปฏิบัติอยู่ตรงนี้ตัดออกจากกามกิเลสทุกอย่าง
1: ครับ
0: อยู่ตรงนี
1: ้ก็เนกขัมมะก็คือว่าการออกใช่ไหมครับมาจากภาษาบาลีใช่ไหม
0: ครับ
1: นิกขัมมะแปลว่าการออกไปการออกจากเนกขัมมะแบบนี้ก็คือออกเพื่อที่จะไปศึกษาธรรม
0: คุณอันยิ่งใหญ่
1: ใช่ครับศึกษาหาคุณพิเศษของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมนั่นเองถ้าเราศึกษาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้พบทางที่ถูกต้อง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งหลักในการที่จะเข้าหาธรรมโดยง่ายที่สุดก็คือการออกบวชคือการสละเรือนเพื่อมาครองเพศบรรพชิตหรือมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาตามกำหนดเวลา5วัน10วันเพื่อให้มาเรียนรู้วิธีอะไรครับวิธี
0: ของธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ธรรมชาติของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ยึดติดกับกามไม่ยึดติดกับการหาเช้ากินค่ำเนี่ยชีวิตเราจะมองเห็นสิ่งกว้างเห็นโลกเรา
1: ใช่ครับใช่
0: เป็นตัวเห็นตนเห็นทุกอย่าง
1: ครับ
0: ธรรมชาติครับ
1: เพศบรรพชิตหรืออุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาแล้วสามารถที่จะเห็นธรรมได้ง่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าขึ้นอยู่ชีวิตแต่ละวันเนี่ยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่กับธรรมะใช่ไหมครับ
0: ทำบ่อยให้มันเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นวสีคือความแคล้วคล่องพระสังเกตดูตอนเช้าตื่นแต่เช้าสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมทำกรรมฐานสมาธิเสร็จแล้วก็ฉันเช้าฉันเสร็จปุ๊บก็พยายามสังขารตัวเองอาหารกินแค่พอดีกินแค่อย่างคิดของเราแล้วพอเพลินก็ฉันนิดนึงแล้วตอนบ่ายก็พิจารณาตัวเองสังขารตัวเองการสับสองตอนบ่ายเป็นอัปปนะกลางคืนเราก็จะพักละแล้วก็จะมีการพิจารณาตัวเองคือเอาแค่สองมื้อพอคือพูดง่ายๆอ่ะการบวชจริงๆแล้วจะต้องฉันแค่สองมื้อเพราะเราไม่เป็นภาระของคนอื่นเขาคือเราออกมาตรงนี้แค่อาหารที่เราเข้าไปเนี่ย
1: เพื่อประทังชีวิต
0: ใช่คนเราทุกวันนี้ที่ไม่เกิดเหตุต่างๆก็คือการแสวงหาบางคนแสวงหาจนเกินไปให้ตัวเองก็ไม่พอจะต้องให้คนนั้นอีกถ้าเรามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยดูกับตัวเองเอาแค่อาหารแค่พอประทังชีวิตคนเราก็ไม่ลำบากเกิดความสงบ
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ที่สามารถทำให้บารมีของเรานั้น
0: เติมขึ้นมาได
1: ้
0: ใช่ครับ
1: บางคนไม่ทราบว่าโอ้เราเกิดมาจนป่านนี้แล้วเราสามารถที่จะบำเพ็ญบารมีอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นบารมีขั้นแรกที่ว่าจะก้าวไปสู่บารมีทั้ง30ของพระพุทธเจ้าก
0: ็
1: คือการออกบวชนั่นเอง
0: ครับ
1: ขั้นต้นเลยครับเป็นอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลาย เริ่มจากการบวชชีพราหมณ์
2: ครับ
1: ใช่ครับบวชชีพราหมณ์ไม่ต้องโกนผมครับไม่ต้องโกนผมรักษาศีล8
2: ใช่ครับ
1: คือเพิ่มมาอีก3ข้อ
2: คร
1: ับจากที่เราไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดคำหยาบไม่ดื่มสุราและเมลัยเพิ่มมาอีกอะไรครับคือไม
2: ่ฉันอาหารกลางคืน
1: ไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่
2: ตกแต่ง
1: ตกแต่ง
2: ไม้
1: ใช่
2: ร่างกายให้สวยให้งาม
1: ครับไม่ทาเลือกเครื่องหอมอะไรพวกนี้ครับไม่ตกแต่งร่างกายแล้วประการสุดท้ายก็คือไม่นอนที่นอนสูง
2: ใช่
1: เน
2: ี่
1: ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นบารมีที่เราสามารถที่จะทำได้โดยปกติเป็นโยมทั่วไปก็ทำได้ครับปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าเราต้องอะไรครับสมาทาน
2: เราต้องมีปฏิทานได้มั่นสมาทานรักษาไว้
1: สมาทานรักษาว่าเราจะกำหนดรักษาศีล8ตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นศีลอุโบสถอย่างเงี้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันมาฆะวิสาขะอาสาฬหะได้หมดเลยถือโอกาสก็วัดใกล้บ้าน
2: ใช่
1: ก็ไปร่วมกัน
2: ที่เขาจัดบวชอะไรเราก็เข้ามาได้นะระยะเวลาก็แค่ไม่กี่วันบางทีก็สองวันหนึ่งคืนบางทีนะแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติได้เพราะว่าพอเราทำแล้วร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงด้วยมันจะผ่อนคลายมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันคลายจากความทุกข์ความเครียดจากบ้านจากอะไรถ
1: ู
2: กไหมแล้วเข้ามาตรงนี้คืออยู่ในกลุ่มอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจตัวเองอยู่กับครอบครัวปฏิบัติมันได้เองมันต้องลองดูครับของพวกนี้ครับ
1: ของพวกนี้เขาเรียกว่ามันเป็นการสะสมอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายนอกเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าทรัพย์ไอ้ตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ได้เมื่อไหร่แต่ว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราลารับจากโลกนี้ไปแล้วโลกหน้ามีผลแน่นอนสิ่งพวกนี้ได้เก็บไว้ใช้แน่นอนครับว่าเราได้ถือศีล8ได้รักษาศีลถามว่ามีประโยชน์ตรงไหนนี่แหละครับพอเราเกิดมามีร่างกายครบ32ก็เกิดผลมาจากที่เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับมีอายุยืนขึ้นมาอย่างนี้ครับบางคนเกิดมาอายุไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับตายแล้ว
2: ใช
1: ่ก็เกิดจากอะไรครับกรรมตัดรอนก็มี
2: ใช่กรรมนี้มันตามทัน
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นว่ากรรมที่เราเคยทำมาในอดีตแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่อเราออกบวชหรือถือศีล8ศีล10ศีล227สามารถที่จะรักษาเรา
2: ต่อชีวิตเราได้ด้วยครับ
1: เป็นเกาะคุ้มครองป้องกันเราให้เรานั้นมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองได
2: ้เพราะว่าพวกนี้เวลาบวชแล้วปุ๊บ1เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ครอบครัว
1: ครับ
2: สังคมประเทศชาติก็คนที่เข้ามาบวชเนี่ยไม่เกิดความเดือดร้อนให้ใคร
1: ครับ
2: ยกตัวอย่างง่ายลูกหลานเกเรเอามาบวชสักกี่วันก็แล้วแต่พ่อแม่ก็หลับสบายด้วยไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปแบนต้องอะไรเพื่อนพูดจริงๆถูกไหม
1: จริงเลยครับ
2: คือจะเป็นเหมือนเป็นขั้นน่ะคนที่ไม่ดีเข้ามาก็คุมอยู่ในโอวาทแต่ก็ทำให้ดีคนดีแล้วก็ดีต่อเนื่องไปเรื่อย
1: ๆก็ทาง
2: โอกาส
1: พูดถึงหลายๆวัดก็มีหลายๆวัดก็จะมีช่วงบวชสามเณรฤดูร้อนใช่ไหม
2: ครับใช่
1: เป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยช่วงปิดเทอมสามเณรก็จะมาอยู่วัดศึกษาธรรมะจะได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างน้อยได้เป็นคนดีแน
2: ่ฝึกให้กับช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือหมู่คณะฝึกความเคารพฝึกอะไรอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยฝึกฝนหลายอย่างสังเกตน้องเนน7ขวบ8ขวบ12ขวบเนี่ยดูแล้วการนอบน้อมการไหว้แล้วสึกดีทุกอย่างนะ
1: มี
2: แต่การฝึกฝนนะดี
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาด้วย
2: ใช่ครับ
1: เนนตัวเล็กๆเห็นตั้งใจเรียนบาลีนี่ครับเราก็ดีใจแล้วโอ้เนนเก่งขยันท่องขยันศึกษาอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าชีวิตในวัยเด็กก็จะมีประโยชน์มากคือได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยได้ศึกษาแต่เล็กๆเพื่อมีโอกาสพอโตขึ้นไปครับก็สามารถที่จะนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาช่วยกันเผยแผ่
2: คือพูดง่ายๆเป็นคุณดีของสังคม
1: ครับ
2: รู้ว่าหลักกตัญญูกตเวทิตา
1: ครับ
2: รู้คุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อย่างพุทธเจ้าปริพาไปนานแล้วแต่ทำไมเราต้องสักการะบูชาเพราะเรื่องคำสอนของท่านเป็นจริงตลอดการอาการลิโกไม่มีการจริงตลอดถ้าคนปฏิบัติตามปุ๊บก็จะได้ผลดีตลอด
1: ใช่ครับ
2: ถ้าเราทำได้เด็กปุ๊บคิดเราก็ดีมีความสุขเราไม่ต้องรอตอนแก่เอาแต่เด็กนี่แหละเข้ามาบวชมาบวชจะกี่วันก็แล้วแต่ส่วนคนที่อายุมากแล้วมาบวชปุ๊บก็คือเป็นการที่ว่าใช้ชีวิตเต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็เข้าวัดจ้ะสมัยก่อนเขาบอกว่าคนแก่ให้เข้าวัดแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม
1: ่
2: คุณต้องเข้าวัดแต่เด็กๆเลย
1: ใช่ครับ
2: เพราะอารู้เราไม่รู้ว่าจะถึงแก่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมไม่ประมาทต่อชีวิต
1: ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะอยู่จนถึงแก่แล้วก็เข้าวัดหรือเปล่า
2: ใช่ใช่
1: อย่างน้อยก็อย่าประมาทคือให้รักษากาย
2: ที่ไหนมีโอกาสเขาได้บวชเนกขัมมะกันแล้วก็มาบวชปฏิบัติดู
1: ลองไปปฏิบัติตามวัดใกล้บ้านถ้าเขามีเปิดอบรม ธรรมะ3วัน2คืนใช่ไหมครับหรือว่า1วัน1คืนก็ได้ครับไปลองดูไปลองถือศีล8หรือศีลอุโบสถใกล้บ้านเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจของตนเองสิ่งพวกนี้ถ้าเราไม่เริ่มเราก็ไม่รู้ว่าผลมันเป็นยังไง
2: เพราะว่าการบวชจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเราจะได้เองอย่างเช่นเราสวดมนต์หมายความว่าเราฝึกจิตให้จดจ่อสมาธิมันจะมีการเปล่งเสียงออกไปถูกไหม
1: ครับ
2: แล้วก็การเดินจงกรมให้รู้ตัวเองรู้เท้าเราเองรู้ลมหายใจตัวเองเราจะไม่เอาขึ้นมาผูกไว้ดูกับตัวเองแล้วก็การอีกอย่างการอยู่กับตนมันเป็นการช่วยเหลือตัวเราให้เราวันหนึ่งปุ๊บถ้าเราต้องอยู่คนเดียวเราต้องอยู่ให้ได้
1: ครับ
2: แล้วฝึกจริงๆแล้วฝึกกับการที่ว่าทำตัวเองแข็งแรงแล้วก็เอาเนี่ยตนเนี่ยเป็นที่พึ่งของคนอื่นเขาถ้าตนเองยังเดือดร้อนอยู่ใครจะมาพึ่งได้ตัวนี้การบวชคือการพึ่งตนเองนะ
1: คืออย่างน้อยถ้าเราพึ่งตนเองได้เราก็ไม่เดือดร้อนครอบครัวถูกไหมคร
2: ับใช่เป็นคุณดีของสังคมด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นการพึ่งพาตนเอง
2: ครับ
1: โดยการออกบวชคือมาอยู่ในกฎอยู่ในศีลธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ในระเบียบวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยของทางโลกด้วย
2: ค
1: ือรักษาวินัยทั้งของพระแล้วก็ของทางโลก คือการออกบวชก็จะได้เปรียบทั้งสองทางใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ได้เปรียบทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลก
2: ครับ
1: ครับทีนี้อานิสงส์ครับส่งการออกบวชพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าเมื่อบวชไปแล้วอานิสงส์สิ่งที่ได้มาเกิดอะไรบ้างครับกับในการ
2: จริงๆแล้วการออกบวชเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วน่ะเกิดอยู่3อย่างเกิดทางกาย
1: ครับ
2: เกิดทางวาจาแล้วเกิดทางใจ
1: ใช่ครับ
2: เค้าเรียกว่ากรรมบท10อย่างถ้าบวชปุ๊บคุณจะละอกุศลก็หมด10อย่างเลยคุณจะได้เป็นกุศลก็หมด10อย่าง
1: ค
2: ือพูดง่ายๆเมื่อบวชแล้วปุ๊บใน10อย่างนี้แบ่งเป็นกาย3 1คุณไม่ฆ่าสัตว์แน่
1: ใช่ครับ
2: หมายความว่าคุณละอกุศลแก่การฆ่ามาเกิดเป็นกุศลอย่างที่1ละไม่ฆ่าสองคุณไม่รักทรัพย
1: ์ไม่รักทรัพย
2: ์คุณได้ไหมข้อที่3ปุ๊บคุณไม่ผิดในกาม
1: ค
2: ุณบวชเป็นพระคุณต้องอยู่เดียวๆเพราะคุณมาคนเดียวไปเป็นคนเดียว
1: ค
2: ุณไม่ติดกับใคร
1: ใช
2: ่ได้ทางกาย3ละส่วนวาจาได้4อย่าง1คุณพูดปุ๊บคุณไม่พูดโกหก
1: ไม่พูดโกหก
2: ไม่พูดเพ้อเจ
1: ้
2: อไม่พูดเลวไหลไม่พูดโสเสียดคนอื่นเห็นไหมได้ทางใจ4ละส่วนทางจะได้ทางวัจีวัจี4แล้วก็ทางใจ3ก็คือทำความเห็นให้ถูก
1: ครับ
2: คือพูดง่ายปรับทัศนคติของเราให้ดีที่สุด
1: ไม่พยาบาท
2: ไม่พยาบาทปองร้ายคนอื่น
1: ค
2: ือใจเป็นกุศลทุกอย่างครับ
1: แล้วก็ไม่อาฆาต
2: ไม่อาฆาตพยาบาทใครครับ
1: นี่ก็คือเรียกว่าเป็นกุศลละกรรมทั้ง10อย่าง
2: ใช่
1: เมื่อเรา
2: ได้แน่ๆเลยเข้ามาบวช
1: ครับได้ประพฤติในเขาเรียกว่าประพฤติเนกขัมมะก
2: ็
1: จะได้กุศล10อย่างนี้แน่นอน
2: ครับ
1: คือถ้าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วแน่นอนครับชีวิตอยู่เป็นสุขก็จะไม่มีใครมาเบียดเราเบ
2: ีย
1: ดเบียนเราใช่ไหมครับเราไม่ก่อกรรมก่อเวรกับใคร
2: คร
1: ับ ก็ไม่มีใครมาก่อกรรมก่อเวรกับเรา
2: ครับ
1: บางครั้งบางทีเขาเรียกว่ามันมาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวร
2: คร
1: ับ พอมาพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรนี่คืออะไรเราให้เรามองย้อนไปดูว่าไอ้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้เคยทำกับเขา
2: ถูกต้องครับเคยทำไว
1: ้ครับนะครับอดีตไม่จำเป็นต้องว่าชาติที่แล้วก็คือเมื่อวานหร
2: ือ วันก็คือเป็นอดีตเหมือนกัน
1: นั่นแหละครับที่เราทำกรรมไม่ดีไว้ไอ้สิ่งนั้นมันก็จะย้อนเข้ามาหาตัวอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรแต่ถ้าเราทำความดีหรือว่าประกอบกิจที่ดีมีประโยชน
2: ์
1: ทั้งกายทั้งวจีแล้วก็ทั้งใจสิ่งดีๆก็จะมาหาเราเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกุศลกรรมบท10ประการที่สามารถจะติดตัวเราไปได้
2: ใช่ซึ่งทุกชาติเนี่ยก็เป็นแบบอย่างให้เราสาธารณชนประพฤติปฏิบัติกันทุกอย่างว่าสิ่งที่ท่านพูดที่ทำเนี่ยในอดีตการเนี่ยพระองค์เคยปฏิบัติมาแล้วและทางบุรพาจารย์ของเราทุกคนก็ปฏิบัติมาแล้วทุกอย่างมันมีผลดีตลอดแล้วมีการบอกปากต่อปากเป็นจริตประเพณีปฏิบัติกันมาเรื่อยๆถึงวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยถ้าเรารักษาไว้ได้ก็มันจะเป็นการดีมากเลยครับ
1: คร
2: ับเบื้องต้นการบวชเนี่ยไม่จำเป็นต้องบวชว่าเท่านั้นเท่านี
1: ้
2: แค่เรากำหนดตัวเองให้รับพิธานได้ว่าเฮ้ยเราเข้ามาบวชปุ๊บอย่างน้อยบวชเป็นชีพราหมณ์เนี่ยศีล8เฮ้ยทำให้ได้เว้ยอะจะกี่วันแต่ลองทำให้ได้เว้ยนะบวชเป็นสมณเณรเฮ้ยศีล10ให้ได้เว้ยบวชพระเฮ้ยศีล107ทำให้ได้เว้ยทำไว้เรื่อยๆทำจนมันศีลมันแค่คล่องทำจนมันแบบมันคุ้นเคยทุกอย่างพอทำได้ปุ๊บเราจะเกิดความภูมิใจเฮ้ยเราทำได้ที่เรามีความสุขและพระองค์เนี่ยทรงสอนให้เราไม่แสวงหาให้อยู่กับตนเองพิจารณาตัวเองว่ากายของเราเนี่ยอาการ12เนี่ย มันเป็นกายที่หยาบ
1: ใช่
2: เราแค่เอาจิตมาสิงอยู่ในกายนี้เมื่อถึงเวลา

0: ปุ๊บกายนี้ต้องคืนไปแต่สิ่งที่ตามเราไปได้ก็คือว่าบุญกุศลทั้งจิตทั้งใจเราเดียวเราทำอะไรก็แต่ผ่านไปปุ๊บก็กลายเป็นอดีตทุกอย่างเมื่อเราเกิดมาแล้วมีโอกาสทำได้ทำให้เต็มที่ทำให้เกิดประโยชน
1: ์ครับก็ล่าสุดครับก็เวลาเราไปเจอคนที่เขา

0: ทางที่ดีเนี่ยเราต้องเน้นให้สติเขาใช่ไหมครับคือกายเนี่ยเป็นกายหยาบให้ท่านละกายหยาบนี้แล้วก็ยึดเกาะกับความดีใช่ไหมครับความดีที่เขาได้สั่งสมไว้ไม่ว่าจะเป็นอาการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่ทำบุญไหว้พระที่ไหนก็ได
1: ้นี่เรื่องจริงอาจารย
0: ์ครับ
1: มีคนเขาบอกเราฟังว่าเราถ้าทำบุญมาเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราจะละสังขารตัวเนี้ยเราไม่ต้องขัดตัวเองให้เรานึกถึงคุณงามความดีที่เราทำไว
0: ้
1: เคยใส่บาตรเคยบวชเคยนู่นเคยนี่นึกไปเรื่อยนึกไปจนเราแยกกันจิตได้เหมือนเราคำบรรทานอ่ะนึกไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยท้ายสุดแล้วลมหายใจมันก็หมดไปแล้วไปสบายด้วย
0: ใช่ไปสบายแล้วก็
1: มีความสุขยิ้มย้ำแจ่มใส
0: ไม่กระวนกระวาย
1: ใช่เข้าใจธรรมชาติใช
0: ่
1: พระเจ้าเราสอนแล้วว่าคนมีบุญคุณที่แก่ตายมันไม่บุญยังไงมันจะบอกว่าเกิดแล้วต้องอะไรต้องแก
0: ่
1: เพราะไม่สอนเรื่องเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเพราะนี่คือทางโลกเราเป็นหนุ่มสาวเราต้องมีการแสวงหาถูกไหมเมื่อแก่แล้วปุ๊บเราต้องการเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราแล้วแก่อะไรตามมาความเจ็บพยาธิเมื่อเจ็บแล้วก็ต้องตายถ้าคนเราเข้าใจสมาจริงแล้วความตายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกไม่ตายวันนี้ก็ตายพรุ่งนี
0: ้
1: เมื่อเรารู้แล้วปุ๊บเราจะทำตัวให้ประโยชน์เมื่อเกิดมาแล้วต้องประโยชน์แก่อะไรแก่ตนครอบครัวสังคมประเทศชาติถ้าเราทำได้เนี่ยมันอยู่ในใจของเราเนี่ยบุญกุศลมันเกิดทางใจเราเนี่ยถูกไหมเนี่ยความภูมิใจเราจะได้ทำ
0: ครับคือทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นคำสอนของพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการก็เรียกว่าเนคขมมะบารมีนี่เป็นบารมีแค่ส่วนเดียวนะ
1: ขั้นต้นเลยนะ
0: ตัวเดียวเลยของพระเตมีชาดกใช่ไหมครับ ยอมเขาเรียกว่ายอมสละตนเองที่จะไม่ครองราชแกล้งเป็นใบ้ใช่ไหมครับแกล้งทุกพิกลพิการแต่สุดท้ายแล้วตลอดระยะเวลา16 ปี
1: ครับ
0: ที่ได้บำเพ็ญมาก็ส่งผลครับส่งผลให้ท่านนั้นได้ตามใจปรารถนา
1: บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วก็ให้ทางพระบิดามารดามาบวชศรัทธาอีกเพราะว่าโหนทำนายทักแล้วถ้ามองว่าหุ้ยไม่ของราชเนี้ยเป็นการเป็นหัวดื้อ
0: ครับ
1: พวกก็ต้องใช้ตัวเองเนี้ยทำตัวเองว่าให้เป็นคุณพิการซะพระบิดาจะได้ตัดออกไป
0: ครับ
1: พระองค์จะได้ออกบวชได้ง่าย
0: ๆก็พูดถึงก็เหมือนกับในชาติปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับถ้าพระพุทธเจ้าของเราอยู่ครองเรือนก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
1: ใช่ไห
0: ม
1: ครับ
0: มีคือได้ครองทุกแว่นแฟ้นแต่ถ้าได้ออกบวชก็จะเป็นพระพุทธเจ้า
1: พระเอกของโลก
0: ใช่
1: พุทธเจ้า
0: ก็เชกเช่นเดียวกันก็คือพระเจ้าทรงเลือกที่จะออกบวชเพื่อที่จะสั่งสอนพระศาสนาก็คือพระธรรมที่เราได้ศึกษามาจนถึงปัจจุบัน
1: ทำตนให้เป็นแบบอย่างด้วยสมบัติอยู่กับเรามันก็สุขสบายก็แค่ตรงนั้นทรงหาเรื่องเนกขัมมะออกเพื่ออภินิเนกสกุลคือเป็นเรื่องกุศลอันยิ่งใหญ
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ก็ท่านก็ทำให้เรา
1: ได้เห็น
0: เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดพูดง่ายๆครับเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดฉะนั้นแล้วก็เราตั้งใจศึกษาในหลักธรรมของท่านแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติพอประพฤติปฏิบัติแล้วเขาเรียกว่าเป็นปัจจตังครับก็รู้ได้เฉพาะตน
1: ถูกต้องครับ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องบอกให้คนอื่นรู้ในทุกๆเรื่องเอาสิ่งที่มีประโยชน์ที่พูดแล้วใช่ไหมครับพระเจ้าจะบอกว่าถ้าพูดแล้วคนฟังมีประโยชน์แล้วท่านก็จะเขาเรียกว่าจะตรวจก่อนครับก่อนที่จะพูดทุกคำเพราะว่าคำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นพุทธวจนะ
1: เป็นคำจริงตลอด
0: ครับเป็นคำจริงตลอดไม่สามารถที่จะแก้ไขได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนได
1: ้ครับ
0: ทุกคำที่พระเจ้าตรัสจะเป็นพุทธวจนะคืออาจจะอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วเราก็สาแต่คำของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
1: ครับ
0: แล้วก็นำมาเผยแผ่โดยมีอะไรครับโดยมีพระสงฆ์นี่แหละครับเป็นเครื่องยืนยันการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
1: คร
0: ับ พระอรหันต์ทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้แบบนี้จริงๆก็เอาคำสอนไปเผยแผ่ก็มีสาธุชนมากมายออกบวชตามแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็ได้ผลตามพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนปฏิบัติแล้วจะไม่ได้อะไรเลยมันต้องได้ครับมันต้องได
1: ้อย่างน้อยการออกบวชเนี่ยมันทำให้เราพูดง่ายๆแล้วพูดตรงๆก็คือละทางโลกเพราะทางโลกเนี่ยมันต้องวุ่นวายทุกอย่างการมาบวชคือการอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตนทำให้เกิดความร่มใสเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่เขาศรัทธาเนี่ยได้น้อม
0: ครับน้อมจิตเข้ามา
1: น้อมจิตเข้ามาหาเพื่อได้กล่าวบอกสอนเขา
0: คร
1: ับแต่ตัวอย่างพระสงฆ์ก็ทำให้เป็นแบบอย่าง
0: ใช่
1: เมื่อทำแบบอย่างปุ๊บศรัทธาก็เกิดครับได้บอกกล่าวเขาได
0: ้ตัวแรกเลยครับที่สำคัญก็คือความศรัทธา
1: ครับ
0: เมื่อคนเรามีศรัทธาแล้ว

0: ต้องประกอบด้วยความเลื่อมใส
1: ใช่ครับ
0: เมื่อมีความเลื่อมใสแล้วต้องประกอบด้วยปัญญาครับ
1: ครับ
0: ต้องมีปัญญานี่สำคัญครับบางคนศรัทธาจริตใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ก็นับถืออะไรที่ว่ามันผิดแปลกไปอันนี้ก็เรียกว่าศรัทธาโดยที่ไม่มีปัญญาเมื่อมีปัญญาประกอบเราก็จะศรัทธาในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อในคำสั่งสอนว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริงแล้วก็ปฏิบัติตามเห็นผลจริงใช่ไหมครับก็คืออุชุปฏิปันโนครับก็พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าอริยะบุคคล8จำพวก
1: ใช่ครับ
0: เป็นโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลไล่ไปครับจนถึงอรหัตผล
1: คร
0: ับ เป็นเขาเรียกว่าเป็นอริยะบุคคล
1: 8จำพวกตรงนี้ก็คือแต่ละบุคคลที่เกิดมาเนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาบางคนก็ขาวบางคนก็ดำบางคนเปรี้ยวก็สูงทุกคนมีบารมีที่ทำไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: เพราะงั้นแต่พระองค์เลยแบ่งคนไว้8จำพวก
0: ครับ
1: ก็คือบารมีแต่ละขั้นเหมือนกันเพราะคนอยู่ในขั้นนี้ปฏิบัติพุทธะตรงนี้คนเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: และอย่างคำสอนของพระพุทธองค์อ่ะจะทุกชาติทุกสถานะแต่เหมือนเดิมหมด
0: ครับ
1: ถ้าเราปฏิบัติทำได้จนบรรลุเป็นอรหันต์ได้ไม่ต้องเกิดอีกก็เป็นการดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราเกิดมาปุ๊บเกิดมาแล้วเกิดประโยชน
0: ์ครับ
1: นะสร้างประโยชน์ให้ได้ถึงเวลาปุ๊บมันไปเองอย่างเราบอกตอนนี้เราถามตัวเองว่าอีก 5,000 ปีเนี่ยสำหรับพุทธเราจะหมดไปองค์ใหม่อุบัติขึ้นมาชีวิตคนเราอยู่ถึง 5,000 ปีมั้ยเต็มที่ก็100ปีก็ไปแล้วแต่เมื่อเราอยู่แล้วปุ๊บเราปฏิบัติทำดูสิ่งที่ตามเราไปคือบุญกุศลอยู่แค่นิ่งจริง
0: อ
1: ยู่แค่ใจเราใจเราไม่เศร้าหมองที่อยากมีความสุขบางคนก็โอ๊ยฉันไม่เศร้าหมองหรอกคอยดูให้ดีวันหนึ่งปุ๊บเมื่อเราเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามันเข้าในจิตใจเราจะนึกถึงสิ่งต่างๆ
0: ใช่ครับใช่
1: มันเหมือนมโนภาพมันเข้ามาของคนเนี้ยทำดีปุ๊บก็เห็นภาพที่ดีถ้าไม่ดีปุ๊บมันตามหลอกหลอนเราเหมือนเจ้าตัวเงินตามตลอดเวลาเคยเจอเลยหมดสติจริงๆคนนี้สำคัญที่สุด
0: ครับใช่ครับก็เป็นบารมีธรรมในการออกบวช
1: ใช่ครับ
0: เห็นประโยชน์เห็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนถ้าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ
1: ้
0: า
1: ก็ถ้าญาติโยมที่ดูฟังแล้วสนใจเนี่ยก็ลองหาเวลาว่างๆดู
0: ครับ
1: เข้ามาปฏิบัติธรรมดูจะกี่ชั่วโมงกี่วันก็ได้ลองมานั่งสมาธิพิจารณาปิดใจเราดูพูดง่ายๆเอาแค่ศีล5เนี่ย
0: ใช่
1: ลองสมาทานศีล5ดูรักษาดูจะกี่ชั่วโมงกี่วันก็ได้ลองดูลองทำไม่ได้
0: ครับ
1: ถ้าเราทาฮึกมันจะมีความสุขแค่ตรงเนี้ยสร้างบุญส่วนให้ตัวเอง
0: ครับให้เอาชนะใจตนเองให้ได้ก่อนนะครับลองเอาชนะการงานที่บ้านก่อนลองวางธุระการงานที่บ้านลองเข้ามาศึกษาธรรมของพระเจ้า
1: ก็ทำไมญาติโยมเข้ามาหาพระถึงว่าไม่อยากมันเตวิสุงคือเข้ามาขอศีลนะศีลให้พระสงฆ์ให้พระสงฆ์บอกปุ๊บตัวเองว่าปุ๊บตัวเองรับปากต่อหน้าพระแล้วคุณต้องทำให้ได
0: ้
1: ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องทำได้อุ้ยทำแล้วเกิดความภูมิใจเว้ยทำไมต้องให้บ่อยๆเพื่ออะไรคนเราบางทีอ่ะมันเกิดความเผยแผ่ไม่ได้
0: ครับ
1: สิ่งไหนที่ยังไม่ขาดปุ๊บเรารับแล้วมันจะมั่นขึ้นสิ่งไหนขาดแล้วปุ๊บรับปุ๊บมันต่อ
0: คือถ้ามันก็เป็นผลดีต่อตัวของผู้ที่มารับคือตัวของญาติโยมเอง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเราได้ตั้งสัจจะปณิธานกับพระสงฆ์แล้วว่าเราจะรักษาศีลห้านะเมื่อเรารักษาศีลห้าเราก็ต้องตั้งใจใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตั้งใจวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือตลอดชีวิตก็รักษาให้ได
1: ้
0: ถ้าเมื่อรักษาได้แล้วเราลองดูว่าชีวิตเราจะดีขึ้นไหม
1: คร
0: ับ การเบียดเบียนผู้อื่นจะมีไหมถ้าเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่มีใครมาเบียดเบียนเราใช่ไหมครับถ้าเราไม่ลักขโมยผู้อื่นถามว่าทรัพย์สินเราคือให้วางไว้ตรงไหนก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องมีคนหยิบมาคืนอย
1: ่
0: างนี้เรื่องจริงเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเราไม่ประพฤติผิดในลูกเมียของคนอื่นก็จะไม่เกิดการเขาเรียกว่าสมัยนี้คือเรื่องทะเลาะวิวาทเรื่องการผิดลูกผิดเมียอะไรเงี้ยครับมันมีเยอะ
1: ใช่ครับ
0: หรือเราลองไม่พูดคำหยาบไม่พูดซอเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเราก็จะได้รับแต่คำจริงใจจากกัลยาณมิตรทั้งหลายหรือข้อสุดท้ายครับถ้าเราไม่ดื่มสุราและเมรัยอันนี้ก็จะทำให้เรามีสติ
1: ใช่ยาเสพติดก็อย่าไปยุ่งเลยครับ
0: ครับ
1: ทุกอย่าง
0: ครับคือในการออกบวชในศีลแต่ละข้อเนี่ยมีผลสะท้อนมาทั้งหมดในการปฏิบัติ
1: หลักประกันชีวิตหลักประกันครอบครัวเลยครับ
0: คือครอบครัวเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขสบาย
1: ใช่ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยกุศลมีแต่บุญแต่ทานก็พากันทำความดีเมื่อในสังคมเริ่มจากคนเรามีศีลแล้ว
1: คร
0: อบครัวก็มีศีลใช่ไหมครับทีนี้สังคมภายนอกรอบๆครับก็จะมีศีลด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ครับแล้วก็ชาติบ้านเมืองก็จะอยู่กันมีศีลธรรม
1: คร
0: ับ เกรงกลัวต่อบาปจะทำอะไรทิ้งก็นึกแล้วว่าเอ้ยมันจะเป็นบาปนะมันไม่ดีนะมันก็จะเกรงกลัวที่จะทำบาปใช่ไหมครับ
1: ทั้งที่รับที่แจ้งครับก็จะไม่ทำบาป
0: ครับ
1: จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนสังคมครอบครัวประชาชนคนหมู่กว้างคนหมู่มากครับมันเป็นข้อดีของเนกขัมมะเลย
0: ครับ

0: อีกอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดการบวชคือการสืบทอดพุทธศาสนาเราเพราะสมัยนี้จะพระสงฆ์องค์เณรก
1: ็ลดน้อยลง
0: ลดน้อยลงไปตลอดถึงว่าอยากให้มีโอกาสก็อยากให้บวชกันเขามาบวชมาอะไรกัน
1: ก็อยากให้ได้ศึกษาในเรื่องของหลักธรรมของพระพุทธเจ
0: ้
1: าขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาบวชนี่แหละครับเราลองมานุ่งขาวห่มขาวดูอย่างน้อยเราก็ละอายแล้วว่าเรานุ่งชุดขาวอยู่นะเราจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็ยากแล้วใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วทีนี้พอเรามาบวชเป็นพระเรานุ่งเหลืองห่มเหลืองมันก็ยิ่งกว่าไปกว่านั้นศีล227ข้อเราก็ต้องรักษาให้ได้ยิ่งมากกว่าอยู
0: ่
1: แม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายได้
0: ใช่ไ
1: หมมันก็จะละวางไปได้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าการอุบายที่จะทำให้เราอยู่ในเพศแต่ละที่ลูกคนปรารถนาได้นานครับ
0: ไม่บิดเบียนกันและกันครับมีความสุขครับ
1: อันนี้ก็เป็นการพูดถึงในเรื่องของพระเตมีชาดก
0: ครับ
1: ซึ่งท่านก็ได้บำเพ็ญเนคขัมมะบารมีอย่างยิ่งยวดขั้นแรกก็เรียกว่าเนคขัมมะบารมีใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ขั้นที่สองก็คือเนคขัมมะอุปปาระบารมี
0: ครับ
1: ขั้นที่สามก็คือเนคขัมมะปรมัตถบารมี
0: สูงสุดเลยครับ
1: ขั้นสูงสุดนี้ก็แม้กระทั่งชีวิตจะตายใช่ไหมครับออกบวชถ้าไม่ได้บวชจะให้ตัวตายก็ยอมใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เป็นขั้นสูงสุดยอมเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อที่จะรักษาเขาเรียกว่าคุณของตนเองให้ได้
0: ปฏิทานความตั้งมั่นเอาไว
1: ้ใช่ครับแต่ถ้าถามว่าถ้าได้อยู่ของราชสมบัติก็จะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ
0: ่ใช่ครับแต่ก็ต้องทำบาปอยู่ดี
1: ใช่ครับคือยังน้อยต้องมีเรื่องทะเลาะวิวาทแน่นอนครับ พอได้เป็นใหญ่ขึ้นมาก็ต้องตั้งใจที่จะออกบวชอันนี้เป็นปณิธานของพระเตมีไปจริงๆแล้วไม่ได้พิกลพิการใช่ไหมครับท่านเป็นคนปกติทุกอย่างแต่ด้วยสัจจะอธิษฐานที่ว่า
0: พระองค์ก็แค่ก็เครียดอยู่ที่ได้นางเทพเหล่าเทพธิดาที่ว่าอาจจะเป็นเทวดาเนี่ยก็เลยแบบคนเราบางทีเจอทุกเครียดไม่รู้จะพูดกับใครดีก
1: ็
0: อาจจะเป็นนิมิตของท่านจะบอกว่าท่านเมื่อเรามีความหวังเยอะเราก็ทำตนให้เป็นนั่นซะเพื่อให้บิดาตัวเองอ่ะคลายความทุกข์ไปตัวเองจะได้หาเวลาออกมาบวชมาอะไรไม่ต้องทำบาปทำอะไร
1: ครับก็เป็น
0: อธิษฐานพระองค์เลยตั้งใจไว้เลย16ปีครับ
1: เป็นชาดกแรก
0: ครับ
1: ที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าของเราชาติแรกก็คือได้เป็นพระเตมีชาดกได้บำเพ็ญเนคขัมมะบารมีได้ออกบวชปลีกตัวปลีกใจออกจากการคลองเรือนได้ละกามคุณได้รับสิ่งยั่วยุทางกายก็ละหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นการเป็นทรัพย์สมบัติพระองค์ก็ละหมดละความวุ่นวายทั้งหลายก็คือออกจากกิเลสทั้งปวงได้ครับและดับทุกข์เป็นเป้าหมายอันนี้เป็นเรื่องของพระเตมี
0: ครับ
1: และโดยลำดับครับเมื่อท่านได้ออกบวชแล้วก็ได้ไปเขาเรียกว่าบำเพ็ญฌานจนได้ฌานบารมีใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นฌานสมบัติ
1: เป็นฌานสมบัติซึ่งสมบัติเนี่ยท่านได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะคร
0: ับ ได้มานานแล้ว
1: ครับได้มานานแล้วก็คือสะสมมาเรื่อยๆจนมาเต็มในชาติสุดท้ายก็คือพระเวสสันดร
0: ใช่คร
1: ับ พอเต็มพระเวสสันดรเสร็จปุ๊บก็ไปเกิดเป็นเทวดา
0: สันดุสิต
1: สาวสันดุสิตอยู่ที่ชั้นดุสิตใช่ไหมครับ
0: ชั้นดุสิ
1: ตแล้วก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า
0: ใช่
1: คร
0: ับ มาประสูติท้องพระนางมหาชัย
1: สิริมหามายา
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับที่อินเดีย
1: ใช่
0: ก็เป็นเรื่องราวต่อในพุทธกัปนี้ของเรา
1: ก็คือก่อนที่จะมาเป็นต้นชาติทั้ง10ชาติพุทธองค์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมาก่อนใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับก็ถึงเรียกว่าโพธิสัตว
1: ์เป็นพระโพธิสัตว์ก็คือความปรารถนาของพระองค์ก็คือปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์
0: ใช่ครับ
1: ครับไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
0: ใช่คร
1: ับ ไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันต์ธรรมดาคือท่านปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อตรัสรู้ธรรมโดยพระองค์เองก่อนแล้วตรัสสอนให้ผู้อื่น
0: ใช่พ้นจากความทุกข์ใช่ได้รู
1: ้อันนี้ก็เ
0: ป็นของโลก
1: เป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงมีความแน่วแน่มุ่งมั่นครับเมื่อเสด็จออกบวชแล้วก็มีความตั้งใจที่จะสั่งสอนให้ผู้อื่นได้รู้ตามจนพระองค์ท่านได้มีพระอรหันตสาวกมากมายหลายร้อยหลายพันจนมาถึงเราในปัจจุบันใช่ไหมคร
0: ับ
1: ก็ยังมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยก็ยังมีอยู่อีกเยอะ
0: ครับ
1: ก็เลือกปฏิบัตินะเลือกปฏิบัติเลือกเอาทางที่ดีทางที่ถูกทางที่ควรอันนี้ก็เป็น ในเรื่องของการออกบวชคือเนกขัมมะบารมีของพระเตมีใบสุดท้ายนี้กับผมอาตมภาพได้ดำเนินการในเรื่องของทศชาติบารมีธรรมของพุทธเจ้าในหัวข้อของเตมีชาดกเนกขัมมะบารมีอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นประธานบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถจงช่วยคุ้มครองรักษาพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพุทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณตลอดถึงสมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษา

ให้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินการฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC

กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวแต่ต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดินโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ซึมรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยัง

0: คลิปไปกันเถอะ
1: หุ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
1: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
1: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงสองสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรุงรัตนโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาปุณสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำท่านไปชมกรุงรัตนโกสินทร์นะคะจะเริ่มจากพระที่นั่งบนกำแพงพระบรมมหาราชวังค่ะพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังระหว่างประตูเทวาพิทักษ์นะคะกับประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์สร้างในรัชกาลที่หนึ่งเพื่อเป็นที่ประทับทอดพระเนตรกระบวนแห่ในพระราชพิธีสนามใหญ่และการฝึกช้างลักษณะเป็นพระพลาโถงทำด้วยเครื่องไม้ตั้งอยู่บนกำแพงมีอัฐจันทร์ขึ้นลงทางเหนือและใต้ต่อมาในรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อผนังอิฐฉาบปูนต่อเติมหลังคาเป็นยอดปราสาทเมื่อพุทธศักราช2492มีการต่อเติมสร้างเฉลียงไม้ด้านตะวันออกเป็นสีหบัญชรสำหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้านะคะสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งชัยยชุมพลตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านตะวันออกสร้างในรัชกาลที่4เพื่อประทับทอดพระเนตรการฝึกทหารและกระบวนแห่พระยายืนชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมปวายเป็นพระพลาแบบไทยขนาดเล็กหลังคาทรงจั่วซ้อน2ชั้นประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงวัดพระศรีรัตนศาสดารามเรียกเป็นสามัญว่าวัดพระแก้วตั้งอยู่ภายในกำแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระบรมมหาราชวังมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและบำเพ็ญพระราชกุศลวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีพระระเบียงล้อมรอบเสมือนกำแพงของวัดผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบรวม178ภาพมีศิลาจารึกโครงอธิบายภาพติดไว้ที่เสาระเบียงประตูเข้าออกวัดมี7ประตูมียักษ์ทวารบานปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบสีสูงประมาณ6เมตรประจำอยู่ซ้ายขวาภายในวัดประกอบด้วยศาสนสถานและศาสนวัตถุต่างๆได้แก่พระอุโบสถสร้างในรัชกาลที่หนึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบไทยประเพณีหลังคาเป็นมุกลด3ชั้นหน้าบันเป็นเครื่องไม้จำหลักลงรักปิดทองประดับกระจกรูปนารายณ์ทรงสุบรรณเคล้าด้วยลายเครือก้านขดมีระเบียงรอบมีหลังคาเป็นพาลัยคลุมรองรับด้วยเสานางเรียงปิดทองประดับกระจกทั้งต้นพนักระเบียงนะคะเป็นลูกฟักประดับกระเบื้องเคลือบสีผนังพระอุโบสถด้านนอกประดับลวดลายดอกทำด้วยดินเผาปิดทองประดับกระจกสีเหลืองลายกระหนกก้านแย้งภูมิข้าวบินซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงยอดปราสาทหลังคาชั้นซ้อนลดหลั่นกันแบบเสาตั้งคานทับปิดทองประดับกระจกบานประตูหน้าต่างประดับมุกฝีมือช่างรัชกาลที่หนึ่งโดยรอบฐานปัดนะคะประดับด้วยแนวครุฑแบกเป็นรูปหล่อโลหะครุฑยุทธนาคทรงเครื่องปิดทองมีบันไดทางขึ้นหน้าและหลังด้านละ3ทางบนลานประทักษิณค่ะประดับสิงห์สำริดยืนแท่นศิลปะขอม
บายนนะครับประจำเชิงบันได6คู่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตบนบุษบกคุ้มทองซึ่งตั้งอยู่บนเบญจา3ชั้นที่ฐานชุกชีเบื้องซ้ายและขวาประดิษฐานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้สร้างขึ้นลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างแสดงปางประทานอภัยนะคะที่ฐานชุกชีด้านหน้าประดิษฐานพระสัมพุทธพันนีนะคะปางสมาธิขัดสมาธิราบไม่มีกรอบหน้าจิตรกรรมฝาผนังเป็นแบบไทยประเพณีหลังพระประธานเขียนเรื่องไตรภูมิโลกสันฐานด้านหน้าค่ะเป็นพุทธประวัติตอนมารวิชัยด้านข้างเหนือกรอบหน้าต่างเป็นภาพพุทธประวัติและระหว่างช่องหน้าต่างนะคะเป็นภาพทศชาติภายนอกพระโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วประดับกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลายมีซุ้มเสมาก่ออิฐถือปูนปิดทองประดับกระจกหลังคายอดเจดีย์ค่ะทรงปราสาท5ยอดประดิษฐานเสมาคู่หล่อด้วยโลหะประจำทั้ง8ทิศมีศาลารายตั้งอยู่รอบนอกกำแพงแก้วรวม12หลังเป็นศาลาโถงไม่มีฝาขนาด2ห้องหลังคาทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผาหน้าบันรูปเทพนมนะคะกรุงเทพเป็นเมืองที่งดงามมากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะการมาชมพระราชวังที่งดงามหอพระราชกรมานุสรณ์และหอพระราชพงศานุสรณ์ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถบนกำแพงแก้วทางทิศเหนือและใต้ตามลำดับสร้างในรัชกาลที่4เป็นอาคารทรงโรงหลังคาแบบไทยประเพณีค่ะหน้าบันนะครับประดับพระราชลัญจกร4รัชกาล

หอพระราชกรมานุสรประดิษฐานพระพุทธรูป34องค์ที่สร้างอุทิศพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาและธนบุรีภายในค่ะเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฝีมือครัวอินโคงหน้าบันทิศเหนือมีตราอุณาโลมประจำรัชกาลที่1ทิศใต้มีตราครุฑยุทธนาคประจำรัชกาลที่2ส่วนหอพระราชพงศานุสรประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราชปางต่างๆที่สร้างอุทิศพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ภายในเขียนจิตรกรรมฝาผนังภาพพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์หน้าบันทิศเหนือมีตราพระวิมานประจำรัชกาลที่3และทิศใต้ค่ะมีตราพระมหามงกุฎประจำรัชกาลที่4หอพระโพธิธาตุพิมานนะคะสร้างในรัชกาลที่4เป็นมณฑปยอดมงกุฎตั้งอยู่บนฐานเดียวกันระหว่างหอพระราชพงศานุสรณ์กับหอพระราชกรมานุสรณ์ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยภายในประดิษฐานพระปรางปิดทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพุทธคยาหอพระคันธาราชนะคะแล้วมณฑปยอดปรางเป็นหอพระค่ะที่ตั้งอยู่บนฐานไพทีเดียวกันอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถที่มุมพระระเบียงด้านตะวันออกนะคะสร้างในรัชกาลที่4หอพระคันธาราชเป็นมณฑปยอดปรางพระคันธารราชนะคะประดับกระเบื้องเคลือบสีด้านหน้าค่ะมีมุกลดเป็นทางเข้าผนังด้านในเขียนจิตรกรรมพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและพิรุณนาศาสตร์เดิมนะคะเป็นที่ประดิษฐานพระคันธารราชซึ่งหล่อในรัชกาลที่1เป็นพระพุทธรูปประธานในพระราชพิธีพืชมงคลปัจจุบันค่ะประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตส่วนบนดบยอดปรางอยู่ด้านหลังหอพระคันธารราชประดิษฐานพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาหอระฆังนะคะตั้งอยู่ชิดพระระเบียงด้านทิศใต้ของพระอุโบสถมีฐานยกสูงลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมย่อมุมจำนวนมากคล้ายมณฑปมีประตูทางเข้าขึ้นไปด้านบนตัวหอระฆังเป็นทรงมณฑปยอดปราสาทประกอบด้วยชุดฐานสิงสองฐานสลับด้วยชั้นเอวขันตัวเรือนค่ะที่แขวนระฆังประกอบด้วยเสารองรับยอดส่วนยอดนะคะไม่มีผนังแขวนระฆังที่นำมาจากวัดสะเกดยอดแบบยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นทรงกลวยปราสาทพระเทพบิดรตั้งอยู่บนไพทีระหว่างพระอุโบสถกับหอพระมนเทียนธรรมชื่อว่าพระพุทธปรางปราสาทสร้างในรัชกาลที่4ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ในรัชกาลที่5โปรดให้บูรณะจนแล้วเสร็จในรัชกาลที่6พระราชทานนามใหม่ว่าปราสาทพระเทพบิดรเป็นปราสาทจตุรมุขทรงไทยยอดปรางมุขหน้าเป็นมุขโถงอยู่ทางทิศตะวันออกผนังฐานเสาและยอดปรางประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีซุ้มประตูหน้าต่างค่ะเป็นซุ้มทรงมงกุฎบานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้ำนะคะยอดนพศูนย์เป็นรูปพระมหามงกุฎโลหะปิดทองหน้าบันค่ะจำหลักรูปพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่1ถึง4เป็นที่ประดิษฐานพระบรมมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชกรีวงศ์มีรูปหล่อโลหะปิดทองรูปสัตว์หิมพานต์7คู่ได้แก่อสูรวายุพักอับสรสีสีหพานอนกินนอนกินนรีเทพปักษีเทพนรสิงห์อสูรปักษีตั้งยืนอยู่ตามมุมต่างๆรอบปราสาทพระเจดีย์ทอง2องค์เดิมตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถสมัยรัชกาลที่4

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ชะลอมาตั้งด้านเหนือและใต้ของปราสาทพระเทพบิดรเป็นเจดีย์ทรงเครื่องย่อมุมไม้20ทรงจอมแหหุ้มทองแดงปิดทองทั้งองค์ตั้งอยู่บนฐาน8เหลี่ยมเหนือฐานค่ะมีมารแบกกระบี่แบกชุดฐานสิงห์3ฐานองค์ละ20ตนพระมนดบตั้งอยู่หลังปราสาทพระเทพบิดรสร้างในรัชกาลที่1สำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่หลังคามุงแผ่นทองแดงประดับกระจกลักษณะแบบมหาปราสาทคือเป็นหลังคาทรงกลวยเรือนชั้นซ้อนนะคะแต่ละชั้นค่ะมีบรรทแหลงส่วนยอดเป็นเจดีย์ย่อมุมมีซุ้มประตูทางเข้า4ด้านปิดทองประดับกระจกลายกำมะลอสีทองพื้นม่วงบนบานประตูภายในทำเป็นกรอบวงกลม8วงเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์7ภาพอีกภาพค่ะเป็นรูปหงส์ของจีนที่มุมพระมนดบทั้ง4มุมประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสลักศิลปะชวาด้านเหนือของพระมนดบนะคะมีนครวัดจำลองสร้างในรัชกาลที่4พระศรีรัตนเจดีย์ค่ะตั้งอยู่ด้านตะวันตกของพระมนดบสร้างในรัชกาลที่4ตามแบบพระเจดีย์ประธานวัดพระศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงกลมแบบลังกามีซุ้มทิศทางเข้า4ทิศหลังคาประดับเจดีย์ยอดภายในประดิษฐานเจดีย์เล็กบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ประดิษฐานให้ประดับพระศรีรัตนเจดีย์ด้วยกระเบื้องทองทั้งองค์บุษบกประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและรูปหล่อช้างโลหะตั้งอยู่รอบพระมนดบสร้างในรัชกาลที่5จำนวน3องค์สร้างในรัชกาลที่9จำนวน1องค์เป็นบุษบกประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์และพระราชลัญจกรของพระมหากษัตริย์ในบรมราชจักรีวงศ์ตั้งบนฐานหินอ่อนนะคะรูปสี่เหลี่ยมมีรูปหล่อช้างสำคัญและฉัตรล้อมด้านตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์รัชกาลที่1ถึง3ด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นพระบรมราชสัญลักษณ์รัชกาลที่4ด้านตะวันตกเฉียงใต้เป็นพระบรมราชสัญลักษณ์รัชกาลที่5และด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพระราชลัญจกรรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่9หอพระนาคอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระอุโบสถหลังเดิมสร้างในรัชกาลที่1ค่ะสำหรับประดิษฐานพระนาครัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อสร้างใหม่ประดิษฐานพระอัฐิกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและเจ้านายฝ่ายในหอพระมนเทียนธรรมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระอุโบสถปัจจุบันเก็บพระไตรปิฎกในตู้ลายรดน้ำและตู้ประดับมุกอาคารเป็นแบบทรงไทยหลังคาจั่วซ้อน2ชั้นมุกรดหน้าหลังหน้าบันเป็นไม้จำหลักลายตอนบนเป็นพระพรหมทรงหงตอนล่างค่ะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณระหว่างเสาด้านหน้าและหลังมีลายจำหลักเป็นไม้จำหลักไม้นะคะเป็นคูหาหน้านางมีระเบียงเดินได้รอบซุ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ้มบรรทแหลงซุ้มประตูกลางด้านหน้าเป็นยอดมนดบปูนปั้นปิดทองบานประตูประดับมุกสมัยอยุธยานอกนั้นเขียนลายรดน้ำพระสเวทกุฎาคารวิหารยอดอยู่ระหว่างหอพระมนเทียนธรรมกับหอพระนาคหลังเดิมสร้างในรัชกาลที่1เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปพระเทพบิดร
พระราชทานนามว่าหอพระเทพบิดรแต่สามัญชนเรียกว่าวิหารขาวรัชกาลที่3โปรดให้รื้อสร้างใหม่เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดทรงมงกุฎประดับกระเบื้องมีระเบียงหลังคาคลุมซุ้มระเบียงแบบซุ้มคูหาหน้านางตัววิหารนะคะประดับกระเบื้องเคลือบสีลายดอกไม้ใบไม้บานประตูด้านหน้าค่ะประดับมุกฝีมือช่างสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศปัจจุบันประดิษฐานพระนาคที่ย้ายมาจากหอพระนาคและพระพุทธรูปสำคัญอื่นๆหลายองค์พระอัสดามหาเจดีย์หรือพระปรางค์8องค์สร้างสมัยรัชกาลที่1เรียงรายด้านหน้าพระอารามนอกพระระเบียง6องค์ในพระระเบียง2องค์เป็นเจดีย์ทรงปรางลักษณะเหมือนกันทุกองค์แตกต่างที่การประดับกระเบื้องสีพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงสร้างเมื่อพุทธศักราช2325ณบริเวณทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังอาณาบริเวณเดิมตั้งแต่แนวถนนพระจันทร์ผ่านไปถึงกลางสนามในแนวถนนราชดำเนินซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสำนักการสังคีตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริเวณท้องสนามหลวงตอนเหนือเมื่อยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในพุทธศักราช2430พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อบางส่วนค่ะคงเหลือแต่พระที่นั่งและพระราชมณฑีที่ประทับสำคัญตัดบริเวณวังไปใช้ในราชการอื่นพื้นที่ของวังหน้าส่วนหนึ่งในปัจจุบันจึงเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งจัดแสดงด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะงานประณีตศิลป์และสถาปัตยกรรมในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เดิมชื่อพระที่นั่งสุทธาสวรรค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถมีพระดำริให้สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธสี่หิงที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช2338และใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆลักษณะเป็นอาคารทรงโรงก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูงขนาด11ห้องด้านหน้าและหลังเป็นชานยื่นจากพระที่นั่งมีบันไดขึ้นด้านละ2ทางช่องประตูและหน้าต่างทำขึ้นใหม่ในรัชกาลที่3ตกแต่งด้วยซุ้มบันแถลงหลังคาเป็นเครื่องไม้ทรงจั่วรถ2ชั้นมีคอ2ปั้นปูนทาสีตกแต่งด้วยลายกระบวนจีนผูกเป็นลายเฟื่องอุบะและเครือเถามีพาลัยและเสาทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ไม่มีบัวหัวเสามีคันถวยรูปนาคพันเกี่ยวด้วยเถาพันพฤกษารองรับเชิงชายคาหน้าบันนะคะจำหลักไม้ปิดทองประดับกระจกเป็นภาพพรหมพิหารพิมานเพดานไม้จำหลักลายดาราปิดทองผนังภายในเขียนจิตรกรรมเทพชุมนุมและพุทธประวัติจากพระปฐมสมโพธิกถาบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเขียนลายทองรดน้ำภาพต้นไม้ทองด้านในเขียนสีภาพทวารบานพระที่นั่งศิวโมกพิมานเป็นพระที่นั่งค่ะท้องพระโรงแห่งแรกเรียกชื่อว่าพระที่นั่งทรงปืนหรือเรียกว่าพระที่นั่งทรงธรรมเดิม
เป็นพระที่นั่งมา

ไม้ทรงโถงไม่มีฝารัชกาลที่3นะคะสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์เสกพลเสดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้รื้อขยายขนาดสร้างขึ้นใหม่เป็นอาคารทรงโถงแบบไทยก่ออิฐถือปูนมีฝาเฉพาะด้านทิศใต้เพราะเป็นเขตติดต่อกับฝ่ายในขนาด12ห้องมีเสาทรง

ื่องไม่เคลือบสีมีหลังคาอีกนกลาดต่ำนะคะซ้อนกัน3ชั้นกรอบหน้าบันตกแต่งแบบสกุลช่างวังหน้าคือทำช่อฟ้าแบบปากปลารวยรกาทอดลงมาจากริมหัวไม้อกไก่มาสุดที่แปรหัวเสาไม่มีหน้าสะดุ้งเรียกว่าเครื่องรวยหรือรวยรกามอนปลายสันตะเข้นะคะตกแต่งด้วยนาคปักหน้าบันทำด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านหน้าทางทิศตะวันออกสลักรูปพระนารายณ์สี่กรทรงครุฑยุทธนาคล้อมด้วยลายเครือเถากระหนกเปลวปลายเถารูปครุฑด้านทิศตะวันตกจำหลักภาพพระพรหมทรงหงเคล้าลายเครือเถากระหนกเปลวปลายเถาเป็นรูปหงปัจจุบันใช้เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมและนิทรรศการจากต่างประเทศหมู่พระวิมานนะคะสร้างในรัชกาลที่1ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่ง11องค์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนตัวพระวิมานสร้างตามคติที่ประทับ3ฤดูเป็นอาคาร2ชั้นเรียงกัน3องค์ขั้นด้วยที่ว่างและสวนภายในองค์ทิศใต้คือพระที่นั่งวสันตพิมานที่ประทับฤดูฝนองค์กลางคือพระที่นั่งวายุสถานอมเรศที่ประทับฤดูหนาวและองค์ทิศเหนือค่ะคือพระที่นั่งพรหมเมธาดาหรือพรหมเมธรังสรรค์นะคะที่ประทับฤดูร้อนพระวิมานทั้ง3เชื่อมต่อด้วยมุกเป็นพระวิมานหลังขวางตลอด2ด้านคือทักษิณาภิมุขบูรพาภิมุขปัจฉิมาภิมุขอุตราภิมุขตรงพระวิมานค่ะองค์กลางมีมุขต่อไปทั้งด้านหน้าและหลังกั้นเป็นห้องภายใน5ห้องสันนิษฐานว่าใช้เป็นที่เสวยและที่สนมกำนันเฝ้ามุกหน้านะคะเรียกว่าพิมุกมนเทียนและมุกหลังเรียกว่าปิดสดางคะพิมุกมุกด้านหน้าค่ะตอนนอกต่อจากพิมุกมนเทียนเดิมเป็นมุกโถงท้องพระโรงที่เสด็จออกแขกเมืองในรัชกาลที่3แก้นะคะเป็นมุกกระสันและสร้างท้องพระโรงใหม่เรียกว่าพระที่นั่งอิสลาวินิจฉัยส่วนมุกด้านหลังตอนนอกเป็นท้องพระโรงหลังสำหรับให้ผู้หญิงนอกวังเฝ้าพระวิมานและมุกมีระเบียงและประตูเชื่อมถึงกันหมดหมู่พระวิมานค่ะใช้เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุประเภทประณีตศิลป์พระที่นั่งมังคลาภิเษกสร้างในรัชกาลที่4เดิมตั้งอยู่ตรงกำแพงแก้วนะคะด้านหน้าพระที่นั่งอิสลาวินิจฉัยมุมทิศเหนือคู่กับพระที่นั่งเอกอลงกฏที่มุมทิศใต้ซึ่งรื้อไปแล้วเป็นพระที่นั่งสำหรับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีด้านหน้าค่ะมีเกยสำหรับเสด็จทรงม้าและพระราชยานลักษณะเป็นพระที่นั่งโถงก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูงหลังคาจั่วนะคะลดมุก1ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบสีประดับช่อฟ้าปากปลาใบระกาส่วนบนเรียบส่วนล่างเป็นนาคสะดุ้งหางหงปลายงอนหน้าบันเป็นรูปสามเหลี่ยม2ชั้นตรงกลางประรูปเทพพนมพื้นลายกระหนกเครือเถามีระเบียงรอบผนังภายในเขียนสีลายทองเป็นลายเฟื่องอุบะและลายดอกไม้ร่วงเคล้าด้วยลายสัตว์มงคลของจีนพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ค่ะเดิมชื่อพระที่นั่งวงจันทร์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นที่ประทับในพระราชฐานชั้นในทางเหนือของพระบวรราชวังเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อพระที่นั่งเพื่อพระบวรราชานุสรณ์ลักษณะเป็นตึก2ชั้นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ด้านหน้า

มีมุกทรงสี่เหลี่ยมมีเสาอิงเสาะร่องและช่องประตูแบบคานโค้งมีทางเข้าเชื่อมต่อกับอาคารชั้นล่างสองข้างมุกค่ะมีบันไดขึ้นสู่เฉลียงและพาลัยจากภายนอกหลังคาทรงจั่วลาดต่ำหน้าบันตกแต่งลายปูนปั้นเป็นรูปจุฑามณีพระราชัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวชั้นล่างนะคะยกพื้นเตี้ยตรงกลางมีทางเข้าเชื่อมกับมุกด้านหน้ามีเฉลียงและบันไดสองข้างด้านหลังเป็นที่อยู่พนักงานมีประตูเข้าออก3ประตูชั้นบนเป็นที่ประทับแบ่งเป็น5ห้องมีประตูทะลุถึงกันหมดและมีประตูเปิดสู่เฉลียงที่มีหลังคายื่นยาวด้านหน้าด้านหลังเป็นเฉลียงทึบกั้นเป็นห้องเก็บของมีบันไดเล็กสำหรับพนักงานขึ้นลงผนังอาคารเจาะช่องประตูหน้าต่างที่ยาวจรดพื้นห้องช่วงบนผนังกั้นห้องเป็นช่องลูกกรงการตกแต่งเครื่องเรือนเครื่องประดับภายในเป็นแบบตะวันตกปัจจุบันชั้นบนจัดแสดงที่ประทับส่วนชั้นล่างใช้เป็นที่จัดแสดงพระราชประวัติและเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเก๋งนุกิจราชบริหารหรือเรียกกันว่าพระที่นั่งเก๋งจีนสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระที่นั่งบวรบริวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นอาคารเก๋งจีนชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนขนาดเล็กหลังคาทรงจั่วมุงกระเบื้องแบบจีนลาดคลุมด้านหน้าผนังด้านขวาเจาะช่องประตู1ช่องและช่องหน้าต่าง1บานผนังด้านซ้ายค่ะตอนบนเจาะช่องลูกกรงตลอดความยาวบริเวณจั่วสันหลังคาและหน้าบันเขียนสีลายกระบวนจีนประตูหน้าเป็นบานพับไม้สี่บานแกะสลักเขียนสีรูปเครื่องตั้งและแจกันปักเครื่องมงคลจีนภายในนะคะเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพงศาวดารห้องศิลป์ฝีมือช่างจีนพระตำหนักแดงเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังสร้างในรัชกาลที่หนึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ต่อมาค่ะย้ายไปปลูกที่พระราชวังเดิมกรุงธนบุรีในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระเยาว์ได้ประทับร่วมกับพระราชชนนีให้หลังผาติกรรมไปปลูกที่วัดเขมาพิรตารามนะคะนนทบุรีเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับบวรราชาภิเษกและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระตำหนักแดงส่วนที่เคยประทับมาปลูกในพระบวรราชวังด้านตะวันตกภายหลังย้ายไปตั้งบริเวณหลังพระที่นั่งศรีวโมกขพิมานพระตำหนักแดงเป็นเรือนเครื่องสับขนาดใหญ่7ห้องเสาสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังหลังคายกช่อฟ้าใบระกาหางหงมีเสานางเรียงรองรับเชิงชายคาฝาปักกลทาสีแดงขอบไม้ลูกตั้งและลูกนอนทาสีเขียวหย่องหน้าต่างจำหลักลายดอกพุทธาลกอบเช็ดหน้าเท้าสิงนมอกเหลาแกะสลักลวดลายงดงามศาลาสำราญมุกมาศเดิมชื่อกับพระที่นั่งราชฤดีอยู่ในพระราชวังดุสิตสร้างในรัชกาลที่5เปลี่ยนชื่อเป็นศาลาสำราญมุกมาศในรัชกาลที่6ย้ายมาปลูกในบริเวณวังหน้าฟากตะวันตกเมื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครในรัชกาลที่7ศาลาลงสงฆ์เป็นศาลาจตุรมุขเดิมอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมสร้างขึ้นในรัชกาลที่6สำหรับทรงเครื่องใหญ่หรือจำเริญพระเกศาก็คือตัดผมนะคะและทรงสนานย้ายมาปลูกบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สำหรับพระนครในรัชกาลที่7หอแก้วสารพระภูมิสร้างในรัชกาลที่1เป็นที่สถิตของพระภูมิประจำวังหน้าตั้งอยู่บนเขาหมอด้านเหนือของหมู่พระวิหารพระวิมานนะคะเป็นหอก่ออิฐถือปูนทรงโรงขนาดเล็กหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงมีมุกลด1ชั้นหันหน้าสู่พระวิมานด้านตะวันตกด้านหน้ามีระเบียงและลูกกรงล้อมรอบมีเสามุกรองรับเครื่องบน1คู่หน้าบันปั้นปูนประดับลายก้านต่อดอกผนังด้านหน้าและด้านข้างค่ะเจาะช่องประตูหน้าต่างรูปวงโค้งด้านละ1ช่องภายในหอแก้วประดิษฐานเจวิตหรือแผ่นไม้รูปคล้ายใบเสมาเขียนสีรูปเทวดาถือพระขันแทนองค์พระภูมิโรงราชรถสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2400นะคะ72บริเวณทิมแถวหลังพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ที่รื้อลงเป็นโรงหลังคาทรงจั่ว2หลังเชื่อมต่อกันด้วยมุกขวางภายในเปิดโล่งถึงกันภายหลังต่อเติมมุกหน้าเพิ่มขึ้นใช้เป็นที่เก็บรักษาและจัดแสดงราชรถและเครื่องใช้เนื่องในงานพระเมนสิ่งสำคัญในโรงราชรถค่ะพระมหาพิชัยราชรถเวชยันราชรถราชรถน้อยยานมาศสามลำคานเกินบันไดนาคนะคะวัดบวรสถานสุทธาวาสเรียกเป็นสามอันว่าวัดพระแก้ววังหน้าตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานชั้นนอกทางเหนือของวังหน้าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพวังหน้าในรัชกาลที่3โปรดให้สร้างเป็นพุทธบูชาและเพื่อทรงแก้บนครั้งเสด็จยกทัพปราบกบฏเวียงจันทร์แต่สวรรคตเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนแล้วเสร็จปัจจุบันเหลือเพียงพระอุโบสถเป็นอาคารจตุรมุขก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บนฐานภัยทีขนาดใหญ่3ชั้นเป็นบันไดทางขึ้นกว้างใหญ่ทั้ง4ด้านหลังคาจตุรมุขมุงกระเบื้องสีนะคะลด2ชั้นหน้าปันประดับช่อฟ้าแบบปากปลาใบระกาหางหงแบบปะนาคปักใต้หลังคาเป็นแนวคอสองตกแต่งลายปูนปั้นเขียนสีเป็นลายเฟื่องอุบะบานประตูหน้าต่างด้านนอกแกะสลักปิดทองประดับกระจกลายแก้วชิงดวงซุ้มประตูหน้าต่างปูนปั้นปิดทองประดับกระเบื้องลายเครือเถาภาพทวารบานด้านในเป็นภาพเทพเจ้าต่างๆในศาสนาพราหมณ์ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระเจประธานนะคะเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรฝาผนังเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องตำนานพระพุทธสี่หิงและพระพุทธเจ้า28พระองค์พระราชวังสรานรมตั้งอยู่ที่ถนนสนามชัยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครมีเนื้อที่ประมาณ23ไร่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2409ด้วยทรงพระราชดำริว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมขุนพินิจประชานาถทรงผนวดแล้วจะทรงมอบราชสมบัติและจะประทับเป็นพระเจ้าหลวงช่วยแนะข้อราชการแผ่นดินณพระราชวังแห่งนี้แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้พระราชทานพระราชวังแห่งนี้ให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเมื่อแรกเสด็จออกวังต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตกแต่งพระราชวังและพระราชอุทยานเป็นที่รับรองเจ้านายตะวันต่างประเทศมีนายเฮนรี่อาลาบัสเตอร์นะคะ

เป็นผู้ออกแบบและจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ตามแบบอย่างสวนในต่างประเทศภายในอุทยานประดับด้วยไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับเลี้ยงสัตว์ต่างๆเช่นเสือหมีลิงชนีนกคั้นเมื่อพุทธศักราช2428สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศได้กราบบังคมทูลขอที่ทำการกระทรวงแห่งใหม่เพื่อให้ข้าราชการมีสถานที่ทำงานเป็นแห่งเดียวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชวังสดานดมให้เป็นอาคารของกระทรวงการต่างประเทศมาตั้งแต่วันที่18ค่ะมิถุนายนพุทธศักราช2428กระทั่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารทรงสำเร็จการศึกษาจากยุโรปจึงพระราชทานให้เป็นที่ประทับตลอดรัชกาลและเมื่อทรงขึ้นครองราชโปรดให้พระราชวังสลานลมเป็นสถานที่จัดงานฤดูหนาวตลอดรัชกาลภายหลังกระทรวงการต่างประเทศนะคะใช้พระราชวังสลานลมเป็นอาคารที่ทำการอีกครั้งหนึ่งเมื่อพุทธศักราช2469คั้นถึงพุทธศักราช2547กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวังสลานดมโดยความร่วมมือของกรมศิลปากรเพื่ออนุรักษ์อาคารไว้เป็นอาคารประวัติศาสตร์และใช้ในกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นนะคะการเลี้ยงรับรองการประชุมการฝึกอบรมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของพระราชวังสลานดมและกระทรวงการต่างประเทศพระราชวังสลานดมเคยเป็นที่ทรงพระสำราญของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และพระราชธิดาสิ้นพระชนม์ด้วยอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่มคราวที่เสด็จพระราชดำเนินประพาสบางปะอินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชานุสาวรีย์เป็นที่ระลึกและเป็นอนุสรณ์แห่งความรักพระราชานุสาวรีย์สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมยอดเป็นรูปปราง5ยอดมีข้อความจารึกทั้ง4ด้านด้านเหนือจารึกว่าเป็นที่ระลึกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากันนาภรณ์เพชรรัตน์ด้านใต้จารึกเป็นภาษาอังกฤษด้านตะวันตกจารึกพระนิพนธ์คำฉันของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรบอกวันเดือนปีที่ประสูติและสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีด้านตะวันออกจารึกบอกวันเดือนปีที่ประสูติและสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากันนาภรณ์เพชรรัตน์นอกจากนี้ค่ะยังมีสิ่งปลูกสร้างในพระราชวังนะคะสรานรมได้แก่ศาลาแปดเหลี่ยมศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองซึ่งเป็นเก๋งจีนทรงหกเหลี่ยมสูง3ชั้นสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านหน้าของพระราชวังสรานรมประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันค่ะกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ายที่ทำการไปยังถนนศรีอยุธยาส่วนพระราชอุทยานสรานดมรัฐบาลได้มอบให้กรุงเทพมหานครกองสวนสาธารณะสำนักสวัสดิการสังคมดูแลและปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นสำหรับประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายวังท่าพระหรือวังถนนหน้า

หน้าพระลานวังตะวันตกเป็นหนึ่งในวังสามวังรุ่นแรกตามแนวถนนหน้าพระลานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังใกล้ประตูท่าพระริมกำแพงพระนครเดิมว่าท่าช้างหรือวังหลวงนะคะเมื่ออัญเชิญพระศรีศักยมุนีจากวัดมหาธาตุสุโขทัยมาขึ้นที่ท่านี้ค่ะเพื่อไปประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามตอนปลายรัชกาลที่หนึ่งจึงเรียกบริเวณนี้ว่าท่าพระและเรียกวังนี้ว่าวังท่าพระพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังท่าพระเพื่อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตพระราชนัดดาประทับจนสิ้นพระชนม์ต่อมาเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และเจ้านายหลายพระองค์จนในรัชกาลที่5พระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศลานุวัติวงศ์ประทับอยู่เป็นพระองค์สุดท้ายปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรท้องพระโรงสร้างขึ้นในรัชกาลที่หนึ่งลักษณะเป็นท้องพระโรงขนาดเรือน5ห้องเฉลียงรอบหันหน้าออกหน้าวังมีบันไดใหญ่เข้าทางด้านหน้าได้ทางเดียวหลังคาทรงไทยชั้นเดียวไม่มีมุกลดหน้าบันเป็นลายลูกฟักมีช่อฟ้าใบละกาหางหงนาคสะดุ้งทาสีดินแดงลูกกรงกำแพงแก้วเป็นเหล็กหล่อลวดลายแบบสมัยวิกตอเรียนตำหนักกลางเป็นหนึ่งในตึกแบบฝรั่งสามหลังที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งครองวังท่าพระโดยสร้างต่อจากด้านหลังท้องพระโรงไปทางทิศเหนือลักษณะเป็นอาคารสองชั้นผังคล้ายตัวทีภายนอกทาสีเหลืองและสีครีมภายในทาสีขาวระหว่างฉนวนท้องพระโรงและตำหนักกลางยกพื้นสูงมีชั้นล่างเรียกว่าห้องใต้ต่ำสามห้องห้องสุดท้ายมีเฉลียงและซุ้มโค้งเป็นระยะให้เดินเข้าออกพื้นชั้นล่างปูกระเบื้องสีเรียงเป็นลายเลขาคณิตมีบันไดรูปตัวยูขึ้นชั้นบนติดกับฉนวนท้องพระโรงชั้นบนมีสามห้องด้านท้ายมีเฉลียงเชื่อมไปยังตำหนักพันรายตกแต่งซุ้มประตูเสาและระเบียงลูกกรงงดงามหลังคาจั่วประยุกต์แบบไทยตกแต่งภายในเป็นแบบคลาสสิกตำหนักพันนารายเรียกชื่อตามพระนามผู้ประทับคือพระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพันนารายพระราชมารดาของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศลานุวัติวงศ์เป็นตึกแบบฝรั่งที่สร้างพร้อมกับพระตำหนักกลางหันหน้าเข้าหากันเป็นอาคารสองชั้นภายนอกทาสีเหลืองและสีครีมภายในทาสีขาวผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นที่แต่ละชั้นแบ่งเป็นสามห้องมีประตูติดต่อกันตลอดมีเฉลียงนะคะด้านตะวันออกและตะวันตกตกแต่งด้วยเสาแบบโครินเทียนศิลปะเรเนซองส์และลูกกรงระเบียงซุ้มหน้าต่างข้างนอกส่วนบนมีเสาหลอกประดับลายหัวเสาเรียนแบบช่อใบกิ่งก้านพฤกษาถัดลงมามีกันสาดสวนแก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกค่ะของท้องพระโรงเป็นสวนเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ณวังท่าพระสันนิษฐานว่าเรียกชื่อตามชื่อต้นแก้วที่ขึ้นอยู่มากในสวนแก้วนะคะมีศาลาเรียกว่าศาลาดนตรีใช้เป็นที่ประทับชมการแสดงดนตรี
ครั้งรัชกาลที่5เป็นศาลา

าโถงผนังด้านเดียวตกแต่งลายฉลุศิลปะวิคเทเรียนมีบันไดหินอ่อนทางขึ้นสองทางตัวอาคารเป็นไม้ทาสีเขียวฐานบัวก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบเมื่อพุทธศักราช2532วิคเทเรียนมีบันไดหินอ่อนทางขึ้นสองทางตัวอาคารเป็นไม้ทาสีเขียวฐานบัวก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบเมื่อพุทธศักราช2532มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้งนะคะสวนแก้วขึ้นณบริเวณสวนแก้วจัดแสดงผลงานประติมากรรมที่ทรงคุณค่าของศิลปินยุคบุกเบิกของศิลปะร่วมสมัยของไทย13ชิ้นศาลเจ้าแม่เฮงหลุยอยู่ในสวนแก้วหน้าต้นจันทร์ขนาดใหญ่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงสร้างขึ้นเป็นศาลพระภูมิประจำวังตั้งแต่พุทธศักราช2426เป็นศาลก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องหน้าศาลมีชื่อเขียนว่าศาลเจ้าแม่เฮงหลุยกำแพงและประตูวังท่าพระปัจจุบันค่ะเหลือเพียงเฉพาะด้านริมถนนหน้าพระลานซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงสร้างขึ้นใหม่เมื่อมีการขยายถนนหน้าพระลานในรัชกาลที่6ทำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กลักษณะคล้ายป้อมหรือเชิงเทินประตูวังเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีผนังสามด้านหลังคารวมเล่นนะคะระดับชั้นให้ซุ้มประตูตรงกลางสูงที่สุดหัวเสาและซุ้มประดับดวงประทีปด้านหน้าประตูค่ะมีตุ๊กตาหินจีนคู่สันนิษฐานว่าเป็นอับเฉาที่ใช้ถ่วงเรือสำเภาครั้งรัชกาลที่3ศาสนสถานนะคะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพตั้งอยู่ที่ถนนสนามชัยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารนะคะเกี่ยวกับศาสนสถานก็จะนำเสนอต่อในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงกราบสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่นะคะในวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2นะคะเป็นเรื่องของพื้น

ฐานจุลภาคสำหรับผู้บริหารนะในคราวที่แล้วเนี่ยก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างมากเลยเนาะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมเรื่องของความชำนาญของตัวเองในการอยากจะผลิตสินค้าหรือบริการอะไรให้มันมีประโยชน์อ่ะให้มันมีคุณค่ากับตัวลูกค้านะคะเพราะนั้นมันก็เป็นจุดแข็งนะนี่ในการผลิตสินค้าเหล่านั้นเนี่ยนะนักศึกษาก็สามารถผลิตลำพังตัวเองได้แต่มันก็ไปได้ไม่ไกลอ่ะนะคะมันก็ควรจะมีทีมมีเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นน้องรุ่นพี่กันแล้วแต่นะที่มีอุดมการณ์เดียวกันน่ะแล้วก็มาช่วยกันทำให้ธุรกิจของนักศึกษาและกลุ่มของนักศึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงพอมันเกิดขึ้นได้จริงสินค้ามันขายได้ลูกค้ามีความชื่นชมนะมันก็ทำให้เกิดกำลังใจเกิดแรงจูงใจที่เราจะขยายไปผลิตให้กับลูกค้าคนอื่นๆบ้างนะให้ลูกค้าทั่วประเทศรู้จักสินค้าของเราอย่างเงี้ยนะเราก็จะมีชื่อเสียงแหละเพราะนั้นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์อันนี้นะก็สื่อออนไลน์นะคะโดยกระบวนการของธุรกิจดิจิทัลนะธุรกิจที่ใช้โครงข่ายเครือข่ายออนไลน์นะคะตามแพลตฟอร์มต่างๆก็จะเป็นตัวช่วยกระจายนะให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าของเรามากขึ้นเพราะนั้นนะก็จะมีทีมงานทีมงานการตลาดนะก็สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะช่วย PR สร้างชื่อเสียงให้กับธุรกิจแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ต้องรักษาคุณภาพของตัวสินค้าและบริการให้ดีขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เสียชื่อนั่นเองนะคะในส่วนเนื้อหาของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันก็มีการกำเนิดเกิดขึ้นของผู้ประกอบการนะซึ่งเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะซึ่งเป็นแนวคิดของจุลภาคนะจุลภาคก็คือดูถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบการซึ่งเป็นรายใดรายหนึ่งนะเป็นหน่วยเล็กๆของระบบเศรษฐกิจนะเป็นหน่วยเล็กๆของระบบเศรษฐกิจนะเพราะนั้นผู้ประกอบการก็จะมีอยู่หลายเจ้าเลยใช่ไหมคะนะทำหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการนะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะมาดูในมุมมองของผู้ประกอบการหรือผู้บริหารนั่นแหละนะคะที่เป็นหน่วยเล็กๆ เหล่านั้นเนี่ยนะโดยดูว่าหลักการพื้นฐานจุลภาคนะสำหรับผู้บริหารเป็นอย่างไรนะมีประเด็นอะไรนะที่มาอธิบายในเรื่องของพื้นฐานจุลภาคนี้นะคะนะแล้วก็ผลกระทบของการจัดการแบบจุลภาคต่อวัฒนธรรมการทำงานนะแล้วก็ตัวอย่างการจัดการแบบจุลภาคเพราะนั้นในมุมมองของจุลภาคในเชิงบริหารนะก็คือการบริหารจัดการที่เป็นสไตล์ที่เป็นสไตล์หรือเป็นที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริหารคนนั้นซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละองค์กรนะฮะแต่สไตล์เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่อลูกน้องไปกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายนะคะเพราะนั้นเราก็อยากจะให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดีนะผู้ประกอบการหรือผู้บริหารเนี่ยเป็นจุดรวมใจนะหรือศูนย์กลางของความร่วมมือร่วมใจนะของลูกน้องผู้ปฏิบัติงานทุกระดับนะคะแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรต่างๆก็อยากจะให้ความร่วมมือนะเพราะผู้ประกอบการนะก็มีภาพลักษณ์ที่ดีนะแล้วเราก็

ทำให้ทั้งตัวผู้บริหารแล้วก็ตัวผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็พนักงานนะก็มีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปด้วยกันอันนี้ก็จะทำให้องค์กรนั้นมีการพัฒนาแบบยั่งยืนได้เลยนะคะเพราะนั้นคำว่าจุลภาคเราก็จะเน้นไปที่ตัวบุคคลนะตัวบุคคลโอเคหลักการพื้นฐานของจุลภาคนะสำหรับผู้บริหารเพราะนั้นคำว่าจุลภาคเนี่ยเราก็มองในมุมมองหรือศาสตร์ต่างๆที่จะมาเกี่ยวข้องกับคำว่าจุลภาคของธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของบริหารการจัดการการตลาดการบัญชีเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งก็เป็นทางฝั่งของเศรษฐศาสตร์นะเพราะนั้นก็จะนำเอาพื้นฐานนะถ้าดูในมุมมองของเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะนำเอาพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือที่เรียกว่าไมโครอีโคโนมิกส์นะคะสำหรับผู้บริหารในขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาดูอะไรบ้างนะก็คือดูในเรื่องของการตัดสินใจใช้ทรัพยากรเพราะว่าทรัพยากรมันมีอยู่อย่างจำกัดบางทีก็ขาดแคลนหายากเนี่ยค่ะก็ต้องมีการคิดค้นทรัพยากรทางเลือกมาใช้ทดแทนนะเพราะนั้นทรัพยากรที่มีอยู่นะถ้ายิ่งมีการขาดแคลนทรัพยากรเหล่านั้นก็มีราคาแพงนะก็เลยส่งผลให้ต้นทุนนะมันสูงนั่นเองจึงทำให้ต้องลดต้นทุนโดยการใช้ทรัพยากรทดแทนนะยกตัวอย่างเรื่องของแรงงานนะแรงงานก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญในอดีตมีการใช้แรงงานจำนวนมากนะหรือว่า labor intensive นะเข้ามาใช้ในการผลิตทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการคิดค้นเครื่องจักรใช่ไหมคะหรือเทคโนโลยีเพื่อที่จะมาทำงานทดแทนแรงงานคนนะในการลดต้นทุนค่าแรงลดต้นทุนด้านเวลาแล้วก็กระบวนการทำงานนั้นมีความสม่ำเสมอแม่นยำลดการสูญเสียจากการทำงานโดยคนเพราะนั้นตรงนี้ค่ะเมื่อมีเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเข้ามาปุ๊บเนี่ยผู้ผลิตนะผู้บริหารก็ตัดสินใจที่จะลงทุนนำเข้าอุปกรณ์เครื่องจักรเหล่านั้นหรือไม่นะเพราะนั้นแน่นอนแหละเมื่อมีการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรนั้นในปีแรกๆนะผลการประกอบการอาจจะขาดทุนเพราะว่าเราใช้ต้นทุนจำนวนมากในการนำเข้าเครื่องจักรเข้ามานะแต่ในระยะยาวนะเมื่อมีการใช้เครื่องจักรทำงานปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรก็จะมีคุณภาพนะในขณะเดียวกันนะก็ลดจำนวนคนงานลงนะต้นทุนด้านแรงงานก็ลดลงนะเพราะนั้นในมองในระยะยาวนะคะก็คือผลจากการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนก็จะทำให้เกิดความคุ้มค่าได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดในเรื่องของการทดแทนกันระหว่างคนงานกับเครื่องจักรนะคะซึ่งเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นสามารถทดแทนแรงงานคนได้จำนวนมากนะคะนะแล้วก็การพิจารณาปัจจัยอื่นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนะก็ต้องตัดสินใจให้รอบคอบนะถึงข้อจำกัดของทรัพยากรแต่ละประเภทนะเพราะนั้นในพื้นฐานจุลภาคเนี่ยก็ทำการพิจารณาอยู่5ประเด็นหรือ5เสาหลักด้วยกันนะที่สำคัญในเชิงเศรษฐศาสตร์นะได้แก่คู่ของอุปสงค์อุปทานนะก็คืออุปสงค์เนี่ยนะก็สะท้อนถึงความต้องการซื้อของผู้บริโภคนะความต้องการซื้ออาจจะเป็นซื้อสินค้าขั้นสุดท้ายเลยก็ได้หรืออาจจะซื้อความต้องการซื้อวัตถุดิบเพื่อเอาไปผลิตสินค้าต่อก็ได้หรือที่เรียกว่าอุปสงค์สืบเนื่องนะคะทีนี้จะไปซื้อจากไหนนะก็ดูว่าในขณะนั้นนะในอุตสาหกรรมหรือในตลาดเนี่ยมีใครเสนอขายในสินค้าหรือวัตถุดิบ

ที่เราต้องการบ้างนะก็เป็นฝั่งของอุปทานที่จะมาเสนอขายหรือความต้องการขายสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นนะอุปสงค์ก็คือผู้ซื้ออุปทานก็คือผู้ขายก็เกิดการต่อรองเพื่อให้เกิดจุดของการซื้อขายเกิดขึ้นนะซึ่งจุดนั้นก็คือจุดดุลยภาพนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักการของอุปสงค์อุปทานนะเพื่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดจากนั้นนะเมื่อเรารู้อุปสงค์ความต้องการของผู้ซื้อแล้วเนี่ยแล้วกำลังการผลิตของผู้ขายเราก็ต้องผู้บริหารที่มีหน้าที่ผลิตเนี่ยก็จะต้องดูศักยภาพในการผลิตของตัวเองก็คือต้นทุนนะว่าเรามีทุนเหมาะสมไหมทั้งทั้งทรัพยากรและเงินทุนด้วยนะมีความเหมาะสมไหมหรือแม้กระทั่งความเชี่ยวชาญความชำนาญนวัตกรรมต่างๆก็ถือว่าเป็นทุนด้วยนะซึ่งทุนเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งกำไรนะเกิดการแสวงหากำไรเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่จะได้เป็นกำไรนะก็คืออาจจะต้องมีการคิดกำหนดราคาขึ้นมาตั้งราคาขึ้นมาเพราะนั้นราคาจะถูกหรือแพงก็ย้อนไปดูในฝั่งของอุปสงค์อุปทานนะมันก็อุปสงค์อุปทานมันก็สะท้อนถึงปริมาณของสินค้าบริการที่ผู้ซื้อต้องการซื้อและผู้ขายต้องการขายดังนั้นปริมาณสินค้าที่ถูกกำหนดจากตลาดก็คืออุปสงค์และอุปทานนั้นมันก็ส่งผลหรือสะท้อนไปยังผู้บริหารว่าควรจะผลิตสินค้าจำนวนเท่าไหร่ด้วยต้นทุนเท่าไหร่เพราะนั้นราคาที่น้อยที่สุดนะราคาที่ต่ำที่สุดก็คือราคาที่ต้นทุนนะราคาที่ต้นทุนอาจจะเป็นนั่นก็คือต้นทุนเฉลี่ยนั่นเองนะคะราคาที่ต้นทุนเฉลี่ยเป็นราคาที่ได้กำไรแบบปกติหรือแทบจะไม่ได้กำไรเลยนั่นแหละนะแล้วก็สามารถเพิ่มราคาค่อยๆเพิ่มราคาขึ้นนะตามกำลังซื้อของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นช่องว่างระหว่างต้นทุนกับราคามันก็คือกำไรนะคะทีนี้เราก็ต้องพยายามที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าประจำของเราแล้วเราก็ยังมีการแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่อยู่ด้วยนะคะจึงจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของทั้งกลุ่มลูกค้าประจำและกลุ่มลูกค้าใหม่นะเพื่อที่จะมาดูเรื่องของกำลังการผลิตของเราและก็นวัตกรรมของเราที่มีอยู่ในการที่จะไปตอบสนองต่อความต้องการซื้อของกลุ่มผู้บริโภคเหล่านั้นเราก็ศึกษาพฤติกรรมของเขาใช่ไหมว่าส่วนใหญ่เขาชอบแบบไหนซื้อจำนวนเท่าไหร่เวลาใดที่ใดอย่างเงี้ยนะคะมีความพึงพอใจต่อสินค้าในปัจจุบันของเราอย่างไรเราต้องการให้เราพัฒนาเป็นแบบใดนะก็เป็นการสื่อสารเราอย่าไปขายแล้วจบกันนะเราต้องตามติดลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากนั้นก็ยังคำนึงถึงสบายก็คือเรื่องของโครงสร้างตลาดเพราะมันมีเรื่องของการศึกษาคู่แข่งด้วยนะการวิเคราะห์คู่แข่งเพราะนั้นในทางเศรษฐศาสตร์ก็มีการแบ่งโครงสร้างตลาดนะออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือตลาดสมบูรณ์ตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ฮะก็คือผู้ขายยอมรับราคาจากตลาดแล้วก็ขายผู้ขายทุกรายในตลาดเนี่ยขายราคาเท่ากันนะเพราะนั้นราคาที่กำหนดจากตลาดก็แทบจะไม่ให้เกิดไม่ได้เกิดกำไรนะคะส่วนใหญ่แล้วผู้ขายหรือผู้บริหารในตลาดก็จะได้กำไรแบบปกตินะจนกว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะทำให้สามารถกำหนดราคาให้แพงขึ้นได้นะมันก็จะมีแบเรียร์มีการกีดกันเกิดขึ้นแหละนะมันก็เข้าสู่ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์มันก็แบ่งย่อยออกไป

ตามอำนาจของการกีดกันนะคะโดยอันดับแรกเนี่ยการอำนาจของการกีดกันที่ยังมีน้อยอยู่นะผู้ผลิตหรือผู้บริหารเนี่ยนะก็จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะที่มันดีกว่าคู่แข่งในตลาดแข่งขันสมบูรณ์มีแพคเกจจิ้งที่ดึงดูดกว่ามีการใช้อินฟลูเอนเซอร์มีการพรีเซนเตอร์โดยดารานะที่เป็นแม่เหล็กนะที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้านะคะหรือมีการแถมสินค้าที่ผู้ซื้อเนี่ยอยากจะใช้ร่วมกับสินค้าของเรานะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้ราคามันแพงขึ้นได้นะก็เป็นกลยุทธ์ทั้งด้านราคาและไม่ใช่ราคาเพราะนั้นการขึ้นราคาขึ้นได้บ้างนะการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อยอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระตุ้นยอดขายได้อย่างมากนะอันนี้ก็จะทำให้มีการกีดกันที่เบาบางเพราะว่ามีการขึ้นราคาเพียงเล็กน้อยคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขันก็ต้องคิดดูแล้วว่าราคาตอนนี้แพงขึ้นแล้วนะจะสู้ไหมอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็ไม่สู้ก็ออกจากการแข่งขันไปนะคะต่อมาถ้ามีการแข่งขันกีดกันราคามากขึ้นนะจนคู่แข่งในตลาดออกจากตลาดทยอยออกจนเหลือคู่แข่งในตลาดเพียงแค่ 2-3 รายก็จะเรียกว่าผู้ขายน้อยรายนะมีการโต้ตอบซึ่งกันและกันอย่างรุนแรงแย่งลูกค้ากันอย่างรุนแรงเพราะนั้นในตลาดน้อยรายส่วนใหญ่แล้วนะก็จะมี2แบบเนาะไม่กอดคอกันอยู่ก็แยกกันตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นในตลาดแข่งในตลาดผู้ขายน้อยรายก็จะรวมหัวกันอาจจะหัวกันขึ้นราคาสินค้าแพงขึ้นแล้วก็ขายสินค้าน้อยลงในขณะเดียวกันเมื่อได้จังหวะก็ตัดราคากันก็ได้นะคะทีนี้ถ้าตัดราคาแล้วเกิดราคามันถูกมากเลยคู่แข่งอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทนกับการตัดราคานั้นได้ก็ออกจากตลาดไปเหลือเพียงผู้ขายรายเดียวนะเพราะนั้นผู้ขายรายเดียวก็จะมีอำนาจการกีดกันราคาที่สูงมากคู่แข่งรายอื่นที่จะเข้ามาแข่งขันก็ไม่อยากสู้แล้วนะอาจจะไม่อยากสู้ด้วยอะไรผู้รายนี้มีความเก่ามีชื่อเสียงมานานอะไรเงี้ยเราคงสู้ไม่ได้หรอกนะคะหรืออะไรต่อผู้ขายรายนี้ได้รับโอกาสได้สัมปทานจากรัฐบาลนะเพราะนั้นเขารัฐบาลก็เจาะจงผู้ขายรายนี้นะทำการผลิตสินค้าให้กับทางรัฐบาลแล้วก็ผลิตสินค้าให้กับประชาชนด้วยนะคะเพราะนั้นราคาที่ผู้ผูกขาดจะต้องกำหนดนะจะกำหนดได้ก็ต้องได้รับการดูควบคุมจากทางรัฐบาลนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการโกงราคาหรือขึ้นราคาจนทำให้ผู้บริโภคที่มีฐานะปานกลางถึงยากจนเดือดร้อนนะคะนะเพราะนั้นนี่ก็พูดถึงสตอรี่นะที่มาที่ไปของโครงสร้างตลาดนะเริ่มจากแข่งขันสมบูรณ์กึ่งแข่งขันกึ่งผูกกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดน้อยรายแล้วก็ผูกขาดนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายเหล่านั้นจะมีอำนาจในการกีดกันราคาหรือกีดกันคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนนะคะนะเพราะนั้นมันก็นำไปสู่เรื่องของกลยุทธ์การกำหนดราคานะเรื่องของกลไกราคามันก็มีความสอดคล้องกับอุปสงค์อุปทานเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าราคาดุลยภาพนั้นนะก็เกิดจากการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะเพราะนั้นกลไกราคาเนี่ยมันก็เป็นกลไกที่เพื่อขจัดสินค้าล้นตลาดสินค้าขาดตลาดนะคะนะยกตัวอย่างเช่นถ้าในขณะนั้นราคาสินค้าแพงเกินไปนะเกิดแล้วฮะเกิดอุปทานส่วนเกินเพราะผู้ผลิตก็จะเอาสินค้ามาเสนอขายนะแต่ผู้บริโภคนะบอกว่ายังไม่อยากซื้อเพราะว่าราคาแพงเพราะนั้นก็เกิด

ค้าล้นตลาดทำยังไงก็ลดราคาลงมานะถ้าไม่อยากจะเกิดปัญหาลดราคาหรือจนกระทั่งล้มละลายก็เอาบางส่วนนะ ที่ล้นตลาดเนี่ยส่งออกไปยังต่างประเทศนะก็จะทำให้ปริมาณสินค้าในตลาดนั้นเหลือน้อยลงก็ยังคงรักษาราคาให้สูงขึ้นในระยะหนึ่งนะจนกระทั่งถ้าผู้บริโภคเดือดร้อนใช่ไหมคะผู้บริโภคเดือดร้อนสินค้าแพงเกินไปเนื่องจากมีการกักตุนสินค้าด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะก็จะต้องอาศัยทางภาครัฐในการเข้าไปออกวางมาตรการต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการกักตุนราคาไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้าแล้วก็ให้ราคาเนี่ยมันถูกลงมานะตรงกันข้ามถ้าราคาสินค้ามันถูกเกินไปนะเช่นถ้าเราไม่ได้เอาสินค้าที่ล้นตลาดไปขายต่างประเทศอะปล่อยให้มันล้นอยู่ในประเทศราคามันก็ถูกลงเรื่อยๆนะจนกระทั่งเกิดปัญหาสินค้าขาดตลาดนะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยก็แย่งกันซื้อนะเกิดสินค้าขาดตลาดปุ๊บนะเพราะว่าราคาถูกเกินไปผู้ผลิตก็ไม่อยากจะเอาสินค้าออกมาขายนะเพราะว่าขายแล้วไม่ได้ราคาไม่ได้กำไรก็เก็บไว้ดีกว่ารอให้ราคาแพงนะส่วนผู้ซื้อก็หาสินค้าไม่ได้แล้วนะสินค้าขาดตลาดก็ร้องรัฐบาลเองนะทีนี้กลไกตลาดเนี่ยรัฐบาลอาจจะไม่ได้เข้ามาแทรกแซงก็ได้ค่ะผู้ซื้อก็อยากจะได้สินค้ามาใช้ใช่ไหมคะก็ไปต่อรองกับผู้ขายว่าเออเอาสินค้าออกมาสิเอามาขายสิเดี๋ยวฉันจะให้ราคาแพงขึ้นนั่นก็เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ขายเอาสินค้าออกมาขายทยอยเอาออกมาขายผู้บริโภคก็ค่อยๆดูดซับก็คือทยอยกันซื้อมากขึ้นจนความต้องการซื้อเหล่านั้นน่ะมันไปดึงให้ราคาแพงนะก็เข้าสู่ภาวะดุลยภาพนะคะนั่นก็คือกลไกราคาที่มันมีขึ้นมีลงตามอุปสงค์อุปทานนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นพื้นฐานความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะเพราะนั้นเราก็มาดูแต่ละตัวนะคะอย่างเช่นอุปสงค์อุปทานนะอุปสงค์ก็คือดีมานด์อุปทานก็คือซัพพลายนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจจุดดุลยภาพหรืออีควิลิเบียมระหว่างความต้องการซื้อของผู้บริโภคและความสามารถในการผลิตของผู้ขายช่วยให้ผู้บริหารกำหนดราคาและวางแผนกำลังการผลิตได้อย่างแม่นยำนะเพราะนั้นเมื่อทราบความต้องการโดยเฉพาะจากการพรีออเดอร์นะคะเห็นชัดเจนเลยการพรีออเดอร์ทำให้ผู้ผลิตเนี่ยรู้ถึงปริมาณที่แท้จริงก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้าให้ตรงกับจำนวนของที่ผู้ซื้อต้องการแต่ลักษณะของการสต็อกนะคะมันก็มีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าเราผลิตสินค้าออกมาแล้วก็รออยู่ในคลังจนกว่าจะมีการไปแจกจ่ายไปยังตลาดต่างๆนะถ้าเกิดกระแสตลาดมันไม่ตอบรับนะมันก็ทำให้สินค้ามันก็จมอยู่ในคลังนั่นแหละมันก็เสี่ยงแบบนี้นะคะเพราะนั้นการต้องการทราบนะถึงความต้องการของผู้บริโภคจึงมีความสำคัญนะคะนะเรื่องของทฤษฎีต้นทุนและกำไรนะคะหรือว่า cost and profit เนี่ยผู้บริหารก็ต้องจำแนกประเภทต้นทุนได้อย่างชัดเจนทั้งต้นทุนคงที่ fixed cost แล้วก็ต้นทุนผันแปร variable cost นะคะแล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาสอันนี้ทางเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเป็นต้นทุนที่ไม่เห็นจริงนะแต่เกิดขึ้นในรูปแบบของการสูญเสียนะเช่นในเรื่องของแรงงานก็แล้วกันในเรื่องของแรงงานถ้าผู้ผลิตใช้แต่แรงงานคนนะสมมติเป็น labor intensive โดยที่ปฏิเสธการใช้เครื่องจักรผู้ผลิตก็อาจจะได้จำนวนสินค้าในจำนวนที่น้อยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้มาตรฐานเพราะว่าเกิดฝีมือคนเนี่ยก็มีความคลาดเคลื่อนเยอะมาก

นะเปรียบเทียบกับถ้าผู้ผลิตเนี่ยใช้เครื่องจักรในการผลิตและลดแรงงานคนก็จะได้ปริมาณสินค้าจำนวนมากมีมาตรฐานมีความสูญเสียน้อยลงนะก็จะได้ปริมาณสินค้ามากขึ้น

มีมาตรฐานเดียวกันจากเครื่องจักรเห็นคะมันมีความสูญเสียหรือเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะเสียโอกาสที่จะได้รายได้จากอีกทางหนึ่งนะคะนะเพราะนั้นก็จะประเมินความสูญเสียเป็นค่าเสียโอกาสนะนำมาเป็นต้นทุนนะคะเพราะนั้นผู้บริหารก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของต้นทุนทั้ง3ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรแล้วก็ค่าเสียโอกาสนะเพื่อจะได้คำนวณจุดคุ้มทุนได้อย่างถูกต้องนะจุดคุ้มทุนหรือว่า break even point เนี่ยก็มีการใช้บ่อยนะนักศึกษาก็คุ้นชินในเรื่องของความคุ้มทุนนะรายได้ที่ได้มาเท่ากับต้นทุนพอดีอย่างเงี้ยนะคะก็จะจุดตรงนั้นน่ะก็คือ break even point นะเพราะนั้นในเรื่องค่าเสียโอกาสอ่ะมีความสำคัญมากในการตัดสินใจของผู้บริหารนะหลังจากที่เขาเนี่ยได้มีหนทางในการแสวงหากำไรที่หลากหลายมากเลยเห็นไหมคะนะโอกาสมีอยู่ทุกที่โอกาสมีอยู่ในอากาศทุกที่นะคะเพราะนั้นเขาก็จะต้องคัดเลือกทางเลือกจากโอกาสเหล่านั้นน่ะมาดูว่าเขาจะใช้ทรัพยากรยังไงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาการใช้ทรัพยากรแม้แต่ทรัพยากรตัวเดียวเนี่ยแต่เอาไปใช้ได้หลายทางนะเพราะนั้นก็ต้องประเมินดูว่าทางไหนที่จะให้ผลตอบแทนจากการใช้ทรัพยากรนั้นดีกว่ากันเห็นไหมคะเพื่อที่จะลดต้นทุนค่าเสียโอกาสนะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่สูงที่สุดนั่นเองนะในเสาที่3ก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะหรือว่า consumer behavior นะคะก็เป็นการศึกษาความพึงพอใจสูงสุด utility นะเพราะนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคมันก็ผู้บริโภคเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ feedback กลับมาว่าเขาพอใจแค่ไหนนะเราก็ให้เขาช่วยให้คะแนนหน่อยนะช่วยให้คะแนนความพึงพอใจให้หน่อยนะคะก็ถือว่าความพึงพอใจเนี่ยเป็นปัจจัยทางจิตวิทยานะแล้วก็อำนาจซื้อของผู้บริโภคนะช่วยให้องค์กรได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่ตรงจุดนะเพราะนั้น อำนาจซื้อก็ต้องสัมพันธ์กับรายได้ที่แท้จริงที่เขามีอยู่ด้วยนะนะคะนะถึงแม้ว่าเขามีความต้องการมากแต่ว่าอำนาจซื้อเขาอาจจะมีน้อยก็ได้นะคะเพราะว่าเงินที่เขามีเนี่ยมันมีน้อยนะเงินที่เขามีอยู่เนี่ยอาจจะไม่สามารถซื้อสินค้าที่เขาเคยซื้อในอดีตได้นะแสดงว่าอำนาจการซื้อเขาน้อยลงนะเพราะนั้นในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยก็ควรจะผลิตให้มันสอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะ4โครงสร้างตลาดนะคะหรือว่า market structure นะคะก็เป็นการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะ perfect competition ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะก็คือ monopolist นะคะ monopolistic competition แล้วก็ตลาดผู้ขายน้อยราย oligopoly นะแล้วก็ตลาดผูกขาดโมโนโพลีนะเพราะนั้นในเรื่องของนวัตกรรมนะผู้ผลิตสามารถที่จะก้าวไปสู่ตลาดผูกขาดได้เพราะว่าคู่แข่งขันยังไม่มีสินค้าเหมือนเรานะก็จะสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์5ก็คือความยืดหยุ่นของอุปสงค์หรือว่า elasticity นะอันนี้ก็เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้านะเมื่อราคาสินค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็เป็นความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาหรือว่า price elasticity นะเพราะว่าตัวราคาเนี่ยมันเป็นปัจจัยทางตรงของการตัดสินใจซื้อเลยนะเขามีอำนาจซื้อเช่นเขามีอำนาจซื้อในระดับหนึ่งแล้วเขาอยากจะใช้สินค้าและบริการตัวเนี้ยเขาก็ต้องสอบถามราคาก่อนนะราคาที่เขาได้รับทราบจากผู้ขาย
เขาก็คิดต่อว่าราคาเนี่ยมันเหมาะส

สมกับสินค้าตัวนั้นไหมเขาก็ต้องถามฟังก์ชันการทำงานหรือคุณภาพของสินค้าตัวนั้นอะเอ๊ะว่ามันสอดคล้องกับราคาที่เขาให้มาไหมและอีกทางหนึ่งก็ไปเปรียบเทียบกับสินค้าตัวที่ใกล้เคียงกันกับเจ้าอื่นแน่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจมันต้องใช้เวลานอกจากว่าเขาต้องการจริงๆในขณะนั้นโดยไม่สนใจว่าราคาจะถูกหรือแพงเขาก็ซื้อได้เลยเห็นไหมคะราคาเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยต่อการตัดสินใจซื้อนะคะการจัดการแบบจุลภาคคืออะไรนะคะเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจแหละนะคะการจัดการแบบจุลภาคหรือว่าไมโครแมเนจเมนต์เนี่ยก็คือรูปแบบการบริหารจัดการที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการเนี่ยพยายามควบคุมและตรวจสอบงานของพนักงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะผู้จัดการที่ควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไปเนี่ยก็ทำให้ความสนใจในรายละเอียดเล็กๆนะเป็นแบบจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไปสนใจตรงนั้นนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่สำคัญนักนะคะแล้วก็มีการแทรกแซงงานด้วยนะที่งานนั้นเนี่ยพนักงานก็สามารถจะจัดการได้ตัวเองนะก็แสดงว่าผู้จัดการเนี่ยทำได้หมดนะทำแทนลูกค้าทำแทนพนักงานได้นะเพราะนั้นผู้จัดการที่ควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไปเนี่ยก็มักจะตรวจสอบทุกขั้นตอนตัดสินใจแทนทีมวิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะซึ่งจำกัดความคิดสร้างสรรค์และความเป็นอิสระของพนักงานเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นผู้จัดการที่สอดส่องดูแลอย่างละเอียดมากนะเพราะนั้นเมื่อผู้บริหารมีการควบคุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกินไปเนี่ยนะก็มักเป็นสัญญาณว่าผู้บริหารเนี่ยยังไม่ไว้วางใจทีมงานนะสิ่งนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าผู้บริหารเนี่ยพยายามควบคุมทุกรายละเอียดนะซึ่งอาจจะมาจากความต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบหรือมาจากความรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองนะผู้บริหารก็อาจจะคิดว่ามีเพียงเรามีเพียงผู้บริหารคนนี้เท่านั้นเนี่ยที่ถูกต้องเลยคนอื่นไม่ไว้ใจแล้วนะต้องไปดูซะหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งอาจจะเป็นเพียงการปกปิดความไม่มั่นใจในการในตัวเองนะของผู้บริหารนั่นก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังทำให้ผู้บริหารคนนั้นดูเหมือนผู้จัดการที่มีความคาดหวังที่ไม่สมจริงนะเพราะนั้นน่าเสียดายที่การควบคุมแบบละเอียดแบบนี้แสดงให้เห็นถึงการขาดภาวะผู้นำที่แข็งแกร่งนะก็จะทำเกิดจากความกลัวที่จะสูญเสียการควบคุมนะนอกจากนี้ก็ยังขัดขวางการเติบโตของทีมแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ตึงเครียดนะคะและอึดอัดด้วยเพราะนั้นผู้จัดการที่มีการจัดการแบบละเอียดจุกจิกนะคะก็มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการใส่ใจในรายละเอียดไม่ว่าผู้จัดการที่ใส่ใจนี้เนี่ยจะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แต่ผู้จัดการที่จู้จี้จุกจิกจะก้าวไปไกลเกินนะจะไปไกลเกินการควบคุมนะในทุกแง่มุมของงานของพนักงานเลยนะคะประเด็นหลักนะที่ไม่ได้อยู่ที่การให้ความสำคัญกับรายละเอียดแต่เป็นวิธีการที่จัดการกับรายละเอียดเหล่านั้นต่างหากนะเมื่อผู้บริหารอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการนะการจู้จี้จุกจิกมากเกินไปก็แสดงให้เห็นถึงการขาดความไว้วางใจนะสุดท้ายก็จะกลายเป็นการแทรกแซงงานของทีมแทนที่จะเป็นการสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างแท้จริงนะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของเป็นรูปแบบของการบริหารงานของผู้บริหารรายใดรายหนึ่งนะคะเป็นลักษณะจุลภาคซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อการจัดการแบบจุลภาคต่อวัฒนธรรมการทำงานนะคะการจัดการแบบอิสระเกินไปก็สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อวัฒนธรรมการทำงานด้วยต่อส่งผลต่อประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจของทีมด้วยนะคะนะ

เพราะนั้นมันก็อาจจะเกิดการทำลายความไว้วางใจและจำกัดความเป็นอิสระนะเมื่อผู้จัดการหรือผู้บริหารเนี่ยพยายามควบคุมทุกรายละเอียดมันก็บั่นทอนความไว้วางใจนะแล้วก็จำกัดความสามารถของทีมในการทำงานอย่างอิสระนะสิ่งนี้ก็จะนำไปสู่ความรู้สึกหงุดหงิดนะไม่ได้ยอมรับไม่ได้รับการยอมรับและขาดแรงจูงใจในหมู่พนักงานนะอันนี้ก็คือผลกระทบต่อแรงจูงใจของพนักงานนะผลกระทบต่อไปค่ะก็คือลดประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มอัตราการลาออกนะขาดความเป็นอิสระมักส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและอัตราการลาออกที่สูงขึ้นเนื่องจากพนักงานขาดรู้สึกว่าขาดแรงจูงใจในการทำงานนะคะอยู่แล้วรู้สึกอึดอัดนะผลกระทบต่อไปก็คือจะเป็นการขัดขวางความคิดสร้างสรรค์นะคะการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่องก็เป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์ค่ะทำให้ทีมของคุณของผู้บริหารรายนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะไม่ริเริ่มหรือแบ่งปันไอเดียใหม่ๆซึ่งท้ายที่สุดก็จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ดีและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับบุคคลและในระดับทีมก็คือแผนกนั้นฝ่ายนั้นนะก็จะมีบรรยากาศการทำงานที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะนั้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะจะเป็นตัวสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ทำให้เกิดวิธีการทำงานที่ดีขึ้นนะเพราะว่าพนักงานเนี่ยก็จะมีความคิดมุมมองที่ข้ามนะที่กว้างไกลออกไปแล้วอาจจะมีเรื่องของการศึกษาการทำงานของหน่วยงานอื่นเข้ามาเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปิดโอกาสเปิดมุมมองกว้างขึ้นนะโอกาสที่จะพัฒนามีการพัฒนาองค์กรจากความคิดสร้างสรรค์นี้ก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะคะยิ่งถ้าไปกดความคิดของพนักงานเนี่ยมันก็ทำให้โอกาสพัฒนาขององค์กรยิ่งมีน้อยลงนะคะเราจะทำให้เกิดสมองไหลได้เพราะฉะนั้นในฐานะผู้จัดการนะเป้าหมายของการเป็นผู้นำนะก็ควรจะมุ่งไปที่การสนับสนุนแล้วก็ชี้แนะทีมงานไม่ใช่การควบคุมในทุกการกระทำที่พวกเขาทำนะโดยการมอบอำนาจให้พนักงานนะได้รับการอนุญาตให้รับผิดชอบงานของตนเองนะรับผิดชอบงานของตนเองแล้วก็ผู้นำนะก็คือตัวผู้บริหารเนี่ยก็จะทำหน้าที่สร้างทีมนะสร้างทีมงานมีแรงจูงใจแล้วก็มีขวัญกำลังใจนะมีการให้รางวัลนะจูงใจให้แชร์ไอเดียแบ่งปันไอเดียต่างๆที่จะเกิดเป็นชุมชนของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะคะแล้วก็สนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะตัวอย่างของการจัดการแบบจุลภาคนะคะเพราะนั้นก็จะมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงว่าตอนนี้จะต้องมีการจัดการแล้วนะที่เป็นส่วนบุคคลนะที่เป็นส่วนบุคคลภายในองค์กรสัญญาณแรกอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะคือเรื่องของการตรวจสอบที่มากเกินไปของผู้จัดการเนี่ยนะนั้นการยืนยันที่จะอนุมัติรายงานแต่ละฉบับก่อนที่มันจะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้ามีการตรวจสอบก็อาจจะทำให้โครงการนั้นล่าช้านะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะทำให้เกิดการลดประสิทธิภาพของทีมงานในเรื่องของความลังเลในการมอบหมายงานนะตัวอย่างก็คือการเลือกจัดตารางประชุมด้วยตนเองแทนที่จะให้ผู้ช่วยจัดการเห็นไหมอันนี้ก็กำหนดโดยตัวผู้จัดการเองเลยนะก็อาจจะทำให้ตัวผู้จัดการนั่นแหละต้องรับภาระงานเล็กน้อยมากเกินไปนะแล้วก็ทำให้ผู้ช่วยรู้สึกไม่ได้รับการเห็นคุณค่านะในประเด็นเรื่องของการสัญญาณในสัญญาณรู้แล้วว่ามันต้องมีการจับผิดในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะอันนี้ก็ตัวอย่างของสัญญาณนั้นเช่นอะไรการหมกมุ่นกับ
ขนาดตัวอักษรหรือระยะขอบในรายงานมากกว่าเนื้อหาของรายงานซะอีกอาจจะทำให้ทีมงานนะรู้สึกว่างานของพวกเขาเนี่ยไม่ได้รับการให้คุณค่านะแม้ว่าการจัดรูปแบบจะมีความสำคัญมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่การให้ความสำคัญที่มากไปกว่าเนื้อหาใจความข้างในนะมันก็ทำให้อุตสาห์ทำมาด้วยความลำบากยากเย็นใช่ไหมคะก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมัวแต่ไปดูเรื่องของความสวยงามของหน้าเอกสารอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ให้ความสนใจต่อไปนะคะสัญญาในเรื่องของการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะยกตัวอย่างสัญญาณเช่นการจัดประชุมที่ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าหลายครั้งต่อวันเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการก็อาจจะทำให้จังหวะการทำงานของพนักงานเสียไปเดี๋ยวประชุมอะไรเงี้ยไม่ได้แจ้งเวียนล่วงหน้าเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวนะคะสัญญาณเรื่องของการขัดขวางการตัดสินใจด้วยตัวเองนะตัวอย่างของสัญญาณนั้นก็คือการกำหนดให้ต้องขออนุมัติสำหรับการซื้ออุปกรณ์สำนักงานขนาดเล็กทุกครั้งเห็นไหมคะอุปกรณ์สำนักงานขนาดเล็กก็ต้องขออนุมัติด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดความล่าช้าและติดขัดในการทำงานเพราะต้องรออนุมัตินะคะสัญญาณข้อที่6คือการขออัปเดตที่ไม่จำเป็นนะตัวอย่างของสัญญาณนี้นะคะก็คือการเรียกรายงานรายชั่วโมงสำหรับงานเช่นการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์การร่างอีเมลอาจจะส่งผลเสียทำให้ทีมงานการตลาดเสียสมาธินะเดี๋ยวขออัปเดตขอข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำให้เสียสมาธิในการทำงานสัญญาณของการจัดระบบการทำงานใหม่นะตัวอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนคำหรือรูปแบบของอีเมลที่ทีมงานของคุณร่างไว้เป็นประจำนะเป็นรูทีนของเขาก่อนส่งออกไปนะก็บอกว่ารูปแบบเดิมนะไม่พอใจให้จัดใหม่ให้สร้างฟอร์มใหม่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทำให้งานของเขาเนี่ยไม่ได้รับความไว้วางใจนะทำให้มีแรงจูงใจลดลงได้นะสัญญาณในเรื่องของการข้ามลำดับขั้นบังคับบัญชาข้ามลำดับชั้นบังคับบัญชาตัวอย่างก็คือการสั่งงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับจูเนียร์นะให้แก้ไขบั๊กโดยตรงโดยไม่ปรึกษาหัวหน้าทีมงานไอทีอันนี้ก็ทำให้ทีมงานสะดุดนะการทำงานสะดุดลงแล้วก็ส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญของงานเพราะว่าไปข้ามขั้นนะสัญญาณเรื่องของการตรวจสอบเวลาของพนักงานอย่างเกินควรตรวจสอบเวลานะคะตัวอย่างเช่นใดการกำหนดให้พนักงานต้องรายงานตัวกับหัวหน้าทุกชั่วโมงเห็นไหมคะตรวจสอบการเข้าการมีอยู่ทุกชั่วโมงในที่ทำงานเห็นไหมคะถือว่าค่อนข้างจุกจิกเลยสัญญาณที่10ค่ะก็คือการควบคุมช่องทางการสื่อสารนะตัวอย่างยืนยันการยืนยันให้เพิ่มชื่อคุณใน CC ของการสื่อสารและอีเมลของทุกโครงการนะจะต้องมีการอนุมัติจากผู้จัดการเสมอนะอันนี้ก็ทำให้เกิดทำให้รู้ว่าหัวหน้าคนนี้นะต้องการรู้การสื่อสารในทุกช่องทางเลยนะคะเพราะนั้นก็ต้องรอการยืนยันอยู่ตลอดทำให้การตอบกลับของผู้ที่ประสานงานด้วยกันเนี่ยล่าช้าลงนะสัญญาณที่11ค่ะก็คือการให้ความสำคัญกับ SPO มากเกินไปก็คือคู่มือปฏิบัติที่ดีนะคะแนวการมาตรฐานการปฏิบัติงานนะหรือว่า SOP มากเกินไปนะแทนที่จะเน้นถึงผลลัพธ์บางขั้นตอนใน SOP ก็อาจจะลัดเวลาได้หรือให้เวลามันสั้นที่สุดได้นะคะเพราะนั้นอาจจะจำกัดในเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในทีมงานได้นะคะตัวอย่างในเรื่องการกำหนดให้ทุกงานต้องปฏิบัติตามรายการตรวจสอบอย่างละเอียดตามขั้นตอนของ SOP นะ
สัญญาณที่12นะคะก็คือการเพิกเฉยต่อ

ขตส่วนบุคคลใช่ไหมหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็ตามนะอย่างเช่นการให้ทำงานนอกเวลาก็ถือว่าเป็นการละเมิดไลฟ์สไตล์เป็นการละเมิดเวลาพักผ่อนของพนักงานนะการปกปิดข้อมูลนะเช่นการชะลอการแจ้งข้อจำกัดด้านงบประมาณใหม่จนกว่าจะเข้าสู่สัปดาห์แรกของรายไตรมาสนะอาจจะทำให้ทีมงานนั้นไม่ทันตั้งตัวนะส่งผลต่อความสามารถในการปรับแผนการใช้จ่ายและดำเนินโครงการนะสัญญา14นะการวิจารณ์ในที่สาธารณะนะวิจารณ์หรือประจานเนี่ยในที่สาธารณะในที่แจ้งเนี่ยก็คือประจานนะคะนะคะนี่ก็จะทำให้เกิดรู้สึกอับอายและลดแรงจูงใจของตัวพนักงานนะสัญญาณที่15ก็คือไม่สนใจในคำแนะนำจากทีมนะเช่นการปฏิเสธข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงเทคนิคการจัดการนะโดยยืนกรานที่จะยึดติดกับกระบวนการเดิมๆนะอันนี้ก็ทำให้ทีมหรือพนักงานนะรู้สึกว่าทำไมผู้จัดการไม่ทันสมัยซะเลยนะก็ใช้แต่แนวทางเดิมๆแนวทางที่แนะนำเนี่ยมันดีกว่าด้วยซ้ำนะก็ยังมีตัวอย่างของสัญญาณในระดับจุลภาคก็คือการรูปแบบการบริหารของตัวผู้บริหารที่เป็นส่วนตัวก็มีอยู่หลายสัญญาณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดเวลาที่ไม่สมจริงนะเรื่องของการมอบหมายงานด้านการบริหารงานให้กับทีมมากเกินไปนะให้อำนาจของทีมใดทีมหนึ่งนะไม่บาลานซ์นะคะงานไม่บาลานซ์กันนะแล้วก็การพึ่งพาการอนุมัติอย่างเป็นทางการมากเกินไปนะการใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพมากเกินไปนะมีตัวชี้วัด10ตัวก็ทำทั้งหมด10ตัวบางตัวอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะเพราะนั้นการทำตัวชี้วัดทุกตัวก็ถือว่านะทำให้ต้นทุนและเสียเวลามากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบ่อยนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการลำดับความสำคัญของงานในโครงการมีการเปลี่ยนบ่อยครั้งโดยคำสั่งของผู้จัดการหรือผู้บริหารอันนี้ก็ทำให้การทำงานนั้นขัดหรือว่าเสียสมาธินะทำให้ความคืบหน้าของเป้าหมายที่สำคัญนั้นล่าช้านะคะนะเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยนักศึกษาก็ได้ดูรายละเอียดในเรื่องของพื้นฐานจุลภาคนะในลักษณะของความเป็นบุคคลนะความเป็นลักษณะการบริหารจัดการของผู้บริหารที่เป็นคนที่เป็นของคนนั้นนะแต่ละคนไปที่ไม่เหมือนกันนะคะในคราวหน้าเราจะมาดูพื้นฐานมหาภาคนะคะแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์ในทางและในทางธุรกิจนะคะสำหรับองค์กรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันอีกครั้งกับดร.ณัฐวรวีในรายวิชาสร้างงานสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจค่ะและวันนี้เรามาเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักศึกษาจำได้ไหมว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนถึงอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเรายังเรียนในส่วนของการบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการอยู่นะคะและในวันนี้ก็เช่นกันเราจะมาเรียนต่อค่ะนักศึกษาจำนวนสไลด์ก็มีไม่เยอะแต่ว่าเนื้อหาของเราเนี่ยอัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะคะสำหรับบทเรียนบทนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจยังเป็นในเรื่องของเรื่องของการประกอบธุรกิจเนาะเคล็ดลับของความสำเร็จคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ดีข้อดีข้อจำกัดของการเป็นลูกจ้างและข้อดีข้อจำกัดของการเป็นผู้ประกอบการนะคะนี่เป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะ

ถึงข้อเสียเปรียบของการประกอบธุรกิจขนาดเล็กนะคะคำว่าธุรกิจขนาดเล็กอ่ะเราก็คิดถึงภาพว่าเป็นธุรกิจไซส์เล็กๆเนาะเงินทุนก็ไม่ต้องเยอะนะคะแต่ธุรกิจประเภทนี้มักจะขาดแคลนโอกาสที่จะได้เงินทุนเงินก้อนจากสถาบันทางการเงินนะคะคือเรียกได้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยสถาบันทางการเงินมองว่าความเสี่ยงมันสูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่นะโอกาสที่จะได้รับคืนเงินที่ให้ผู้ประกอบการกู้ไปอ่ะเป็นไปได้สูงไหมหรือกลัวว่าให้กู้ไปแล้วผู้ประกอบการจะไม่สามารถใช้คืนเงินดังกล่าวได้อันนี้ก็เป็นไปได้ที่ธนาคารเขาจะคิดแบบนั้นนะคะแต่ว่าหากเราทำแผนธุรกิจและมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไปที่ชัดเจนโอกาสที่ตัวของธนาคารหรือสถาบันการเงินก็มีโอกาสที่จะให้เปิดการกู้ได้ง่ายขึ้นนะคะสองคือผู้บริหารก็จะขาดประสบการณ์ในการบริหารขาดอย่างไรถ้าเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยุคใหม่เนี่ยชอบอะอย่างวัยรุ่นยุค Gen C Gen Y อะไรเงี้ยนะคะนิยมที่จะทำธุรกิจตัวเองและบอกและลักษณะของการเป็นนายตัวเองนะคะเขามีไอเดียเขามีความคิดและอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองแต่สิ่งที่เขาขาดโดยส่วนใหญ่มันจะขาดเรื่องของประสบการณ์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์บอกไปแล้วเนาะว่าเรื่องของประสบการณ์เนี่ยเราสามารถฝึกฝนและหาความรู้ได้จากตัวของเพื่อนร่วมอาชีพนะคะหรือศึกษาจากหนังสือศึกษาจากข้อมูลออนไลน์ก็สามารถจะทำให้ผู้บริหารยุคใหม่รุ่นใหม่เหล่านี้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นได้นะคะต่อมาคือการรักษาคนทำแบบเชี่ยวชาญได้ยากหรือเรียกว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมักจะจ้างคนเข้ามาทำงานแต่ลูกน้องส่วนใหญ่ที่เขาจ้างเข้ามาเนี่ยเขามักจะอยู่กับเราไม่นานเพราะเนื่องจากว่าเขาก็เริ่มขาดความมั่นใจไงจริงๆความมั่นใจของตัวพนักงานเองเนี่ยเขามองว่ามุ้ยถ้าเราได้ทำงานกับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยความมั่นคงมันมีเยอะกว่าเลยนะแล้วประกอบกับว่าองค์กรขนาดใหญ่มีจำนวนลูกจ้างพนักงานมากมายไม่ต้องเหนื่อยเหมือนธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างลูกจ้างแค่ 2-3 คนแต่เหนื่อยมากนะคะคนรุ่นใหม่ก็จะคิดแบบนี้อะถ้าไปทำงานร้านกาแฟเนาะร้านกาแฟแถวบ้านในท้องถิ่นเนี่ย3คนนี่ทำทุกอย่างทั้งชงกาแฟเช็ดทำความสะอาดร้านนะเสิร์ฟทำทุกอย่างแต่ถ้าเราไปเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่เช่นร้าน Starbucks อย่างเงี้ย Starbucks 1ร้านเนี่ยจ้างพนักงานจำนวนมากนะคะตัวพนักงานเองเขาก็มองว่าฉะนั้นฉันไปอยู่องค์กรใหญ่ๆดีกว่าความมั่นคงมีเยอะด้วยอีกอย่างนึงความเหนื่อยความล้าก็แชร์กันไปฉันไม่ต้องมาเหนื่อยรู้สึกต้องมารับผิดชอบธุรกิจแบบนี้ก็มีอันนี้นี่คือความผิดของลูกจ้างเนาะแต่ในมุมมองของอาจารย์คือนายจ้างจะรักษาเขาไว้กับองค์กรได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวนายจ้างหรือตัวเจ้าของกิจการเองต้องคิดให้ได้ข้อที่4นะคะการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีธุรกิจงอกเงยขึ้นมาเยอะมากรวมถึงธุรกิจร้านกาแฟที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้วสักครู่นี้ถามว่าร้าน Starbucks มีการประชาสัมพันธ์ร้านไหมก็มีผ่านสื่อโซเชียลแต่จำนวนน้อยมากใช่ไหมคะเพราะว่าตัวของแบรนด์เขาเนี่ยทำการประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่แล้วโดยรวมคืออะไรเพราะเขาใช้แบรนด์เดียวกันเนี่ยเป็นสินค้าแฟรนไชส์ประชาสัมพันธ์1ครั้งแต่สามารถใช้ได้ทั่วโลกเช่นบอกว่าช่วงนี้นะลดราคากาแฟ1แถม1ใช้ได้ทุกสาขานั่นหมายความว่า1แถม1ที่เกิดขึ้นโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกสาขาในประเทศไทยใช้โปรเดียวกันหมดเลยอย่างนั้นก็ได้คืออันนี้ก็คือเป็นรูปแบบว่าธุรกิจขนาดใหญ่อะทุ่มทุนเรื่องของการ PR ไม่มากนักเท่ากับธุรกิจขนาดเล็กที่จะต้องออกรายละเอียดเนาะเพราะว่ามีความโดยส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจขนาดเล็กอ่ะมักจะเกิดขึ้นภายในชุมชนแต่ละชุมชนเท่านั้นไม่ได้

มีหลายๆสาขาให้เลือกมากนักนะคะต่อมาเคล็ดลับความสำเร็จความล้มเหลวของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยแบ่งได้เป็น2ประเด็นคือประเด็นแรกเราสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันคือธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมีความยืดหยุ่นในโครงสร้างการบริหารนั่นหมายความว่าตัวผู้บริหารคนเดียวสามารถดูแลองค์กรได้ทั้งหมดการตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดมีภาวะเช่นภาวะน้ำมันขาดแคลนเนี่ยตัวราคาน้ำมันดีดสูงขึ้นใช่ไหมนักศึกษาตัวเจ้าของจะปรับยังไงกับราคาที่ขายอยู่เดิมหรือจะปรับคุณภาพอย่างไรที่ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่าลืมนะว่าทำไมถึงต้องปรับการเดินทางการขนส่งเม็ดกาแฟหรือว่าวัตถุดิบต่างๆล้วนใช้น้ำมันทั้งนั้นมันกระทบต่อกันเป็นโดมิโนนะคะ2การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวเจ้าของคนเดียวหรือว่าตัวเจ้าของเพียง1คนหรือ2คนเนี่ยสามารถจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เรื่อยๆเนาะมันไม่ได้มีการอ้างอิงว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้และการที่จะพัฒนากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยทำให้เหนือกว่าคู่แข่งอ่ะมันก็คิดได้ง่ายๆเพราะว่าคิดด้วยคนคนเดียวไงทดลองเทสทำกาแฟสักใช้เวลาเทสสัก 4-5 วันวันที่6ขายได้แล้วคือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ3นะคะความผูกพันใกล้ชิดระหว่างตัวลูกค้ากับตัวเจ้าของร้านรวมไปถึงตัวลูกค้ากับตัวพนักงานที่อยู่ภายในร้านเพราะว่าร้านยิ่งเล็กความอบอุ่นในการพูดคุยความไว้วางใจก็มีมากขึ้น4นะคะคุณภาพสินค้าเนี่ยร้านขนาดเล็กเนี่ยสามารถพัฒนาโอกาสได้อย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ง่ายๆค่ะทีนี้เคล็ดลับความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจขนาดเล็กในประเด็นที่2คือการเริ่มต้นถามว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยในการเริ่มต้นเนี่ยยังต้องอาศัยปัจจัยต่างๆอยู่นะการเริ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะขนาดเล็กใช้เงินทุนขนาดใหญ่ก็ใช้เงินทุนแต่ขนาดเล็กอาจจะใช้เงินทุนน้อยกว่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวเราเป็นเจ้าของกิจการและมองว่าธุรกิจดังกล่าวเนี่ยในเวที่เรามองโหร้านกาแฟเยอะมากเลยเปลี่ยนแล้วกันขอปรับแล้วกันหรือขอเพิ่มโปรดักต์ไลน์แล้วกันเป็นร้านกาแฟที่เป็นออร์แกนิกแล้วขายอาหารออร์แกนิกด้วยก็ได้เห็นไหมโปรดักต์ไลน์เพิ่มมากขึ้นละคำว่าออร์แกนิกเนี่ยมันทำให้ตัวลูกค้าบางกลุ่มรู้สึกฟังแล้วรู้สึกว่าโหมันดีต่อสุขภาพน่าสนใจนะคะแต่ก็ต่อมาปัญหาต่อมานะจุดเริ่มต้นต่อมาคือก็ใช้พนักงานเช่นกันไม่ว่าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ธุรกิจก็ใช้พนักงานแต่พนักงานต้องมีฝีมือและมีความสามารถที่จะเป็นคู่ค้ากับเราเนาะหมายถึงว่าเป็นลูกน้องเราได้นานๆแต่ทีนี้ตัวของเจ้าของเองจะต้องมีทักษะเนาะจะทำอย่างไรที่รักษาเขาไว้กับเราได้นานๆ3นะคะการตลาดนะคะแต่ละร้านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีทักษะนะคะในการประกอบธุรกิจว่าจะต้องทำอะไรบ้างควรจะยิงแอดเท่าไหร่ควรจะใช้รูปแบบการขายอย่างไรเราควรจะชงกาแฟขายหรือว่าเราควรจะบรรจุขวดขายคือชงเสร็จแล้วบรรจุขวดเพื่อไปแยกคือลักษณะของการแยกกาแฟเป็นขวดชงเสร็จแล้วใส่ขวดแล้วก็แยกน้ำแข็งเป็นชุดในตู้เย็นอย่างนั้นดีไหมหรือว่าเราจะขายเป็นแก้วแบบอเมซอนหรือว่าเราจะขายกาแฟผงแล้วตีแบรนด์เป็นของเราอันนี้เทคนิคการตลาดแต่ละที่ก็จะแล้วแต่ตัวเจ้าของร้านเป็นคนคิดข้อมูลสุดท้ายนะคะข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยผู้เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลรอบตัวให้มากๆนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อการประสบความสำเร็จในธุรกิจนะคะใครล้มเหลวอย่างไรเราไปเรียนรู้เขาเรียนรู้เพื่อที่จะรู้ว่าเราจะไม่ล้มเหลวแบบเขาเพื่อนข้างบ้านล้มเหลวเพราะร้านกาแฟเนื่องจากไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนและต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ได้อย่างเหมาะสมนี่แหละเป็นจุดบอดที่ทำให้เขาล้มละลายหรือเขาไม่ไปต่อธุรกิจเราก็จุดอ่อนของเขาเนี่ยมาพัฒนาตัวเองว่าฉะนั้นนะในกาแฟ1แก้วใน1วัน

รายได้เท่าไหร่ในหนึ่งวันฉันสามารถขายกาแฟได้1,500 บาทแต่มันก็ต้องตีเป็นต้นทุนไงนึกษาต้นทุนของการผลิตกาแฟ1 แก้วต่อแก้วตกเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ตัวของผู้ประกอบเองจะต้องเก็บเป็น data ไว้นะคะต่อมาในเรื่องของสาเหตุความล้มเหลวของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมันมีอยู่2 ประเด็นใหญ่ที่คนมักจะล้มเหลวอย่างที่อาจารย์บอกว่าเกิดการล้มละลายหรือการไม่ไปต่อประเด็นแรกคือปัญหาเรื่องของการจัดการเนาะความล้มเหลวที่เกิดจากความสามารถในการจัดการประกอบธุรกิจเนี่ยมักจะขาดประสบการณ์ในการดำเนินงานและไม่มีทักษะในการจัดการนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นมือใหม่ที่มาเปิดร้านกาแฟแบบนี้นะคะและบางทีก็เขาก็อาจจะแบบยังไม่พร้อมเนาะอยู่ในสังเวียนกาแฟน้อยเกินไปทำให้ไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะมันมีกลเม็ดติดพลาอีกมากมายนะที่เราจะสามารถนำไปใช้บริหารในธุรกิจกาแฟได้นะคะต่อมาประเด็นของเรื่องเงินทุนเงินทุนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากเลยนะถ้าเกิดตัวผู้บริหารเนี่ยไม่สามารถบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างเหมาะสมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมเงินที่ได้มาอ่ะขายมาได้วันละ1,500-3,000แต่ละวันเราก็เข้าใจว่านี่เป็นกำไรไม่ใช่นะนักศึกษาเราอย่าลืมว่าเราซื้อกับเม็ดกาแฟมากิโลแล้วเท่าไหร่ค่าเช่าร้านต่อวันเราไม่ใช่ต่อวันค่าเช่าร้านต่อเดือนแต่ถ้ามาตีเฉลี่ยเป็นวันสมมติว่าค่าเช่าร้านวันละ 9,000 บาทใช่ไหมตีเป็น30วันก็ตกค่าเช่าร้านวันละ300บาทขายกาแฟได้วันละ3,000 บาท339 90,000 ป่ะ 3,000 เนาะสับก็เป็น 90,000 ได้รายได้ 90,000 แล้วหักค่าเช่าที่ 9,000 เหลือเงินเท่าไหร่ 81,000 เอ้ายังไม่รวมค่าไฟยังไม่รวมค่าจ้างพนักงานยังไม่รวมค่าใช้จ่ายผันแปรต้นทุนผันแปรต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าต้นทุนคงที่ก็ต้องคิดด้วยนะคะทีเนี้ยธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยที่ขาดการบริหารจัดการตรงเนี้ยมันส่งผลให้เกิดความเกิดการล้มเหลวในการประกอบธุรกิจเป็นไปได้ยากเป็นไปได้มากนะคะอยู่ยาวๆเป็นไปได้ยากและเกิดขึ้นบ่อยมากฉะนั้นเนี่ยดูเจ้าของกิจการจำเป็นที่จะต้องดูเนาะว่าเงินมันรั่วไปทางไหนนะคะแล้วเราจะบริหารจัดการเงินตรงนั้นอย่างไรที่ไม่ให้มันรั่วเช่นยกตัวอย่างเช่นระบบน้ำอ่ะมันซึมตลอดเวลาเลยค่าน้ำต่อเดือนปกติเดือนละ500 บาทแต่ปรากฏว่าท่อน้ำซึมกลายเป็นจ่ายค่าน้ำเดือนละ 2,000 บาทมาหลายเดือนละอันนี้ก็เป็นต้นเหตุสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นแล้วมันมากเกินไปนะคะตัวนี้ก็ต้องดูเนาะค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปอาจจะทำให้สภาพคล่องกลายเป็นจุดอ่อนความล้มเหลวได้ง่ายๆนะคะต่อมาข้อที่5นะคะการประกอบธุรกิจขนาดเล็กที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างประเด็นแรกนะคะการเตรียมตัวของผู้ประกอบการขนาดเล็กควรจะทำธุรกิจอย่างเตรียมตัวต้องรู้นะตัวเองมีเงินทุนเท่าไหร่การจะทำธุรกิจแต่ละอย่างที่ทำให้ประสบความสำเร็จและสอดคล้องกันเนี่ยตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยควรจะมีเวลาดูแลและทำธุรกิจอย่างเต็มที่นะคะเงินทุนก็ต้องมีความพอมากพอสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทำธุรกิจไปได้ยาวๆมีความสามารถที่จะชักจูงใจลูกค้าจูงใจลูกน้องให้อยู่กับเรานานๆ2การตั้งกิจการเนี่ยตัวของผู้ประกอบการต้องทราบนะว่าถ้าจะตั้งเป็นเจ้าของกิจการเพียงคนเดียวจะต้องมีการจ่ายภาษีแบบไหนการตั้งแบบห้างหุ้นส่วนจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าแบบใดเสียภาษีแบบใดหรือการจดทะเบียนแบบเป็นบริษัทรูปแบบบริษัทก็แตกต่างไปอีกนะคะรูปแบบการเสียภาษีก็แตกต่างไปอีกตรงนี้เนี่ยผู้ประ

กอบการศึกษาเรียนรู้นะคะ 3. นะคะสถานที่ตั้งจะเป็นอย่างไรเป็นที่ไหนจะซื้อเองหรือว่าจะเช่าตรงนี้ผู้ประกอบการต้องคิดถึงจุดคุ้มทุนให้ดีถ้าเรามองว่าโอ้ทำเลนี้เราน่าจะอยู่ไปอีกนานยาวนานเนาะค่อยๆเก็บเงินซื้อก็ได้ไม่ต้องรีบซื้อในทันทีนะคะค่อยๆดูไปก็ได้หรือถ้าเรามองว่าโอ้ทำเลตรงนี้มันดีจริงแต่ไม่มีที่จอดรถและร้านเราจําเป็นที่จะต้องใช้ที่จอดรถมากเลยนะมันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยพอเราไม่มีที่จอดรถปุ๊บลูกค้าจอดไม่ได้ลูกค้าก็ไปที่อื่นตรงนี้ลูกค้าเราต้องดูนะว่าลูกค้าในพื้นที่ของเราเขามักจะใช้รถขนส่งมวลชนเนาะรถมวลชนรถสาธารณะหรือว่าใช้รถส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นต่างจังหวัดนะคะอันนี้ยกจังหวัดหนึ่งที่อาจารย์เคยไปสอนจังหวัดนั้นน่ะไม่มีรถสองแถวเป็นจังหวัดที่ตัวของประชากรเนี่ยจะต้องมีรถเป็นของตัวเองหรือถ้าไม่มีก็ต้องนั่งแก็บนั่งอะไรประมาณนี้เนาะรถต้องมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนาะเพื่อการเดินทางแต่ไม่มีรถสองแถวไม่มีเลยตัวนักศึกษาที่อาจารย์สอนบางทีก็ถามว่ามายังไงเขาบอกนั่งแก็บมานะคะหรือก็มีมอเตอร์ไซค์ก็จะมอเตอร์ไซค์ก็จะมาจอดหน้าคณะมากมายไปหมดนะคะทีเนี้ยถ้าในกรณีจังหวัดแบบนั้นก็คือคนประชากรหรือลูกค้าเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีรถขับใช่ไหมแล้วถ้ามาใช้บริการร้านเราแล้วไม่มีที่จอดรถให้อ่ะปัญหาละไปที่อื่นดีกว่าตรงไหนมีร้านจอดมีที่จอดรถให้ไปตรงนั้นดีกว่าดังนั้นนะคะเซเว่นในจังหวัดนั้นๆ นะอาจารย์เคยไปอยู่ที่นั่นประมาณปีกว่ากับ2ปีเซเว่นที่นั่นน่ะจะมีลานจอดรถกว้างมากสามารถจอดได้ไม่ต่ำกว่า8คันต่อหน้าร้านนะ8คันเลยนะขั้นต่ำคือ8คันหน้าร้านนั่นแสดงว่าเขาใส่ใจกับลูกค้ามากซึ่งอันนี้จะเล่าให้ฟังในส่วนของการที่ว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันไงแต่ถ้าร้านของร้านเซเว่นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วละแวกนั้นเนี่ยเป็นออฟฟิศละแวกนั้นคนมักจะใช้บริการรถไฟฟ้า BRT รถ BTS MRT อะไรก็ว่าไปเนาะเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะต้องใช้รถยนต์แล้วมามีที่จอดรถหน้าเซเว่นดังกล่าวได้จะเซเว่นดังกล่าวจะอยู่หน้าขาวจะมีเส้นขาวแดงตีฟุตบาทหน้าร้านก็ไม่มีปัญหาเพราะคน walk in เข้าแต่จังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ก็นั่นเซเว่นจำเป็นต้องมีที่จอดรถนะจอดได้จำนวนน้อยคันก็ได้แต่ก็จำเป็นต้องมีนะคะคือตรงนี้คือเรื่องของทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญนะคะที่ไหนที่มีที่ให้จอดรถที่นั่นลูกค้าจะมากตามในแต่ละจังหวัดตามพื้นเพและวัฒนธรรมหรือเรื่องของรูปแบบการอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆค่ะเราจะไม่สามารถเอามาเทียบกันได้ว่าที่นี่กรุงเทพไม่เห็นต้องมีที่จอดรถหน้าร้านแล้วทำไมเชียงใหม่ต้องมีที่จอดรถหน้าร้านทำไมจันทบุรีต้องมีที่จอดรถหน้าร้านทำไมเนี่ยเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะว่าเรื่องของลักษณะภูมิประเทศเนาะลักษณะของภูมิภาครวมถึงเรื่องของประชากรการใช้ชีวิตของประชากรก็แตกต่างกันนะคะต่อมาประเด็นต่อมาคือระบบควบคุมใช้วิธีการใดใครไปรับผิดชอบกรณีที่นักศึกษานะคะทำธุรกิจแบบหุ้นส่วนในส่วนนี้จำเป็นจะต้องแบ่งหน้าที่ชัดเจนกับเพื่อนนะกับตัวหุ้นส่วนนะว่าฉันมีหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องของการสั่งซื้อวัตถุดิบเข้าร้านฉันมีหน้าที่ในการดูบัญชีฉะนั้นการตัดสินใจและการเลือกสินค้าเข้าร้านขอเป็นหน้าที่ฉันเป็นคนตัดสินแต่เมื่อบัญชีสิ้นปีสิ้นเดือนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าฉันเอาเงินไปใช้อะไรบ้างส่วนเจ้าหน้าที่อีกคนนึงหรือเพื่อนเราอ่ะเขาจะมีหน้าที่ดูในเรื่องของการตลาดหรือดูในเรื่องของการรับคนและบริหารจัดการการผลิตก็ได้ก็คือแยกกันให้ชัดเจนนะตรงเนี้ยนะคะต่อมาในกระบวนการผลิตเนาะต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิตว่าวัตถุดิบอะไรจะต้องใช้บ้างวิธีการสั่งซื้ออย่างไรใช้เครื่องจักรอะไรไหมในกรณีร้านกาแฟ

0: เครื่องจักรที่ต้องใช้คืออะไรคะอะไรเอ่ยเครื่องทำกาแฟไงคะรวมถึงเครื่องล้างจานหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องสั่งซื้อเข้าร้านวิธีการใช้เม็ดกาแฟก็ต้องสั่งเข้าร้านใช่ไหมเราผลิตเองไม่ได้อ่ะในกรณีที่เรายังผลิตเองไม่ได้เราเป็นร้านเล็กๆต้องสั่งเม็ดกาแฟที่มีคุณภาพเข้ามาใช้ในร้านนะคะศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจว่าจะต้องต่อยอดหรือลงทุนอย่างไรในกรณีที่เรามีลูกค้าเยอะเรามีโวลุ่มเยอะเราอาจจะแบ่งสาขาไปอีกมุมหนึ่งก็ได้อีกจังหวัดหนึ่งก็ได้เปิดสาขาสองก็ได้ก็ไม่มีปัญหาในการบริหารจัดการเจ็ดนะคะตลาดมีมากน้อยเพียงใดคู่แข่งในการทำกาแฟเยอะมากแค่ไหนแต่ถ้าเราฉีกตัวเองไปสู่กาแฟออร์แกนิกไปสู่ร้านอาหารที่นำวัตถุดิบออร์แกนิกมาทำขายเป็นโปรดักต์ไลน์อุ้ยเวในเรื่องของเวนี่คือช่องทางเนาะเวในเรื่องของการทำอาหารออร์แกนิกไม่ค่อยมีใครทำเลยนะแถวเนี้ยกาแฟออร์แกนิกก็ไม่ค่อยมีใครทำนะคนส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อยู่ละแวกนี้ก็รักษาสุขภาพทั้งนั้นมีโรงเรียนสอนโยคะมียิมมีอะไรเนาะคนส่วนใหญ่เหล่านี้ก็จะชอบทานอาหารสุขภาพการที่เราไปตามเทรนด์ของสถานประกอบการที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นโรงยิมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโยคะโรงเรียนพิลาทิสเนี่ยที่อยู่รอบๆเราทำอาหารเพื่อสุขภาพแน่นอนว่ามันต้องมีลูกค้าแหละการที่เราค่อยๆเปิดตัวสินค้าประเภทสินค้าเพื่อสุขภาพให้ลูกค้าเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าอ๋อมาโซนเนี้ยสุขภาพกายก็ได้อาหารที่กินเข้าไปก็ออร์แกนิกนะคะมีเพลงเย็นๆสบายสบายมีเสียงน้ำตกเนี่ยในการจัดร้านใครเขาจะไปไหนอ่ะเขาก็ต้องอยากอยู่กับเรานานๆใช่ไหมอยากมาแวะกินข้าวบ้านเราถูกไหมจ๊ะทีนี้นะคะต่อมาข้อที่8นะคะถ้ายังจำเป็นต้องจ้างบุคลากรเนี่ยแล้วจะต้องเลือกสรรอย่างไรนะคะในการเลือกพนักงานที่เข้ามาบรรจุมาทำงานกับเราเนี่ยอย่างแรกคือเขาต้องมีความเชี่ยวชาญเนาะในการทำสินค้านั้นๆไม่ว่าเราจะร้านของเราอาจจะเป็นร้านตัดสูตรการที่เราจะรับพนักงานเข้ามาตัดมาทำหน้าที่เป็นช่างตัดสูตรอะเราไม่สามารถที่จะไปแปะป้ายหน้าร้านปุ๊บแล้วใครมาสมัครเราก็รับได้เลยเพราะว่าอย่าลืมนะในส่วนของการตัดเสื้อตัดสูตรตัดเสื้อเชิ้ตตัดเสื้อนักศึกษาหรือการตัดเสื้อยืดผ้ายืดอะไรเงี้ยเราใช้จับคนละแบบและช่างที่ชำนาญจับเย็บผ้ายืดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งช่างที่มีความชำนาญในการเย็บเสื้อสูตรก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งช่างที่มีความชำนาญในการเย็บนักศึกษาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นตัวของบุคลากรที่เราจะรับเข้ามาเราต้องมีการเทสเขาก่อนมีการทดสอบและต้องทราบประสบการณ์ด้วยว่าก่อนหน้านี้เขามีประสบการณ์ในการตัดสูตรมาแล้วกี่ปีถึงเราถึงจะรับมาอยู่ด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งเราไม่ต้องไปสอนเขาใหม่อย่าลืมว่าการสอนพนักงานใหม่เนี่ยต้นทุนที่เกิดขึ้นตามมามันมีเช่นเย็บสูตรเราพังผ้าเสียไปเลยนะคะต้นทุนศูนย์ไปเลยแล้วกว่าเขาจะเย็บเป็นอ่ะเราต้องเสียผ้าไปกี่ผืนอันนี้เราคิดเล่นๆนะคะฉะนั้นการจะรับเขาเข้ามาคือถ้าเขาบอกเขามีประสบการณ์ในการตัดสูตร2ปีเขามีประสบการณ์ในการเย็บเสื้อเชิ้ต3ปีลองเย็บให้ดูหน่อยถ้าเข้าตาเราหรือว่าเรามองว่าบุกพร่องนิดหน่อยไม่เป็นไรตรงนี้แก้ได้ก็รับเข้ามาค่ะนะคะสุดท้ายนะคะธุรกิจควรมีการวางแผนการดำเนินการแล้วก็เก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพนะคะ
1: ค่ะต่อมานะคะความรู้เบื้องต้นของการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยตัวนักศึกษาควรจะรู้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยเราต้องให้ความรู้นักศ

0: หาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการก่อนว่ากระบวนการดังกล่าวเมื่อเราเข้าเข้าไปสู่ในวงจรธุรกิจแล้วอะเราจะหยุดไม่ได้นะความหยุดนิ่งไม่ควรเกิดขึ้นควรสร้างความมั่นคงให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งผู้ประกอบการจะรับความเสี่ยงหลักที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของเงินทุนเวลาหรือความผูกพันในอาชีพในการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นสิ่งใหม่หรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแต่อย่างของสรากุลสุโคตรพรหมมีเขาให้ความหมายว่าผู้ประกอบการนะหมายถึงผู้ที่มีความคิดริเริ่มดำเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตัวเองมีการวางแผนการดำเนินงานดำเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตัวเองโดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพื่อมุ่งหวังผลกำไรที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานของธุรกิจตัวเองนะคะสุดท้ายนะคะเมสซิโมการิโอผู้ประกอบการคือผู้ที่มีการศึกษาโครงสร้างธุรกิจหรือธุรกิจทำการทำธุรกิจกระบวนการต่างๆที่มีความรวมถึงผู้ที่ผลิตสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อโดยการสร้างองค์กรเพื่อการขายสินค้าและบริการเหล่านั้นนะคะหน้าที่ของผู้ประกอบการในการเรียนธุรกิจทำอะไรบ้าง1คือผลิตนะคะที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆในกระบวนการดำเนินธุรกิจคือทำอะไรบ้างนะคะ 1. เลือกตั้งเลือกที่ตั้งเนาะ 2. วางแผนผังโรงงาน 3. ออกแบบ 4. การกำหนดตารางการผลิตเนาะ 5. การตรวจสอบสินค้านะคะหน้าที่ของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจล่ะทำอะไรในส่วนที่2คือต้องจัดหาเงินทุนนะหาเงินทุนให้มากพอทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอกแหล่งทุนภายในก็คือจากในครอบในกระเป๋าตังค์เรากระเป๋าตังค์แฟนที่จะทำธุรกิจด้วยกันหรือคนที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกับเรานะคะนี่ก็คือแหล่งทุนภายในส่วนแหล่งทุนภายนอกคือประกอบไปด้วยตัวของธนาคารก็ได้นะคะตัวของแหล่งเงินกู้ต่างๆที่มีให้กู้มากมายในยุคปัจจุบันนะคะหน้าที่ของการประกอบธุรกิจในการดำเนินธุรกิจต่อมาก็คือการจัดหาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจจะต้องจัดหาบุคคลที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานนั้นๆ นะไม่ว่าจะจัดสรรกำลังคนการคัดเลือกบรรจุประเมินผลการปฏิบัติงาน
1: อย่างแรกนักศึกษาจะต้องมีแรงจูงใจใฝ่สำเร็จที่อยากจะให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จนะคะระยะเริ่มแรกเราอาจจะมีท้อบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้กล้าที่จะเสี่ยงไม่กลัวความล้มเหลวโอกาสความสำเร็จทางธุรกิจก็มีแน่นอนค่ะสองนะคะความสามารถในการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆพัฒนาสินค้าพัฒนาแนวคิดเสริมให้ธุรกิจของเราเกิดความแข็งแรงมั่นคงได้ด้วยกันนักศึกษาอาจจะไปหาความรู้ด้านธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะคะสามมีความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์เนาะสามารถจูงใจลูกน้องได้สามารถปกครองคนเป็นนะคะจูงใจลูกค้ามีทักษะการสื่อสารที่ดีนะคะสี่นะคะมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริหารความเสี่ยงได้วางแผนธุรกิจในทิศทางที่ทำให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตได้ด้วยนั่นเองนะคะคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดีนะคะคืออะไรเนาะ 1. นะเรื่องความคิดสร้างสรรค์การที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดเนี่ยมันจำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์หรอมีค่ะนักศึกษาเพราะว่าธุรกิจที่อยู่รอดส่วนใหญ่นั้นมักจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีการสร้างจุดแข็งของตัวเองเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจเนาะหรือเรียกง่ายๆว่าธุรกิจของเราไม่เหมือนใครพอสร้างความแตกต่างในการแข่งขันเกิดขึ้นย่อมดึงดูดใจลูกค้ามาซื้อสินค้ากับเราได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะดึงดูดลูกค้าแล้วลูกค้าเข้ามาอยู่หน้าร้านแล้วสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือเราต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าค่ะให้เขารู้สึกถึงความห่วงใยความเห็นใจความอยากดูแลความเป็นกันเองนะคะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะมาที่นี่บ่อยๆ

อยากจะมาปรึกษากับพนักงานที่นี่ว่าในเคสที่เขาต้องการในประเด็นปัญหาที่เขาต้องการเนี่ยเราจะพอช่วยเหลือเขาได้ไหมนะคะการให้ความสำคัญกับลูกค้าเนาะทั้งนี้การให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญมากเลยค่ะลูกค้าจ่ายเงินให้เราการที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับทางเราและให้ความสำคัญกับลูกค้าจ่ายเงินให้เราลูกค้าพึงพอใจ

ก็ตามแต่สิ่งที่ดึงใจลูกค้าใหม่เข้ามามากที่สุดคือการบอกต่อเพราะเป็นการลักษณะของการที่เพื่อนคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันแล้วว่าสินค้าร้านนี้มันดีนะเธอต้องมาลองใช้นะเนี่ยค่ะมันส่งผลให้เกิดความมั่นใจเพราะว่าคนสนิทชิดเชื้อไปรีวิวไงนะภาษานะคะต่อมานะคะในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันรวมถึงว่าเรื่องของการที่ผู้ประกอบเองเนี่ยมีความมั่นใจมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจนะคะมั่นใจในการทำธุรกิจมีความใส่ใจมีเงินทุนหมุนเวียนที่มากพอและการทำกิจกรรมทุกอย่างต้องมีความต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทำขยันแข่งอยู่3วันวันที่4ที่5เห็นลูกค้านอนแล้วไม่อยากเปิดร้านละอาจารย์เข้าใจในเรื่องของความท้อแท้นะแต่อย่าลืมว่าทุกกิจกรรมก็ตามเราต้องทำอย่างต่อเนื่องไประยะหนึ่งนั่นแหละสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังเราอยากจะทำต่อเคยได้ยินความการทำกิจกรรม21วันไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอเราทำกิจกรรมครบ21วันปุ๊บวันที่22 23เนี่ยมันจะอัตโนมัติเลยความขี้เกียจจะหายไปนะคะลองทำดูได้ต่อมาข้อที่9คือเรื่องของเครือข่ายความสัมพันธ์การมีคอนเนคชั่นนะคะผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยจำเป็นต้องมีคอนเนคชั่นที่ดีเช่นกันนะคะต่อมาข้อดีและข้อจำกัดของการเป็นลูกจ้างข้อดีของการเป็นลูกจ้างคืออะไรเอ่ยแน่นอนว่าการเป็นลูกจ้างมีรายได้ประจำที่มั่นคงมั่นใจได้ว่าจะได้เงินเดือนทุกสิ้นเดือนมีเงินมากพอที่จะจ่ายหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือนนะคะนั่นหมายความว่าอาจจะเหลือเงินเก็บสักในพอประมาณแต่ว่าเงินดังกล่าวเนี่ยมันจะถูกกันไปละเงินได้มา 25,000 จะต้องจ่ายค่าที่พักเดือนละ 5,000 ค่าน้ำเดือนละ200ค่าไฟเดือนละ500ถูกกันไปละเท่าไหร่คะ 5,700 นี่ยังไม่ได้รวมค่าอื่นเลยนะเงินเหลือประมาณ 19,000 ละถูกไหมคะนั่นแหละอันนี้คือการเป็นลูกน้องนะคะการมีรายได้ประจำเนี่ยทำให้มั่นใจว่ายังไงก็มีเงินที่มาจ่ายค่าที่พักมีเงินมาจ่ายค่าน้ำมีเงินมาจ่ายค่าไฟแน่นอนนะคะส่วนเงินจะเหลือเก็บไหมนั่นคืออีกเรื่องนึงเพราะเรายังไม่ได้คิดเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนาะนี่คือในส่วนของลูกจ้างนะคะบางวัดก็คือลูกจ้างบางคนมีการกันค่าใช้จ่ายในการจำกัดว่า 4,000 บาทสำหรับกินอาหารทุกอย่าง 1,000 บาทสำหรับการแต่งตัวการประทินผิวการความสวยงามอาจจะกลับกันไม่เป็นบล็อกๆนี้ก็ได้เพื่อที่จะให้เหลือเงินเก็บนะคะ2มีประโยชน์พิเศษอื่นๆจากการทำงานที่นอกเหนือจากเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการนะคะเงินเดือนสวัสดิการสังคมโบนัสรางวัลพิเศษหรือค่ารักษาพยาบาลหรือบางที่อาจจะมีการให้เลี้ยงอาหารกลางวันนะคะคือข้อดีของการเป็นลูกจ้างคือจะได้สิทธิพิเศษเหล่านี้อย่างชัดเจน3นะคะมีระยะเวลาในการทำงานเพียงวันละ8ชั่วโมงคือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าเกินเวลาอาจจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นค่า OT หรือค่าล่วงเวลาก็ได้นะคะ4นะคะมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานที่ชัดเจนทำเฉพาะหน้าที่ของตนเองใครมีหน้าที่ชงกาแฟก็ชงใครมีหน้าที่เก็บร้านก็เก็บอย่างนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการชัดเจนแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าร้านกาแฟไซส์เล็กๆอ่ะลูกจ้าง1คนก็จะทำหลายๆหน้าที่นะคะเขาบอกไม่ต้องมีความไม่ต้องไปรับผิดชอบเยอะเนาะต่อมาข้อดีข้อจำกัดของการเป็นลูกจ้างข้อจำกัดคืออะไร1ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเองทำสำเร็จมากแค่ไหนคนที่ได้ตังค์มากที่สุดก็คือเจ้าของกิจการเพราะเราเป็นแค่ลูกจ้างใช่ไหมเรามีหน้าที่ในการทำงานให้เขาเท่านั้นแต่ท่านอันนี้คือมุมมองของลูกน้องอาจจะมองอย่างน้อยใจว่าเออทำทั้งวันนะได้ค่าจ้าง500เองแต่ดูสิเจ้านายอ่ะบอสเนี่ยเขาขายได้ทั้งวันอ่ะตั้ง 20,000 กว่าแล้วจ้างเรา500อ่ะเราเหนื่อยแทบแย่นะ

แต่ถ้าเรามองในแง่ของผู้จัดการเนาะเรามองกลับมาว่าวิลูกน้องคนนี้ทำงานดีมากแล้วเราให้เขาเราได้เราขายได้วันละตั้ง20,000เขาได้ค่าแรงวันละ500เองทำยังไงเนาะจะดึงให้เขาอยู่กับเรานานๆให้ค่าคอมค่าเปอร์เซ็นต์ดีกว่าให้รางวัลเขากรณีว่าถ้าเป็นสินค้าที่ขายเป็นจำนวนชิ้นอาจจะให้เปอร์เซ็นต์เขาก็ได้เพื่อเป็นแรงจูงใจว่าเขาจะได้มีโอกาสมีเงินหรือได้รับเงินจากยอดการขายของเขาในแต่ละ1วันมากกว่า500บาทก็เป็นไปได้นะคะบริการลูกค้าดีเท่าไหร่ลูกค้าชอบลูกค้าติดใจลูกค้าจะให้ทิปก็ได้ซึ่งตรงนั้นก็เป็นผลประโยชน์ดีกับเขานะคะชีวิตขัดความมั่นคงข้อจำกัดของลูกจ้างชีวิตขัดความมั่นคงเพราะอะไรทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้อื่นจะได้รับการจ้างต่อหรือปลดหรือเลื่อนตำแหน่งก็ไม่ได้ขึ้นกับความสามารถของตัวเองถ้าเจ้านายไม่ชอบขี้หน้าภรรยาเจ้านายไม่ชอบขี้หน้าก็อาจจะถูกลดตำแหน่งหรือสุดท้ายก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์บางอย่างเช่นธุรกิจล้มละลายก็อาจจะตกงานได้นะคะถามว่าโอกาสตกงานสูงเพราะอะไรธุรกิจมีการแข่งขันสูงถ้าเกิดว่าร้านกาแฟดังกล่าวเนาะนะของเราขายไม่ดีสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลูกจ้างก็ต้องตกงานไปตามระเบียบข้อ4นะคะไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือความคิดได้อย่างเต็มที่เพราะเราเป็นแค่ลูกจ้างไงแต่ถ้าเจ้านายหรือหัวหน้ามีวิธีเกลี้ยกล่อมวิธีดูแลจิตใจเนาะมีวิธีพูดคุยศิลปะในการพูดคุยเขาอาจจะขอความคิดเห็นจากลูกน้องบ้างก็ได้ว่าเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ตอนนี้พี่ควรจะทำอย่างไรดีนะคะช่วยกันคิดก็ได้ก็คือเราก็รับฟังเขาเนาะรับฟังลูกน้องนะคะต่อมาข้อดีของการเป็นเจ้าของกิจการคืออะไร1 นะคะมีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของกิจการรู้สึกว่าประสบความสำเร็จเนาะ2คือการมีธุรกิจของตัวเองเนี่ยเราจะได้ใช้ความพยายามทั้งหมดในการทำธุรกิจของเราได้นะคะ3มีโอกาสได้แสดงความสามารถความคิดเห็นสร้างสรรค์ของตัวเองได้เต็มที่โดยไม่ต้องมาฟังคำสั่งใครละเราไม่ได้มีเจ้านายนี่ธุรกิจเป็นของเราวันไหนเราอยากจะหยุดเราก็หยุดวันไหนเราอยากจะขายต่อจนเกินเวลาก็แล้วแต่เพราะว่าเราเจ้าของคนเดียวไงทำเองคนเดียวนะคะยกตัวอย่าง4มีความท้าทายในความสามารถไม่ใช่ทำเพียงหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเนาะสามารถเผชิญสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆได้5นะคะมีความอิสระในการทำงานการตัดสินใจไม่ต้องอยู่ภายใต้ความรู้สึกกดดันหรืออยู่ภายใต้คำสั่งของใครทั้งสิ้นเพราะเราเป็นเจ้าของของเราเราตัดสินใจเองได้6นะคะความสำเร็จที่ได้มาจะเป็นมรดกตกทอดไปยังรุ่นต่อๆไปของเราถ้าเรามีทายาทเนาะสอนลูกสอนหลานทำต่อไปธุรกิจเป็นสิ่งตกทอดนะคะ7นะคะเป็นการสร้างงานที่หลากหลายไม่เพียงแต่เป็นการสร้างรายได้กับตัวเองแต่เป็นการสร้างรายได้ที่กระจายความหมุนเวียนของเงินนะคะจากการจ้างงาน8นะคะผลกำไรคือตัวจูงใจที่อยากจะทำขึ้นขยายมากขึ้นหรือทำ product line เพิ่มมากขึ้นก็ได้9นะคะมีโอกาสในการทำงานในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะจริงตัวเองชอบนะคะการอันนี้คือข้อดีของการเป็นเจ้าของธุรกิจข้อเสียนะคะข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือความลำบากที่เกิดขึ้นจากความทุ่มเทเต็มที่ดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะทำงานเกิน12ชั่วโมงต่อวันซึ่งลูกจ้างเนี่ยทำงานแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็เลิกงานได้แล้วแต่เจ้านายเจ้าของกิจการไม่ได้ไม่มีวันเลิกงานงานไม่เคยมีเวลาเลิกงานแค่ปิดร้านแต่สมองยังคิดงานนะคะ2ขอบเขตความรับผิดชอบมีไม่จำกัดวันนี้ลูกน้องลาก็อาจจะต้องไปสวมหน้าที่แทนลูกน้องลูกน้องปกติทำหน้าที่ชงกาแฟลูกน้องอีกคนมีลูกน้อง2คนนะสมมติเจ้าที่ชงกาแฟบาริสต้าลาเราก็แล้วใครจะชงล่ะเราก็ต้องทำเราก็ต้องสวมหน้าที่ไปกระโดดเป็นบาริสต้าแทนก็ได้ความรับผิดชอบไม่จำกัดค่ะนักศึกษาเงินออมทั้งหมดอาจจะทุ่มเทไปกับการลงทุนก็ได้และรวมถึงว่ารายได้ไม่แน่นอน

คะรายได้ไม่แน่นอนบางวันอาจจะขายดีบางวันอาจจะขายไม่ดีหรือถ้าเกิดกระแสของการมีโรคติดต่อเหมือนช่วงโควิดช่วงก่อนอยู่ดีรัฐบาลสั่งชัตดาวน์ปิดกิจการทุกอย่างมีเคอร์ฟิวรายได้จากที่เคยมีก็ไม่มีละนะคะรายได้ไม่แน่นอนลูกค้าคือเจ้านายสูงสุดเคยได้ยินคำว่าลูกค้าคือพระเจ้าไหมทุกวันนี้ก็ยังมองว่าออกไปในแนวนั้นเพราะว่าเราเริ่มจะผลิตสินค้าที่มันมีความเฉพาะเจาะจงต่อลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้คือมันจึงเป็นคำตอบที่บอกลูกค้าคือเจ้านายสูงสุดนะคะ6ไม่มีเวลาส่วนตัวตัวเจ้าของเองอาจจะสูญเสียเวลาส่วนตัวไปกับการทุ่มเทให้งานการเสียเวลาไปกับการคิดงานหรือการนั่งทำบัญชีการเขียนโครงสร้างการบริหารงานซึ่งตัวเจ้าของเองก็ต้องทราบนะคะโดยทั้งนี้มันเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของตัวเจ้าของในการดำเนินงานทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเองนะคะต่อมาแล้วควรแล้วเราถามจริงๆเถอะอาจารย์แล้วคุณจะทำสองอย่างพร้อมกันไหมทำได้นักศึกษาไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้หรือควรตัดสินใจไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งเท่านั้นนะคะเราสามารถทำงานหลักและงานพิเศษพร้อมกันได้โดยงานหลักเนี่ยก็จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกเดือนจนนับถือว่าเป็นรายได้ประจำปีการทำงานจนครบช่วงเวลาก็คือเรามีเงินเกษียณเนาะและผลตอบแทนอื่นจากงานประจำนะคะ2คือเราสามารถทำงานที่2โดยการที่จะต้องบริหารจัดการเวลาที่ดีอาชีพเสริมก็ทำหลังเลิกงานได้นะคะรวมถึงว่าอาชีพเสริมจะไม่กระทบต่ออาชีพหลักนะคะ3นะคะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างอาชีพหลักอาชีพเสริมในการทำช่วงเวลาที่ไม่ใช่ทับซ้อนกัน4ธุรกิจอาชีพเสริมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำคนเดียวเราอาจจะเปิดธุรกิจแล้วให้ครอบครัวเราดูแลก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เป็นอาจารย์มหาลัยเนาะถ้าอยากทำอาชีพเสริมอยากเปิดร้านสปาแต่ตัวเองไม่สามารถที่จะเอาเวลาราชการไปนั่งดูแลร้านสปาได้ก็เปิดให้คุณแม่ดูแลคุณแม่ก็จ้างเมนเจอร์มาจ้างพนักงานเทราปิสต์มาทำหน้าที่ดูแลก็ได้สุดท้ายคือในเมื่ออาจารย์เป็นเจ้าของธุรกิจสปาและทำอาชีพเสริมก็เป็นการเราก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนร่วมงานได้ว่าเนี่ยคุณแม่เราอะเปิดสปาอยู่ตรงนี้นะไปใช้บริการไหมถ้าบอกว่ามาจากการแนะนำจากเรานะคุณจะได้ส่วนลดอะลองไปใช้บริการดูไหมอย่างนี้ก็ได้ค่ะนั่นหมายความว่านักศึกษาตามที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาถึงแม้จะทำงานประจำนะคะก็สามารถทำธุรกิจหรืออาชีพเสริมพร้อมๆไปด้วยก็ได้ค่ะโดยเริ่มจากขนาดเล็กๆก่อนจึงจะเริ่มไปสู่ขนาดใหญ่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะนักศึกษาเราก็เรียนมาถึงบทสุดท้ายหน้าสุดท้ายแล้วนะคะในการเรียนบทนี้สำหรับสัปดาห์ต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องของช่องทางเรื่องของรูปแบบธุรกิจในการทำธุรกิจในอนาคตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

าช่าง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นถูได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิง

0: และรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
2: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะซึ่งเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตต่อจากเทปที่แล้วเนาะเนื้อหาของฟังก์ชันพีชคณิตเนี่ยที่สําคัญเนี่ยนะเราการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันถ้าเราใช้สูตรเป็นนะใช้สูตรเป็นใช้สูตรถูกนะปริพันธ์ไม่ใช่เรื่องยากวันนี้เราจะมาดูว่าการหาปริพันธ์ที่ใช้สูตรสำคัญถ้าเราใช้สูตรนี้เป็นนะโอกาสที่จะหาปริพันธ์ของฟังก์ชันจะทำได้ทุกข้อเนาะก็คือสูตรที่5ตัวนี้แหละสูตร u กำลัง n อาทิตย์ที่แล้วเราอินทิเกรต u กำลัง n ตัวนี้นะอย่างที่บอกอินทิเกรต0 dx จะต้องได้ค่า c เนื่องจากว่าดิฟ ค่าคงที่มันจะได้0เพราะฉะนั้นอินทิเกรต0จึงได้ c ซึ่ง c เนี่ยคือค่าคงที่อะไรสักอย่างนึงว่าในแผ่นสูตรของเราถ้าเราเจอตัว u ตัว w ตัว v แล้วก็ w เหล่านี้ต้องระวังให้ดีว่าในแผ่นสูตรนั้นคือความหมายของเขาคือเป็นตัวแปรนะเป็นกลุ่มของตัวแปรแต่ถ้าเป็นตัว a ตัว c หรือตัว n ที่อยู่ในแผ่นสูตรสัญลักษณ์ของเขาใช้เป็นค่าคงที่หรือตัวเลขนะเพราะใน

ในทางปฏิบัติในทางสูตรเนี่ยสูตรก็คือเขาแทนด้วยตัวแปร a ก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราอินทิเกรตเอาไปใช้จริงๆอ่ะก็อินทิเกรตค่าคงที่คืออย่างยกตัวอย่างอินทิเกรต 5dx อย่างเงี้ยนะก็คือความหมายเดียวกันเลยนะความหมายเดียวกันเพราะ5คือ a เพราะเราสามารถที่จะดึงเอาค่าคงที่ออกได้เพราะอินทิเกรต u กำลัง n อย่างที่บอกสูตรนี้สำคัญมากนะสำคัญมากถ้าเราใช้สูตรนี้เป็นสูตรอื่นค่อนข้างจะง่ายละอินทิเกรต u กำลัง n สำคัญอยู่ตรงนี้ u กำลัง n ต้องดี u ถ้ามันไม่ได้เป็นดี u มันใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอินทิเกรต u ของเราก็คือสมมติว่า x ยกกำลัง5แต่เป็น dy อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะเพราะมันไม่ได้เข้าไม่เข้าสูตร u กำลัง n นะแต่อาจจะไปตรงกับสูตรอื่นนะซึ่งถ้าเป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรแบบนี้ก็เขาเรียกว่าถ้าเทียบ y เป็นตัวแปรส่วน x ก็จะเป็นค่าคงที่ความหมายนั่นเองนะอันนี้คือค่อยไปว่ากันในแคลคูลัส2นู่นนะแต่ในแคลคูลัส1ตรงเนี้ยปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวเนี่ยถ้าเขาอินทิเกรตเทียบ x ตัวแปรก็ต้องเป็น x อินทิเกรตเทียบ y ตัวแปรต้องเป็น y อินทิเกรตเทียบ t ตัวแปรก็ต้องเป็น t นะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆว่าเวลาที่เราจะหาปริพันธ์นะของฟังก์ชันเนี่ยดูว่าฟังก์ชันของเรามันอยู่เข้าหน้าตาไหนนะสูตรเป็นยังไงเป็น u กำลัง n ไหมนะไอตัวไหนคือ u ตัวไหนคือ n นะหรือสูตรที่หน้าตาของเป็นบวกลบที่อยู่ในวงเล็บแบบนี้กระจายอินทิเกรตเข้าไปได้เลยให้แต่ละตัวนะกระจายเข้าไปได้เลยแล้วก็หาปริพันธ์ของแต่ละสูตรของแต่ละตัวว่าใช้สูตรไหนได้นะ u เป็นอะไร u เป็นกำลัง n หรือ u เป็นไซน์ u เป็นคอสอะไรก็ว่าไปถ้า u เป็นไซน์ก็ใช้อินทิเกรตไซน์ u d u ถ้า u เป็นคอสก็อินทิเกรตคอส u d u อันนั้นก็คือว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะส่วน u กำลัง n ตัวเนี้ยอยู่ในหน้าตาของเลขยกกำลังหรือเลขชี้กำลังที่เป็น u กำลัง n นะ n คือเลขชี้กำลัง u ก็คือตัวฐานของเลขชี้กำลังนั่นเองซึ่งจะใช้สูตรนี้ได้สิ่งสำคัญก็คือ u ต้อง du ตัวนี้นะ u กำลัง n ต้อง du ถ้าไม่ได้เป็น du ใช้ไม่ได้แต่สูตรนี้ก็จะมีข้อแม้ว่าตรงนี้นะต้องระวังนิดนึง n n เป็นลบ1ไม่ได้นะ n เป็นลบ1ไม่ได้ถามว่าทำไม n เป็นลบ1ไม่ได้เพราะถ้า n เป็นลบ1มันจะเป็นหน้าตานี้นะอินทิเกรต u ยกกำลัง n เป็นลบ1du นะมันจะเป็นหน้าตานี้ก็คือ u ยกกำลังลบ1แล้วบวก1ตัวส่วนก็จะเป็นลบ1แล้วบวก1แล้วเราบอกบวก c นะบวก c ทีนี้ลบ1บวก1มันได้0จะเป็น u ยกกำลัง0 u ยกกำลัง0หาค่าได้ไหมจำนวนใดก็ตามยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1เสมอหาค่าได้แต่ปัญหาคือที่ตัวส่วนจะเป็น0ไปด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวส่วนเป็น0แบบนี้มันหาค่าไม่ได้นะมันไม่ได้นิยามไว้ตัวส่วนเป็น0เนี่ยมันหาค่าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันจึงมีข้อแม้ว่า n ของเราต้องไม่เป็นลบ1สำคัญนะสำคัญนั่นหมายความว่าถ้า n เป็นตัวอื่นได้หมดทุกอันยกเว้นตัวเดียวคือลบ1นะ u กำลัง n เนี่ยนะถ้า n เป็น1ส่วน2ได้n เป็นลบ3ได้ n เป็นลบ8ได้ n เป็นลบ1ส่วน4ได้แต่ถ้า n เป็นลบ1อย่างเดียวตัวเดียวเท่านั้นจะใช้สูตรนี้ไม่ได้นะเราจะต้องไปใช้สูตรอื่นนะต้องไปใช้สูตรอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีข้อแม้ว่า n ต้องไม่เป็นลบ1อ่ะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างในข้อนี้ข้อสังเกตเวลาหาปริพันธ์ของฟังก์ชันให้เราดูว่าฟังก์ชันนี้ในการมองนะบอกว่าเราจะใช้สูตรไหนอันนี้มันเป็นการคูณกันอยู่นะคูณกันอยู่2ก้อนด้วยกันนะ2ก้อนก็คือก้อนแรกก็คือ x ยกกำลัง2เนี่ย x กำลัง2ตัวนี้ x ยกกำลัง2คูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ x กำลัง3ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4คือก้อนใหญ่นี้ทีนี้ในสูตรอินทิเกรตผลคูณไม่มีแน่นอนนะไปไล่ยังไงก็ไม่มีอินทิเกรตผลคูณมีแต่ดิฟนะหรืออนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นดิฟผลคูณเนี่ยมีดิฟผลหารมีดิฟนะแต่อินทิเกรตไม่มีนะอินทิเกรตผลคูณอินทิเกรตผลหารไม่มีนะเพราะฉะนั้นอินทิเกรตหรือปริพันธ์เนี่ยต้องดูสูตรให้ดีๆทีหลักของการอินทิเกรตโดยใช้สูตรอันนี้ต้องใช้สูตร
ถ้าไม่ใช้สูตรไม่ได้มัน

เรียกเทคนิคอินทิเกรตต้องอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฟังก์ชันไหนที่ใช้สูตรได้อย่างอันเนี้ยใช้สูตรได้หลักการมองว่าเราจะใช้สูตรตัวไหนมันมี2ก้อนนะมันมี2ก้อนวิธีการก็คือหาก้อนที่เราคิดว่ายากยุ่งยากในความรู้สึกเราเลยจับเลยระหว่าง x กำลัง2กับก้อนของ x กำลัง3ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4เนี่ยในความรู้สึกของเราก้อนไหนยุ่งยากนะถ้าก้อนไหนยุ่งยากหาสูตรให้กับก้อนนั้นนะในความรู้สึกก็คงไม่มีใครบอกว่า x กำลัง2ยากกว่า x กำลัง3อ่ะเนาะแค่ x กำลัง2กับ x กำลัง3นี่ก็ความยุ่งยากไม่ต่างกันอยู่แล้ว x กำลัง3ยากกว่า x กำลัง2แน่นอนเนาะแต่ x กำลัง3ลบ4ทั้งไอ้ลบ3ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4อีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นหน้าตาตัวเนี้ยมันอยู่ในหน้าตาของฟังก์ชันแบบไหนซึ่งตัวนี้มันอยู่ในหน้าตาของเลขยกกำลังกลุ่มก้อนก้อนหนึ่งยกกำลังก็คือ u และยกกำลัง n แสดงว่าสูตรที่เราจะใช้เราต้องใช้อินทิเกรต u กำลัง n du และไอตัวที่เหลือตัวเนี้ยไอตัวที่เหลือตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะนะมันจะเป็นยังไงไอตัวเนี้ยมันเดี๋ยวมันจะหายไปเองถ้าเราเลือกสูตรถูกถ้าเราเลือกสูตรถูกก่อนนะแล้วเราเลือกว่าตัวไหนจะเป็น u ของเราเนี่ยตัวไหนจะใช้สูตรตัวไหนเนี่ยถ้าเลือกสูตรถูกตัวอันนี้เขาเรียกตัวเกินจะหายไปเองทีนี้ถ้าตามทฤษฎีที่เขาใช้กันจริงก็เขาจะบอกว่าอะไรคือ u อันนี้ u แล้วจัดรูป u กำลัง n du อันนี้ของอาจารย์จะไม่ใช้วิธีนั้นนะอาจารย์จะใช้วิธีแบบบ้านๆนะที่บอกบ้านๆนะเพราะถ้าหากเราหาถูกแล้วว่าตัวไหนคือ u นะตัวไหนคือ u และอีกตัวที่เหลือคือเขาเรียกอาจารย์จะใช้คำว่าตัวเกินแล้วกันนะตัวเกินเดี๋ยวมันจะหายไปเองถ้าเราใช้สูตรถูกข้อนี้เราก็ลองโจทย์ก่อนอินทิเกรต x ยกกำลัง2คูณกับ x ยกกำลัง3ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4 dx อันนี้ยังใช้ไม่ได้นะเพราะ u มันคือ x กำลัง3ลบ5อันนี้คือ u แต่มันเป็นแค่ dx มันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนเห็นไหมถ้ามันจะใช้ได้มันต้องเหมือนมันต้องเหมือนคือ u มันจะต้องเป็น du ต้องเหมือนกันเป๊ะเลยเป็นตัวเดียวกันเลยนะแต่อันนี้ไม่เหมือนแน่นอนอันนึงเป็น x กำลัง3ลบ5นะอีกอันนึงเป็น x ทีนี้วิธีของอาจารย์ก็คือทำไงทำยังไงให้เหมือนนะอย่าไปคิดอะไรมากเขียนให้เหมือนเนาะเขียนให้เหมือนอันนี้ x ยกกำลัง2ตัวของมันก็คือ x ยกกำลัง3ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4อยากให้เหมือน x กำลัง3ลบ5ก็เขียนให้เหมือนเลยนะเขียนเป็น x กำลัง3ลบ5ไปเลยนะครับ u มันคือ x กำลัง3ลบ5เราก็เขียนให้เหมือนเป็น x ยกกำลัง3ลบ5เห็นไหมอันนี้เหมือนละนะเนี่ย u ก็คือตัวนี้สีแดงเนี่ยก้อน u มัน du แล้วนี่เห็นไหม du แล้ว x กำลัง3ลบ5ทีพอเขียนเหมือนเสร็จปั๊บวิธีการต่อไปก็คือหาตัวมาหารเนี่ยปึ๊บนะเอาอะไรมาหารล่ะเอาตัวนี้ไปดิฟก่อนอันดับแรกเอาไปดิฟก่อนเลยนะมาแยกฝั่งนี้แล้วกันเนาะวิธีของอาจารย์ฝั่งนี้นะอันนี้คือเราไม่ใช่เชิงเป็นคณิตศาสตร์เราจะอินทิเกรตฟังก์ชันให้ถูกคะแนนให้ได้แค่นั้นเองนะเราจะอินทิเกรตให้ถูกนะเพราะบางทีการคำนวณเนี่ยเราต้องเอาไปอินทิเกรตแต่อินทิเกรตยังไงนะบางคนอินทิเกรตไม่เป็นเนาะใช้สูตรไม่ถูกใช้สูตรไม่เป็นนะเราก็ต้องอินทิเกรตให้ถูกข้อนี้เราเอาอะไรมาดิฟเอาตัวนี้เลยตัวที่ขีดเส้นใต้ตรงนั้นน่ะ x ยกกำลัง3ลบ5เนี่ยดิฟเทียบอะไรดิฟเทียบอะไรเวลาหาอนุพันธ์มันต้องมีตัวแปรที่เทียบใช่ไหมดูตัวนี้ตัวหลังเนี่ยๆๆตัวหลังมันเป็น dx ก็ดิฟเทียบ x เราก็เขียนดิฟ x ดิฟ x กำลัง3เราเรียนอนุพันธ์ไปแล้วเนาะอนุพันธ์เราเรียนไปแล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะดิฟ x กำลัง3ได้อะไรดิฟ x กำลัง3ได้เป็น 3x ยกกำลัง2ดิฟ5ค่าเป็นค่าคงที่ดิฟ5ได้0เพราะฉะนั้น 3x กำลัง2ลบลบ0ก็ได้เป็น 3x ยกกำลัง2ตัวที่เราจะเอาไปหารคือตัวนี้ทั้งก้อนเลยเป็น 3x ยกกำลัง2จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นเศษส่วนซึ่งมันมี x กำลัง2อยู่นะมันมี x กำลัง2อยู่ที่เป็นตัวเศษกับตัวส่วน x กำลัง2เจอ x กำลัง2ตัดหายไปเหลือ1นะเหลือ1มันตัดกันได้เนาะทีนี้3ตัวเนี้ยมันเป็นค่าคงที่x กำลัง2เราดึงออกไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยๆบางคนบอกดึง x กำลัง2ออกสิออกไม่ได้ตั้งแต่ต้นละดึงออกไม่ได้เพราะ x เป็นตัวแปรนะ x เป็นตัวแปรตัวแปรห้ามดึงออกจากเครื่องหมายปริพันธ์นะ
ตัวที่จะดึงออกได้คือค่าคงที่หรือตัวเลขเท่านั้น

เพราะไอ้สามตัวนี้เป็นตัวเลขหรือเป็นค่าคงที่เราสามารถที่จะดึงเอาสามออกไปได้แต่สามตัวนี้มันเป็นตัวส่วนนะมันเป็นตัวส่วนนะเราก็เวลาดึงออกมาปุ๊บต้องดูให้ดีๆนะมันยังต้องอยู่ที่ตัวส่วนก็เป็น1ส่วน3ตัวนี้ก็อินทิเกรตอินทิเกรตอะไรอินทิเกรต x ยกกำลัง3ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4 u ของเราก็คือ d ของ x ยกกำลัง3ลบ5อันนี้แหละเข้าสูตรแล้วนะเข้าสูตรแล้วเข้าสูตรอะไรดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆปุ๊บบางคนอาจจะงงเห็นตัวมันเยอะอย่างนี้ที่จริงบางคนใช้สูตรเป็น u กำลังนี้ไปเลยแล้วก็แทน u กับทีหลังก็ได้นะวิธีของเขาก็แบบนั้นก็ได้แต่นี่เราเห็นชัดแล้วว่าอินทิเกรต u กำลัง n n คือ4 u คือ x กำลัง3ลบ5มันเป็น du เหมือนกันเป๊ะแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ใช้สูตรได้แล้วเพราะฉะนั้นนะเราจะได้ว่า1 3คูณอยู่กับอะไร u ของเราคือx กำลัง3ลบ5นี่คือ u ยกกำลัง n n คือ4 4บวก1และอย่าลืมว่าส่วนด้วยอะไร4บวก1นะเลขชี้กำลังเป็นเท่าไหร่ตัวส่วนเป็นเท่านั้นนะ u กำลัง n เนี่ยและเราก็ใส่บวก c ไว้ต่อท้ายได้เลยพอได้อย่างนี้ปั๊บนะ c บวก1ก็คือ5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้เท่ากับเศษ1ส่วน3คูณกับx ยกกำลัง3ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วน5แล้วก็ดีบวก4นะจะสังเกตเห็นว่าการคูณตัวนี้มันมีค่าคงที่ที่เป็น1ส่วน3คูณอยู่กับวงเล็บข้างในที่เป็นเศษส่วนเหมือนกันก็คือ x กำลัง3ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง5เนี่ยแล้วก็ส่วน5การคูณเศษส่วนก็นำเศษคูณเศษนำส่วนคูณส่วนเพราะฉะนั้นเศษ1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นก็เป็น x ยกกำลัง3ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง5ตัวส่วน3คูณ5เป็น15และบวก4อันนี้คือคำตอบของปริพันธ์ของ x ยกกำลัง2คูณกับ x ยกกำลัง3ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4 dx เขาเรียกการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกฟังก์ชันพีชคณิตน้อยอย่างรูปของ u กำลัง n นะอย่างรูปของ u กำลัง n นะซึ่งต่อจากคราวที่แล้วนั่นแหละนะเพราะหน้าตาเนี้ยถ้าเราใช้สูตรถูกใช้สูตรเป็นนะการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไม่ใช่เรื่องยากมันจะมีตัวเกินเข้ามาที่มันคูณอยู่ในรูปของการคูณเนี่ยให้จำไว้เลยว่าปริพันธ์เนี่ยไม่มีสูตรในการอินทิเกรตผลคูณไม่มีอินทิเกรตผลหารไม่มีนะยกตัวอย่างแต่ว่าเราคูณให้เสร็จก่อนแล้วเอาไปอินทิเกรตอย่างนั้นแหละได้นะเท่านามคูณกันอยู่แล้วเราต้องคูณให้เสร็จก่อนแล้วเอาไปอินทิเกรตนะอย่างนั้นได้อยู่แต่ไม่สูตรอินทิเกรตผลคูณไม่มีสูตรอินทิเกรตผลหารไม่มีนะไม่มีเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆนะต้องดูให้ดีๆอ่ะดูตัวอย่างต่อไปเนาะถ้าเราใช้สูตรถูกเข้าใจสูตรได้ไม่มีปัญหาแน่นอนอ่ะตอนนี้ก็อยู่ในหน้าตาการคูณอีกแล้วนะฟังก์ชันนี้เขาบอกจงหาค่าของปริพันธ์ของ x มันไม่ใช่ x กำลัง4นะ x อย่างเดียวนะอันนี้เป็นรากที่4เป็นรากที่4ของของ x กำลัง2บวก3และ dx ให้สังเกตนะให้สังเกตอันนี้ไม่ใช่ x กำลัง4นะตัวคูณอยู่ในข้างนอกเนี่ยคือ4เนี่ยเป็นรากที่4นะเป็นรากที่4เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าอยู่ในรากที่4เนี่ยแปลงก่อนเนาะแปลงหน้าตาของมันก่อนก็อินทิเกรตของ xคูณกับรากที่4ของ x ยกกำลัง2บวก3แล้วก็ dx นะตัวนี้เราเขียนใหม่ก็เป็น x คูณอยู่กับ x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดรากที่4ก็กำลังคือ1ส่วน4นะรากที่ n กำลัง1ส่วน n นะรากที่4ก็กำลัง1ส่วน4นะแล้วก็ dx จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เรามี2ก้อนเหมือนกับตะกี้เลยนะนี่คือแปลงรากรากที่4ออกมาเป็นกำลังก่อนนะอยู่ในหน้าตาของการคูณคูณของ x x กับก้อนนี้ x กำลัง2บวก3นะทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน4ก้อนที่ยุ่งยากคือก้อนนี้แหละซึ่งก้อนนี้อยู่ในหน้าตาของ u กำลัง n
แสดงว่าอินทิเกรตที่เราจะใช้อินทิเกรต u กำลัง n แล้วต้องเป็น du ก็คือสูตรที่เราจะใช้นี่คือการเลือกสูตรอันนี้คือการเลือกสูตรแล้ว x ตัวนั้นคืออะไร x ก็เกินนะในตัวเกินถ้าเราใช้สูตรถูกเดี๋ยวมันจะหายไปเองถ้าดิฟ u ออกมาปุ๊บมันจะตัดกันหายไปเองนะทีนี้แต่สิ่งสำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญให้สังเกตอีกนิดนึงครับถ้าใครสังเกตนะตัวที่เป็น u เนี่ยเลขชี้กำลังของมันเนี่ยนะจะมากกว่าตัวที่ตัวเกินอยู่นะถ้าเป็นอันนี้ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือจะมากอยู่1นะอยู่1ส่วนใหญ่เนี่ยนะแต่ยกเว้นเสียว่ารูปของเลขยกกำลังที่มันเป็นยกกำลังเป็นเลขคู่อะไรพวกนั้นอันนั้นอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงมันมีอาจจะเป็นที่มันไม่ต่างกันเท่ากับ1ก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือต่างกันอยู่1นะอย่างตัวอย่างข้อนี้ u เป็นกำลัง2ตัวเกินกำลัง1ตัวอย่างข้างบนนะตัวอย่างข้างบนก่อนหน้านี้ u กำลัง3ตัวเกินกำลัง2เห็นมั้ยจะต่างกันอยู่ประมาณ1นะโดยส่วนใหญ่จะต่างกัน1นะแต่ถามว่ามีไหมที่ไม่ต่างกัน1มีนะมีทีนี้พอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บเราใช้สูตรนี้ได้หรือยังไม่ได้เนื่องจาก u ของเราคือ x กำลัง2บวก3แต่ d ของเราคือ dx ธรรมดาเพราะมันไม่ใช่ du มันยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เป็น du ก่อนทำยังไงให้เป็น du ก็เขียนให้เหมือน xu ของเราคือ x ยกกำลัง2บวก3นะทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน4อันนี้เขียนให้เหมือนก็คือ d ของ x ยกกำลัง2บวก3นะเขียนให้เหมือนเลยแต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมาหารก่อนแฟบนี่แล้วอะไรมาหารนะวิธีทำก็เขียนมุมนี้เลยขีดไม่หน่อยเอาอะไรเอาตัวนี้ไปดิฟเอาตัวที่เราขีดเส้นใต้มานั่นดิฟอะไรดิฟของ x ยกกำลัง2บวก3ทีนี้มันการดิฟมันต้องมีตัวแปรที่เทียบดิฟเทียบอะไรล่ะให้ดูตัวโจทย์มันเป็น d อะไรตัวนั้นคือตัวแปรที่เทียบมันเป็น dx ในแคล1ส่วนใหญ่ก็จะเป็น dx เนี่ยตัวแปรเดียวเนาะดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟ3ได้0เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะเอามาหารคือ 2x บวก0ก็ได้ 2x เอา 2x มาหารตัวแปรที่เป็นตัวเกินคือ x มันจะตัด x ได้นะตัว1ตัวส่วนเศษตัว1ตัวส่วนตัดได้แต่2ไม่มีตัวตัดไม่ใช่ปัญหาเพราะ2มันเป็นค่าคงที่มันเป็นตัวเลขพอมันเป็นตัวเลขหรือค่าคงที่ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะดึงออกไปได้นะดึงเอาค่าคงที่หรือดึงเอาตัวเลขออกไปได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ดึงมันออกมาเลยนะปึ๊บเราก็ดึงมันออกมาก็มันอยู่ที่ตัวส่วนเนาะมันก็กลายเป็นเศษส่วนเป็น1ส่วน2เพราะ2มันอยู่ที่ตัวส่วนถ้า2มันอยู่ที่ตัวเศษก็ดึงเอา2ไปมันดึงออกมาเป็นตัวคูณข้างหน้านะมันก็อยู่ที่ตัวเศษแต่อันนี้มันอยู่ที่ตัวส่วนก็ดึงออกมาที่ตัวส่วนอันนี้ข้างในก็จะเป็น x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน4นะอย่าลืมเศษ1ส่วน4 dx ยกกำลัง2บวก3เข้าสูตรแล้วเห็นไหมเข้าสูตรอะไรเข้าสูตร u กำลัง n du เนี่ย u ที่วงเล็บสีแดงเนี่ยแล้ว du ยัง du แล้วเหมือนเลยนะในวงเล็บเนี่ยเหมือนกันแสดงว่ามันเข้าสูตรอินทิเกรต u กำลัง n du แล้วข้อนี้แต่อันนี้มันยังไม่เป็นนะมันยังใช้ไม่ได้ทำให้เป็นก่อนแต่นี่มันเป็นแล้วพอมันเป็นแล้วเราก็ตอบตามสูตรสูตรเขาบอกว่า u กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1นะแต่เราต้องรู้ว่า u ของเราคืออะไรนะ1ส่วน2คูณกับ u ของเราคือ x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน4 n คือ1ส่วน4แล้วบวก1นะอย่าลืมอันนี้ก็จะเป็นส่วน4แล้วบวก1แล้วค่อยบวก4นะสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือการบวกลบเศษส่วนต้องระวังโอกาสพลาดมีสูงนะโอกาสพลาดมีสูงเพราะฉะนั้นการบวกลบเศษส่วนสำคัญ1ส่วน4บวก1ทำส่วนให้เท่ากันก็เป็น1ส่วน4บวก4ส่วน4นะมันก็คือ5ส่วน4นั่นเองเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังของเรามันเป็น5ส่วน4เวลาตอบปุ๊บต้องดูให้ดีๆนะอันนี้ก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ x
ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยก

กำลังห้าส่วนสี่ตัวส่วนก็เป็นห้าส่วนสี่เพราะสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เราต้องดูก็คือเลขชี้กำลังเท่าไหร่ตัวส่วนจะเท่านั้นนะยกเว้นแต่ว่าตัวส่วนมันมีตัวส่วนอยู่แล้วต้องเอาไปคูณนะเอาเลขชี้กำลังที่ได้เอาไปคูณสมมติมันมีส่วน3ของมันอยู่แล้วก็ต้องเอาไปคูณกับ3ด้วยนะนะแล้วบวก4อันนี้พอได้อย่างนี้ปั๊บกับเศษเป็นส่วนนะกับเศษเป็นส่วนไอ้ตัวนี้กลายเป็น4ก็กลับขึ้นไปข้างบน2กับ5คูณกันก็เป็น10ที่จริงตัดทอนก่อนก็ได้เนาะแต่ไม่ถ้าไม่ตัดทอนก็ได้อย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็น x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วน4แล้วก็บวก4แต่นี่ตัดทอนได้นะตัดทอนได้เพราะเอาไม่2ตัดได้เนาะ2 1 2 2 4 2 5 10เพราะฉะนั้นเป็น2ส่วน5เพราะคำตอบของเราก็ได้เท่ากับเศษ2ส่วน5ของ x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วน4และบวก4อันนี้คือปริพันธ์นะของฟังก์ชัน x ใช่ไหมคูณกับรากที่4ของ x กำลัง2บวก3 dx นะอันนี้เขาเรียกว่าการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของสูตร u กำลัง n นะเพราะถ้าหากเราเห็นฟังก์ชันเหล่านี้บางคนเห็นหน้าตาฟังก์ชันเห็นตัวรากที่3รากที่4พวกนี้ไม่คิดต่อแล้วนะมีนักศึกษาบางคนไม่เอาแล้วคิดว่ามันยากนะทั้งที่บางทีมันไม่ได้ยากหรอกถ้าเราไปแปลงดีๆมันไม่ยากถ้าเราเข้าใจฟังก์ชันมันไม่ยากนะไปดูดีๆว่าในสูตรโดยปกติถ้าสูตรปริพันธ์โดยใช้สูตรได้เนี่ยมันง่ายกว่าปริพันธ์ที่ใช้สูตรไม่ได้คือพวกเทคนิคอินทิเกรตนะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องเจออยู่แล้วว่าถ้าบางฟังก์ชันที่มันอินทิเกรตใช้สูตรไม่ได้เราต้องใช้วิธีไหนมันมีหลายวิธีนะเทคนิคอินทิเกรตมาช่วยด้วยเนาะหรือบางฟังก์ชันเทคนิคอินทิเกรตก็ช่วยไม่ได้อันนั้นต้องใช้การประมาณค่าในทางวิศวะนะในทางวิศวะก็ประมาณค่าเอาอันนั้นไม่มีเทคนิคหลายวิธีนะแต่อันนี้คือโดยปกติแล้วถ้าเป็นแคลคูลัสพวกนี้ฟังก์ชันพวกนี้เราก็อินทิเกรตโดยใช้สูตรได้ในหน้าตานี้เหมือนกันอยู่ในรูปของการหารเป็นเศษส่วนใช่ไหมเป็นเศษส่วนอยู่รูปของเศษส่วนเนี่ยถามว่าเศษส่วนปุ๊บอินทิเกรตผลหารมีไหมไม่มีเนาะนะอินทิเกรตการหารเนี่ยสูตรอินทิเกรตหารอินทิเกรตคูณไม่มีนะไม่มีเพราะอย่างที่บอกเวลาที่เราจะอินทิเกรตพวกนี้เราหาตัวยุ่งยากให้เจอตัวไหนยุ่งยากกว่ากันระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนอย่างนี้นะแต่ต้องจัดรูปก่อนนะต้องจัดรูปก่อนบางคนเห็นตัวเนี้ยยุ่งยากแต่อยู่ที่ตัวส่วนนะพอตัวส่วนปุ๊บอ้าวใช้อะไรนะใช้สูตรไม่ถูกเป็น1ส่วน u อะไรอย่างงี้ไม่ได้นะต้องดูให้ดีๆนะการจะใช้1ส่วน u หรือ u กําลัง n ต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะอย่างข้อนี้บอกว่าอินทิเกรต x ลบ3ส่วนด้วยรากที่2อันนี้รากที่2นะของ x ยกกําลัง2ลบ 6x แล้วก็ dx นะข้อนี้ถ้าเราจัดรูปใหม่คราวนี้เราบอกอินทิเกรตของ x ลบ3ส่วนด้วยอันนี้คือ x ยกกำลัง2ลบ 6x ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2เนาะแล้วก็ dx พอกำลัง1ส่วน2ถ้าเอาขึ้นไปข้างบนมันเป็นกำลังลบ1ส่วน2เราก็เขียนหน้าตาใหม่เป็นอินทิเกรตของ x ลบ3อันนี้ก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งเป็น x ยกกำลัง2ลบ 6xทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน2แล้วก็ dx คือพอเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยเราจะเห็นแล้วว่าตัวก้อนไหนยุ่งยากกว่ากันก้อนที่ยุ่งยากก็คือ x กำลัง2ลบ 6x เนี่ยเพราะมันยกกำลังลบ1ส่วน2ด้วยซึ่งมันจะเข้าสูตร u กำลัง n เราจะไปใช้สูตรนี้แต่ถามว่าใช้ได้หรือยังยังใช้ไม่ได้เนื่องจากมันจะเป็น dx u มันไม่ได้เป็น du u คืออันนี้u คืออันนี้แต่ตรงนี้มันเป็น dx อยู่พอมันเป็น dx อยู่มันยังใช้ไม่ได้จะใช้ได้ทำยังไงล่ะเราต้องจัดรูปก่อนจัดรูปสูตรก่อนเพราะตามสูตรของเขาคือ u กำลัง n ต้อง du นะ u

กำลังอินต้องรีวิวทำยังไงให้เป็นรีวิวก็เขียนให้เหมือนนั่นแหละเนาะเขียนให้เหมือนนั่นแหละเพราะฉะนั้นข้อนี้เราบอกว่าเท่ากับอินทิเกรตของ x ลบ3u ของเราคือ x ยกกำลัง2ลบ 6x ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน2มันจะต้องเป็น du u คือตัวนี้ขอเป็นวงเล็บสีแดงนะวงเล็บสีแดงนี่คือ u นะนี่ก้อนนี้ปุ๊บเพราะวงเล็บสีแดงคือ u u คืออะไร u ก็คือเขียนให้เหมือนเลยเป็น x ยกกำลัง2ลบ 6x แต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บให้หาตัวมาหารทันทีเอาอะไรมาหารล่ะนี่แหละสิ่งสำคัญเราต้องเอาก้อนนี้แหละตัวที่เราขีดเส้นใต้เนี่ยมาดิฟเอามาดิฟฝั่งนี้นะมาดิฟฝั่งนี้ปุ๊บเขียนเลยแฟบตรงนี้เลยดิฟอะไรนะแล้วก็ดิฟ x ยกกำลัง2ลบ 6x ดิฟเทียบอะไรก็ทิปเทียบ x นะดิฟ x กำลัง2ได้อะไรได้ 2x ดิฟ 6x ได้ลบ6อ้าวปัญหาเกิดถ้าเราบอกว่าเราเอา 2x ลบ6มาปุ๊บหน้าตาไม่เหมือนนะในเมื่อหน้าตาไม่เหมือนเราจัดรูปให้เหมือนก่อนนะทำได้นะทำยังไงจะสังเกตเห็นว่าระหว่าง 2x กับ6ตัวนี้มันมีตัวร่วมเขาเรียกดึงตัวร่วมเราดึงเอาอะไรออกเราดึงเอา2ออก2คูณ x ได้ 2x 2คูณอะไรได้6 2คูณ3ได้6เห็นไหมเพราะตัวที่เราจะเอาไปหารคือเอาตัวนี้เนี่ยตัวนี้เพราะการดึงตัวร่วมต้องดูให้ดีๆเนาะเอาตัวเนี้ยนะไม่ใช่เอา 2x ลบ 6ไปหารนั่นคือตัวเดียวนั่นแหละแต่ว่าเราดึงตัวร่วมก่อนเพื่อให้หน้าตามันเหมือนกันก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้คือ2คูณกับ x ลบ3นี่จะสังเกตเห็นว่าตัวเศษมี x ลบ3ในวงเล็บนั่นน่ะนะวงเล็บนี้ตัวส่วนมี x ลบ3นะในเมื่อตัวเศษมี x ลบ3ตัวส่วนมี x ลบ3ตัดกันได้ไหมตัดกันได้นะตัดกันได้เราก็ตัดเลยนะตัดเลยนี่ตัดเลยแต่2ไม่มีตัวตัดนะอย่าลืมนะ2ไม่มีตัวตัด2ตัวนี้ดึงออกไปได้ไหมนะ2ดึงออกไปได้เพราะ2เป็นค่าคงที่เราก็ดึงเอา2ออกมาฟองออกมาเลย2เป็นตัวส่วนก็เป็น1ส่วน2นะ1ส่วน2อันนี้ก็อินทิเกรตของวงเล็บ x ยกกำลัง2ลบ 6x อันนี้มันตัดไปแล้วเนาะยกกำลังลบ1ส่วน2 d ของ x ยกกำลัง2ลบ 6x ตัว u ของเราคือตัว x กำลัง2ลบ 6x นี่แหละมันอยู่ในหน้าตาของ u ยกกำลัง n du แล้ว n ของเราคือลบ1ส่วน2เนี่ยเข้าอินทิเกรต u กำลัง n du แล้วเนี่ยเหมือนแล้วได้แล้วพอได้แล้วอย่างนี้ปุ๊บเราก็แทนค่าตามสูตรเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น u กำลัง n ลบu กำลัง n du เนี่ยมันจะได้เป็น u กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1 1ส่วน2ตัวนี้เป็นตัวคูณอยู่ข้างนอกปุ๊บคูณกับอะไร u ของเราคือ x ยกกำลัง2ลบ 6x ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน2อย่าลืมว่าบวก1นะอย่าลืมบวก1ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยลบ1ส่วน2ลบบวก1และมอบวก4นี่ลบบวก4สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการบวกลบเศษส่วนบวกลบให้ถูกต้องดูให้ดีๆบางคนลบ1ส่วน2บวก1ได้3ส่วน2เงี้ยผิดทันทีนะต้องระวังนะต้องระวังลบ1ส่วน2บวก1ทำส่วนให้เท่ากันนะทำส่วนเท่ากันก็เป็นลบ1ส่วน2บวก2ส่วน2ส่วนเท่ากันแล้วนำเศษมาบวกลบกันลบ1บวก2ก็เหลือ1ส่วน2นะมันได้1ส่วน2เพราะฉะนั้นเราบวกลบเศษส่วนออกมาแล้วได้1ส่วน2เราจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับx ยกกำลัง2ลบ 6x ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย1ส่วน2เลขชี้กำลังเท่าไหร่ตัวส่วนเท่านั้นแหละนะบวกกันออกมาปุ๊บเขียนได้เลยเนาะแต่สิ่งสำคัญตรงนี้เห็นไหมใครเห็นอันนี้คือกับเศษเป็นส่วน2กับ2ก็ได้อันนี้คือ1 2หาร1 2ก็เลยก็ได้นะอย่างนี้ตัดเลยก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมมันตาเหมือนกันใช่ไหมตัวเศษตัวส่วนนะหรือถ้าหากใครกลัวงงก็กับเศษส่วนกันก็ได้มันจะกลายเป็น2ส่วน2เนี่ยมันกลายเป็น2ส่วน2มันก็คือ1

คูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ x ยกกำลังสองลบ 6x ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสองแล้วบวก4 2ตัด2หายไปเหลือ1เหลืออะไรเหลือ x ยกกำลังสองลบ 6x ทั้งหมด

หน้าตาเดิมก็ได้เพราะให้เราเห็นว่า x ตัวนี้ไอตัวเนี้ย u ตัวเนี้ยยกกำลังเศษหนึ่งสองเศษหนึ่งสองก็คือรูทนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่บอกว่าอินทิเกรตของวงเล็บ x ลบสามส่วนด้วยรากที่สองของ x กำลังสองลบ 6x เนี่ย dx ตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับรูทหรือรากที่สองของ x ยกกำลังสองลบ 6x และบวก4นะอันนี้คือคำตอบอันนี้คือเขียนกลับไปเป็นรากที่เพราะการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปหน้าตาของ u กำลัง n ต้องดูให้ดีๆนะต้องดูให้ดีๆตัวไหนคือ u จัดรูปให้ดีๆนะตัวไหนคือ u อย่างที่บอกถ้าหาก n ของเราไม่เป็นลบ1เราจะใช้ u กำลัง n ได้หมดแต่ถ้า n เป็นลบ1เมื่อไหร่ใช้ไม่ได้เพราะอย่างตัวอย่างที่3 n เป็นลบ1ส่วน2ตัวอย่างที่2 n เป็น1ส่วน4ตัวอย่างที่1 n เป็น4เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้า n เป็นลบ1ตัวเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะต้องไปใช้สูตรอื่นแต่3ข้อเนี้ย n ไม่ได้เป็นลบ1เลยนะ n เป็น1ส่วน4บ้าง n เป็นลบ1ส่วน2บ้าง n เป็นกำลัง4บ้างเนาะอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันทีนี้ในตัวอย่างต่อไปข้อนี้สังเกตว่า u ของเราเห็นไหมเห็น u ไหมตัวแปรตัวนี้เขาใช้เป็น du บางคนบอกโอ้ u ในสูตรกับตัวนี้คนละตัวนะอันนี้มันเป็นตัวแปรแล้วนะสูตรแต่ละอันเนี่ยถ้าเป็น u ก็ตามจะใช้ x หรือใช้ u ใช้ y อะไรได้หมดเลยอาจจะเป็น y ก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูให้ดีๆเขาใช้ตัวแปรเป็นตัวแปร u นะไม่ใช่เป็นตัวแปร x ละนะไม่ใช่เป็นตัวแปร x ละเราเจอฟังก์ชันตัวแปรเดียวส่วนใหญ่จะเป็นตัวแปร x นะหรือบางทีเจอเป็นตัวแปร y มานะแต่อันนี้เขาใช้เป็นตัวแปร u นะใช้ตัวแปรอะไรก็ได้ในแผนสูตรความหมายเหมือนกันหมดแต่เราต้องมองให้ออกว่าตัวแปรที่เราเทียบคืออะไรนะมองให้เป็นเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าเฮ้ยต้องเป็น x เท่านั้นไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นตัวแปรอื่นก็ได้ข้อนี้จากโจทย์ที่เขาให้มาเขาอินทิเกรตของ 3u ยกกำลัง2บวก 6u ส่วนด้วยวงเล็บตัวนี้เลยว่า x ยกกำลังเอ้ยไม่ใช่ x นะเราถนัดแต่ x เราจะเขียนเป็น x อย่างเดียวก็ไม่ได้ไหนเป็น u นะเป็น u ยกกำลัง3บวก 3u กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง3 du พอได้อย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเอากำลังตัวนี้จากกำลังข้างล่างเป็นบวกก็ขึ้นไปเป็นลบก็อินทิเกรตของวงเล็บอันนี้ต้องวงเล็บให้มันด้วยนะ 3u กำลัง2เป็นก้อนเดียวกันนะบวกกับ 6u พอเราเอาก้อนนี้ขึ้นมาทั้งก้อนมาเป็นการคูณนะเป็นการคูณของ u ยกกำลัง3บวก 3u กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ3นะอย่าลืมเอาขึ้นมาข้างบนต้องเป็นลบอันนี้เป็นดีอยู่ทีนี้เราก็หาตัวยุ่งยากนะตัวไหนที่ยุ่งยากในระหว่าง 3u กำลัง2บวก 6u กับ u ยกกำลัง3ลบไอบวก 3u กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ3เพราะก้อนนี้ยุ่งยากก้อนนี้ยุ่งยากนะหาสูตรให้กับก้อนนี้อยู่ในหน้าตาของเลขยกกำลังก็คือ u กำลัง n เพราะสูตรที่เราจะใช้สูตรนี้แหละเลือกสูตรให้ถูกก่อนอินทิเกรต u กำลัง n du ถามว่าตอนนี้ใช้ได้หรือยังไม่ได้เพราะตอนนี้เป็นแค่ du u ของเราคือวงเล็บทั้งก้อนเลยสีแดงนั่นนะเพราะทำยังไงให้เป็น du ก็เขียนให้เหมือนนะเขียนให้เหมือนนะเราก็เขียนเลยเท่ากับอินทิเกรต 3u กำลัง2บวก 6u คูณกับ u ยกกำลัง3บวกกับ 3u กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ3 du u ก็คือ u กำลัง3บวก 3u กำลัง2ลบ4เห็นไหมต้องแยกให้ออกว่าระหว่าง u ในแผ่นสูตรกับ u ในโจทย์ข้อนี้ u ในแผ่นสูตรคือ u ตัวใหญ่แต่ u ในตัวอย่างนี้มันเป็นตัวแปรธรรมดาเป็นตัวแปร u ธรรมดานะเหมือนเป็นตัวแปร x ทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเราต้องมองให้ออกข้อนี้

นะข้อนี้พอเราได้อย่างนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยนะเราได้ออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บเราต้องหาตัวมาหารเนี่ยต้องหาตัวมาหารเฟิร์บแล้วเอาอะไรมาหารเอาตัวนี้แหละไปดิฟนะเอาไปดิฟนะเราก็มาดิฟฝั่งทางซ้ายมือนี่แหละนะกรอบให้มันหน่อยเพราะเป็นการแยกส่วนกันเนาะแยกส่วนกันนะใครที่อินดิเกตเป็นเนี่ยดิฟเป็นด้วยนะนะเพราะฉะนั้นมันต้องดิฟอยู่อะยังไงก็ต้องดิฟอยู่มันสิ่งสำคัญคือถ้าคนไหนที่บอกว่าโหผมดิฟไม่เป็นเลยไปลองฝึกอินดิเกตก็ได้เพราะอินดิเกตต้องใช้ดิฟต้องใช้อนุพันธ์อยู่นะเพราะฉะนั้นดิฟตัวไหนก็ดิฟอยู่กำลัง3บวกกับ3 u กำลัง2ลบ4อย่าลืมว่าดิฟเทียบอะไรบางคนเห็นเป็นตัวแปร x ดิฟเทียบ xแป๊บอย่างนี้เลยไม่ได้นะไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ได้เพราะเราคุ้นเคยกับตัวแปร x อย่างที่บอกข้อนี้เขาไม่ได้ใช้ตัวแปร x โจทย์เขาเขียนด้วยอะไรโจทย์ที่เขาใช้ตัวแปร u เห็นไหมตัวแปร u เวลาดิฟเราต้องดิฟเทียบ u นะเราต้องดิฟเทียบ u เพราะดิฟเทียบ u ที่จริงมันก็เหมือนกับ x นั่นแหละนะดิฟ u กำลัง3มันจะได้3 u กำลัง2เห็นไหมดิฟนะดิฟ u กำลัง3นะเพราะตอนนี้มันไม่ใช่ตัวแปร x แล้วนะมันเป็นตัวแปร u นะตัวที่แพร่เทียบนะดิฟ u กำลัง3ได้3 u ก็ยกกำลัง2บวกกับดิฟ3 u กำลัง2 3 2 6ก็ได้เป็น6 u ดิฟ4ได้อะไรได้0เห็นไหมดิฟค่าคงที่ได้0อินดิเกต0ได้ค่าคงที่มันจะกลับกันนะอันนี้คือดิฟคืออนุพันธ์นะอนุพันธ์ดิฟค่าคงที่4เป็นค่าคงที่เห็นไหมดิฟ4ก็ได้0ดิฟ5ก็ได้0ดิฟ1ก็ได้0ดิฟ0ก็ได้0เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้ออกมาเป็น 3u กำลัง2บวก 6u เอาตัวนี้แหละไปหารก็คือ 3u ยกกำลัง2บวก 6u ปึ๊บเราเห็นตัวเกินที่เราไม่ได้ทำอะไรมันไหมเราปล่อยมันไว้เฉยๆเนี่ยตัวเกินนี่คือ3 u กำลัง2เนี่ยปึ๊บบวก6 u เนี่ยมันมีตัวเศษตัวส่วนมันตัดกันได้นะข้อนี้เหมือนกันเป๊ะเลยไม่มีค่าคงที่ด้วยนะไม่มีค่าคงที่ก็ไม่ต้องดึงค่าคงที่ออกนะเพราะมันเหมือนกันตัดกันหมดเลยนะมันตัดกันหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะเหลือเฉพาะอะไรข้อนี้มันจะเหลือเฉพาะอินทิเกรต u ยกกำลัง3บวก3 u กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ3 d u กำลัง3บวก3 u กำลัง2ลบ4ข้อนี้เข้าสูตร u กำลัง n d u แล้วเห็นไหมเข้ามาเป๊ะเลยนี่นี่เป๊ะเลยปุ๊บนี่เห็นไหมเข้าสูตรอินทิเกรตเนี่ยนะอินทิเกรต u กำลัง n d u แล้วปุ๊บนะตอนนี้ u ของเราก็คือวงเล็บสีแดงนั่นแหละ u กำลัง n n คือลบ3นะแล้วก็ du เป็นแล้วพอเป็นแล้วอย่างนี้ปุ๊บใช้สูตรได้ทันทีนะเราก็ไปใช้สูตรได้เลยข้อนี้ปุ๊บเราจะได้ว่า u ของเราคือก้อนนี้ก็เป็น u กำลัง3บวก3 u กำลัง2ลบ4ยกกำลัง n บวก1ก็เป็นลบ3บวก1ที่จริงถ้าใครบวกลบในใจได้ก็บวกลบได้เลยแต่ในเวลาทำข้อสอบแนะนำว่าให้เขียนดีกว่าลบ3แล้วบวก1เนี่ยเพราะถ้าเป็นจำนวนลบจำนวนบวกพวกเนี้ยเราบวกในใจปุ๊บบวกผิดก็ผิดเลยต้องระวังนะอันนี้เป็นลบ3บวก1แล้วค่อยบวก4ถ้าเห็นอย่างเราเขียนอย่างเงี้ยเวลาที่เราเช็คหรือตรวจคำตอบอีกทีหนึ่งเราจะได้ถูกดูว่าที่เราเขียนว่าถูกหรือผิดบางคนเขียนไปเลยลบ3บวก1ได้ลบ4นะผิดก็ผิดเลยนะผิดก็ผิดเลยต้องระวังนะพอเขียนเป็นลบ4ก็ลบ4ส่วนลบ4อย่างเงี้ยผิดเลยนะเพราะข้อนี้พอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเราจะได้นี้ถูกว่าอ๋อลบ3บวก1มันเหลือลบ2ก็เป็น u ยกกำลัง3บวก3 u กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ2ในเมื่อเลขชี้กำลังเป็นลบ2ตัวส่วนก็เป็นลบ2แล้วบวก4นะข้อนี้เราจะเอามาเขียนไว้ข้างล่างหรือจะเขียนไว้อย่างนี้ก็ได้นะ
แต่ข้อนี้บวกหารลบได้ลบเนาะบวกหารลบก็ได้เป็นลบลบของ u กำลัง3บวก3 u กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ2ส่วน2แล้วบวก4หรือใครจะตอบแบบนี้ให้เลขชี้กำลังเป็นบวกทั้งหมดก็ไม่มีปัญหาอันนี้จะตอบว่าเท่ากับอันนี้ข้างบนจะกลายเป็นลบ1นะถ้าลงมาข้างล่างข้างบนจะเป็นลบ1ส่วนด้วยอะไรมันมี2อยู่ข้างหน้า2อยู่ข้างหน้าคูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ u ยกกำลัง3บวก3 u กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วบวก4ข้อนี้ห้ามเอา2คูณเข้าไปนะบางคนบอกเอา2คูณเข้าไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บผิดห้ามทำห้ามทำเหตุผลที่ห้ามทำเพราะอะไรเพราะไอ้ตัววงเล็บตัวนี้เนี่ยตัว u ในวงเล็บเนี่ยมันไม่ได้กำลัง1ถ้ามันเป็นกำลัง1อย่างเงี้ยปึ๊บไม่มีอย่างเงี้ยเอา2คูณเข้าไปกระจายเข้าไปได้เลยแต่ถ้ามันเป็นกำลังอื่นที่ไม่ใช่เลขกำลัง1ในตอนนี้เป็นกำลัง2ถ้าอยากคูณเข้าไปต้องกระจายกำลัง2เข้าไปก่อนกำลัง2สมบูรณ์ก่อนนะต้องเอาไปคูณกัน2ตัวก่อนคือให้เหลือแต่กำลัง1ก่อนแล้วค่อยคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องทำอะไรนะห้ามคูณเข้าไปแค่นั้นเองนะอันนี้คือข้อควรระวังที่เห็นเจอบ่อยๆปุ๊บเห็นบางคนเห็น2คูณอยู่ข้างหน้าเอา2คูณไป u กำลัง3เลยอย่างเงี้ยน่ะผิดนะผิดต้องระวังไม่ใช่ว่าจะคูณได้หมดยิ่งถ้าเป็นรูทเป็นอะไรต่างๆนี้ด้วยนะถ้ามันเป็นกำลัง1อ่ะคูณได้แต่ถ้าไม่ใช่กำลัง1คูณไม่ได้ทีนี้มาเป็นข้อนี้บ้างละข้อนี้ทำยังไงดีนะข้อนี้มีก้อนเดียวเลยนะข้อนี้มีก้อนเดียวเลยก้อนนี้คืออะไรคือ x กำลัง4บวก 3x กำลัง2โอ้แล้วทีนี้จะทำยังไงดีอ่ะนะข้อนี้จะทำยังไงดีอ่ะข้อนี้ต้องระวังนะนี่เราจัดรูปได้บางคนบอกโอ้โหมีสูตรไหนให้ใช้ได้บ้างบางคนก็รีบไปแปลงเลยเป็นแบบนี้เฟิร์บบอกว่าเป็นx ยกกำลัง4บวก 3x กำลัง2ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะอันนี้นะ1ส่วน2ปุ๊บหาสูตรเลยปุ๊บแล้วเอา u ดิฟ u สมมุตินะสมมุติปุ๊บแบบนี้แล้วดี u คือ x กำลัง4บวก 3x กำลัง2ปุ๊บดิฟออกมาปุ๊บอะไรอ่ะดิฟนี้ได้ 4x กำลัง3บวก 6x อ้าวแล้วมันมี 4x กำลัง3บวก 6x ให้เราตัดไหมอันนี้ต้องระวังไม่ได้นะไม่ได้แล้วเราจะจัดข้อนี้ยังไงนะข้อนี้จะทำยังไงวิธีการดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆข้อนี้บอกว่าจากโจทย์ก็คืออินทิเกรตรูท x กำลัง4บวก3กำลัง2 dx ข้อนี้เราเห็นในรูทไหมในรูทมันมีตัวเหมือนเขาเรียกตัวร่วมเราดึงตัวเหมือนหรือตัวร่วมออกมาก่อนนะเราจะได้เราแยกออกมาปุ๊บเป็นแบบนี้ก็คืออินทิเกรตรูทตัวนี้เลยฟาบดึงออกมาดึงอะไร x กำลัง2ออกมาปุ๊บข้างในวงเล็บจาก x กำลัง4จะเหลือ x กำลัง2ดึงตัวร่วมเนี่ยเพราะ x กำลัง2คูณ x กำลัง2ไม่ได้ x กำลัง4บวกกับ3เห็นนะแล้วค่อย dx อันนี้เขาเรียกดึงตัวร่วมพอเราดึงตัวร่วมได้อย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นนะมันก็จะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นพอดึงตัวร่วมออกมาอย่างงี้ปั๊บรากที่2กับกําลัง2ปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยเอาออกจากเครื่องหมายรูทได้เลยตัวนี้นะฟับเนี่ยออกจากเครื่องหมายรูทเหมือนกัน2ตัวออกมาได้1ตัวเพราะฉะนั้น x ยกกําลัง2ออกมาปุ๊บก็เหลือ x นะออกจากรากที่2ก็เหลือ x เพราะฉะนั้นอินทิเกรต x เอาออกมาข้างในก็จะเหลือรูทของ x กําลัง2บวก3 dxดูหน้าตาง่ายขึ้นนะดูง่ายขึ้นข้อนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บอ่ะง่ายละก็จัดไอ้รากที่2ตัวนั้นน่ะให้เป็นกำลังเศษ1ส่วน2ซะเหมือนกันเลยทำให้เป็นเศษ1 2ก็ยังได้เท่ากับอินทิเกรต x ตัวนี้ก็จะเป็น x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2แล้วก็ dx ตัวยุ่งยากที่เราเจอก็คือ x กำลัง2บวก3ซึ่งมันอยู่ในหน้าตาของอินทิเกรต u กำลัง n du แน่ๆนะ u กำลัง n du แน่ๆเพราะถามว่าตอนนี้มันเป็นหรือยังมันยังไม่เป็นมันยังใช้ไม่ได้นะมันยังใช้ไม่ได้เพราะนี่เห็นไหม
u คือวงเล็บสีแดงนี่คือ x กำลัง2บวก3แต่ d ของเรามันไม่ใช่ d u มันเป็น dx มันไม่เหมือนยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้นะยังใช้สูตรนี้ไม่ได้นะยังใช้ไม่ได้จะใช้สูตรนี้ได้เมื่อไหร่ก็ทำให้เหมือนสินะทำให้เหมือนก่อนผลข้อนี้ทำให้เหมือนทำยังไงฟาบนี่เลยอินทิเกรต x คือตัวเกินยุ่งแล้วคือ x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2อยากให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนเลยก็เป็น x ยกกำลัง2บวก3นะเขียนให้เหมือนเลยเหมือน u เลยนะ u คือวงเล็บสีแดงนี่นะอยากให้เหมือน u ก็เขียนเป็นวงเล็บสีแดงนี่เลยเหมือนเลยแต่พอเขียนเหมือนเสร็จปั๊บหาตัวมาหารเลยหาตัวมาหารเลยเอาอะไรมาหารเอาตัวนี้แหละไปดิฟทางซ้ายมือเลยนะกรอบไว้เลยแฟบฝั่งนี้ดิฟทางซ้ายมือเนี่ยดิฟอะไรดิฟ x ยกกำลัง2บวก3ดิฟเทียบอะไรดูตัวแปรที่เทียบที่โจทย์เป็น dx นี่ dx นี่ดิฟเทียบ x นะเพราะเป็นตอนนี้เป็นตัวแปร x นะดิฟเทียบ x ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟ3ได้0เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะไปหารคือ 2x เอา 2x ตัวนี้เรามาหารนี่ 2x มาหารพอ 2x มาหาร x เห็นไหมตัว x ตัวเศษกับ x ตัวส่วนที่เป็นตัวเกินนะที่เป็นตัวเกิน x กับ x ตัดกันได้นะ x ตัด x แฟบแฟบนี่ตัดเลย2ไม่มีตัวตัดแต่2เนี่ยคือค่าคงที่หรือตัวเลขนะเป็นค่าคงที่หรือเป็นตัวเลขค่าคงที่หรือตัวเลขเนี่ยสามารถดึงเอาออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ได้นะเครื่องจริงดิฟก็อึงออกได้เป็นค่าคงที่เนาะในสุดดิฟก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นปริพันธ์ก็ดึงออกมาได้เป็น1ส่วน2มันอยู่ที่ตัวส่วนข้างในก็เลยอินทิเกรตของอะไร x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2 d x ยกกำลัง2บวก3ปึ๊บแบบนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บมันเข้าสูตรอินทิเกรต u กำลัง n หรือยังนี่นะเข้าแล้วอินทิเกรต u กำลัง n du แล้วนี่เข้าแล้วพอเข้าสูตร u กำลัง n du แล้วปุ๊บก็เขียนตามสูตรของ u กำลัง n du ได้เลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยนะเราก็เขียนเลยเท่ากับ1ส่วน2คูณกับตัวนี้ก็กลายเป็น x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2บวก1อย่าลืมนะเป็นเศษส่วนหรือลบเนี่ยแค่เขียนอย่างนี้ดีกว่า1ส่วน2บวก1อย่าเพิ่งบวกในใจบวกในใจมีโอกาสพลาดสูงนะเพราะฉะนั้นพอเราเขียนอย่างนี้เป็น1ส่วน2บวก1เราก็มาคิดข้างๆเนี่ย1ส่วน2บวก1เท่ากับทำส่วนให้เท่ากัน1ส่วน2บวก2ส่วน2มันก็คือ3ส่วน2นะเพราะฉะนั้นนะเราก็จะได้คำตอบตัวนี้ออกมาเป็นเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2ส่วนด้วย3ส่วน2แล้วก็บวก4นะกับเศษเป็นส่วนปึ๊บ2ที่จริง2ต่อ2เนี่ยตัดกันได้นะเห็นไหม2ตัว1ตัวเศษตัวส่วนใช่ไหมตัดได้เนี่ยนะ2ตัวนี้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกับ3ได้นะนะตัวเนี้ยมันอยู่ตำแหน่งตัวส่วนเหมือนกันนะแสดงว่า2ตัวนี้อยู่คนละตำแหน่งกันในเมื่อคุณอยู่คนละตำแหน่งกันตัดกันได้เลยนะเราจะตัดอย่างนี้ก็ได้เนาะตัดอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าหากกลัวพลาดกับเศษเป็นส่วนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะกับเศษเป็นส่วนอันนี้ก็จะกลายเป็น2ส่วน6ใช่ไหม2ส่วน6เพราะกลับขึ้นไปเป็นตัวเศษเพราะ3กับ2คูณกันได้6อันนี้ก็เป็น x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2แล้วบวก4แต่2กับ6ตัดกันได้นะมันทอนให้เป็นอย่างต่ำได้นะ2 1 2 2 3 6นะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ในข้อนี้เราจะได้ว่ามันคือ x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2ส่วนด้วย3แล้วบวก4เพราะ1คูณตัวเศษตัวนี้ก็ได้ตัวเศษนี้ใช่ไหมเพราะข้อนี้คืออินทิเกรตเห็นไหมหน้าตาของมันคือรากที่2ของ x กำลัง4บวก 3x กำลัง2 dx นะถ้าเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราไปใช้สูตรหาสูตรให้มันเลยเนี่ยลำบากนะเราต้องดูให้ดีๆว่า
มันเข้ากับส่วนไหน

บ้างเพราะการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไม่ได้บอกว่าโอ้มันมาหน้าตาไหนทําเป็นหน้าตานั้นข้อนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นข้อนี้ต้องจัดรูปก่อนใช่ไหมจัดรูปก่อนดึงตัวร่วมก่อนแล้วเอาออกจากรากที่2ก่อนเพื่อจะได้เห็นหน้าตาของเป็น U กําลัง N เพราะฉะนั้นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรนักศึกษาต้องเอาไปฝึกนะไปฝึกดูว่าโจทย์มันเป็นยังไงมันสามารถพลิกได้หลายแบบทั้งที่เป็น U กําลัง N เหมือนกันนะถ้าเราเลือกสูตรถูกนะในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเลือกสูตรถูกมันไม่ใช่เรื่องยากละมันไม่ใช่เรื่องยากเลือกสูตรถูกมันจะทําได้ทันทีเนาะมันจะง่ายสําหรับการหาปริพันธ์แต่ถ้าหากเราเลือกสูตรผิดตั้งแต่แรกนะอันนั้นคือปัญหาเพราะสูตรในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ยนะคือสูตรพวกนี้เราต้องไปดูให้ดีๆในแผ่นสูตรเขาเขียนเป็นกลางๆมาว่า u คืออะไรนะa คืออะไร v คืออะไรเนาะเราต้องไปดูให้ดีๆนะเพราะ a c n พวกนี้คือค่าคงที่หรือตัวเลขถ้าเป็น u v w พวกนี้คือตัวแปรนะตัวแปรห้ามดึงออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ตัวเลขเท่านั้นที่ดึงออกได้นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเอาไปทบทวนและทําแบบฝึกหัดเยอะๆนะในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําแบบฝึกหัดเยอะๆใช้สูตรให้คล่องให้เป็นนะปริพันธ์ของฟังก์ชันไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นวันนี้ในการบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะพีชคณิตนะซึ่งจะเน้นในสูตรของ u กำลัง n อย่าลืมนะ u กำลัง n n ต้องไม่เป็นลบ1มีข้อแม้ว่า n ต้องไม่เป็นลบ1ถ้า n เป็นลบ1ใช้สูตรนี้ไม่ได้ต้องไปใช้สูตรอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้า n ไม่ใช่ลบ1ใช้ได้หมดสำหรับ u กำลัง n นะเพราะฉะนั้นในการบรรยายในวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: าหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยั่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เรามาพบกับรายการการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้นะครับได้บรรยายโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้เชิญวิทยากรนะครับอาจารย์บาสนะครับมาเป็นผู้ร่วมรายการในการบรรยายในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์บัสแนะนำตัวสักนิดนึงครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกิดตื่นวิจิตรไตรธรรมนะครับก็คณะสถาปัตย์ที่ราชมงคลธัญบุรีครับ
1: วันนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสังเกตอาคารนะฮะหรือการวิเคราะห์อาคารเรื่องของแสงและเงานะครับทางด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งเกี่ยวกับบรรยากาศด้วยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวอาจารย์บาสจะอธิบายให้ฟังว่าวิธีการวิเคราะห์อาคารหรือการดูมุมมองเรื่องของแสงและเงานะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับวิธีการมองแบบเพื่อให้ดึงดูดสายตาแล้วก็นำเสนองานได้ง่ายขึ้นนะครับในการเขียนงานสถาปัตยกรรมโดยใช้สีน้ำนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์บาสช่วยอธิบายให้นักศึกษาฟังหน่อยนะครับ
2: การที่เราจะเขียนงานสถาปัตยกรรมครับที่ดีได้นะครับก็

0: อาจจะต้องรู้เทคนิคในการเลือกมุมมองแล้วก็ดึงคาแรคเตอร์ของตัวอาคารเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อสร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็ทำงานออกมาได้สมบูรณ์นะครับโดยที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาได้เรียนรู้กันในสไลด์ต่อไปนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างงานองค์ประกอบศิลป์นะครับสำหรับงานวาดภาพสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งความหมายของการวาดภาพสีน้ำสถาปัตยกรรมเนี่ยครับก็คือการวาดภาพนะครับเพื่อถ่ายทอดความงดงามของอาคารแล้วก็สถานที่นะครับโดยเราดึงเอาบรรยากาศโดยรอบนะครับเข้ามาวาดภาพโดยใช้เทคนิคต่างๆที่เราดีไซน์ไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพื่อให้มันเกิดความนุ่มนวลดูมีชีวิตชีวานะครับทีนี้การวาดสีน้ำเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่การวาดเพื่อให้มันเกิดภาพเสมือนจริงหรือว่าภาพเหมือนจริงเท่านั้นนะครับเพราะว่าการวาดสีน้ำเองเนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วก็ความเป็นโดดเด่นของตัวสีน้ำนะครับก็คือเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมานะครับเพื่อให้มันเกิดบรรยากาศแล้วก็เกิดความสวยงามสมบูรณ์ที่สุดในการวาดนั้นๆนะครับซึ่งมันก็กล่าวได้โดยนะครับก็คือในการที่เราจะวาดอะไรบางอย่างนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนนะครับว่าตัวสิ่งที่เราวาดนะครับนั่นหมายถึงตัวสถาปัตยกรรมนะครับก็คือส่วนหนึ่งของงานศิลปะในพื้นที่นะครับเราต้องมีการเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราจะวาดหรืออาคารที่เราจะวาดเนี่ยมันมีความงดงามยังไงในเชิงศิลปะนะครับแล้วก็เลือกที่จะนำมาถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารนะครับต่อไปก็เราต้องมาเข้าใจก่อนนะครับว่าสีน้ำเนี่ยครับมันเป็นการถ่ายทอดแล้วก็เป็นเทคนิคนะครับในการสร้างอารมณ์แล้วก็บรรยากาศได้ดีนะครับการจัดองค์ประกอบก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะทำให้งานภาพวาดสีน้ำของเราเนี่ยครับมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับโดยทั้งหมดแล้วเพื่ ทำออกมาเนี่ยครับสิ่งที่เราทำออกมามันก็จะกลายเป็นศิลปะนะครับแล้วก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้ เป็นภาพเหมือนนะครับในขณะเดียวกันก็จะให้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกผ่านออกมาจากภาพวาดของเราด้วยนะครับซึ่งความสำคัญของการจัดองค์ประกอบศิลป์ซึ่งเราจะได้เรียนหลังจากนี้นะครับก็ เป็นหลักการจัดวางนะครับในองค์ประกอบต่างๆนะครับเรื่องของความสมดุลความสวยงามแล้วก็ความน่าสนใจนะครับเพื่อให้งานที่เราจะวาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นสีรูปร่างแล้วก็พื้นที่ว่างต่างๆรวมไปถึงการดึงเอาคาแรคเตอร์ของแสงเงานะครับที่จะมาสร้างผลงานที่มีอารมณ์ของภาพที่สมบูรณ์นะครับการจัดองค์ประกอบที่ดีหรือว่าเหมาะสมนั้นนะครับจะทำให้ภาพของเราเนี่ยครับมีการสื่อสารแล้วก็การถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจนนะครับทำให้ผู้ชมหรือว่าผู้ที่ดูเนี่ยครับมีความรู้สึกคล้อยตามหรือว่าได้อารมณ์กับภาพของเราได้มากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะครับก็จะทำให้ภาพของเรานะครับมีจุดเด่นนะครับแล้วก็คอนโทรลหรือว่าควบคุมการมองของผู้ชมได้ว่าเราอยากจะให้คนที่เราดูภาพเนี่ยได้อารมณ์ไปในลักษณะไหนหรือว่าจุดไหนจะเป็นจุดเด่นของภาพเรานะครับแล้วก็สร้างความสมดุลแล้วก็ความกลมกลืนนะครับในผลงานของเราสร้างพลังนะครับแล้วก็อารมณ์ของภาพที่ชัดเจนมากขึ้นรวมไปถึงการทำให้ภาพของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีจุดเด่นมีความน่าสนใจนะครับซึ่งองค์ประกอบแรกนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้เลยก็คือการที่จะต้องรู้จักการมองจุดเด่นของภาพนะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับที่เราเลือกที่จะวาดภาพในงานนั้นๆนะครับซึ่งการเลือกตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับเราจะต้องสังเกตก่อนนะครับว่าอาคารเหล่านั้นหรือว่าสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยครับมีความงดงามหรือว่ามีความหมายทางศิลปะยังไงที่เรามองนะครับแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรนะครับที่เราจะช่วยเน้นหรือว่าช่วยเพิ่มให้ตัวสถาปัตยกรรมที่เราจะวาดเนี่ยมันมีความจุดเด่นมันมีความเป็นเด่นชัดมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านั้นเราก็จะทำได้โดยการใช้สีที่มัน ข้มกว่าบรรยากาศโดยรอบก็ได้หรือว่าสีที่มันตัดกันกับบรรยากาศโดยรอบก็ได้หรือว่าเรื่องของแสงเงานะครับที่มันแตกต่างจากบรรยากาศโดยรอบก็ได้เมื่อไอตัวภาพอาคารที่เราวาดเนี่ยครับมันมีสีที่แตกต่างหรือว่ามีแสงเงามีน้ำหนักที่แตกต่างนะครับหรือว่าใส่รายละเอียดให้มันมากกว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยฮะมันจะทำให้ตัวอาคารหรือว่าจุดเด่นของภาพเราเนี่ยครับมีความโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นอย่างในรูปนะครับรูปทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นได้ว่าตัวอาคารเนี่ยครับมีความแตกต่างในเรื่องของสีนะครับที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็คอนทราสต์กับตัวแบ็คกราวด์นะครับส่วนในรูปที่2ก็จะมีเรื่องของน้ำหนักของแสงเงานะครับที่ชัดเจนขึ้นมาจากตัวแบ็คกราวด์ทำให้ตัว2ภาพนี้มีความชัดเจนในเรื่องของจุดเด่นของภาพนะครับรูปนี้ก็เหมือนกันครับจะเห็นได้ว่าเราวางตำแหน่งภาพนะครับให้มันมีความโดดเด่นนะครับโดยสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวสถาปัตยกรรมนะครับรวมไปถึงการใช้แสงนะครับแล้วก็สีที่มีการคอนทราสต์กับตัวแบ็คกราวด์นะครับทำให้ตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับเป็นจุดเด่นของภาพที่ดีครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการใช้สเปซโดยรอบให้ค่อนข้างเคลียร์แล้วก็เปิดพื้นที่โล่งนะฮะเพื่อตัวสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยจะได้โดดเด่นมากขึ้นนะครับการจัดองค์ประกอบประกอบอันที่2นะครับของเรานะครับก็ได้แก่การวางคอมโพสิชันของจุดตัดแบบ9ช่องนะฮะซึ่งกฎการ3ส่วนเนี่ยนะฮะเป็นพื้นฐานของการจัดวางภาพแล้วก็องค์ประกอบภาพที่หลายๆท่านได้เรียนรู้มาแล้วนะครับโดยเราก็จะมีการวางเส้นนะครับในแนวตั้งนะครับแล้วก็เส้นในแนวนอนแบ่งช่องทั้งหมดเป็น9ช่องนะครับแล้วก็เราจะใช้จุดตัดต่างๆเนี่ยครับเป็นตัวกำหนดตำแหน่งนะครับเพื่อวางจุดเด่นของภาพนะครับก็เมื่อเราทำตามกฎเหล่านี้แล้วนะฮะมันก็จะเกิดภาพที่มีความน่าสนใจนะครับมีตำแหน่งที่สร้างความโดดเด่นให้กับตัวสถาปัตยกรรมได้นะครับเราจะเลือกใช้การวางอาคารนะครับบนจุดตัดนะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเส้นแนวนอนแนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ดึงสายตาเข้าไปยังจุดตัดของตัวอาคารที่เราได้วางตำแหน่งไว้อันนี้เป็นลักษณะของการแบ่งจุดตัดนะครับที่เราได้กล่าวไว้ด้านต้นก็คือจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีเส้นแนวตั้งเกิดขึ้นแล้วก็เส้นแนวนอนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับมันก็จะเกิดจุดตัดต่างๆใช่ไหมฮะเราสามารถจะเลือกเป็นจุดที่1จุดที่2จุดที่3ในบริเวณไหนก็ได้ที่มันเป็นจุดตัดนะฮะเพื่อใส่ตำแหน่งของตัวอาคารนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันมีจุดเด่นนะครับแล้วก็มีความสมดุลนะครับในการจัดวางตำแหน่งมากขึ้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการสร้างเส้นนำสายตานะครับทีนี้เส้นนำสายตาเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวทำให้ภาพหรือว่างานที่เราจะนำเสนอนะครับมีจุดเด่นที่ชัดเจนโดยการดึงเอาเส้นนะครับจากรอบๆภาพเนี่ยเข้าไปยังพุ่งไปยังตำแหน่งที่เราวางไว้นะครับอย่างในรูปนี้ครับเห็นได้ว่าเส้นนำสายตาเนี่ยเกิดขึ้นได้เป็นเส้นแฝงนะฮะจากเส้นถนนก็ได้หรือว่าเส้นของคลองก็ได้หรือว่าแนวรั้วหรือว่าเสาไฟฟ้าก็ได้นะครับเส้นเหล่านี้มันจะเป็นลักษณะของเส้นเปอร์สเปกทีฟนะครับซึ่งดึงสายตานะครับเข้าไปยังจุดเด่นของภาพได้ทีนี้จะเห็นได้ว่าในรูปเนี่ยก็จะมีเส้นนำสายตานะครับประมาณ4เส้นนะครับดึงเข้าไปในจุดที่เราต้องการที่จะให้คนที่จะดูงานของเราเนี่ยมุ่งความสนใจเข้าไปหานะครับ
1: ในงานสถาปัตยกรรม
0: อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะจริงๆก็จะมีเห็นไหมครับว่าจริงๆจะมีจุดเด่นในตัวของอาคารอยู่แล้วแต่ว่าความโดดเด่นเนี่ยมันก็จะถูกเน้นด้วยการใช้เส้นที่เป็นเส้นถนนหรือว่าเส้นของหลังคานะครับเพื่อดึงความสนใจให้ไปอยู่บริเวณกลางภาพหรือว่าตัวอาคารนั่นเองนะครับองค์ประกอบต่อไปเป็นเรื่องของบาลานซ์นะครับหรือว่าความสมดุลนะครับความสมดุลเองก็จะเป็นเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบนะครับเพื่อให้ภาพมันมีความสมดุลทางน้ำหนักนะครับไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้ภาพของเรามันดูรู้สึกมั่นคงแล้วก็ไม่เอียงนะครับซึ่งตัวความสมดุลของเราเนี่ยก็แบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะครับ

0: ก็คือเรื่องของ symmetrical balance กับ asymmetrical balance นะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันโดยอันแรกนะครับก็คือตัวsymmetrical balance ก็คือความสมดุลแบบสมมาตรนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยก็คือการแบ่งแบบซ้ายขวาเท่ากันนะครับซึ่งในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวอาคารที่ถูกแบ่งนะครับจากรูปภาพเนี่ยครับจากซ้ายแล้วก็ขวาจะเห็นได้ว่ามันมีความเท่ากันนะครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับมันก็จะทำให้ตัวอาคารเนี่ยหรือว่าตัวรูปภาพที่เราเขียนเนี่ยจุดเด่นก็จะอยู่ที่บริเวณกลางภาพนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกมั่นคงแล้วก็ดูยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ดูเป็นทางการนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบasymmetrical balance นะครับก็คือการสร้างความสมดุลแบบไม่สมมาตรนะครับแต่จริงๆมันก็จะสมดุลกันโดยน้ำหนักแล้วก็ตำแหน่งนะครับซึ่งจากรูปจะเห็นได้ว่าเมื่อเราแบ่งเส้นตรงกลางภาพแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าซ้ายกับขวามันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะแต่ว่าเราจะสร้างน้ำหนักให้มันมีความเท่ากันได้โดยใส่ต้นไม้เข้าไปนะฮะหรือว่าดึงตำแหน่งตัวอาคารให้ไปอยู่บริเวณด้านขวานะครับพออาคารไปอยู่ด้านขวาเนี่ยพื้นที่ด้านซ้ายมันอาจจะค่อนข้างโล่งแล้วเราก็อาจจะดูเอียงไปทางซ้ายหน่อยนึงนะเราก็อาจจะต้องเอียงไปทางขวาหน่อยนึงอาจจะต้องใส่ตัวต้นไม้นะครับเพื่อถ่วงความน้ำหนักนะครับเพื่อให้ภาพมันดูมีความสมดุลเกิดขึ้นนะครับซึ่งภาพลักษณะนี้ก็จะมีความน่าสนใจดูมีชีวิตชีวามี movement มีการเคลื่อนไหวมากกว่าภาพแบบตัวสมดุลเท่ากันนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของระยะและความลึกของภาพนะครับการเขียนสีน้ำนะครับในทางสถาปัตยกรรมนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เขียนแค่ตัวของอาคารนะครับมันอาจจะต้องเขียนในเรื่องของบรรยากาศโดยรอบนะครับซึ่งบรรยากาศโดยรอบเนี่ยก็จะมีทั้งforeground middleground แล้วก็ background นะครับซึ่งระยะต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเราเขียนแล้วก็ให้น้ำหนักที่เท่ากันหมดเนี่ยตัวภาพเองมันก็จะไม่มีความน่าสนใจนะครับก็จะดูค่อนข้างทึบแล้วก็ตัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเลือกของระยะความลึกของภาพแล้วก็ให้น้ำหนักให้ความน่าสนใจหรือว่าให้ดีเทลของมันที่ต่างกันด้วยเพื่อให้ภาพมันมีความน่าสนใจไปยังจุดใดจุดหนึ่งที่เรามุ่งเน้นนะครับอย่างในรูปเนี่ยก็จะมีตัวโฟกัสนะครับที่เป็นตัวเสาสีแดงแล้วก็ตัวบิลเลนกราวก็อาจจะเป็นตัวลานแล้วก็คนนะครับส่วนตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะเป็นตัวอาคารนะครับแล้วก็แบ็กกราวก็เป็นภูเขาจะเห็นได้ว่าน้ำหนักสีก็จะมีการลดหลั่นกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือจะมีการเขียนโฟกัสก่อนแล้วก็ตัวบิลเลนกราวแล้วก็แบ็กกราวนะครับตัวนี้จะเห็นได้ชัดว่าตัวแบ็กกราวกับตัวโฟกัสเนี่ยเราจะใช้น้ำหนักที่ค่อนข้างบางแล้วก็มีการเบลอภาพหน่อยหนึ่งเพื่อให้ความน่าสนใจเนี่ยอยู่ที่ตัวอาคารเป็นหลักนะครับซึ่งเราก็จะเน้นความเป็นจุดเด่นจากตัวสถาปัตยกรรมนั่นเองนะฮะ
1: ในส่วนของภาพนี้นะครับถ้านักศึกษาดูนะครับจะเห็นเรื่องของระยะอย่างที่อาจารย์บัสท่านได้อธิบายให้ฟังนะครับสิ่งสำคัญหรือเทคนิคนะครับในการทำภาพนี้นะครับถ้านักศึกษาสังเกตนะครับภาพทิวเขาที่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้มันจะเป็นจังหวะแรกจังหวะแรกคือยังไงคือตอนแรกเราอาจจะลงเรื่องของน้ำนะครับลงทั่วกระดาษก่อนพอกระดาษที่เราลงเนี่ยมันมีความชื้นหรือมีความชุ่มแบบไม่ใช่เปียกนะฮะแบบชื้นเราก็ทำการลงนะครับลงในเรื่องของเมฆนะครับพอลงเมฆเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยระยะนะครับปล่อยระยะคือหมายความว่าเว้นสีขาวยังไม่ต้องลงนะครับแล้วเราก็ลงภูเขานะครับชุดแรกก็คือชุดอันที่ก่อนจะถึงตัวอาคารนะครับสีชุดแรกเนี่ยนักศึกษาต้องจำไว้นิดนึงนะครับว่าเราจะลงสีอ่อนนะครับจนถึงสีเข้มนะครับเราจะลงสีอ่อนจากทิวเขาทิวที่1 นะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักนะครับทิวเขา อันที่2โดยมีตัวอาคารเห็นไหมครับกระจายตัวอยู่2จุดนะครับจุดทางซ้ายมือนะครับแล้วก็จุดทางขวามือนะครับถ้านักศึกษาสังเกตฮะอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการกระจายตัวนะครับแล้วก็เป็นมุมมองนะครับต่อเนื่องนะครับพอเราลงจุดที่2เสร็จปุ๊บเราก็จะมาลงตัวอาคารนะครับที่มีลักษณะเบอร์การลงในลักษณะเบอร์เนี่ยถ้านักศึกษาลงเข้มไปนะครับอาจจะใช้ผู้กันที่จุ่มน้ำสะอาดนะครับขยี้สักนิดนึงทำให้เกิดหมอกหรือเกิดควันนะครับเขาเรียกควันก็มีนะฮะหรือเป็นหมอกก็ได้มันจะทำให้ลดทอนสีแล้วก็ทำให้ตัวอาคารเนี่ยมันไม่เด่นเท่ากับตัวอาคารที่อยู่ระยะหน้าที่เราจะต้องการให้ความโดดเด่นของตัวอาคารเนี่ยเป็นแกนหลักนะครับสิ่งสำคัญพอเราลงในส่วนนั้นเสร็จเราก็จะมาเน้นตัวอาคารนะครับตัวอาคารที่เป็นกระเบื้องสีเหลืองกับสีแดงส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่เราต้องการให้มีความเด่นชัดมากที่สุดนะครับซึ่งถ้านักศึกษาสังเกตนะครับก็จะเห็นเรื่องของตัวหลังคาเรื่องของเงาเรื่องของเงาตกกระทบถ้านักศึกษาสังเกตเรื่องของเงาตกกระทบเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการลงเงาตกกระทบนะครับไม่ระหว่างเสากระเบื้องนะครับผนังเราไม่ได้ลงเงาตกกระทบที่เป็นสีดำสังเกตเห็นนะครับเป็นการใช้สีที่เราลงจากทิวเขาเนี่ยครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักมันก็คือเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เขียนเป็นระนาบให้เห็นนะครับจนสู่ระยะหน้าซึ่งระยะหน้าอย่างที่อาจารย์บอกนะครับระยะหน้าในจุดนี้มันไม่ใช่เป็นจุดที่คมชัดหรือเข้มเราก็เขียนเบอร์ฉะนั้นเนี่ยเราเน้นหลักในเรื่องของตัวอาคารก็เป็นส่วนสำคัญที่อาจารย์บาสได้เล่าหรืออธิบายให้ฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองดูเทคนิคนี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วครั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะมาอธิบายในเรื่องของเทคนิคขั้นพื้นฐานในการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมให้นักศึกษาได้เห็นกันเป็นขั้นตอนนะครับ
0: ต่อไปเป็นตัว viewpoint หรือว่ามุมมองที่เราจะเลือกวางนะครับทีนี้การที่เราจะเขียนมุมมองต่างๆเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามุมมองมันมีในรูปแบบใดบ้างอย่างที่ผมนำมาเนี่ยจะมีลักษณะของมุมมอง3รูปแบบด้วยกันนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยเป็น bird eye view หรือว่าการมองจากด้านบนนะครับซึ่งการมองจากด้านบนเนี่ยก็จะเห็นภาพรวมนะครับของตัวอาคารนะครับเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เห็นระบบของพื้นที่เพราะฉะนั้นการเขียนอาคารลักษณะนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการเห็นภาพรวมแล้วก็ตัวแปลนของตัวโครงการต่างๆเห็นบรรยากาศเห็นทิศทางที่มันเกิดขึ้นนะครับต่อไปเป็น human eye view หรือว่าเป็นมุมมองปกติก็จะเป็นการเขียนภาพที่สร้างบรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นปกติจากสายตาที่เรามองเห็นนะครับอาจจะเป็นการวาดภาพจากสิ่งที่เราเคยเจอหรือว่ามองเห็นทั่วไปนะฮะก็ภาพเหล่านี้ก็จะเป็นภาพที่เสมือนจริงมุมมองที่เสมือนจริงนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างมุมมองเหล่านี้ได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันค่อนข้างคุ้นกับมุมมองเหล่านี้อยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นมุมมองแบบWorm Eye View นะครับซึ่งลักษณะนี้เป็นการมองจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความน่าสนใจแล้วก็ความโดดเด่นของตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยครับก็จะดูโดดเด่นแล้วก็ดูอลังการมากขึ้นนะครับจาก2มุมมองแรกนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เราจะนิยมเขียนในรูปแบบของอาคารที่สูงหรือว่าอาคารที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเส้นแนวตั้งนะครับพอสร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดเส้นที่พุ่งไปยังบริเวณท้องฟ้านะครับเพื่อให้ภาพมันดูยิ่งใหญ่มากขึ้นดูมีดินามิกมากขึ้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของทฤษฎีสีนะครับซึ่งสีเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกันตั้งแต่แรกแล้วว่า มันก็จะมีโทนต่างๆนะครับแล้วก็รูปแบบคู่สี

ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนตัวสถาปัตยกรรมที่ดีเนี่ยครับก็อาจจะต้องเลือกนะครับว่าโทนสีที่เราจะใช้นะครับมันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของตัวภาพวาดหรือว่าตัวสถาปัตยกรรมเหล่านั้นของเรายังไงนะครับอย่างตัวในรูปที่ผมได้เอามาเป็นตัวอย่างก็จะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยนะครับเราใช้บรรยากาศที่ดูวอร์มนะครับดูอบอุ่นนะครับซึ่งใช้ตัวแสงสีส้มของพระอาทิตย์เข้ามานะครับเพื่อให้ตัวอาคารเนี่ยดูมีความอบอุ่นมากขึ้นบรรยากาศที่อบอุ่นมากขึ้นนะครับส่วนตัวด้านขวานะครับเป็นสีโทนเย็นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพด้านขวาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่สบายตามากขึ้นแล้วก็ดูโปร่งมากขึ้นดูกว้างขวางมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นจิตวิทยาของสีนะครับที่ทำให้เราเกิดอารมณ์กับภาพเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็เราก็เลือกที่จะถ่ายทอดโทนสีต่างๆนะครับกับตัวสถาปัตยกรรมที่เราได้มุมมองได้สร้างมุมมองนั้นไว้ว่าเราอยากจะให้ตัวสถาปัตยกรรมเหล่านั้นเนี่ยออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ทฤษฎีสีในเรื่องของการใช้สีที่ตัดกันนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราอยากจะสร้างจุดเด่นกับตัวอาคารเนี่ยครับเราอาจจะใช้ทฤษฎีในเรื่องของการตัดกันของสีอาคารกับตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังก็ได้นะครับซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างเป็นสีคู่ตรงข้ามกันนะครับระหว่างสีแดงกับสีแดงที่เป็นสีร้อนนะครับแล้วก็โทนสีน้ำเงินซึ่งเป็นโทนสีเย็นด้านหลังเพื่อให้ตัวอาคารมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของแสงแล้วก็เงานะครับแสงแล้วก็เงาในตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยครับเป็นตัวที่สร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็สร้างอารมณ์ต่างๆให้มันเกิดขึ้นนะครับแสงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้จากหลายๆทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงที่กระทบแบบแนวตั้งหรือว่าแสงที่สะท้อนมาอย่างแนวนอนหรือว่าความคมของแสงความชัดของแสงหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของเงาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเงาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกต์ของแสงนะครับซึ่งในแต่ละช่วงเวลาของวันเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบของเงาแล้วก็แสงที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกนะครับเรื่องของเวลาแล้วก็แสงนะครับรวมไปถึงอุณหภูมิสีของแสงด้วยที่อาจจะออกมาเป็นสีส้มในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นหรือว่าแสงที่ออกมาค่อนข้างสว่างในช่วงเวลากลางวันนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ของแสงเหล่านี้ก็จะมีผลในเรื่องของเงาขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนภาพสถาปัตยกรรมขึ้นมา1ภาพเนี่ยครับเราก็อาจจะต้องมีการดูหรือว่าเลือกช่วงเวลาที่เราจะวาดถ้าเราอยากจะได้คาแรคเตอร์ของแสงนะครับที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราระบุไว้นะครับซึ่งแสงในยามเช้ากับแสงบริเวณแสงช่วงกลางวันเนี่ยก็จะให้อารมณ์ภาพที่แตกต่างกันไปรวมไปถึงเรื่องของเงาที่ฟุ้งกระจายกับเงาที่ค่อนข้างคมก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอย่างในรูปเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าแสงเงาก็จะเกิดขึ้นนะครับในหลากหลายรูปแบบอย่างในรูปแรกนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับแสงช่วงเช้าก็จะให้บรรยากาศที่ค่อนข้างสดใสดูมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็ภาพที่สองเป็นภาพกลางนะครับก็คือแสงช่วงเย็นก็อาจจะมีอุณหภูมิสีของแสงที่ลดลงมาหน่อยนึงนะครับทำให้แสงมีลักษณะที่เป็นสีวอร์มนะครับให้ความนุ่มนวลขึ้นแล้วก็ดูอบอุ่นมากขึ้นนะครับส่วนตัวที่3นะครับจะเห็นได้ว่าเวลาแสงเนี่ยเวลาเราทำให้มันเกิดความให้มันมีความคมของเงามากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มิติของภาพเนี่ยดูชัดแล้วก็ดูคมมากขึ้นแสงลักษณะที่3เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบริเวณในช่วงเวลากลางวันอะไรเงี้ยที่มันมีความสว่างของแสงแดดค่อนข้างเยอะนะครับแสงมันก็จะค่อนข้างคอนทราสต์กับตัวเท็กเจอร์ที่มันไปกระทบด้วยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการสื่ออารมณ์นะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราอาจจะต้องใช้ไอแนวคิดนะครับว่าเราอยากจะได้ภาพออกมาในลักษณะไหนนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องเลือกอาคารที่มีคาแรคเตอร์

ในการที่จะสื่ออารมณ์เหล่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาคารที่เราจะวาดเนี่ยครับก็จะมีหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบหลากหลายระยะเวลาที่ถูกสร้างมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาคารแต่ละอาคารก็จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีอารมณ์ของภาพที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับอย่างพวกอาคารเก่าหรือว่าอาคารที่มี

ดูมีความเป็นบรรยากาศของความหลังหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะใช้แสงเงาหรือว่าการเลือกที่จะใช้บรรยากาศภาพการเลือกที่จะใช้โฟร์กราวด์หรือแบ็คกราวด์ก็อาจจะนำมาปรับใช้กับรูปแบบของอาคารที่เราเลือกคาแรคเตอร์นี้มาก็ได้นะครับอย่างในขวามือเองก็จะเป็นอาคารที่มันมีค่อนข้างมีความวุ่นวายนะครับแล้วก็มีความมีชีวิตชีวาในช่วงกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกคาแรคเตอร์ของรูปมาเองเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของการที่เราอาจจะต้องดูว่าเราจะใช้สีลักษณะไหนนะครับอย่างในขวามือเนี่ยเราอาจจะใช้สีที่มันมีความคอนทราสต์กันในเรื่องของการใช้สีแดงเข้ามาหรือว่าแสงไฟเนี่ยเพื่อสร้างคาแรคเตอร์หรือว่าดึงความสับสนวุ่นวายของตัวคาแรคเตอร์อาคารเนี่ยให้มันดูมีความมีอารมณ์ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการใช้โฟกัสต่างๆที่สร้างอารมณ์ภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นไปอีกเช่นตัวรถตุ๊กๆนะครับซึ่งเป็นการใช้โฟกัสที่เพิ่มบรรยากาศของตัวพื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างบรรยากาศนะครับเมื่อเรารู้ว่าตัวอาคารเนี่ยมีคาแรคเตอร์ด้านไหนอย่างเช่นตัวนี้อาคารมีคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวอาคารที่เรียงกันเป็นแบบห้องแถวหรือว่าเป็นตึกแถวนะครับซึ่งเราก็อาจจะเน้นเรื่องของความเป็นแถวยาวหรือว่าเส้นแนวนอนนะครับดึงคาแรคเตอร์ของตัวอาคารมาสร้างภาพที่ทำให้คาแรคเตอร์ของภาพมันมีความชัดเจนขึ้นในเรื่องของแนวนอนนะครับการที่เราจะวาดเนี่ยแต่เราอาจจะเพิ่มในเรื่องของการใช้สีสันเข้าไปนะครับเพื่อให้ภาพมันดูไม่จำเจแล้วก็ดูขาดจุดเด่นไปซึ่งเราอาจจะใช้สีที่มันค่อนข้างหลากหลายหน่อยแล้วก็คอนทราสต์กันหน่อยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของสุนทรียภาพทางศิลปะนะครับซึ่งจริงๆแล้ว เราเองเนี่ยเมื่อเราจะวาดสีน้ำนะครับในทางสถาปัตยกรรมนะครับเราอาจจะเห็นมุมมองโดยปกติแล้วอาจจะมองว่ามันอาจจะดูยังไม่สะดุดตานะครับหรือว่าดูค่อนข้างเป็นมุมมองที่ธรรมดาเกินไปแล้วอาจจะดูเรื่องของมุมมองนะครับแล้วก็ดูคาแรคเตอร์ของตัวอาคารเหล่านั้นว่าเราจะสร้างภาพขึ้นมายังไงให้มันเกิดจุดเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ดึงเอาอารมณ์ของภาพให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างในตัวรูปสายมือนะครับเป็นรูปของอนุสาวรีย์เนอะถ้าเราถ่ายในมุมมองปกติก็จะดูค่อนข้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราดูภาพที่อยากให้มันมีความดินามิกมากขึ้นอยากให้มันมีความโดดเด่นมากขึ้นในเรื่องของความสูงอะไรอย่างเงี้ยฮะเราอาจจะเลือกมุมมองภาพที่มีเส้นเฉียงนะครับแล้วก็ใช้มุมมองแบบที่มองจากด้านล่างขึ้นด้านบนก็จะทำให้ตัวของอนุสาวรีย์เนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็ดูตระหง่านมากขึ้นนะครับด้านขวามือเองเห็นไหมครับว่ายิ่งแล้วสะพานเนี่ยมันก็จะมีความโค้งของตัวสะพานนะครับเมื่อเราเลือกการวาดภาพแบบที่สร้างจุดเด่นโดยการสร้างตัวเงาสะท้อนลงไปในน้ำนะครับก็จะทำให้เกิดภาพสะท้อนของตัวสะพานเพื่อให้มันเกิดเส้นวงกลมนะครับ เกิดขึ้นนะครับทำใหภาพเนี่ยนะครับมันมีอารมณ์ภาพที่มีความดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของเทคนิคการเพิ่มองค์ประกอบศิลปะในงานสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วการวาดภาพเนี่ยครับมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การวาดภาพเหมือนขึ้นมาเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างจากการถ่ายภาพเนาะถ่ายภาพมันก็จะมีเป็นภาพเสมือนจริงนะครับแต่ว่าการวาดภาพเนี่ยเราสามารถที่จะใส่อารมณ์ของตัวเราเองลงไปนะครับเมื่อเราสะท้อนอารมณ์ของเราลงไปในภาพเนี่ยภาพของเราก็จะมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากหลายๆคนที่วาดอย่างเช่นคนที่1คนที่2คนที่3วาดเนี่ยเป็นภาพเดียวกันแต่ว่าอารมณ์ของภาพมันอาจจะแตกต่างกันก็ได้เพราะว่าในแต่ละคนเองเนี่ยก็จะมีการให้อารมณ์ของภาพนั้นหรือว่าการใส่อารมณ์ของภาพนั้นที่แตกต่างกันนะครับโดยที่ตัวเราเองเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิค

ต่างๆนะครับเพื่อให้ภาพเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดได้เช่นการใช้เรื่องของแสงแล้วก็การจัดองค์ประกอบต่างๆนะครับแล้วก็การใส่พวกรูปภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวด์หรือโฟร์กราวด์นะครับเพื่อให้มันมีคาแรคเตอร์ของภาพที่ชัดเจนแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับซึ่งจากสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยเราก็อาจจะทำได้โดยนะครับเพิ่มคนในภาพก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในบรรยากาศโดยรวมหรือว่าคนที่เราใช้เป็นจุดเด่นของภาพหรือว่าเป็นโฟร์กราวด์ก็ได้นะครับเพื่อให้มันเกิดการเทียบกันระหว่างคนบริเวณนั้นกับตัวอาคารนะครับหรือเราจะใช้ต้นไม้หรือว่าน้ำก็ได้เพื่อลดความแข็งกระด้างของตัวสถาปัตยกรรมนะครับถ้าเรามองว่าตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยมันดูค่อนข้างแข็งแล้วก็ใหญ่จนดูภาพเนี่ยมันค่อนข้างแข็งใช่ไหมครับเราก็อาจจะใส่ต้นไม้ลงไปก็ได้หรือว่าใส่น้ำที่สะท้อนลงไปก็ได้นะครับหรือว่าสร้างจุดเด่นด้วยการใช้แสงสว่างตัวอาคารเนี่ยที่มันมากกว่าบริเวณโดยรอบก็ได้นะครับเพื่อให้ภาพมันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับหรือการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับเพื่อให้เกิดการสะดุดตานะครับในเรื่องของการใช้สีนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มเงาสะท้อนที่เราอาจจะเขียนลงไปในน้ำในความเป็นจริงเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้แต่ว่าเราอาจจะเพิ่มเอฟเฟกต์เนี้ยเข้าไปเพื่อให้ภาพของเรามันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสวยงามทั้งองค์ประกอบมากขึ้นหรือว่าการเพิ่มพื้นที่ว่างnegative space ลงไปเพื่อให้ภาพมันดูโปร่งตามมากขึ้นจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่ค่อนข้างมีเอลิเมนต์อะไรต่างๆยุ่งเหยิงนะครับแต่ว่าเราอาจจะลดทอนสิ่งเหล่านั้นลงไปเพื่อให้เหลือแต่ตัวที่จะเป็นจุดเด่นของภาพเรานะครับก็ได้นะครับหรือเราจะลดรายละเอียดบางส่วนลงไปนะครับเพื่อให้จุดเด่นของภาพเรามันยังคงอยู่ก็ได้นะครับหรือตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างเปอร์สเปกทีฟนะครับขึ้นมาเพื่อให้ตัวรูปแบบสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยครับมีความชัดเจนในเรื่องของระยะความลึกแล้วก็ความน่าสนใจในเชิงองค์ประกอบมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่อธิบายนะครับสิ่งที่ได้พูดมาทั้งหมดอย่างในรูปแรกนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีการใช้คนนะครับเพื่ เป็นตัวโฟกัสหรือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาพเพื่อให้มันเกิดการเปรียบเทียบระหว่างสัดส่วนมนุษย์นะครับกับตัวอาคารนะครับตัวที่2หรือว่าอันกลางนะครับจะเห็นได้ว่าก็จะมีการใช้ในเรื่องของเขียนท้องฟ้านะครับแล้วก็ต้นไม้ลงไปนะครับเพื่อให้ตัวภาพนะครับมีบรรยากาศที่ดูนุ่มนวลมากขึ้นนะครับอย่างตัวอาคารเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวท้องฟ้าแล้วก็ต้นไม้เลยเนี่ยภาพอาจจะดูค่อนข้างแข็งแล้วก็ดูเหงานะครับก็อาจจะใส่ต้นไม้แล้วก็ธรรมชาติโดยรอบลงไปนะครับอย่างตัวที่3เนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าตัวอาคารเองหรือว่าตัวแม่น้ำเองนะครับถ้าเราใส่เงาสะท้อนลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้มิติของภาพเนี่ยครับดูมีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็มีมุมมองที่ดูแปลกตามากขึ้นนะครับอันที่4ซ้ายมือนะครับก็ได้แก่เรื่องของการลดทอนบางส่วนออกไปเช่นตัวประติมากรรมด้านขวานะครับมันมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็มีดีเทลค่อนข้างเยอะตัวภาพบรรยากาศด้านซ้ายเราอาจจะเบลอออกไปนะครับเพื่อให้ความน่าสนใจทั้งหมดมาอยู่ในจุดที่เราเลือกก็คือตัวประติมากรรมก็ได้นะรูปกลางนะครับรูปที่5ก็คืออาจจะใส่เอฟเฟกต์ในเรื่องของบรรยากาศธรรมชาติเข้าไปเพิ่มเติมเช่นเรื่องของหมอกนะครับหรือว่าแสงแดดหรือว่าฝนนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันมีองค์ประกอบมีอารมณ์ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่เดิมอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเช่นหมอกหรือว่าแสงอาทิตย์นะครับเราอาจจะใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้ภาพของเราเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็มีอารมณ์ของภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันสุดท้ายเลยคือเรื่องของการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับเพื่อเพิ่มพลังทางสายตาในการมองนะครับจะเห็นได้ว่าในรูปเนี่ยก็จะมีการดึงเอาคาแรคเตอร์ของสีสันอาคารเนี่ยครับเพื่อทำให้งานตัวที่เราจะวาดเนี่ยมันมีความน่าสนใจในเรื่องของสีมากขึ้นอาจจะเลือกสีที่มันตัดกันหรือว่าอาจจะเลือกสีที่มีความฉูด

0: ฉากนะครับแล้วก็ดึงเอาคาแรคเตอร์ในเรื่องของสีเนี่ยมาสร้างความโดดเด่นให้กับตัวภาพวาดของเราได้นะครับดังนั้นนะครับการวาดภาพสีน้ำในทางสถาปัตยกรรมเนี่ยครับก็อย่างที่บอกก็คือนะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงการวาดภาพอาคารเท่านั้นนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราอาจจะต้องมีการถ่ายทอดความงดงามอารมณ์แล้วก็มุมมองทางศิลปะนะครับลงไปโดยผ่านนะครับองค์ประกอบทางด้านศิลปะต่างๆแล้วก็ใช้อารมณ์แล้วก็สุนทรียภาพที่มีในตัวเราเนี่ยครับถ่ายทอดลงไปเพื่อให้ภาพเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นรวมไปถึงมีจิตวิญญาณของผู้เขียนลงไปมากขึ้นนะครับจะทำให้สิ่งที่เรานำเสนอออกมาเนี่ยมีความครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ครับ
1: อาจารย์บาสครับพอดีเห็นภาพที่อาจารย์บาสได้เอามาเปรียบเทียบสัดส่วนนะครับถ้านักศึกษาสังเกตเห็นสัดส่วนของทั้ง3ภาพที่อาจารย์บาสได้อธิบายให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบแสงและเงานะครับสิ่งที่นักศึกษาจะเห็นนะครับก็จะเป็นภาพที่อาจารย์บาสได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าจากภาพแรกเนี่ยก็จะเป็นเช็คสัดส่วนโดยใช้คนนะครับภาพที่2เนี่ยอาจารย์บาสก็ใช้วิธีการเช็คสัดส่วนด้วยรถเห็นไหมครับอันที่3เนี่ยอาจารย์บาสก็ใช้วิธีการเช็คสัดส่วนด้วยเรือนะครับทั้ง3แบบนี้เป็นวิธีการเช็คสัดส่วนนะครับของตัวอาคารนะครับอีกวิธีนึงนะครับแล้วรูปแบบที่มีการนำเสนอในเรื่องของแสงและเงานะครับทั้ง3ภาพนะครับถ้าสังเกตดูนะครับภาพที่1นะครับกับภาพที่3มีการสะท้อนของน้ำเห็นไหมครับเราก็จะเห็นได้ว่าภาพแรกเนี่ยนะครับเป็นการสะท้อนในเรื่องของน้ำที่เกิดจากฝนตกใช่ไหมครับอาจารย์บาส
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ภาพที่3เนี่ยมันเป็นภาพที่การสะท้อนของคลองนะครับสิ่งสำคัญในการสะท้อนหรือการแสดงบรรยากาศเห็นไหมครับวิธีการสะท้อนของตัวน้ำทั้ง2ชนิดภาพที่3เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเรื่องของการสะท้อนของตัวอาคารที่มีรูปลักษณ์ที่เห็นสะท้อนเหมือนภาพกลับด้านเห็นไหมครับแล้วก็ภาพที่1ก็จะเป็นเรื่องของการสะท้อนของตัวอาคารซึ่งรายละเอียดจะมีความที่แตกต่างกันนะครับทั้ง2ภาพแต่สิ่งสำคัญก็คือแสงที่นำสายตาหรือถนนที่นำสายตาอย่างที่อาจารย์บาสได้อธิบายในเบื้องต้นแล้วเห็นไหมครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันเห็นไหมครับเราก็จะเห็นได้ว่ามุมมองแสงและเงาแล้วก็การวิเคราะห์ของตัวอาคารที่อาจารย์บาสได้อธิบายให้เราฟังก็จะเห็นได้ว่าแสงนะครับจากบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันนะครับตอนเย็นหรือตอนพบค่ำมันก็จะเป็นส่วนที่จะส่งเสริมการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับทำให้การสะท้อนของแสงมากระทบกับตัวอาคารเกิดเป็นมิติและเกิดเป็นบรรยากาศนะครับสิ่งนี้นะครับก็คือสิ่งสำคัญในการเขียนนะครับสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3บรรยากาศนะครับจะมีความแตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันนะครับมันจะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของตัวอาคารนะครับเห็นไหมครับอาจารย์บาสครับแสงที่1กับแสงที่3เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือบริเวณช่วงเวลา
1: ที่ใกล้เคียงกันและทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือมันเป็นจุดที่เป็นจุดนำสายตาอย่างภาพที่3เนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของวัดนะฮะเป็นจุดที่จากอาคารที่เป็นบ้านริมแม่น้ำมาสู่ตัววัด ภาพที่หนึ่งก็เช่นกันฮะจากตัวคนอาคารแล้วก็มาสู่แบ็กกราวด์ที่อยู่ด้านหลังนะครับส่วนภาพที่สองเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอาคารที่อยู่บริเวณทิวเขาโชว์เรื่องของแนวเขาแล้วก็บริบทโดยรอบนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญในการเก็บนะครับรูปแบบนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บาสพูดถึงเรื่องของเทคนิคในการเพิ่มองค์ประกอบทางศิลปะในงานสีน้ำนะครับทางสถาปัตยกรรมถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับในการสเก็ตนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บรายละเอียดนะครับของตัวอาคารมากใช่ไหมครับอาจารย์บาสเราอาจจะเก็บส่วนสำคัญที่อาจารย์บาสได้บอกเรื่องของจุดเด่นนะครับจุดเด่นแล้วก็จุดที่เป็นส่วนสำคัญของมุมมองที่เราจะนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเปอร์สเปกทีฟซึ่งอาจารย์บาสได้อธิบายไป3รูปแบ
0: บ
1: นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าได้ว่าคาแรคเตอร์หรืออารมณ์ในการมองเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้านักศึกษาได้ดูสไลด์ตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับที่ทำให้ดูแล้วมันมีความน่าสนใจนะครับในเรื่องของรูปที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย
0: ครับ
1: ฮะแล้วก็รูปทางขวามือก็จะเป็นในเรื่องของบริบทของความงามของตัวสถาปัตยกรรมถ้านักศึกษาสังเกตดูสิ่งที่อาจารย์บาสเลือกภาพมาให้นักศึกษาเห็นเนี่ยนะครับเราจะเห็นเรื่องของบริบทของตัวอาคารใช่ไหมครับอาจารย์บาส
0: ครับ
1: การแสดงหรือการสะท้อนให้เห็นถึงตัวอาคารของทางด้านซ้ายมือกับทางด้านขวามือจะเห็นเรื่องของบริบทนะครับในการถ่ายทอดนะทางซ้ายมือเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบเป็นทางการถูกไหมครับอาจารย์บาส
0: ครับ
1: ทางขวามือเนี่ยก็จะดูเป็นลักษณะผ่อนคลายหน่อยไหมฮะอาจารย์บาส
0: ครับ
1: มันก็จะดูเป็นเรื่องของการมุมมองการถ่ายทอดนะครับการขายวิวการมีเรื่องของสะพานมีเรื่องของตัวอาคารมีเรื่องของบรรยากาศถ้านักศึกษาเนี่ยได้เขียนสีน้ำนะครับในงานสถาปัตยกรรมเราก็ควรที่จะดูนะครับดูในเรื่องของบริบทของตัวอาคารพูดถึงเรื่องของความยิ่งใหญ่หรือลักษณะของตัวอาคารเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ในสไลด์ที่แนะนำอุปกรณ์ก็จะมีลักษณะตัวอาคารแบบนี้อันนี้เป็นการเขียนลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นรูปด้านใช่ไหมครับอาจารย์บาส
0: ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ถ้านักศึกษาสังเกตเห็นตัวอาคารเนี่ยที่อาจารย์บาสยกตัวอย่างให้ดูฮะไม่ว่าจะเป็นสีที่เป็นโทนร้อนแล้วก็สีที่เป็นโทนเย็นบรรยากาศที่อาจารย์บาสได้เอามานำเสนอให้นักศึกษานักศึกษาลองดูเรื่องของจังหวะการใช้สีนะครับเปอร์เซ็นต์สีของสีร้อนกับสีเย็นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์บาสทีนี้น่ะเราจะทำยังไงให้รูปด้านเนี่ยในงานสถาปัตยกรรมอ่ะให้มันดูมีลักษณะเด่นสีก็เป็นอีกองค์ประกอบนึงหรือเป็นทางเลือกนึงในการที่จะส่งเสริมแล้วก็แสงและเงาก็เป็นตัวที่จะส่งเสริมให้ภาพรูปด้านจากภาพรูปด้านธรรมดาเนี่ยทำให้เป็นภาพรูปด้านที่มีลักษณะเฉพาะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวอาคารสอดแทรกไปในรูปด้านแล้วก็สีก็เป็นตัวที่วางจังหวะถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับชั้นล่างก็อาจจะเป็นสีโทนเย็นโดยมีโคมไฟเป็นสีโทนร้อนในการวางกระจายตัวเพื่อให้เรามองเห็นนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสีโทนร้อนที่เราเห็นได้ชัดนะครับนี่ก็คือตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะบอกนักศึกษาสักนิดนึงว่าองค์ประกอบนะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับพอๆกับเรื่องของอุปกรณ์นะครับในการ ขียนแบบนะครับหรือในการ

0: ลงสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่านักศึกษาก็คงได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบเรื่องของแสงและเงาในการวิเคราะห์แล้วก็การใช้บรรยากาศนะครับในการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งอาจารย์คิดว่าการสังเกตหรือการวิเคราะห์ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็มีเทคนิคที่อาจารย์บาสได้สอดแทรกไปนะครับสิ่งสำคัญนะครับในองค์ประกอบนี้อาจารย์บาสอยากจะบอกนักศึกษาสักนิดนึงไหมฮะเป็นการจำแบบง่ายๆว่าในการเขียนหรือผู้ที่เริ่มต้นในการจัดองค์ประกอบในการเขียนสีน้ำเนี่ยทิกง่ายๆเลยอาจารย์บ้านมองยังไงฮะเห็นบอกเรื่องของ9ช่องก็มี
1: คือทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของที่เหมือนเป็นเครื่องมือที่เราเอามาใช้ในการวาดภาพสีน้ำนะครับเพื่อให้มันเกิดภาพที่ถ่ายทอดจากเราได้มากที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราเองเราก็จะต้องมองอาคารหรือว่ามองสิ่งที่เราจะวาดเป็นงานศิลปะหลังสิ่งหนึ่งก่อนเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าตัวอาคารที่เราจะมาวาดเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นลักษณะไหนนะครับมีความงดงามทางศิลปะแบบไหนนะครับเมื่อเรารู้ว่าตัวอาคารหรือว่าสิ่งที่เราจะมาวาดเนี่ยมีความน่าสนใจหรือมีความโดดเด่นในจุดไหนแล้วเนี่ยเราก็พยายามใช้เทคนิคที่เราได้เรียนมาเนี่ยสร้างแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นของคาแรคเตอร์นั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำใหอาคารนั้นดูยิ่งใหญ่มากขึ้นหรือว่าอาคารนั้นดูสงบมากขึ้นหรือว่าทำให้อาคารนั้นดูมีบรรยากาศที่อบอุ่นมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ภาพเหล่านั้นเนี่ยมีทั้งความสวยงามในเชิงศิลปะแล้วก็มีความสวยงามในเรื่องของเทคนิคในการวาดภาพด้วยครับ
0: ครับก็ครั้งหน้านะครับเราอาจจะมีการเล่าให้นักศึกษาฟังนะครับในเทปหน้าเรื่องของเทคนิคพื้นฐานในการเขียนสีน้ำนะครับผมกับอาจารย์บาสนะครับวันนี้ก็ขอจบรายการไว้เพียงแค่นี้เจอกันครั้งหน้าครับอาจารย์บาสครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจ

นูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

ับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการนี้ค่ะวันนี้เราจะมายกระดับการวาดภาพด้วยหลักการสัดส่วนและรูปทรงเลขาคณิตแม่หลายๆคนเวลาวาดรูปเนี่ยก็มักจะชอบวาดรูปสัตว์หรือว่าสิ่งของแต่ก็มักจะเจอปัญหาว่าวาดออกมาแล้วบิดเบี้ยวบ้างล่ะไม่สมจริงบ้างล่ะนี่วันนี้รายการมีความลับหนึ่งจะมาช่วยแก้ปัญหานี้บอกต่อกันค่ะคือการถอดรหัสสิ่งที่เราเห็นให้กลายเป็นรูปทรงพื้นฐานก็อย่างเช่นรูปทรงวงกลมรูปทรงสามเหลี่ยมหรือรูปทรงสี่เหลี่ยมเอาละงั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการกะระยะและจัดสัดส่วนภาพให้เป๊ะกันค่ะ

คาร์ล มาร์กซ์ได้พูดถึงเรื่องของโครงสร้างส่วนล่างและส่วนบนจริงๆแล้วการร่างสัดส่วนเรขาคณิตก็คือโครงสร้างส่วนล่างนั่นแหละหรือเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองถ้ารากฐานสัดส่วนนั้นพังโครงสร้างส่วนบนที่หมายถึงรายละเอียดความสวยงามหรือวัฒนธรรมก็จะพังทลายตามลงไปด้วยค่ะ

นักสังคมวิทยาท่านนี้พูดถึงเรื่องความมีเหตุผลทางสังคมด้วยเปรียบเสมือนการกะระยะสัดส่วนที่ไม่ใช่แค่การใช้อารมณ์เท่านั้นแต่มันคือการใช้ตรรกะการคำนวณและความเป็นเหตุเป็นผลเพื่อจัดระเบียบหน้ากระดาษให้ถูกต้องนั่นเอง

แอร์บูดิเยอร์ได้พูดถึงเรื่องของฮาบิทัตหรือความคุ้นชินมันเป็นความสามารถในการกะสัดส่วนให้แม่นยำในมุมมองของศิลปะได้เหมือนกันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ลอยมาแต่มันเกิดจากการฝึกฝนซ้ำๆจนกลายเป็นความคุ้นชินที่แฝงฝังอยู่ในร่างกายและสายตาของศิลปินนั่นเอง

ช่วงกิจกรรมที่1ร่างโครงสร้างสัตว์ทีนี้น้องๆก็ลองมาวาดนกกันดูค่ะถนัดกันหรือเปล่าบางคนก็อาจจะไม่ถนัดวาดนกหรือไม่เคยวาดนกมาก่อนแต่เราลองที่จะก้าวข้ามความคุ้นชินนั้นดูเผื่อเราจะเจอศักยภาพใหม่ของเราค่ะโดยเริ่มจากการวาดวงกลมเป็นหัวและวงรีเป็นตัวแบบนี้การที่เราพยายามกะขนาดให้หัวกับตัวนั้นสมดุลกันตรงนี้ถือเป็นความท้าทายที่ช่วยกระตุ้นเซโรโทนินที่ทำงานเพื่อรักษาโฟกัสของเราค่ะ

แล้วพอสัดส่วนมันดูใช่ดูแล้วโอ้มันเหมือนนกละความรู้สึกปิ๊งหรือความพึงพอใจที่เกิดขึ้นนี้คือฝีมือของโดปามีน

กิจกรรมที่สองเชื่อมเส้นและลบเส้นร่างบางคนอาจจะถนัดลบเลยแต่บางคนก็ยังไม่ได้ลบเอาล่ะมาลากเส้นเชื่อมหัวกับตัวแล้วลบเส้นเลยค่ะคณิตด้านในออกกันค่ะ

พอเสร็จแล้วน้องๆ อย่าลืมลองที่จะยืดหลังตรงหมุนคอเบาๆซ้ายขวาให้แอนโดรฟินช่วยผ่อนคลายความเกร็งจากการเพ่งสายตาของน้องๆค่ะแล้วก็กลับมามองเจ้านกน้อยบนกระดาษของเราอีกครั้งความรู้สึกเอ็นดูผลงานตัวเองนี่แหละมันคือพลังของออกซิโทซิน

าถึง how to เทคนิคการกะระยะและจัดสัดส่วนที่ทางรายการจะให้กันค่ะอย่างแรกเลยเทคนิคแรกคือการใช้นิ้วโป้งวัดสัดส่วนเหยียดแขนให้ตึงหลับตาข้างหนึ่งใช้ดินสอกับนิ้วโป้งวัดขนาดความกว้างเทียบกับความสูงของวัตถุ

เทคนิคนึงคือการใช้เส้นดิ่งเช็คตำแหน่งลากเส้นดิ่งสมมุติจากบนสุดลงมาล่างสุดเพื่อดูว่าจุดต่างๆของวัตถุเยื้องซ้ายหรือขวาจากแกนกลางไปเท่าไหร่

เทคนิคต่อมาคือการตีตารางก็ได้ค่ะขยันหน่อยก็ลองตีตารางบนภาพต้นแบบและบนกระดาษวาดรูปจะช่วยให้ย่อหรือขยายภาพได้เป๊ะแบบสเกลไม่ผิดเพี้ยน

เทคนิคหนึ่งคือการขึ้นโครงกระดูกไม้ขีดเวลาวาดคนหรือสัตว์ให้ร่างแกนกลางของกระดูกและข้อต่อเป็นเส้นไม้ขีดก่อนเพื่อเช็คท่าทางและความยาวของแขนขาก่อนลงเนื้อหนังค่ะ

เทคนิคต่อมาคือการวัดเทียบส่วนหาหน่วยวัดหลักของภาพเช่นใช้ความยาวของหัวเป็นเกณฑ์แล้ววัดว่าลำตัวนั้นมีความยาวเท่ากับกี่หัวแบบนี้

อีกเทคนิคคือการตีเส้นล้อมกรอบรวมน้องๆค่อยๆลากเส้นตรงต่อกันหยาบๆล้อมรอบรูปทรงทั้งหมดของวัตถุก่อนแล้วค่อยๆหั่นรายละเอียดด้านในออกเหมือนการแกะสลักหินก็ได้เหมือนกันค่ะเทคนิคนี้ถ้าชำนาญแล้วทำไวๆก็ได้นะคะ

เป็นยังไงกันบ้างการใช้รูปทรงเรขาคณิตมาช่วยร่างภาพจึงทำให้การกะสัดส่วนของเราง่ายและแม่นยำขึ้นมากเลยใช่ไหมล่ะคะทฤษฎีนี้เหมือนจะไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นการฝึกความชำนาญของน้องๆเพื่อช่วยลดความซับซ้อนของการมองสิ่งต่างๆรอบตัวทำให้เรากล้าที่จะวาดภาพที่ยากขึ้นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะวาดผิดสัดส่วนอีกต่อไปนำเทคนิคนี้ไปฝึกฝนเป็นหลักการประจำตัวบ่อยๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่ที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คน

ในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะรายการเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลของเรานะคะก็กลับมาพบกับน้องๆนะคะในตอนที่2ค่ะซึ่งมีชื่อตอนว่าพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ในยุคดิจิทัลนะคะพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ในยุคดิจิทัลนะคะก็ขออนุญาตเริ่มต้นจากประโยคที่ว่าโลกทั้งใบอยู่ในมือไม่ใช่มือธรรมดานะคะมือถือของเราค่ะเราสามารถที่จะทำธุรกรรมต่างๆนะคะเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยผ่านมือถือเครื่องเล็กๆเพียงเครื่องเดียวค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์สแกน QR code นะคะสั่งอาหารนะคะหรือว่าให้ AI ช่วยตอบคำถามรวมไปถึงการทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่า Mobile Banking นั่นเองนะคะแล้วก็ทุกการแตะหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐกิจดิจิตอลนั่นเองค่ะทีนี้นะคะมีคำถามสำคัญค่ะที่ต้องถามน้องๆเลยนะคะหลังจากน้องๆตื่นนอนเนี่ยหลายคนนะจับมือถือก่อนจับแปรงสีฟันซะอีกนะคะและหลังจากตื่นนอนนะคะเมื่อเราเปิดมือถือนะคะเราทำอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เกิดจากการสุ่มเช็คนะคะหรือถามนักศึกษาในห้องเรียนของอาจารย์กิ๊กเองนะคะเด็กๆก็ตอบมาว่าแชทกับเพื่อนผ่านไลน์โซเชียลมีเดียเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหนูค่ะหนูจะต้องรีบตอบไลน์ในทันทีนะคะก่อนที่จะไปแปรงฟันเสียอีกค่ะแล้วก็บางคนก็ดูดีโอซันอันนี้อาจารย์กิ๊กเป็นนะอาจารย์กิ๊กดูดีโอซันเพื่อที่จะให้ร่างกายค่อยๆตื่นนะคะก็คือดูข่าวสารใดๆไปไม่เครียดด้วยนะคะพยายามดูข่าวแบบที่สร้างสรรค์สาระที่ไม่เครียดจนเกินไปค่ะดู YouTube เพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะบางคนก็เช็คข่าวสารบางคนก็อัปเดตชีวิตใน Instagram ใน Facebook นะคะแบบลงรูปสวยๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าเราปลอดภัยนะเราสบายดีเรามีความสุขค้นหาข้อมูลใน Google ก็มีนะคะรวมไปถึงสั่งอาหารผ่านแอปโอนเงินหรืออันนี้เด็กๆหลายคนทำเลยนะคะสรุปบทเรียนสรุปบทเรียนนี่ยังโอเคแต่ถ้าให้ AI ตอบคำถามแทนเราเนี่ยอันตรายละอันตรายละเพราะว่าตอบคำถามแทนเราเนี่ยไม่รู้ว่าเขาตอบถูกตอบผิดนะคะเราเองก็จะต้องศึกษาไปด้วยเพื่อเช็คคำตอบเหล่านั้นนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะก็มีคำถามชวนคิดเลยในเมื่อเราอะใช้มือถือทำกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเหล่านี้หากวันพรุ่งนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตหนึ่งวันชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรหรือน้องๆจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้คะที่มีมือถือหนึ่งวันนี่หากใครมีคำตอบดีๆนะคะส่งอีเมลมาเล่าให้อาจารย์กิ๊กฟังค่ะที่อีเมลนะคะขวัญฤทัย b@rmutp.ac.th นะคะขอพี่ๆขึ้นอีเมล address ให้น้องๆด้วยนะคะมาเล่าให้ฟังว่าหากพรุ่งนี้ไม่มีมือถือหรือว่าอินเทอร์เน็ต1วันน้องๆจะทำอะไรนะคะคำตอบไหนประทับใจเดี๋ยวอาจารย์กิ๊กส่งของขวัญไปให้นะคะส่งที่อยู่มาด้วยนะคะเราส่งให้จริงๆนะคะทีนี้เมื่อเราพบว่ามือถือเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญเลยที่เราทำธุรกรรมผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะเราใช้มือถือทำธุรกรรมเหล่านี้เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ดังนั้นก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้จักก่อนว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรนะคะน้องๆอาจจะได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มาก่อนหน้านี้หรืออาจจะคุ้นกับวิชานี้มาก่อนนะคะแต่อาจารย์กิ๊กก็ขอสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงค่ะว่าเศรษฐศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยการจัดการหรือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งนักเศรษฐศาสตร์นะคะก็แบ่งทรัพยากรออกเป็น1ที่ดิน2แรงงาน3ทุน4นะคะผู้ประกอบการเนาะนี่คือทรัพยากรธรรมชาตินะคะหรือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะเพื่อผลิตเป็นสินค้าหรือบริการตอบสนองความต้องการอันไม่สิ้นสุดหรือไม่จำกัดของมนุษย์เนาะมนุษย์เราเนี่ยมีความต้องการไม่สิ้นสุดเนาะอยากได้นู่นได้นี่อยู่นั่นนะคะเช่นเรามีทรัพยากรก็คือเงินเวลาแรงงานทรัพยากรธรรมชาติเราก็มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างเป็นอาหารเสื้อผ้าไปเที่ยวต่างประเทศเครื่องมือดิจิตอลมือถือเ
พื่อความบันเทิงพวกเกมต่างๆมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยทุกการเลือกในแต่ละวันจึงเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้นนะคะก็อย่างเช่นมีเงิน100บาทนะคะเราจะซื้อชานมไข่มุก100แก้วละ100หรือซื้อสมุดเล่มใหม่100หรือไม่ซื้ออะไรเลยใส่กระปุกออมสินไว้เพื่อใช้จ่ายเมื่อคราวจำเป็นนะคะไม่ว่าเลือกแบบไหนนั่นคือการตัดสินใจในทางเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้นค่ะเพราะเงินเวลาแรงงานทรัพยากรธรรมชาตินะคะมีจำกัดแต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่สิ้นสุดนะคะเรามาดูสไลด์ถัดมาค่ะตั้งแต่ตอนที่แล้วละอาจารย์กิ๊กก็ย้ำมากเลยว่า data is the oil the new oil นะคะหรือว่าข้อมูลคือทรัพยากรสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ในยุคเก่าเนี่ยน้ำมันคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเนาะสิ่งหนึ่งนะณปัจจุบันน่ะ data หรือข้อมูลเนี่ยกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าเท่ากับหรือเหนือกว่าน้ำมันไปแล้วนะคะดังนั้นการใช้ข้อมูลในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็สามารถทำผ่านโลกดิจิทัลเช่นขออนุญาตเอ่ยนามเลยนะคะ Google รู้ว่าเราช่วยเราในการค้นหาอะไรรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนต่อมา YouTube รู้ว่าเราชอบดูอะไรเพราะว่าเราดูอะไร YouTube ก็จะเก็บข้อมูลไว้ต่อมา TikTok ก็จะรู้ว่าเราชอบเลื่อนเนื้อหาแบบใดเลื่อนสไลด์ไปวันนี้ไม่ชอบเลื่อนเร็วมากเลื่อนเร็วทีเดียวอันไหนชอบบางทีก็ดูหลายรอบนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็น่าจะเป็น Lazada นี่นะคะหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ก็ละกันแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์รู้ว่าเราสนใจสินค้าอะไรนะคะแล้วก็แอปของธนาคารต่างๆนะคะก็จะรู้ว่าพฤติกรรมว่าเราใช้จ่ายอย่างไรนะคะสัมภาระก็จะรู้ตามมาค่ะนี่บางร้านก็เลยติดป้ายไม่รับโอนจ่ายเงินสดเพราะจ่ายเงินสดเนี่ยธนาคารจะไม่สามารถเก็บพฤติกรรมได้นี่เพราะฉะนั้นสัมภาระก็จะรู้ได้ยากขึ้นนี่นะคะเพราะร้านไหนเขียนไม่รับนั้นนี่ถ้าจะกิ๊กเป็นสัมภาระแล้วก็อาจารย์กิ๊กก็จะตรวจสอบเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเล่นติดไปไม่รับโอนนะคะเราต้องตรวจละเอียดขึ้นนั่นเองนะคะในยุคดิจิตอลนะคะของฟรีอาจไม่ฟรีจริงเสมอไปเพราะบางครั้งที่เขาลดแลกแจกแถมอะไรให้เรามาเนี่ยมันก็จ่ายด้วยเวลาความสนใจและข้อมูลของตัวเรานั่นเองค่ะมาดูสไลด์ต่อมานะคะความหมายของเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลค่ะเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลนะคะก็เป็นเศรษฐกิจณยุคปัจจุบันเราถึงมีนโยบายนะคะออกมาอุ้ยนานมาแล้วนะคะตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนๆนะคะไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยนะคะก็คือเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะคะตอนนี้เราก็น่าจะเป็น 5.0 ละเราก็ขยับเข้ามาอีกนะคะเทคโนโลยีเราก็จะต้องทันสมัยมากขึ้นนะคะความหมายของเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลนะคะหรือว่ายุคเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยคืออะไรก็คือถ้าคําว่าศาสตร์เนี่ยก็คือวิชาแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจก็คือกลไกนะคะในการจัดการทรัพยากรสำหรับเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลก็คือการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลข้อมูลอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มออนไลน์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตการแลกเปลี่ยนการบริโภคและการสร้างมูลค่าค่ะซึ่งในยุคเดิมนะคะเราก็ซื้อของที่ร้านค้ายุคดิจิตอลเราซื้อของผ่านมือถือเมื่อก่อนผู้ขายขายของหน้าร้านทุกวันนี้นะคะผู้ขายก็ขายของออนไลน์ใครขายของออนไลน์เก่งคนนั้นก็ยิ่งได้เงินเยอะนะคะเมื่อก่อนเรียนที่สถาบันเรียนที่มหาวิทยาลัยโรงเรียนตอนนี้ก็มีเรียนออนไลน์นะคะอย่างที่ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะคณะบริหารธุรกิจของเราก็มีหลักสูตรทั้งออนไลน์ออนไซต์ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะนักศึกษาที่ทำงานไปเรียนไปนะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเรียนออนไลน์ควบคู่ออนไซต์แบบไฮบริดได้ด้วยค่ะเอาล่ะทีนี้ก็มีเรื่องสุดท้ายก็คือการทำธุรกรรมที่ธนาคารนี่ชัดมากธนาคารที่ปิดสาขาตึ๊ดๆๆแต่ไม่ได้หมายความว่าธุรกรรมนั้นลดลงธุรกรรมนั้นย้ายฝั่งมาทำธุรกรรมบนมือถือที่สะดวกรวดเร็วแต่ก็มีอันตรายแฝงอยู่นะคะก็จะมีการทำธุรกรรมที่สามารถเกิดการหลอกลวงได้หรือแม้กระทั่งการแฮกข้อมูลที่ครูบอกไปแล้วว่าข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญเนาะอาจารย์กิ๊กเนี่ยจะต้องตรวจ
รายละเอียดการใช้บัตรเครดิตทุกเดือนเลยค่ะมันจะมีรายการแปลกๆมาเสมอเช่นเราอะไปคลิกข้อมูลเว็บบางเว็บลิงก์บางลิงก์อะค่ะเขาก็สามารถตีความว่าเราอะใช้บริการแล้วก็ชาร์จเงินเราทั้งที่เราอะไม่ได้ต้องการใช้แค่ส่งลิงก์มาให้เราคลิกนี้เนาะเราก็ต้องระวังค่ะแล้วก็โดยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยแม้กระทั่งจบด็อกเตอร์มาด้านเศรษฐศาสตร์โดยตรงในระบบบัตรธนาคารนะคะก็โดนแฮกอยู่มีใช่น้อยเกินในรอบปีเนี่ยเกิน 3-4 ครั้งนะคะต้องตรวจเสมอๆบางทีก็เป็นห่วงคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายมากเลยถ้าเกิดจะทําธุรกรรมเหล่านี้จะต้องตรวจอย่างละเอียดและรอบคอบมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าภาครัฐเนี่ยจะบริหารจัดการให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะทีนี้เรามาดูหัวข้อต่อมานะคะในเรื่องของอุปสงค์อุปทานนะคะอุปสงค์ก็คือดีมานด์อุปทานก็คือซัพพลายนะคะอุปสงค์ก็คือปริมาณความต้องการซื้ออุปทานก็คือปริมาณความต้องการขายนะคะอยู่ฝั่งผู้ขายทีนี้เราค่ะผู้ซื้ออุปสงค์ผู้ซื้อเนี่ยชอบของถูกนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อของถูกนะผู้ซื้อก็จะซื้อมากอย่างกราฟเนี้ยสินค้านะคะราคา20บาทผู้ซื้อซื้อประมาณ70เนี่ยเมื่อของแพงเนาะราคา100นึงผู้ซื้อก็ซื้อประมาณ10ก็ซื้อลดลงแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ต่อราคานี่คือของถูกซื้อมากของแพงซื้อน้อยเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามเส้นก็เป็นเส้นสีแดงนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่าเส้นมันลงเขาเนาะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบเส้นก็เลยลดลงเรื่อยๆลงเขานั่นเองมีความสัมพันธ์ในเชิงลบเรามาดูฝั่งผู้ขายค่ะอุปทานนะคะผู้ขายเนี่ยผู้ขายชอบขายของถูกของแพงค่ะน้องๆผู้ขายชอบขายของแพงใช่ไหมคะเมื่อของแพงอ่ะราคา100ผู้ขายอยากขาย70หน่วยนี่นะคะจากเส้นสีน้ำเงินนะคะแต่พอของถูกเนาะ20เนี่ยผู้ขายอยากขายประมาณ15ได้มั้งจากกราฟนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าฝั่งผู้ขายเนาะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกของแพงอยากขายมากของถูกอยากขายน้อยก็เมื่อมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกราฟก็จะขึ้นเขานะคะเป็นเส้นสีน้ำเงินเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ซื้อชอบของถูกผู้ขายชอบของแพงสองคนนี้คิดไม่เหมือนกันความต้องการหรือเส้นอุปสงค์อุปทานก็ตรงข้ามกันเนาะผู้ซื้อสีแดงผู้ขายสีน้ำเงินนะคะและถึงแม้ความต้องการของสองคนนี้จะไม่ตรงกันแต่มันมีจุดหนึ่งที่ความต้องการมาเจอกันนะคะจุดนั้นเรียกว่าจุดดุลยภาพหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอีควิลิเบียมจุดดุลยภาพนี้เองนะคะผู้ซื้อก็มีความพึงพอใจที่จะซื้อสินค้าที่ราคา60บาทจะซื้อ40หน่วยผู้ขายก็อยากขายที่ราคา60บาทซื้อ40หน่วยเช่นเดียวกันและมาจุดนี้ล่ะค่ะจึงก่อให้เกิดการซื้อขายจริงๆอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ปกติเลยนะคะเมื่อมันมาอยู่ในเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลนี่แน่นอนกระบวนการซื้อขายเหล่านี้ย่อมผ่านระบบออนไลน์นะคะไม่ผ่านหน้าร้านนั่นเองนะคะนี่เรามาดูต่อนะคะนี่สไลด์ต่อมาสไลด์ที่7นะคะเมื่อผ่านระบบออนไลน์ดังนั้นมูลค่าการทำธุรกรรมทางการค้าเนี่ยมันย่อมขึ้นอยู่กับเน็ตเวิร์กนะคะหรือพลังเครือข่ายออนไลน์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์นะคะเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์เนี่ยย่อมส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรือเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลหรือเศรษฐกิจดิจิทัลของเราแน่นอนเพราะยิ่งมีผู้ใช้มากแพลตฟอร์มยิ่งมีคุณค่าค่ะเรามาดูความหมายกันก่อนเลยนะคะเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์คืออะไรnetwork effect ก็คือมูลค่าสินค้าหรือบริการจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะเกิดการเชื่อมต่อและการแลกเปลี่ยนที่มากขึ้น หากผู้ใช้น้อยมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลหรือเศรษฐกิจดิจิทัลก็จะน้อยมีผู้ใช้มากมูลค่าก็จะสูงค่ะตัวอย่างแพลตฟอร์มที่มี network effect ค่อนข้างทรงพลังระดับโลกนะคะน้องๆก็คงจะรู้จักกันดีก็คือ LINE TikTok แล้วก็ YouTube ค่ะประโยชน์ของ network effect นะคะก็คือการเชื่อมต่อง่ายขึ้นแลกเปลี่ยนข้อมูลรวดเร็วขึ้นมีสินค้าและบริการหลากหลายขึ้นเนาะเพราะว่ามันผ่านจำนวนผู้ผลิตมาจากทั่วโลกไงเราก็ยิ่งเห็นสินค้าที่หลากหลายถูกใจมากขึ้น
ดังนั้นเนี่ยก็จึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้หรือผู้บริโภคมากขึ้นนะคะแพลตฟอร์มก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นเนาะแพลตฟอร์มก็มีมูลค่ามหาศาลนะคะจากผู้ผลิตแพลตฟอร์มเหล่านี้ที่เป็นบริษัทเล็กๆเนาะก็กลายเป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลระดับโลกเลยทีเดียวค่ะหลักการสำคัญนะคะแพลตฟอร์มที่ชนะไม่ใช่แค่มีเทคโนโลยีที่ดีแต่ต้องเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการรวมผู้ใช้รวมผู้สร้างคอนเทนต์และผู้ให้บริการไว้ด้วยกันค่ะทีนี้เมื่อแพลตฟอร์มที่ดีต้องมีคุณสมบัติแบบนั้นนะคะเศรษฐศาสตร์ข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะมาช่วยในการบริหารจัดการนะคะเพราะข้อมูลที่ดีเนี่ยจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีหากข้อมูลผิดก็จะทำให้เสียโอกาสแล้วก็เสียเงินนะคะเสียเวลาด้วยค่ะความหมายนะคะของข้อมูลนะคะเศรษฐศาสตร์ข้อมูลก็คือการศึกษาว่าข้อมูลมีค่าอย่างไรถูกใช้ถูกสร้างถูกใช้แลกเปลี่ยนและส่งผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจนะคะข้อมูลเนี่ยมีอยู่2รูปแบบนี่จำง่ายมากค่ะข้อมูลปฐมภูมินึกถึงโรงเรียนปฐมนะคะหรือ primary data ก็คือเป็นข้อมูลที่เราเก็บเองนะเก็บเองก็คือผ่านแบบสำรวจผ่านข้อมูลการใช้งานของเราก็ได้หรือว่าเกิดจากการทดลองก็ถือว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิง่ายๆเราเก็บเองสองข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยเราไปเอามาจากที่คนอื่นเก็บมาให้ซึ่งข้อมูลแบบนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะคะหนึ่งประหยัดเวลาสองส่วนใหญ่เราก็สามารถเลือกได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะข้อมูลทุติยภูมินะคะอย่างเช่นรายงานวิจัยข้อมูลสถิติจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงข้อมูลออนไลน์ค่ะทีนี้เรามาดูหัวข้อต่อมาอันนี้สำคัญมากๆอาจารย์กิ๊กเนี่ยย้ำไว้ตั้งแต่ตอนที่1รวมมาถึงตอนนี้เลยนะคะว่าข้อมูลที่ดีก็ต้องเป็นข้อมูลจริงเหมือนเราจะเลือกแฟนสักคนนึงใช่มั้ยคะเราก็ต้องเลือกแฟนที่พูดความจริงกับเรานะคะถ้าเป็นข้อมูลที่หลอกลวงเนี่ยจบเลยนะคะชีวิตรันทดแน่จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจหรือถ้าเป็นแฟนก็คือก่อให้เกิดข้อผิดพลาดต่อการตัดสินใจในชีวิตแน่ๆนะคะเรามาดูเลยค่ะข้อมูลที่ดีนั้นประกอบไปด้วยอะไร1ถูกต้อง2เป็นปัจจุบัน3เชื่อถือได้4มีแหล่งอ้างอิงและ5ต้องครบถ้วนเพราะหากข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็อาจจะทําให้เราต้องเดาเมื่อเดาก็อาจจะผิดนะคะก็กลับไปสู่ข้อมูลที่ผิดได้อยู่ดีนะคะตัวอย่างในชีวิตจริงนะคะในเรื่องของข้อมูลนะคะเช่นการรีวิวสินค้าออนไลน์มีใครซื้อของออนไลน์แล้วดูอ่านรีวิวข้อมูลบ้างคะอาจารย์กิ๊กนี่ยกเลยนะคะนี่อ่านแน่นอนเพราะว่าบางครั้งรูปสวยแต่ผู้บริโภคก่อนหน้านี้บอกว่าไม่เหมือนจริงเลยไม่เหมือนจริงเลยไม่ตรงปกเนี่ยเราจะซื้อมั้ยเราก็ไม่ซื้อเนาะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อยอดซื้อในอนาคตธุรกิจร้านค้าออนไลน์นะในโลกดิจิตอลเนี่ยจะต้องระมัดระวังเลยในเรื่องคอมเมนต์นะคะบางคนเนี่ยเราซื้อเนาะเค้าส่งลูกอมเค้าส่งของแถมมาเลยเราจะได้คอมเมนต์เยอะๆเอาง่ายๆเลยเวลาเรานั่ง Grab นั่งBolt นะคะหรือ

Uber ค่ะจะมีการแรงกิ้งคนขับใช่ไหมคะคนขับหลายคนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเราใจดีเขาบอกเลยให้5ผมหน่อยนะครับเงี้ยค่ะมันก็ถือว่าเป็นการจองผ่านเทคโนโลยีออนไลน์เนาะแล้วเขาก็จะมีแรงกิ้งที่สูงเขาก็จะได้ผลประโยชน์ในการทำอาชีพของเขานะคะดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ต้องระวังมากๆนอกจากข้อมูลที่แบบโดยตรงเหล่านี้แล้วก็ยังมีข่าวออนไลน์เนาะเราก็อ่านเว็บนี้ดีอันนี้ไม่ดีธุรกิจนี้หลอกลวงนะหลังจากนั้นนะคะผู้ซื้อก็มีการเปรียบเทียบราคาด้วยถ้ามันดีพอๆกันเราวัดในเชิงคุณภาพไม่ได้แล้วเราวัดในเชิงปริมาณก็แล้วกันก็คือวัดราคาเลยค่ะว่าถูกกว่าเลือกร้านนั้นถูกไหมในเมื่อสินค้าเหมือนกันเราก็ยี่ห้อเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเราก็เลือกร้านที่ถูกกว่าแล้วแหละหลังจากนั้นนะคะเหตุการณ์เหล่านี้ก็เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ข้อมูลในการวางแผนธุรกิจเราในฐานะผู้ซื้อก็คือเราก็จะจำว่าอ๋อร้าน A ถูกกว่านะคราวหน้าเดี๋ยวเราซื้อกับร้าน A นี่ค่ะถือได้ว่าเป็นการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดนะคะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็มีคำถามชวนคิดนะคะข้อมูลที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ยมาจากแหล่งไหนบ้างเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าแหล่งข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือได้จริงหรือไม่ผู้ชายคนนี้โกหกเราหรือเปล่าเนี่ยเหมือนแหล่งข้อมูลนั่นเองนะคะเอาละอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะเราจะต้องค่อยๆศึกษากันไปค่ะการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดนะคะเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจดิจิตอลนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าข้อมูลที่ดีมีค่าแต่การใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดมีค่ามากกว่าค่ะนี่และกระบวนการในการเปลี่ยนข้อมูลให้มีคุณค่านั้นมีกระบวนการดังต่อไปนี้นะคะน้องๆ 1. การเก็บข้อมูล 2. การจัดระเบียบข้อมูล 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. การตีความและ 5. การตัดสินใจกระบวนการเหล่านี้ดูเหมือนจะยาวเนาะและยืดเยื้อแต่จริงๆแล้วสมองมนุษย์เนี่ยประมวลผลเร็วมากยิ่ง AI นะคะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เร็วกว่าสมองมนุษย์เองนะคะและเมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นคุณค่าแล้วเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรนะคะเมื่อมีการทำสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ก็คือ 1. การตัดสินใจแม่นยำลดความเสี่ยงลงนะคะในโลกธุรกิจ 2. เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุน 3. เข้าใจลูกค้านะคะธุรกิจก็จะสามารถวางการตลาดได้อย่างลึกซึ้งตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะคะข้อ 4. สร้างโอกาสใหม่และนวัตกรรมนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะแล้วข้อสุดท้ายก็คือการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดในภาคส่วนต่างๆนะคะเช่นธุรกิจค้าปลีกก็จะมีการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าและเก็บข้อมูลเนื่องจากโดยส่วนตัวแล้วอาจารย์กิ๊กเคยเป็นผู้จัดการของไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่คือใหญ่ยิ่งกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาจะมีการเก็บข้อมูลเลยค่ะว่าสินค้าหรือไอเทมตัวไหนขายดีสีไซส์อะไรแล้วก็ไม่ได้เก็บข้อมูลแบบแค่เก็บๆนะมันจะตรงกับเวลาในการซื้อช่วงเวลาซึ่งทำให้เรารู้ฤดูกาลเลยว่าฤดูกาลนี้สินค้านี้ขายดีเราจะต้องออเดอร์ล่วงหน้าบวกกับปริมาณลูกค้าที่ต้องการซื้อเนี่ยบวกกับวันเวลาที่ต้องขนส่งผู้จัดการจะต้องทำหน้าที่ออเดอร์แล้วก็จะต้องรู้คู่แข่งด้วยว่าคู่แข่งเนี่ยตั้งราคาขายสินค้าตัวนี้ไว้ที่เท่าไหร่หากสินค้าคุณภาพเหมือนกันเป๊ะเราก็ควรขายต่ำกว่านิดหน่อยนี่ต่ำกว่ามากก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อว่าของเราดีจริงนึกว่าเป็นขายของที่ไม่มีคุณภาพนะคะแต่เราจะแพงกว่าคู่แข่งไม่ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญหากสินค้าเราเหนือกว่าคู่แข่งคู่แข่งไม่มีเราสามารถบวกกำไรเยอะได้เห็นไหมคะว่าข้อมูลเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจค้าปลีกจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เป็นผู้จัดการด้านนี้โดยตรงเลยค่ะเอาล่ะภาคการเกษตรนะคะก็จะมีการใช้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศมาช่วยในการจัดการการเกษตรการเงินเนาะอันนี้เราอธิบายชัดเจนมากเลยไปในสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วก็ในตอนที่1ด้วยว่าโอ้ทุกวันนี้เราใช้โมบายแบงกิ้งนะคะเข้ามาช่วยจัดการธุรกรรมทางการเงินแทบทั้งหมดการขนส่งเองก็จะมีการวางแผนที่ประหยัดต้นทุนนะคะลดพลังงานในการใช้ค่ะส่วนภาครัฐเองก็มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการจัดการที่โปร่งใสซื่อสัตย์แล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนนะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลจึงไม่ใช่แค่นำมาใช้ในการเปลี่ยนโลกแต่ข้อมูลอย่างชาญฉลาดต่างหาก

ที่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้ค่ะค่ะทีนี้เรามาสรุปภาพรวมที่เรียนไปทั้งหมดในตอนนี้นะคะสิ่งที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อ1เศรษฐกิจดิจิตอลคืออะไร5องค์ประกอบหลักนะคะอุปสงค์อุปทานพลังเครือข่ายเศรษฐศาสตร์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานในโลกดิจิตอลนะคะพลังเครือข่ายในทางปฏิบัติเศรษฐศาสตร์ข้อมูลแล้วก็การใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดนะคะซึ่งน้องๆก็ได้เรียนไปในตอนที่2ของเรานะคะดังนั้นอาจารย์กิ๊กนะคะขออนุญาตสรุปสมการความสำเร็จในเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลด้วยค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย3สิ่งสำคัญนะคะสิ่งแรกก็คือข้อมูลที่ดีข้อมูลที่ดี good data จะต้องถูกต้องครบถ้วนทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยค่ะมาบวกกับเทคโนโลยีที่ใช่นะคะหรือว่า right technology ต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพแล้วก็ขยายขีดความสามารถค่ะแล้วก็มาบวกกับคนและองค์กรที่พร้อมค่ะก็คือ ready people and organization ก็คือมีทักษะกล้าเปลี่ยนแปลงเรียนรู้และปรับตัวค่ะจากสมการนี้นะคะเมื่อเอาข้อมูลที่ดีบวกเทคโนโลยีที่ใช่บวกคนและองค์กรที่พร้อมก็จะเท่ากับความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะสามารถเพิ่มคุณค่าและแข่งขันได้ในอนาคตค่ะเรามาดูสไลด์ที่11นะคะทักษะและเครื่องมือสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะนะคะทักษะและเครื่องมือในเศรษฐกิจดิจิทัลทักษะที่เราต้องการก็คือทักษะด้านเทคโนโลยีนะคะทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาค่ะทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและทักษะความปลอดภัยและจริยธรรมดิจิทัลนะคะซึ่งถือได้ว่าทักษะเหล่านี้จะขาดไม่ได้เลยแม้เพียงสักข้อเดียวนะคะต้องมาครบค่ะส่วนเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตอลนั้นก็ปรากฏดังภาพเลยค่ะเครื่องมือต่างๆที่น้องๆเห็นนะคะดังนั้นแนวทางในการพัฒนาตนเองนะคะสำหรับน้องๆก็คือ1น้องๆควรที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะหรือที่เราคุ้นมากเลยคำภาษาอังกฤษคำนี้ lifelong learning นะคะเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะต่อมาก็คือติดตามเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะต่อด้วยการฝึกปฏิบัติและลงมือทำจริงนะในโลกเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยค่ะการเรียนการสอนนะคะในห้องเรียนนะคะฝากไปถึงท่านผู้ชมนะคะหากท่านผู้ชมท่านใดเป็นคุณครูหรือเป็นอาจารย์นะคะต้องเปลี่ยนวิธีการวัดผลนะคะจากการสอบเป็นการลงมือปฏิบัติจริงเช่นให้โปรเจกต์ไม่งั้นน้องๆจบไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้ทฤษฎีเพื่อที่จะอยู่รอดในโลกของดิจิตอลได้นะคะต้องฝึกปฏิบัติเยอะๆเลยค่ะข้อต่อมานะคะสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้เนาะแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองแล้วก็เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความสุขที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆข้อสุดท้ายก็คือการตั้งเป้าและวัดผลการศึกษานะคะว่าบางทีอ่ะนี่ไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้นตัวน้องๆเองก็ตั้งเป้าเลยอยากพูดภาษาอังกฤษได้เพราะอะไรภาษาอังกฤษแม้ว่าจะแปลได้เนาะแต่หากเราพูดได้ก็จะเพิ่มโอกาสในการสื่อสารแล้วก็ทำให้ทำการค้าสะดวกรวดเร็วขึ้นหรือไปทำธุรกิจหรือการค้าในโปรเจกต์ใหญ่ๆได้ค่ะอาจารย์กิ๊กคิดว่าหัวข้อนี้นะคะน้องๆทางบ้านน่าจะสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือตัวอย่างอาชีพเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะตัวอย่างอาชีพใหม่ๆที่มาแรงหมายความว่าเรียนด้านนี้มีงานทำแน่นอนนะคะก็คือ 1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะเพราะว่าคนพวกนี้ก็จะมาพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบดิจิตอลต่างๆนะคะ 2. นักการตลาดดิจิตอลนี่การตลาดอย่างเดียวอาจจะไม่รอดแล้วแต่ถ้าเป็นการตลาดดิจิตอลแล้วก็มีงานทำแน่นอนน้องๆก็จะเรียนรู้วิธีการวางแผนแล้วก็ทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เป็นสำคัญนะคะอาชีพต่อมาอาชีพต่อมาก็ได้แก่นักวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันนี้จริงๆนักเศรษฐศาสตร์อย่างอาจารย์กิ๊กก็ทำได้นะคะนักวิเคราะห์ข้อมูลก็สนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจในโลกธุรกิจค่ะอุ้ยอาชีพที่4เนี่ยมาแรงแซงทางโค้งมากเลยค่ะส่วนใหญ่ใครๆที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างเขานะคะแล้วก็มีความสามารถในด้านนี้ก็จะเลือกเป็นอาชีพนี้กันเลยค่ะอาชีพนี้ก็คือ creator
หรือนักสร้างเนื้อหานะคะหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะคะนี่เขาก็จะสร้างสรรค์นะคะผลงานที่มีคุณค่านะคะมานำเสนอในโลกเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกออนไลน์นั่นเองนะคะอาชีพต่อมาก็เป็น UI UX Designer นะคะก็เป็นคนที่ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ตอบโจทย์การใช้งานนะคะในโลกเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อน้องๆสนใจในโลกเหล่านี้นะคะเราก็จะรู้เลยว่าเมื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะคะน้องๆทางบ้านเนี่ยควรจะเลือกเรียนในสาขาไหนดีที่จะเรียนแล้วนำความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงๆเนาะหลายคนเนี่ยเรียนสาขานี้แต่ไปทำงานที่รักอีกสาขานึงก็น่าเสียดายมากๆที่เสียเวลา4ปีไปใช้ในการเรียนแล้วก็ต้องมาค้นข้อมูลเพื่อที่จะประกอบอาชีพใหม่ด้วยตนเองเนาะเสียดายเวลา4ปีที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยหาน้องๆทั้งบ้านนะคะรู้ตัวตั้งแต่แรกเลยว่าฉันอยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ฉันอยากเป็นครีเอเตอร์เรารู้เลยว่าเราจะต้องเลือกคณะด้านนี้ก็จะทำให้น้องเนี่ยได้ความรู้จากท่านอาจารย์เก่งๆนะคะแล้วก็นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริงด้วยค่ะนี่ทีนี้นะคะเมื่อเรารู้จักการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดแล้วก็รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็ปรับตัวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าแล้วนะคะเราเนี่ยควรจะวางแผนที่จะใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้เพื่อก้าวต่อไปในชีวิตเราได้อย่างไรนะคะอาจารย์กิ๊กก็ขออนุญาตมาที่หัวข้อนี้เลยก็คือก้าวต่อไปของเรานะคะก้าวต่อไปของเราก็คือนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเมื่อเราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลหรือระหว่างการเรียนรู้ก็ตามนะคะพยายามนำไปใช้ในชีวิตจริงให้ได้ค่ะ2ฝึกฝนทักษะดิจิทัลอย่างต่อเนื่องก็คือฝึกให้ใช้มันอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าหากเราหยุดใช้เนาะสิ่งที่เราเคยเก่งนานๆมาใช้ทีก็ไม่เก่งไปได้นะคะบางทีก็ลืมอาจารย์กิ๊กก็เป็นนะคะอุ๊ยจำไม่ได้แล้วว่าโปรแกรมนี้ใช้ยังไงเอ้ยทำยังไงนะสิ่งนี้ต้องทวนแต่แน่นอนการทวนมันอาจจะใช้เวลาสั้นกว่าการเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราฝึกอย่างต่อเนื่องไม่ต้องเสียเวลาทวนเลยค่ะจะทำได้ในทันทีเนาะข้อต่อมาก็คือสร้างสรรค์นวัตกรรมและไอเดียใหม่ๆในโลกของดิจิทัลเนี่ยเรานิยมอะไรที่แปลกใหม่คนก็จะให้ความสนใจนะคะหากเราไปดูงานของเขาแล้วเอามาลอกเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นผู้นำนั้นน้อยแล้วค่ะด้อยเลยทีเดียวข้อต่อมาก็คือการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่ครูเคยบอกไว้นะว่าเก่งคนเดียวไม่รอดในโลกเทคโนโลยีเนี่ยการทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกับประโยคที่ครูเนาะมักจะบอกเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอเลยว่าถ้าอยากไปเร็วอ่ะให้ไปคนเดียวแต่ถ้าอยากให้ไปไกลให้ไปเป็นทีมให้ไปด้วยกันนะคะโลกเทคโนโลยีดิจิตอลก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราจะไปเก่งทุกเรื่องในเรื่องนี้ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีทีมเราอาจจะเก่งในเรื่องครีเอทีฟอีกคนนึงอาจจะเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีอีกคนนึงอาจจะเก่งเรื่องการตลาดดิจิตอลพอเอามารวมกันเนี่ยเราก็จะได้เปรียบทีมอื่นหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวถูกไหมคะทีนี้ข้อต่อมาก็คือการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างมีความรับผิดชอบด้วยหากเรามั่วข้อมูลหรือเราทํางานแบบชุ่ยๆทําให้มันเสร็จไปมันจะเกิดข้อผิดพลาดหรือภัยมหันต์ได้เลยเช่นเราโอนเงินผิดโอกาสที่เราจะไปดึงเงินผ่านโลกออนไลน์กลับมาไว้ที่เดิมเนี่ยยากมากต้องไปขอร้องทั้งธนาคารทั้งตํารวจเนาะถ้าเป็นโลกยุคก่อนเนี่ยเราจ่ายเงินเกินเราไปทวงหน้าร้านได้เลยเมื่อกี้จ่ายเงินเกินไปเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ง่ายเลยใช่มั้ยคะเรารู้เลยว่าคนที่เอาเงินเราเกินไปเป็นใครแต่ในโลกดิจิตอลบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราโอนเงินไปเขาเป็นใครเขาอยู่ตรงไหนบริษัทนี้มันอยู่ที่ใดโอ้โหการรอเงินโอนกลับเนี่ยอาจารย์กิ๊กก็เคยทําใช้เวลาอย่างน้อยเดือนถึง2เดือนโชคดีนะคะได้คืนยอดนั้นเนี่ยหลายหมื่นค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบและใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบข้อต่อมานะคะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและสังคมก็คือเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีห้ามแบบช้าเพราะช้าปุ๊บเราก็กลายเป็นคนที่ลอกทีมอื่นหรือลอกธุรกิจอื่นทันทีนะคะข้อสุดท้ายนั่นก็คือ
ร่วมสร้างอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคมสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรมเนาะทำให้มันถูกต้องนะคะทั้งทุกองค์ประกอบธุรกิจของเราก็จะยั่งยืนก็คือมีลูกค้าอย่างต่อเนื่องในอนาคตนั่นเองค่ะนี่

ไปแล้วทีนี้สิ่งที่น่าจับตานะคะที่อาจารย์กิ๊กอยากให้น้องๆนะคะมาแบบให้ความสนใจเพราะว่าจะเป็นอนาคตของเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะนั่นก็คือประเด็นดังต่อไปนี้นะคะเรามาดูหัวข้อเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่น่าจับตาค่ะนั่นก็คือ AI แล้วก็ Machine Learning นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะเป็นกลไกสำคัญเลยค่ะในการเปลี่ยนแปลงโลกวันนี้จนถึงอนาคตนะคะอย่างที่อาจารย์กิ๊กประชุม UNESCAPE เนี่ยเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่จะใช้ AI เข้ามาช่วยในการลดการใช้กระดาษได้อย่างไรซึ่ง AI มาแน่นะคะแล้วก็มาชัวร์ค่ะข้อต่อมานะคะก็คือ Internet of Things นะคะคำนี้นี่มีมาก่อนหน้านี้นะแล้วหรือว่า IoT นั่นเองซึ่งก็เป็นกลไกที่เราเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารกันได้อีกตัวนึงที่จะมาเป็นตัวป้องกันข้อผิดพลาดหรือให้ข้อมูลทุกอย่างนั้นเป็นจริงก็คือ blockchain technology ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในตอนต่อๆไปนะคะและในการเก็บข้อมูลนั้นเราจะต้องมีพื้นที่มหาศาลเนาะเทคโนโลยีที่น่าจับตาอีกตัวหนึ่งก็คือ cloud computing นั่นเองนะคะซึ่งในการเก็บข้อมูลไว้ในอากาศเนี่ยมันก็รันด้วยพลังงานมหาศาลแล้วก็รันด้วยความเชื่อใจหรือที่เรียกว่า trust นะคะและในสิ่งเหล่านี้ต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดเลยไม่งั้นลูกค้าเนี่ยหมดความเชื่อใจเมื่อไหร่ธุรกิจจบทีค่ะทีนี้ในประเทศไทยของเรานะคะตอนนี้ก็มี 5G หรือเครือข่ายนะคะซึ่งก็ต้องพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นในประเทศในหลายประเทศเนี่ยก็แซงเราไปเหมือนกันนะคะก็เร็วกว่าเรานะคะเราดูตัวต่อมานะคะautomation แล้วก็ robotics นะคะในเรื่องของการทำงานด้วยกลไกอัตโนมัติหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยก็จะเข้ามาทำงานแทนคนอย่างแน่นอนนะคะในโรงงานผลิตรถยนต์นะคะก็ใช้หุ่นยนต์ในการประกอบนะคะหรือการส่งของหรืองานที่ก่อให้เกิดอันตรายเนาะหรือแม้กระทั่งยุทโธปกรณ์ในการรบนะคะอย่างเช่นโดรนที่น้องๆเห็นนะคะมันก็เป็นกลไกของโรบอติกส์อย่างนึงที่สามารถตัดสินใจบางอย่างได้แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์บางทีก็เป็นกึ่งแมนนวลกึ่งโรบอติกส์นะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คือ AR แล้วก็ VR แล้วก็เมตาเวิร์สนะคะมาแน่นอนค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเด็กๆก็เรียนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเทคโนโลยีสำหรับnew generation เลยน้องๆรุ่นใหม่นะคะล่ะดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าเมื่อข้อมูลนะคะบวกเทคโนโลยีบวกคนจะเท่ากับพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่เรานะคะและเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเด็กไทยในวันนี้เนี่ยหากไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ในอนาคตลำบากแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนนะคะที่สนใจในด้านนี้นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลค่ะจะสอนให้น้องๆรู้จักการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจในอนาคตค่ะอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนะคะจึงขึ้นอยู่กับโอกาสความท้าทายและเส้นทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะในเรื่องของโอกาสนะคะก็คือแน่นอนเลยตลาดดิจิทัลเนี่ยเติบโตอย่างแน่นอนนะคะต้องการแรงงานภาครัฐเองก็สนับสนุนนะคะมีการลงทุนจากต่างประเทศในเรื่องของความท้าทายนั้นนะคะก็เป็นช่วงที่เราตั้งไข่เนาะมันก็มีความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีนะคะใครที่มีทุนเยอะก็ได้เปรียบบริษัทที่มีทุนน้อยก็ต้องแสวงหานวัตกรรมหรือคิดค้นวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่ไม่ต้องแพงนะแต่เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะเราจะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนี้ได้อย่างไรกฎระเบียบการแข่งขันนั้นยุติธรรมแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยหรือว่าสนับสนุนธุรกิจของไทยหรือไม่นี่ก็เป็นความท้าทายของประเทศค่ะแล้วก็เส้นทางสู่การเติบโตนะคะข้อ1เลยค่ะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมแล้วก็ทันสมัยอันนี้ภาครัฐจะต้องดูแลแล้วก็ตั้งใจที่จะลงทุนในส่วนนี้อย่างจริงจังนะคะ2ก็คือพัฒนาทักษะดิจิทัลตลอดชีวิตให้กับเด็กไทยนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ส่งเสริมในด้านนี้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยก็ยังติดปัญหาหลายๆด้านซึ่งยังคงต้องได้รับการสนับสนุนที่มากยิ่งขึ้นค่ะ
อย่างเช่นอุปกรณ์นะคะ

น้อยห้องเรียนเลยโดยเฉพาะโรงเรียนในเขตทุรกันดารเนาะจะมีเทคโนโลยีดิจิตอลให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติจริงนะคะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยดังนั้นเนี่ยข้อ3ก็คือต้องมีการส่งเสริมนวัตกรรมสตาร์ทอัพนะคะในเรื่องของธุรกิจเล็กๆเนี่ยที่จะเติบโตไปเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลในอนาคตต่อไปข้อ4การใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงข้อ5นะคะการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนนะเพื่อที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายของประเทศไทยนั่นก็คือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนภายในปี2575เหลืออีกไม่กี่ปีแล้วนะคะเราจะเป็นศูนย์กลางได้จริงไหมณถึงวันนั้นหากเป็นได้จริงแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะไม่ใช่ประเทศเล็กๆอีกต่อไปนะคะเชื่อได้อย่างนั้นเลยค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าอนาคตเศรษฐกิจของไทยนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลบวกเทคโนโลยีบวกคนนะคะร่วมมือกันวันนี้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนค่ะเรามาดูสไลด์สุดท้ายนะคะสไลด์สุดท้ายเนี่ยถือได้ว่าเป็นสไลด์ความหวังชาติเพราะนี่คือนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนะคะรวมกรอบการดำเนินงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมนะคะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยต้องการที่จะเสริมสร้างศักยภาพของคนเพื่อสังคมที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนนะคะเรามาดูวิสัยทัศน์ก่อนนะคะประเทศไทยเนี่ยได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่าประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนภายในปี2575ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและคนคุณภาพนะคะแล้วก็มีพันธกิจนะคะทั้ง5ด้านก็คือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและยกระดับศักยภาพคนนะคะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลและข้อสุดท้ายก็คือการขับเคลื่อนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลค่ะโดยมียุทธศาสตร์หลัก6เสาหลักดังนี้นะคะน้องๆ 1. โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะมีการพัฒนาโครงข่าย 5G จะขยับไปเป็น 6G แล้วนะมีคลาวด์มี Data Center นะคะแล้วก็มีระบบเชื่อมโยงทั่วประเทศในประเทศไทยนะคะเชื่อไหมคะว่าระบบอินเทอร์เน็ตเราค่ะดีกว่าหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกนะคะอาจารย์กิ๊กเคยเดินทางไปประเทศที่พัฒนาแล้วดังมากไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเน็ตของเขานะตืดๆอยู่ในมันไม่ได้เลยหลายประเทศก็โอ้โหติดต่อไม่ได้จริงๆเน็ตล่มนะคะวางแผนกับลูกศิษย์ว่าเดี๋ยวครูจะสอนออนไลน์จากประเทศนี้นะต้องเปลี่ยนไปเป็นอีเมลไปสั่งงานค่ะคือสอนออนไลน์ไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญแต่ในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่เดินทางไปได้ทุกจุดสำหรับชีวิตอาจารย์กิ๊กนะคะยังไม่เคยมีจุดไหนที่เน็ตล่มอย่างหนักๆนะคะเกือบจะ 100% นะคะก็ถือว่าข้อ1เนี่ยเรามาแน่และมาชัวร์ในอนาคตน่าจะเก็บได้ 100% นะคะ2พัฒนาทักษะคนและส่งเสริมสังคมดิจิทัลนะคะในมหาวิทยาลัยเองนะคะในทุกวิชาเนี่ยก็จะมีการสอบถามว่ามีการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบใดบ้างนะคะซึ่งก็เป็นโจทย์ที่อาจารย์ทุกท่านจะต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปแอพพลายหรือไปยุกใช้กับวิชาของตัวเองค่ะซึ่งน้องๆเองก็จะสามารถเรียนรู้ได้ทั้งผ่านระบบห้องเรียนในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยโรงเรียนรวมถึงผ่านระบบออนไลน์หรือนอกห้องเรียนนั่นเองนะคะมีโปรแกรมเรียนฟรีเยอะแยะมากๆเลยค่ะข้อ3นะคะส่งเสริมนวัตกรรมและผู้ประกอบการก็มีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น SME สตาร์ทอัพในด้านเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะข้อ4การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูลวันนี้เราข้อมูลเยอะมากนะคะใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจและสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะข้อ5ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นซึ่งตรงนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็น่าจะยังเป็นจุดอ่อนของประเทศเนาะอาจารย์กิ๊กสัม

ารถวิเคราะห์ได้จากข้อมูลที่เราพบข่าวในด้านนี้หรือแม้กระทั่งกับชีวิตจริงของตัวเองนะคะว่าจะโดนแฮกข้อมูลทางการเงินโดยพวกแก๊ง call center บ้างพวก call center นี่จริงๆทำอะไรนักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เรามักจะรู้ทันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บลิงก์ที่ส่งมารวมไปถึงการใช้เงินผ่านบัตรเครดิตที่แม้กระทั่งเดินผ่านเขาก็สามารถดูดข้อมูลเราไปได้อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องสร้างทีมของประเทศที่เข้ามาจัดการระบบไม่ให้แฮกเกอร์หรือพวกที่เป็นอาชญากรทางไซเบอร์เหล่านี้มาทำร้ายประชาชนเนาะมันจะต้องเข้มแข็งกว่านี้และจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อ6ก็คือดิจิตอลเพื่อความยั่งยืนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะเน้นไปที่สิ่งแวดล้อมเลยเนื่องจากเราประเทศไทยเซ็นสัญญาเกียวโตใช่มั้ยคะโปรโตคอลดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเซ็นสัญญาตัวนี้เราก็คือต้องการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเข้ามาช่วยในการลดการเดินทางการขนส่งลดการใช้กระดาษลดเวลาก็จะทำให้กิจกรรมธุรกรรมทางธุรกิจและในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดก๊าซเรือนกระจกรวมทั้ง CO2 emission หรือก๊าซคาร์บอนลงนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนั้นจะประสบความสำเร็จก็มีบางข้อที่เราเดินมาได้แบบถูกทางเข้มแข็งแล้วบางข้อเราต้องพัฒนาและปรับปรุงต่อไปนะคะอาจารย์กิ๊กหวังว่าเมื่อประเทศเนี่ยพัฒนานะคะเราก็จะก้าวไปสู่เป้าหมายในปี2575นะคะเป้าหมายเรามีอยู่ว่ามูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเนี่ยจะถือเป็นสัดส่วนถึง 30% ของ GDP GDP ก็คือรายได้ของคนทั้งชาตินำมารวมกันหรือผลิตภัณฑ์ประชาชาตินั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเพื่อให้ประเทศไทยนะคะประสบความสำเร็จนะคะในการที่จะเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะนี่จึงเป็นภารกิจนะคะที่เราทุกคนไม่สามารถฝากความหวังไว้แค่ภาครัฐเนาะสถาบันศึกษาหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งได้นะคะอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยค่ะจะมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการพัฒนาประเทศให้เป็นผู้นำในด้านเศรษฐกิจดิจิตอลของอาเซียนได้อย่างแท้จริงนะคะในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็ขอสรุปสั้นๆว่านโยบายที่ชัดเจนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งก็ไม่สู้การลงมือทำร่วมกันเพราะนี่จะเป็นพลังสำคัญที่จะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าค่ะและประเทศของเรานะคะฝากความหวังไว้กับน้องๆทุกคนนะคะสัปดาห์หน้าหรือในตอนหน้านะคะเราเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหาร

รกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมปรีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เสนอตอนผลไม้สีอะไร
2: เร็วอีกฟ้าฟ้า
3: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าแหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
4: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
3: ้สวัสดีจ้าแรบบี
4: ้สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อย
3: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
4: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
3: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
4: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโมไม่ใช่แตงโม
3: อ้าวทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
4: เนี่ยสีแดงแตงสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
3: ฟ้าฟ้าจ๊ะจะสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
4: เอ๊ะ
2: ใช่จ๊ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
4: ข้างนอกคือเปลือก
3: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
4: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดหึเมล็ดเหรอ
3: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
4: อร่อยจังเลย
3: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟ้าฟ้าลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี
4: ้นี่จ้าแอปเปิ้ลหือแอปเปิ้ล
2: แอปเปิ้ลสีอะไร
4: ฮ่าสีแดงครับ
3: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟ้าฟ้าเลยนะเปลือกแอปเปิลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟ้าฟ้าเนื้อแอปเปิลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
4: ไม่รู้อะครับเนื้อแอปเปิลสีนี้จ้าโอ้ว้า
3: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
4: ้หืออ่ะอืออร่อย เนื้อทุเรียน
3: ฟ้าระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพบกับดิฉันนางสาวสุชาดานภาสวัสดิ์นะคะจาก AI Trade Matrix ค่ะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สตลาดการเงินโลกเศรษฐกิจและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อการลงทุนค่ะโดยที่วันนี้เนี่ยพบกันเป็นตอนที่2นะคะเราจะมาพูดถึงตลาดการเงินคืออะไรและมีไว้ทำไมจากนั้นเรามาทำความรู้จักกับจักรวาลตลาดการเงินค่ะแล้วก็ราคาของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรขยับได้อย่างไรค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตลาดการเงินเนี่ยจริงๆแล้วคือระบบเลือดของเศรษฐกิจโลกเราเลยนะคะถ้าตลาดการเงินเนี่ยหยุดทำงานแค่เพียงวันเดียวเนี่ยค่ะผลกระทบของมันใหญ่มากบริษัทจะเริ่มขาดสภาพคล่องธนาคารจะเริ่มกังวลธุรกิจก็จะเริ่มหยุดหมุนโลกยุคใหม่เนี่ยล้วนแล้วแต่ขับเคลื่อนด้วยเงินทุนเพราะโลกเราทุกวันนี้คือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะดังนั้นตลาดการเงินตลาดการลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่สำคัญมากเลยค่ะบางคนคิดว่าเศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนด้วยน้ำมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราขับเคลื่อนด้วย liquidity หรือว่าสภาพคล่องการเคลื่อนย้ายของเงินทุนนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปกันต่อที่ตลาดฟิวเจอร์นะคะหรือว่าตลาดการเงินในยุคปัจจุบันขอพาทุกท่านย้อนอดีตไปในสมัยที่ตลาดการเงินโลกหรือว่าโลกเราเข้าสู่ globalization จริงๆจังๆกันเมื่อไหร่แล้วก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกันเมื่อไหร่นะคะ เรามายกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เรียกว่า significant หรือเหตุการณ์สำคัญคือช่วงที่สเปนแพ้ให้กับอังกฤษในช่วงยุคก่อนยุคล่าอาณานิคมคือก่อนที่อังกฤษจะขึ้นมาเป็นเจ้าโลกเนี่ยนะคะก็มีสเปนแพ้ขยายอิทธิพลไปแทบจะทั่วโลกเลยแต่ว่ามาแพ้ให้กับกองเรือของอังกฤษในช่วงสงครามอามาดาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะดัตช์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพึ่งพาสเปนในการเดินทางไปค้าขายทั่วโลกเนี่ยค่ะคือเมื่อมีการค้าขายปุ๊บก็ต้องมีกองกำลังทหารติดตามนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะโดนทั้งโจรสลัดโดนอะไรต่างๆนานานะคะเมื่ออังกฤษเข้ามามีอิทธิพลปุ๊บดัตช์ก็เข้ามาร่วมมือกับอังกฤษแล้วก็เกิดเป็น PPE หรือว่าการร่วมทุนระหว่างประเทศครั้งแรกในโลกค่ะแล้วเมื่ออังกฤษเนี่ยเดินเรือไปทั่วโลกเลยนะคะก็มีการเข้าครอบครองอาณานิคมตามประเทศต่างๆคือถ้าเข้ามาใกล้บ้านเราหน่อยก็มีการค้าขายไม้งาช้างหรือหนังสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะจากประเทศเพื่อนบ้านคือลาวแล้วก็พม่าก็มีการทำไม้แล้วก็มีการเอาสไปซ์เอาเครื่องเทศต่างๆเนี่ยเข้าไปค้าขายยันประเทศอังกฤษนะคะตรงนั้นเองเนี่ยก็เริ่มต้องมีการแลกเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเข้ามาใกล้บ้านเราหน่อยค่ะในสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยเราถ้าทุกท่านจำได้คงมีประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งที่ชื่อว่าประวัติศาสตร์ที่เราเสียดินแดนแล้วตอนนั้นเองเนี่ยค่ะทางรัชกาลที่5ก็ต้องมีการจ่ายค่าปฏิกรสงครามให้กับฝรั่งเศสลองคิดดูนะคะตอนนั้นเนี่ยตลาด Forex ก็ยังไม่มี Currency ก็ยังไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาก็ยังไม่มีแล้วประเทศไทยเราจ่ายค่าปฏิกรสงครามให้กับฝรั่งเศสได้อย่างไรตอนนั้นเนี่ยค่ะก็มีประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งระบุเอาไว้ว่ารัชกาลที่ 5นะคะรุ่นเก้ารัชกาลที่5ท่านทรงจ่ายค่าปฏิกรสงครามเนี่ยเป็นเงินถุงแดงที่รัชกาลที่3ท่านทรงสะสมเอาไว้เพราะรัชกาลที่3ตอนนั้นเนี่ยมีการรับสำเภาจีนมาจากต่างประเทศแล้วก็มีการใช้เหรียญทองคำเม็กซิโกนะคะท่านก็ทรงสะสมเอาไว้ที่เรียกว่าเงินถุงแดงพอประเทศฝรั่งเศสเรียกค่าปฏิกรสงครามนะคะสยามประเทศของเราก็มีจ่ายในทันทีซึ่งขณะนั้นเนี่ยเราใช้ทองคำเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนค่ะทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยเริ่มมาพร้อมๆกับเมื่อมนุษย์มีการค้าขายระหว่างประเทศมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการใช้เงินตราของประเทศนั้นๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ช่วงยุคล่าอาณานิคมเนี่ยแหละค่ะแทบจะเป็นยุคเริ่มต้นของตลาด Forex หรือตลาด Foreign Exchange กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อหลายๆท่านเข้ามาสู่ตลาดการเงินนะคะสิ่งที่นักลงทุนหน้าใหม่ทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยค่ะก็จะมาเริ่มต้นกันด้วยจะอ่านกราฟอย่างไรจะเริ่มลงทุนกันอย่างไรหรือว่าบางท่านเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกจะดูแค่ว่าจะกดปุ่มบายหรือกดปุ่มเซลล์ที่ตรงไหนแต่อย่าพึ่งค่ะถ้าเริ่มต้นด้วยวิธีนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เหตุผลจริงๆที่ทำให้ราคาขับเคลื่อนขึ้นหรือลงบายหรือเซลล์นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องกราฟเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านเข้าใจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคำว่าตลาดการเงินเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงตลาดการเงินมักจะนึก
ถึงแค่กราฟขึ้นหรือลงบางคนแค่เห็นกราฟแท่งเทียนหรือแค่เห็นตัวเลขกำไรขาดทุนแค่นั้นก็เริ่มตัดสินใจแล้วว่าจะลงทุนที่ตรงไหนสินทรัพย์อะไรและอย่างไรแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยตลาดการเงินคือหนึ่งในระบบที่สำคัญที่สุดของโลกยุคใหม่ซึ่งถ้าระบบนี้หยุดทำงานนะคะเศรษฐกิจทั้งโลกก็จะเริ่มมีปัญหาในทันทีลองนึกถึงภาพที่โลกเราไม่มีตลาดการเงินดูนะคะบริษัทจะหาเงินทุนจากที่ไหนรัฐบาลจะกู้เงินจากใครคนที่มีเงินออมจะเอาเงินไปฝากไว้ที่ไหนแล้วธุรกิจใหม่ๆเนี่ยจะเติบโตได้อย่างไรความจริงก็คือตลาดการเงินที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาด Forex ตลาดทองคำตลาดอนุพันธ์หรือว่าฟิวเจอร์เนี่ยค่ะตลาดเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการพนันหรือแค่ให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้ามาทำการซื้อขายเป็นระยะสั้นๆแค่ดอลลาร์2ดอลลาร์อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าตลาดการเงินเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนค่ะจากคนที่มีเงินไปสู่คนที่ต้องการใช้เงินจากคนที่มีสินทรัพย์ประเภทหนึ่งไปสู่การแลกเปลี่ยนเป็นอีกประเภทหนึ่งอาทิเช่นเงินตราต่างประเทศหรือว่าทองคำพูดง่ายๆเลยนะคะในโลกนี้เนี่ยมีคนอยู่สองกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเลยก็คือคนมีทุนเช่นนักลงทุนธนาคารกองทุนหรือคนที่มีเงินออมบริษัทธุรกิจรัฐบาลสตาร์ทอัพนะคะตลาดการเงินเนี่ยจึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อเชื่อมคนที่มีเงินต้องการลงทุนเข้าสู่อีกฝั่งนึงคือคนที่ต้องการทุนหรือว่าต้องการสินทรัพย์อะไรใดๆก็แล้วแต่เพื่อรักษาความมั่งคั่งหรือรักษามูลค่าสินทรัพย์เอาไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัท Apple ต้องการเงินไปพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆถ้าไม่มีตลาดหุ้นApple อาจจะต้องไปกู้ธนาคารอย่างเดียวแต่เมื่อมีตลาดหุ้น Apple เองเนี่ยสามารถออกหุ้นหุ้นกู้หรือว่าขายหุ้นให้นักลงทุนที่มีเงินมามีส่วนร่วมมีความเป็นเจ้าของในบางส่วนได้เมื่อบริษัทได้เงินลงทุนนักลงทุนก็มีโอกาสที่ได้ผลตอบแทนนะคะเป็นกำไรเป็น profit sharing หรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่คือหน้าที่พื้นฐานของตลาดการเงินหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะถ้ารัฐบาลต้องการสร้างถนนรถไฟหรือว่าที่เรียก infrastructure โครงสร้างพื้นฐานของประเทศระบบสาธารณูปโภคเนี่ยรัฐบาลจึงออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อให้นักลงทุนซื้อแล้วรัฐบาลก็จ่ายคืนเป็นผลตอบแทนหรือว่าดอกเบี้ยพันธบัตรอย่างนี้เป็นต้นทำให้รัฐบาลเนี่ยได้เงินไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนักลงทุนได้ดอกเบี้ยตอบแทนนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของตลาดการเงินค่ะดังนั้นจริงๆแล้วตลาดการเงินเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการเทรดการซื้อขายทำกำไรระยะสั้นแต่มันคือระบบหมุนเวียนของเศรษฐกิจโลกเลยค่ะตลาดการเงินเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนแอปหาคู่นะคะที่ฝั่งหนึ่งคือคนที่มีเงินแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดีกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีไอเดียมีความสามารถแต่ขาดเงินทุนดังนั้นตลาดทุนเนี่ยค่ะหรือตลาดการเงินก็เกิดขึ้นมาเพื่อแมทชิ่งของกลุ่มนี้เข้าด้วยกันนะคะฝั่งหนึ่งมีไอเดียไม่มีเงินต่างกันแค่ถ้าสมมติว่าเราแมทชิ่งกันดีๆเนี่ยค่ะโลกเราก็จะเติบโตแล้วก็มีนวัตกรรมที่พัฒนาหรือว่าเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าแมทชิ่งผิดนะคะก็จะเกิดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เผาเงินวันละหลายๆล้านโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะขายอะไรหรือจะมีโปรดักต์อะไรขึ้นมาเป็นนวัตกรรมแล้วก็หาเงินเข้ากระเป๋าได้หรือว่าตอบแทนได้ค่ะทีนี้เรามาลองดูกันว่าในตลาดการเงินมีอะไรที่ถูกนำมาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะสิ่งแรกเลยก็คือเงินทุนคนที่มีเงินต้องการผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือว่าprofit sharing คนที่มีเงินต้องการเอาเงินไปต่อยอดธุรกิจนี่คือการแลกเปลี่ยนพื้นฐานที่สุดเลยค่ะสิ่งที่2นะคะที่อยู่ในตลาดการเงินก็คือสินทรัพย์ประเภทต่างๆนะคะเช่นหุ้นพันธบัตรค่าเงินทองคำแร่ต่างๆนะคะสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบล็อกเชนบิตคอยน์เอเธอเรียมสินทรัพย์ประเภทต่างๆเนี่ยก็จะมีลักษณะมีคาแรคเตอร์มีปัจจัยในการขับเคลื่อนดีมานด์ซัพพลายที่แตกต่างกันสินทรัพย์บางประเภทเนี่ยค่ะเน้นความปลอดภัยสินทรัพย์บางอย่างเน้นการเติบโตบางประเภทเนี่ยก็มีความผันผวนค่อนข้างสูงหรือที่เรียกว่า high volatility สิ่งที่3ก็คือความเสี่ยงค่ะเมื่อเข้ามาในโลกของตลาดการเงินการลงทุนแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องคำนึงเป็นอย่างแรกเลยเนี่ยไม่ใช่ผลกำไรนะคะแต่คือความเสี่ยงค่ะเราจะบริหารความเสี่ยงได้อย่างไรอันนี้สำคัญมากนะคะในโลกของการเงินเนี่ยค่ะทุกผลตอบแทนมีต้นทุนที่ว่านั้นก็ชื่อว่าความเสี่ยงถ้ามีใครมาบอกว่า
กำไรสูงความเสี่ยงต่ำได้เงินเร็วแล้วก็การันตีผลตอบแทนก็ให้เริ่มระวังไว้ก่อนเลยนะคะเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงผลตอบแทนกับความเสี่ยงมักจะเดินคู่กันไม่ค่อยได้คือผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงเป็นเงาตามตัวอย่างที่เคยมีคำโบราณที่บอกว่า high risk high return มันก็ไม่ได้โบราณซะทีเดียวนะคะจนทุกวันนี้เนี่ยคำนี้ก็ยังใช้ได้ดีในตลาดนะคะสิ่งที่นอกเหนือจากความเสี่ยงแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงต่อมานั่นก็คือเวลาค่ะเวลาเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทรงพลังมากๆเลยในตลาดการเงินนะคะบางคนเนี่ยลงทุนในระยะยาว10ปี20ปีอาทิเช่นถือพันธบัตรรัฐบาลหรือว่านักลงทุนบางท่านที่คร่ำวอร์ดอยู่ในวงการหรือในตลาดการเงินอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้ซื้อขายหุ้นหรือว่าเทรดกันเป็นรายวันรายเดือนเหมือนนักลงทุนรายย่อยทั่วไปนะคะคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยค่ะลงทุนในตลาดหุ้นทีถือหุ้นบางตัวเนี่ยคุณปู่แกถือยาวเกินกว่า10ปีก็มีค่ะแต่ว่านักเทรดรายย่อยบางท่านเนี่ยเวลาเทรดใช้ไทม์เฟรมแค่5นาที1นาทีก็มีค่ะบางตลาดก็เคลื่อนไหว volatility สูงในช่วงเช้าบางตลาดก็เคลื่อนไหวเร็วมากในช่วงค่ำและสิ่งสุดท้ายที่ต้องคำนึงถึงหรือว่าที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องในตลาดการเงินการลงทุนนั่นก็คือโอกาสค่ะตลาดการเงินเปิดโอกาสให้กับคนอย่างรายย่อยแล้วก็รายใหญ่เนี่ยเข้ามาแสวงหาความมั่งคั่งได้แต่ในขณะเดียวกันตลาดการเงินนี้เนี่ยก็สามารถทำลายคนที่ขาดวินัยในการบริหารเงินบริหารความเสี่ยงได้เช่นกันค่ะตรงนี้ดิฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนึงว่าตลาดการเงินเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกคนรวยนะคะตลาดถูกสร้างมาเพื่อให้เงินทุนไหลเวียนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพส่วนใครจะอยู่รอดหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับ1ความรู้2วินัยและ3ก็คือการบริหารความเสี่ยงทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าในโลกตลาดการเงินเนี่ยมีใครเป็นผู้เล่นบ้างค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าในตลาดการเงินเนี่ยมีผู้เล่นเป็นใครบ้างค่ะหลายคนคิดว่ารายย่อยเนี่ยเป็นหลักเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้เล่นจริงทั้งธนาคารกลางซึ่งเป็นธนาคารที่บริหารกำกับดูแลค่าเงินของแต่ละประเทศนะคะแล้วก็ธนาคารพาณิชย์หรือที่เรียกว่า commercial bank มี hedge fund หรือว่ากองทุนนะคะมี market maker หรือว่าคนที่เข้ามาทำการเทรดเป็น market maker คือเทรดแบบใหญ่ๆเลยนะคะมีสถาบันการเงินมีบริษัทข้ามชาติมีกองทุนมี broker มี algorithm trading แล้วก็มี retail trader ค่ะเราลองมายกตัวอย่างนะคะเช่นบริษัทบางบริษัทอย่าง Mercedes, Patek Philippe หรือว่าบริษัทที่ผลิตกระเป๋าแบรนด์เนมหรูๆเนี่ยค่ะซึ่งบางทีเวลาอย่างกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยแบรนด์เนมหรูๆบางใบนี่ราคามูลค่าเป็นหลักล้านหลักแสนก็มีนะคะดังนั้นแล้วยอดการส่งออกหรือว่ายอดขายของเขาในแต่ละปีเนี่ยมีมูลค่าเป็นพันๆล้านเลยหรือว่ายกตัวอย่างเช่น Mercedes หรือว่า BMW เนี่ยค่ะมูลค่าการส่งออกรถยนต์หรูไปทั่วโลกเนี่ยปีนึงก็เป็นแสนล้านบาทได้เช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอายกตัวอย่างเข้ามาใกล้เรานิดนึงคือประเทศไทยเราละกันที่เราส่งออกข้าวเป็นสินค้าแทบจะเป็นสินค้าหลักของประเทศเลยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยการส่งออกมันไม่ใช่ว่าเราจะทำชิปเมนต์แบบครั้งเดียวสมมุติว่าเราเจรจาค้าข้าวกับประเทศทางตะวันออกได้นะคะยกตัวอย่างส่งข้าวไปทางยุโรปหรือว่าไปทางอเมริกาสมมุติว่าได้ออเดอร์มาปีนึงเนี่ยเป็นแสนล้านไม่ได้หมายความว่าแสนล้านนี้เนี่ยจะส่งเสร็จชิปเมนต์เดียวภายในเดือนมกราและจบแล้วเสร็จเลยนะคะอาจจะแบ่งเป็น partial shipment หรือว่าส่งออกในแต่ละเดือนเป็นปริมาณที่เท่าๆกันทีนี้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าในวันที่เราเจรจาซื้อขายสำเร็จคือเดือนมกราคมราคาข้าวสารที่เราได้เนี่ยต่อตันเป็นจำนวนเงินก้อนหนึ่งนะคะทีนี้เวลาเราส่งออกเนี่ยเราส่งออกข้าวที่มีต้นทุนเป็นเงินบาทเวลาเรารับเงินเข้ามาสมมุติว่าเป็นดอลลาร์สหรัฐก็ได้ค่ะถ้าสมมุติว่าณวันที่ซื้อขายอยู่ที่1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยได้เงินบาทกลับสู่ประเทศอยู่ที่35บาทแล้วทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงปลายปีที่เป็นชิปเมนต์สุดท้ายเนี่ยค่ะถ้าค่าเงินมีการผันผวนเมื่อเรารับเงิน1ดอลลาร์สหรัฐแล้วจาก35บาทนะคะ1ดอลลาร์เท่ากับ35บาทมันถูกเปลี่ยนเป็น1ดอลลาร์เราได้เงินเข้ามาเพียงแค่32บาทเท่านั้น
เมื่อดูปริมาณการซื้อขายปริมาณจำนวนข้าวที่เป็นหลายๆล้านตันขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าเม็ดเงินที่หายไปจากกระเป๋าเราหรือว่ากระเป๋าผู้ค้าหรือผู้ส่งออกเนี่ยจะมีมูลค่ามหาศาลเลยดังนั้นจึงมีตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตาซึ่งนักลงทุนผู้ส่งออกก็สามารถที่จะนำจะมีการเฮดจิ้งค่าเงินเอาไว้ได้เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงของค่าเงินที่ผันผวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างทางที่การเทรดดิ้งหรือการทำการส่งออกซื้อขายแลกเปลี่ยนข้าวสารเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จคือยังไม่จบกระบวนการการซื้อขายตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าทำไมจึงมีตลาดการแลกเปลี่ยนค่าเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการทำการเฮดจิ้งค่าเงินเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีตลาดนี้มาแล้วเนี่ยจะทำให้ขาดทุนทั้งในโอเปอเรชั่นแล้วก็ขาดทุนทั้งในตลาดทุนเลยทีเดียวค่ะบางคนเปิดกราฟแล้วคิดว่าตลาดกำลังสู้อยู่กับเราหรือว่าเรากำลังสู้อยู่กับใครสักคนในตลาดหรือว่าเจ้ามือคือเรากำลังสู้อยู่กับกราฟแต่จริงๆเนี่ยตลาดไม่ได้รู้ด้วยซ้ำเลยว่าเรามีตัวตนอยู่ในตลาดค่ะเงินในตลาดโลกเนี่ยมันใหญ่ระดับธนาคารกลางกองทุน hedge fund แต่ว่ารายย่อยอย่างพวกเราเนี่ยค่ะที่แบบลงทุนหรือว่าเปิดออเดอร์การซื้อขายแค่ 0.01 หลอดนี่แบบคือมันน้อยมากแต่ว่าหลายๆท่านนะคะที่เป็นนักลงทุนรายย่อยก็จะลุ้นแบบเหมือนกับว่า 0.01 ของเราออเดอร์เนี่ยค่ะขนาดออเดอร์เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงชะตาโลกเลยทีเดียวค่ะตลาดการเงินยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญมากนะคะนั่นก็คือการค้นหาราคาค่ะหรือว่า price discovery ค่ะอาทิเช่นราคาทองคำราคาค่าเงินราคาหุ้นหรือว่าราคาน้ำมันคือราคาพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่ามีการเคลื่อนไหวแบบสุ่มนะคะแต่ว่าราคาของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากปัจจัยอุปสงค์อุปทานหรือที่เรียกว่า demand supply เกิดจากความคาดหวังนะคะการคาดการณ์ข่าวเศรษฐกิจดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยพันธบัตรแล้วก็สภาพคล่องค่ะคำว่าสภาพคล่องก็คือณขณะนั้นเนี่ยมีปริมาณเม็ดเงินที่เข้ามาอยู่ในตลาดนั้นๆมากน้อยแค่ไหนอาทิเช่นอย่างช่วงนี้ช่วงที่อัดรายการอยู่เนี่ยค่ะกำลังเกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะคะก็เริ่มมีข่าวที่สหรัฐจะเจรจาหยุดยิงหรือว่าสงครามช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยจะหยุดหรือไม่หยุดดังนั้นเมื่อนักลงทุนเกิดความไม่ไว้วางใจหรือเกิดความไม่แน่นอนนะคะว่าจะทำการซื้อขายน้ำมันหรือซื้อขายทองคำอย่างไรดีเช่นช่วงนี้เนี่ยเกิดความไม่แน่นอนปุ๊บอาจจะมีนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยดึงเงินออกจากระบบนะคะไม่เข้ามาทำการซื้อขายในตลาดดังนั้นสภาพคล่องในตลาดช่วงนี้เนี่ยจึงไม่เยอะมากนะคะเมื่อตลาดไม่มีสภาพคล่องมากดังนั้นแล้วการซื้อขายก็เบาบางหรือว่าถ้าบางทีเนี่ยเมื่อผู้คนหรือว่านักเทรดหรือนักลงทุนเมื่อเห็นว่ามีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในตะวันออกกลางสิ่งที่จะตามมาคือน้ำมันจะขาดแคลนดังนั้นความต้องการน้ำมันในตลาดโลกก็จะมีปริมาณสูงขึ้นจึงจะเห็นจากกราฟได้เลยนะคะว่าราคาน้ำมันซึ่งเพิ่งเมื่อวานนี้เองนะคะได้ทำการดีดตัวขึ้นเป็นสูงเกินกว่า$100ต่อบาร์เรลเลยทีเดียวทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วว่าน้ำมันมีราคาสูงขึ้นเนี่ยค่ะโลกเราเนี่ยเป็น globalization นะคะหรือว่าทุกอย่างเนี่ยถูกเชื่อมโยงเป็นมิติเดียวกันแล้วดังนั้นเมื่อน้ำมันราคาขึ้นจึงมีการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์หรือเคลื่อนย้ายเงินทุนจากตลาดพันธบัตรหรือตลาดทองคำเนี่ยค่ะเข้ามาสู่ตลาดน้ำมันเพราะว่าต้องรีบซื้อและกักตุนเอาไว้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อน้ำมันราคาสูงขึ้นราคาทองคำก็เลยร่วงลงอันนี้เนี่ยแหละค่ะที่เรียกว่าสภาพคล่องจากปรากฏการณ์นี้เราสามารถแปลความหมายได้ว่าสภาพคล่องจากตลาดทองคำถูกเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ตลาดน้ำมันค่ะดังนั้นเมื่อเวลาที่สินทรัพย์มีราคาขึ้นหรือราคาลงนะคะมันไม่ได้เกิดแค่ในกราฟเคลื่อนไหวเท่านั้นแต่ว่ามันสะท้อนอะไรสะท้อนความคิดของคนทั้งโลกว่าในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยมันเกิดดีมานด์ซัพพลาย

ุปสงค์อุปทานของสินทรัพย์นั้นๆอย่างไรค่ะกราฟที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือภาพรวมอารมณ์ของมนุษย์ทั้งโลกเลยค่ะกราฟเนี่ยรวมไปถึงความกลัวอาทิเช่นถ้าสมมติว่ามนุษย์กลัวสงครามเนี่ยทองคำก็พุ่งขึ้นหรือว่ามนุษย์กลัวไม่มีน้ำมันใช้ราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นทีเดียวนะคะดังนั้นกราฟที่เราเห็นเนี่ยค่ะเวลาเราเข้าไปในตลาดการเงินการลงทุนมันคือภาพสะท้อนของความกลัวของมนุษย์ความโลภของมนุษย์แล้วก็ความหวังของมนุษย์นั่นเองค่ะหรือบางทีอาจจะรวมความตื่นตระหนกของมนุษย์ไปด้วยก็ได้กิเลสของมนุษย์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยจึงถูกเอามาแปลงเป็นกราฟแท่งเทียนในตลาดการเงินการลงทุนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าตลาดเชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีหุ้นอาจจะขึ้นหรือถ้าตลาดกังวลเรื่องสงครามทองคำอาจจะถูกซื้อมาเก็บตุนไว้เพื่อรักษามูลค่าเพราะทุกครั้งเมื่อเกิดสงครามเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการรักษาความมั่งคั่งเอาไว้และสิ่งหนึ่งที่รักษาความมั่งคั่งของมนุษย์เอาไว้ได้นั่นก็คือทองคำนั่นเองถ้าธนาคารกลางนะคะขึ้นดอกเบี้ยแปลว่าดอลลาร์หรือว่าเนี่ยอาจจะแข็งค่าและนี่เองที่คือสาเหตุที่ทำไมการเงินโลกหรือว่าตลาดการเงินเนี่ยเชื่อมโยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับเศรษฐกิจการเมืองพลังงานเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือจิตวิทยาของมนุษย์นั่นเองค่ะมนุษย์นี่ก็น่าสนใจนะคะตอนตลาดขึ้นแรงๆเนี่ยทุกคนเชื่อว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะแต่พอตลาดลงแรงๆทุกคนก็จะเริ่มโทษว่าเป็นเพราะมีเจ้าในตลาดเจ้ามือรายใหญ่เนี่ยทุบกราฟลงบ้างโทษโบรกเกอร์โทษกราฟทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายๆครั้งปัญหาของนักลงทุนหลายๆท่านนะคะคือไม่มีระบบบริหารความเสี่ยงตั้งแต่แรกค่ะหรือว่าจะพูดอีกคำนึงคือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่ทำการศึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดีและหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้ามาในตลาดด้วยความหวังที่ว่าตลาดการเงินถ้าเข้ามาหาเงินก็ต้องมาตลาดการเงินดังนั้นฉันจะรวยจากตลาดการเงินแล้วจะเปิดออเดอร์เพื่อให้ได้เงินให้ได้กำไรแต่บางทีลืมคิดไปว่าขณะที่เปิดออเดอร์เนี่ยมันมีทั้งได้กำไรแล้วมันก็มีทั้งขาดทุนใช่ไหมคะดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากเรื่องที่สำคัญที่อยากให้ทุกคนเข้าใจก็คือตลาดการเงินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การลงทุนเท่านั้นแต่ตลาดการเงินเนี่ยยังเป็นการป้องกันและบริหารความเสี่ยงของธุรกิจเราได้ตลาดการเงินเนี่ยสามารถใช้เก่งกำไรได้บริหารสภาพคล่องได้และที่สำคัญก็คือตลาดการเงินเราสามารถใช้จัดสรรเงินทุนได้ค่ะยกตัวอย่างอีกอย่างนึงนะคะสายการบินที่ใช้น้ำมันจำนวนมากถ้าน้ำมันราคาขึ้นเนี่ยค่ะต้นทุนก็จะสูงถูกต้องไหมคะดังนั้นสายการบินจึงใช้ตลาดฟิวเจอร์เพื่อทำการ hedging นะคะหรือว่าที่เรียกว่า risk management บริหารความเสี่ยงสมมุติว่าสายการบินเนี่ยถ้าใช้สินทรัพย์ที่เรียกว่า future หรือว่าน้ำมัน future oil future เนี่ยค่ะถ้าสายการบินมีการคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นในอนาคตดังนั้นจึงใช้ตลาด future ในการซื้อน้ำมันล่วงหน้าเพื่อตุนเอาไว้ไงคะนี่ไม่ใช่การพนันแต่คือการบริหารธุรกิจแล้วก็บริหารความเสี่ยงของต้นทุนค่ะเรามาดูทางฝั่งของบริษัทส่งออกบ้างนะคะถ้าค่าเงินบาทแข็งเร็วเกินไปรายได้อาจจะลดลงบริษัทจึงใช้ Forex หรือว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยค่ะเพื่อป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินที่จะเกิดขึ้นดังนั้นตลาดการเงินจริงๆเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือของเศรษฐกิจโลกทีนี้คำถามที่สำคัญก็คือแล้วคนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยค่ะหรือที่เรียกว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยควรจะเข้าตลาดไหมควรจะเข้ามาสู่ตลาดการเงินเพื่อหาหรือไม่คำตอบก็คือได้ค่ะแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตลาดการเงินเนี่ยไม่ใช่ตู้ ATM ที่เราจะเดินเข้าไปแล้วกดเงินออกมาได้เลยตลาดการเงินไม่ใช่ทางลัดที่จะทำให้ทุกท่านรวยเร็วที่สำคัญยิ่งกว่าการทำกำไรหรือการรวยเร็วคือmindset ข้อที่1เราจะต้องทำยังไงเพื่อให้เราอยู่รอดแล้วก็ยืนระยะอย่างยาวๆได้ในตลาดการเงินเพราะในโลกนี้เนี่ยค่ะในโลกการเงินคนที่อยู่ในเกมได้นานมักจะได้เปรียบเสมอดังนั้นนะคะก่อนที่จะเริ่มลงทุนหรือว่าจะเริ่มทำการเทรดเนี่ยค่ะสิ่งแรกที่เราควรจะเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่อินดิเคเตอร์ไม่ใช่การจ้องมองกราฟแล้วเดาเอาว่าหรือวิเคราะห์ว่ากราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงแต่สิ่งที่เราควรจะเข้าใจเป็นอันดับต้นๆเลยคือตลาดคืออะไรระบบทำงานอย่างไรความเสี่ยงคืออะไรจะบริหารจัดการมันได้อย่างไรและที่สำคัญคือเรากำลังลงสนามอะไรอยู่แล้วสนามนั้นๆตลาดการเงินนั้นๆเนี่ยมีผู้เล่นเป็นใครบ้างแล้วมีคาแรคเตอร์อย่างไร
แล้วจากยุคล่าอาณานิคมนะคะที่มนุษย์เริ่มมีการติดต่อซื้อขายระหว่างประเทศตลาดการเงินก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเกิดเป็นจักรวาลตลาดการเงินนะคะความเป็นจริงคือตลาดการเงินเนี่ยไม่ได้มีแค่ตลาดเดียวมันเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นหลายๆชั้นหลายๆระบบนะคะเหมือนจักรวาลเลยค่ะมีหลายสนามสินทรัพย์หลายประเภทและแต่ละตลาดก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะหลายคนเริ่มสงสัยนะคะเริ่มต้นจากการเห็นโฆษณาตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะอาทิเช่น Forex ทำกำไรเร็ว Cryptocurrency โตแรงนะคะหรือว่าหุ้นถือระยะยาวที่สุดfuture ให้ leverage ที่สูงหรือว่าตลาด CFD เนี่ยเทรดง่ายแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนเลยก็คือตลาดแต่ละประเภทเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาต่างวัตถุประสงค์กันค่ะบางตลาดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อระดมทุนบางตลาดถูกสร้างมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงและบางตลาดเนี่ยก็กลายเป็นสนามของการเก็งกำไรระดับโลกดังนั้นก่อนที่ทุกท่านจะเริ่มลงทุนนะคะเราควรเข้าใจก่อนว่าตลาดนั้นคืออะไรใครคือผู้เล่นหลักแล้วความเสี่ยงเป็นแบบไหนและเงินในตลาดนั้นหรือว่าทุนในตลาดนั้นเนี่ยมีการไหลเวียนหมุนเวียนอย่างไรค่ะเรามาเริ่มทำความรู้จักที่ตลาดแรกกันก่อนเลยนะคะคือสต็อกมาร์เก็ตหรือว่าตลาดหุ้นก็เป็นตลาดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักกันค่ะตลาดหุ้นคือการซื้อขายความเป็นเจ้าของของบริษัทค่ะเมื่อเราซื้อหุ้นเราไม่ได้ซื้อแค่กราฟนะคะแต่เรากำลังซื้อส่วนหนึ่งของธุรกิจเรากำลังซื้อความเป็นเจ้าของของธุรกิจค่ะยกตัวอย่างเช่นเราซื้อหุ้นของ Appleแปลว่าเราเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัท Apple แต่ว่าบางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าบริษัท Apple เติบโตกำไรเพิ่มขึ้นทำให้ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งขึ้นสูงตามไปด้วยค่ะและผู้ถือหุ้นเองก็ได้ประโยชน์ไปด้วยตลาดหุ้นจึงเหมาะกับการลงทุนระยะกลางระยะยาวแล้วก็เป็นการสะสมความมั่งคั่งค่ะสิ่งที่มีผลต่อตลาดหุ้นนะคะก็คือผลประกอบการดอกเบี้ยสภาวะเศรษฐกิจสภาวะเงินเฟ้อนโยบายจากภาครัฐแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อมั่นนักลงทุนค่ะข้อดีของตลาดหุ้นก็คือมีข้อมูลที่ชัดเจนมีการกำกับดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในประเทศไทยก็จะมีก.ล.ต.นะคะกำกับดูแลแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจจริงของประเทศค่ะแต่ข้อเสียคือบางครั้งเนี่ยตลาดหุ้นเคลื่อนไหวช้าช้ามากช้าเกินกว่าตลาดเก็งกำไรหรือว่าเกินกว่าที่แบบนักลงทุนจะเก็งกำไรได้บางทีนะคะราคาหุ้นเนี่ยขึ้นลงหรือว่าความผันผวนของราคาหุ้นเนี่ยค่ะไม่ได้มากเลยในแต่ละเดือนบางทีได้มีโอกาสเข้าทำกำไรหรือเข้าซื้อขายแค่เดือนหนึ่งเนี่ยไม่กี่ครั้งเองค่ะตลาดหุ้นที่สำคัญของโลกที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ๆนะคะก็เช่นตลาด NASDAQ ตลาด Tokyo Stock Exchange ส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซ็ตนะคะก็มีมูลค่าการซื้อขายถ้าเทียบกับตลาดอย่าง NASDAQ หรือว่า S&P 500แล้วเนี่ยค่ะก็ถือว่าค่อนข้างจะเบาบางมากแล้วก็ตลาดอีกอันนึงนะคะที่นักลงทุนชอบเข้ามาลงทุนหรือว่าเก็งกำไรกันนะคะนั่นก็คือตลาด Forex หรือว่า Foreign Exchange นั่นเองค่ะ Forex เนี่ยย่อมาจาก Foreign Exchange Market คือตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะคะซึ่งสกุลเงินหลักๆของโลกก็จะมียูโร US ดอลลาร์แล้วก็เงินปอนด์อังกฤษแล้วก็เงินเยนนะคะทุกครั้งที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยหรือว่าบริษัทนำเข้าส่งออกเนี่ยจะต้องพึ่งพาตลาด Forex หรือตลาด Foreign Exchange ค่อนข้างมากเลย Forex เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะมีมูลค่าการซื้อขายหลายล้านล้านดอลลาร์ต่อวันข้อดีนะคะของตลาด Forex ก็คือมีสภาพคล่องสูงแล้วก็เปิดตลอดเกือบ24ชั่วโมงแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนหรือว่าการทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงค่ะแล้วก็ใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงคือใช้เงินลงทุนน้อยเพราะว่ามีการออฟเฟอร์ลิเวอเรจหรือว่าตัวคูณเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อของลิเวอเรจนะคะลิเวอเรจเนี่ยถ้าใช้เป็นเนี่ยก็จะเหมือนการยืมพลังซื้อขายช่วยให้เราสามารถซื้อขายได้ปริมาณมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่รู้จักบริหารความเสี่ยงให้ดีลิเวอเรจก็ทำให้เราขาดทุนได้เร็วเช่นกันค่ะ
มาตลาดต่อไปนะคะนั่นก็คือตลาดฟิวเจอร์ตลาดฟิวเจอร์นี่ไม่ใช่ตลาดแห่งโลกอนาคตหรือว่าเทคโนโลยีนะคะแต่ตลาดฟิวเจอร์เนี่ยคือการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าค่ะตลาดนี้เนี่ยเดิมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรต้องการล็อกราคาข้าวโพดล่วงหน้าหรือสายการบินต้องการล็อกราคาน้ำมันนะคะดังนั้นตลาดฟิวเจอร์เนี่ยค่ะจึงเริ่มต้นจากการบริหารความเสี่ยงจริงๆค่ะแต่ในปัจจุบันตลาดฟิวเจอร์เนี่ยได้กลายเป็นสนามสำคัญของกองทุนสถาบันเฮดจ์ฟันแล้วก็นักเก็งกำไรข้อดีของตลาดฟิวเจอร์นะคะคือมีตัวกลางมีตลาดกลางมีความโปร่งใสมีมาตรฐานและที่สำคัญก็คือมีสภาพคล่องสูงค่ะสินทรัพย์ในตลาดฟิวเจอร์นะคะก็อาทิเช่นทองคำน้ำมันดัชนีหุ้นสินค้าเกษตรแล้วก็อัตราดอกเบี้ยค่ะมาถึงอีกตลาดหนึ่งนะคะที่มีความผันผวนแล้วก็ได้รับความนิยมมากเช่นกันนั่นก็คือตลาด CFD ค่ะตลาด CFD เนี่ยย่อมาจาก Contract for Difference หรือว่าสัญญาซื้อขายส่วนต่างราคานั่นเองค่ะCFD เนี่ยคือการเก็งกำไรจากราคาสินทรัพย์โดยที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของหรือว่าถือสินทรัพย์นั้นจริงๆนะคะอาทิเช่นถ้าเราเทรดทอง CFD เนี่ยเราไม่ได้ถือทองคำจริงๆแต่เราแค่เก็งราคานะคะว่าทองคำจะขึ้นหรือจะลงข้อดีของตลาดนี้ก็คือตลาดนี้ซื้อขายง่ายเข้าออกง่ายใช้เงินเริ่มต้นไม่มากนักไม่สูงนักนะคะแล้วก็ตลาด CFD เนี่ยมีหลายสินทรัพย์ให้เข้าทำการเก็งกำไรหรือว่าลงทุนค่ะแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจเลยก็คือ CFD ส่วนใหญ่ทำงานผ่านโบรกเกอร์นะคะหรือว่าที่เรียกว่าโบรกเกอร์อีโคซิสเต็มต่างจากตลาดฟิวเจอร์ที่มี Exchange กลางชัดเจนค่ะและนี่คือเหตุผลที่นักลงทุนต้องเข้าใจก็คือ Liquidity หรือว่าสภาพคล่องค่าสเปรดหรือค่าความต่างของราคาก็คือราคาซื้อกับราคาขายเนี่ยจะมีช่องว่างหรือความต่างของราคาอยู่นะคะแล้วก็การส่งคำสั่งซื้อขายนั่นเองค่ะมาดูตลาดต่อไปนะคะนั่นก็คือตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือที่เรียกว่าคริปโตมาร์เก็ตนะคะตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลคริปโตเนี่ยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะซึ่งมีแนวคิดเรื่อง decentralization หรือว่าเขาคิดว่าตลาดเนี่ยคิดว่าการแลกเปลี่ยนส่งต่อเงินตราเนี่ยค่ะไม่ควรมีตัวกลางอาทิเช่นธนาคารพาณิชย์หรือธนาคาร National Bank เข้ามากำกับดูแลคือหรือที่เรียกง่ายๆว่าเป็นการ Definance หรือ Decentralized Financial นะคะสินทรัพย์ที่คนส่วนใหญ่รู้จักในตลาดคริปโตเคอเรนซีนั่นก็คือ Bitcoin Ethereum Solana หรือว่า BNB ค่ะจุดเด่นของตลาดคริปโตนะคะนั่นก็คือเปิด24ชั่วโมงเข้าถึงง่ายแล้วก็มีการซื้อขายตลอด7วันต่อสัปดาห์เลยค่ะที่สำคัญคือมีอินโนเวชันสูงแต่ในขณะเดียวกันตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็มีความผันผวนสูงมากบางเหรียญ นะคะขึ้นทีหลาย 100% และบางเหรียญก็หายไปจากโลกนี้เหมือนไม่เคยมีอยู่จริงคริปโตจึงเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยทั้งโอกาสแล้วก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงค่ะตลาดต่อไปนะคะก็คือตลาดพันธบัตรหรือที่เรียกว่าบอนด์มาร์เก็ตค่ะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่สำคัญมากแต่คนทั่วไปเนี่ยพูดถึงน้อยบอนด์หรือพันธบัตรรัฐบาลนะคะคือการปล่อยกู้ให้รัฐบาลหรือองค์กรโดยผู้ลงทุนเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนจากรัฐบาลเมื่อได้เงินต้นคืนครบกำหนดตลาดนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีผลต่อสินทรัพย์แทบจะทุกตลาดในโลกนี้เลยล่ะค่ะถ้าดอกเบี้ยสูงหุ้นอาจได้รับแรงกดดันบอนด์ยิลด์เคลื่อนไหวเปลี่ยนค่าเงินเปลี่ยนดังนั้นนักลงทุนสถาบันทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับตลาดพันธบัตรมากและตลาดพันธบัตรเองเนี่ยค่ะก็ถูกนำมาคิดถึงค่าความผันผวนและผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ในตลาดอื่นๆเช่นกันสุดท้ายนะคะก็คือตลาดเงินหรือว่ามันนี่มาร์เก็ตเนี่ยมันนี่มาร์เก็ตเป็นตลาดสำหรับตราสารระยะสั้นอายุไม่เกิน1ปีเพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องอาทิเช่นตั๋วเงินคงคลัง commercial paper หรือว่า certificate of deposit ค่ะตลาดเงินเนี่ยเน้นความปลอดภัยสภาพคล่องแล้วก็ความเสี่ยงต่ำค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตลาดอสังหาริมทรัพย์นั่นเองคือตลาดที่ทุกคนคุ้นเคยนั่นก็คือตลาดอสังหาริมทรัพย์ตลาดซื้อขายบ้านคอนโดอาคารสำนักงานแล้วก็ที่ดินข้อดีคือมันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้และสามารถสร้างกระแสเงินสดจากค่าเช่าแต่ข้อเสียก็คือใช้เงินลงทุนสูงสภาพคล่องต่ำกว่าตลาดการเงินอื่นๆค่ะแล้วก็ตลาดอนุพันธ์หรือว่า derivative marketตลาดอนุพันธ์เนี่ยเป็นตลาดที่มูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงจากสินทรัพย์อื่นๆนะคะเช่นฟิวเจอร์ออปชันสวอป
forward ตลาดนี้ใช้ได้ทั้งป้องกันความเสี่ยงเก็งกำไรแล้วก็บริหารพอร์ตค่ะอนุพันธ์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากแต่ถ้าใช้ผิดวิธีเนี่ยก็อันตรายมากเช่นกันสรุปนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีตลาดไหนดีที่สุดแต่มีแต่ตลาดที่เหมาะสมกับเป้าหมายเงินทุนความเสี่ยงแล้วก็บุคลิกของนักลงทุนแต่ละท่านดังนั้นแล้วก่อนที่ทุกท่านจะตัดสินใจเข้าลงทุนในตลาด

ตลาดไหนและสินทรัพย์อะไรนะคะก็ต้องทราบเป้าหมายของตนเองเซตเป้าหมายมาเลยค่ะว่าเราจะเป็นนักลงทุนประเภทไหนแบบใดต้องการเงินรายได้ตอบแทนแบบไหนมีเงินทุนในกระเป๋าอยู่เท่าไหร่แล้วก็ยอมรับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่ค่ะบางคนเหมาะกับการลงทุนระยะยาวบางคนเหมาะกับตลาดฟิวเจอร์บางคนเหมาะกับตลาดฟอเร็กซ์และบางคนอาจจะยังไม่เหมาะกับลีเวอเรจทุกประเภทเลยที่สำคัญ

ของตลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนขยับราคาแล้วทำไมบางช่วงตลาดนิ่งในขณะที่บางช่วงตลาดผันผวนรุนแรงเหลือเกินค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติ

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่

ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค

รัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一種歷史悠久的格鬥與自衛術歷史證據證實泰拳在各個時代都與泰國人民相伴相隨這種自衛術修練能夠優秀地將身體的各個部位用作武器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项。

0: 国际性运动，泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的胡王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀至四面八方的世界舞台，泰拳传达了强大的泰式魅力。它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。它仍在优雅的成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
1: Here is looking amazing. This feeling and this area and this atmosphere is so cool.
0: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
2: 身体ของ Muay Thai Muay Thai ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา Muay Thai คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเด็ดนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาตินะครับ
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับน
1: ะครับ
0: วันนี้มาพบกับเราในตอนที่2นะ
1: ตอนที่2ของเทอม
0: ทำความสะอาดผิวทำความสะอาดผิวกายผิวหน้าผิวกายแล้วก็ผมแล้วก็เล็บนะครับแล้วก็เป็นพวกสครับนะฮะอันนี
1: ้เมื่อเทปที่แล้วขาวก็สิวใช่ไหม
0: ขาวก็สิวนะฮะ
1: เทปนี้อะไร
0: นะครับกลิ่นกาย
1: กลิ่นกายกับ
0: กลิ่นกายกับสครับ
1: ระงับ
0: กลิ่นกายกับระงับกลิ่นกายกับสบู่สครับสบู่สครับนะระงับกลิ่นกาย
1: สครับผิวกายกับระงับกลิ่นกาย
0: ครับอาจารย์ต้องระงับกลิ่นกายไหม
1: ต้องระงับครับโอ้โหอากาศบ้านเราขนาดน
0: ี
1: ้เราต้องหา
0: คือทุกวันนี้มันก็จะแบบที่บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องกลิ่นยิ่งสมมติมันจะมีเดี๋ยวนี้นะแต่พออายุมากเนี่ยเขาจะแยกอีกนะนอกจากผิวกลิ่นกายมีกลิ่นแก่อีก
1: กลิ่นกายกลิ่นแก่กลิ่นทั้งตัว
0: กลิ่นแก่บางทีแบบคนแก่เนี่ยอาจจะแบบมีไขมันนะที่สะสมแบบบางทีกลิ่นไขมันมากๆเนี่ยก็จะมีกลิ่นแก่กลิ่นไขมันที่ออกมาตามผิวหนังที่มันล้างด้วยสบู่ธรรมดาไม่ออกก็ต้องล้างด้วยสบู่ที่สามารถฟอกเอาไขมันที่ผิวออกได้ดีๆ
1: ใช่ไห
0: ม
1: คร
0: ับ ผิวหนังออกได้ดีแล้วก็พอผิวหนังปุ๊บก็ต้องมีสารระงับกลิ่นอีกม
1: ี
0: สารที่ช่วยระงับกลิ่นดีๆนะช่วยลดแบคทีเรีย
1: ใช่
0: แบคทีเรียนะก็ทำให้กลิ่นอับกลิ่นหืนเนี่ยนะครับส่วนสบู่สครับผิวเนี่ยก็เป็นการช่วยใช้ได้ทั้งอายุมากอายุน้อยนะคนอายุน้อย
1: ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะ
0: บางคนแบบคือช่วยผัดเซลล์ผิวอะให้ผิวจางใสนะครับบางคนกระดำกระด่างอะไรเงี้ยเด็กๆกระดำกระด่างก็มาสครับผิวนะก็ต้องสครับแบบอ่อนโยนนะก็วันนี้ก็คือเป็นตอนที่2แล้วของเทอมนี
1: ้
0: ของปี69นะตอนที่2ตอนที่2วันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์สบู่เช่นกันเป็นสบู่ก้อนเหมือนเดิม
1: ใช่
0: นะส่วนใหญ่เราก็ทำสบู่ก้อนเป็นหลักใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทำสบู่ก้อนเป็นหลักอาจจะมีสบู่เหลวมีนู่นมีนี่บ้างแต่สบู่ก้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีเสน่ห์ในการทำใช่ไหม
1: แล้วมันใช้ได้ทุกบ้านอ่ะเขาใช้กันแทบจะทุกบ้านนะสบู่
0: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกบ้านท
1: ุ
0: กบ้านต้องมี
1: ใช่ต้องมี
0: นะครับถ้ากลิ่นตัวกลิ่นกายกลิ่นแก่ในวันนี้นะรับกลิ่นเนี่ยดีมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: ที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเราทำผลิตภัณฑ์สบู่ก็คือเราถือว่าเป็นเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: นะต้องเตือนทุกครั้งว่าคือบางคนเราจะทำขายใช่ไหมฮะหรือว่าทำใช้เองเนี่ยต้องรู้ว่าเราทำผลิตภัณฑ์อะไรผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรก่อนใช่ไหมในเมื่อมันทำเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางนะฮะซึ่งเครื่องสำอางเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเพื่อสองเพศใหญ่ๆก็คือใช้แล้วทาทิ้งไว้กับใช้ล้างออก
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าลิปออนลิปออฟพวกใช้ทาทิ้งไว้ก็จะมีประเภทอะไรครีมโลชั่นใช่ไหมอาจารย์ครีมโลชั่นหรือว่าพวกสกินแคร์หรือว่าพวกคัลเลอร์ลิ่งพวกที่ทาเมคอัพต่างๆก็ทาทิ้งไว้8 ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างก็เช่นประเภทพวกสบู่อย่างที่เราสอนวันนี้
1: สบู่แชมพู
0: ยาสระผมยาสีฟัน
1: ไม่ยาสีฟัน
0: ใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะผลิตภัณฑ์ล้างหน้าพวกเจลล้างหน้าโฟมล้างหน้าต่างๆใช้แล้วล้างออกเพราะตอนนี้เราจะอยู่กับพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับที่ใช้แล้วล้างออกนะครับก็จะเป็นเรื่องของดูแลเรื่องของการทำความสะอาดความสะอาดแล้วก็ให้กลิ่นหอมใช่ไหมก็มีกลิ่นหอมด้วยประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์สบู่ก็อย่างบอกว่าสบู่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะซึ่งอาจจะพิเศษนิดนึงเพราะมันอาจมีความเป็นธรรมชาตินะมีใช้น้ำมันเมื่อเป็นเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเราทำขายจำหน่ายใจแตกนะก็เราก็จะต้องพูดทุกครั้งแหละ
1: ใช่ครับ
0: เพราะบางคนเกิดไม่รู้ไปทำผิดเข้ามันผิดพ.ร.บ.อย่างเงี้ย
1: แรงนะกฎหมายแรงนะ
0: คือต้องมีความรู้นะ
1: ใช่ครับ
0: เราจะทำอะไรเราก็ต้องมีความรู้จะไปทำแบบโดยที่ไม่รู้เนี่ยจะไปบอกเขาเกิดมีคนมาตรวจสอบว่าทำอย่างนี้แล้วไม่ได้จดอย.มันก็ผิดจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้
1: ใช่
0: ว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำใช้เองมาหัดฝึกทำเนี่ยทำแล้วก็ใช้ที่บ้านกันเองเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ต้องทำให้ปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์อันดับหนึ่งเลยความปลอดภัย
0: ปลอดภัยก็คืออย่างน้อยก็ต้องไม่แพ้ไม่ระคายเคืองก็มาเรียนรู้แบบที่เราสอนนี่แหละนะลดการระคายแค่แพ้การระคายเคืองทำให้ปลอดภัยในการวิธีการทำเนี่ยเราสอนทุกวันนะใครเข้ามาดูเนาะแล้วก็ถ้าทำเก่งทำจนแบบมีคนมาบ้านเอ้ยที่บ้านนี่ใช้สบู่อะไรเนี่ยโอ้กลิ่นกายกลิ่นแก่หายจังเลยอยากจะฝึกทำไปขายละอยากฝึกทำไปขายไปจำหน่ายหรือว่าเอาไปแจกเขาไปแจกเขาก่อนเนี่ยไปศึกษาเรื่องการจดอย.
1: ใช่ครับ
0: นะครับถามว่าไปจดที่ไหน อยู่จังหวัดไหนเนี่ยไปหน่วยงานอย.
1: ใช่
0: อย.เครื่องมันจะมีอย.เครื่องสำอางนะอย.เครื่องสำอางเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องไปขอสถานที่ผลิตก่อนนะครับสถานที่ก็ไม่ได้ยากไม่เย็นอะไรนะครับเพราะว่าทางอย.เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเนี่ย อำนวยความสะดวกอ่ะจะแนะนำเราว่าต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นและอาจจะถามว่าคุณมีความรู้ไหมก็บอกสิเราได้เรียนมาจากเนี่ยทางไกลก็มีความรู้ในการผลิตแล้วเราทดลองทำมาแล้วมีสูตรของเราที่แน่นอนสูตรที่ทำมาแล้วใช้ได้ปลอดภัยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นผิดพันสบู่นะเป็นผิดพันชำระล้างซึ่งเป็นเครื่องสำอางชนิดนึงนะใช้แล้วก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยจดอย.ถ้าจะทำขายก็จดอย.ให้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราก็มาพูดถึงสบู่เนี่ยก็ต้องมีความรู้นิดหนึ่งในการทำสบู่ใช่ไหมฮะทำสบู่เนี่ย
1: เราบอกว่าบ้านเรามันมีหลายรูปแบบ
0: ใช่ใช่สบู่ที่เราทำวันนี้ปกติแล้วสบู่เนี่ยถ้าเราเห็นอย่าง เห็นหลักๆเลยหลักใหญ่ๆในตามท้องตลาดเนี่ยมันก็จะมีสบู่ประเภทที่ใสๆ
1: ใช่
0: สบู่ที่ขุ่น
1: ๆใช่ครับ
0: สบู่ที่ขุ่นๆให้ฟองเยอะๆเนี่ยคือความชอบของคนก็ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: สบู่ใสๆเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอ่อนโยนกว่านะแต่วันนี้เราทำสบู่ขุ่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าสบู่จากน้ำมัน
1: น้ำมันธรรมชาติบ้านเรานี่แหละ
0: น้ำมันที่เอามาทำสบู่ก็คือไขมันพืชไขมันสัตว์นี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะไม่ใช่ไปเอาน้ำมันบินซึนน้ำมันดีเซลมาไม่ได้
1: ไม่
0: ใช่นะครับก็คือใช้ไขมันพืชไขมันสัตว์นะซึ่งไขมันพืชไขมันพืชไขมันสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีกรดไขมันที่ทำปฏิกิริยากับด่างในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็กลายเป็นสบู่
1: ใช่
0: กลายเป็นสบู่ใน 8-6 ชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะเมื่อกลายเป็นสบู่เนี่ยเราก็สามารถมองว่าค่า pH ให้ค่า pH เนี่ยมีอยู่ในค่าที่เหมาะสม
1: ใช่
0: คือก็อย่างจะบอกตลอดเลยว่าสบู่ที่เหมาะสมเนี่ยก็จะต้องมีค่าpHอยู่ที่ประมาณ8 ถึง 10 ไม่เกิน10
1: ใช
0: ่ประมาณคือจะปลอดภัยถ้าแรงกว่านี้ก็อาจจะระคายเคือง
1: ใช
0: ่ใช้ระคายเคืองยิบยิบยิบยิบยิบ
1: ไม่เหมาะด้วยอาจารย
0: ์ใช้ต่อไปหน้าอาจจะแพ้ง่ายอาจจะผิวแพ้เป็นสะเก็ดนะฮะเพราะฉะนั้นก็แนะนำสบู่ที่อ่อนโยนต่อผิวที่ใช้แล้วปลอดภัยนะคราวนี้เราทำสบู่แล้วเนี่ยเฉพาะสบู่ที่ทำมาเนี่ยเราก็ต้องมีพวกสารใส่ต่างๆ
1: สารเติมแต่ง
0: สารเติมแต่งถามว่าเราจะใส่เลยเข้าไปได้บ้างหลักๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าอย่างอาจารย์ก็ทำสบู่มาเยอะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ส่วนใหญ่คนไทยเราทำสบู่เนี่ยก็อยากจะใส่สมุนไพร
1: สมุนไพรสารสกัดสครับ
0: สารสกัดหลักๆเนี่ยบางคนแบบไม่ได้เรียนรู้แต่ก็อยากจะใส่ผงสมุนไพรลงไปแหละ
1: ใช่
0: ใช่ไหมถ้าเป็นผงสมุนไพรเนี่ยถ้าจะใส่แนะนำให้บดเป็นผง
1: แห้งละเอียด
0: ต้องเป็นผงแห้งละเอียดด้วยนะ
1: เท่านั้นด้วยเท่านั้นห้ามเป็นของสดเด็ดขาด
0: อยู่ๆแบบมีคนบอกว่าอยากจะทำสบู่มะละกอ
1: บ้านมะละกอเยอะ
0: บ้านมะละกอ
1: ไปสอยมาเลย
0: ไปสอยมะละกอเลยปนสบู่เนี่ย
1: เอามาปั่นเอามะละกอมา
0: ปั่นมะละกอใส่เข้าไปได้ไหม
1: ได้อยู่นะไม่เกิน7วันผมว่าไม่เกิน5วัน
0: ใช่ไหมคือก็ต้องคิดดูบางคนบอกว่าทำสบู่เขาบอกมีสบู่มะละกอสบู่มะละกอทำมะละกอปั่นใส่เข้าไปเลยทำเสร็จใหม่ๆอ้าวสวยดีผ่านไป7วันเน่าเลยไหม
1: เขียวทั้งก้อนเลย
0: เราก็ต้องคิดสิครับว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันมีการความเสื่อมใช่ไหมฮะมันเน่าคุณจะใส่เข้าไปได้ยังไงอันนี้ต้องคิดก่อนอย่างถ้าเราจะสอนเนี่ยถ้าบอกคุณอยากจะใส่อย่างนั้นมันก็ต้องใส่ละคุณก็ต้องเอามะละกอเนี่ยไปตากแห้งก่อน
1: ใช่ไ
0: หมไปตากแห้งบดเป็นผงแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยคืออันนี้พูดถึงว่าใส่แบบบ้านๆเลยแบบไม่มีความรู
1: ้
0: อ่ะไม่มีความรู้เลยก็คืออ่ะใส่ผงมะละกอขอให้เป็นผงแห้งทำไมต้องแห้งถ้ามันมีน้ำมันก็จะทำให้เกิดความชื้นเกิดลงเป็นลา
1: ใช่ไ
0: หมเพราะแล้วปริมาณการใส่เนี่ยใส่แค่แบบกี่เปอร์เซ็นต
1: ์สักเกิน 2-3% ก็พอแล้วครับใช
0: ่ผมเราเคยเจอพวกผมมาเคยเจอแบบอยากทำสบู่ขมิ้นเนี่ยใส่ขมิ้นเข้าไป 10%
1: เหลืองโอ้โหเหลืองไม่น่าใช
0: ่เลยเหม็นกินขมิ้นถ้าจะ
1: ใส่ยันเหลืองอ่ะตอนอาบยังเหลืองถ้าขนาดนั้น
0: ถ้าจะใส่ขนาดนั้นนะครับถ้าอยากจะใส่ขมิ้นเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยเอาขมิ้นพอกอาบน้ำเลยดีกว่า
1: ใช
0: ่ไหมจะมาทำสบู่ทำไมถ้าจะใส่เยอะขนาดนั้นถ้าบอกว่าขมิ้นมันดีก็เอาขมิ้นอาบน้ำเลย
1: ใช่
0: ไหมขมิ้นอาบน้ำเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยแหละก็คือการใส่อะไรในทางเครื่องสำอางเนี่ยทางสบู่เนี่ยใส่ให้เหมาะสมนะเพราะว่าตัวผิดพันธุ์ชำระล้างเนี่ยผิดพันธุ์สบู่เนี่ยมันก็ต้องมีอายุของมันม
1: ี
0: ความคงตัวของมันใช่ไหมไม่ใช่นึกอยากจะใส่อะไรก็ใส่ได้อยากจะใส่ก็ใส่เข้าไปอะไรดีก็เอามาใส่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่อยากจะนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการทำผิดพันธุ์เครื่องสำอางที่ว่าเราอยากจะใส่อะไรเนี่ยเราก็ต้องพิจารณา
1: อันดับแรกเลยต้องไปศึกษาก่อนศ
0: ึ
1: กษามี
0: คืออันนี้แบบพื้นๆเลยที่แบบไม่รู้อะไรเนี่ยก็คือถ้าจะใส่เป็นผงก็ให้เป็นผงแห้งใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าถ้าคนมีความรู้สูงขึ้นรู้จักเอาผิดพันธุ์พืชผักตัวนั้นไปสกัดนะก็เอาสารสกัดด้วยน้ำสกัดด้วยการกลั่นอะไรก็ว่ากันไปก็เอามาใช้ตามเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เกิดการแพ้ระคายเคือง
1: ใช
0: ่ไหมไม่ใช่ว่าสกัดมาได้มาเป็นสารสกัดสำคัญแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้ผิวกระจ่างใสไปเยอะๆถามว่าใสเยอะๆดีไหมต้องดูว่าใส่ไปเยอะๆแล้วมีปัญหาไหมใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ต้องใส่ในพอมาที่พอผมบางอย่างเนี่ยใส่ไปน้อยอาจไม่ได้ผลใส่ไปเท่านี้พอดีแต่ใส่ไปมากผลอาจจะลบลงมาก็ได้
1: ใช่
0: ไปหาปริมาณการใส่ที่

0: สมนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเจอสารเลือกเจอสารสำคัญเลยใส่เยอะๆใส่เข้ามากๆไปเนี่ยเกิดการแพ้ระคายเคืองขึ้นมาเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์กินข้าวปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยกินเยอะๆเข้าไปท้องแตก
1: คนไม่ใช่มันก็ต้องกินได้แค่พออิ่มอ่ะ
0: ก็ต้องพอดีใช่ไหมคือต้องมีความพอดีอันนี้เราก็จะสอนให้ว่าถ้าคุณอยากใส่พืชผลไม้หรือสารสกัดเนี่ยก็ต้องรู้วิธีการใส่จะใส่อะไรต้องถามตัวเองก่อนว่าจะใส่เขาไปเพื่ออะไรใส่ไปทำไมนะอันนี้นะในการทำผิดพันธุ์เนี่ยอันนี้ทำผิดพันธุ์สบู่ก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าการทำผิดพันธุ์สบู่ใช้สบู่ขายเนี่ยคนเราก็อยากจะใส่สารที่มีแอคทีฟที่มีประสิทธิภาพ
1: ใช่
0: แต่การใส่เนี่ยก็เราก็จะสอนทุกคอร์สว่าปริมาณการใส่คือแบบนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งวันเนี้ยเราจะมีสูตรที่แบบนั่นเลยบอกปริมาณการใส่ที่แน่นอนเรามีสูตรที่คุณแล้วถูกไหมมีสูตรที่คุณซึ่งวันนี้เราก็จะเป็นสูตรที่ดับกลิ่นกายใครตั้งใจเรียนนะใครตั้งใจนักศึกษาเข้ามาดูเนี่ยวันนี้ได้กลิ่นดับกลิ่นคนแก่กับกลิ่นกายแหละจะบอกว่าใส่อะไรนะสูตรที่2เนี่ยก็เป็นสูตรสครับนอกจากดับกลิ่นกายแล้วใครอยากกระจ่างใสโดยการตัดเซลล์ผิวก็มาใช้ตัวสครับนะครับสองสูตรนะครับอาจารย์มีเพิ่มเติมไหมฮะวันนี้เนาะก็คือตัวสบู่แล้วก็จะเกิน
1: นะ
0: แถมทิกต่างๆเข้าไปในทุกครั้งคือติดตามเราดูทุกตอน
1: ทุกตอน
0: นะก็จะมีเรื่องที่แบบแตกต่างกันมาเล่าให้ฟังนะครับนะครับ
1: แล้วก็ระหว่างที่เราพูดไปเราทำไปแล้วก็จะให้ความรู้ไปด้วยสอนไปด้วย
0: ผมจะเอาไปออกก็จะบอกนะครับ
1: ซึ่งเราต้องวันนี้สูตรเราทางเจ้าหน้าที่เขาให้ใส่เยอะมากเลยนะ
0: สอนนั่นๆเนี่ยวันนี้สอนนั่นๆนะครับใครตั้งใจเรียนวันนี้ได้สูตรดีๆไปเลยทำถ้าแบบเป็นโรงงานแบบมีหรือว่าเป็น
1: นักศึกษานี่เยอะมาก
0: จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตเนี่ยจดสูตรนี้ไว้นะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็คือแบบก็คือเห็นผลแน่นอน
0: อ
1: ันนี้คือเห
0: ็นผล
1: แน่นอนใช่ใช้ได้ผลแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหเยอะมากสาร
0: ต่
1: างๆสี่ตัว
0: นะครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราเข้าสูตรเลยไหม
0: เข้าเรื่อง
1: เพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวเวลาไม่พอ
0: ทำหลายขั้นตอน
1: ใช่เดี๋ยวเวลาไม่พอ
0: ก็วันนี้อาจารย์ก็ต้องมาแล้วก็ต้องบอกว่าในการที่เราจะสอนเอาก่อนว่าเราเตรียมอุปกรณ์อะไรก่อน
1: ใช่เดี๋ยวเราจะแนะนำเรื่องอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์นี่บอกง่ายๆเลยคือเหมือนกัน
0: ทุกครั้ง
1: เหมือนกันทุกครั้ง
0: แต่เราก็ต้องแนะนำทุกครั้งเพราะอาจจะมีคนใหม่ๆมาดูตอนนี้เป็นตอนแรกเราบอกทุกครั้งอยู่แล้วเราพูดทุกครั้งอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: แต่คนที่เข้ามาดูเนี่ยบางคนมาดูตอนที่สองก่อนไม่ดูตอนที่หนึ่งอ่ะอยู่ๆข้ามขั้นตอนอะไรไปเนี่ยเอาอะไรมาใช้ก็ไม่รู้นะฮะ
1: ใช่
0: อย่างที่บอกว่าในคอร์สสอนของเราเนี่ยเราอุปกรณ์มาให้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่นักศึกษาหรือผู้ชมชาวบ้านมาดูเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จัดหาได้ง่ายๆ
1: หาซื้อได้ทั่วไปเลยตามท้องตลาดเลย
0: ถ้าต้องซื้อเนี่ยก็ต้องทุนไม่แพงนัก
1: ใช่ครับ
0: ดูแล้วเตรียมได้ง่ายแบบไม่ใช่แบบอ๋อพอมาเรียนปุ๊บอุปกรณ์ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยโอ้ไม่ไหวนะคร
1: ับอันนี้หลักพันนิดก็ทำได้แล้ว
0: เราก็จะมีหลักเกณฑ์ว่ามันควรจะเป็นอะไรอย่างน้อยเอาแบบที่มันใช้แล้วทำออกมาได้ดีที่สุดในราคาที่ย่อมเยานะคร
1: ับ ใช่
0: ย่อมเยาน
1: ะครับก็คือทำออกมาเนี่ยคือปลอดภัยเลย
0: ครับปลอดภัยน่าใช้นะครับ
1: นะครับมันก็จะเป็นวิธีแบบที่เรานำมาสอนทุกเทป
0: ครับ
1: นะครับก็คือตัวที่หนึ่งเลยขาดไม่ได้เลยนะครับคือมันเป็นตัวช่วยผสม
0: เครื่องปั่นผสม
1: เครื่องปั่นผสม
0: นะตัวนี้ก็มีราคาตั้งแต่หลักไม่เกิน1,000 บาทนะทุกวันเนี้ยหลักไม่เคย1,000 บาทนะเข้าไปซื้อในออนไลน์ได้เลยนะหลักไม่เก
1: ิน
0: จานของดีๆอ่ะ 4-5,000 แล้วแต่กำลังเลยฮะ
1: ค
0: ือใช้งานได้เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ถูกๆมันอาจจะสั่นๆหน่อยแต่มันก็ใช้งานได้ดีกว่าเอามือไปคนๆแล้วกันดีกว่าเอามือคนเขาเรียกว่าเครื่องปั่นผสมเครื่องปั่นผสมนะดูเรื่องความเร็วรอบวัดไม่ต้องสูงวัดไม่ต้องสูงขอให้มันทัดเทสนะให้มันตีแล้วนิ่ง
1: ๆใช่
0: ตีปั่นแล้วนิ่งๆไม่สั่นมากประมาณนี้นะครับทุกวันนี้มีเยอะนะครับราคาถูกเพราะว่าทุกวันนี้นะครับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้ราคาถูกแล้วก็ใช้ได้ดี
1: นะครับตัวที่2เลยคือตัวผสม
0: หม้อหรือถ้วยอันนี้เราทำแค่กิโลนึงแล้วก็ใช้เป็นโบรเป็นถ้วยนะ
1: ครับ
0: ขอให้เป็นสแตนเลสหรือเป็นถ้วยแก้วหรือถ้าเป็นพวกโพลิเมอร์หรือพลาสติกเนี่ยขอให้เป็นตัวที่กันกดกันด่างกลับนะฮะไม
1: ่
0: มีกดไม่มีด่างกลับนะตัวนี้นะครับใช้ที่เติมได้ใส่ได้ประมาณ1ลิตรเป็นทรงสูงก็ดีกว่าทรงปากกว้าง
1: ใช่ครับ
0: เพราะในการกวนเนี่ยมันจะทำให้เกิดเนื้อมันดีกว่าเป็นทรงสูงนิดนึงจะดีกว่าทรงปากกว้างนะครับเป็นถ้วยนะครับ
1: นะครับตัวที่2เลยขาดไม่ได้เลยคือโมของเรา
0: หลักๆเลยก็คือมีโมอันนี้เป็นโมคำว่าโมก็คือเอาไว้เทคือสบู่น้ำมันเนี่ยเราไม่สามารถ
1: นี่อันนี้เอามาตัวอย่างให้นี
0: ่ถ้าคุณทำสบู่น้ำมันนะไม่แนะนำที่คุณมานั่งเทเป็นหลุมๆแบบเนี้ยเพราะว่าบางทีถ้าทำเยอะหลายๆหลุมเนี่ย
1: มันอา
0: จจะมันจะเทไม่ทันมันจะแข็งก่อนแล้วก็ ไอ้ก้อนๆแรกๆมันก็อาจจะดีแต่ก็หลังๆมันอาจจะไม่ดีเพราะสบู่ก้อนน้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่สบู่ที่หลอมเอาไปหลอมได้เสร็จแล้วไปหลอมแล้วทีนึงพิมพ์ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเป็นสบู่ที่เรากวนแล้วมันจะแข็งมันจะเซตตัวขึ้นมาเป็นสบู่ภายในไม่กี่นาทีนะฮะจะแข็งนะครับ
1: ไอ้ตัวนี้แบบนี้ไม่เหมาะ
0: ใช่แล้วก็ใช้โมนะฮะทุกคน
1: แล้วก็ใช้
0: โมซิลิโคนเพื่อโมแบบโมกิโลอ่ะโมกิโลนะโมหลอบหลอบโมที่เป็นกิโลนะฮะจะมีตั้งแต่กิโลหนึ่งกิโลครึ่งอะไรก็ว่ากันไปโม120ก็คือ1โมก็อาจจะตัดได้100กรัม10ก้อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตีสบู่ทีละกิโลเป็นโมที่เป็นซิลิโคนจะสะดวกกว่าอย่าเป็นพลาสติกแข็งนะตอนจะมันจะ
1: ลำบาก
0: ใช่ไหมหรือเป็นโมบางคนไปทำสแตนเลสเลยเนี้ยโอ้นะครับมันก็จะแกะจะเคาะยังไงล่ะใช่ไหมก็ไม่ออกใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นโมไม้ก็ทุกวันนี้ก็ไม่สะดวกอ่ะไม่สะดวกแล้วก็มันระบายความร้อนไม่ดีแนะนำเป็นโมซิลิโคนแบบนี้ทุกวันนี้ราคาก็ไม่กี่บาทไม่ถึง
1: หลักร้อย
0: นะสามารถแล้วใช้ได้นาน
1: ใช้
0: ได้เป็นหลายปีเลยนะฮะไม่ขาดเลยนะครับติดพันวัสดุพวกนี้ดีๆเยอะนะครับ
1: เหมือนเนี่ยไม้พายเราก็ใช้เป็นไม้พายซิลิโคนอย่างเงี้ยครับ
0: ไม้พายซิลิโคนตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งเป็นเกรดที่ทำคอสเมติกกับทั้งเกรดอาหารนะเพราะใช้ตัวที่มันทนอุณหภูมิได้สูงนะแล้วก็พวกนี้จะทนการกัดก่อนแม่แนะนำให้ไปใช้ไม้พายที่เป็น
1: ไม้
0: นะบางทีแบบทุกวันนี้ในการทำอาหารแบบชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะมีไม้พายไม้บางคนก็บอกอาจจะช่วยชาวบ้านแต่มันจะมีข้อเสียตรงว่ามันอาจจะเป็นเชื้อราหร
1: ือ
0: ว่าพอตัวเสี้ยนของไม้เนี่ยถูกด่างกัดบ่อยๆมันจะเป็นขุยเป็นยุ่ยถูกต้องไหมฮะ
1: ครับ
0: คือเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นพายซิลิโคนแบบนี้นะครับใช้งานง่ายสะดวก
1: ใช่ครับถ้าเหมือนกับอันเนี้ยตัวช้อนเราก็ยังใช้เป็นช้อนสแตนเลส
0: ครับจริงๆไม้พายซิลิโคนเนี่ยหรือว่าถ้าใครมีกระตังจะเป็นไม้พายที่เป็นสแตนเลสก็ได้นะแต่อาจจะหนักหน่อยตัวนี้สะดวกกว่า
1: ใช่
0: ส่วนช้อนตักสายเนี่ยก็เป็นสแตนเลสตัวนี้ก็จะสะดวกนะช้อนสแตนเลสนะครับตัวนี้เลย
1: นะครับหรือแล้วก็ขอแนะนำเพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งมาฟังเราหรือว่าเพิ่งมาดูนะครับสิ่งสำคัญเลยเอาจริงๆที่ขาดไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เรานะครับอาจารย์ก็คือกระดาษวัดค่า pH
0: กระดาษลิสมัสหรือกระดาษวัดค่า pH นะฮะตอนเราทำเสร็จเนี่ยเราเทสความเป็นกรดเป็นด่างนะเพื่อความปลอดภัยเราก็จะแนะนำให้คนคือให้ท่านเรียนรู้เพื่อจะรู้จักการเทสความปลอดภัยความคงตัวของผลิตภัณฑ์นะครับนะแล้วที่ลืมไม่ได้อย่างนึงนะตัวอุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยนะครับมันดูเหมือนอุปกรณ์ทำอาหารเครื่องครัวไหม
1: เ
0: หม
1: ือ
0: นอย่างเงี้ยไปตี
1: ขั
0: ดแต่ให้ยากเลยครับนะครับไปยืมบางคนเนี่ยไปยืมคุณแม่มา
1: ไม่ได้
0: แล้วจะเอากลับไปใช้คือแยกใช้ดีกว่าน ะครับเราแยกทำให้เป็นกิจนิสัยนะครับในการที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้ทางเครื่องสำอางเนี่ยอย่าเอาไปทำอาหารเลยแล้วอย่าไปเอาอาหารไปทำสับไปสับมานะวันหลังเนี่ยเอาไปตีไข่เป็นฟองขึ้นมานะ
1: ถามว่าเราคิดว่าเราล้างสะอาดแล้วจริงๆมันก็ยังมีสารตกค้างอยู่
0: ใช่นะครับ
1: นะครับแล้วเราทานทุกวันมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่
0: แล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้ใช่ไหมเอาไปใช้เพราะฉะนั้นแยกเก็บเป็นสับเป็นส่วนแล้วอาจจะเขียนว่าอันนี้ผิดพันธุ์ในการใช้ทำสบู่แล้วทำเครื่องสำอางเลยนะครับแยกให้ถูกต้องนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นนิสัยของคนที่จะทำผิดพันธุ์ที่ออกมาดีนะครับ
1: นะครับเนี่ยอุปกรณ์เรามีแค่น
0: ี้ประมาณนี้
1: ปุ๊บแล้วก็สามารถทำสบู่ออกมาในรูปแบบที่ 100% จริง
0: ๆ
1: สามารถใช้ได้จริงๆ
0: ใช้ได้จริงๆนะปลอดภัยจริง
1: ใช้ได้ใช้ได้จริง
0: ๆทำขายก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าทำขายในจำนวนที่แบบเป็นงานแบบออกร้านประมาณนี้งานตลาดนัดเนี้ยอยากจะทำนะแต่ว่าตอนถ้าเอาแค่ก็ต้องไปจดอย.ให้เรียบร้อยนะเพียงแต่ทำน้อยก็อาจจะได้คนชอบคนใช้แล้วชอบถูกใจก็ค่อยขยายนะครับ
1: ต้องไปศึกษาให้ดีก่อนเกี่ยวกับเลขที่เรื่องอย.
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้าทำผิดก็รุนแรงอยู่นะกฎหมายตอนนี้ก็ค่อนข้างหนักอยู
0: ่คือจะไปบอกก็ไม่รู้ไม่ได้นะเราทำผิดพลาดในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เขาออกมาแล้วเนี่ยประชาชนมีหน้าที่เรียนรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์อ้างว่าไม่รู้กฎหมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรศึกษาในเรื่องนั้นให้ถูกให้ต้องนะครับ
1: เรามาสูตรที่หนึ่งก่อน
0: สูตรที่หนึ่ง
1: เอาสูตรอาจารย์ก่อนก็ได
0: ้สูตรนี้เป็นสูตรระงับกลิ่นกายนะฮะระงับกลิ่นกายนะครับก็จะมีสารตัวที่หนึ่งเลยสารซันเฟอร์หรือกัมมันถันใช่ไหมสารกัมมันถันเนาะที่0.5%0.5 กรัมในสูตร100 กรัมนะอยู่ที่0.5 กรัมอ่ะตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยดับกลิ่นกาย
1: อย่างดีด้วย
0: แล้วก็เป็นตัวที่ดูแลเรื่องโรคผิวหนังด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่2คือการบูน
1: ครับ
0: การบูนก็เป็นตัวกับดับกลิ่นทำให้รู้สึกหอมสดชื่นเนาะ ตัวที่3ก็คือน้ำกระบูนนี่ก็จุด 5% เหมือนกันเป
1: ็
0: นตัวแอคทีฟอยู่ที่จุด 5% นะตัวที่3ก็คือน้ำสะอาดหรือน้ำดื่มหรือน้ำสะอาดเท่ากับน้ำดื่มน้ำที่ไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างไม่เป็นน้ำกระด้างนะที่20 กรัมนะครับ
1: อันนี้เขาเขียน

0: เลขผิด1 2 3
1: นะฮะตัวที่3เนี่ยที่3เนี่ยน้ำนะฮะตัวที่4เนี่ยตัวที่4เนี่ยเป็นโซดาไฟโซดาไฟเนี่ยที่10กรัมนะฮะที่10กรัมนะตัวที่5เนี่ยน้ำมันมะพร้าว35กรัมนะครับน้ำมันระหุ่งนะน้ำมันระหุ่งเนี่ยทำให้เกิดความนุ่มชุ่มชื้นเนาะนะครับที่9กรัมนะฮะน้ำมันมะกอก20กรัมนะครับน้ำมันถั่วเหลือง5กรัมน้ำมันลำข้าว5กรัมแล้วก็น้ำหอมเป็นกลิ่นอะที่ประมาณ 1.2 กรัม
0: 1.2 กรัม
1: 1-2 กรัมฮะน้ำหอมฮะนะครับครับนะครับ
0: ซึ่งน้ำมันพวกเนี้ยนะครับที่เราเอ่ยขึ้นมาเอ่ยถึงมาเนี่ยคือเป็นน้ำมันเกรดฟู้ดเกรดทั่วไป
1: ใช้ทำอาหารเนี่ยถ้าเราไม่ก็คือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ใช้ในการทำอาหารนะซื้อตามห้างสรรพสินค้าได้เลย
0: ใช่
1: นะครับนอกจากเราเป็นโรงงานใหญ่เราอาจจะต้องซื้อมาจากโรงงานผู้ผลิตใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่เราทำเล็กๆเนี่ยเราก็ซื้อทดลองจากร้านที่ทำ
0: ใช่ครับเราซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลย
1: หรือว่าในห้างที่ขายน้ำมันน้ำมันก็คือเป็นน้ำมันเกรดฟู้ดเกรดอาหารทำอาหารทานนะครับ
0: ซึ่งเราก็จะมีคำแนะนำให้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้
1: า
0: วเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวมันแพงมาก
1: ใช่ใช่
0: เราก็สามารถใช้น้ำมันเมล็ดในปาล์มแทนได้
1: ใช่ซึ่งให้ผลเมื่อเป็นสบู่แล้วเท่ากันเพราะว่าน้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ยหรือปาล์มคาเนลเนี่ยมันใกล้เคียงกับมะพร้าวถึงอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ใกล้เคียงมากๆใกล้เคียงให้ฟองใกล้เคียงกันนะครับในตัวในที่เนี้ยเราจะมีน้ำมันหลักอยู่สองตัวคือน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันปาล์มใช่ไหมน้ำมันปาล์ม
0: อันนี้ไม่มีปาล์มอัน
1: นี้ไม่มีแบบมีมะพร้าวตัวเดียวเลยนะครับก็ใช้ฟองเป็นลูกโป่งนะครับโอเค
0: ใช่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราจะเอาน้ำมันมะพร้าวมาทำนี่ก็ราคาสูงใช่ไหมเราสามารถใช้เมล็ดในปาล์มแทนได้
1: เมล็ดในปาล์มแทนได้นะครับ
0: นะครับแต่วงเล็บนิดนึงนะครับใช้เมล็ดในปาล์มแทนได้เนี่ยเฉพาะการทำสบู่เท่านั้นนะเราอย่าเอาน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
1: ไปทำผิดอื่นพัน
0: ไปทำอย่างอื่นนะ
1: ไปทำผิดพันอื่นมันไม่เกี่ยวข้องกันคือถ้ามันคือถ้าไปทำผิดพันนวดสปาเนี่ยที่เขาต้องใช้น้ำมะพร้าวคุณก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าน้ำมะพร้าวมันเอาไปทำนวดใช้การบำรุงจากน้ำมัน
0: ใช่ครับอันนี้เฉพาะสบู่
1: ทำสบู่
0: อันนี้เฉพาะสบู
1: ่เราเอาน้ำมันมะพร้าวมาแทน
0: ใช่แล
1: ้
0: ว
1: เราต้องการกดไขมันภายในนะครับไม่ใช่อยู่ว่าจู่บอกว่าเอาเมล็ดในปาล์มไปแทนมะพร้าวก็ไปใช้ทุกอันเอาไปดื่มแทนเนี้ย
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้นะครับ
0: เพราะว่าถ้าน้ำมันมะพร้าวเมื่อเขาอยู่ในรูปแบบออยล์เขาดีอยู่แล้ว
1: เขาดีเขาบำรุง
0: นะใช่ครับ
1: บำรุงอะไรนะครับ
0: นะครับแต่ถ้าในกรณีการทำสบู่เนี่ยเอาเมล็ดในปาล์มมาแทนได
1: ้เป็นน้ำมันทดแทนในการทำสบู่นะครับ
0: ใช่ครับแล้วน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเราก็เก็บไว้ทำอย่างอื่นได้
1: ใช่ใช่
0: นะครับอ่ะเรามาสูตรที่สองนะคร
1: ับ สูตรที่สอง
0: เป็นสูตรสครับผิวกาย
1: เขาต้องมีอะไรที่เป็นสครับด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่นะครับไอ้ตัวสครับในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยหรือว่าในบ้านเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมากนะครับ
1: มีทั้งสครับข้าว
0: โอ้โหแอปริคอต
1: นะฮะ
0: โอ้โหสครับถั่วเหลือง
1: ถั่วเหลืองเม็ดงา
0: สครับ
1: เขียว
0: เยอะมากใช่ฮะ
1: คือในการหรือว่าพวกผงถ่านใช่ไหมผงถ่าน
0: กาแฟก็ได้
1: กาแฟนะ
0: เยอะแยะเลย
1: ถ้าใครจะใช้สครับตัวไหนเนี่ยมีข้อสังเกตคือมันต้องไม่คมระบาดตัวนะแต่ต้องมีความละเอียดหรือความนุ่มถ้าเม็ดใหญ่เนี่ยอาจจะมีความนุ่มอย่างกากาแฟเนี่ยมันนุ่มถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นเม็ดคมๆเนี่ยขอให้เล็กแล้วก็ไม่มีความคม
0: นะครับซึ่งในการใช้สครับเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อมาทดลองดูก่อน
1: มาเทสต้องมาเทสต้องมาเทสในการทำก่อนว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่แล้วไม่ใช่ไม่บาดตัว
0: ใช่ไหมครับ
1: อย่างเคยเจอแบบตัวผงถ่านไม้ไผ่เนี่ยที่เขาขายเนี่ยมันก็จะมีหลายขนาด
0: ใช่ครับมันมีหลาย
1: ละเอียด
0: ใช่
1: ละเอียด
0: ยา
1: หยาบหยาบมากหยาบนะละเอียดเกินไปก็ไม่รู้สึกถึงความสครับเลย
0: มันละลายไปกับน้ำมันเราเลย
1: ละลายไปเลยแต่ว่าถ้าหยาบมากๆเนี่ย
0: บาดผิว
1: เลย
0: ใช
1: ่บทุบสบู่เนี่ยสะดุ้งเลยคมมาก
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังนะ
0: เราต้องซื้อมาทดลองทำดูก่อน
1: คือเม็ดสครับเนี่ยต้องไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมเอาง่ายๆ
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมใช้แล้วรู้สึกว่ากลมกลืนใช้แล้วถึกไม่บาดผิวนะครับแนะนำนะตรงนี้นะครับวันนี้เราใช้อะไรฮะ
0: สูตรของเรานะครับ
1: เรามีอะไร
0: ก็คือน้ำมันมะพร้าว40กรัม
1: มะพร้าว40กรัมหรือใช้เม็ดเป็นปาล์มแทนได
0: ้ครับใช่น้ำมันปาล์ม20กรัม
1: ปาล์ม20กรัม
0: ใช่ครับเมล็ดทานตะวัน16กรัม
1: เมล็ดทานตะวัน16กรัม
0: นะครับน้ำมันมะกอก4กรัม
1: น้ำมันมะกอก4กรัม
0: นะครับโซดาไฟ12กรัม
1: โซดาไฟ12กรัม
0: นะครับน้ำสะอาด24กรัม
1: น้ำสะอาด24กรัม
0: นะครับเราวันนี้เราใช้สครับข้าวโอ๊ต
1: เราใช้ข้าวโอ๊ตเป
0: ็
1: นตัวสครับ2กรัมขอให้เป็นข้าวโอ๊ตที่ยังไงอ่ะ
0: บริสุทธิ์หน่อยไหม
1: แห้ง
0: ๆแห้งๆเลยใช่ไหม
1: ครับแห้งนะบดนะครับ
0: นะครับนะครับตัวน้ำผึ้ง1กรัม
1: น้ำผึ้ง1กรัม
0: นะครับกลิ่น 1-2 กรัม
1: กลิ่น 1-2 กรัมขึ้นอยู่ว่าต้องการหอมมากหรือหอมน้อยเนาะ
0: ครับ
1: คราวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นสครับจากข้าวโอ๊ต
0: ใช่ครับ
1: จะนุ่มๆหน่อยตอนตัวน้ำก็จะนุ่มๆ
0: ใช่ครับนะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีการ

0: สมที่แตกต่างไปอีก
1: เพราะว่าจะมีเทคน
0: ิคใช่เราก็จะมีเทคนิคให้อีกนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สครับ
1: ใช่
0: นะครับก็คือการผสมอาจจะ
1: แตกต่างกันไป
0: แตกต่างกันไป
1: คือขั้นตอนการใส่เนี่ยให้นักศึกษาหรือว่าผู้ชมอ่ะคอยสังเกตเทคนิคการใส่ว่าคือการทำสบู่อาจจะเหมือนกันแต่พอเราทำผิดพันธุ์ที่ใส่ต่างกันเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการผสมใส่ตัวไหนก่อนตัวไหนหลัง
0: ตามไปด้วย
1: คือมีผลนะ
0: ใช่ครับมีผลต่อการผสมอย่า
1: คิดว่าใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังก็ได้ไม่ใช่ในทางเครื่องสำอางเนี่ยในการใส่ก่อนใส่หลังมีผลเพราะว่าในการปฏิกิริยามันเกิดช้าเกิดเร็วหรือว่าใส่แล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยคุณใส่ตัวนี้ไปก่อนเนี่ยกว่าจะกวนมันจะนานเลยแล้วว่าอาจจะเกิดเป็นก้อนแข็งไปทำให้เกิดการระยะละลายยากอีกเพราะฉะนั้นเทคนิคในการใส่ทางเครื่องสำอางเนี่ยสำคัญอันนี้เป็นจากประสบการณ์เลยแต่คุณมาดูเนี่ยคุณได้จากประสบการณ์จากผู้ทำจริงนะครับผู้ทำจริง
0: ใช่ครับแล้วเราก็ขาดไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับระหว่างก่อนที่เราจะเริ่มทำด่างโซดาไฟแล้วก็ต้องอธิบาย
1: การผสมด่างกับโซดาไฟทุกครั้งนะครับ
0: เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะต้องระวังด้วย
1: สำคัญในการทำสบู่ก้อนในการทำสบู่น้ำมันเนี่ยเป็นขั้นตอนสำคัญและเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับ
0: แล้วก็ความปลอดภัยจะต้องมาก่อนเลย
1: มาก่อน
0: เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังที่สุดและในการทำสบู่ธรรมชาตินะครับแต่ก็อย่าไปกลัวโซดาไฟ
1: เราก็จะไม่น่ากลัวถ้าใช้เป็นมันจะไม่น่ากลัวนะจะไม่น่ากลัว
0: เราก็จะมีวิธีการใส่
1: จะมีขั้นตอน
0: เราจะมีขั้นตอนการใส่มีเปอร์เซ็นต์ในการใส
1: ่
0: นะครับ
1: เราอาจารย์จะอธิบายนะคร
0: ับเราอย่าไปดูข่าวหรือว่าไปได้ศึกษามาใช่ไหมว่าโซดาไฟใส่ท่อแล้วมันนู่นนี่นั่นแล้ว
1: ไม่ขนาดนั้น
0: ใช่เราก็เลยทำให้เรากลัวโซดาไฟไปนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยเมื่อเขารวมกันแล้วกลายเป็นสบู่ก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยอาจารย์กลายเป็นสบู่ก้อนเนี่ยแหละ
1: จะมีความปลอดภัยเพราะสบู่ก้อนมันก็จะไม่กัดเพราะมีค่า pH อยู่ประมาณ8ไม่เกิน10นะก็คือใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้อย่างปลอดภัยอย่างไม่มีความอันตรายนะครับ
0: ซึ่งสัดส่วนที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเมื่อเขารวมกันและกลายเป็นสบู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ใช่ไอของพวกนี้แล้ว
1: ใช่ใช่คือสบู่เนี่ยเมื่อเสร็จแล้วบางคนบอกทำสบู่จากโซดาไฟจะมีความรู้สึกว่ามันอันตรายจากโซดาไฟถูกต้องไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสบู่เมื่อกลายเป็นโซดาไฟเมื่อกลายเป็นสบู่แล้วมันไม่สามารถแยกคืน
0: ใช่
1: มันจะมีค่าเฉพาะตัวของมัน
0: ใช่ครับ
1: เปลี่ยนคุณสมบัติใหม่ไปแล้วนะอันนี้ให้นักศึกษาที่เรียนให้รู้ไว้ว่าเราทำผิดพันเนี่ยเมื่อกลายมาเป็นสบู่แล้วเนี่ยสบู่มีความปลอดภัยใช้ได้เป็นเครื่องสำอางชนิดหนึ่งนะครับเป็นสารชำระล้างตัวหนึ่งที่ปลอดภัย
0: ครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยโซดาไฟเนี่ยเมื่อเปลี่ยนโครงสร้างแล้วไม่ใช่โซดาไฟ
1: ใช่ใช่
0: มันแค่เป็นส่วนผสมของการทำสบู่เฉยๆนะครับแต่เราก็ต้องใช้อย่างถูกวิธี
1: วิธีการที่จะผสมขั้นต้นเนี่ยเราก็ต้องมีขั้นตอน
0: ใช่
1: เราทำตามขั้นตอนมันก็จะไม่รู้สึกว่าอันตรายหรือไม่ปลอดภัยนะครับ
0: ก็เหมือนกับที่เราให้สูตรไปนะครับเหมือนกับที่เราให้สูตรไปนะครับแต่วันเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนปริมาณเยอะหน่อยเพราะเราทำ1กิโล
1: ทำ1กิโลจากสูตรนั้นเราคูณ10ไป
0: ใช่จากสูตรที่เราแจ้งไปเนี่ยก็คือเอาไปคูณ10
1: ถ้าทางหน้าต่อเขาขึ้นให้เนี่ยปริมาณเนี่ยเป็นกรัมต่อร้อยกรัมนะแต่เราทำ1กิโลเราก็คูณ10ทำ2กิโลก็คูณ20เนี่ย
0: ใช่นะครับก็คูณตามจำนวนตามน้ำหนักโมที่เราได้มาเลยนะครับเอาไปคูณได้เลยนะครับนะครับซึ่งการผสมโซดาไฟเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือไม่แนะนำให้อยู่ในห้องมืดห้องปิดนะครับอาจารย
1: ์ควรจะอยู่ในที่โล่งแจ้ง
0: ใช่ควรจะอยู่ในที่โล่งแจ้ง
1: ฟุ้งจากกลิ่นจากอะไรไปที่ระบายอากาศได้ดีๆนะคร
0: ับ ใช่นะครับแล้วก็โซดาไฟนะครับใช้เป็นรูปแบบของโซดาไฟธรรมดาก็พอเกณฑ์ธรรมดา
1: โซดาไฟที่สะอาด
0: ใช่คร
1: ับแห้งสะอาดนะขอให้แห้งแล้วสะอาดนะเป็นโซดาไฟสักประมาณ 98-99% ใช้ได้นะครับเพราะครับบางร้านก็อาจจะโชว์เปอร์เซ็นต์มาให้แต่ว่าขอให้อยู่ในรูปของความสะอาดกับไม่มีความชื้น
0: ใช่ครับผมนะครับซึ่งสัดส่วนในการผสมเนี่ยมันก็ต้องมี2ภาชนะใช่ไหมครับอาจารย์ภาชนะหนึ่งช่างโซดาไฟ
1: เราช่างโซดาไฟในภาชนะหนึ่ง
0: ใช่ภาชนะหนึ่งช่างน้ำ
1: แต่น้ำไม่ภาชนะหนึ่ง
0: ใช่วิธีการละลายที่ถูกต้องเลยคือค่อยๆตักโซดาไฟลงน้ำ
1: ใช่ค่อยๆตักโซดาไฟลงคือในการที่ห้ามก็คือเรามี2ภาชนะโซดาไฟกับน้ำที่ห้ามเลยนะห้ามเอาโซดาไฟทั้งหมดเทลงในน้ำอย่างเงี้ยเททั้งหมดลงในน้ำเนี่ยไม่โอเคเข้าใจไหมหรือเอาน้ำเทลงในโซดาไฟอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช้วิธีใช้ช้อนตักหรือใช้ทัพพีตักโซดาไฟค่อยๆใส่ลงไปในน้ำ
0: ใช่ครับ
1: ทีละช้อนทีละพอระหว่างใส่ก็ควรจะคน คนทุกครั้งที่
0: คนให้ละลาย
1: ให้ละลายก่อนที่จะตักช้อนใหม่ไม่ใช่เทพวดลงไปแล้วก็ทิ้งไว้มันจะแข็งแล้วก็ละลายยากคือใช้ไม่ได้เลยเพราะสัดส่วนของความเข้มข้นไม่ได้ละนะครับถ้ามันเกิดไปแข็งอยู่ข้างล่างนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่ระวังเพราะโซดาไฟเมื่อละลายลงในน้ำนะจะมีความร้อนถึง90องศานะต้องระวังเรื่องความร้อนกับระวังเรื่องของความเป็นด่างแก่ๆนะครับนะครับจะมากระเด็นใส่นะครับประมาณนั้นนะครับ
0: ใช่ครับแล้วอุปกรณ์ป้องกันถ้าสมมติเป็นท่านผู้ชมเนาะที่เพิ่งมาดูเราน
1: ักศึกษาหรือท่านผู้ชมดูอยู่เนาะ
0: ใช่แมสเอ่ยถุงมือเอ่ยพวกเนี้ยครับถุงแขนพวกเนี้ย
1: แขนครับ
0: ป้องกันแบบโอ้โหต้องคือต้องใส่เลย
1: ต้องใส่
0: นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่เพิ่งเคยมาดูรายการเรานะครับแต่อันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาทำมาให้หมดแล้ว
1: ครับโซลาร์ไฟเนี่ยเราผสมแล้วเราทิ้งไว้ให้เย็น
0: 3ถึง5ชั่วโมงก็เย็นนะครับ
1: คือถ้าอุณหภูมิปกตินะ
0: ใช่คร
1: ับ5ชั่วโมงก็เย็นนะถ้าเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยให้มีป้ายบ่งชี้สนิทว่าเป็นโซลาร์ไฟเพราะพอเขาน
0: ี่ๆอาจารย์เขาจะใสเหมือนน้ำเปล่ามาก
1: พอละลายแล้วก็จะใสอ่ะ
0: นี่เขาจะใสเหมือนน้ำเปล่ามาก
1: คุณไปวางไว้คนไม่รู้อาจจะเอาไปล้างมือล้างหน้าเนี่ยซึ่งอันตรายมากนะเพราะฉะนั้นควรจะมีป้ายบ่งชี้ว่ามีอะไรแล้วอาจจะต้องปิดฝาไว้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าในการเตรียมนะขั้นตอนเพราะเราสามารถเตรียมตัวโซดาไว้ได้ล่วงหน้าเป็นวันนะ
0: ใช่ครับเป็นวัน
1: ครับเป็นวัน2วัน
0: หรือว่าถ้าสมมุติท่านผู้ชมทำเก่งๆแล้วเนี่ยสามารถเตรียมไว้ใช้ได้เลยเป็นอาทิตย์ก็ได้
1: นะครับแล้วค่อยตวงมาใช
0: ้ใช่แล้วเราค่อยตวงมาใช้นะครับซึ่งถ้าเราวัดค่า pH ของไอโซดาไฟตัวนี้ค่า pH จะอยู่ที่14บวกนะครับ
1: จะเป็นแก่เป็นค่าด่างแก่ๆด่างแก่ที่สุดแต่ประมาณนั้นค่อนข้างจะแก่ซึ่งมันสามารถกัดผิวจน
0: ใช่ครับ
1: จนไหม้ได้นะครับประมาณ
0: อันนี้คือระหว่างที่เราละลายนะครับถ้าสมมุติไปสัมผัสหรือกระเด็นโดนรีบไปล้างทันที
1: ล้างน้ำทันที
0: อย่าปล่อยทิ้งห้ามปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาด
1: เป็นผื่นแดงนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าค่า pH ขนาดนี้คือเป็นระคายเคืองสูงมาก
1: นะพอแรงๆพอกับกดแรงๆอ่ะกดกับแรงๆมันค่าเท่ากันเลยนะครับ
0: แต่ถ้าสัดส่วนมันรวมกันแล้วกลายเป็นสบู่แล้วคือไม่อันตรายแล้ว
1: คือหลังจากที่เขาเซ็ตตัวเป็นสบู่ภายในตอนเสร็จใหม่ๆนี้ก็ยังนะ
0: สบู่เสร็จเดี๋ยวตอนเราผสมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะแนะนำ
1: ใช่ครับ
0: นะครับว่าสมควรจะผสมยังไงหรือว่าจะเก็บไว้ยังไงหรือว่าข้อห้ามในการที่เราระหว่างที่เราผสมเนี่ยห้ามอะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมกันเลยดีกว่านะครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะเริ่มผสมกันเลยนะครับเอาสูตรของอาจารย์ก่อน
1: สูตรที่1ก่อน
0: เป็นระงับกลิ่นกายก่อน
1: ระงับกลิ่นกายก่อนนะฮะ
0: เพราะว่าม
1: ีน้ำมันหลายตัว
0: ใช่แล้วก็มั่นใจมากเลยว่าบรรยากาศหรือว่าอากาศบ้านเราเนี่ยคนต้องมีกลิ่นตัวแน่นอน
1: นะครับยิ่งเนี่ยร้อนอับๆแบบนี้นะอากาศร้อนอับๆแบบนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
0: ใช่ครับ
1: อาจจะทำให้สดชื่นนะ
0: ใช่
1: เพราะมีทั้งตัวซัลเฟอร์ทั้งกาลาบูนนะครับ
0: แล้วตัวซัลเฟอร์เนี่ยโอ้โหมันอยู่ตามสบู่พวกตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะกลิ่นเขาเป็นเอกลักษณ์เลยนะอาจารย
1: ์
0: ถ้าสมมติถ้าท่านผู้ชมดมเนี่ยคือดมปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ากรรมฐานซันเฟอร์
1: ครับ
0: ก
1: ็จะเป็นกลิ่นเหมือนกับรักษาดูแลเรื่องโรคผิวหนังด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับเขาก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์อื่นด้วยใช่ไหมเกี่ยวกับพวกดูแลน้ำกัดเท้าขี้ผึ้งพวกนั้นน่ะ
1: ขี้ผึ้งน้ำกัดเท้าอะไรนะครับนะครับการที่จะต้องดูแลผิว
0: ใช่
1: ดูแลผิวนะคร
0: ับเราก็เอามาใส่ในสบู่ของเราวันนี้นะครับขั้นตอนที่1เลยเราเอาน้ำมันทุกตัวเทลงภาชนะก่อน
1: ในสูตรตัวนี้ก็จะมีน้ำมันมะพร้าวหรือใช้ปาล์มคาเนลแทนนะฮะที่ 3.5 กรัมนะเทลงไปนะฮะตัวที่2น้ำมันละหุ่งฮะน้ำมันละหุ่งเทลงไป
0: น้ำมันจัดหนักมาก
1: สูตรน้ำมันละหุ่งนะ
0: คุณสมบัติน้ำมันตัวก็ไอ้สบู่เนี่ยเยอะมาก
1: นะครับเพราะเราต้องการให้บำรุงผิวกายมากๆเลยฮะในสูตรนี้นะน้ำมันมะกอกน้ำมันละหุ่งนะครับน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันถั่วเหลืองนะฮะน้ำมันมะกอกก็ยังต้อง 20% นะตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: เราเอาน้ำมันทุกตัว
1: น้ำมันลำข้าวที่5กรัมถั่วเหลือง5กรัมนะครับนะครับนะครับนะครับน้ำมันทั้งหมด5ตัวนะครับ
0: นะครับ
1: เราน้ำมันทุกตัวใส่เข้าไปนะครับ
0: นะครับนะครับเดี๋ยวก็ระหว่างสูตรนี้เดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมน
1: ิ
0: ดนึงนะครับถ้าสมมติในกรณีท่านผู้ชมอยากจะเซฟคอสหรือว่าประหยัดนะครับตัดกลิ่นทิ้งก็ได้นะครับอาจารย
1: ์
0: เพราะว่ามันมีกลิ่นของกาลาบูนอยู่แล้วไงอาจารย
1: ์โอเคเรามีกลิ่นกาลาบูนถ้าชอบกลิ่นกาลาบูนก็ใส่กลิ่นกาลาบูนเข้าไปได้ครับ
0: นะครับกาลาบูนเนี่ยคือเป็นกลิ่นกาลาบูนอยู่แล้วก็คือเขามีกลิ่นในตัวของเขาเองอยู่แล้ว
1: เป็นธรรมชาติของกาลาบูน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าชอบแล้วก็ใส่กลิ่นกาลาบูนอย่าง
0: ก็คือเอากลิ่นออกได้
1: ตัดน้ำหอมออก
0: ตัดน้ำหอมออกไปได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะใส่ไปพร้อมกันเลย
1: ใส่ขั้นตอนมาใส่กาลาบูนลงไปนะครับ
0: นะครับ
1: ใส่น้ำหอมถ้ามีน้ำหอมก็ใส่ลงไปได้นะครับ เป็นขั้นตอนแรกเลยหลังจากที่ใส่ตัวพวกน้ำมันธรรมชาติ
0: ลงไปแล้วก็คือเหมือนกับเราใส่ของเหลวทุกตัวลงไปได้เลย
1: แล้วก็ใส่สารสกัดซัลเฟอร์ลงไปนะครับ3ตัวนะนะครับ
0: นะครับซัลเฟอร์เนี่ยทางรายการเขาให้ไปที่ 0.5 ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เรา

0: ไม่ควรที่จะใช้เกิน 1% นะครับอาจารย์เพราะว่ากลิ่นของเขาอ่ะค่อนข้างแรง
1: แรงมาก
0: นะครับถ้าเราใส่ไปในปริมาณที่มันเยอะอ่ะมันจะฉุน
1: จะฉุนอาจจะเหม็นเลย
0: ใช่ครับมันจะเหม็น
1: จะไม่ค่อยน่าใช้อ่ะ
0: ใช่
1: มันเหมือนพวกยารักษาโรค
0: ใช่ครับมันจะไม่ค่อยน่าใช้
1: เป็นยารักษาน้ำกัดเท้าอ่ะ
0: ใช่ครับ

0: หนังดีๆ
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นนะใส่แค่ 0.5% เนี่ยพอแล้วนะครับ
1: นะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี่ยถ้ามันบางทีเราใส่เยอะเกินไปมันก็ส่งผลเสียนะ
0: ส่งผลเสียอาจจะระคายเคืองได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฤทธิ์มันก็แรงนะโซซันเฟอร์เนี่ยมันก็มีหน้าที่ฤทธิ์ในการกัดกร่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เราก็หลังจากใส่น้ำมันกับสารสกัดทุกตัวลงไปแล้วเนี่ยเราปั่นให้เข้ากันนะก่อนที่จะใส่ด่านนะครับ
1: อันเนี้ยถ้าในกรณีเรามีเครื่องตัวเนี้ยก็ประมาณไม่เกิน3นาทีก็เสร็จแล้วนะครับในการผสม
0: ทีนะครับ
1: ใช่
0: ให้เราสังเกตดูนึงนะครับเราตอนเนี้ยเราใส่น้ำมันตัวเดียวเราก็สามารถทิ้งไว้ได้นะเพราะต
1: ั
0: วสารสกัดต่างๆก็จะลายอยู่ในเนื้อสบู่อย่างเข้ากัน
1: ใช่
0: เข้ากันน่าจะนะครับ
1: เราก็
0: พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเติม
1: ใช่ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะเทน้ำด่างลงไปได้เลย
0: เทน้ำด่างลงไปนะครับ
1: นะครับแล้วก็ทำการผสม
0: ช่วงนี้ช่วงที่เราเติมหลังจากที่ปั่นน้ำมันเติมน้ำด่างห้ามยกหัวตีขึ้นมานะห้ามยกหัวตีขึ้นมาที่ห้ามเพราะว่าในการทำน้อยๆไปตัวหัวตีเนี่ยอาจจะสร้างฟองที่มันค้างอยู่ในก
1: ้
0: อนสบู่แล้วมันพอมันหนืดแล้วมันขึ้นมาไม่ได้สบู่คุณจะมีรูมีโพรงอยู่
1: มันจะไม่เนียน
0: จะไม่เนียน
1: ก้อนจะไม่เนียนน่าใช้
0: น
1: ่
0: าใช้นะ
1: ใช่ถ้าเรายกหัวตีขึ้นมานะก้อนของเราจะดูเป็นหลุมๆบ่อๆมันจะไม่น่าใช้
0: อ
1: ัน
0: นี้เราก็หลังจากที่เราใส่น้ำด่างน้ำโซดาไฟลงไปเนี่ยเราก็จะกวนเนื้อก็จะเริ่มเนียนขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมสังเกตเนื้อเนี่ยเริ่มจะหนืดขึ้นดูคล้ายๆกับนมข้นก็จะใกล้เสร็จเพราะเรามีตัวเครื่องปั่นเครื่องตีเนี่ยมันทำให้การเกิดกระบวนการสตอร์บูเรชันเนี่ยกระบวนการเกิดสบู่เนี่ยเร็วขึ้นนะแล้วเนื้อสบู่ก็เนียนขึ้นนะจากเครื่องตีนะครับ
1: นะครับแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีกลิ่นนะครับกลิ่นในที่นี้คือไม่ใช่กลิ่นที่เราเอาม
0: า
1: ฉีดตัว
0: คือไม่ใช่น้ำหอมไม่ใช่โปรฟูมกลิ่นเนี่ยก็คือเป็นน้ำหอมที่ใช้เป็นหัวเชื้อทางเครื่องสำอางนะเป
1: ็
0: นฟาแกนหรือเป็นเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ฟาแกนเพราะฟาแกนก็จะราคาถูกนะครับประมาณใช้เพื่อให้มีกลิ่นหอมเท่านั้นนะให้มีกลิ่นหอมเท่านั้นนะครับนะครับอันทีเนี่ยก็จะเริ่มสีสวยเนื้อจะเริ่มเนียนขึ้นเรื่อยๆนะจะเนียนเป็นเงาจะมีตัวกีเซรินลอยขึ้นมาใช่ไหมครับอิ่มนะครับ
1: ผสมยังเต็มที่ไม่เกิน3นาที
0: ไม่เกิน3นาทีก็เสร็จ
1: นะครับเนี่ยครับแค่ประมาณเนี่ยก็สามารถเทลงพิมพ์ได้แล้วนะอาจารย์
0: ได้เลยนะฮะคือครับเนื้อก็จะเริ่มหนืดๆคล้ายๆนมข้นละ
1: ใช่ครับเขาก็จะคล้ายๆนมข้น
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งไปสัมผัสเขานะครับ
0: คือเห็นแบบนี้คือยังไม่เสร็จนะ
1: ใช่ครับ
0: คือยังไม่เสร็จ
1: อย่าเพิ่งไปสัมผัสเขาย
0: ังไม่สามารถเอามือลงไปจับเอาไปกวนอะไรได้นะตอนนี้นะคร
1: ับครับอย่าเพิ่งไปสัมผัส
0: ต้องปล่อยให้เขา8 6ถึง8ชั่วโมงนะหลังจากเนี้ยเขาจะเซตตัวหลังจากนั้นถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยเขาจะมีความร้อนจะเกิดความร้อนเกิดกระบวนการเคมีขึ้นมานะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
1: ใช่ครับ
0: จากน้ำมันด่างน้ำเนี่ยกลายเป็นสบู่นะครับตรงเนี้ยเราก็ต้องปล่อยให้กระบวนการเคมีเนี่ยเขาเซตตัวนะครับเขาเซตตัวนะครับตัวที่ถ้าลงไปตอนเนี้ยมันยังเป็นความเป็นด่างสูงอยู่นะครับยังเป็นด่างสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแตะเด็ดขาดนะฮะถ้าโดนถ้าเอามือมาโดนแล้วจะเดินโดนเนี่ยให้
1: รีบไปล้างออกใช่ครับ
0: ที่ไปล้างมือ
1: ใช่รีบไปล้างออกทันที
0: ล้างออกทันทีเลยนะถ้ากระเด็นถูกหน้าก็รีบเช็ดออกนะหรือล้างออกนะครับนะครับ
1: นะครับเพราะว่าก็ยังถือว่าเป็น
0: ยังเป็นด่างแรงๆ
1: ใช่ยังเป็นด่างที่ยังอันตราย
0: เพราะยังไม่เช็ดตัวนะเพิ่ง
1: ใช่ครับ
0: เพิ่งตีเสร็จนะครับครับ
1: นะครับอ่ะเรามาตัวที่สอง
0: ตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะครับ
1: นะครับ
0: ตัวที่สองก็คล้ายๆกันนะแต่ตัวที่สองเนี่ยเราอาจจะสั้นกว่าเพราะว่ามีน้ำมันน้อยกว่ามีส่วนผสมของน้ำ
1: สูตรที่2เนี่ยก็จะผสมไม่เหมือนสูตรที่1แล้ว
0: จะมีข้อความแตกต่างกันเพราะเรามีส่วนของสครับ
1: ใช่ไหมเรามีส่วนของสครับ
0: เพราะว่าไม่ได้เป็นสารสกัดทั้งหมดใช่ไหม
1: นะครับก็คือเราที่เหมือนกันคือเรานำน้ำมันทุกตัวเทลงไปก่อน
0: ตอนที่1อย่างเหมือนกันเอาน้ำมันในที่ที่มีน้ำมัน2ตัวน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวหรือเมล็ดต
1: านมี3ตัวครับมีเมล็ดทานตะวันด้วย
0: มีทานตะวันอีกตัวด้วยอ่ะนะครับมี3ตัวนะครับมี3ตัว
1: โอ้4ตัวด้วยครับอาจารย์มะกอกก็มี
0: มีมะกอกด้วยแสดงว่าบำรุงผิวดีมากนะฮะบำรุงผิวดีมากนะครับนะใครได้สูตร2สูตรไปเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับวันนี้นะฮะ
1: สำหรับคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ดีมาก
0: สำหรับทำใช้เองนะคร
1: ับ ใช่
0: เป็นสบู่สูตรอ่อนโยนนะสูตรอ่อนโยนครับมีน้ำมันมะกอกด้วยนะครับมีน้ำมันมะกอกด้วยนะครับอันนี้ก็คือเทน้ำมันทุกตัวลงไปในขั้นตอนที่ต้นๆเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยว่าเอาน้ำมันทุกตัวผสมเข้าด้วยกันถูกต้องไหมฮะ
1: ซึ่ง ในสูตรอะครับอาจารย์เรามีน้ำผึ้งไอ้น้ำผึ้งของเราเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้เลยนะน้ำผึ้งที่เราทานกันนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: นะครับซึ่งมันจะเหลวมากนะครับเราจะต้องเอากลิ่นเนี่ยลงม
0: า
1: ช่วยทำละลาย
0: คือมันจะหนืด
1: ใช่ครับ
0: มันจะหนืดถ้าเราเทลงไปมันอาจจะติดแล้วเสียดายใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้ในสูตรที่

0: มีน้ำผึ้งด้วยนะตัวสครับแล้วมีน้ำผึ้งในช่วยในการปะทินผิวด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะคร
1: ับ เราเป็นน้ำผึ้งเกล็ดรับประทานเลย
0: รับประทานได้นะตัวนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะครับจะเป็นธรรมชาติน
1: ะครับ
0: เป็นสูตรที่สบู่ที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนนะจะอ่อนโยนนะครับอันนี้ก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะน
1: ้
0: ำผึ้งกับน้ำหอมนะใส่เข้าไปพร้อมกัน
1: นะซึ่งน้ำหอมเนี่ยบอกได้เลยว่าผมเลือกใช้กลิ่นน้ำผึ้งเพ
0: ื
1: ่อที่จะไม่ให้มันไปหักล้างกัน
0: ครับ
1: นะครับให้มันชงกัน
0: ให้มันชงกันให
1: ้
0: ไปทางนึง
1: ให้มันสนับสนุน
0: กลมกลืนกัน
1: ใช่ให้มันกลมกลืนกัน
0: ครับ
1: นะครับเราก็ผสมก่อน
0: ผสม
1: ในตัวน้ำผึ้งให้มันละลาย
0: น้ำผึ้งนะกับตัวเนื้อของน้ำมันนะฮะน้ำผึ้งกับน้ำมันให้เข้ากันนะฮะให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะแล้วกับบวกกับตัวกลิ่นที่เราใส่เข้าไปด้วยที่เป็นออยล์นะตัวนี้ก็เป็นสบู่ที่วันนี้มานะฮะต้องแต่ถึงบทที่2แล้วเนี่ยนะฮะตอนที่2แล้วเนี่ยรักษาเทอมเนี้ยได้สบู่ดี
1: ๆเยอะเลย
0: ดีมากเลยนะ
1: ใช่สูตรเขาดีมากนะครับสูตรดีมากอันเนี้ยบอกได้เลยว่าตั้งแต่ทําสบู่มาเนี่ยคือใส่เยอะจริง
0: ๆใส่เยอะจริง
1: ใส่เยอะจริงนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการแย่งชิงกันแล้ววันนะครับเราก็ต้องเอากลับไปใช้ด้วยเพราะว่ามันดีนะครับนะครับปกติเมื่อสูตรที่แล้วเราจะใส่ด่าน
0: สุดท้าย
1: ใช่ไหมอาจารย์แต่ถ้าเป็นสครับเราจะต้องใส่สครับสุ
0: ดท
1: ้
0: ายนะครับ
1: นะครับ
0: เพราะเราไม่ต้องการให้เขาจมอยู่ข้างใต
1: ้นะครับเพราะว่าบางทีข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะละลายง่ายใช่ไหมครับอาจารย์บางทีเราเอาใส่รวมไปกับน้ำมันเลยแล้วเราผสมเน
0: ี่
1: ยบางทีเขาจะกระจายไปในน้ำมันเลยนะครับเราก็ค่อยใส่เขา
0: ใส่ขั้นตอนสุดท้าย
1: นะครับ
0: อันนี้เป็นเทคนิคนะฮะถ้าใครจำได้เนี่ยแต่ละขั้นตอนใครดูจนจบเนี่ยค่อยๆดูเนี่ยอันนี้จะเป็นเทคนิคเลยอันนี้ก็จะใส่ตัวด่างโซดาไฟลงไปพอใส่โซดาไฟเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าห้ามยกหัวตีขึ้นนะห
1: ้
0: ามยกหัวตีขึ้นเด็ดขาดเลยนะครับ
1: ซึ่งแน่นอนสีเขาอะจะออกเป็นสีน้ำผึ้งอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่า
0: สีธรรมชาติ
1: ใช่มันเป็นสีธรรมชาติอยู่แล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามสีของน้ำผึ้งที่เราใส่ไปนะครับเราก็ผสมได้เลย
0: อันนี้เราก็จะผสมน้ำผึ้งลงไปนะในสูตรแล้วก็ตีให้เนื้อเนียนให้เนื้อเนียนใช่ไหม
1: ก็ถ้าวิธีการสังเกตก็เนื้อจะคล้ายๆนมข้นกันใช่ไหม
0: ให้ดูความหนืดเท่าๆกับนมข้นอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะถ้าใครนึกไม่ออกก็คือพอยกขึ้นมาหรือว่าตอนยกต้องดูดีๆนิดนึงก่อนจะตีอ่ะนะครับว่าอย่ายกให้จนพ้นจนที่แบบถ
1: ้
0: าจะต้องตีต่อเนี่ยระวังตัวอากาศมันจะเข้า
1: ใช่ครับนะครับหรือว่าถ้าเราไม่อยากให้หนืดคล้ายๆนมข้นเราก็สังเกตริ้วก็ได้ครับอาจารย์ถ้าการผสมมันสมบูรณ์แล้วริ้วมันจะเหมือนมันก็คือจะเนียน
0: ทั้
1: งก้อนนะครับอาจารย์
0: จะไม่ค่อยมาน
1: ะครับมันจะไม่มีริ้วเลย
0: จะไม่มีริ้วเลย
1: นะครับ
0: นะครับอันนี้ก็จะเริ่มเนียนขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
1: ใช่ครับเขาจะเนียนขึ้นเรื่อยๆ
0: เนื้อจะเนียนเลยจะเนียนเลยไม่มีรอยแตกรอยแยกนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าเนื้อเนียนใช่ไหมครับท่านผู้ชมลองจิ้มลงไปดูปุ๊บเนียนจริงไหมไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้นะครับมันด่างมันยังกัดอยู่ได้ยังผสมกันไม่สมบูรณ์นะคร
1: ับ นะครับโอเคนะครับเมื่อเราผสมสัดส่วนเข้ากันแล้วเราก็
0: เทผงสครับลงไป
1: ผงสครับไปได้เลยแต่แค่เราไม่ต้องตีครับอาจารย์แค่กวนธรรมดาก็พอนะครับเราแค่กวนธรรมดาก็พอ
0: ให้เขากระจายตัวในเนื้อ
1: ใช่แค่ให้เขากระจายตัวอยู่ในเนื้อก็พอเราไม่ต้องผสมแล้วเราไม่ต้องตีแล้ว
0: ไม่ต้องปั่นให้แตก
1: ใช่ครับเราไม่ต้องปั่นแล้วเนี่ยครับสักพักหนึ่งเขาก็จะกระจายตัว
0: กระจายตัวเพราะว่าเนื้อสบู่มันเริ่มหนืดมันจะสามารถอุ้มตัวเนื้อสครับได้นะครับ
1: นะครับเราก็เทลงพิมพ์เลย
0: เทลงพิมพ์นะครับ
1: น่ากินเชีย
0: น่าใช้
1: น่าใช้นะ
0: กินไม่ได้นะครับอย่าเอาไปกินเชียว
1: นะครับเนี่ย
0: ส
1: ี
0: ก็จะสวยงามนะสองสูตรนะเป็นอันนี้ก็เริ่มแข็งขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับนะก็ได้2สูตรวันนี้นะเป็นสบู่ลดกลิ่นกายลดกลิ่นแก่นะครับโดยมีสารซัลเฟอร์นะฮะกับตัวกะละบูนนะครับกับสารกะละบูนนะซึ่งกลิ่นจะหอมเย็นๆนะอาจจะมีกลิ่นด้วยกับสูตรที่2เนี่ยเป็นสบู่สครับข้าวโอ๊ตนะครับสครับข้าวโอ๊ตนะครับ
1: นะครับก็ใช้2ก้อนเลยก็ได้นะครับอาจารย์เราก็บำรุงผิวกายก่อนแล้วเราก็สครับผิวไปด้วยอีกทีนึง
0: สครับก่อนแล้วมาบำรุงดีกว่ามั้ย
1: อ๋อโอเคอย่างนั้นก็ได
0: ้สครับก่อนแล้วค่อยมาบำรุงนะครับอาจารย์ทวนสูตรให้อีกครั้งนึง
1: นะเดี๋ยวสูตรเอาสูตรผมก่อนก็
0: ได้
1: นะครับน้ำมันมะพร้าว40 กรัม
0: นะครับ
1: น้ำมันปาล์ม20 กรัมน้ำมันเมล็ดทานตะวัน16 กรัมน้ำมันมะกอก4 กรัมนะครับโซดาไฟ12 กรัม
0: โซดาไฟ12 กรัม
1: น้ำสะอาด24 กรัม
0: น้ำสะอาด24 กรัม
1: นะครับข้าวโอ๊ต2 กรัม รม
0: ข้าวโอ๊ต2กรัม
1: น้ำผึ้ง1กรัม
0: น้ำผึ้ง1กรัม
1: นะครับแล้วก็น้ำหอม1ถึง2
0: ส่วนนี่ฮะเอาสูตรเนี่ยเป็นสูตร100กรัมนะสูตร100กรัมเราทํา1กิโลเนี่ยเราคูณ10เข้าไปนะแล้วตัวเนี้ยมีน้ำมันถึง4ตัวแล้วตัวเนี้ยเป็นสครับจากตัวสครับข้าวโอ๊ตจะเป็นสครับนุ่มๆนะไม่บาดผิวนะครับตัวนี้ใช้ดีมากนะครับสูตรที่2เนี่ยเราจะเป็นสูตรที่เป็นซันเฟอร์เป็นสบู่ดับกลิ่นกายดับกลิ่นแก่นะครับนะครับเราก็จะมีนะฮะตัวที่1เนี่ยเราใช้ตัวซันเฟอร์ที่จุด5กรัมซันเฟอร์หรือว่าตัวกรรมฐานเนี่ยจุด5กรัมนะฮะแล้วก็การบูนและการที่2ในการบูนเนี่ยที่จุด5กรัมนะครับมีกลิ่นแล้วก็มีความเย็นของการบูนด้วยนะตัวที่3เนี่ยเป็นน้ำสะอาดนะที่20กรัมน้ำสะอาด20กรัมนะฮะตัวที่4เนี่ยเป็นโซดาไฟนะที่10กรัมนะฮะตัวที่5เป็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้ำมันมะพร้าวหรือว่าเราใช้น้ำมันเมล็ดในปาล์มแทนได้ถ้าน้ำมันมะพร้าวแพงเกินไปเนาะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยที่35กรัมก็จะเยอะนิดนึงนะฮะตัวที่6เนี่ยจะเป็นน้ำมันระหงนะฮะตัวนี้ให้เพิ่มฟองกับให้ความนุ่มชุ่มชื้นเนาะนะครับแล้วตัวที่7เนี่ยตัวน้ำมันระหงเนี่ยที่9กรัมที่9กรัมนะน้ำมันระหงเนี่ยที่9กรัมเสร็จแล้วก็มีน้ำมันมะกอกนะตัวบำรุงผิวตัวนึงนะฮะนะที่20กรัมเนี่ยตัวนี้ใช้น้ำมันมะกอกค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองนะฮะที่5กรัมที่5กรัมนะแล้วใช้น้ำมันลำข้าวที่5กรัมเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่
0: นะครับนะครับส่วนน้ำหอมเนี่ยใส่ถึง1ถึง2กรัมก็พอนะตัวเนี้ยน้ำมันเยอะมากน้ำมันบำรุงผิวเยอะมากนะเป็นสบู่ที่นะครับ
1: นะครับ
0: ถึง5ตัวนะครับ
1: บำรุงผิวแน่นๆเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: นะครับก็หมดเวลาแล้วใช่มั้ย
0: คนนี้ก็เราก
1: ็นะฮะใช่มั้ย
0: สองสูตรนะครับเราก็จะแนะนำสองสูตรนี้เดี๋ยวจะพบกับเราในตอนที่3ต่อไปเนาะ
1: ดีบอกได้เลยนะว่าเทอมเนี่ยดีทุกสูตร
0: ดีทุกสูตรให้ติดตามนะ
1: ดีทุกสูตรครับบอกเลย
0: เดี๋ยวมาพบกับตอนที่3นะแต่คอยติดตาม
1: จำตอนไม่ได้
0: จำตอนไม่ได้ตอนที่3ครับวันนี้เราสองคนก็ในสูตรที่2นะการทำสบู่นะการทำผิวพรรณดูแลผิวกายนะนะครับผิวหน้าผิวกายนะแล้วก็ในการสครับนะครับตอนนี้นะครับเราสองคนนะก็ขอจบตอนที่2ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ
1: ดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไทยรดน้ำขอพรผู้ใหญ
1: ่สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งว่ารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกๆอะไรบ้างเพื่อนๆตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
2: ๆแต่ทุกคนลองดูปฏิทินแขวน

0: ผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร
1: ่วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่
1: สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
0: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
1: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
0: เอ๊ะแล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
1: มี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
0: เก่งมากทุกคน
1: เย้
0: รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
1: ว้าวเย้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทย

0: เป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ได้น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับชั่วโมงที่ว่าด้วยสุนทรียภาพทางศิลปะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับซึ่งผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้เพื่อให้ผู้ชมทุกท่านได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาในหัวข้อใหญ่ก็คือความงามและเนื้อหาคือหัวใจของการจัดภาพนะครับประเด็นหลักที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือหลักการจัดภาพนั่นเองนะครับการจัดภาพให้สวยงามและก็มีความหมายนั้นต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับผู้ที่สร้างสรรค์และผู้ที่ศึกษางานศิลปะนะครับการศึกษาศิลปะนี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแต่เราศึกษาศิลปะในฐานะบุคคลทั่วไปได้นะครับที่สนใจงานศิลปะเมื่อไปดูงานศิลปะในสถานที่ต่างๆเราก็จะทำให้สนุกขึ้นนะครับถ้าเราเข้าใจในเรื่องของสิ่งนี้นะครับโดยผลงานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยมีคุณค่าอยู่2ประการนะครับได้แก่คุณค่าทางด้านรูปทรงและก็คุณค่าทางด้านเนื้อหานั่นเองนะครับต้องมาดูว่าคุณค่าทางด้านรูปทรงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งสำคัญมากเลยในผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ชัดเจนก็คือรูปทรงเนี่ยแล้วมันก็จะตามมาด้วยเนื้อหานะครับคุณค่าทางด้านรูปทรงมันเกิดจากอะไรบ้างก็เกิดจากการนำองค์ประกอบต่างๆของศิลปะนะครับหรือที่ว่าหรือที่เรียกว่าการรวมตัวของทัศนธาตุนั่นเองนะครับทัศนธาตุในที่นี้ก็คือพวกเส้นพวกสีแสงและเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างต่างๆนะครับมารวมกันเป็นรูปร่างรูปทรงลักษณะต่างๆนะครับรูปทรงเกิดขึ้นก็จากการรวมตัวกันของในทัศนธาตุที่ผมเอ่ยมานั่นแหละเส้นก็เป็นตัวสร้างรูปทรงแสงเงาก็ทำให้เกิดมิติอะไรประมาณนี้ครับสีก็ทำให้ภาพมันสมบูรณ์ขึ้นเหมือนจริงขึ้นนะครับก็มารวมกันในลักษณะต่างๆเกิดเป็นรูปทรงในภาพนะครับแล้วก็นำทุกอย่างมาจัดเข้าด้วยกันเพื่อเกิดความงามนั่นเองนะครับการจัดเรียงเหล่านี้เราเรียกว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับซึ่งโดยทั่วไปเราจะพูดกันในภาษาอังกฤษก็คือ composition art นั่นเองนะครับในส่วนของทัศนธาตุเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมจะมาสรุปย่อยๆให้ฟังว่าแต่ละส่วนมันมีอะไรบ้างและก็เป็นอย่างไรนะครับส่วนแรกที่ต้องพูดถึงก่อนก็คือเรื่องของเส้นนะครับเขาเป็นต้นกำเนิดของทุกอย่างถ้าไม่มีเส้นทุกอย่างก็อาจจะไม่ปรากฏขึ้นนะครับเส้นนี่ทั้งในเรื่องของการเขียนก็ถือว่าเป็นการใช้เส้นเหมือนกันนะครับเขียนหนังสืออะไรต่างๆก็เป็นเส้นแล้วก็เมื่อเส้นมารวมตัวกันเป็นตัวอักษรรวมตัวกันเป็นคำมาประกอบกันก็เป็นเนื้อหาสาระต่างๆและสามารถถ่ายทอดให้เราเห็นภาพตามที่ตัวอักษรนั้นบรรยายได้นะครับเพราะเส้นสำคัญมากนะครับแล้วถ้าเราคิดได้แล้วเราวาดออกมาเป็นเส้นไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความคิดของเรานี่ออกมาให้เป็นนวัตกรรมต่างๆได้นะครับเส้นนี่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างรูปทรงในงานศิลปะเลยนะครับทุกๆสาขาต้องใช้เส้นเป็นจุดเบื้องต้นนะครับโดยการใช้เส้นเนี่ยเรียกว่าสามารถที่จะกำหนดขอบเขตของวัตถุและแสดงทิศทางของรูปทรงภายในภาพได้การใช้เส้นในการกำหนดทิศทางต่างๆทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเคลื่อนที่การเน้นจุดสำคัญในงานเช่นทิศทางของเส้นที่ชี้ไปยังจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็จะช่วยดึงความสนใจไปที่จุดนั้นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อาจจะทำให้จุดนั้นเป็นจุดเด่นขึ้นมาได้ครับส่วนสิ่งที่ตามมาในตัวต่อไปก็คือเรื่องของสีนะครับสีนี่มีบทบาทสำคัญในการสร้างอารมณ์และความรู้สึกในงานศิลปะนะครับทำให้งานสมบูรณ์ขึ้นนะครับสีนี่มีอยู่2แบบก็คือแบบโทนร้อนกับสีโทนเย็นนะครับมีอยู่2ส่วนเท่านั้นสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นนะครับสีโทนร้อนก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสีโทนเย็นนะครับสีนี่สามารถทำให้ผู้ชมนี่รู้สึกถึงอารมณ์ที่หลากหลายได้เช่นรู้สึกถึงความสงบรู้สึกถึงความตื่นเต้นนะครับรู้สึกถึงความเศร้าความเงียบความขรึมความน่ากลัวอะไรต่างๆเนี่ยสีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ตรงนั้นออกมาได้นะครับอีกทั้งยังการใช้สีที่แตกต่างกันยังช่วยสร้างความลึกและก็มิติให้กับภาพทำให้วัตถุในภาพดูมีความลึกและก็แยกออกจากฉากหลังได้อย่างชัดเจนเลยนะครับตามมาด้วยเรื่องของแสงเงาเนี่ยมีแต่สีมีแต่เส้นแต่ถ้าขาดแสงเงาก็จะไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับช่วยให้ภาพเนี่ยดูมีมิตินะครับในเรื่องของแสงเงาเนี่ยแล้วก็มีความสมจริงมากขึ้น
สมบูรณ์มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของเส้นนี่ก็สามารถที่จะสร้างมิติได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สีแต่เมื่อเป็นสีเข้ามาแล้วก็ยังเป็นมิติแต่ส่วนแสงเงามันจะทำให้เกิดเป็น3มิติที่ชัดเจนนะครับการใช้แสงและเงาในงานศิลปะสามารถทำให้วัตถุมี

มิติหรือเป็น3มิติได้3มิติก็อย่างไรอ่ะก็คือเห็นเป็นรูปทรงอ่ะเห็นเป็นรูปทรงแล้วก็สามารถที่จะทําให้เรารู้สึกว่ามันสมจริงตามที่ตาเห็นทั้งๆที่มันอยู่บนเฟรมใช่มั้ยครับแสงที่ตกกระทบบนวัตถุและเงาที่ปรากฏบนวัตถุเหล่านั้นให้ภาพดูมีความสมจริงอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับทีนี้ส่วนสําคัญต่อมาก็คือพื้นผิวนะครับพื้นผิวเป็นองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับงานศิลปะได้เป็นอย่างดีนะครับโดยพื้นผิวสามารถทําให้ผู้ชมได้รู้สึกได้ถึงประสบการณ์ทางการสัมผัสไม่ว่าจะไม่สามารถสัมผัสได้จริงก็ตามนะครับพื้นผิวที่ดูหยาบหรือเรียบนี่จะให้ความรู้สึกที่แตกกันอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้การใช้พื้นผิวที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มมิติและความน่าสนใจให้กับงานยิ่งขึ้นนะครับนอกจากพื้นผิวแล้วเนี่ยก็สิ่งที่ตามมาก็คือพื้นที่ว่างนั่นเองนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งในงานศิลปะสำคัญมากเลยไม่มีพื้นที่ว่างไม่ได้พื้นที่ว่างนี่เปรียบเสมือนเวทีที่ให้สิ่งต่างๆปรากฏตัวนะครับมันถูกใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในภาพและให้ความรู้สึกเกี่ยวกับระยะห่างหรือความลึกและก็การเคลื่อนไหวนะครับพื้นที่ว่างนี่แบ่งออกเป็น2อย่างนะครับก็คือพื้นที่ว่างเชิงบวกก็คือพื้นที่ที่ถูกครอบครองด้วยวัตถุหรือจุดสนใจหลักนะครับและก็พื้นที่ว่างเชิงลบก็คือพื้นที่ว่างรอบๆวัตถุนั้นนั่นเองนะครับการใช้พื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมนี่สามารถช่วยให้งานศิลปะนี่ดูแล้วสมดุลและมีระเบียบนะครับมีความเป็นระเบียบตัวอย่างเช่นการทิ้งพื้นที่ว่างรอบวัตถุสำคัญสามารถเน้นจุดสนใจทำให้ผู้ชมมีโอกาสพักสายตาแล้วก็นำความแล้วก็ทำความเข้าใจองค์ประกอบของภาพได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากพื้นที่ว่างแล้วนอกจากพื้นที่ว่างจะยังช่วยสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับสัดส่วนความสมดุลด้วยนะครับและการจัดวางวัตถุในภาพทำให้ศิลปะเนี่ยมีดูแล้วมีความลึกนั่นเองนะครับมีมิติมากขึ้นนะครับการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ดีเนี่ยทำให้ผลงานศิลปะมีความน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยสื่อสารความรู้สึกหรือแนวคิดนะครับที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดออกมาเรียกว่าได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ2มาดูคุณค่าทางด้านเนื้อหากันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเมื่อมีคุณค่าทางด้านรูปทรงแล้วเนี่ยไอ้รูปทรงเหล่านั้นแหละครับมันจะมาสร้างเนื้อหาตามมานะครับถึงแม้ว่าผู้สร้างสรรค์จะบอกว่าผมไม่ต้องการเนื้อหาแต่เมื่อไรก็ตามที่มีเรื่องของรูปร่างรูปทรงหรือว่าเส้นสีอะไรอยู่ในพื้นที่ว่างนั้นมันจะเกิดเนื้อหาขึ้นมาทันทีเลยนะครับเช่นเราป้ายสีแดงลงไป1ป้าบเนี่ยนะสีแดงเนื้อหาก็เกิดก็คือเป็นร่องรอยของสีแดงนั่นก็คือเนื้อหาแล้วนะแต่ทีนี้เราจะใส่ความหมายอะไรลงไปในเนื้อหานั้นก็มาว่ากันอีกทีนะครับคุณค่าของด้านเนื้อหาเนี่ยในงานศิลปะคือการแสดงออกถึงเรื่องราวหรือสาระที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดออกมานั่นเองโดยการนำทัศนธาตุก็ที่ผมบอกนั่นแหละเส้นสีน้ำหนักแสงเงาพวกนี้นะครับมาใช้ในการสร้างรูปลักษณ์แล้วก็เพื่อเกิดสุนทรียภาพนั่นเองนะครับซึ่งต้องการวางแผนที่รอบคอบในด้านการจัดวางองค์ประกอบต่างๆนะครับเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบต่างๆเป้าหมายของสิ่งนี้ก็คือเพื่อเกิดความงามนั่นเองนะครับงานศิลปะที่ประสบความสำเร็จสามารถนำเนื้อหานำเสนอเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งและก็สร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมได้เนื้อหาในงานศิลปะทำหน้าที่เป็นหัวใจหลักเลยนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องราวและความหมายต่างๆที่ศิลปินเนี่ยต้องการที่จะถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกของเขาออกมาให้ผู้ชมได้เข้าใจได้เห็นนะครับหากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะไม่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับเนื้อหาของเรื่องราวงานนั้นก็จะถูกเรียกว่าสูญเสียคุณค่าทางความงามไปนะครับไม่อาจทำให้ผู้ชมไม่สามารถเข้าใจหรือเชื่อมโยงกับผลงานได้อย่างเต็มที่นะครับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านงานศิลปะเนี่ยจึงต้องใช้ทั้งความสามารถในการเลือกองค์ประกอบที่เหมาะสมและถ่ายทอดเนื้อหาที่ชัดเจนด้วยนะครับมาดูความสำคัญของการจัดองค์ประกอบศิลป์กันนะครับการจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นหนึ่งให้ออกมาถ้าศิลปินไม่มีความเข้าใจในเรื่องของจัดองค์ประกอบศิลป์มันก็ทำให้งานนั้นก็หมดสภาพเลยเหมือนกันนะครับองค์ประกอบศิลป์ที่ผมพูดในที่นี้ก็อย่างยกตัวอย่างนะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสมมติว่าเราไปตลาดสดนะเราอยากจะมีความคิดที่จะปรุงอาหารสักหม้อนึงนะฮะแล้วก็เราต้องคิดก่อนว่าเป็นอะไรเช่นเราต้องการแกงปลาอย่างเงี้ยแกงปลาอะไรสักอย่างอ่ะที่อยากจะเป็นอาหารเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าในอาหารที่เราจะปรุงเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างนะครับส่วนประกอบนั้นก็เปรียบเสมือนทัศ

สังฆทาสนั่นเองนะครับก็คือพวกเส้นสีรูปร่างรูปทรงอะไรพวกนี้แหละเราก็ดูว่าเออมันต้องใช้ปลาต้องใช้ผักอะไรบ้างที่จะใส่เข้าไปต้องการใช้เครื่องเทศอะไรบ้างที่จะใส่เข้าไปเครื่องแกงพริกป่นน้ำปรุงน้ำปลาเกลืออะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็เพื่อที่จะมาปรุงนะครับมาปรุงเพื่อให้เกิดมีรสชาติที่อร่อยนะครับก็เหมือนงานศิลปะที่มาปรุงกันด้วยทัศนคติแล้วสื่อสารความหมายก็หมายถึงแกงอะไรนะแกงมัสมั่นหรือแกงไก่แกงเนื้อแกงหมูอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้คุณค่าทางสุนทรียภาพก็คือความอร่อยนะครับกินแล้วก็มีความสุขนะครับทำให้เราเจริญอาหารนั่นเองนะครับหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะก็คือตัวนี้แหละครับการจัดวางหลักการจัดวางต้องทำความเข้าใจนะครับซึ่งไม่เพียงเพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าทางความงามแล้วเนี่ยยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลความกลมกลืนและมีความเป็นเอกภาพนอกจากก็สร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นในผลงานได้เมื่อเราปรุงอาหารมีความอร่อยมีความกลมกลืนไม่เผ็ดไม่จืดจนเกินไปนะครับรสชาติออกมาอร่อยทำให้คนสนใจนะครับก็มีคนกินมากขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่ต่างกันทีนี้การจัดวางการจัดองค์ประกอบสินที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะในทีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือสีเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักลักษณะผิวพื้นที่ว่างเนี่ยเอาพวกนี้แหละครับมาจัดวางอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์ความงามทางสายตาเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินนี่ได้อย่างทรงพลังนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมายมีคุณค่าทางศิลปะได้น่าจดจำอย่างแท้จริงเลยครับการจัดองค์ประกอบศิลปะนี่มีหลักการที่คำนึงอยู่5ประการนะครับประการหลักๆนะครับ5ประการข้อ1ก็คือในเรื่องของสัดส่วนนี่หมายถึงความสัมพันธ์กันระหว่างการสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมนะครับระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงความสัมพันธ์อย่างกลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วยอัตราส่วนที่มีความพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยขององค์ประกอบที่นํามาจัดวางรวมกันจึงจะให้ผลงานมีความงดงามนั่นเองนะครับสัดส่วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างงานศิลปะที่ช่วยให้ศิลปินสามารถสื่อสารความรู้สึกและเรื่องราวได้อย่างมีประสิทธิภาพการเข้าใจและการใช้สัดส่วนที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความงามและความหมายในผลงานทำให้ผู้ชมได้เข้าใจและก็เชื่อมโยงศิลปะได้อย่างลึกซึ้งขึ้นนั่นเองนะครับสองก็คือความสมดุลหรือดุลยภาพนั่นเองนะครับความสมดุลเนี่ยมีความหมายของมันก็คือหมายถึงน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบในศิลปะโดยไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเมื่อเราดูภาพเขียนหนึ่งภาพเนี่ยงานมันไม่ทำให้รู้สู้สึกว่าภาพมันล้มไปทางซ้ายล้มไปทางขวานะครับเพื่อที่จะให้ชัดเจนก็คือเหมือนสร้างตึกอ่ะถ้ามันมีความสมดุลเนี่ยมันก็จะไม่ล้มใช่ไหมครับดุลยภาพนี่ไม่ได้หมายถึงการแค่มีน้ำหนักที่เท่ากันในมุมมองทางกายภาพเท่านั้นนะครับรวมไปถึงการประสานกันอย่างกลมกลืนและความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆการจัดองค์ประกอบต่างๆจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ทวงเพื่อให้งานนั้นมีความสมดุลซึ่งในธรรมชาตินั้นทุกสิ่งที่อยู่ได้ที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้านนั่นเองนะครับหลักการเดียวกันนะครับความสมดุลมีผลต่อความรู้สึกที่ผู้ชมได้รับจากงานศิลปะหากในงานศิลปะมองดูแล้วรู้สึกว่ามันบางส่วนมันหนักเกินไปแน่นเกินไปหรือเบาบางเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพนั้นเนี่ยมันไม่ดูแล้วไม่ประทับใจนะครับถ้าไม่สมดุลก็มีความเอียงและเกิดความรู้สึกที่ไม่สมดุลซึ่งเป็นไอ้เหล่านี้ไอ้ความไม่สมดุลที่เรารู้สึกว่ามันขาดมันเกินไปเนี่ยมันเป็นความบกพร่องทางความงามนะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างความสมดุลในงานศิลปะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึกสบายตาและเพลิดเพลินกับการชมงานอย่างมีสุนทรียภาพคือมีความสุขที่ได้ชมนั่นเองเพราะเป้าหมายของงานศิลปะก็คือให้ผู้ชมได้มีความสุขนะครับในความสมดุลนี่มีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเรียกว่าสมดุลแบบสมมาตรนะครับหรือว่าดุลยภาพแบบสมมาตรนะครับลักษณะของดุลยภาพแบบสมมาตรนี้เป็นอย่างไรก็เป็นลักษณะเหมือนความสมดุลที่มีลักษณะที่เหมือนกันทั้ง2ข้างซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับโดยการวางรูปทรง2ข้างจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันในทุกๆด้านซึ่งทำให้ความรู้สึกที่เราได้รับเนี่ยมีความรู้สึกสงบมั่นคงงานศิลปะที่มีลักษณะนี้มักจะใช้ในส่วนใน
ในสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะครับในเรื่องของงานศิลปะการตกแต่งเช่นการตกแต่งภายในบ้านหรืออาคารเพื่อสร้างความสวยงามและก็เป็นระเบียบนะครับงานสถาปัตยกรรมต่างๆในงานสถาปัตยกรรมบางประเภทเช่นวัดหรือโบสถ์ซึ่งมักจะมีการจัดวางที่สมดุลเพื่อสร้างความสง่างามในภาพวาดภาพเขียนรูปของบุคคลที่อยู่ในท่าทางที่สมมาตรก็มักใช้ในการสร้างภาพที่สื่อถึงความสงบได้ในงานศิลปะสมัยโบราณเนี่ยมักมีการใช้ดุลยภาพแบบสมมาตรเช่นการสร้างพระพุทธปูนปั้นเทพเจ้าหรือภาพพระแม่มารีในศิลปะยุโรปนะครับซึ่งจะมีการจัดวางองค์ประกอบอย่างตั้งใจที่ให้สมดุลเพื่อให้มีความสวยงามและสง่างามนะครับและจิตรกรรมฝาผนังของไทยก็นิยมสมดุลแบบเรียกว่าดุลยภาพแบบสมมาตรเช่นเดียวกันนะครับการจัดวางภายในพระอุโบสถมักใช้หลักสมดุลแบบสมมาตรนี่เองนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งของพระประธานซึ่งอยู่กึ่งกลางของพื้นที่ด้านหลังนะครับด้านซ้ายและขวาของพระประธานมักจะมีองค์พระสาวกหรือรูปปั้นที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลกันทั้งซ้ายและขวานะครับสองข้างจะมีลักษณะการจัดวางที่เท่าเทียมกันสร้างความรู้สึกถึงความสงบความสวยงามอย่างสมดุลความยุติธรรมนะครับในส่วนของกิจกรรมฝาผนังก็มีการจัดวางที่สมดุลเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวที่ถูกเล่าในภาพมักจะมีการแบ่งออกเป็น2ฝั่งเท่าๆกันนะครับทำให้ผู้ชมที่อยู่ในพระอุโบสถ รู้สึกได้ถึงความสมดุลในด้านความคิดและจิตใจนะครับการจัดวางแบบสมมาตรนี้สะท้อนถึงความเชื่อในความสมดุลของธรรมชาตินะครับและความสงบทางจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสมดุลกันทำให้ความสงบของจิตใจมันการเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่สมดุลก็ไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความสงบนะครับร่างกายของเราเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดการช็อตหมายถึงว่าร่างกายป่วยแสดงว่ามีการระบบไหลเวียนของโลหิตหรืออะไรสักอย่างในร่างกายเราเนี่ยไม่สมดุลแล้วมันก็เลยทำให้เราเกิดอาการที่เรียกว่าไม่สบายกายนะครับหรือจิตใจที่ว้าวุ่นคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จนมากเกินไปเศร้าจนเกินไปหรือว่าดีใจจนเกินไปมันก็ทำให้ร่างกายไม่สมดุลได้แล้วก็แทนที่จะมีความสุขกลายเป็นไม่มีความสุขไปนะครับมาดูข้อ 2.2 ก็คือดุลยภาพแบบอสมมาตรนะครับเมื่อกี้สมมาตรตอนนี้ไม่สมมาตรแล้วนะครับของดุลยภาพแบบอสมมาตรเนี่ยหมายถึงความสมดุลที่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่มันก็บาลานซ์กันนะครับการจัดองค์ประกอบในลักษณะนี้ก็ใช้เพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งสามารถทำให้ทำได้โดยการปรับน้ำหนักขององค์ประกอบการใช้ขนาดและรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้ชมนั่นเองเช่นการใช้วัตถุขนาดเล็กที่มีรายละเอียดสูงเพื่อดึงดูดความสนใจเมื่ออยู่ใกล้กันกับวัตถุขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณะธรรมดานะครับตัวอย่างในงานศิลปะนะครับผมขอยกตัวอย่างภาพ The Starry Night ของแวนโก้นะครับเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการใช้ความสมดุลแบบเรียกว่าไม่สมมาตรนะครับในภาพนี้แวนโก้ใช้รูปร่างและวัตถุที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับในแต่ละด้านวางไม่เท่ากันนะครับแต่เขาก็ยังสร้างความสมดุลให้กับภาพได้อย่างลงตัวนะครับด้วยการปรับขนาดและสีขององค์ประกอบต่างๆหรือทิศทางของเส้นต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันทำให้ภาพนี้ถึงแม้สองฝั่งนี้จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้ความรู้สึกที่สมดุลนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของงานศิลปะที่เรียกว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็เกิดความสมดุลได้ให้ดูไปสักบางส่วนนะครับ

ความสมดุลในงานศิลปะไม่เพียงแต่มีบทบาทในการสร้างความสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อการสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึกรวมไปถึงความหมายของงานนั้นๆนะครับการเลือกใช้ดุลยภาพแบบสมมาตรหรืออสมมาตรขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของศิลปินและความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมายตามที่ตั้งใจการสร้างความสมดุลที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกและเข้าใจแนวทางแนวความคิดของศิลปินที่สื่อสารออกมาได้อย่างดียิ่งเลยนะครับทีนี้มาดูส่วนที่3ก็คือจังหวะลีลานะครับความหมายของจังหวะลีลาเป็นอย่างไรนะครับจังหวะลีลาในงานศิลปะมีความสำคัญในการสร้างบรรยากาศแล้วก็อารมณ์ให้กับผลงานนั่นเองนะครับโดยสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการขับเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบต่างเช่นเส้นสีรูปทรงหรือรูปแบบซึ่งการซ้ำนี้จำเป็นต้องมีการจัดระเบียบและก็การวาง

แผนที่ดีนะครับเพื่อให้เกิดลักษณะการเคลื่อนไหวที่สื่อสารความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับจังหวะลีลานั้นไม่เพียงแต่แค่สร้างความสวยงามภายนอกเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทในการนำพาผู้ชมไปสู่ประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งนอกจากนี้จังหวะลีลานี้ยังสามารถสื่อถึงเรื่องราวหรือแนวคิดที่ศิลปินต้องการจะนำเสนอโดยการจัดวางองค์ประกอบที่มีจังหวะคล้ายคลึงกันอาจสร้างความรู้สึกหรือถึงความต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ผู้ชมนี่รู้สึกถึงการเดินทางในโลกของศิลปะนะครับและทำให้ประสบการณ์ในการชมงานนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นขอสรุปนะครับว่าจังหวะลีลาเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ช่วยทำให้งานศิลปะนี่มีชีวิตชีวานั่นเองครับและก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารอารมณ์และแนวคิดของศิลปินไปยังผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างความรู้สึกของการเชื่อมโยงและการไหลลื่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในงานแต่ละผลงานนะครับการสร้างจังหวะลีลาเนี่ยมักจะเกิดจากการซ้ำของหน่วยหรือการสลับกันระหว่างหน่วยกับช่องไฟหรือมีลักษณะของการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของทัศนธาตุต่างๆเช่นเส้นนี่สามารถสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเช่นเส้นโค้งอาจจะสื่อถึงความนุ่มนวลขณะที่เส้นตรงเนี่ยอาจจะสื่อถึงความมั่นคงสีการเลือกใช้สีในแบบที่ซ้ำกันหรือสลับกันในรูปแบบที่มีระเบียบนะครับเช่นการใช้เฉดสีที่คล้ายๆกันหรือเฉดสีที่ตัดกันเพื่อสร้างจังหวะรูปทรงการจัดวางรูปทรงขนาดที่การซ้ำหรือการใช้รูปแบบเรียงคณิตที่เพื่อเป็นความเป็นระเบียบนะครับเพื่อสร้างจังหวะที่เด่นชัดในเรื่องของน้ำหนักการเล่นกับน้ำหนักขององค์ประกอบเช่นการใช้วัตถุที่เบาและหนักมาสลับกันหรือการสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวจังหวะลีลาเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นระดับต่างๆตั้งแต่ระดับธรรมดาจนที่มีช่วงห่างเท่ากันนะจนถึงระเบียบที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกที่แตกต่างกันในงานศิลปะนะครับดังต่อไปนี้1. จังหวะลีลาที่เรียบง่ายนะครับเช่นการใช้เส้นหรือลวดลายที่มีการซ้ำกันอย่างชัดเจนแล้วก็สม่ำเสมอเนี่ยทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเรียบง่ายและสงบ 2. จังหวะลีลาที่ซับซ้อนเช่นการจัดวางองค์ประกอบที่มีการสลับและผสมผสานของสีรูปทรงและก็ลวดลายนะครับทำให้เกิดความน่าสนใจของความเคลื่อนไหวในงานศิลปะตัวอย่างของจังหวะลีลาในผลงานที่มีชื่อเสียงก็ผมขอยกตัวอย่างภาพเดิมก็คือ The Starry Night ของวินเซนต์แวนโคนะครับเพราะว่าชิ้นนี้นี่แวนโก้นี่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับภาพนี้ภาพเดียวก็สามารถอธิบายทุกอย่างขององค์ประกอบสินได้นะครับวินเซนต์แวนโก้นี่ใช้การเคลื่อนไหวของสีและเส้นในภาพ The Starry Night เพื่อสร้างความรู้สึกของการเคลื่อนไหวและพลังงานที่เกิดขึ้นในท้องฟ้านะครับการเลือกใช้จังหวะลีลาที่แตกต่างจังหวะลีลาที่แตกต่างกันในงานศิลปะสามารถช่วยการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกต่างๆเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ตัวอย่างจังหวะลีลาที่เร็วเช่นการใช้การซ้ำของเส้นหรือรูปทรงที่ให้ความรู้สึกที่สูงสามารถสร้างความรู้สึกของพลังงานหรือความตื่นเต้นในส่วนของจังหวะลีลาที่ช้าเนี่ยการจัดวางองค์ประกอบที่มีระยะห่างมากขึ้นสามารถสื่อสารถึงความสงบและก็เรียบง่ายนะครับเทคนิคในการสร้างจังหวะลีลาในงานศิลปะนะครับศิลปินสามารถใช้เทคนิคหลายประการได้เลยนะครับในการสร้างก็คือเช่นการใช้การจัดวางนะครับการวางองค์ประกอบในลักษณะที่มีการซ้ำกันในแนวระนาบหรือแนวตั้งเพื่อสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนะครับหรือการสร้างลวดลายการใช้ลวดลายที่มีการซ้ำกันในผลงานเช่นการใช้ลวดลายดอกไม้หรือเรียงคณิตในการตกแต่งจังหวะลีลาในงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความเคลื่อนไหวและบรรยากาศให้กับผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับโดยการจัดระเบียบและการใช้เทคนิคในการซ้ำขององค์ประกอบทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึกของผู้ที่เข้ามาชมเนี่ยได้สัมผัสกับผลงานนั้นๆได้นะครับมีภาพเขียนของศิลปินหลายคนนะครับที่สามารถแสดงให้เห็นถึงจังหวะลีลาในงานได้อย่างชัดเจนผมขอยกตัวอย่างให้ดูดังต่อไปนี้นะครับ

ภาพคิดเหล่านี้นี่ไม่ได้มีเพียงแต่ความสวยงามนะครับแต่ยังสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกแนวคิดผ่านจังหวะลีลาที่ศิลปินสร้างขึ้นโดยการนำเสนอองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลงตัวนะครับส่วนข้อที่4การเน้นการเน้นนี่สำคัญมากเลยนะครับการเน้นนี่หมายถึงการทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งในงานศิลปะมีความเด่นชัดกว่าส่วนอื่นๆโดยมีความสำคัญหรือมีบทบาทที่สำคัญที่ทำให้ผลงานนั้นน่าสนใจและมีชีวิตชีวานะครับ

การเน้นช่วยให้ผู้ชมสามารถระบุสิ่งที่ศิลปินต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและทำให้ผลงานมีความหมายที่ชัดเจนและน่าจดจำนะครับด้านศิลปะที่ไม่มีจุดสนใจหรือการเน้นที่ไม่ชัดเจนเนี่ยอาจทำให้ผลงานดูน่าเบื่อแล้วก็ไม่มีความหมายหรือความหมายมันจะลดลงไปนะครับความงานจะลดลงไปก็เฉพาะองค์ประกอบที่มีการซ้ำซากโดยไม่มีความหลากหลายสามารถส่งผลให้ผู้ชมรู้สึกว่าผลงานชิ้นนั้นไม่มีชีวิตชีวาเอาเสียเลยนะครับดังนั้นการเน้นจะมีความสำคัญมากในการสร้างเสน่ห์แล้วก็ความสวยงามในงานศิลปะนั่นเองนะครับการเน้นจุดสนใจในงานศิลปะสามารถทำได้หลายวิธีเลยนะครับโดยแบ่งออกเป็นหลักๆ3วิธีการนะครับข้อแรกก็คือเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกันนะครับการใช้หลักลักษณะที่แตกต่างกันหรือขัดแย้งกันกับส่วนอื่นๆในงานเช่นการใช้สีที่ตัดกันเส้นที่แตกต่างหรือรูปทรงที่ไม่เหมือนกันก็ทำให้เกิดจุดสนใจที่เด่นชัดขึ้นการตัดกันนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าลักษณะที่แตกต่างกันนั้นไม่ทำให้ความหมายโดยรวมของผลงานเปลี่ยนไปนะครับโดยต้องคำนึงว่าต้องมีความกลมกลืนในองค์ประกอบโดยรวมของผลงานด้วยหากมีภาพที่ไหนที่ส่วนใหญ่ใช้สีอ่อนสีหนึ่งที่มีเข้มมากที่มีความเข้มมากขึ้นก็จะสร้างจุดสนใจที่ชัดเจนได้แล้วก็ดึงดูดสายตาไปยังจุดนั้นนะครับถ้ามีภาพที่ส่วนใหญ่โทนสีเข้มและมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันสว่างจุดนั้นก็เป็นจุดเด่นได้นั่นก็คือการเน้นเลยว่าภาพโดยรวมนี่ไม่ชัดเจนแต่มาชัดเจนอีกจุดใดจุดหนึ่งทำให้มีความน่าสนใจเกิดขึ้นตรงจุดนั้นนั่นก็ทำให้ภาพนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาก็คือมีจุดเด่นนะครับการเน้นมีหลายวิธีนะครับดูภาพที่ผมขึ้นให้ดูก็แล้วกันนะครับว่าเขาเน้นกันอย่างไรกันบ้างดูซิว่ามันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้มาดูข้อ2นะครับการเน้นด้วยการอยู่โดดเดี่ยวเป็นอย่างไรครับอยู่โดดเดี่ยวการแยกองค์ประกอบ1ออกจากส่วนอื่นๆหรือจากทุกกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยจะช่วยทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมาได้เลยนะครับเช่นการจัดวางรูปลักษณะให้อยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดหรือแยกออกไปจากกลุ่มจึงจะทำให้เกิดความสำคัญขึ้นมาได้โดยไม่จำเป็นต้องแตกต่างจากรูปอื่นในลักษณะในรูปลักษณะแต่ต้องมีการจัดวางที่ชัดเจนนะครับข้อที่3การเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่งนะครับเป็นอย่างไรการจัดวางตำแหน่งเมื่อองค์ประกอบภาพอื่นๆถูกจัดวางในลักษณะที่ชี้นำสายตามายังจุดใดจุดหนึ่งการทำให้จุดนั้นกลายเป็นจุดสนใจการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมนี่จะเชื่อมโยงกันสามารถทำให้จุดนั้นโดดเด่นขึ้นมาได้นะครับการนี้ไม่จำเป็นต้องมีความเด่นชัดจนมากเกินไปนะครับแต่ต้องระลึกว่าเมื่อวางจุดสนใจแล้วเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการให้สิ่งอื่นมาดึงความสนใจออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในผู้ชมนะครับการเน้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพราะช่วยทำให้ผลงานมีชีวิตชีวาและมีความหมายที่ชัดเจนการทำให้จุดใดจุดหนึ่งเด่นขึ้นสามารถทำได้หลายวิธีนะครับโดยศิลปินต้องเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารความคิดและอารมณ์ที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมานั่นเองนะครับมีข้อที่5ก็คือความเป็นเอกภาพเอกภาพที่สำคัญนะครับก็หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ต่างๆทั้งในด้านรูปลักษณ์และก็เนื้อหาเรื่องราวนะครับโดยมีการประสานหรือจัดระเบียบส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผลงานศิลปะที่ดีจะต้องมีความเป็นเอกภาพนะครับต้องทำการจัดระเบียบให้ความยุ่งเหยิงนี่หมดไปเพื่อสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้นนะครับไม่ขัดแย้งกันโดยการเชื่อมโยงส่วนต่างๆให้สัมพันธ์กันนั่นเองนะครับเอกภาพในงานศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1เอกภาพของการแสดงออกนะครับการแสดงออกหมายถึงการแสดงออกที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันและก็ชัดเจนโดยต้องหลีกเลี่ยงการออกแสดงออกที่มีหลายความคิดหรือหลายอารมณ์ในผลงานชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนกับผู้ชมและผลงานก็ทำให้ลดความสำคัญกลายเป็นผลงานที่ขาดเอกภาพเพราะฉะนั้นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งต้องมีจุดเด่นจุดเดียวนะครับเพื่อช่วยให้ในการภาพนั้นมีเอกภาพต้องมีความกลมกลืนต้องไม่ขัดแย้งกันมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับ2เอกภาพของรูปทรงนะครับเอกภาพของรูปทรงก็คือการรวมตัวกันขององค์ประกอบทางศิลปะอย่างมีระเบียบและดุลยภาพนะครับเพื่อเกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปินได้อย่างชัดเอกภาพของรูปทรงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความงามของผลงานเพราะเป็นสื่อที่ศิลปินใช้ในการแสดงออกถึงเรื่องราวและความคิดของตนนั่นเองครับการสร้างเอกภาพในงานศิลปะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่สำคัญไว้2ประการนะครับ1กฎเกณฑ์ของการขัดแย้งกฎเกณฑ์นี้นี่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ของการขัดแย้งทั้งองค์ประกอบที่มีอยู่ในงานศิลปะโดยแบ่งออกเป็น4ลักษณะนะครับก็คือข้อ 1.1 การขัดแย้งขององค์ประกอบหมายถึงความแตกต่างในส่วนประกอบต่างๆของงานศิลปะเช่นสีรูปทรงและพื้นผิวที่ทำให้งานดูน่าสนใจมากขึ้น 1.2 การขัดแย้งของขนาดเป็นการใช้ขนาดที่แตกต่างกันระหว่างองค์ประกอบในงานศิลปะเช่นการวาดภาพที่มีวัตถุขนาดใหญ่คู่กับวัตถุขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างและทำให้ผู้ชมสนใจมากขึ้นนะครับ 1.3 การขัดแย้งของทิศทางหมายถึงความแตกต่างในทิศทางที่องค์ประกอบต่างๆถูกวางในงานศิลปะนั่นเองนะครับเช่นอาจจะมีเส้นแนวนอนเส้นแนวตั้งตัดกันเพื่อเพิ่มความเคลื่อนไหวข้อ 1.4 การขัดแย้งของที่ว่างหรือจังหวะหมายถึงกระจัดการกับพื้นที่ว่างในงานศิลปะอย่างมีจังหวะเช่นการใช้พื้นที่ว่างรอบๆองค์ประกอบเพื่อให้เกิดความสมดุลและความน่าสนใจนะครับคือการสร้างจังหวะให้กับสายตาของผู้ชมเมื่อมองไปที่งานมาดูข้อ2นะครับกฎเกณฑ์ของการประสานนะครับหมายถึงการทำให้สิ่งต่างๆในงานศิลปะเข้ากันได้อย่างกลมกลืนและสร้างเอกภาพจากการรวมกันของสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับโดยมีวิธีหลักในการต่างวิหลักการในการประสานกันเนี่ยมีอยู่2วิธีนะครับก็คือ 2.1 การเป็นตัวกลางเป็นการทำให้สิ่งที่ขัดแย้งกันสามารถเข้ากันได้นะครับเช่นการใช้สีตัดกันอย่างสีขาวและสีดำเนี่ยเราก็เพิ่มสีเทาเข้าไปเพื่อสร้างความกลมกลืนซึ่งทำให้ภาพดูมีความนุ่มนวลและไม่ขัดแย้งกันนะครับอย่างขาวดำอยู่ติดกันเราก็ใส่สีเทาเชื่อมอะไรประมาณนี้นะครับ 2.2 การซ้ำก็คือการนำองค์ประกอบที่เหมือนกันมาใช้ซ้ำกันในลักษณะตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปเช่นการใช้รูปแบบเดียวกันในหลายๆจุดซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นเอกภาพให้กับงานทั้งแต่ถ้าใช้มากเกินไปอาจจะดูแล้วซ้ำซากและไม่น่าสนใจกฎเกณฑ์เรียกว่าทำให้เกิดภาพเนี่ยลดความน่าสนใจลงไปได้นะครับนอกจากกฎเกณฑ์ที่หลักที่กล่าวถึงมาแล้วนี่ยังมีกฎเกณฑ์รองอีก2ข้อนะครับก็คือ1ความเป็นเด่นหมายถึงการทำให้บางส่วนของงานศิลปะมีความสำคัญหรือเด่นชัดมากขึ้นกว่าส่วนอื่นซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะดังนี้นะครับ 1.1 ความเป็นเด่นจากความขัดแย้งนี่คือการทำให้หน่วย1มีความสำคัญมากขึ้นหรือลดน้อยลงโดยการสร้างความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบที่ขัดแย้งกันเช่นถ้ามีวัตถุ2ชิ้นที่มีสีและรูปทรงต่างกันเราสามารถทำให้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยเด่นขึ้นโดยการปรับขนาดหรือสีให้มีความเด่นชัดมากขึ้นในมันแตกต่างนะครับ 1.2 ความเป็นเด่นจากการประสานในกรณีนี้เนี่ยคือการทำให้หน่วย1เด่นชัดขึ้นโดยการไม่ขัดแย้งกับองค์ประกอบอื่นๆนะครับเช่นการใช้สีหรือรูปทรงที่เข้ากันได้ทำให้เราสามารถเน้นสิ่งที่ต้องการให้เด่นในงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ 2. การเปลี่ยนแปลการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการเพิ่มความขัดแย้งในองค์ประกอบที่ซ้ำๆกันเพื่อหลีกเลี่ยงความน่าเบื่อหน่ายนั่นเองนะครับโดยแบ่งออกเป็น4ลักษณะ 2.1 การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณะคือการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ขององค์ประกอบเช่นการใช้รูปทรงที่แตกต่างเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดสายตามากขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลงของขนาดหมายถึงการใช้ขนาดที่มีความต่างกันระหว่างองค์ประกอบที่เพื่อสร้างความหลากหลายและก็ทำให้ภาพดูมิติเช่นการมีวัตถุใหญ่และเล็กในภาพเดียวกัน 2.3 การเปลี่ยนแปลงของทิศทางคือการปรับเปลี่ยนทิศทางที่มีองค์ประกอบที่องค์ประกอบนะครับถูกวางเช่นการใช้เส้นหรือรูปทรงที่มีความที่มีทิศทางแตกต่างกันเพื่อทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาและก็คือนะครับ 2.4 การเปลี่ยนแปลงของจังหวะหมายถึงการสร้างจังหวะที่แตกต่างกันในงานศิลปะเช่นการเล่นกับความเร็วหรือจังหวะของการจัดวางองค์ประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจและทำให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมนั่นเองนะครับบางทีผมพูดไปอาจจะเข้าใจยากนะครับแต่ทีนี้ถ้าได้อธิบายโดยมีภาพสักภาพและอธิบายเรื่องพวกนี้ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแต่เอาเป็นว่าผมพูดให้เข้าใจรวมๆไว้ก่อนนะครับเอกภาพนี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อทำให้ความผลงานมีความหมายที่ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจการสร้างเอกภาพต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อเกิดความคมเกลือและดุลยภาพในงานศิลปะซึ่งทำให้ผลงานชิ้นนั้นมีคุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงนะครับเพื่อเห็นภาพและเข้าใจการสร้างเอกภาพในงานศิลปะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็นี่คือภาพตัวอย่างที่แสดงถึงความเป็นเอกภาพในลักษณะต่างๆนะครับผมจะขึ้นภาพไปดูสักบางภาพนะครับ

ผลงานเหล่านี้แสดงถึงการให้เห็นถึงการสร้างเอกภาพผ่านการประสานและจัดองค์ประกอบจัดระเบียบองค์ประกอบต่างๆเพื่อได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจก็มีความหมายและเข้าใจในเอกภาพของงานศิลปะนะครับเพื่อให้พวกเราได้เห็นตัวอย่างว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีความหมายนะครับการเข้าใจใหม่ๆอันนี้ใหม่นะครับ

ข้าใจในเอกภาพของงานศิลปะจะช่วยเราสามารถชื่นชมและก็วิเคราะห์งานศิลปะวิเคราะห์ผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับผมขอทบทวนหลักการจัดองค์ประกอบสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นการปูทางเรียกว่าให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับหลักการจัดองค์ประกอบเนี่ยก็หมายถึงการนำทัศนธาตุต่างๆเช่นเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างเนี่ยมาจัดเรียงกันอย่างเหมาะสมเพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เกิดความงามที่มีชีวิตชีวาประทับใจและสามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้แก่ผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของศิลปินนั่นเองนะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะไม่ว่าจะเป็นแขนงใดสาขาใดศิลปินจำเป็นต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์ของการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะที่ประกอบไปด้วยทัศนธาตุต่างๆดังต่อไปนี้ครับที่ผมพูดถึงไปแล้วนั่นแหละก็คือพวกเส้นสีอะไรพวกนั้นแหละครับโดยต้องเข้าใจถึงธรรมชาติและการนำทัศนธาตุมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมด้วยเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานมีคุณภาพและก็ตอบสนองต่อแนวคิดที่ศิลปินตั้งไว้นั่นเองครับแนวคิดและอารมณ์ในงานศิลปะเนี่ยสำคัญมากนะครับแนวคิดของศิลปินมักจะเกิดจากประสบการณ์และเหตุการณ์ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างมีบางสิ่งบางอย่างมากระทบจิตใจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอารมณ์และแรงบันดาลในการสร้างสรรค์งานนั่นเองนะครับศิลปินจะใช้ทัศนธาตุนั่นแหละเพื่อสื่อสารความคิดและเจตนาของตนเองออกมาเป็นผลงานศิลปะที่ผู้ชมสามารถสัมผัสและเข้าใจได้ทัศนธาตุสามารถแสดงออกได้ทั้งรูปแบบที่เหมือนจริงหรือเหมือนจริงและไม่เหมือนจริงครับไอ้รูปที่ผมเคยดูนี้ก็เป็นรูปแบบที่เรียกว่าเหมือนจริงนะครับดูว่าเหมือนจริงเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นผลงานศิลปะที่เหมือนจริงส่วนนี้ก็กึ่งเหมือนจริงนะครับเมื่อดูเหมือนจริงไปแล้วมาดูกึ่งเหมือนจริงแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของภาพกึ่งเหมือนจริงนะครับเหมือนจริงนี่ก็คือเราเรียกว่าทุกอย่างเหมือนตามที่ตาเห็นแต่กึ่งเหมือนจริงเริ่มมีการคลี่คลายแล้วก็ยังสามารถรู้ได้ว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่ทีนี้มาดูแบบไม่เหมือนจริงบ้างไม่เหมือนจริงก็คือไม่เหมือนเลยเห็นไหมมันจะเป็นรูปทรงที่แปลกประหลาดไปเลยซึ่งในงานศิลปะก็มี3ลักษณะนี้นะครับแน่นอนครับว่าโดยแต่ละชนิดเนี่ยให้ความหมายและอารมณ์ที่แตกต่างกันสถานะที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้แหละครับให้มาตอบสนองกับความคิดและสร้างความงามที่เป็นสากลเพราะความงามทางศิลปะเนี่ยถือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็สื่อสารด้วยกันอย่างเป็นสากล นะครับความงามเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้งานศิลปะมีคุณค่าและก็มีคุณภาพความสมบูรณ์ของงานศิลปะเกิดขึ้นได้เมื่อเมื่อผลงานสามารถถ่ายทอดความงามออกมาอย่างมีเหตุผลและสามารถอธิบายได้นะครับได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลงานสามารถตอบคำถามและกระตุ้นความคิดของผู้ชมได้อย่างครอบคลุมจึงถือว่าเป็นงานศิลปะที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับทัศนธาตุงานศิลปะเปรียบเสมือนภาษาที่ช่วยแปลความคิดและความรู้สึกของศิลปินออกมาให้ผู้ชมสามารถเห็นและเข้าถึงเนื้อหาและเจตนาที่แฝงอยู่การเรียนรู้และเข้าใจหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อให้ผลงานออกมาเนี่ยสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมได้รายละเอียดหลักการและความสำคัญในการจัดวางองค์ประกอบนี้มันมีอะไรบ้าง1ก็คือความเป็นหน่วยนะครับความเป็นหน่วยหมายถึงการทำให้ส่วนต่างๆของภาพมีความเชื่อมโยงกันและไม่กระจายไปในทิศทางที่ต่างกันรูปทรงและทิศทางต้องมีความสัมพันธ์กันเพื่อไม่ให้สายตาของผู้ชมถูกดึงออกไปนอกภาพการทับซ้อนหรือการสัมผัสระหว่างรูปทรงช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นะครับ2ขนาดขนาดของรูปทรงมีบทบาทสำคัญนะครับในการสร้างความน่าสนใจโดยใช้ขนาดที่หลากหลายเริ่มจากขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดความหลากหลายแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชม3จุดเด่นนะครับจุดเด่นคือส่วนที่สำคัญและก็สำคัญมากดึงดูดสายตามากที่สุดในภาพอาจเรียกเป็นจุดสนใจก็ได้หรือเป็นส่วนประธานของภาพก็ได้นะครับจุดเด่นควรแสดงออกถึงเนื้อหาหรือเรื่องราวที่น่าสนใจและมีพลังในการสร้างจุดเด่นศิลปินควรใช้การเน้นส่วนประกอบและก็ต้องมีส่วนที่เป็นส่วนรองด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนเพื่อเสริมพลังให้กับจุดเด่นนั้นนะครับข้อ4คือความกลมกลืนนะครับการจัดองค์ประกอบถึงจะต้องมีความกลมกลืนระหว่างทัศนธาตุแต่ละชนิดนะครับเพื่อจะให้ไม่ขัดแย้งหรือจัดวางอย่างสเปซสัพปะนะครับความกลมกลืนจะทำให้ภาพมีความเป็นเอกภาพโดยการจัดวางต้องให้เกิดความสัมพันธ์และการประสานกันอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับและข้อที่5

ก็คือความสมดุลก็ต้องภาพเนี่ยต้องมีความสมดุลความรู้สึกถึงความมั่นคงและก็การทรงตัวที่ดีไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับความสมดุลอาจใช้ทัศนท่าเช่นรูปทรงน้ำหนักความอ่อนแกส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ต้องการก็อย่างที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับความสมดุลมี2อย่างแบบสมมาตรและก็แบบไม่สมมาตรนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับในการทำให้งานศิลปะเนี่ยมีความสมบูรณ์ก็คือจังหวะนะครับจังหวะคือการจัดวางรูปทรงอย่างมีจังหวะและมีระเบียบเพื่อจะช่วยสร้างความงามและชีวิตชีวาให้กับภาพนะครับการจัดวางรูปทรงซ้ำๆหรือการใช้ระยะห่างที่แตกต่างกันทำให้ภาพดูน่าสนใจแล้วมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับสัดส่วนก็หมายถึงความสัมพันธ์ในข้อที่เจ็ดนี้ก็เป็นสัดส่วนความสัมพันธ์ของขนาดและสัดส่วนของทัศนท่าต่างๆซึ่งต้องมีความพอดีและเหมาะสมเช่นขนาดของรูปทรงสีพื้นที่ว่างความเหมาะสมในสัดส่วนจะทำให้เกิดสุนทรียภาพแล้วก็ความสวยงามขึ้นมาในภาพนะครับข้อแตกก็คือความแตกต่างความแตกต่างคือการนำทัศนท่าที่แตกต่างมาใช้ร่วมกันเช่นเส้นสีรูปทรงหรืออะไรพวกนี้แหละครับเพื่อมาสร้างความสะดุดตาและก็กระตุ้นประสาทผู้ชมไม่มีความตื่นตัวการใช้ความแตกต่างจะช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซากเหนื่อยหน่ายน่าจำเจในผลงานศิลปะส่วนข้อที่9ก็คือทิศทางหมายถึงการใช้เส้นในรูปทรงในการจัดวางในแนวทางที่สามารถนำสายตาของผู้ชมให้เคลื่อนที่ไปตามภาพอย่างมีชีวิตชีวานั่นเองนะครับการจัดวางนี้สามารถสร้างความเคลื่อนไหวในงานศิลปะและทำให้ภาพดูมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นการเข้าใจและนำหลักการเหล่านี้มาใช้จะช่วยให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้สามารถสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพูดมาตั้งนานนะครับยังไม่ได้อธิบายเลยว่าศิลปะมันเป็นอย่างไรที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของการจัดภาพนะครับซึ่งมีรายละเอียดอย่างมากมายแต่ที่พูดไปอาจจะเข้าใจยากบ้างในบางส่วนนะครับก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันนะครับศิลปะนี่มันไม่ได้แบบต้องอาศัยเวลาในการซึมซับเรียนรู้โดยเฉพาะส่วนสรีภาพทางด้านศิลปะเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจและคุ้นเคยกันพอสมควรนะครับมาดูว่าศิลปะนี่เป็นอย่างไรนะครับศิลปะนี่เป็นคำที่นิยามตายตัวได้ยากมากเลยนะครับนักปรัชญาและศิลปินแต่ละยุคก็ให้ความหมายที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าสรุปแก่นร่วมที่พอจะจับต้องได้ก็มีอยู่ไม่กี่แนวทางนะครับศิลปะในฐานะสื่อสารความรู้สึกเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความคิดหรือประสบการณ์ภายในใจนะครับผ่านทัศนทัศน์อย่างเช่นเรื่องของเส้นนะครับสีรูปทรงต่างๆเหล่านี้นะที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะครับให้คนอื่นสัมผัสและเข้าใจได้โดยตรงกับที่เราคุยกันนะครับเรื่องคุณค่าด้านเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้นะครับศิลปะในฐานะการจัดระเบียบความงามก็คือการนำองค์ประกอบต่างๆมาจัดวางอย่างมีหลักเกณฑ์จนเกิดความสมดุลความกลมกลืนความมีเอกภาพซึ่งเป็นมุมมองเชิงรูปทรงที่เราพูดกันตลอดที่มันบรรยายมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ศิลปะในฐานะการเลียนแบบธรรมชาติแนวคิดดั้งเดิมตั้งแต่กรีกโบราณมาที่มองว่าศิลปะคือการถ่ายทอดโลกที่เราเห็นให้สมจริงที่สุดแม้ปัจจุบันแนวคิดนี้จะขยายไปไกลกว่านั้นมากแล้วก็ตามนะครับศิลปะในความศิลปะในฐานะการตั้งคำถามหรือท้าทายโดยเฉพาะศิลปะร่วมสมัยนี้ที่ไม่ได้มุ่งสร้างความงามอย่างเดียวแต่มุ่งกระตุ้นความคิดด้วยท้าทายกรอบเดิมหรือแม้แต่การสร้างความอึดอัดในใจให้กับผู้ชมนะครับก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งศิลปะคือภาษาที่มนุษย์ใช้แปลความรู้สึกและความคิดภายในให้กลายเป็นรูปธรรมที่คนอื่นสัมผัสได้นั่นเองวันนี้เรามาคุยกันเยอะเลยนะครับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบศิลป์ถ้าจะสรุปสั้นๆให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจบนะครับก็จะเป็นดังนี้เมื่อกี้ก็ยังงงๆนะครับใช่ไหมผมว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆนะตอนท้ายชั่วโมงให้ฟังนะครับก็คือทุกครั้งที่เรามองงานศิลปะสักชิ้นหนึ่งมันจะมีคุณค่าอยู่2ด้านเสมอนะครับด้านที่1ก็คือเรื่องของรูปทรงส่วนประกอบของเส้นสีแสงเงาพื้นผิวพื้นที่ว่างเหล่านี้แหละครับรูปร่างรูปทรงพวกนี้ที่อยู่ในภาพเขียนชิ้นหนึ่งหรืออยู่ในงานศิลปะเนี่ยที่ศิลปินนี่หยิบมาจัดวางและทำให้เกิดความสวยงามแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือด้านของเนื้อหาสาระหรือเรื่องราวและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพนั้น2 อย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะครับถ้ารูปทรงสวยแต่เนื้อหาเรียกว่าไม่มีเนื้อหางานก็จะดูว่างเปล่ามันสวยธรรมดามันรู้สึกว่ามันไม่คุณค่ามันไ
มันยังไม่ได้ยังไม่พอนะครับวันนี้เราคุยกันมาเยอะเลยนะครับเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับผมก็อยากจะสรุปสั้นๆก่อนที่จะหมดเวลานะครับก็คือทุกครั้งที่เรามองงานศิลปะสักชิ้นหนึ่งมันมีคุณค่าอยู่2ด้านเสมอนะครับด้านหนึ่งก็คือเรื่องของรูปทรงนะครับแล้วก็รูปทรงจะเป็นหยิบมาจัดวางจนเกิดความงามนั่นเองส่วนอีกด้านก็คือเนื้อหานะครับคือเรื่องราวที่และความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพนั้นนะครับ2อย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะครับถ้ารูปทรงสวยแต่ไม่มีเนื้อหาอะไรเลยงานก็จะมีความว่างเปล่านั่นเองนะครับเรามีหลักสำคัญอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับก็เริ่มจากสัดส่วนก็คือความพอเหมาะพอดีระหว่างองค์ประกอบต่อมาก็คือความสมดุลไม่ว่าจะเป็นแบบสมมาตรหรือความรู้สึกที่สรุปมั่นคงหรือแบบอสมมาตรที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวานะครับอย่างภาพสตรีไนท์ของแวนโกที่ผมยกตัวอย่างจากนั้นก็มาพูดถึงจังหวะลีลาที่เกิดจากการซ้ำขององค์ประกอบจนเกิดความเคลื่อนไหวนั่นเองและก็ต่อด้วยการเน้นที่ทำให้มีจุดสนใจในภาพไม่ปล่อยให้สายตาคนดูล่องลอยไปเรื่อยเปื่อยนะครับและก็สุดท้ายก็คือความเป็นเอกภาพที่ทำให้ทุกอย่างในภาพรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่กระจายกระจายนะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวนะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะแต่มันก็เป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะครับที่ช่วยเรานี้เข้าใจว่าทำไมภาพบางภาพจึงดูมีพลังและทำไมภาพบางภาพจึงดูสงบและทำไมภาพบางภาพนี่ทำให้เรายืนมองอยู่นานโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชั่วโมงต่อไปเนี่ยผมจะพาไปชมเรื่องราวที่ลึกกว่าที่ผมพูดมาวันนี้ไปดูกันว่าหลักการเหล่านี้ที่ผมพูดวันนี้เนี่ยถูกนำไปใช้จริงในศิลปะของศิลปินแต่ละคนอย่างไรนะครับใครสนใจก็อย่าลืมมาเรียนกันต่อนะครับในชั่วโมงหน้าขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตั้งใจฟังกันจนถึงจบนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับวันนี้ขอเอ่ยคำว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่ได้
0: เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรี

0: ของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
2: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงขึ้นเช่นกันครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับอยู่ที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกบาง

พื้นที่ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่4ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่จะตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้ครับหลายพื้นที่มีฝนลดลงก็จริงแต่ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกเจ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งมอง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นควายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาฟังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวจับไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: นี่
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อนราชนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริมาณของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่สองนะคะที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาปริมาณนะคะโดยเทคนิคการแยกเป็นเศษส่วนย่อยกันค่ะเทคนิคนี้เช่นเดิมนะคะเราจะใช้เมื่อกรณีที่เรากำลังหาปริมาณหรือการอินทิเกรตนะคะแล้วเราใช้สูตรปกติเนี่ยเราไม่สามารถอินทิเกรตได้นะคะทำให้เราจำเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เป็นการแยกเป็นเศษส่วนย่อยมาใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราต้องการหาปริมาณนะคะยกตัวอย่างนะเช่นสมมติอาจารย์อยากหาปริมาณอินทิเกรตนะคะ 3x กำลังสองลบ4นะคะส่วน x กำลังสามบวก x กำลังสองลบสอง x dx นะคะ dx ค่ะปกติแล้วเราทำไงคะเราอยากอินทิเกรตสมมติอาจารย์ลองใช้สูตรการอินทิเกรตธรรมดาเห็นไหมคะว่าอาจารย์มีอะไรอยู่คะมีตัวนี้มีตัวส่วนนะคะมีตัวส่วนอยู่ดังนั้นอาจารย์น่าจะนึกถึงสูตรอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วน u du ใช่ไหมคะก็น่าจะตรงนี้เป็น u ตรงนี้ก็ u ตามนะคะเพื่อที่จะได้แล้วคะ ln u บวก4ถูกไหมดังนั้นลองอาจารย์ลองใช้เทคนิคนี้ดูเริ่มยังไงคะอาจารย์มองข้างล่างเป็นตัว u ถูกไหมมองตรงนี้เป็นตัว u นะคะเราก็ดิฟ u ตามอาจารย์ลองนะอาจารย์ลองอินทิเกรตข้อนี้เป็น 3x กำลังสองลบ4นิ่งๆอยู่ก่อนนะข้างล่างอาจารย์เป็น x กำลังสามบวก x กำลังสองลบ 2x อาจารย์น่าจะดีเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะดี u ตามข้างล่างเป็น u ทั้งหมดเลยนะคะนะอาจารย์ลองดี x กำลังสามบวก x กำลังสองลบ 2x ค่ะดิฟเสร็จเราต้องดิฟ u ทันทีนะคะดิฟ x กำลังสามได้มา 3x กำลังสองดิฟ x กำลังสองได้มา 2x ดิฟ 2x ได้มา2เห็นไหมคะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะปัญหาตอนนี้ก็คือนี่ค่ะตัวที่เราตัดอยู่ข้างบนกับสิ่งที่เราดิฟได้มันไม่เท่ากันค่ะเราไม่สามารถที่จะตัดสองพจน์นี้ออกไปได้แล้วเพื่อที่จะเข้าสู่เศษหนึ่งส่วน u ดิฟ u ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นมาให้เราลองใช้เทคนิคนี้ดูค่ะการแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะคะอ่ะเรามาดูกลับมาดูกันว่าคอนเซปต์ของเทคนิคนี้คืออะไรคอนเซปต์ของเทคนิคบันนะเทคนิคการอินทิเกรตนะคะหรือปริมาณโดยการแยกเป็นเศษส่วนย่อยเทคนิคนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีการอินทิเกรตเศษและส่วนคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะคะแล้วเรามีตัวส่วนแสดงว่าเรามีตัวส่วนที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตที่เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้ก่อนนะคะตรรกะแท้ทำให้ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเอ๊ะถ้าเศษสมมติเป็นข้อเมื่อกี้ข้อเศษบอกว่าขั้นแรกเลยเราจะต้องดูว่ากำลังของตัวเศษกำลังของตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนน้อยกว่าตัวส่วนอย่างข้อเมื่อกี้ทำได้ไหมคะน่าจะทำได้นะเมื่อกี้ขอแอบดูนิดนึงเห็นไหมคะว่าตัวเศษยกกำลังสองตัวส่วนยกกำลังสามแสดงว่าข้อนี้น่าจะผ่านเงื่อนไขนี้แล้วค่ะจากนั้นให้เราลองแยกตัวประกอบดูนะคะซึ่งกรณีที่หนึ่งของเคสนี้นะคะในเรื่องนี้มันมีหลายกรณีนะคะอาจารย์ขอเริ่มที่กรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราแยกเสร็จแล้วนะคะเราอยู่ในรูปตัวส่วนนะไม่ดูตัวเศษนะคะเราจะแยกตัวประกอบตัวที่เป็นส่วนตัวเศษเราไม่ยุ่งนะคะตัวส่วนก็คือตัวเนี้ยค่ะตัวอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะตัวส่วนนะคะตัวส่วนโดยที่
มีฟังก์ชันหรือตัวประกอบเชิงเส้นที่แตกต่างกันตัวส่วนแตกต่างกันแล้วก็เป็นเชิงเส้นด้วยนะคะเช่นมี A เป็นสัมประสิทธิ์ A1 แล้วกันนะคะคูณอยู่กับ x บวก b 1นะคะบวกอยู่กับแล้วก็คูณอยู่กับอาจารย์ต่อตรงนี้นะคะคูณอยู่กับ a 2 x บวกกับ b 2หรืออาจจะมีอีกตัวนึงก็ได้เช่น a สัมประสิทธิ์ตัวที่3คูณอยู่กับ x แล้วบวกกับค่าคงที่ b ตัวที่3ไปแบบนี้เรื่อยๆแสดงว่าเป็นไงคะเป็นฟังก์ชันการแยกตัวประกอบที่เป็นเชิงเส้นเชิงเส้นก็คือ x ดีกรีเลยคะ x ดีกรีหนึ่งนะมี x ดีกรีหนึ่งมี x ดีกรีหนึ่งแล้วมีสัมประสิทธิ์อยู่ข้างหน้าอาจารย์จะเรียก a1 a2 แล้วก็ a3 แสดงว่าสัมประสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะคะแล้วบวกอยู่กับค่าคงที่ที่เรียกว่า b1 b2 แล้วก็ b3 นั่นเองถ้าเรามีฟังก์ชันตัวประกอบที่หน้าตาแบบนี้ค่ะคูณกันอยู่ในตัวไหนนะตัวส่วนนะคะเราจะนึกถึงเทคนิคที่1กรณีที่1นี้นะคะโดยที่เมื่อไหร่เราเห็นแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถกระจายค่ะเราสามารถกระจายผลของเศษส่วนย่อยตรงนี้ได้เป็นหา a1 ค่ะเหมือนประหนึ่งว่ามีค่าคงที่เป็น a1 หารอยู่กับตัวแรกค่ะสมมติอาจารย์เอาตัวแรกนี้มาค่ะตัวแรกคือตัวนี้เป็น a1 x บวกกับ b1แสดงว่าเราจะเอาวงเล็บแรกมาส่วน a1 จากนั้นเราจะบวกกับสร้าง a2 มาค่ะ a2 ส่วน a เล็ก2ก็คือฟังก์ชันนี้ค่ะเอามาหารค่ะ a เล็ก2 x บวกกับ b2 ค่ะแล้วถ้ามีตัวที่3ล่ะเราก็บวกอีกค่ะบวกสร้าง a3 ขึ้นมาเป็นค่าคงที่ค่ะเทียมกับหารกับ a2 x บวกกับ b3 นั่นเองบวกไปเรื่อยๆนะคะนี่คือคอนเซปต์ของกรณีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันเลยค่ะเพื่อความเข้าใจนะคะอ่ะตัวอย่างเมื่อกี้แหละสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์ให้อินทิเกรตเหมือนข้อเมื่อกี้เลย 3x กำลัง2ลบ4ค่ะส่วนอยู่กับอะไรดีนะเมื่อกี้ขอโทษนะอาจารย์คิดให้ตรงตรงแล้วกันอ่ะส่วนกับ x กำลัง3ค่ะบวกกับ x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ dx ค่ะ dx จะเห็นว่าข้อนี้เป็นไงคะน่าจะเมื่อกี้อาจารย์บอกพิสูจน์ดูแล้วไม่สามารถที่จะ du ตรงนี้แล้วไปตัดบนนี้ได้นะคะดังนั้นเราลองเทคนิคนี้ไหมอาจารย์ลองแยกตัวประกอบดูค่ะอาจารย์จะขอพิจารณาตัวไหนคะตัวข้างล่างใช่ไหมคะตัวข้างล่างเขาบอกว่าให้เราพิจารณาตัวนะคะตัวส่วนค่ะดังนั้นอาจารย์พิจารณาตัวส่วน x กำลัง3นะบวก x กำลัง2ค่ะลบกับ 2x ค่ะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรเนี่ยได้เป็นอะไรนะทุกคนน่าจะพอแยกได้

เนาะเอ๊อันนี้มี x นะอันนี้มี x อันนี้ก็มี x สามพจน์มี x หมดเลยดังนั้นอาจารย์ดึง x ออกมาหนึ่งตัวได้เนาะตัวข้างในก็จะเหลืออะไรคะตัวข้างในก็จะเหลือ x กำลังสองลบ x กำลังหนึ่งแล้วก็ลบอีกสองถูกไหม x แยกออกมาแล้วนะแล้วตัวบนล่ะตัวบนตัวนี้ตัวหลังตัวนี้แยกไปอีกนะเพราะอันนี้ดีกรีสองเขาอยากได้เชิงเส้นนะคะดังนั้นต้องเป็นดีกรีเนี่ยแยกได้อีกค่ะกำลังสองใช่ไหมดังนั้นอาจารย์แยกได้เป็นสองวงเล็บค่ะกำลังสองสัมประสิทธิ์หน้ากำลังสองเป็นเลขหนึ่งอาจารย์ดึงออกมา x สองตัวคอนเซปต์นี้เป็นไงคะการแยกตัวประกอบง่ายๆเลยเอสัมประสิทธิ์ตรงนี้เป็นหนึ่งทำไงคะแยกโดยการสังเกตว่าอะไรนะเลขสองตัวคูณกันใช่ไหมคูณกันได้ตัวหลังก็คือคูณกันได้ลบสองบวกกันได้สัมประสิทธิ์ตัวกลางค่ะเลขอะไรคูณกันได้ลบสองบวกกันได้ลบหนึ่งค่ะเลขนั้นคือเลขสองตัวอะไรดีบวกสองกับลบหนึ่งได้ไหมอาจารย์ลองเช็คนะบวกสองคูณลบหนึ่งได้คูณกันได้ลบสองถูกค่ะบวกกันได้อะไรอ๋อขอโทษอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ลอกตรงนี้มาบรรทัดนี้ผิดนี่นาใช่ไหมแต่ตรงนี้บวกทำไมอาจารย์อันนี้เป็นลบละอาจารย์ขอแก้เป็นบวกแล้วกันนะโอเคเป็นบวกแล้วค่ะเป็นบวกมันก็เลยทำให้นี่ไงคูณกันได้ลบสองเหมือนที่อาจารย์ต้องการนี่ไงลบสองคูณบวกสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองแล้วบวกกันได้บวกหนึ่งโอเคถูกต้องแล้วดังนั้นหมดนี้สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นตัวนี้นะคะได้เป็นตัวนี้เรียบร้อยแล้วดังนั้นคอนเซปต์เมื่อกี้เขาบอกว่าอาจารย์กลับไปดูเมื่อกี้คอนเซปต์เมื่อกี้บอกว่าอาจารย์ดูว่า 3x กำลังสองลบ4จากโจทย์ที่อยู่ข้างในเครื่องหมายอินทิเกรตนะคะ x กำลังสามบวก x กำลังสองลบ 2x ซึ่งเมื่อกี้เราสามารถกระจายเป็นอะไรคะ 3x กำลังสองลบ4หารกับเปลี่ยนหน้าตาตรงนี้ใหม่จันเปลี่ยนหน้าตาตรงนี้ใหม่เป็นอะไรคะเป็นสิ่งที่เราแยกกายเมื่อกี้กลายเป็น x คูณอยู่กับ x บวก2ค่ะแล้วก็คูณอยู่กับ x ลบ1ค่ะโอเคแยกได้เป็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้คอนเซปต์ข้างบนคอนเซปต์ข้างบนอาจารย์บอกว่าไงนะสามารถกระจายเป็นแบบนี้ค่ะให้เราสร้าง a มาหารกับตัวประกอบที่1ที่เราแยกไว้ a 2ตัวที่2ที่แยกไว้ a 3หารกับตัวที่3ที่แยกไว้แล้วทุกอย่างทำอะไรกันอยู่คะบวกกันงั้นที่แยกไว้1 2และ3พจน์นี้เราก็เลยกลายเป็นเลยคะ a 1ก่อนถูกไหมพจน์แรกเปลี่ยนสีดีกว่าฉันแยกเข้าคอนเซปต์แล้วนะ A1 A2 A3 ก็ได้หรือ A B C ก็ได้อาจารย์เอา A B C แล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆ A หารตัวที่1ค่ะนี่ไงอาจารย์หาร x บวกกับที่จริง A2 ก็ได้นะอาจารย์เป็น B เลยแล้วกันนะคะ B หารอะไรคะพจน์ที่2นี่ไงวงเล็บที่2ที่หารไว้ก็เป็น x บวก2ค่ะต่อไปบวกกับ C ถูกไหมคะค่าของ P สักตัวหนึ่งหารกับวงเล็บที่3ที่แยกไว้ดังนั้นอาจารย์หาร x ลบหนึ่งค่ะโอเคดังนั้นอาจารย์เขียนใหม่ดีกว่าให้มันเป็นสมการดังนั้นอาจารย์กำลังบอกว่า 3x กำลังสองลบ4หารด้วยกับ x วงเล็บ x บวก2คูณ x ลบหนึ่งเมื่อกี้สามารถเขียนใหม่เป็นแบบนี้แล้วกันค่ะใช่ไหมเขียนใหม่เป็นแบบนี้แล้วกันนี่คือการเปลี่ยนโจทย์ข้อนี้นะคะให้เข้าคอนเซปต์กับการแยกเป็นเศษส่วนย่อยพอเสร็จแล้วคอนเซปต์ต่อไปเขาบอกว่าให้เรานำตัวที่เราแยกไว้อะค่ะก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะทำการคูณทั้งสมการเข้าไปค่ะสเต็ปต่อไปเขาบอกว่านำสิ่งที่แยกไว้ก็คือมีสามพจน์มี x มี x บวก2มี x ลบ1คูณทั้งสมการค่ะคูณเข้าไปค่ะคูณทั้งสองข้าง
ิดอะไรขึ้นสองข้างของสมการนี้อาจารย์เรียกเขาสมการที่หนึ่งแล้วกันนะคะคูณเข้าไปทั้งสองข้างของสมการที่หนึ่งจะได้เกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าคูณปุ๊บเหมือนเอาหมวดเนี้ยค่ะเข้าไปคูณคูณพจน์หน้าแล้วก็ต้องคูณพจน์ที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับลองคูณพจน์นี้เข้าไปอ่ะก็จะมีพจน์นี้โผล่เข้ามาอ่ะนี่ก็เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันถูกไหมอาจารย์ก็จะตัดกันไปค่ะทําให้สิ่งที่อยู่ด้านซ้ายของสมการนะคะก็จะเหลือแค่ 3x กำลังสองลบ4ถูกไหมคะเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้ตัดกันไปแล้วนะคะจากนั้นตัวข้างหลังนะคะตัวข้างหลังอ่ะพจน์แรกมีอะไรอยู่อ่ะมี a หารอยู่กับอะไรนะหารอยู่กับ x ถูกไหมคะหารอยู่กับ x ดังนั้นพอเอาตัวนี้คูณเข้าไปตัวนี้คูณเข้าไปอาจารย์จับคูณให้ดูก็ได้ค่ะมีคูณกับ x แล้วก็คูณกับ x บวก2แล้วก็คูณกับ x ลบ1เมื่อหารกับ x เกิดอะไรขึ้นนี่ไง x ตัวนี้ก็จะตัดกันไปค่ะตัดกันไปอ่ะต่อไปบวกกับตัว b ค่ะตัว b ก็เอาทั้งหมดนี้คูณเข้าไปเช่นกันค่ะทั้งหมดนี้คูณเข้าไปเช่นกันดังนั้น b ก็เลยมีพจน์อะไรบ้างคะมีพจน์ต้องเป็นทีนึงอ่ะอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บแล้วกันใช้ x x บวกสองแล้วก็ x ลบหนึ่ง b เขามีอะไรอยู่อ่ะ b เขามี x บวกสองหารอยู่แสดงว่า x บวกสองตรงนี้ก็จะตัดกันไปค่ะต่อไปบวกกับ c ตอนแรกหารอะไรอยู่นะหาร x ลบหนึ่งแล้วอาจารย์คูณอะไรเข้าไปคูณ x x บวกสองแล้วก็คูณ x ลบหนึ่งเข้าไปกลายเป็นพจน์นี้ก็จะตัดกันไปสรุปว่าอาจารย์เหลืออะไรบ้างเนี่ยอาจารย์เหลืออะไรบ้างดูซิอาจารย์เขียนขึ้นหน้าใหม่แล้วกันนะ 3x กำลังสองลบ4ค่ะด้านขวาเหลือ a คูณกับ x บวก2คูณกับ x ลบ1ถูกนะบวกกับ b เหลืออะไรเหลือ x คูณ x ลบ1ค่ะเหลือ c บวกกับ c เหลืออะไรเหลือ x คูณกับ x บวก2นั่นเองค่ะทำให้สมการนี้อาจารย์ขอเรียกเขาว่าเป็นสมการที่สองแล้วกันค่ะอันนี้เรียกว่าสมการที่สองแล้วกันทีนี้พอได้สมการที่สองทำอะไรอ่ะตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเราต้องหาค่า a b c ให้ได้ค่ะเพื่อย้อนกลับไปอินทิเกรตในสิ่งที่เราแปลงไว้คอนเซปต์คือต้องหาค่า a b c ให้เจอนะคะดังนั้นทำไงถึงจะได้ a b c อาจารย์ทำแบบนี้แล้วกันค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าพจน์นี้ค่ะจะกระจายอะไรเข้าไปได้นะคะอาจารย์กระจายอะไรเข้าไปได้เราลองกระจายก่อนเนาะกระจายอะไรเข้าไปดีเอา a เข้าไปก่อนก็ได้ค่ะ a เข้าไปถูกไหมอาจารย์ลองเคลียร์ดูนะเอา a เข้าไปกลายเป็น a คูณ x บวกกับ 2a ถูกนะ 2a แล้วคูณกับอะไรคะคูณอยู่กับ x ลบหนึ่งมีล่ะ b อาจารย์ก็เข้าไปเหมือนกันคีอาจารย์เอา a เข้าไปนะเกิดแบบนี้ขึ้นนะเอา b x เข้าไปนะคะตัว b อาจารย์เอา b x เข้าไปเลยนะกลายเป็นเจอกับ x กลายเป็น x กำลังสองลบ b x นั่นเองค่ะพจน์ c ล่ะพจน์ c อาจารย์ก็กระจาย c x เข้าไปนะคะกระจาย c x เข้าไปใน x แล้วก็ x บวกสองกลายเป็น c x กำลังสองบวกกับ c x สองก็สอง x 4สอง x แล้วก็ c โอเคยังไม่จบ a ต้องคูณเข้าไปให้ตลอดอีก a เข้าไปค่ะ a เข้าไปค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เข้าไปค่ะกลายเป็น ax ก็เข้าไปอาจจะเป็น a

x เจอ x เป็น x กำลังสองนะคะแล้วเข้าไปเจอลบหนึ่งล่ะ a x เข้าไปเจอลบหนึ่งกลายเป็นลบ a x ค่ะบวก 2a เข้าไปบ้าง 2a เข้าไปกลายเป็น 2 xa ค่ะเข้าไปเจอลบหนึ่งเป็น 2 a คูณหนึ่งก็ได้ลบ 2a โอเคบวกกับ b x กำลังสองลบ b x ค่ะจากนั้นบวกกับ c x กำลังสองบวกอะไร2 c x 2 x c โอเคมีอะไรบวกกันได้บ้างเรามาดูอะไรก่อนดีเรามาดูพจน์ที่มันรวมกันได้ค่ะรวมกันได้มีพจน์ไหนรวมกันได้บ้างคะอันนี้พจน์นี้มีกำลังสองพจน์นี้มีกำลังสองนี่กำลังหนึ่งนะนี่กำลังหนึ่ง x รวมกันได้หรือเปล่าอันนี้มี a 2a นะคะ 2a อ่ะรวมกันได้ไหมอ่ะเราจะเห็นว่าเราสามารถบวกกันได้เนาะบวกกันได้มีพจน์ไหนบวกกันได้นี่ไงตรงนี้มีอะไรอยู่เนี่ยตรงนี้มีลบ ax ตรงนี้มีบวก 2ax ใช่ไหมคะดังนั้นสองพจน์นี้รวมกันได้ค่ะลบรวมกันได้แสดงว่าจะได้สมการเป็น ax กำลังสองลบ ax กับบวกสอง ax เป็นบวกถูกไหมฮะได้บวก ax นะคะได้บวก ax แล้วก็มีลบสอง a ตามมานะคะบวกกับ bx กำลังสองลบ bx บวกอะไรอีกบวก cx กำลังสองและบวก 2x4 อาจารย์เขียน cx แล้วกันนะเพราะว่าอาจารย์จะเอา x เป็นตัวแปรไว้ข้างหลังนะคะค่าคงที่ a b c เป็นค่าคงที่ดังนั้นอาจารย์เขียน 2cx ค่ะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อาจารย์จะทำแบบนี้ค่ะเราจะหาว่าตัวไหนบ้างที่เป็นฟังก์ชันที่มีดีกรีเท่ากันคำว่าดีกรีเท่ากันเนี่ยเช่นอาจารย์จะดูว่า x กำลังสองมีตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างที่มี x กำลังสองตรงนี้ x กำลังสองตรงนี้ x กำลังสองตรงนี้ x กำลังสองดังนั้นอาจารย์สามารถเขียนใหม่เป็น a ทำอะไรอยู่กับบวก b ค่ะแล้วก็บวกอะไรคะบวก c ค่ะทั้งหมดนี้ทำอะไรอยู่คะคูณอยู่กับ x กำลังสองพจน์สีเขียวอาจารย์เขียนได้แบบนี้บวกกับพจน์ที่มี x กำลังหนึ่งล่ะมี x กำลังหนึ่งมีอะไรบ้างจะไฮไลท์ไว้ x กำลังหนึ่งก็นี่ไงมี ax ลบ bx แล้วก็สอง cx ดังนั้นอาจารย์ดึง x ออกไปไว้ข้างหลังละแสดงว่าสัมประสิทธิ์ก็จะมีตัว a ถูกไหม a ลบกับ b แล้วก็บวกกับสอง c นั่นเองค่ะแล้วพจน์สุดท้ายที่ยังไม่ไฮไลท์ก็คือมีลบ 2a ซึ่งไม่ติดตัวแปร x นะคะโอเคทั้งหมดนี้เราจับเท่ากับอะไรอยู่นะเนี่ยโจทย์ข้างหน้าหายไปข้างหน้ามีอะไรคะมี 3x กำลังสองลบ4ค่ะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อาจารย์เขียนสมการนี้เพื่อเราจะได้ดูว่าในเมื่อ2ฟังก์ชันสองข้างนี้เท่ากันเห็นไหมว่าสิ่งนี้เท่ากันสิ่งที่อยู่ข้างหน้าทั้งซ้ายมันเท่ากับทางขวานั่นแปลว่าอาจารย์สามารถเขียนสัมประสิทธิ์ทั้งหมดนี้มาเท่ากับเลขสัมประสิทธิ์นะ x กำลังสองได้ถูกไหมเพราะตรงนี้มี x กำลังสองตรงนี้ก็มี x กำลังสองแสดงว่าอาจารย์สามารถเขียนใหม่ได้เป็นเอา a มาบวกกับ b มาบวกกับ c เนี่ยจะเท่ากับเลขอะไรพอดีคะเท่ากับเลข3ถูกไหมเพราะหมดนี้เท่ากับเลข3เพราะเป็นสัมประสิทธิ์นะ x กำลังสองมองหมดนี้เป็นสมการที่1แล้วกันค่ะสมการที่1ไปแล้วนี่น้องอาจารย์สมการ a แล้วกันค่ะแล้วอะไรได้อีกคะเช่นเดียวกันอยู่หน้า x ดีกรี1ถูกไหม x ดีกรีข้างนี้มีไหมคะไม่มีนั่นแสดงว่ามันไม่ปรากฏไม่

ปรากฏก็คือไม่มีค่าสรรพสิทธิ์สรรพสิทธิ์เป็นศูนย์นั่นเองแสดงว่าอะไรคะถ้าอาจารย์เอา A มาลบกับ B แล้วมาบวกกับ 2C จะเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะเป็นสมการมีเล็กละกันค่ะสุดท้ายอาจารย์มีอะไรนะมีลบ 2A มีลบ 2A ตอนนี้ลบ 2A ตรงนี้จะเท่ากับลบ 4อ่ะงั้นอาจารย์เขียน 2A เลยได้ไหมได้ค่ะ 2A คือเลขอะไรคะ 2A คือเลข4เป็นสมการ4เป้าหมายตอนนี้เราอยากรู้ A B C ดังนั้นอาจารย์มองง่ายๆเลยจากสมการที่ C จากสมการ C อาจารย์หาได้เลยนะเนี่ย 2A เท่ากับ4ดังนั้น A เท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ย A เท่ากับ C ส่วน2เท่ากับ2นั่นเองค่ะอาจารย์ได้1คำตอบแล้วค่ะ A อาจารย์ได้เลข2มาค่ะจากนั้นเอาเลข2ลองนำอะไรดีนำ A เท่ากับ2ไปแทนในสมการไหนดีแทนในสมการที่ A แล้วกันสมการ A เล็กกันนะคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสมการ A เล็กทำให้อาจจะได้หน้าตาเป็น A เป็น2ไปแล้วนะกลายเป็น2บวก B บวก C เท่ากับ3ถูกไหมนะแล้วแทนในสมการ B บ้างสมการ B 2ลบ B บวก 2C เท่ากับ0กลายเป็นสมการใหม่ขึ้นมา2สมการนี้2สมการนี้อันนี้อาจารย์มองเป็น A เป็น1กับ2กลับมาใหม่ทำไงดีให้ได้ A กับ B มาอาจารย์ลองเอาเขาบวกกันดีไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่2สมการนี้บวกกัน A กับ B ก็จะหารกันไปอาจารย์เอา1กับ2ที่จะสร้างขึ้นใหม่นี้บวกกันแล้วกันค่ะเกิดอะไรขึ้น2บวก2เป็น4บวก b ลบ b หมดแล้วนะมีอยู่ c บวกอีก 2c เป็น 3c 3บวก0ได้3 c จะมาละแสดงว่า 3c เท่ากับ3ย้าย4มาเป็นลบ4 c เดียวเท่ากับลบ1ส่วน3นั่นเองค่ะเจอ4ละได้ลบ1ส่วน3ได้ C ได้ A แล้วเหลือ B เอ๊ะแทนเลข4เท่ากับลบ1ส่วน3แทนเข้าไปในสมการที่1แล้วกันนะคะในสมการที่1ตรงนี้ดีไหมจะได้หา4ออกมาดังนั้นก็จะได้ว่า2บวก B ลบ1ส่วน3เท่ากับ3 B จะได้เท่าไหร่ B เท่ากับย้ายมา3ลบ2แล้วก็บวกอีกเศษ1ส่วน3 3ลบ1ได้1 1ก็คือเขียนไปเลยเนาะ1คือ3ส่วน3 3ส่วน3บวกอีกเศษ1ส่วน3กลายเป็นเศษ4ส่วน3อ่ะอาจารย์ได้ A B C ครบแล้วค่ะดังนั้นอาจารย์สรุปว่าอาจารย์ได้ A เท่ากับถ้าจำได้บ้างได้2 B เท่ากับเศษ4ส่วน3ค่ะและ C ได้ลบ1ส่วน3ได้มาครบแล้วดังนั้นเราย้อนกลับไปแทนค่ากันแล้วได้แล้วค่ะแทนค่าตรงไหนอ่ะนู่นข้างบนไงคะที่เรากระจายไว้ถูกไหมเรากระจายไว้นี่ค่ะสมการที่1ตรงนี้ค่ะสมการที่1ตรงนี้ค่ะเราหา A หา B หา C ไว้แล้วใช่ไหมพอมาแทนปุ๊บทำให้โจทย์ตอนแรกที่เรามีเนี่ยเราก็จะได้เป็นฝากนี้โดยการ A B C เข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์จะได้ว่าอะไรคะจะหลายหน้าหน่อยนะดังนั้นอาจารย์กลับมาแทนสมการที่หนึ่งเมื่อกี้นะคะ3 x กำลัง2ลบ4ส่วนอะไรนะ x แล้วก็มีพจน์ x บวก2ถูกนะแล้วก็มีพจน์ x ลบ3ลบ1ค่ะลบ1เท่ากับเอา a มาใส่ค่ะ a เมื่อกี้ได้2เนาะ2ส่วน x ค่ะบวกกับเมื่อกี้ b ได้4ส่วน3 b ได้4ส่วน3นะแอบดูก็ได้ b ได้4ส่วน3ดังนั้นอาจารย์ก็ได้เศษ4ส่วน3แต่ b ตอนแรกเขาหารอะไรอยู่คะหาร x บวก2อยู่นะคะ c ได้ลบตรงนี้ก็กลายเทคลบเข้าไปกลายเป็นลบเศษ1ส่วน3เพราะ c คือเศษ1ส่วน3แล้ว c ตอนแรกเขาหารอะไรอยู่คะหาร x ลบ1นั่นเอง

ค่ะจะได้เป็นแบบนี้แล้วอ้าวงั้นเราก็หยิบตัวนี้ไปอินทิเกรตได้แล้วสิได้แล้วค่ะดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้ตอนแรกเลยนะคะจะมี 3x กำลัง2ลบ4หารกับ x คูณ x บวก2ปิดเปิด x ลบ1ที่จริงแล้วโจทย์ที่แท้จริงเป็นอะไรนะ

x จะเท่ากับอินทิเกรตอะไรอยู่คะก็อินทิเกรตหมดนี่เลยค่ะสองส่วนอินทิเกรตหมดนี้เลยหรือว่าจะใครจะเขียน3 x กำลัง2ลบ4อ่ะค่อยๆไปแล้วกันค่ะมี x มี x บวก2แล้วก็มี x ลบ1ถูกไหมจากนั้นอาจารย์ขอกระจายเป็นอินทิเกรตพจน์แรกค่ะ x 2ส่วน x ค่ะ2ส่วน x แล้วก็ dx ค่ะบวกกับอินทิเกรต4ส่วน3 x บวก2แล้วก็ dx ค่ะอย่างนั้นลบถูกไหมลบกับอินทิเกรตเศษ1ส่วน3คูณกับ x ลบ1 dx ค่ะง่ายเลยตอนนี้เราก็ทำการอินทิเกรตไปทีละพจน์ค่ะพจน์แรกอินทิเกรต2ส่วน x dx เห็นว่าเทคนิคนี้เป็นไงคะนี่ x dx เรียบร้อยแล้วนึกถึงสูตรเลยคะสูตรที่อินทิเกรตพื้นฐานนะคะอินทิเกรตเศษ1ส่วน u du เห็นไหมตรงนี้ u ตรงนี้ u นี่ไงตรงนี้ x ตรงนี้ x จะเท่ากับอะไรนะ ln u บวก4 ln u บวก4ดังนั้นพจน์นี้เราก็อินทิเกรตได้แล้วค่ะได้เป็น2อาจารย์ดึงออกมาข้างหน้าก่อนแล้วกันนะคะ2ค่ะ1ส่วน u du เรียบร้อยกลายเป็น ln นะคะกลายเป็น ln x ค่ะบวก4อย่าเพิ่งบวกเพราะโจทย์เรามีเยอะบวกกับพจน์ต่อไปเลข4ข้างที่เลข3ข้างที่ดึงออกมาก่อนค่ะดึงออกมาก่อนค่ะกลายเป็นเศษ4ส่วน3 ln อะไรต่อคะ ln u ปกติแล้วที่จริงเราต้องดิฟ u นะแต่อาจารย์แสดงให้ดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะดิฟอะไรตรงนี้นะจาก x ตรงนี้อาจารย์จะกลายเป็นดิฟ x บวก2เนาะดิฟ x บวก2ได้มา1ดังนั้นอาจารย์ละไว้ในที่เข้าใจแล้วกันนะได้มา1ก็ไม่ต้องเขียนดังนั้น ln ไปเลยนะ ln x บวก2ค่ะบวกกับสุดท้ายแล้วค่ะไม่สิลบกับอะไรคะเศษ1ส่วน3 ln เลยนะ ln ลบ1ค่ะค่อยบวกกับ4ทีหลังนั่นเองนะได้แล้วค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะต้องทำการแยกเป็นเศษส่วนย่อยก่อนเนาะแยกเป็นเศษส่วนย่อยจากนั้นแล้วค่อยเอาอินทิเกรตเข้ามาซึ่งเทคนิคนี้เล่าเร็วๆก็คือแยกเป็นเศษส่วนย่อยจากนั้นเทค a b c เข้าไปนะคะจากนั้นเราก็พยายามหา a b c ให้เจอนะคะเราก็จะได้คำตอบนั่นอ่ะลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งเป็นกรณีที่สองแล้วกันค่ะกรณีที่สองเมื่อกี้เราแยกแล้วเป็นไงคะได้สัมประสิทธิ์ตัวประกอบเชิงซ้อนที่เป็นไงคะไม่ซ้ำกันแต่ถ้าเราเกิดกรณีที่มันซ้ำกันล่ะเกิดกรณีที่ซ้ำกันเมื่อไหร่ที่กรณีที่เราแยกตัวส่วนถูกไหมเมื่อกี้เราแยกตัวส่วนนะออกมาแล้วมีการซ้ำกันนะคะเช่นอาจารย์มี ax บวก b แล้วอาจารย์ก็ยังมี ax บวก b ในตัวส่วนอีกแบบนี้ไปเรื่อยๆอาจารย์สามารถเขียนใหม่ได้เป็นกระจายออกมาเป็น a 1ส่วนตัว ax บวก bสมมติว่ามีซ้ำกัน2ตัวก็คูณ ax บวก b แล้วจากนั้นต้องสร้าง a 2เป็นข้างที่มาอีกแล้วมารับกับ ax บวก b ที่ยกกำลัง2นะคะสมมติว่าตัวนี้มีเบิ้ลอยู่2ตัวแสดงว่าอาจารย์ต้องสร้างมารับเป็นตัวที่1เป็นกำลัง1ก่อนนะแล้วค่อยไปกำลัง2แต่ถ้าสมมติอาจารย์มีวงเล็บนี้3ตัวมันจะเป็นไงคะมันก็จะมียกกำลังหนึ่งมียกกำลังสองแล้วก็มียกกำลังสามอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วเราก็ใช้เทคนิคเดิมมาช่วยในการแก้นะลองดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะคะในกรณีนี้ตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์มีโจทย์เป็นอินทิเกรต x กำลังสองบวก 7x บวก1แล้วก็ dxไม่พอนะตัวส่วนของเราข้อนี้ง่ายหน่อยแยกมาให้ละ x บวก2ยกกำลัง2

คูณกับ2 x 2 x บวก1จะเห็นว่าเป็นไงคะตัวส่วนข้อนี้ง่ายหน่อยตรงที่เขาแยกตัวประกอบมาให้แล้วอันนี้เชิงเส้นเชิงเส้นค่ะอีกทีหนึ่งค่ะแต่ตรงนี้มียกกำลังสองตรงนี้ยกกำลังหนึ่งทำไงดีเนี่ยทำไงดีเราลองมาพิจารณาดูซิว่าโจทย์ข้อนี้อาจารย์จะแยกได้อย่างไรบ้างพิจารณา x กำลังสองบวก 7x บวก1เนี่ยค่ะแล้วหารอยู่กับ x บวก2ทั้งหมดกำลังสองคูณอยู่กับ 2x บวก1ยกกำลังหนึ่งเนี่ยเรากระจายเป็นตัวที่หนึ่งเป็น a แล้วกันค่ะส่วนกับจะเห็นว่าตรงนี้มีอยู่สองตัวมีอยู่สองตัวต้องมีทั้งกำลังหนึ่งแล้วก็มีกำลังสองมีสองตัวต้องกระจายเป็นสองพจน์นะคะดังนั้น a อาจารย์ก็เลยต้องหาแล้วคะ x บวกสองค่ะส่วนตัวที่สอง b อาจารย์ก็หาอะไรคะ x บวกสองอีกรอบนึงแต่รอบนี้ x บวกสองอีกรอบนึงแต่รอบนี้อาจารย์ต้องยกกำลังสองค่ะหมดหรือยังหมดแล้วนะคะเพราะว่ายกกำลังสองก็กระจายเป็นสองพจน์แต่ถ้าข้อนี้สมมติอาจารย์เปลี่ยนเป็นกำลังสามนะจะต้องมี a มี b ที่หารยกกำลังสองแล้วก็มีตัวอะไรคะ c ที่ยกกำลังสามแบบนี้ค่ะแบบนี้นะโอเคนะแต่ตอนนี้ยกกำลังสองอาจารย์ก็เลยกระจายเป็นสองพจน์แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เข้ากรณีที่หนึ่งที่เราเรียนตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็คือมีตัวเดียวมีตัวเดียวก็กระจายได้หนึ่งตัวได้เป็น c ส่วน 2x บวก1ค่ะโอเคกระจายเสร็จแล้วเป็นไงคะใช้เหมือนเดิมค่ะนำตัวไหนคะนำตัวส่วนนะคะ x บวก2กำลัง2คูณกับ 2x บวก1เป็นไงคะคูณตลอดเลยค่ะคูณตลอดทั้งสมการค่ะเหมือนกันพอเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าโจทย์ตรงเนี้ยคือตัวตั้งต้นจากนั้นเราก็ทำการคูณทั้งสมการคูณเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมค่ะคูณตัวนี้หน้าตาเหมือนกันถูกไหมตัวนี้จับไปวางตรงเนี้ยค่ะมันก็จะหน้าตาเหมือนตรงนี้เลยตัดทิ้งดังนั้นตัวหน้าเหลือแค่นี้ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะเหลือแค่ x กำลังสองบวก 7x บวก1ถูกไหมคะพจน์หลังล่ะพจน์หลังเช่นเดียวกันอาจารย์หมดก้อนนี้เอาไปวางประหนึ่งว่ามีอยู่ตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะตัดกับตัวนี้ไปหนึ่งตัวค่ะตัดไปหนึ่งตัวก็เหลือหนึ่งตัวดังนั้น a จะเหลือคูณอะไรคะ a ของอาจารย์ก็จะเหลือ x บวกสองหนึ่งตัวแล้วก็เหลือ 2x บวก1ค่ะโอเคนะต่อไป b ค่ะอาจารย์เอาหมดนี่ไปวางแอบไว้ข้าง b แปลว่าตัวนี้ก็จะตัดกับมุดนี่หมดเลยดังนั้น b จะเหลือแค่ตัวนี้ค่ะ b ก็เลยเหลือแค่ 2x บวก1ค่ะอ่ะไหนลองมองตามอาจารย์ซิว่า c อาจารย์จะเหลืออะไรบ้างคะเหมือนปั้นหนึ่งว่าเอาหมดนี่ไปวางคู่กับ c ก็จะตัวนี้ตัดกับตัวนี้ถูกไหมดังนั้น c ก็จะเหลือคูณอยู่กับ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ได้มาเป็นแบบนี้แล้วเป็นสมการต่อไปจากนั้นทำเหมือนเดิมค่ะทำการกระจายพจน์ให้เรียบร้อยทำการกระจายพจน์เหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคะก็ต้องกระจายเข้าไปกระจายเสร็จแล้วกระจายยังไงต่อคะก็กระจายเข้าไปให้ทุกพจน์อีกค่ะ b ก็กระจายเข้าไปค่ะ c ก็กระจายเข้าไปแต่ก่อนจะกระจาย c อย่าลืมเทคกำลังสองสมบูรณ์ก่อนนะอ๋อค่อนข้างจะมีรายละเอียดเหมือนกันอันนี้อาจารย์ฝากเราไปเก็บรายละเอียดนะคะจะได้เห็นตัวอย่างชัดๆอ่ะกลับไปดูรายละเอียดดูจากนั้นเดี๋ยวเขาก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะ x กำลังสองบวก 7x บวก1นะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้พจน์ที่มี x ดีกรี2จะมีอยู่ 2a บวกกับ c ค่ะคูณอยู่กับ x กำลังสองแล้วส่วน x กำลังหนึ่งจะมี 5a ค่ะบวกกับ 2b แล้วก็บวกกับ 4c ค่ะมีคูณอยู่กับ x ดีกรี1แล้วก็จะมีที่ไม่มีติด x นะคะจะมี 2a ค่ะบวกกับ b บวกกับ 4c
ที่ไม่มีเอ็กติดมาจากนั้นเราทำลายกรองเหมือนเดิมค่ะสัมประสิทธิ์ทั้งหมดนี้หน้า x กำลังสองก็แปลว่าเขาก็จะเท่ากับเลขอะไรคะเนี่ยไม่เขียนแบบนี้ก็แปลว่ามีเลขหนึ่งดังนั้นอาจารย์ไปสร้างสมการได้ใหม่เป็น 2a ถูกไหม 2a บวกกับ c จะเท่ากับเลขหนึ่งเป็นสมการคล้ายๆทำเมื่อกี้เลย a จากนั้นอะไรนี่ไงหมดนี่อยู่หน้า x กำลังหนึ่งนี่ x กำลังหนึ่งมีเลข7ถูกไหมแสดงว่า 5a บวกกับ 2b บวกกับ 4c ก็จะได้เลข7มานั่นเองเป็นสมการ b เล็กค่ะสุดท้ายไม่มี x ไม่มี x ก็นี่ไงหมดนี้เลยค่ะหมดนี้ไม่มี x ก็จะเท่ากับเลขละฝั่งซ้ายบอกว่ามีเลขหนึ่งอยู่แสดงว่าถ้าอาจารย์เอา 2a ไปบวกกับ b ไปบวกกับ c ถูกนะจะเท่ากับเลขอะไรคะเลขหนึ่งค่ะเป็นสมการ4จากนั้นเราก็ย้ายข้างไปมาหา a b c หาได้ไหมหาได้ค่ะเพราะว่าอะไรคะสามสมการมีกี่ตัวแปรมี3ตัวแปรแบบนี้หาได้แน่นอนนะคะเราก็จะได้ว่าละไว้ให้เป็นการบ้านเลยนะละไว้อาจารย์ก็จะได้ A มาค่ะ A ได้1ค่ะข้อนี้เดี๋ยว B จะได้มา3เดี๋ยวฝากเราไปทบทวนนะว่าเราสามารถหาค่าคงที่จากสมการ3สมการได้หรือเปล่านะคะ3แล้วก็ C จะเป็นลบ1ค่ะเอา A B C นี้กลับไปแทนในสมการที่1กันค่ะสมการที่1ก็คือสมการเริ่มต้นข้างบนที่เราไฮไลท์ไว้ตรงนี้นี่ไงสมการนี้ที่เราแตกไปอาจารย์แทน a b c เข้าไปค่ะจะได้ว่าเมื่อเราได้ a b c แล้วจะได้ว่า x กำลังสองค่ะบวกกับ 7x บวก1ส่วนกับ x บวก2กำลังสองถูกไหมกำลังสองคูณอยู่กับ 2x บวก1จะเท่ากับ a คือเลข1ดังนั้นจะได้1ส่วนเมื่อกี้ a หารอะไรนะหารกับ x บวก2ค่ะบวกกับ b คือเลข33หารอะไรคะหาร x บวก2กำลัง2ค่ะลบกับ c เป็นลบ1อาจารย์ใส่เลขลบไปเลยลบ1ส่วนอะไรคะ c เขาหารอะไรอยู่นะหาร 2x บวก1นั่นเองอ่ะได้สมการมาแล้วงั้นเราก็อินทิเกรตเลยสิได้เลยงั้นอาจารย์อินทิเกรตเลยดีกว่าอินทิเกรตฝั่งนี้ก็สามารถใส่เครื่องหมายอินทิเกรตฝั่งนี้ใส่ dx เข้าไปใส่ dx เข้าไปถูกไหมถูกนะจากนั้นอาจารย์อินทิเกรตตัวแรกค่ะอินทิเกรตตัวแรกอินทิเกรตเศษ1ส่วน x บวก2 dx ค่ะ dx อาจารย์ใส่อย่างนี้ไปเลยดีไหม x บวก2ไปเลยดีไหม dx บวก2ได้มา1ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้อะไรอะลอนไปเลยเนาะลอน u x บวก2บวก4อ่ะอาจารย์ทำให้ดูทีละตัวต่อไปเมื่อกี้อาจารย์ทำตัวไหนไว้อ่ะตัวนี้นะต่อไปอาจารย์สีนี้แล้วกันนะตัวนี้นะตัวนี้อาจารย์ก็ไปต่อเอาสีอะไรสีส้มเป็นสีเหลืองนะบวกกับเลข3ดึงออกมาดีกว่าอินทิเกรตแล้วนะเศษ1ส่วน x บวก2ทั้งหมดกำลังสองทั้งหมดกำลังสองเอ้าเดี๋ยว du ไม่ได้อ่ะดังนั้นสูตรนี้ไม่ใช่กำลังสองแล้วอาจารย์ขึ้นไปเลยดีกว่าขึ้นไปยังไม่ขึ้นเดี๋ยวทำให้เธอดูก่อนแล้วก็ดีอะไรดีดีดีเอ็กก่อนแล้วกันตรงนี้ลงมาก่อนนะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ยังไม่ครบบวกกับสีเขียวแล้วกันค่ะเพราะสุดท้ายอีทีเกตเศษ1ส่วน2บวก1อาจจะดี 2x บวก1ได้อันนี้บวก1หารออกได้2โอเคติดที่สีเหลืองนะติดที่สีเหลืองอ่ะมาต่อสีเหลืองกันสีน้ำเงินมันจบไปละสามดึงออกมาข้างในอินทิเกรตยกกำลังนี้อาจารย์ยกเขาขึ้นไปข้างบนได้ไหม
เข้าสูตร1 ส่วน u ไม่ได้นะเพราะ u กำลัง1ดังนั้นข้อนี้อาจารย์ต้องดึงขึ้นไปกลายเป็น

เอ๊ะบวกสองยกกำลังลบสองอาจารย์ต้องดีเลยนะเข้าสูตรอะไรเนี่ยตอนนี้อาจารย์ใช้สูตรนี้อยู่นะอินทิเกรต u กำลัง n du จะเท่ากับ u กำลัง n ถอยไปหนึ่งแล้วก็บวกไปหนึ่งสี่บวกไปหนึ่งหาร n บวกหนึ่งใช่ไหมบวกสี่แสดงว่าต้องตรงนี้ต้อง u ตรงนี้ต้อง u ตามนะดังนั้นตรงนี้อาจารย์ต้อง d x บวกสองดีออกหารออกทันทีได้หนึ่งค่ะได้หนึ่งจบจบสีเหลืองไว้ตรงนี้กันนะต่อด้วยสีเขียวไว้ก่อนนะเดี๋ยวโจทย์หาอินทิเกรตตัวนี้ได้แล้วค่ะอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วนยูได้แล้วนี่งั้นอาจารย์ได้โพสต์สีเขียวจบแล้วนะเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยนี่ไงหนึ่งส่วนยูดียูอาจารย์ก็ได้ลอนลอนยูไปเลยลอนสอง x บวกหนึ่งบวกสี่ยังค้างสีเหลืองอยู่นะยังค้างสีเหลืองดังนั้นบรรทัดต่อมาเท่ากับลอนตรงนี้หลุดออกมาละ x บวกสองมาต่อสีส้มกันต่อค่ะเลขสามอยู่ข้างหน้าอินทิเกรตได้แล้วคะ u กำลัง n n เป็นลบสองบวกอีกหนึ่งเป็นลบหนึ่งกลายเป็น x บวกสองยกกำลังลบหนึ่งส่วนยกลบหนึ่งค่ะแล้วก็ต่อด้วยสีเขียวเนาะบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองลอนสอง x บวกหนึ่งค่ะบวกสี่อ่ะสุดท้ายได้อะไรกันแน่ลอน x บวกสองค่ะเป็นบวกบวกเป็นลบบวกบวกเป็นลบจากนั้นสามกลายเป็นสามหารกับอาจารย์ดึงเปลี่ยนสีให้เดี๋ยวจะได้ไม่งงสามส่วนอาจารย์ดึงลงมาเลยนะเพราะยกกำลังลบหนึ่ง x บวกสองค่ะแล้วก็สุดท้ายบวกกับสีเขียวเศษหนึ่งส่วนสองลอนสอง x บวกหนึ่งค่ะแล้วก็บวกอีกสี่ค่ะจบเนาะนะไม่งงเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นกำลังติดลบนะคะอาจารย์โยกเขาลงมาข้างล่างนะคะส่วนลบตรงนี้ไปโผล่ตรงนี้นะคะจบหนึ่งโอเคคำตอบของข้อนี้ก็กลายเป็นแบบนี้นั่นเองจะเห็นว่ากว่าจะอินทิเกรตต้องแปลงเป็นเศษส่วนย่อยโดยการหา a b c เข้ามารับนะคะจากนั้นแก้สมการหา a b c แล้วกลับมาแทนในสมการเริ่มต้นของเราแล้วก็อินทิเกรตธรรมดาเลยนะคะก็จะคำนวณสามารถหาค่าอินทิเกรตหรือปริพันธ์นะคะที่ยุ่งยากได้โดยใช้การเทคนิคการอินทิเกรตเป็นแยกเป็นเศษส่วนย่อยนั่นเองนะคะโอเคสำหรับอาทิตย์นี้นะคะการหาปริพันธ์โดยการแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการหาปริพันธ์โดยใช้วิธีตรีโกณมิติที่มีรูปแบบที่แน่นอนนะคะมาช่วยในการหาอินทิเกรตที่ไม่เป็นไปรูปแบบที่กำหนดกันนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายา

บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการแบบและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะในวันนี้เราพบกันนะคะในสัปดาห์ที่สองแล้วค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อผลคูณเชิงสเกลาร์นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาศึกษากันต่อแล้วก็นำเวกเตอร์มาศึกษาในเรื่องของผลคูณเชิงสเกลาร์กันนะคะเราเริ่มกันในช่วงแรกนี้นะก็คือในเรื่องของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยกันก่อนนะคะซึ่งในตัวของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเนี่ยเราต้องเรียนเพื่อที่จะได้รู้จักนะคะกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแล้วจากนั้นนะคะแล้วเราก็จะมารู้จักอีกรูปแบบหนึ่งของเวกเตอร์ที่นอกเหนือจากจะเขียนเวกเตอร์ในรูปของเมทริกซ์หลักใช่ไหมคะที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะเวกเตอร์ในสามมิตินะคะเช่นเราเขียนว่าเวกเตอร์u คือเวกเตอร์ a b c แบบนี้นะคะอันนี้คือการเขียนเวกเตอร์ในรูปของเป็นเมทริกซ์หลักใช่ไหมคะซึ่ง a เนี่ยก็คือ a b c นี่คือค่าเวลาเราจะเขียนเนี่ยนะคะเป็นค่า x y z นะคะเวลาเราพลอตจุด a b c ก็คือค่า x y z แล้วก็เวกเตอร์ u ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด0 0 0แล้วก็จุดปลายอยู่ที่ a b c นั้นนะคะทีนี้ในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเขียนเวกเตอร์ในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์ i j k ซึ่งเวกเตอร์ i j k นี่ก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก่อนอื่นต้องรู้จักกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก่อนว่าคือเวกเตอร์อะไรนะคะสำหรับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับ u นะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกับ u นะคะก็คือเวกเตอร์หนึ่งส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับเวกเตอร์ u นั้นนะคะซึ่งในเรื่องของขนาดของเวกเตอร์ u เนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนแล้วนะคะว่าขนาดของเวกเตอร์ u นี้เดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้นิดนึงก็ได้นะคะขนาดของเวกเตอร์ u นี้ก็คือสามารถหาได้ด้วยนำค่า a b c ยกกำลังสองบวกกันและถอดรูทนั่นก็คือ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองแล้วก็ถอดส่วนรูทออกมาก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ u นะคะแล้วก็เอามาคูณกับเวกเตอร์ u อีกทีหนึ่งก็จะได้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u นั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับเวกเตอร์ u เราก็ใส่ลบเข้าไปด้านหน้ามันก็จะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามกันกับเวกเตอร์ u นะคะหรือคูณด้วยลบหนึ่งนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้เรายังสามารถหาเวกเตอร์ที่มีขนาด k หน่วยก็ได้ค่ะแต่มีทิศทางและมีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u นะคะเวกเตอร์ k หน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u อันนี้ก็คือให้เรานำ k เนี่ยนะคะหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ u คูณด้วยเวกเตอร์ u นั่นคือถ้าเรามีเวกเตอร์ u นะคะเราไปหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก่อนนะคะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก่อนแล้วก็ถ้าต้องการเวกเตอร์ k หน่วยก็คือเอา k ไปคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนั่นเองนะคะก็จะได้สูตรนี้ออกมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราลองไปยกตัวอย่างสักอันหนึ่งก่อนเพื่อให้เข้าใจในการหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัวนี้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ u สักอันหนึ่งนะคะคือเวกเตอร์ลบสามศูนย์สี่

ต้องหาสองข้อแล้วกันนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u เวกเตอร์หนึ่งหน่วยย่อๆแล้วกันนะคะทิศทางเดียวกันกับ u นะคะอันที่สองคือให้หาเวกเตอร์ที่มีขนาด10หน่วยนะคะแล้วก็มีทิศทางเดียวกันกับ u นะคะเราเริ่มต้นอันดับแรกเราก็ต้องไปหาขนาดของเวกเตอร์ u ก่อนนะคะซึ่งขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือสแควร์รูทนะคะเอา abc ซึ่งก็คือลบ3ศูนย์4เนี่ยยกกำลังสองนะคะแล้วก็บวกกันแล้วถอดรูทนั่นก็คือลบ3กำลังสองบวก0กำลังสองบวก4กำลังสองนั่นเองนะคะจะได้เท่ากับลบ3กำลังสองก็คือ9นะคะบวก0แล้วก็บวก4กำลังสองก็คือ16นะคะก็คือได้สแควร์รูท25ได้ห้านั่นเองนะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือ5ฉะนั้นข้อแรกเขาให้เราหาเวกเตอร์1หน่วยนะคะที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ u เพราะฉะนั้นข้อที่1ก็คือ1ส่วนขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับเวกเตอร์ u ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน5นะคะคูณกับเวกเตอร์ u นะเวกเตอร์ u ของเราก็คือลบ3 0 4หนึ่งส่วนห้าไปเข้าตรงที่คูณเข้าไปในเวกเตอร์ก็สามารถที่จะคูณกับทุกๆตัวได้นะคะแต่ว่าอันนี้จะไม่สามารถที่จะตัดกันได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือจะได้ลบ3ส่วนห้าลบ1ส่วนห้าก็ศูนย์ก็ได้ศูนย์นะแล้วก็อันนี้ก็จะได้4ส่วนห้านั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สองข้อที่สองนะคะเขาต้องการให้เราหาเวกเตอร์ที่มีขนาด10หน่วยนั่นก็คือเราจะต้องเอา10ไปคูณกับเวกเตอร์1หน่วยใช่ไหมคะหรือ10ส่วนขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับเวกเตอร์ u นะคะนั่นก็คือ10ส่วนขนาดคือ5แล้วก็คูณกับเวกเตอร์ u เหมือนเมื่อสักครู่เลยเนี่ยค่ะข้างบนนี้เลยนะคะ3 0 4นะคะซึ่งปรากฏว่า10กับ5ก็ตัดกันได้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ตัดได้2นะคะจากนั้นเราก็เอา2คูณเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งอันนี้ลงตัวนะก็จะเป็นลบ6 0แล้วก็8นะคะอันนี้โอเคไม่ยากนะคะในการหาเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยหรือเวกเตอร์ที่มีขนาด k หน่วยแล้วก็มีทิศทางเดียวกันกับ u นะคะอย่างตัวนี้ถ้าเกิดบอกว่าให้หาเวกเตอร์10หน่วยที่มีทิศทางตรงข้ามกับ u เราก็เอาอะไรคะเอาลบ10เอาลบ1คูณเข้าไปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลบคูณเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็น6 0แล้วก็ลบ8นั่นเองนะคะก็จะมีเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงกันข้ามนะคะทีนี้ต่อมาเรามาพูดถึงเวกเตอร์พิเศษก็คือเวกเตอร์ ijk เขาเรียกว่าเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยพิเศษนะคะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยพิเศษในที่นี้ก็คือเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j แล้วก็เวกเตอร์ k นะคะเวกเตอร์ ijk คืออะไร ijk ก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับแกน x y z ตามลำดับคือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะคะที่มีทิศทางเดียวกับ

แกน x y z นะคะตามลำดับนะคะพอจะนึกภาพออกไหมคะก็คือถ้าเรามีแกน x y z เดี๋ยวเขียนให้ดูเลยก็ได้นะคะถ้าเรามีแกนในระบบพีกัดฉากใช่ไหมคะ x y z แกน x นะคะแกน y แกน z แล้วก็คือเป็นทิศทางที่เป็นทิศทางแกน x y z ทางด้านบวกด้วยนะคะเดี๋ยวเติมลงไปตรงนี้นิดหนึ่งว่าเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับแกน x y z ทางบวกนะคะตามลำดับนั่นก็หมายความว่าถ้าพูดถึงเวกเตอร์ i ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกับแกน x นะคะมันก็จะเป็นเวกเตอร์แบบนี้นะคะอันนี้สมมติว่าตรงนี้คือหนึ่งหน่วยอันนี้ก็คือเวกเตอร์ i ของเรานะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะจุดปลายอยู่ที่จุดจุดปลายจะอยู่ที่จุดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะ x เป็นหนึ่ง y เป็นศูนย์ z เป็นศูนย์ส่วนเวกเตอร์ j ก็คือจะมาทิศทางเดียวกันกับ y นะคะอันนี้นะก็คือตรงนี้ก็คือจุดตรงนี้ใช้สีส้มแล้วกันนะคะจุดนี้คือจุด010แต่อันนี้คือเวกเตอร์ j คือ x เป็น0 y เป็น1 z เป็น0นะคะก็จะเป็นเวกเตอร์010แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเวกเตอร์k นะคะก็คือไปตามทิศทางของแกน z นะคะจุดตรงนี้ก็คือจุด001อันนี้คือเวกเตอร์ k ทั้งสามเวกเตอร์คือมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่000จุดปลายอยู่ที่ที่100 010และ001ตามลำดับนะคะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ ijk นั่นเองนะคะหรือสรุปเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะคะว่าเวกเตอร์ i ก็คือเวกเตอร์ถ้าเขียนในรูปของมิติกลับก็คือ100นะคะ j ก็คือ010นะคะแล้วก็ k ก็คือ001นี่นะคะเรารู้จักกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยพิเศษแล้วนะ ijk นั่นเองทีนี้ ijk มันมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ u โดยทั่วไปยังไงเราสามารถเขียนเวกเตอร์ u นะคะโดยทั่วไปเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในรูปของ ijk ได้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นเราจะเขียนเวกเตอร์นะคะอะไรก็ได้นะคะก็คือ2 3 4ก็ได้อันนี้คือเวกเตอร์หนึ่งเวกเตอร์นะคะใน3 มิติทีนี้ถ้าเราแยกเวกเตอร์นี้ออกมานะคะเป็น2คูณกับ1003คูณกับ010นะบวก4คูณกับ001ใช่ไหมอันนี้ซ้ายกับขวาเท่ากันนะคะลักษณะเหมือนเมทริกซ์ที่เราเรียนมาค่ะอันนี้ก็คือถ้าเอา2คูณมันก็เป็น200อันนี้ก็จะเป็น030แล้วอันนี้ก็เป็น004แล้วถ้ารวมกันมันก็คือตัวนี้นะคะทีนี้เราแยกออกมาเพื่อที่จะเขียนในรูปของเวกเตอร์ijk นะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพอเราแยกออกมาได้อย่างนี้เราจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเท่ากับ2 i 2คูณเวกเตอร์ i ตัวนี้ก็คือ3คูณเวกเตอร์ j แล้วก็ตัวนี้ก็คือ4คูณเวกเตอร์ k นั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่เราเปลี่ยนเวกเตอร์ u ใดๆให้เป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในรูปของ ijk เราไม่ต้องทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเรารู้ทันทีว่าตัวนี้ก็คือ 2i บวก 3j บวก 4k

โดยอัตโนมัติหรือว่าถ้ามันมีอยู่ในรูปแบบนี้ ij key เราก็สามารถเขียนเป็นรูปแบบเวกเตอร์แบบนี้ได้นะคะสามารถเขียนไปเขียนในรูปแบบไหนก็ได้โจทย์เขาอาจจะให้มาเป็นรูปแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะคะโอเคทีนี้ต่อมานะคะเรามาพูดถึงเรื่องของผลคูณเชิงสกีลากันผลคูณเชิงสเกลาค่ะผลคูณเชิงสเกลาก็คือu เวกเตอร์ u ดอทกับเวกเตอร์ v นั่นเองนะคะตัวนี้อ่านว่าดอทนะคะก็คือนำเวกเตอร์สองเวกเตอร์มาดอทกันอันนี้ไม่ใช่คูณนะคะเป็นดอทมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือผลคูณเชิงเวกเตอร์คือครอสกันนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนในหัวข้อถัดไปนะคะตอนนี้เรามารู้จักกับดอทนะคะดอทโปรดักต์นั่นเองนะคะเริ่มต้นก่อนถ้าเกิดว่าเราให้ u นะคะคือเวกเตอร์ x หนึ่ง y หนึ่ง z หนึ่งใดๆนะคะแล้วก็เวกเตอร์ v คือเวกเตอร์ x สอง y สอง z สองใดๆนะคะเราจะได้ u ดอท v นะคะให้เรานำนะคะ x สมาชิกที่ตัวแรกค่ะคูณกันได้เลย x หนึ่งคูณ x สองแล้วก็บวกกับตัวที่สองนะคะ y หนึ่งคูณ y สองแล้วก็บวกตัวที่สาม z หนึ่งคูณ z สองผลคูณเชิงสเกลาร์ก็คือเวลาเรามากระทำกันเอาเวกเตอร์มากระทำกันผลลัพธ์มันจะเป็นสเกลาร์นะคะนั่นคือตัวเนี้ยมันจะเป็นมันไม่จะไม่เป็นเวกเตอร์ละมันจะเป็นค่าที่เป็นสเกลาร์นะคะเวกเตอร์ดอทกันจะได้สเกลาร์ก็เลยเรียกว่าผลคูณเชิงสเกลาร์นะคะที่จริงแล้วถ้าเราเขียนในรูปของเวกเตอร์ ijk ตัวเนี้ยนะคะเดี๋ยวขออธิบายตัวนี้สักนิดหนึ่งนะถ้าเราเขียนตัวเนี้ย u ดอท v เนี่ยในรูปของเวกเตอร์ ijk ใช่ไหมมันก็จะเป็น x หนึ่ง i บวก y หนึ่ง j บวก z หนึ่ง k แล้วก็ดอทกับ x สอง i บวก y สอง j บวก z สอง k ใช่ไหมคะเราสามารถเปลี่ยนกับไอ x หนึ่ง y หนึ่ง z หนึ่งเป็น x หนึ่ง i y หนึ่ง j บวก z หนึ่ง k ได้นะคะทำนองเดียวกันเวกเตอร์ v ก็เหมือนกันทีนี้มาดอทกันเนี่ยดอทกันนะเราเอาตัวพจน์แรกนะคะคูณกันใช่ไหมเอาพจน์แรกคูณกันพจน์ที่สองคูณกันพจน์ที่สามคูณกันนะคะก็คือ x หนึ่ง x สองนะคะแล้วก็ i เนี่ยดอท i นะคะก็คือเอามาดอทกันนั่นเองนะคะเอาแต่ละพจน์ดอทกันมันก็จะได้ x หนึ่ง x สองแล้วก็ i ดอท i ใช่ไหมคะมันจะได้ x หนึ่ง x สองนะคะแล้วก็ i ดอท i จะเท่ากับหนึ่งเดี๋ยวเราเขียนติดไว้ก่อนนะแล้วก็ y ก็คือเหมือนกันก็จะได้ y หนึ่งบวกคูณ y สอง z ก็จะเป็น z หนึ่งคูณ z สองนะคะคือมันจะมีพจน์เนี้ยมันก็จะมี i ดอท i ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งตัวนี้พอกระทำกันก็จะเป็น j ดอท j ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกัน k ดอท k มีค่าเท่ากับหนึ่งอันนี้นะคะ i นะคะดอท i จะเท่ากับ j ดอท j แล้วก็จะเท่ากับ k ดอท k เวกเตอร์ดอทกันซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าทําไมมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะตัวนี้ถ้ามีค่าเท่ากับหนึ่งมันก็จะหายไปใช่ไหมมันไม่มี
นะคะไม่มีโชว์ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกสูตรหนึ่งของงานดอทกันเนี่ยซึ่งพอเราเอาเวกเตอร์ i j k มาดอทตัวเองเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะคะในอีกสูตรหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เราวกกลับมาดูที่ผลคูณเชิงสเกลาร์ u v โดยใช้สูตรตัวนี้นะคะตัวนี้ u v เนี่ยมีคุณสมบัติในการสลับที่นะคะเพราะฉะนั้น u v จะเท่ากับ v u เพราะว่าถ้าเราสลับปุ๊บใน x x1 x2 กับ x2 x1 คูณกันแล้วมันก็มีค่าเท่ากันนะคะอันนี้สามารถสลับที่ได้นะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพสักหนึ่งนะคะจะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นจงหา u v นะคะก็ที่หนึ่ง u เท่ากับหนึ่งลบสองลบหนึ่ง v เท่ากับ312อีกอันหนึ่งนะคะอันที่สอง u เท่ากับ2 i ลบ j ลบ k เขียนในรูปของ i j k บ้างแล้วก็ v เท่ากับ i บวก c บวก k นะคะไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะ u v เราก็เอาสมาชิกนะที่อยู่ x คูณ x y คูณ y z คูณ z ง่ายๆนะคะตัวที่อยู่หน้า i คูณ i j คูณ j k คูณ k นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือ u v นะคะเอามาคูณกันได้เลยก็คือเอา1คูณ3นะบวกลบ2คูณ1ใช่ไหมคะบวกกับลบ1คูณ2นะคะอันนะคะเอาตัวนี้คูณกันก็จะได้ตัวนี้ลบ2คูณ1ก็จะได้ตัวนี้แล้วก็1คูณ2ก็จะได้ตัวนี้แล้วลบ1คูณ2นะคะก็ไม่ยากค่ะเพราะตัวเลขไม่ได้เยอะอะไรนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้นะคะ3ลบ2แล้วก็ลบ2งั้น3ลบ4ก็คือได้ลบ1นั่นเองนะคะอีกอันหนึ่งข้อที่2 u v นะคะเอาตัวที่อยู่หน้า i คูณกันก็คือ2คูณ1ตัวที่2ก็คือลบหนึ่งคูณหนึ่งตัวที่สามก็คือลบหนึ่งคูณหนึ่งค่ะได้สองลบหนึ่งลบหนึ่งซึ่งเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการหา u dot v อีกสูตรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมุมนะคะถ้าเราทราบว่าเวลาเราเขียน u กับ v ในรูปของลูกศรนะคะลูกศรที่เราเรียนในตอนช่วงแรกๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะลูกศร u ลูกศร v นะคะแล้วเวกเตอร์ u dot v ก็คือเราจะเอาลูกศรมาจุดเริ่มต้นจุดเดียวกันแล้วก็กลางออกไปนะคะเป็นมุมเท่าไหร่ตัวนั้นเราสามารถที่จะหา u dot v ได้ถ้าเราสร้างมุมตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกรณีที่ u v นะคะมีมุมที่กระทำการมาเกี่ยวข้องมีมุมมาเกี่ยวข้องกันแล้วกันนะคะในที่นี้มุมในที่นี้คือทีต้าหรือมุมใดๆมุม t มุม x y z อะไรก็ได้นะคะคือมุมก็คือสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ u นะคะแล้วก็
กับเวกเตอร์v นะคะอันนี้คือเวกเตอร์ u นะอันนี้คือเวกเตอร์ v แล้วก็เวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี่ยเอาจุดเริ่มต้นมาต่อกันนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาวางไว้ที่จุดเดียวกันแล้วก็ดูว่ามุมกลางเป็นมุมเท่าไหร่นะคะมุมที่กลางไปคือมุมธีตานะคะทีนี้ถ้าเราจะหา u dot v เนี่ยสูตรก็คือ u dot v จะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v คูณกับคอสธีตานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่สำคัญที่เราสามารถนำมาใช้ในการหา u dot v ได้กรณีที่เราทราบเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v ในระบบพีกัจฉากแล้วก็ทราบมุมนะคะเราสามารถหาขนาดมันได้ซึ่งเราเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะขนาดของเวกเตอร์ u ขนาดของเวกเตอร์ v แล้วก็หามุมที่กระทำระหว่างเวกเตอร์ u แล้วก็เวกเตอร์ v นั่นเองนะคะเราก็จะได้ u dot v นะคะในกรณีที่มุมตัวนี้เป็นมุม90นะคะมุมนี้เป็นมุม90หมายความว่า u กับ v ทํากันตัวนี้มันจะเป็นมุมฉากใช่ไหมคะมุมฉากในกรณีที่ u กับ v กระทํากันเป็นมุม90องศาแสดงว่า u กับ v ตั้งฉากกันนะคะอันนี้เราอาจจะเพิ่มเติมไปว่าถ้าทีตานี้เท่ากับ90องศานะคะเวลาเราได้เราลองแทนไปตรงนี้ก็ได้ค่ะ u dot v ของเราก็จะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v คูณกับ cos 90ใช่ไหมคะซึ่ง cos 90นะคะมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับศูนย์ตัวนี้นะมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นศูนย์คูณขนาดของ u ขนาดของ v ซึ่งมีค่าเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะได้ศูนย์ถูกไหมตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์แสดงว่าถ้าเกิดว่า u กับ v นะคะตั้งฉากกันหรือเราทราบว่ามุมนั้นคือมุมฉากนะคะเราจะได้ว่า u dot v เท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาบางทีเนี่ยโจทย์อาจจะถามว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้ตั้งฉากกันหรือไม่เราอาจจะใช้การดอทกันอย่างนี้มาช่วยได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าบางทีเขาอาจจะถามว่าเวกเตอร์ตั้งฉากกันหรือไม่นะคะแต่ก่อนอื่นจะไปตรงนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เราค้างไว้ว่าเวกเตอร์ i ดอทกับเวกเตอร์ i j ดอท j แล้ว k ดอท k มีค่าเท่ากับ1เราอาศัยสูตรนี้มาช่วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราลองแทนดูนะคะกรณีที่เป็น i ดอท i เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ตรงนี้นะ i ดอท i หมายความว่ามุมที่กระทำกับเวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี่ยคือมุมศูนย์องศาถูกไหมคะเพราะว่ามันคือเวกเตอร์เดียวกันนะคะมันทำศูนย์องศาเพราะฉะนั้นก็คือจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v ซึ่งมันก็คือขนาดของเวกเตอร์ i คูณขนาดของเวกเตอร์ เวกเตอร์ i เดิมนะขออภัยนะคะเวกเตอร์ i ดอท i ก็คือขนาดของเวกเตอร์ i คูณกับคอสศูนย์องศาซึ่งคอสศูนย์องศาก็คือมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ1แล้วขนาดของเวกเตอร์ i กับเวกเตอร์ i เนี่ยแหละค่ะเท่ากับ1เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาคูณกันเนี่ยนะมันเท่ากับ1 i คูณ i ก็เลยเท่ากับ1 j i ดอท i เท่ากับ1j ดอท j ก็เท่ากับ1แล้วก็ k ดอท k ก็เท่ากับ1กัน
นะคะเพราะว่ามันทำกระทำกันด้วยมุม0องศานั่นเองนะคะ c dot e ก็เท่ากับ1แล้วก็ k dot k ก็เท่ากับ1นั่นเองนะคะทีนี้เรามายกตัวอย่างสักนิดนึงว่าบางทีโจทย์เขาอาจจะถามว่าให้พิจารณานะคะจงพิจารณาว่าเวกเตอร์ตั้งฉากกันหรือไม่อันที่หนึ่งนะคะเวกเตอร์หนึ่งลบสองลบหนึ่งและนะคะสองสองลบสองอันที่สองสองไอลบเจบวกเคและไอลบสองเคสังเกตข้อที่สองนี้ไม่มีเจนะคะอันที่สามลบไอบวกเจบวกสองเคและ i ลบ 2j บวก k อันนี้ไม่ยากนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะคำนวณไปล่วงหน้าได้เลยนะคะแล้วตรวจสอบความถูกต้องกันเริ่มต้นอันแรกนะคะเวกเตอร์ตั้งฉากกันหรือไม่ก็คือเราจะพิสูจน์ว่า2เวกเตอร์นี้ดอทกันแล้วเท่ากับเท่ากับ0นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าดอทกันแล้วเป็น0ก็แสดงว่าตั้งฉากกันนั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะเราก็เอา u dot v เลยสมมติว่าอันแรกของแต่ละอันนี้คือ u อันนี้ v u v u v แล้วกันนะคะu dot v ของเราเท่ากับคูณกันเลยขออนุญาตคูณกันเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็น2ตัวที่2ก็จะเป็นลบ4ตัวที่3ก็เป็นบวก2นะคะมันก็จะกลายเป็น0พอดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตั้งฉากได้นะคะต่อไปอันที่2 u dot v ของเราก็จะเท่ากับเอาหน้าตัวที่อยู่หน้า i คูณ i c คูณ j k คูณ k ถ้าตัวไหนไม่มีนะคะก็คือตัวนี้เราไม่มี j ใช่ไหมคะตัวนี้ไม่มี j ก็หมายความว่าตรงนี้ก็คือ j ตัวที่อยู่ข้างหน้า j เป็น0นี่นะคะก็คือถ้าเขียนเต็มก็คือ i บวก 0j บวกลบ 2k ดังนั้นเวลาเอา j กับ j คูณกันก็จะเป็นลบ1คูณ0ก็จะได้0ไปเลยพจน์นี้นะคะอันนี้คือ i นะคะตัวแรกคูณกันนะคะก็จะเป็น2นะคะตัวที่2เป็น0นะตัวที่3เป็นลบ2นั้น2บวก0บวกลบ2เท่ากับ0ตั้งฉากต่อมาข้อที่3นะคะ u dot v ของเราก็เอามาคูณกันเหมือนกันนะคะก็จะเป็นลบ1 j ก็จะเป็นลบ2 k ก็จะเป็นบวก2นะคะโอเคอันนี้เห็นชัดเจนนะว่าเท่ากับลบหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็คือไม่ตั้งฉากถ้าเกิดว่าดอทกันแล้วเป็นศูนย์ก็คือตั้งฉากนะคะถ้าไม่เป็นศูนย์ก็คือไม่ตั้งฉากนั่นเองก็ไม่ยากนะคะสำหรับกรณีนี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งในเรื่องนี้นะคะในกรณีมีการกำหนดมุมมาให้แล้วเราจะหา u dot v นะคะยกอย่างเนี่ยอย่างเช่นเรามีสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมสักอันหนึ่งนะคะ

เขียนให้เท่ากันนะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะคือมันจะมีด้านบนกับด้านล่างขนานกันนะฝั่งนี้ก็ขนานกันนะคะยาวเท่ากันนะคะด้านที่ขนานกันยาวเท่ากันสมมติว่าตรงนี้คือ

ะคะ a b เนี่ยเท่ากับ5 b c เท่ากับ22หน่วยนะคะแล้วก็มุม a เท่ากับ60องศานะคะบอกว่าจงหาเวกเตอร์ dc ดอทกับเวกเตอร์ cb dc ดอท cb เดี๋ยวเราเขียนเวกเตอร์ dc ก่อนนะคะเวกเตอร์dc ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ d จุดปลายที่ c นะคะคือเวกเตอร์นี้นะแล้วก็เวกเตอร์ cb คือเวกเตอร์ที่จุดเริ่มต้นที่ c จุดปลายที่ b นะคะอันนี้นะคะหรือเราเขียนตรงนี้เป็นเวกเตอร์ u ก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเวกเตอร์ v เดี๋ยวเราจะเอา u ดอท v แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เวกเตอร์ u ของเรานะคะกับเวกเตอร์ v มันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเวกเตอร์ u ตัวนี้ขยับมาต่อตรงนี้นะคะตรงนี้นะก็คือให้ u เริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ปลายอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาว่ามุมตัวเนี้ยเป็นมุมเท่าไหร่นะคะซึ่งมุมตัวเนี้ยเวลารวมกับมุมอีกฝั่งหนึ่งมันจะเท่ากับ180นะคะแต่ว่าเราสามารถทราบมุมอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมหน้าขนานใช่ไหมคะมุมรวมกันเป็น360และมุมตรงข้ามก็จะเท่ากันฉะนั้นอันนี้ก็คือ60นะคะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องเป็น120ใช่ไหมคะที่มันจะเป็นมุมรวมกันแล้วได้180นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอยกมาเขียนใหม่ว่าเดี๋ยวเราเขียน v แล้วนี้เป็น u ใช่ไหมคะ u ยาวนิดนึงอันนี้คือ v อันนี้คือ u แล้วเราทราบว่ามุมตรงนี้คือ120นั่นเองนะคะเราก็แล้วเราทราบว่า v เนี่ยมีขนาดเท่ากับ v คือAB เนี่ยคือ5ใช่ไหม AB เนี่ยเป็น5นะคะซึ่งเท่ากับ DC นั่นก็คือเท่ากับ U ของเราอันนี้คือขนาดของตัวเนี้ยเท่ากับขนาดของตัวนี้เท่ากับ5ขนาดของอีกอันหนึ่งเท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคำนวณ U ดอท V ได้เลยนี้ค่ะเพราะฉะนั้น Uดอท v ก็จะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v แล้วก็คอสธีตาใช่ไหมคะก็คือคอส120แทน5นะคะก็จะได้เท่ากับ5คูณ2คูณกับคอส120อันนี้อยู่แน่นอนคอส120เนี่ยอยู่ในควอแดรนท์ที่2นะคะก็จะเป็นค่าลบนะคะอันนี้เป็นค่าตัวนี้จะติดลบแน่นอนทีนี้ค่าตัวนี้เราก็อาจจะคิดจากสูตร180ลบอะไรได้120ก็คือลบ60เราก็เอามุม60มาต่อแต่ใส่ลบเข้าไปนะคะร้อยหกมุม60นะคะมีค่าคอสเท่ากับ1/2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใส่ลบเข้าไปก็จะกลายเป็นลบ1/2เพราะฉะนั้นตัวนี้คูณกันนะคะ5คูณ2คูณลบ1/2อันนี้ก็ตัดกันได้นะคะก็คือจะเท่ากับลบ5นั่นเองค่ะก็ค่อยๆทำไปนะคะกรณีที่เขากำหนดมาลักษณะโจทย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบนี้ให้มุมมาให้ขนาดมาแล้วก็

ามารถที่จะหา u.v ได้นะคะในบางครั้งนะคะเขาอาจจะให้เราหามุมนะคะก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจอีกลักษณะหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างต่อไปอย่างเช่นนะคะจงหาขนาดของมุมที่สองเวกเตอร์นี้กระทำกันนะคะจงหาขนาดของมุมที่ลบรูท 3i บวก 3g ทำกับ i บวกรูท 3g ก็คือตัวนี้เราสามารถที่จะนำความรู้เรื่องของผลคูณเชิงสกิล่าคือดอทกันเนี่ยค่ะมาใช้สำหรับหามุมที่เวกเตอร์กระทำกันได้นะคะซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าสูตรจากสูตรว่าเวลาเรามีเวกเตอร์ u.v ใช่ไหมจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v cos θ ถ้าเราจะหามุมก็คือเราจะหามุม cos θ เนี่ยใช่ไหมว่ามีค่าเท่าไหร่ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถย้ายข้างได้ค่ะ cos θ ก็คือเอา u.v หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v นั่นเองนะคะแล้วก็หาทีต้าโดยหาคอสของค่านี้ออกมานะคะอันดับแรกเราสามารถหาข้อมูลทุกอย่างได้ค่ะ u.v เราก็ทำเป็นละขนาดของแต่ละตัวเราก็ทำได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเติมตรงนี้นะคะเราก็ไปหาแต่ละตัวก่อนค่ะเริ่มต้นก็คือ u.v ก่อนก็เอาแต่ละตัวคูณกันเลยค่ะก็จะเป็นลบรูท 3 i คูณ ij คูณ j นะคะลบรูท 3 คูณกับ1นะคะบวก j ก็คือ3คูณรูท 3นะคะซึ่งมันก็คืออะไรมันก็คือลบรูท 3 บวก3รูท 3ลบ1รูท3บวก3รูท3ก็คือเอาตัวหน้ามาบวกลบกันนะก็จะเป็นเหลือ2รูท3นั่นเองก็เลย u.v ต่อมาเราก็มาหาขนาดของเวกเตอร์ u นะก็จะได้ลบรูท3ยกกำลัง2บวก3กำลัง2นะคะเอาตัวนี้ยกกำลังสองบวกกันถอดรูทนั่นเองนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะได้สามบวกเก้าเท่ากับรูทสิบสองอันนี้สามารถถอดรูทบางส่วนได้นะก็คืออันนี้สี่คูณสามใช่ไหมได้สิบสองสี่ถอดรูทได้สองนะคะก็จะได้สองรูทสามต่อไปขนาดของเวกเตอร์ v คือ1กำลัง2บวกรูท3กำลัง2ก็คือ1บวก3ได้4นะคะรูท4ก็เท่ากับ2เราเอามาแทนค่าในสูตร cos θ ในสตาร์นี้นะคะเพราะนั้นจากสตาร์เราก็จะได้ cos θ เท่ากับแทนค่าเลยนะคะu.v ก็คือ2รูท3นะหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v ก็คือ2รูท3คูณ2นะคะก็ตัดกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเหลือ1ส่วน2นั่นเองนะคะเพราะทีต้าเท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบได้นะคะว่าทีต้ามุมใดที่ได้คอสเป็น1ส่วน2ก็คือมุม60องศานั่นเองนะคะมุม60องศาได้คอสทีต้าเท่ากับ1ส่วน2
นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์อีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสูตรที่เกี่ยวข้องกับดอทนะคะสูตรเพิ่มเติมเพื่อจะได้นำไปใช้นะคะอีกสักนิดหนึ่งใช้เวลาไม่นานมากนะคะสูตรเพิ่มเติมก็คือสูตรนี้ค่ะขนาดของ u บวกกับเวกเตอร์ v เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u กำลังสองบวกขนาดของเวกเตอร์ v กำลังสองบวกลบสอง u ดอท v นะคะคล้ายๆสูตรกำลังสองสมบูรณ์เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะคะตัวนี้ถ้ากำลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมคะอันนี้ดอทกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสอง u ดอท v ถ้าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ก็เป็นบวกนะคะตัวนี้เป็นลบตัวนี้ก็เป็นลบนะคะสามารถนำไปหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ได้หมดเลยนะคะบางครั้งเราทราบขนาดของเวกเตอร์ u ขนาดของเวกเตอร์ v แล้วก็การดอทกันสามารถหาด้านซ้ายมือได้หรือบางครั้งเราทราบเวกเตอร์ที่บวกลบกันนะคะเราสามารถหา u ดอท v ได้แล้วก็ทราบขนาดตัวนี้ด้วยนะคะสามารถย้ายข้างได้ทั้งหมดเลยนะคะยกตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าให้เวกเตอร์ u ขนาดของเวกเตอร์ u เท่ากับ3นะขนาดของเวกเตอร์ v เท่ากับ5และนะคะขนาดของ u เวกเตอร์ u ลบ v เนี่ยนะคะเท่ากับ4นะคะบอกว่าจงหา u ดอท v การหา u ดอท v ผลคูณเชิงสเกลาร์ตัวนี้ถ้าเรามีข้อมูลขนาดของเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v แต่เราไม่ทราบมุมแต่เราทราบขนาดของเวกเตอร์ u ลบ v นะคะเราสามารถที่จะใช้สูตรตัวนี้ช่วยเราได้นะคะเพราะฉะนั้นจากสูตรด้านบนนะคะเราก็แทนค่าลงไปเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะเราทราบว่าด้านซ้ายคือ u ลบ v เนี่ยนะคะคือ4นะคะยกกำลังสองเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คือ3กำลังสองบวกขนาดของเวกเตอร์ v ก็คือ5กำลังสองแล้วตัวนี้ต้องเป็นลบนะคะ2คูณ u ดอท v นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหา u ดอท v ได้นะคะอันนี้เป็นอะไรคะ16เท่ากับ9บวก25ลบ2 u ดอท v เพราะฉะนั้น u ดอท v ย้ายลบ2มาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะ9บวก25ลบ16แล้วก็อะไรคะหาร2ตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้ก่อนนะก็จะเป็นบวกตอนแรกมันจะเป็นสองอยู่ตรงนี้นะคะสอง u ดอท v 16ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบแล้วเอาสองย้ายไปหารตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ18ส่วนสองก็คือเท่ากับ9นะคะดีนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชองโกลดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระบรมโอกาสให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:58 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณห้องประชุมชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์รวมเป็นเงิน121,89,300 บาท

0: าสอันเป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงของชาติทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการสนองพระปณิธานในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะกราบทูลความก้าวหน้าแบ่งออกเป็น2ระยะเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโดยได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรกลจากฐานปฏิบัติการที่6ไปยังหลักเขตแดนที่52ระยะทาง 1.23 กิโลเมตรแล้วเสร็จสมบูรณ์และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนตรวจการจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่59ระยะทาง 8.38 กิโลเมตรรวมระยะทาง 9.61 กิโลเมตรการก่อสร้างรั้วชายแดนจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่54ระยะทางรวม 1.31 กิโลเมตรเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงมีความสูงรวม 3.35 เมตรสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนนั้นได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เน้นความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐานทางวิศวกรรมสามารถป้องกันการบุกรุกทำลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้ามปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างในภาพรวมแล้วร้อยละ 62.29ในส่วนของการจัดสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลจำนวน100หลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่กองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่กองกำลังบุรพากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงกองกำลังสุรนารีออกแบบและก่อสร้างด้วยคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและแรงระเบิดสามารถรองรับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบถ้วนทั้งหมดและส่งมอบให้หน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน40หลังขนาดจุ40และ60คนได้ติดตั้งในพื้นที่โรงเรียนวัดและชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน31หลังและคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม2569ในส่วนของกองทัพบกมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างด้านต่างๆดังนี้การสร้างบังเกอร์ประเภทหลุมบุคคลคู่ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนกำหนดเป้าหมายการก่อสร้างรวมจำนวน328แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน72แห่งและกองทัพภาคที่2จำนวน256แห่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดความจุ40คนจำนวน10แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน3แห่งกองทัพภาคที่2จำนวน7แห่งเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้า
1: คือถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มในกองทุนอาสาทิพย์จะได้ช่วยต
2: ่อเป็นพระราชาที่คุณ
1: ก็เราก็ให้เงินทุนต่อไป
3: ก็จะมีรายละเอียดตามมา
1: คือเท่าที่รายงานก็เข้าใจแล้วแต่ว่าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าอยากเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ด้วยคือถ้าประชาชนรู้นี่เขาจะสนับสนุนโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมาช่วยกองทุนอาสาทิพย์นี่ก็เหมือนช่วยประชาชนคนไทยช่วยทหารที่กำลังปฏิบัติงานป้องกันประเทศไทย
0: จากพระดำริในการจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์สู่การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสิ่งป้องกันภัยต่างๆล้นสำเร็จขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนและองค์กรหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยการสนับสนุนสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนหทัยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229 3 0203-032-66-66และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี229-4299-777หรือสแกน QR Code ผ่านระบบ e-donation ทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนหทัยทิพย์ LINE Official @hathaitipfund หรือสำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616-19ในวันและเวลาทำการสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:49 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุโยราชรังสิตราชวรมหาวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำหรับพระ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสระเกศรวม8รูป

องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเช่นถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ในช่วงเช้าหน้าหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอแว้งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่4เมษายน11และ20พฤษภาคมและ1มิถุนายน2569ณหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเช่นถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทานโตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่5และ19มิถุนายน2569ในช่วงบ่ายหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเช่นถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอบันดังสตาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20เมษายนและ21พฤษภาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ณห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่16ณโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อเยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่ฝ่ายเรียนฝ่ายรู้มีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยมีจิตสำนึกสาธารณประโยชน์ที่สำคัญให้มีความสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอน5หลักสูตรโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอยะริ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20และ26เมษายนวันที่4 22และ25พฤษภาคมและ4มิถุนายน2569ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวน4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่20พฤษภาคมและ19มิถุนายน2569การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่โครงการตามพระราชดำริขออภัยครับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่าเด็งครั้งที่3ประจำปี2569โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีงานในครั้งนี้จัดขึ้นชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแปรรูปและสินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาดเชิงรุกควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและราษฎรตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่ประมาณ 328,125 ไร่โดยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรประมาณ 78,125 ไร่และเป็นผืนป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแก่งกระจานประมาณ 250,000 ไร่สำหรับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งครอบคลุมการดูแลราษฎร6หมู่บ้านในจำนวนนั้นมี4หมู่บ้านที่มีเขตพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปากาเกยอและไทยพื้นถิ่นพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ทุเรียนป่าเด็งที่มีเอกลักษณ์เนื้อเนียนละเอียดสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมรสชาติหวานมันและเก็บเกี่ยวเมื่อผลทุเรียนมีอายุประมาณ120วันหลังดอกบานนอกจากนี้ยังมีมะนาวและกล้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณบริเวณบ้านกลอหล่อเบลอหมู่10ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีผู้ราชการจังหวัดตากรองอธิบดีกรมป่าไม้หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้บนพื้นที่ปลูกกว่า 7.4 ไร่จำนวน 1,400 ต้นประกอบด้วยมหาพรหมราชินีไม้แดงไม้สักและนางพญาเสือโคร่งพร้อมปล่อยเชื้อเห็ดจำนวน3ชนิดได้แก่เห็ดตับเต่าเห็ดต่งฝนและเห็ดตีนแรดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนอกจากนี้กรมป่าไม้ได้สนับสนุนกล้าไม้กว่า 2,000 ต้นได้แก่ทุเรียนหมากและขนุนสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปปลูกอันเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขต7จังหวัดภาคเหนือและ1จังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางพะเยาตากและบุรีรัมย์รวม40แห่งเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพิ่มพื้นที่ป่าโดยมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า174ไร่ใช้กล้าไม้รวมทั้งสิ้น 35,100 ต้น
ณศาลาภักดี66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูงควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมชุมชนชาติพันธุ์ปากากะยอ6หมู่บ้านสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงสร้างรายได้ให้สมาชิกจำนวน227คนรวมกว่า 2.77 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการสุขศาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางน้ำเพชรอดุลธีรเขตและคณะบริษัทเทพประธานโอสถจำกัดสหพันธ์โลจิสติกไทยบริษัท Eagle Air and Sea ประเทศไทยจำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าดาราภิรมย์วัดรงธรรมสามัคคีวัดป่าสุริพรวนารามจังหวัดเชียงใหม่วัดเทพสุรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่แสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถาว่าด้วยความรักความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มุ่งให้ผู้อื่นมีความสุขกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

รีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระเมตตาธรรมต่อประสบกนิกรจึงเป็นเหตุให้พระองค์ดำรงตั้งมั่นด้วยความสุขและแผ่ความสุขทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดพัทลุงบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดบริษัทแอปบอทลาบอราทอรี่จำกัดครอบครัวสุดที่แก้วและกลุ่ม SSI ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านหนองแคนวัดบ้านชาติวัดป่าอาจสามารถวัดบ้านหนองเรือวัดศรีมงคลวัดป่าจตุรพักษ์พิมานวัดสว่างอารมณ์วัดบ้านหนองบัวและวัดธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมบัญชีกลางได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดเชียงบานจังหวัดพะเยาวัดสันสะเมาจังหวัดเชียงรายและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครนางสาววรรณาหนองบัวและคณะบริษัทกีวีและคมคมโปรดักต์จำกัดและหุ้นส่วนจำกัดสงวนออโต้คาร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครนครศรีรูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุนเต๋อบริษัทบรูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุดที่แก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

วันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ตตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneurs as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore,

0: are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkol University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่องไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชา

การศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเอาทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหัวพวงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้อง เราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนาลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่เราได้มาพบกันซึ่งเป็นชั่วโมงที่2นะครับของการบรรยายในเรื่องราวของสุนทรียะแห่งศิลปะวันนี้นี่ผมจะมาพูดในหัวข้อของทัศนธาตุรากฐานของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความจำเป็นแล้วก็มีเรียกว่าสำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต้องเรียนรู้สิ่งนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระเนี่ยผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมมีชื่อว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับระหว่างการบรรยายเนี่ยผมก็จะขึ้นภาพให้ดูเป็นตัวอย่างให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระเพื่อจะได้มีอรรถรสในการฟังและก็เพิ่มความเข้าใจให้กับผู้ชมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาสาระณบัดนี้นะครับทัศนธาตุรากฐานของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีความสำคัญอย่างไรจำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะครับซึ่งในเรื่องขององค์ประกอบศิลปะเนี่ยหรือทัศนธาตุที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ก็เป็นเนื้อหาในหนังสือของท่านศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอนะครับซึ่งท่านได้เขียนตำราไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าใครได้อ่านตำราเล่มนี้ผมคิดว่าจะยิ่งเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับท่านได้เขียนถึงบทความหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือของท่านเนี่ยท่านบอกไว้ว่านักประพันธ์ใช้ข้อความแสดงความคิดนักดนตรีใช้เสียงถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรีศิลปินใช้ทัศนธาตุอันได้แก่เส้นน้ำหนักอ่อนแก่ของสีแสงเงาพื้นที่ว่างและลักษณะผิวนะครับในการสร้างรูปทรงเพื่อสื่ออารมณ์ทางความคิดคำว่าศิลปินที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์นะครับก็ได้แก่ภาพจิตรกรรมประติมากรรมงานเหล่านี้ศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอนี่ได้เปรียบเทียบถึงการใช้องค์ประกอบของทัศนธาตุทางศิลปะของศิลปินไว้กับการทำงานของนักประพันธ์นักดนตรีเกี่ยวกับเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ความรู้สึกนักดนตรีเนี่ยใช้เสียงสูงเสียงต่ำเสียงทุ้มเสียงแหลมนะครับในการสื่อสารช่วงทำนองของเสียงดนตรีให้เราฟังกันให้มีความไพเราะสนุกหูส่วนนักประพันธ์ก็จะเรียบเรียงตัวอักษรเพื่อให้เกิดเป็นวรรณกรรมสื่ออารมณ์ทางความคิดความรู้สึกออกมาสู่ผู้ฟังเหมือนกับศิลปินนะครับที่ใช้ทัศนธาตุต่างๆมาประกอบกันเพื่อเกิดเป็นผลงานศิลปะสื่ออารมณ์ความคิดความรู้สึกสู่ผู้ดูนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาจะมาลงในรายละเอียดของทัศนธาตุซึ่งภาษาอังกฤษนี่ก็ใช้คำว่า visual lens นะครับทัศนะนี่หมายถึงการเห็นความเห็นเครื่องรู้เห็นสิ่งที่เห็นการแสดงส่วนคำว่าธาตุหมายถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลายซึ่งที่ผมพูดมานี่ก็อ้างอิงมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับทัศนะกับธาตุเมื่อคำสองคำนี้ก็คือคำว่าทัศนะกับคำว่าธาตุเนี่ยมาสนธิกันก็หมายถึงส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายที่สามารถมองเห็นด้วยตานะครับทัศนธาตุในทางทัศนศิลป์หมายถึงส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นที่ว่างพื้นผิวนั่นเองนะครับทัศนธาตุเหล่านี้ปรากฏอยู่ในธรรมชาติโดยทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับและก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้นี่มาประกอบกันขึ้นเป็นผลงานศิลปะที่มีความแตกต่างกันออกไปด้วยความหลากหลายนะครับและก็สามารถทำให้เกิดความสะเทือนอารมณ์สะเทือนใจให้กับผู้ดูและก็ผู้สร้างได้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้ทัศนธาตุมาประกอบกันในสัดส่วนที่พอดีอย่างลงตัวเมื่อทัศนธาตุมาอยู่รวมกันอย่างพอเหมาะผสมประสานกันอย่างกลมกลืนมารวมตัวกันเป็นผลงานศิลปะสัมผัสได้ด้วยการดูนะครับให้ความรู้สึกสุนทรียภาพทางอารมณ์เรียกว่าผลงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนี้ได้อธิบายความหมายของคำว่าทัศนศิลป์ไว้อย่างนี้นะครับทัศนศิลป์คือศิลปกรรมประเภทหนึ่งที่แสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรง
รับรู้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้องศิลปะนั้นมีองค์ประกอบสำคัญอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นโครงสร้างของวัตถุที่มองเห็นได้กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลมาจากโครงสร้างของวัตถุเราเรียกองค์ประกอบส่วนแรกว่ารูปทรงหรือองค์ประกอบทางรูปธรรมนั่นเองนะครับและส่วนหลังเราเรียกว่าเนื้อหาคอนเทนต์นะครับหรือองค์ประกอบทางนามธรรมดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของงานศิลปะก็คือรูปทรงกับเนื้อหานั่นเองนะครับตัวทัศนธาตุเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายในทางความงามในบางแง่มุมเท่านั้นนะครับทัศนธาตุที่จะกล่าวถึงในวันนี้ไม่ใช่ศิลปะนะครับแต่เป็นเพียงเครื่องมือหรือสื่อที่จะใช้ในการถ่ายทอดให้ปรากฏเป็นภาพเท่านั้นเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างก็คือเครื่องมือหลักนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงรูปทรงกับเนื้อหาออกมานั่นเองนะครับมาดูความหมายขององค์ประกอบศิลป์กันนะครับว่ามีความหมายอย่างไรคำว่าองค์ประกอบศิลป์เนี่ยมีนักวิชาการด้านศิลปะหลายท่านเลยนะครับได้อธิบายความหมายขององค์ประกอบศิลป์ไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับเป็นหลักการหรือทฤษฎีที่ช่วยจัดระเบียบและประสานทัศนธาตุให้เกิดความกลมกลืนในผลงานศิลปะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพนะครับแน่นอนครับถ้าหากขาดความรู้ในวิชานี้แล้วเนี่ยผลงานที่สร้างสรรค์ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จนั่นเองเป็นความจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเป็นการนำส่วนประกอบต่างๆเขาเรียกองค์ประกอบย่อยนะครับได้แก่จุดเส้นสีพื้นผิวน้ำหนักบริเวณว่างรูปร่างและก็รูปทรงเนี่ยซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของศิลปินนำมาจัดวางจัดเรียงให้เกิดความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกันนะครับในพื้นที่ที่เรากำหนดขึ้นมาทั้งในแง่ของความงามและก็การสื่อสารแนวคิดสะท้อนอารมณ์หรือเนื้อหาที่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดบางนิยามเนี่ยได้เน้นว่าองค์ประกอบศิลป์คือการนำทัศนธาตุต่างๆมาจัดรวมกันอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อเกิดความกลมกลืนและก็สร้างความงามตามหลักการของศิลปะนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะในแบบ2มิติหรือ3มิติศิลปินจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักเข้าใจคุณลักษณะและ

ค่าขององค์ประกอบเหล่านี้อย่างทองแท้นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการบางท่านมองว่าองค์ประกอบศิลป์เป็นเสมือนโครงสร้างพื้นฐานของงานศิลปะที่ช่วยให้การเรียนการสอนนี่มีแนวทางที่ชัดเจนนั่นเองนะครับและทำให้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปอย่างมีระบบและก็สามารถอธิบายความงามได้อย่างเป็นรูปธรรมสามารถสรุปได้ว่าทัศนธาตุคือองค์ประกอบย่อยที่สำคัญในผลงานศิลปะเมื่อศิลปินนำทัศนธาตุเหล่านี้มาจัดวางลงบนพื้นที่ว่างโดยพิจารณาสัดส่วนความสัมพันธ์และแนวคิดที่ต้องการจะสื่อผ่านรูปทรงเส้นสีน้ำหนักพื้นผิวก็จะทำให้เกิดเป็นองค์ประกอบศิลป์ที่มีพลังในการสื่อสารและความงามที่มีคุณค่าในเชิงศิลปะอย่างแท้จริงการนำทัศนธาตุมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นในแต่ละสาขานี่อาจจะมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดนะครับมีการปลีกย่อยต่างๆแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการสื่อความหมายเนื้อหาสาระลักษณะรูปแบบลักษณะเฉพาะและประเภทของผลงานนั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าผลงานนั้นจะเป็นลักษณะแบบ2มิติแบบ3มิติล้วนต้องใช้ทัศนธาตุเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญภายใต้หลักเดียวกันทั้งสิ้นการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจในองค์ประกอบศิลปะนั้นเป็นการเรียนรู้เพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดระเบียบให้ทัศนธาตุและแต่ละชนิดเนี่ยมาอยู่ร่วมกันประสานกันอย่างกลมกลืนมีความสมดุลในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อความเป็นเอกภาพความเป็นเอกภาพของผลงานนะครับสามารถตอบสนองแนวความคิดเป้าหมายที่ศิลปินต้องการสื่อสารกับผู้ชมได้โดยผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นรับรู้ได้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้องนะครับเรื่องของทัศนธาตุนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็มีหลายวิธีก็ตั้งแต่เริ่มจากการอ่านตำราหรือหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับแล้วก็การดูงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะทั้งทางฝั่งวิจิตรศิลป์แล้วก็ฝั่งประยุกต์ศิลป์ควบคู่กันไปด้วยนะครับโดยเฉพาะงานในเทศกาลศิลปกรรมที่จัดขึ้นตามหอศิลป์ต่างๆทั้งของภาครัฐและก็ของเอกชนเนี่ยเราต้องหาโอกาสหาเวลาไปดูนะครับสำหรับนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของการเรียนด้านศิลปะนะครับสมัยนี้นี่เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์นี่หรือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะทำให้เรานี่เข้าถึงผลงานศิลปะที่ดีๆทั่วโลกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการออกไปดูผลงานจริงนั้นมีประโยชน์กว่าดูจากสื่อเพราะเราสามารถสัมผัสทุกอย่างที่เป็นจริงได้รับสุนทรียภาพและสุนทรียรสทางทัศนศิลป์อย่างเต็มที่แต่เมื่อดูงานศิลปะแล้วเนี่ยต้องรู้จักคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับว่าผลงานแต่ละชิ้นนี่ศิลปินได้นำทัศนธาตุมาใช้งานอย่างไรจึงสามารถตอบสนองความคิดของศิลปินและสะเทือนถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ดูหรือของเราได้เมื่อได้ชมงานเหล่านั้นทำความเข้าใจเนื้อหาที่เกิดขึ้นในผลงานนั้นรู้จักสังเกตและตั้งคำถามนะครับว่าทัศนธาตุอะไรที่มีบทบาทสำคัญที่สุดและมีความสำคัญรองลงไปวิเคราะห์ถึงการประสานกันของทัศนธาตุเป็นไปอย่างกลมกลืนกันได้อย่างไรนะครับจึงทำให้เกิดความรู้สึกถึงความอันเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือความเป็นเอกภาพในงานนั่นเองนะครับทัศนธาตุเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะเนี่ยที่ปรากฏในงานศิลปะมีความสำคัญทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ทัศนธาตุอะไรที่สำคัญที่สุดในผลงานชิ้นนั้นแสดงศักยภาพเด่นชัดกว่าทัศนธาตุอื่นๆนั้นก็ขึ้นกับอะไรล่ะครับก็ขึ้นกับว่าผลงานนั้นเป็นผลงานที่มีรูปแบบลักษณะเนื้อหาอย่างไรแนวความคิดหรือจุดมุ่งหมายของศิลปินนี่มีความต้องการที่จะสื่อสารเรื่องอะไรออกมามีเป้าหมายที่จะบอกอะไรกับผู้ดูเป็นสำคัญนั่นเองนะครับผลงานบางชิ้นนี่สีอาจจะมีบทบาทผลงานบางชิ้นเส้นอาจจะมีบทบาทมากบางชิ้นก็รูปทรงบางชิ้นก็แสงเงาบางชิ้นก็พื้นที่ว่างมีบทบาทหรือว่าหรือไม่ก็เป็นเท็กเจอร์หรือพื้นผิวนะครับก็แล้วแต่ว่าศิลปินนี่มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารอะไรออกมาจากความคิดของเขานั่นเองนะครับทัศนธาตุที่จะมากล่าวในบทนี้ที่ผมจะมาบรรยายในวันนี้นี่เป็นทัศนธาตุพื้นฐานนะครับก็เป็นเบสิกอิเลเมนต์ทั้งหมดผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะเนี่ยรวมทั้งผู้สร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนงนะครับไม่จำเป็นมีความจำเป็นนะครับไม่ใช่ไม่จำเป็นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเป็นฐานความรู้นะครับเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน

่อการพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ศิลปะในขั้นสูงต่อไปก็อย่างที่ผมกล่าวมาหลายครั้งในวันนี้ก็คือเรื่องของเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นที่ว่างลักษณะผิวเนี่ยซึ่งผมจะลงในรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับเรามาดูเรื่องเส้นกันก่อนเส้นทัศธาตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในงานศิลปะเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรูปทรงและเป็นองค์ประกอบหลักในการแสดงความคิดและจินตนาการให้ออกมาเป็นรูปธรรมนั่นเองเส้นมีความสำคัญนะครับเส้นมีบทบาทสำคัญในทุกกระบวนการของการสร้างสรรค์ตั้งแต่การร่างภาพการกำหนดโครงสร้างไปจนถึงการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกและแนวคิดของศิลปินให้ผู้ชมนี่ได้รับรู้ได้อย่างลึกซึ้งเส้นนี่เกิดจากการกระทำผ่านวิธีการต่างๆนะครับเช่นการขีดการขูดการเขียนหรือควรทำให้เกิดร่องรอยที่มีลักษณะเป็นแนวเป็นทางยาวมีมิติเดียวก็คือมีความยาวนะครับและสามารถบ่งบอกทิศทางได้อย่างชัดเจนเส้นจึงเป็นพื้นฐานของการก่อรูปร่างรูปทรงและเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างในงานทัศนศิลป์ทุกแขนงเลยนะครับเส้นสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างทรงพลังทั้งด้วยลักษณะของเส้นเองเช่นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักหรือเส้นขาดและก็ด้วยการนำเส้นไปประกอบสร้างเป็นรูปภาพหรือรูปทรงที่มีความหมายเส้นยังมีศักยภาพในการกระตุ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์ด้วยนะครับเช่นให้ความรู้สึกสงบตึงเครียดอ่อนโยนหรือเคลื่อนไหวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางน้ำหนักและก็จังหวะของเส้นนั่นเองนะครับในเชิงศิลปะแล้วเนี่ยเส้นไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ใช้ในการร่างภาพแต่คือเครื่องมือในการแปลมโนภาพหรือความคิดภายในจิตใจของศิลปินให้ออกมาเป็นสิ่งที่สัมผัสและรับรู้ได้นั่นเองนะครับเส้นเป็นดั่งสะพานเชื่อมระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมเป็นภาษาทางสายตาที่กระชับและก็ชัดเจนเลยนะครับและแฝงความลึกซึ้งของความคิดได้ในเวลาอันรวดเร็วเส้นยังถือว่าเป็นแกนกลางของโครงสร้างทางศิลปะและธรรมชาติเพราะทุกสิ่งที่เรามองเห็นน่ะล้วนสามารถย่อยส่วนหรือแยกส่วนแยกย่อยกลับไปเป็นเส้นได้ทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของในชีวิตประจำวันร่างกายของมนุษย์ธรรมชาติหรือแม้แต่ปรากฏการณ์ในจินตนาการนะครับเราก็สามารถทำให้เกิดเป็นเส้นเป็นเรื่องราวขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีแสงมีเงานะครับวาดเส้นขึ้นมาอย่างเรียวก็สามารถสื่อสิ่งเหล่านั้นได้ที่เรียกว่าย่อยทุกอย่างให้มาเป็นลายเส้นได้นั่นเองนะครับเส้นจึงเป็นพื้นฐานของจักรวาลทางศิลป์และเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมคุณค่านั่นเองกล่าวโดยสรุปก็คือเส้นคือจุดเริ่มต้นของการมองเห็นความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารทางศิลปะที่ทรงพลังที่สุดเป็นองค์ประกอบเดียวที่สามารถเชื่อมโยงทั้งรูปทรงอารมณ์ความคิดและความหมายไว้ในร่องรอยเส้นเดียวกันได้อย่างกลมกลืนรูปธรรมในเบื้องต้นเกิดขึ้นได้เพราะเส้นนะครับและต่อมาก็จะเกิดการพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่จับต้องได้นามธรรมก็คือความคิดของเราเนี่ยที่เป็นจินตนาการเราก็ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมโดยการใช้เส้นเนี่ยแหละเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ออกไปผลิตเป็นนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่ามองเห็นด้วยตาหรือเป็นผลงานทางทัศนศิลป์นั่นเองนะครับหมายถึงผลงานศิลปะชิ้นสมบูรณ์ในอนาคตเส้นเนี่ยทางทัศนศิลป์นี่มีอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกนี่ก็คือเส้นที่ปรากฏตามการเห็นของตานะครับก็คือเส้นที่เกิดขึ้นจากการกระทำด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขีดการเขียนการขูดการอะไรก็ตามเนี่ยให้เกิดร่องรอยในทางยาวขึ้นบนระนาบรองรับนะครับให้เป็นเส้นโค้งเส้นซิกแซกเส้นหนาหรือเส้นบางกับ2เส้นที่ปรากฏขึ้นในความคิดนะครับเป็นเส้นที่เกิดขึ้นในความคิดของเราเป็นองค์ประกอบทางความคิดต้องใช้จินตนาการนะครับที่จะช่วยให้การเห็นภาพอันเกิดจากการชักนำสายตาของรูปทรงและรูปร่างที่เชื่อมโยงรับส่งกันนะครับเส้นโดยในเป็นอย่างไรก็หมายถึงเส้นที่เกิดจากองค์ประกอบที่จัดเรียงตามตำแหน่งและทิศทางเกิดจากการจัดวางรูปร่างรูปทรงบนพื้นที่ต่างๆนะครับและสามารถชักนำสายตาเราให้คล้อยตามไปในทิศทางที่สอดรับกันนั้นนะครับเช่นนี้ไม่สามารถมองเห็นด้วย

ตาเปล่าโดยตรงนะครับเป็นการรับรู้โดยในเกิดขึ้นในจินตนาการสำหรับงานทางด้านทัศนศิลป์ด้วยแล้วเนี่ยเส้นโดยในหรือเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยแต่สามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในงานศิลปะเพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ศิลปินใช้ในการกำหนดตำแหน่งและทิศทางของรูปทรงในภาพแม้จะไม่มีเส้นปรากฏอยู่จริงแต่การจัดวางองค์ประกอบภายในภาพทำให้เกิดแนวหรือเขาโครงเขาร่างขึ้นในใจของผู้ชมเส้นลักษณะนี้เรียกว่าเส้นโดยในนะครับคำว่าในพจนานุกรมนี่ได้ให้ความหมายไว้ว่าข้อสำคัญแนวทางสิ่งที่ตีความได้หลายอย่างในบริบททางศิลปะคำว่าในสื่อถึงความหมายที่แฝงอยู่ภายใต้ภาพหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ภาพโดยรวมนั่นเองนะครับเส้นโดยในเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของงานทัศนศิลป์เพราะสามารถชักนำชี้นำสายตาสื่ออารมณ์และสร้างความรู้สึกลึกซึ้งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเส้นจริงเลยนะครับมาถึงเรื่องของสีกันบ้างนะครับสีพอเราพูดถึงคำว่าสีเนี่ยทางศิลปะอาจจะนึกถึงสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีต่างๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคำว่าสีมันมีความหมายมากกว่านั้นนะครับถ้าอิงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาก็บอกว่าสีคือลักษณะของแสงสว่างที่ปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็นขาวดำแดงเหลืองเขียวซึ่งแปลว่าสีเป็นสิ่งที่เกิดจากแสงสะท้อนเข้าตาเรานั่นเองแล้วสมองเราก็แปลผลออกมาเป็นสีที่เราเห็นแต่ถ้าเรามองในมุมมองศิลปะเนี่ยสีก็ไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นนะครับมันคือภาษาภาพที่ศิลปินนี่ใช้ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความคิดหรือเรื่องราวต่างๆที่อยากถ่ายทอดไปยังผู้ชมนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างเช่นถ้าศิลปินอยากสื่อถึงความร้อนแรงเขาอาจจะเลือกใช้สีแดงสีส้มแต่ถ้าอยากให้รู้สึกสงบเย็นใจก็อาจใช้สีฟ้าสีเขียวแต่ถ้าอยากให้ภาพนั้นดูขรึมนะครับลึกลับอาจใช้สีดำสีเทาเข้ามาเสริมมีนักวิชาการด้านศิลปะหลายท่านก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าสีคือองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยสร้างอารมณ์สร้างจุดเด่นและก็สร้างเอกภาพในภาพได้อย่างมากเลยนะครับสีสามารถทำให้สิ่งที่อยู่ในภาพนี่ดูแล้วใกล้หรือไกลดูแล้วหนักหรือเบาดูสดใสหรือหม่นหมองหม่นเศร้าได้เลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าสีเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเหตุผลศิลปินบางคนใช้สีด้วยสัทธัญญาณเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ได้คิดว่าเป็นทฤษฎีแต่รู้ว่าสีนี้ใช้มันโดนสำหรับสิ่งที่อยากจะสื่อนั่นเองนะครับซึ่งหมายถึงว่ามันเป็นเสน่ห์ของงานศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับเวลาเราพูดถึงโทนสีหรือวรรณสีเรากำลังจะพูดถึงอารมณ์โดยรวมของภาพนั่นเองนะครับเช่นภาพนี้ใช้วรรณสีร้อนก็คือสีแดงสีส้มสีเหลืองก็จะรู้สึกอบอุ่นกระฉับกระเฉงหรือภาพนี้ใช้วรรณะสีเย็นได้แก่สีฟ้าสีเขียวสีม่วงเหล่านี้นะครับก็จะรู้สึกถึงสงบลุ่มลึกหรือบางภาพอาจจะใช้สีตรงข้ามกันเพื่อเกิดความขัดแย้งทำให้ภาพดูแล้วมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือสีสามารถสะท้อนบุคลิกอารมณ์ของศิลปินได้ด้วยเช่นศิลปินที่ชอบใช้สีสดๆแรงๆก็อาจจะเป็นคนที่มีพลังเยอะกล้าแสดงออกส่วนคนที่ใช้สีอ่อนๆ นุ่มๆหรืออาจจะเป็นสีครีมๆอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าละเอียดอ่อนลึกซึ้งหรือเป็นคนใจเย็นนะครับสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือถ้าเราเข้าใจภาษาของสีเราจะสามารถอ่านงานศิลปะได้ลึกขึ้นและในขณะเดียวกันเราเองก็อาจจะสามารถใช้สีในการเล่าเรื่องหรือถ่ายทอดความรู้สึกของเราได้อย่างมีพลังมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสีมี2ชนิดหลักที่เราควรรู้จักนะครับก็คือสีธรรมชาติกับสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมาดูในส่วนของสีธรรมชาติกันก่อนนะครับคือสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งอะไรเช่นสีของดอกไม้ใบไม้น้ำทะเลหรือสีของท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆรวมไปถึงสีรุ้งกินน้ำสีของเมฆสีของแสงยามเช้าหรือยามเย็นสิ่งเหล่านี้นี่เป็นต้นแบบที่สำคัญมากนะครับสำหรับศิลปินเพราะมันมีทั้งความหลากหลายและก็ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสีธรรมชาติสามารถให้แรงบันดาลใจเราได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับที่มาดูสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นอย่างไรก็คือสีที่มนุษย์คิดค้นหรือสังเคราะห์ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งแบ่งย่อยได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือสีของแสงและสีของวัตถุนั่นเองนะครับในส่วนของสีของแสงก็เป็นสีที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการสร้างเช่นสีของไฟประดับไฟวิทยุแสงจากจอ LED หรือการจัดไฟในงานละครการโฆษณา

หรือการออกแบบพื้นที่ที่ใช้ในการแสดงสินค้าสีของแสงพวกนี้มีพลังในการดึงดูดสายตาและเปลี่ยนบรรยากาศได้ทันทีฉับพลันนะครับอยู่ที่สวิตช์นะครับแล้วก็สีวัตถุธาตุสีวัตถุธาตุนี่เป็นอย่างไรก็คือสีที่เรามาใช้ในการวาดภาพนั่นเองนะครับหรือใช้ในงานออกแบบต่างๆเป็นสีที่เรียกว่าเช่นสีน้ำสีน้ำมันสีโปสเตอร์สีเทียนสีทาบ้านสีผสมอาหารหรือแม้กระทั่งสีจากเครื่องสำอางนะครับสีพวกนี้อยู่ในรูปของวัตถุหรือสารเคมีที่จับต้องได้มีความเข้มความใสความหนืดที่แตกต่างกันไปนะครับเหมาะสำหรับใช้งานทั้งในด้านของงานพณิชย์ศิลป์และก็งานวิจิตรศิลป์การใช้สีเหล่านี้ให้ได้ดีเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจหลักการผสมสีด้วยนะครับไม่ใช่แค่รู้ว่าสีไหนสวยแต่ต้องรู้ว่าสีไหนจะให้ความรู้สึกยังไงด้วยสีไหนอยู่คู่กันแล้วจะส่งเสริมกันสีไหนที่ตัดกันแล้วให้พลังให้ภาพน่าสนใจมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าการใช้สีนี่ถือเป็นศาสตร์สำคัญมากศาสตร์หนึ่งในศิลปะโดยเฉพาะในงานจิตรกรรมยุคใหม่ที่ทุกอย่างแทบจะขับเคลื่อนด้วยการจัดการในเรื่องสีเป็นหลักนะครับถ้าเรารู้จักสีดีเราจะควบคุมบรรยากาศอารมณ์และความหมายในงานของเราได้อย่างทรงพลังครับทีนี้มาถึงเรื่องของรูปทรงนะครับในศิลปะเนี่ยรูปทรงเนี่ยหมายถึงรูปแบบหรือโครงสร้างที่ช่วยสื่อสารความหมายเนื้อหาเป็นการสื่อสารความหมายของเนื้อหานะครับที่ศิลปินต้องการจะบอกผู้ชมว่า อย่างไรผู้ชมสามารถเข้าใจความหมายจากรูปทรงที่ปรากฏในงานศิลปะนั้นๆรูปทรงโดยทั่วไปนี่จะมี3มิตินะครับซึ่งประกอบด้วยความกว้างความยาวความลึกหรือความหนาและก็ความสูงนั่นเองนะครับซึ่งทำให้รูปทรงนั้นมีมวลหรือมีปริมาตรสามารถเห็นได้ชัดในงานศิลปะที่มีความลึกแล้วก็มีรูปแบบที่หลากหลายด้วยนะครับเมื่อรูปทรงปรากฏขึ้นในพื้นที่ของงานศิลปะพื้นที่ว่างนี่ก็จะลดลงตามไปด้วยซึ่งสามารถทำให้ทัศนธาตุอื่นๆเช่นเส้นรูปร่างน้ำหนักพื้นที่พื้นผิวต่างๆตามมาปรากฏตัวด้วยเช่นกันนะครับรูปทรงจึงเป็นตัวการสำคัญที่สื่อความหมายของศิลปินไปสู่ผู้ดูและก็เพียงแค่รูปทรงเดียวศิลปินก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องพึ่งเนื้อหาหรือเรื่องราวใดๆเลยนะครับนี่อาจารย์ชลุดนิ่มเสมอท่านได้กล่าวไว้ในภาพกินหนึ่งชิ้นเนี่ยรูปทรงอาจจะประกอบไปด้วยหลายๆรูปทรงรวมกันหรืออาจจะมีแค่รูปทรงเดียวก็ได้รูปทรงมักจะมีความหมายและก็ความรู้สึกในตัวของมันเองนะครับการที่รูปทรงปรากฏขึ้นในงานศิลปะทำให้เนื้อหาหรือเรื่องราวปรากฏตามมาทันทีเหมือนเงาตามตัวนะครับศิลปินต้องสามารถควบคุมการแสดงออกของรูปทรงให้สื่อความหมายที่ตรงตามแนวคิดที่ตั้งใจไว้นั่นคือความสำคัญของรูปทรงในงานศิลปะนะครับรูปทรงจะมี3มิติเสมอนะครับก็คือความหนาความกว้างและความยาวความสูงความลึกซึ่งมีโครงสร้างและความหมายที่สำคัญรูปทรงกับพื้นที่ว่างจะอยู่รวมกันในงานศิลปะการทำงานทั้งสองอย่างร่วมกันจะสร้างความสมบูรณ์ให้กับงานนั้นๆรูปทรงในศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดใหญ่ๆนะครับตามลักษณะของการสร้างและการแสดงออกได้แก่รูปทรงแรกก็คือรูปทรงตามธรรมชาติหรือรูปทรงอินทรีย์นั่นเองนะครับเป็นรูปทรงที่มีลักษณะเหมือนสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่คล้ายกับสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถเจริญเติบโตเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงรูปได้เช่นรูปทรงของคนสัตว์หรือพืชรูปทรงเหล่านี้นี่มักจะมีความอ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเหมือนกับรูปทรงที่พบได้ในโลกของธรรมชาติโดยทั่วไปนะครับ2รูปทรงเรขาคณิตนะครับรูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงที่มีลักษณะตามแบบเรขาคณิตเช่นรูปทรงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นรูปทรงที่มีความคมชัดและแน่นอนมักจะใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างรูปทรงอื่นๆนะครับทีนี้มาถึงรูปทรงอีกรูปทรงหนึ่งก็คือรูปทรงอิสระเป็นรูปทรงที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนหรือไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเช่นรูปทรงประเภทนี้เนี่ยจะดูเหมือนไม่มีชีวิตหรืออาจจะมีชีวิตก็ได้นะครับแต่ให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาเช่นรูปทรงของลวดลายต่างๆที่พลิ้วไหวรูปทรงของเครื่องสักการะหรือการเคลื่อนไหวของชายผ้าในภาพไทยนะครับเมื่อเปรียบเทียบรูปทรงเรขาคณิตกับรูปทรงอิสระจะมีความขัดแย้งกันนะครับในแง่ของลักษณะที่เรียกว่าอ่อนและแข็งหรือสงบนิ่งกับเคลื่อนไหว
แต่ในกรณีของรูปทรงตามธรรมชาติกับรูปทรงอิสระนี่ทั้งสองชนิดสามารถรวมกันได้อย่างกลมกลืนนะครับซึ่งนำเมื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์แล้วเนี่ยก็จะมีความกลมกลืนศิลปินได้รับแรงบันดาลใจและเริ่มสร้างแนวคิดในการทำงานศิลปินจะเริ่มต้นด้วยการใช้เส้นเป็นหลักเพื่อแปลความคิดออกมาเป็นรูปทรงที่ปรากฏในจินตนาการนั้นซึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปทรงทั้ง3ชนิดจะถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายทอดความคิดของศิลปินนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกระบวนการพัฒนาศิลปะกันนะครับแน่นอนว่าเส้นเป็นทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแปลความคิดของศิลปินออกมาเป็นรูปภาพหรือรูปทรงต่างๆและกระบวนการพัฒนาของงานศิลปะก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผลงานชิ้นนั้นเสร็จสมบูรณ์การที่รูปทรงนั้นทั้ง3ชนิดปรากฏในงานนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดและก็เหตุผลที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารนั่นเองนะครับมาดูลักษณะของโครงสร้างของรูปทรงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับรูปทรงเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆตามลักษณะโครงสร้างและแก่รูปทรงที่มีลักษณะเป็นโครงนะครับรูปทรงประเภทนี้จะพบได้ในงานที่มีเรียกว่าในงานของลวดลายไทยเช่นการผูกลายเป็นช่อผิวสบัดแตกกาบแตกกอต่อยอดนะครับซึ่งลักษณะของรูปทรงจะเป็นโครงที่มองเห็นเส้นและรูปทรงต่อกันเป็นลวดลายนะครับในงานศิลปะทั่วไปก็มีก็ตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับก็เป็นรูปทรงที่เป็นโครงสร้างนะครับและก็อีกรูปทรงหนึ่งก็คือรูปทรงที่มีลักษณะเป็นมวลนั่นเองนะครับรูปทรงประเภทนี้มักเป็นรูปทรงที่มีความหนาแน่นหรือเป็นก้อนเป็นรูปทรงชนิดต่างๆถ้าในงานจิตรกรรมไทยก็เป็นรูปทรงของสัตว์หิมพานต์ต่างๆนะครับที่ปรากฏตามตู้พระธรรมนะครับให้ความรู้สึกของรูปทรงนี้จะมีความหนักและก็มีความมั่นคงในงานสากลในงานทั่วไปก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ารูปทรงนี้ลักษณะเป็นอย่างไรก็ตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับการเข้าใจและใช้รูปทรงที่หลากหลายจะช่วยเสริมสร้างความลึกซึ้งให้กับงานศิลปะนั่นเองนะครับและทำให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกได้อย่างชัดเจนและก็มีพลังนะครับทีนี้มาดูรูปทรงกับเนื้อหาบ้างนะครับถ้ามีรูปทรงเกิดขึ้นในงานในพื้นที่ก็จะมีเนื้อหาตามมานะครับเนื้อหาในที่นี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการแปลรูปทรงนั้นนั่นเองนะครับซึ่งสำคัญก็คือต้องสื่อสารตามที่ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์กำหนดด้วยนะครับถ้าเราสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาแต่ทำรูปทรงขึ้นมาแบบมั่วๆแล้วหาคำตอบไม่ได้นั้นก็ไม่ใช่งานศิลปะที่ดีนะครับเป็นแค่การทำให้เห็นร่องรอยนั่นเองนะครับรูปทรงและเนื้อหานี่เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการสร้างผลงานศิลปะเมื่อทั้งสองประสานกันอย่างกลมกลืนผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เกิดสุนทรียภาพความงามที่สามารถสื่อสารความหมายตามที่ศิลปินต้องการนะครับทั้งสองส่วนนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้การรวมกันของรูปทรงและเนื้อหาเนี่ยสร้างเอกภาพที่ทำให้ผลงานศิลปะสมบูรณ์และสื่อสารได้อย่างมีพลังนั่นเองนะครับรูปทรงเนี่ยคือสิ่งที่มองเห็นได้ในงานทัศนศิลป์เช่นการจัดเรียงการใช้พื้นที่การออกแบบเส้นและรูปแบบต่างๆซึ่งทำให้เกิดความพอใจในความรู้สึกสัมผัสและตอบสนองตามความสวยงามทางสายตารูปทรงยังสามารถเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของศิลปินดังนั้นรูปทรงเป็นสิ่งที่มีตัวตนชัดเจนและมักใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดนะครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบเรียกว่าด้านนามธรรมที่เป็นโครงสร้างทางด้านจิตใจหรือความคิดนั่นเองนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับรูปทรงที่เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ในทางกายภาพเนื้อหาคือสาระที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังของรูปทรงนั้นเช่นเรื่องราวความหมายหรือสัญลักษณ์ในงานศิลปะเนื้อหาคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประสานงานระหว่างรูปทรงและทัศนธาตุต่างๆนั่นเองนะครับทำให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ให้ความรู้สึกปีติความสง่างามหรือการสะท้อนความคิดที่ลึกซึ้งนั่นเองนะครับหากเปรียบเทียบชีวิตจริงรูปทรงก็คือส่วนที่เป็นกายของงานศิลปะส่วนเนื้อหาก็คือส่วนที่เป็นใจของงานศิลปะนั่นเองดังนั้นเนี่ยรูปทรงและเนื้อหาจึงไม่อาจจะแยกออกจากกันได้ในงานศิลปะที่ดีนี่ทั้งสองส่วนนี้จะต้องประสานกันอย่างกลมกลืนนะครับเพื่อให้เกิดเอกภาพที่สอดคล้องกันอย่างสมบูร
หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเนี่ยความสมบูรณ์ของงานศิลปะนั้นก็จะถูกทำลายลงนะครับการประสานระหว่างรูปทรงและก้อนเนื้อหาเนี่ยต้องทำงานร่วมกันในการถ่ายทอดสาระสำคัญของงานศิลปะอย่างชัดเจนและก็ตรงตามแนวความคิดของศิลปินนะครับการเข้าใจวิธีการใช้รูปทรงและการตีความเนื้อหาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะทั้งสองส่วนนี้จะเป็นกลไกในการสร้างงานศิลปะที่มีความหมายและความประทับใจให้กับผู้ชมนั่นเองนะครับเอาละครับนี้มาดูรูปร่างกันบ้างรูปร่างก็คือองค์ประกอบลักษณะเป็น2มิติได้แก่ความกว้างและความยาวเท่านั้นนะครับโดยมองเห็นเป็นเส้นรอบนอกที่ขีดจำกัดพื้นที่ให้เกิดลักษณะเฉพาะซึ่งเกิดจากเส้นที่ลากต่อเนื่องและก็มาบรรจบจบกันนั่นเองนะครับลากเริ่มต้นลากแล้วก็มาบรรจบก็จะเป็นรูปร่างในธรรมชาติและงานศิลปะเนี่ยเราสามารถพบรูปร่างได้ทั่วไปทั้งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองและที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับรูปร่าง2มิตินี้ไม่มีมิติของความลึกหรือปริมาตรนะครับจึงดูแบนราบแต่ยังสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นอะไรรูปร่างแบ่งได้เป็น4ประเภทนะครับก็คือรูปร่างธรรมชาตินั่นเองก็เหมือนกับรูปทรงธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติเช่นใบไม้หินสัตว์มีความไม่แน่นอนและก็ไร้แบบแผนทางเรขาคณิตแล้วก็2รูปร่างเรขาคณิตนะครับมีทั้งมนุษย์สร้างขึ้นเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมมีโครงสร้างแน่นอนรูปทรงเรขาคณิตก็คือรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็รูปทรงอิสระไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มรูปร่างธรรมชาติหรือเรขาคณิตได้มีความพิ้วไหวและหลุดจากแบบแผนเดิมยังมีรูปร่างอีกอย่างหนึ่งก็รูปร่างทางความคิดนะครับเกิดจากจินตนาการและมโนคติมายึดโยงกับรูปแบบในธรรมชาติเอาละครับทีนี้ก็มาดูน้ำหนักกันบ้างนะครับน้ำหนักเนี่ยที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นกิโลนะครับเป็นกิโลกรัมไม่ใช่แต่หมายถึงความอ่อนแอของแสงและสีซึ่งมีผลโดยตรงต่อการสร้างมิติและก็ความลึกให้กับผลงานศิลปะนั่นเองนะครับสีเข้มจะทำให้วัตถุอยู่ลึกหรือมีน้ำหนักส่วนสีอ่อนจะทำให้ดูเบาหรืออยู่ตื้นช่วยให้รูปทรงมีปริมาตรก็เรียกว่ามีความสมจริงนั่นเองนะครับการควบคุมน้ำหนักและแสงเงาสามารถชี้นำสายตาผู้ชมให้รู้สึกถึงระยะใกล้ไกลความตื้นความลึกให้เห็นบรรยากาศเห็นอารมณ์ต่างๆเห็นความสงบหรือว่าสร้างความตึงเครียดหรือให้ความรู้สึกถึงความลึกลับความน่ากังวลความยุติธรรมสามารถทำได้หมดเลยนะครับก็ดูภาพที่ผมขึ้นให้เป็นตัวอย่างนะครับเอาละครับทีนี้ก็มาดูพื้นผิวกันบ้างพื้นผิวนี่มีความสำคัญนะครับพื้นผิวก็คือลักษณะของผิววัสดุนะครับที่รับรู้ได้ทั้งทางการมองเห็นและก็การไปสัมผัสนะครับเช่นหยาบละเอียดขรุขระหรือแบนเรียบเนียนซึ่งพื้นผิวมีบทบาทในการสร้างความรู้สึกต่อผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับความอบอุ่นความเย็นชาหนักแน่นบางเบาเบาบางสามารถสื่อด้วยเรียกว่าของชัดพื้นผิวเนี่ยสามารถสื่ออารมณ์ที่ผมพูดมาได้นะครับพื้นผิวในงานศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆ ก็คือ1พื้นผิว2มิตินะครับรับรู้ได้ด้วยตาเช่นภาพวาดที่แสดงพื้นผิวของหินหรือพื้นผิวโลหะต่างๆโดยอาศัยเทคนิคการวาดให้เหมือนจริงแต่เมื่อเรายื่นมือไปจับไปรูปแล้วจะเรียบนะครับแต่ถ้าถอยมาดูแล้วจะมีลักษณะเหมือนพื้นผิวขรุขระนะครับกับ2พื้นผิวที่เรียกว่าพื้นผิว3มิตินะครับสามารถรับรู้ด้วยการสัมผัสจริงเช่นวัตถุวัสดุที่ศิลปินใช้ในการติดลงบนผลงานศิลปะถ้าเมื่อเกิดผิวขรุขระหรือหยาบจริงๆนะครับพื้นผิวนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างอารมณ์สุนทรียะและความน่าสนใจให้กับผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดีซึ่งศิลปินเนี่ยสามารถเลือกใช้เหมาะสมกับเจตนาเพื่อสื่อสารแนวคิดของตนเองนะครับการรู้จักใช้พื้นผิวเนี่ยทำให้งานมีเสน่ห์และก็น่าสนใจนะครับเอาละครับมาดูพื้นที่ว่างกันบ้างว่าอย่างไรนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยเรานึกถึงเวทีการแสดงหรือนึกถึงพื้นผิวนึกถึงแผ่นเฟรมใหญ่ๆนะครับที่ยังไม่มีอะไรยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับมันก็เปรียบเสมือนเวทีนั่นแหละที่จะให้ทัศนคติต่างๆเนี่ยมาปรากฏตัว
แล้วก็แสดงให้เราดูนะครับพื้นที่ว่างนี่คือความจำเป็นอันนั้นเป็นพื้นที่ว่างที่รองรับสัตราธาตุหรือรองรับวัตถุที่เกิดขึ้นรองรับสีรองรับน้ำหนักรองรับส่วนต่างๆนะครับพื้นที่ว่างในงานศิลปะคือองค์ประกอบที่ทำหน้าที่เป็นฉากหลังหรือพื้นที่รองรับ

และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับนอกจากนี้นี่พื้นที่ว่างยังช่วยกำหนดขอบเขตและระยะห่างระหว่างองค์ประกอบซึ่งมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมที่มองเห็นผลงานนั้นๆนั่นเองนะครับพื้นที่ว่างจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ช่องว่างแต่เป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มมิติและก็ความลึกให้กับผลงานศิลปะและก็ยังเป็นส่วนที่ศิลปินสามารถใช้เพื่อดึงดูดความสนใจในการสร้างจุดที่พักสายตาช่วยเกิดความสบายในการรับชมและช่วยเพิ่มอรรถรสในการตีความด้วยนะครับการจัดการพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจและมีความหมายโดยเฉพาะการวางรูปทรงในพื้นที่ว่างได้อย่างเหมาะสมเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ว่างที่ปล่อยทิ้งไว้ในอัตราส่วนที่พอเหมาะนะครับและช่วยผลงานศิลปะมีความสมดุลไม่สุดอึดอัดรวมถึงการเสริมความเป็นระเบียบในการรับชมด้วยการออกแบบพื้นที่ว่างสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือพื้นที่ว่างบวกกับพื้นที่ว่างลบนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรพื้นที่ว่าง2อย่างนี้นี่ในส่วนของพื้นที่ว่างบวกก็คือพื้นที่ที่ประกอบด้วยรูปทรงหรือองค์ประกอบศิลปะที่มีอยู่จริงนั่นเองนะครับในขณะที่พื้นที่ว่างลบก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่อยู่รอบๆของรูปทรงนั้นๆที่ไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนนั่นเองครับการใช้พื้นที่ทั้ง2ประเภทนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างความลึกและก็ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในงานศิลปะแน่นอนครับว่าเมื่อมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีมันก็เพิ่มความน่าสนใจให้เกิดกับผลงานได้และก็เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ตีความเขาเรียกว่าตีความหมายได้อย่างมีความหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับการจัดการพื้นที่ว่างอย่างรอบคอบจะมีผลต่อการสร้างบรรยากาศและก็อารมณ์ของงานศิลปะนั่นเองนะครับช่วยผู้ชมนี่มีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้ดีขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำนะครับพื้นที่ว่างในงานศิลปะนี่มีความหมายลึกซึ้งและสามารถสื่อสารแนวคิดต่างๆได้พื้นที่ว่างนี่ไม่ใช่เป็นแค่ส่วนที่ว่างเปล่านะครับแต่ยังสามารถสร้างความรู้สึกและก็บรรยากาศที่เข้มข้นในงานศิลปะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับศิลปินต้องควบคุมพื้นที่ว่างในผลงานให้ได้ในอัตราส่วนที่พอเหมาะพอดีนะครับหากพื้นที่ว่างมากเกินไปก็อาจจะทำให้ผลงานดูแล้วไม่สมบูรณ์หรือมีความรู้สึกเงียบเหงานะครับวังเวงเบาเกินไปแต่ในทางกลับกันนะครับถ้ารูปทรงเนี่ยถูกอัดแน่นจนเกินไปเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่ว่างน้อยก็จะทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าอึดอัดขัดใจสร้างความเครียดให้กับผู้ชมได้นะครับในงานศิลปะเนี่ยมันต้องหาความพอดีซึ่งแน่นอนครับว่าความพอดีตรงนี้หายากเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ดูความพอดีอยู่ตรงไหนความพอดีอยู่ที่ดูแล้วเรามีความสุขไม่เครียดดูแล้วเรามีสุนทรียภาพแต่อย่างไรก็ตามนะครับความสำคัญของพื้นที่ว่างอาจเกิดขึ้นกับเจตนาของศิลปินในการสื่อสารแนวคิดบางครั้งเนี่ยศิลปินอาจจะต้องการให้ผลงานมีพื้นที่ว่างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเพื่อสร้างสภาวะทางอารมณ์หรือสภาวะที่เรียกว่าจำเพาะเจาะจงขึ้นให้รู้สึกอย่างไรนะครับบางคนอาจต้องการให้ผู้ชมเนี่ยดูงานของเขาและอึดอัดเขาก็จะใช้พื้นที่ว่างให้มันมีน้อยแล้วก็รูปทรงมากเหมือนเราเข้าไปดูงานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้วอยู่ตั้งอยู่เต็มห้องเราต้องเดินเบียดเพื่อจะดูทำให้เราอึดอัดซึ่งแน่นอนว่าศิลปินต้องการจะสื่อความหมายออกมาเพื่อให้ดูแล้วอึดอัดขัดใจเนี่ยเขาก็ทำให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้างานทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้ดูแล้วให้มันปกติสบายก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการควบคุมพื้นที่ว่างถือเป็นหน้าที่ของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีศักยภาพและสะท้อนถึงความงามทางศิลปะก็คืออรรถรสของสุนทรียภาพนั่นเองนะครับประเภทของพื้นที่ว่างในทางศิลปศิลป์มีพื้นที่ว่างที่สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆได้แก่พื้นที่ว่าง3มิติพื้นที่ว่างแบบนี้นี่จะมีความกว้างยาวแล้วก็มีความลึกนะครับซึ่งสามารถสัมผัสได้ทางกายภาพทั่วๆไปเช่นที่ว่างในสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในสถาปัตยกรรมหรือในงานประติมากรรมก็มีพื้นที่ว่างทั้งภายนอกภายในนะครับที่ว่าง3มิติช่วยให้สร้างความรู้สึกถึงมิติและก็ความลึกในงานศิลปะและอีกตัวนึงก็คือพื้นที่ว่าง2มิติพื้นที่ว่าง2มิติเป็นพื้นที่ที่มีเพียงความยาวและความกว้างนะครับไม่มีมิติที่3หรือมิติในทางลึกมักจะพบในงานศิลปะที่แสดงอยู่บนพื้นราบเช่นภาพวาดหรือการออกแบบกราฟิกต่างๆนะครับ

ว่างประเภทนี้ไม่เพียงแต่เป็นช่องว่างในเชิงกายภาพแต่ยังมีความหมายที่กว้างขวางนะครับในการสร้างจังหวะและก็ลีลาของการจัดวางองค์ประกอบซึ่งเสริมสร้างความประสานและกลมกลืนให้กับผลงานศิลปะในระดับ2มิตินะครับการใช้พื้นที่ว่างในงานศิลปะ2มิติมักจะถูกนำมาใช้เพื่อสื่ออารมณ์และความรู้สึกที่มีพลังอีกรูปแบบหนึ่งนะครับการจัดการพื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมสามารถทำให้เกิดความรู้สึกที่น่าสนใจและก็มีชีวิตชีวาเพิ่มความหมายให้กับงานศิลปะและทำให้ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ว่าง2มิติจึงมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีอารมณ์และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับภาพที่ผมขึ้นให้ดูนี่เราจะเห็นว่าเป็นภาพเขียนบนพื้นที่บนเฟรมแต่ว่าศิลปินสามารถลวงตาให้เกิดในทางลึกได้และมองเข้าไปก็ลึกเข้าไปข้างในนะครับก็ลองดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับขอสรุปว่าพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่เป็นฐานให้กับรูปทรงเกิดขึ้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความหมายและสร้างประสบการณ์ทางสัญญาภาพสำหรับผู้ชมอีกด้วยนะครับความสามารถในการจัดการพื้นที่ว่างให้เหมาะสมและลงตัวเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องคำนึงถึงอย่างละเอียดเพื่อให้ผลงานมีคุณค่าและก็สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพการพิจารณาพื้นที่ว่างอย่างรอบคอบจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สามารถดึงดูดและกระตุ้นถึงความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะครับระหว่างตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพศิลปะให้ดูนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าสีเขาใช้อย่างไรเส้นเป็นอย่างไรรูปร่างรูปทรงเป็นอย่างไรพื้นเป็นอย่างไรเท็กเจอร์เป็นอย่างไรก็ลองดูผลงานเหล่านี้นะครับเป็นไงบ้างครับถ้าภาพที่ผมขึ้นให้ดูในวันนี้นะครับก็แต่ละรูปก็เป็นเรื่องของงานศิลปะนะครับที่สามารถทำให้เราได้มองเห็นถึงการใช้ทัศนคติต่างๆของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งในงานบางชิ้นนี่เราก็จะใช้เส้นเป็นหลักบางชิ้นก็ใช้สีเป็นหลักบางชิ้นใช้รูปทรงเป็นหลักบางชิ้นก็มีพื้นที่ว่างเป็นหลักนะครับบางชิ้นก็เป็นเรื่องของวัสดุพื้นผิวล้วนๆที่นำมาใช้งานซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือทัศนธาตุนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาตินั่นเองแล้วก็เราก็สามารถที่จะนำมาประกอบกันให้เกิดเป็นผลงานศิลปะนะครับสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะเนี่ยมีความจำเป็นมากเลยนะครับสำหรับการที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผมพูดมาในวันนี้ในเรื่องของทัศนธาตุนะครับเพราะว่าทัศนธาตุนี่เป็นภาษาเป็นสื่อเป็นตัวที่ทำให้เกิดงานศิลปะนะครับงานศิลปะดีๆออกมาหนึ่งชิ้นนี่ศิลปินต้องเข้าถึงทัศนธาตุเหล่านี้ต้องควบคุมทัศนธาตุให้มาอยู่รวมกันได้อย่างที่ต้องการนะครับควบคุมสีควบคุมเส้นควบคุมรูปทรงนะครับให้เกิดความพอดีแล้วก็มีความสมดุลนะครับภาพต้องมีความสมดุลแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเดียวด้วยที่สำคัญคือภาพต้องมีจุดเด่นนะครับภาพหนึ่งภาพต้องมีจุดเด่นแล้วก็มีเพียงจุดเดียวจุดเด่นในภาพเขียนในหรือว่าในงานศิลปะชิ้นหนึ่งนี่สามารถวางตรงไหนก็ได้นะครับแต่สำคัญก็คือวางแล้วต้องเด่นจริงๆนะครับจุดเด่นนี่ก็คือจุดที่สามารถดึงสายตาคนให้ไปพักอยู่นานที่สุดสมมติว่าเราดูงานศิลปะชิ้นหนึ่งพอเห็นปั๊บมันจะเห็นก่อนเลยนะครับจุดเด่นจะมาก่อนเลยก่อนที่จะเราไปดูส่วนอื่นมันจะลอยเข้ามามันจะปรากฏตัวชัดเจนเราเห็นปั๊บเรารู้เลยว่าตรงนี้แหละจุดเด่นพิจารณาให้ดีเราจะรู้ว่าส่วนไหนที่เป็นจุดเด่นนะครับจุดเด่นไม่ใช่แค่จุดเล็กนะครับอาจจะเป็นบริเวณหนึ่งบริเวณใดหรือรูปทรงหนึ่งรูปทรงใดบริเวณกว้างๆหรือบริเวณมันจะมีความพิเศษอยู่นะครับต้องฝึกดูงานศิลปะแล้วก็พยายามหาจุดเด่นให้ได้นะครับในงานชิ้นหนึ่งไม่ใช่มีแต่จุดเด่นอย่างเดียวนะครับมันจะมีจุดรองด้วยจุดรองลงไปรองลงไปนะครับและก็ทุกส่วนก็จะเป็นตัวที่ช่วยขับให้จุดเด่นนี่ยิ่งมีความเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็งานศิลปะต้องมีลักษณะที่ดูแล้วไม่หนักข้างใดข้างหนึ่งนะครับต้องบาลานซ์
ซึ่งไอ้ส่วนที่บาลานซ์หรือว่าความสมดุลเนี่ยมันก็มีหลักการของมันอยู่นะครับหลักการเอานำเรียกว่าจัดวางองค์ประกอบสื่อนี่มันก็เป็นเรื่องของศาสตร์นะครับที่ต้องมาศึกษากันเช่นกันนะครับที่ผมพูดวันนี้ให้เรารู้จักในส่วนของทัศนธาตุที่มาใช้ในงานศิลปะอาหารจะอร่อยก็ต้องมีองค์ประกอบที่ลงตัวแล้วผู้ที่ปรุงเนี่ยจะต้องมีความชำนาญรู้ว่ารสไหนมากรสไหนน้อยอันไหนที่จะทำให้อร่อยอันไหนทำให้ไม่อร่อยต้องรู้ก็เหมือนทัศนาเนี่ยแหละทัศนชาติเนี่ยศิลปินต้องรู้ว่าเอามาผสมกันอย่างไรให้มีความสวยมีความงามมีความพิเศษคนดูแล้วก็ประทับใจมาดูอีกดูแล้วก็สร้างอารมณ์สะเทือนใจให้กับผู้ชมให้งานนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกคล้อยตามที่ศิลปินต้องการแต่งานศิลปะบางทีไม่จำเป็นต้องรู้สึกอารมณ์เดียวกับศิลปินก็ได้นะครับเราก็ต้องใช้เพราะการรู้สึกในการดูงานศิลปะมันเป็นปัจเจกมันขึ้นกับภูมิหลังของเราด้วยขึ้นกับการศึกษาบางคนต้องไม่เคยดูงานศิลปะเลยมาดูเราก็อาจจะเข้าใจเป็นแบบนึงก็ได้แต่คนที่ดูบ่อยก็จะมีความลึกซึ้งในการดูนั้นๆด้วยนะครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้แล้วนะครับกับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายของผมในวันนี้จะช่วยให้ผู้ชมได้ทั้งความเข้าใจในเรื่องของทัศนคติทางศิลปะซึ่งเป็นสิ่งนี้นี่ก็เป็นส่วนสำคัญมากครับในการสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นอย่างไรงานชิ้นนั้นจะเป็นอย่างไรรายละเอียดอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นผลงานจะสวยหรือมีคุณค่าหรือไม่ศิลปินต้องรู้จักใช้ภาษาทางทัศนคติภาษาทางศิลปะภาษาทัศนคตินี่แหละเอาทัศนคตินี่มาใช้ที่ผมกล่าวนี่แหละจะวางอย่างไรในรูปแบบต่างๆซึ่งการจัดวางที่มีหลักการของมันอยู่เดี๋ยวมาค่อยว่าในโอกาสต่อไปนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอได้รับความขอบคุณจากกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยมหาวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ

หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
ระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่การใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Create คนซีซั่น1ค่ะในวันนี้นำเสนอกันเป็นตอนที่2แล้วนะคะในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันผมใช้คำว่าเราแชร์กันมากกว่านะคะ Create คนซีซั่น1นำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้นำแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ไปใช้อย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญและทุกท่านครั้งหนึ่งที่ได้เกิดมาในชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าได้พัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อย่างเต็มฟอร์มเต็มภาคภูมิใช้คำนี้เลยดีกว่าก็จะทำให้ผู้ชมนั้นเห็นคุณค่าในตนเองเห็นคุณค่าของผู้อื่นเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตอื่นและผมเชื่อต่อค่ะว่าผู้ชมจะสามารถที่จะมีความสุขในการเป็นมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้อยู่ในประเทศของเราอยู่ในสังคมและอยู่ในครอบครัวค่ะเอาละค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกัน50กว่านาทีต่อจากนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมเองก็จะได้รับแนวทางไปไม่มากก็น้อยไม่ว่าคุณผู้ชมจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่รายการของเราเหมาะสมกับทุกเพศดังนั้นขอให้คุณผู้ชมตั้งใจกันให้ดีๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราจะเข้าสู่รายการกันเลยค่ะเอาละค่ะ How to แรกที่อุ๋มจะให้ไปสำหรับตอนที่2นี้จะเป็นการใช้การถามพอพูดถึงเรื่องของการถามผู้ชมลองสังเกตดูนักศึกษาที่ผมนำมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นสถานการณ์ตอนที่เขาบันทึกรายการนิทานประสบการณ์ชีวิตคุณผู้ชมสังเกตดูค่ะตั้งแต่ตอนที่แล้วผมจะใช้เทคนิคในการถามเพื่อที่จะทำให้มนุษย์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองจริงๆเรื่องราวของการถามต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าจุดเริ่มต้นนั้นไม่ใช่การที่อุ๋มเนี่ยตั้งคำถามแล้วให้พวกเขาตอบอย่างเดียวไม่ใช่นะคะแต่จุดเริ่มต้นอยู่ที่การที่อุ๋มเนี่ยกระตุ้นให้พวกเขาตั้งคำถามกับตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะการตั้งคำถามกับตนเองนั้นเป็นเรื่องที่เหมือนจะง่ายแต่หลายท่านลองนึกดูดีๆนะคะว่าเวลาที่มีสิ่งใดๆที่เป็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในชีวิตของเราแล้วมันมากระทบเราเนี่ยน้อยครั้งมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่เราจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามกับตนเองส่วนใหญ่

0: เราก็จะเป็นไปตามผัสสะที่มากระทบเรานั่นแหละเป็นเรื่องที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราควบคุมตนเองให้ได้แล้วมันทำได้จริงๆค่ะเราควบคุมตัวเองให้ได้ที่จะนึกตั้งคำถามกับตนเองก่อนเลยเป็นอันดับแรกเราก็จะค้นพบศักยภาพของตนเองในด่านที่หนึ่งเวลาที่ตั้งคำถามอุ้มให้ประสบการณ์กับนักศึกษาโดยการให้พวกเขาเนี่ยได้ตั้งคำถามถามตนเองด้วยการสอบถามพวกเขาก่อนแล้วก็ตั้งหัวข้อขึ้นมาหัวข้อที่อุ้มตั้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้พวกเขาได้กล้าแสดงออกในการพูดคุยออกมาดังนั้นคำถามที่อุ้มใช้ในการกระตุ้นให้เขาถามตนเองก็คือถามว่าตนเองนั้นกลัวอะไรในการที่จะต้องมาเป็นครูตู้ไกลกังวลแบบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้แหละค่ะพวกเขาก็ตอบกันมาซึ่งการตอบตรงนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ให้ความเห็นกับอุ๋มนะคะว่าเอออาจารย์ตอนที่หนูตอบเนี่ยทำไมหนูรู้สึกเหมือนหนูไม่ได้ตอบอาจารย์เลยอะแต่เหมือนกับหนูกำลังคุยกับตัวเองเลยซึ่งเนี่ยแหละค่ะคือเทคนิคของการตั้งคำถามคุณผู้ชมลองนำไปใช้ดูนะคะเริ่มจากการตั้งคำถามให้ตนเองก่อนกลัวอะไรชอบอะไรเกลียดอะไรแบบนี้แหละค่ะ
1: เป็นหนูหน่อยสิคะทำไงคะ
2: เจ้าหนูเลยรีบเก็บอาหารแล้วแอบกันในรถนะครับน้อง
1: ๆค่ะ
2: พอทันใดนั้นเองเจ้าแมวได้เดินมาแล้วเริ่มจับหนูได้น้อยลงแมวสังเกตเห็นหนูบนรถแต่ไม่ยอมลงมากันสักทีนะครับน้องๆ
1: ไม่ยอมลงมา
2: เจ้าแมวเลยออกอุบายแกล้งนอนตาย
1: นอนตายค่ะแมวของแม่นอนตายหน่อย
2: นอนตายอยู่ข้างรถนะครับน้องๆเจ้าหนูในรถพอได้เห็นอย่างนั้นก็ได้เดินย่องออกมาดูเจ้าแมวแล้วได้พูดกับเจ้าแมวนะครับ
1: หนูค่ะ
2: ต่อให้เจ้าตายข้าก็ไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะไม่เจ้าจะตายจริงแล้วเจ้าหนูก็ได้วิ่งกลับไปแอบบนรถเหมือนเดิมเลยครับน้อง
1: ๆหนูฉลาดมาก
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ครับนิทานเรื่องนี้นะครับน้องๆก็สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจอย่าหลงกลคนเจ้าเล่ห์นะครับน้อง
1: ๆ อย่าหลงกลค่ะปรบมือให้วิกกี้หน่อยค่ะปรบมือให้พร็อพด้วยเรื่องนี้ไปสอนเราในช่วงไหนของชีวิต
2: ตอนช่วงปฐมครับ
1: ปฐม
2: ใช่
1: เป็นไงคะตอนนั้นชีวิตเป็นไง
2: อย่าเรา
1: เป็นไง
2: ไว้ใจคนมากเกินไปครับใช่บางคนพาเราไปทางที่ผิดทางที่ไม่ดีอย่างนี้ครับใช่
1: คือเด็กเนาะก็เหมือนผ้าขาวอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเออพาไปในทางที่ผิดและพอฟังนิทานเรื่องนี้ปุ๊บพี่กี้เปลี่ยนไง
2: ก็อย่าไปไว้ใจคนเจ้าเล่ห์มากครับบางคนเขาอาจจะมาหาเราแค่หวังผลประโยชน์เฉยๆ
1: อืมค่ะขอบคุณพี่กี้มากเลยค่ะเป็นนิทานสนุกๆจากพี่กี้นะคะมีคำหนึ่งที่ครูอุ๋มชอบคือคำว่าผลประโยชน์สังเกตมันคือbenefit นะคะแบบนี้ผลประโยชน์เวลาที่เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมของใครก็แล้วแต่นะคะผมอยากให้ทุกคนได้ลองนำคำนี้ขุดขึ้นมาให้ตัวเองได้ลองไต่ตรองในแต่ละครั้งเอ๊คนนี้เขามีผลประโยชน์อะไรเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเขาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเขามีผลประโยชน์อะไรมานำเสนอเราแล้วเราควรจะต้องให้สิ่งที่เขาต้องการไหมเนี่ยเราต้องคอยคิดเสมอเลยอย่างนะตอนนี้พี่ๆก็เรียนอยู่ในสาขาวิชาชื่อยาวมากนะคะเอาสั้นๆก็คือเครื่องจักรกลเกษตรเราเรียกกันเกษตรกลนะคะที่หันตราของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็จะต้องได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตากฎนี้พี่กี้และทุกๆคนนะคะก็ได้นำไปใช้อยู่ตลอดก็คืออย่าไว้ใจเพราะว่ามันก็อาจจะมาด้วยแบบว่าอาจจะไม่ได้มี
0: เป็นยังไงคะนักศึกษาเล่านิทานได้อย่างสนุกไหมคะก็จริงๆแล้วพวกเขาก็ผ่านการตั้งคำถามหรือกระบวนการถามมาก่อนอย่างหนักหน่วงเลยแล้วค่ะอีก how to หนึ่งเป็น

0: เวิร์ดหนึ่งที่อุ๋มเองจะให้คุณผู้ชมไว้ซึ่งคุณผู้ชมคะเรื่องเกี่ยวกับอดีตคือจริงแล้วอะอดีตอะมันพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้นะคะผมใช้กระบวนการสอนโดยให้นักศึกษาเนี่ยได้ขุดคุยอดีตแล้วเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับอดีตของตนเองด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตดูถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการ Create คนซีซั่น1เนี่ยจนจบทุกๆ EP ทุกๆตอนเลยผู้ชมจะเห็นนะคะว่าจะมีอยู่แต่ละห้วงเนี่ยที่อุ๋มจะโยนคำถามว่าเอ๊ะแล้วนิทานเนี้ยมันไปประทับใจหรือว่าเราไปฟังในช่วงวัยไหนหรอแล้วช่วงนั้นเราเป็นแบบไหนนี่แหละค่ะคือเทคนิคหนึ่งคำถามก็คืออ้าวแล้วอดีตมันจะมาพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างไรในเมื่อตัวเราเองเราก็มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วอดีตปัจจุบันและอนาคตสามารถพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้ไม่ต่างกันนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมมองอีกแบบหนึ่งณที่เป็นตัวเราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีอดีตไม่ว่าอดีตนั้นจะทำให้เราล้มลุกคลุกคลานเจ็บปวดแค่ไหนบางคนนะคะนักศึกษาบางคนบอกอาจารย์ไม่อยากจะกลับไปนึกถึงแล้วอะไม่อยากจะเล่าแล้วแต่อุ๋มก็ช่วยนะคะในการปรับทัศนคติผู้ชมอาจจะเป็นเหมือนกันก็ได้คือพอเราผ่านอดีตนะจุดนั้นมาแล้วอะแล้วเราก็รู้สึกปิดหูปิดตาไม่อยากเห็นแล้วก็ไม่อยากนึกว่าเราเคยทำอะไรแบบนั้นด้วยเหรออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วอดีตจะช่วยพัฒนาศักยภาพของเราได้จากอะไรล่ะมนุษย์ที่พัฒนาศักยภาพมนุษย์เองได้อย่างยั่งยืนได้ต้องยอมรับตัวเองค่ะอุ๋มพยายามจะบอกให้คุณผู้ชมเริ่มต้นแบบนี้ยอมรับอดีตก่อนย้อนกลับไปอดีตบ่อยๆแล้วตั้งคำถามกับตัวเองเชื่อมโยงกับสไลด์ที่แล้วนะคะตั้งคำถามกับตัวเองใช้การถามเป็นหลักแล้วคุณผู้ชมจะเห็นตัวตนในมุมใหม่ค่ะอุบายได้เห็นชัดๆนะคะอาจจะเป็นแบบว่ามาแบบแนบเนียนเนาะแล้วทำให้เราแบบต้องพินอพิเทาหรือว่าทำให้เราต้องสยบยอมกับสิ่งนั้นก็นำเรื่องนี้ไปปรับใช้ดูนะคะนิทานของพิกกี้ค่ะมาถึงสาวงามของเรานะคะคนเดียวเลยนะคะคือพี่มิ้นมีเรื่องนิทานเรื่องอะไรคะ
1: สิงโตกับกระต่ายป่า
0: สิงโตกับกระต่ายป่าในเรื่องก็จะมีสิงโตใช่ไหมสิงโตทำท่าไงนี่คือสิงโตใช่ไหมพร็อพที่เห็นนะคะสิงโตกระต่ายป่านะคะก็เป็นกระต่ายกระต่ายถ้าพร้อมแล้วไปฟังพี่มิ้นเลยค่ะเชิญค่ะ
1: ก็สวัสดีนะคะน้องๆวันนี้พี่จะมาเล่าเรื่องกระต่ายป่าสิงโตกับกระต่ายป่าค่ะก็กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสิงโตกับกระต่ายป่าเป็นเพื่อนรักกันค่ะวันหนึ่งกระต่ายป่าได้เอ่ยถามสิงโตว่านี่เจ้าสิงโตวันนั้นน่ะข้าได้ยินสัตว์อื่นๆในป่าพูดกันว่าเจ้าน่ะกลัวเสียงของไก่หร
0: อเหตุการณ์เกิดขึ้นในป่าค่ะเอาพ็อปมาเลยค่ะกระดุกกระดิกหน่อย
1: ค่ะสิงโตได้ตอบกับเจ้ากระต่ายไปว่าใช่ข้ากลัวเสียงของไก่ขันกระต่ายป่าจึงได้ขับสิงโตฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าตัวออกใหญ่แต่ทำไมถึงกลัวเสียงของไก่ขันสิงโตได้ตอบกับกระต่ายไปว่าถึงข้าจะตัวใหญ่ข้าก็มีจุดด้อยจุดเสียเหมือนกันกระต่ายได้ตอบขึ้นอีกว่าข้าว่าแล้วทำไมสัตว์ตัวอื่นในป่าจึงได้กลัวเสียงของหมาป่าล่าเนื้อสิงโตเลยบอกว่าใช่สัตว์อื่นๆก็มีจุดด้อยจุดเสียไม่ต่างกัน
0: เป็นเรื่องจุดด้อยจุดเสียนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร
1: คนขี้ขาดมักพยายามทำให้ตัวเองดูกล้าหาญอยู่เสมอค่ะ
0: จริงๆแล้วพอเวลาที่เราฟังนิทานนะคะถ้าเราจะแยกแยะออกว่ามันเป็นนิทานจริงๆเนี่ยนะคะเสน่ห์ของนิทานอีกอย่างนึงอย่างที่พี่ๆทำมาทั้งหมดรวมไปถึงพี่มิ้นเนี่ยโหทำแบบว่าเด่นชัดมากก็คือเรื่องของการพากย์เสียงอ่ะปรบมือให้พี่มิ้นหน่อยค่ะ
2: เก่งมากเลยค่ะแล้วเรื่องนี้ไปสอนอะไรเราในชีวิตบ้าง
1: สอนว่าถ้าเราทำอะไรไม่เป็นเราไม่ต้องไปทำเก่งกล้าขนาดนั้นก็ได้ค่ะเราทำไม่เป็นเราก็บอกว่าเราทำไม่เป็นนะไม่ต้องไปแสดงว่าเราเก่งเราทำได้ทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยแบบเราพอเวลาเราไม่รู้อะไรแล้วเราต้องทำเป็นบอกว่ารู้
1: ใช
2: ่อย่างนั้นเสมอหรือเปล่าไม่จำเป็นนะคะคือคนเราไม่ได้แบบว่าเจออะไรได้ทุกเรื่องอย่างบางทีครูอุ๋มไม่รู้อะไรผมก็บอกว่าไม่รู้นะคะคนก็อาจจะตกใจว่าเอ๊ะนี่ไม่รู้เหรอก็ไม่รู้ไม่เคยรู้แบบนี้นะคะคือการยอมรับไปแบบนี้มันก็อาจจะทำให้สถานการณ์หลายๆสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นก็ได้นะคะขอบคุณพี่มินมาก
0: คุณผู้ชมคะคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากเลยคือเรื่องของความสำเร็จแต่อุ้มเพียงจะบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมจะใช้คีย์เวิร์ดความสำเร็จในการทำให้ตัวเองได้พัฒนาศักยภาพของตนเองถ้าหากว่าเราใช้คีย์เวิร์ดนี้มีข้อควรระวังค่ะข้อควรระวังที่อุ๋มอยากให้คุณผู้ชมระมัดระวังดีๆอย่าไปตกหลุมพรางมันก็คืออย่าไปตกหลุมพรางความสำเร็จอย่าไปตกหลุมพรางความชื่นชมยินดีค่ะแต่ให้ใช้ความสำเร็จเป็นดั่งจุดหมายหมุดหมายปลายทางของเราเหมือนกับนักศึกษาเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยพวกเขาไม่เห็นภาพเลยว่าตัวเองจะสามารถที่จะนั่งอยู่หน้ากล้องแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆที่เขาจะเล่านิทานให้ฟังเนี่ยได้จริงๆหรอทำได้จริงๆใช่ไหมฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะมองภาพความสำเร็จไม่ออกดังนั้นเวลาที่เราใช้ความสำเร็จมาบีบคั้นตัวเรานั่นแปลว่าเราตกหลุมพรางมาแล้วล่ะค่ะแต่ให้ใช้มันเป็นหมุดหมายแทนหมุดหมายว่าถ้าฉันได้ดำเนินรายการเป็นครูตู้โอ้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะชีวิตมันจะเปลี่ยนไปไหมหรือหลังจากนั้นมันจะเป็นแบบไหนหรือมันจะปลดล็อกเลยหรือเปล่าแบบนี้ค่ะใช้ความสำเร็จเป็นหมุดหมายแต่อย่าใช้ความสำเร็จเป็นตัวกดดันและบีบคั้นเรานะคะเพราะการบีบคั้นตัวเองหลายคนอาจจะเคยได้ยินอย่างนี้ว่าเราต้องมีวินัยเราต้องกดดันตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สบายจนเกินไปเราจะได้ประสบความสำเร็จแบบนั้นเราเคยได้ยินการครอบงำแบบนั้นมาบ่อยๆถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วถ้าในมุมมองที่ครูอุ๋มได้ลองใช้ในแบบของอุ๋มเองเนี่ยที่เป็นครูนะคะอุ๋มมองว่าถ้าจะใช้แบบนั้นมันจะไม่ยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมความยั่งยืนมันอยู่ตรงไหนความยั่งยืนอยู่ที่ว่าเราต้องรู้สึกบวกพลังที่มันบวกไม่ได้อยู่ในตัวตนของเราตัวตนเราต้องปล่อยให้ว่างเข้าไว้ค่ะแต่เราต้องเหลือพื้นที่ว่างนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรอรับพลังบวกให้มันเข้ามาจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในให้มากที่สุดแต่ถ้าเราตกหลุมพรางของความสำเร็จพื้นที่ที่จะรับพลังบวกจะน้อยลงค่ะ
2: ค่ะนิทานต่อมาบ้างจะเป็นของพี่บิ๊กนะคะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงลมหายใจพี่บิ๊กตื่นเต้นมากพี่บิ๊กคะคือได้ข่าวมาว่าพี่บิ๊กเนี่ยเตรียมตัวประมาณ30วันในการมาเล่าให้น้องฟังนะคะจะบอกว่าพี่บิ๊กเนี่ยขอครูอุ๋มนะบอกว่าเนี่ยในรายการอ่ะผมไม่ถนัดนิทานเลยขอเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้ฟังได้ไหมนะคะแต่บอกว่าเป็นรายการนิทานนะคะก็เลยขอให้มาเล่านิทานนิทานของพี่บิ๊กชื่ออะไรคะ
3: เสือกับจระเข้ครับ
2: เสือกับจระเข้เกิดนะ
3: ในป่าครับ
2: ในป่าในป่าเต็มพร้อมนะคะจะมีก้อนความโชคดีหรือว่ามีบันไดเขย่าด้วยก็ได้นะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่บิ๊กค่ะ
3: สวัสดีครับน้องๆวันนี้เอ้ยมาเล่าพี่จะเล่านิทานเลยนะครับนานมาแล้วมีเสือกับจระเข้คู่หนึ่งเป็นเพื่อนรักกันพวกมันมักจะ คุยกันเป็นประจำทุกวันวันหนึ่งจระเข้
2: จระเข้ทำท่าไงคะ
3: จระเข้พูดกับเสือว่าบรรพบุรุษของข้ามีมายาวนานมากกว่าพวกเจ้ามากนักเสือได้ยินแล้วก็หัวเราะฮ่า
2: เสือได้ยิน
3: เสือได้ยินแล้วก็หัวเราะฮ่าแล้วพูดว่าเจ้าไม่ต้องพูดถึงบรรพบุรุษของเจ้าหรอกแค่ข้าเห็นผิวหนังของเจ้าข้าก็รู้แล้วว่าบรรพบุรุษของเจ้าเป็นมาอย่างไรอย่าเอาบรรพบุรุษของผู้อื่นมาพูดในทางที่เสียหายครับ
2: จะไม่ดี
3: ใช่ครับ
2: สำหรับนิทานเรื่องนี้ไปสอนเราในช่วงชีวิตช่วงไหนคะ
3: ประถมครับ
2: ประถมเป็นยังไง
3: ก็คือเพื่อนชอบล้อพ่อแม่เราอะไรพวกนี้ครับแล้วเราก็แบบว่าพูดกับเพื่อนว่าทำไมต้องเอาพ่อแม่มาเล่นด้วยอะไรพวกนี้ครับ
2: ดังนั้นพอเราฟังนิทานเรื่องนี้เราก็เลยโอ้ยสนับสนุนสิ่งที่เราคิดเลย
3: ใช่ไหมครับ
2: เพราะว่าเราก็กำลังแบบถูกบูลลี
3: ่ใช่ครับถูก
2: ด้วยวิธีนี้อยู่
3: ใช่ครับ
2: และอยากจะบอกน้องๆว่าอะไรล่ะ
3: ไม่ควรเอาพ่อแม่มาเล่นอะไรพวกนี้นะครับไม่ควรเอามาเล่นนะครับ
2: เราเห็นเหมือนกันเนาะตามแบบโรงเรียนเล็กๆใช่ไหม
3: เห็นเยอะครับ
2: อาจจะเป็นว่าแบบวัยเนาะ
3: ยังเด็กอยู่ด้วยครับ
2: ยังเด็กอยู่ก็แบบหาเรื่องสนุกกันไปอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่สมควรเลยเพราะบางทีบางคนเขาอาจจะมีสิ่งที่ซ่อน
0: แม่อุ๋มมองดูนักศึกษาแล้วก็รู้สึกชื่นชมพวกเขานะคะว่าโอ้เขาสามารถที่จะใช้ความสำเร็จเป็นหมดหมายได้จริงๆแล้วเขาก็ทำได้จริงๆกันด้วยกระซิบให้ผู้ชมฟังนิดนึงพอหลังจากที่ได้ออกรายการกันคือได้เข้าสตูแล้วก็ได้ทำรายการกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะมีคำถามโยนไปให้ในแพลตฟอร์มของ Facebook แล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยได้ตอบคำถามเหมือนตอบทำใบงานอย่างเงี้ยหลายคนก็รู้สึกชื่นชมยินดีกับตัวเองรู้สึกว่าความสำเร็จที่ตั้งไว้เป็นหมดหมายเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ได้จริงๆโดยที่เขาก็ไม่ได้ตกหลุมพรางมันไม่ได้นำมันมากลายเป็นพลังลบให้กับตัวเองแต่กลับเหลือพื้นที่ตัวตนที่ว่างๆไว้ให้พลังบวกเนี่ยได้เข้ามาแล้วเอาความสำเร็จอยู่ภายนอกตั้งไว้บนโต๊ะหรือบนไหนก็ได้เอาไว้เป็นหมดหมายน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะคีย์เวิร์ดต่อมาที่ผมจะให้ไว้สำหรับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ลองดูดีๆนะคะนักศึกษาบางคนที่มาออกรายการเนี่ยเขาจำนิทานบางคนไม่ได้จำบางคนก็ตามความเข้าใจแต่สุดท้ายเลยคือไม่มีใครดูบทไม่มีใครหยิบนิทานหรือมือถือมาดูทีแรกจะขอเลยแหละบอกว่าครูอมขอได้ไหมอะไรอย่างนี้อมก็บอกไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะอุ๋มต้องการที่จะฝึกให้พวกเขาเนี่ยได้จดจ่อภาษาอังกฤษเรียก concentrate เนาะจดจ่อกับมันถ้าเราไม่จดจ่อเราจะไม่เกิดความเข้าใจจริงแล้วเสน่ห์ของการเล่าเรื่องอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมมนุษย์เนี่ยจะสามารถเล่าอะไรก็ตามให้มนุษย์อีกหลายคนได้เชื่อตามเนี่ยได้ด้วยการที่มนุษย์คนนั้นจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจอย่างถ่องแท้โดยที่ไม่ใช่การจำแล้วมาพูดต่อๆกันแต่เป็นการตีความใหม่ๆค่ะผมเคยทำวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการตีความหมายใหม่ของนักศึกษาเนี่ยแหละก็ได้เห็นมุมมองที่น่ามหัศจรรย์ของคน Gen Z นะคะซึ่งหลายๆผลลัพธ์ที่น่าตกใจนั้นผมเชื่อว่ามาจากการจดจ่อค่ะคุณผู้ชม
2: ในใจเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากจะพูดถึงหรืออะไรเนาะแล้วเราก็ดันไปทำให้เขาต้องนึกถึงอีกครั้งนะคะขอบคุณพี่บิ๊กมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือพี่บิ๊กหน่อยมากเลยค่ะมาถึงพี่ฟุ๊กของเราบ้างนะคะพี่ฟุ๊กบอกว่าต้องเตรียมตัวตั้ง2ปีกว่าจะมาได้นะคะในวันนี้ได้โอกาสแล้วพี่ฟุ๊กจะเล่าเรื่องอะไรคะ
4: นี่พี่ฟุ๊กจะมาเล่าเรื่องลูกแกะโง่นะครับน้องๆ
2: ค่ะลูกแกะโง่ค่ะปกติเราอาจจะเคยฟังพวก อะไรนะเด็กเลี้ยงแกะอะไรแบบนี้นะคะแล้วในรายการก็มีเล่า

0: เรื่องนี้ด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าลูกแกะโง่ในความรู้สึกครูอุ๋มก็ยังไม่เคยฟังเลยเดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเชิญพี่ฟุ๊กค่ะ
1: คร
0: ับ เกิดในไหนเรื่องเกิดในไหน
1: เกิดในสวน
0: สวน
1: ใช่ครับที่แบบเลี้ยงแกะ
0: เขียว
1: ๆมีป่ารอบ
0: มีป่ารอบโอเคค่ะพร้อมนะคะ
1: พร้อมครับก็กาลครั้งหนึ่งนะครับมีลูกแกะอยู่ในสวนสวนที่เลี้ยงแกะนะครับจะล้อมรอบด้วยป่าก็มีแกะลูกแกะตัวหนึ่งนะครับพัดหลงออกจากฝูงแล้วก็เดินตกลงไปในบ่อน้ำมันกว่าลูกแกะตัวนี้จะขึ้นมาจากบ่อน้ำมันได
0: ้
1: ตัวมันก็เปียกชุ่มไปด้วยน้ำมันแล้ว
0: คือถ้าตกลงไปในบ่อน้ำมันอ่ะมันจะทำให้ร่างกายเรามันแบบขยับเขยื้อนได้ช้าแล้วก็หนัก
1: ใช่แล้วพอลูกแกะจะกลับไปที่ฝูงเนี่ยก็มีสะเก็ดไฟจากคบเพลิงลอยมาโดนที่ตัวลูกแกะเกิดประกายไฟขึ้นมา
0: เพราะว่าน้ำมันกับไฟเป็นไงคะ
1: เจอกัน
0: มันจะทำให้แบบนะคะมีปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็ทำให้ระเบิด
1: แต่ลูกแกะไม่กลัว
0: ไม่กลัว
1: ดีใจครับ
0: จริง
1: ไหมก็เลยวิ่งไปโชว์เพื่อนในฝูงว่าลูกแกะพูดขึ้นมาว่าดูไฟบนตัวข้าสิให้แสงสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์เสียอีก
0: ไปเข้าใจอย่างนั้นซะนี
1: ่แล้วทันใดนั้นลมก็พัดขึ้นมาแรงมาก
0: ลมพัดค่ะต้นไม้เองค่ะลมพัด
1: พัดจนไฟลุกท่วมลูกแกะจนลูกแกะได้ตาย
0: ตายลง
1: ใช
0: ่เป็นอีกเรื่องนึงที่จบแบบ sad ending นะคะเศร้านะตายเลย
1: ใช่
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะ
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเพราะมันจะทำให้เกิดภัยร้ายต่อตัวเองในภายหลังครับ
0: ยอดเยี่ยมมากผมให้พี่ฟุ้งหน่อยค่ะเห็นภาพเลยเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่แบบปรับใช้ในณทันทีได้เลยนะคะบางทีเราเห็นว่าอะไรแบบมันดูบันเทิงอ่ะแต่จริงแล้วมันอาจจะสร้างความเป็นความหายนะให้กับเราในระยะยาวก็ได้ผู้ชมคะมาถึงคำนี้กันบ้างผู้สร้างเวลาที่อุ๋มได้สอนนักศึกษาไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มนี้เท่านั้นค่ะผู้ชมแต่สอนทุกๆกลุ่มเนี่ยคืออุ๋มหลายคณะนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาเขาก็จะมีที่มาแตกต่างกันไปมีหลายคณะหลายสาขาที่ได้มาเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเวลาที่เราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์คนใดก็แล้วแต่สิ่งที่อุ๋มใช้เสมอตอนที่ได้เจอกันครั้งแรกคืออุ๋มจะต้องเชื่อก่อนเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเรียนกับอุ๋มเนี่ยอุ๋มจะบันดาลให้เขากลายเป็นผู้สร้างให้ได้อุ๋มต้องเชื่อแบบนั้นก่อนเหมือนกันกับถ้าเราจะเอาคีย์เวิร์ดนี้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เราก็ต้องเชื่อมั่นในตนเองก่อนว่าเราอะคือผู้สร้างแต่มนุษย์ด้วยความเป็นมนุษย์เนาะก็จะรู้สึกว่าโลกใบนี้มันช่างรื่นรมพอรื่นรมแล้วเนี่ยเราก็จะเพลิดเพลินกับความสุขชั่วคราวแล้วเมื่อเราเพลิดเพลินไปเรื่อยๆเราจะลืมไปว่าในฐานะมนุษย์เนี่ยเราคือผู้สร้างผู้สร้างค่ะไม่ใช่ผู้เสพเหมือนเวลาที่อุ๋มเองทำรายการให้คุณผู้ชมได้รับชมเมื่อคุณผู้ชมรับชมตอนนั้นคุณผู้ชมเป็นผู้ชมเนาะในมุมมองของอุ๋มคุณผู้ชมก็คือผู้ที่เสพสื่อส่วนอุ๋มเป็นผู้สร้างค่ะดังนั้นเราต้องเชื่อแบบนี้ก่อนว่ามนุษย์คือผู้สร้างเวลาที่ให้งานนักศึกษาไปอย่างกลุ่มเนี้ยบอกว่ามาทำสื่อด้วยกันผมฟังได้อย่างเดียวครับนิทานเขายังเชื่อมั่นอยู่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆรอบตัวเขาเป็นผู้เสพแต่พอเรา

0: ได้ให้พื้นที่ในการยืนในฐานะเป็นผู้สร้างดูสิคะศักยภาพของมนุษย์หลั่งไหลออกมาท่วมท้นเลยค่ะผู้ชมเป็นความหายนะให้กับเราในระยะยาวก็ได้นะคะเรื่องนี้ไปกระทบกับประสบการณ์ชีวิตในช่วงไหน
1: ก็ช่วงวัยรุ่นอะไร
0: วัยรุ่นเรียนปวช.
1: ใช่ช่วงปวช.เลยครับ
0: วัยรุ่นพี่ฟุกเป็นไงคะอยากรู
1: ้สุดติ่งนะครับดื้อครับ
0: ดื้อนะคะแล้วพอฟังนิทานเรื่องนี
1: ้ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาบ้างครับให้ดีขึ้นกว่าตอนนั้นครับ
0: เราก่อนหน้าที่เราจะฟังนิทานเรายังไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะอะไร
1: ยังดื้อเลยครับ
0: ยังดื้ออยู
1: ่ในช่วงวัยรุ่นแบบอยากทำเลยอะไรเงี้ยเห็นอะไรก็อยากลองไปหมดเลยดื้อมาก
0: คือถ้าน้องๆดูรายการนี้อยู่นะคะผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่พอเข้าสู่วัยรุ่นเนาะเราจะค่อนข้างที่จะปฏิเสธครอบครัวแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ของตัวเองนะหลายคนที่ดูอยู่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจเพราะเรายังเด็กแต่ถ้าโตแล้วก็อาจจะก็ยังไม่เข้าใจอยู่เพราะว่าเรามีความคิดของตัวเองอยู่ถูกไหมแต่ลองฟังพี่ฟุกแล้วลองนำไปคิดดูนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามัวแต่อยู่ในโซนที่มีแต่เราอะเนาะแล้วเราก็คิดจากตัวเราออกไปความหายนะมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ตัวเราเองเรารับผิดชอบไม่ไหวก็ได้ดังนั้นอย่ารอให้นิทานมันมากลายเป็นประสบการณ์ชีวิตของเรานะคะก็ลองนำหลายๆที่ได้รับฟังได้รับรู้จากคนที่เขาเคยผ่านมานะคะแล้วก็ลองนำไปรีบปรับใช้แล้วรีบปรับตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นจะสายไปตอนนั้นที่พี่ฟุกฟังนิทานผมเนี่ยพี่ฟุกรู้สึกไหมว่าเอ้ยเราจะต้องปรับตัวเองแล้วมันสายไปหรือยัง
1: ก็ยังครับก็ยังมีเวลาที่จะทำได้
0: มีเวลาที่จะทำได้แต่เกือบจะสายแล้วไหม
1: เกือบแล้วครับนิดเดียวครับ
0: เกือบอีกนิดเดียวเลยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะขอบคุณพี่ฟุกมากเลยค่ะมาถึงพี่แม็กค่ะคนสุดท้ายพี่แม็กนี่หน้าตาใจดีมากนะคะพี่แม็กไหนคะพี่แม็กถือลูกบอลสีแดงเนี่ยค่ะนะคะมาเชิญชวนให้น้องๆฟังนิทานของพี่แม็กเป็นเรื่องอะไรคะ
2: เป็นเรื่องอึ่งอ่างกับวัวครับ
0: อึ่งอ่างกับวัวค่ะเชิญรับฟังค่ะ
2: ณริมหนองน้ำเอ้ยณหนองน้ำริมทุ่งนา
0: ริมทุ่งนาค่ะอาป่ามีป่าด้วยอีกทริคนึงคุณผู้ชมที่อุ่มใช้คือความอ่อนแอค่ะอุ่มในฐานะที่เป็นครูเนี่ยทุกคลาสอุ่มจะคอยขุดความอ่อนแอแต่ไม่มาเปิดเผยให้กันฟังนะคะขุดความอ่อนแอของผู้ที่อุ่มเนี่ยกำลังจะสร้างให้เขากลายเป็นผู้สร้างและให้เขาตัวเขาเองตัวตนของเขาเองได้รับรู้ถึงความอ่อนแอของตัวเองให้ได้ค่ะผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเวลาที่เราจะบันดาลให้ตัวเองกลายเป็นผู้สร้างแล้วทำให้ศักยภาพของมนุษย์ของตัวเองเนี่ยพัฒนาไปได้ถึงขีดสุดเนี่ยถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เรายอมรับในความอ่อนแอของเรายอมรับในความขี้ขลาดของเรายอมรับในความไม่กล้าของเราแล้วก็หนีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับเราก็พยายามที่จะวิ่งหนีศักยภาพของตัวเองเหมือนกันนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณผู้ชมจะกำลังกลัวใดๆก็แล้วแต่ยอมรับมันค่ะเราอ่อนแอเราลายมือไม่สวยเราทำอะไรไม่ได้อีกเนี่ยค่ะยอมรับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ยอมรับมันก่อนยอมรับก่อนที่จะวิ่งหนีอันนี้เป็นทริคสำคัญนะคะอย่าเพิ่งวิ่งหนีก่อนแล้วค่อยแบบโอ๊ยหนีมาแล้วไม่เอาเมื่อกี้ฉันกลัวอะไรนะเนี่ยอันเนี้ยคือวิ่งหนีก่อนที่จะยอมรับแต่ถ้าเรายอมรับมันก่อนเราจะไม่วิ่งค่ะจะใช้คำว่าสู้ได้ไหมอุมองว่าน่าจะเป็นใช้คำว่าการต่อรองดีกว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองต่อรองกับความอ่อนแอดู เหมือนนักศึกษาที่ผมให้ผู้ชมได้ชมเขาเนี่ยชมแล้วก็ชื่นชมกันด้วยเนาะคือลองดูสิคะว่าพวกเขาว่าได้ผ่านความอ่อนแอมานะแล้วก็ต่อรองกับผมอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมอ่ะไม่เอาได้ไหมทำอย่างอื่นได้ไหมอะไรแบบนี้อุ้มให้คำไปคำเดียวเลยว่าเปลี่ยนจากการที่ต่อรองครูเนี่ยมาเป็นการต่อรองกับความอ่อนแอของตนเองดีกว่าก็จะมีคอร์สหนึ่งเลยค่ะที่ไว้สำหรับให้ทุกๆคนเนี่ยได้ยอมรับความอ่อนแอของตนเองแล้วพวกเขาก็ยอมรับมันผ่านมันมาได้มานั่งเป็นครูตู้ให้ผู้ชมได้เห็นกันอย่างวันนี้แหละค่ะ
2: วัวตัวหนึ่งเดินมากินน้ำ
3: วัวตัวใหญ่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ได้เหยียบลูกอึ่งอ่างไปหลายตัว
3: เหยียบลูกอึ่งอ่างซึ่งตัวเล็กกว่ามันเนาะ
2: ใช่ครับทีนี้พอแม่อึ่งอ่างกลับมาลูกๆ ก็รีบไปเล่าให้ฟัง
0: ค่ะ
2: แม่จ๋าแม่จ๋า
3: เสียงน่ารักมากเลยค่ะไงคะแม่จ๋า
2: เมื่อกี้มีตัวอะไรไม่รู้มาเหยียบพวกเราตายไปหลายตัวเลยตัวใหญ่ทะมึน
3: ตัวใหญ่คำว่าตัวใหญ่ทะมึนก็คือตัวใหญ่แบบว่าเหมือนแบบเห็นเป็นเงาๆดำๆอย่างเงี้ยใหญ่ทะมึนเลยค
2: ่
3: ะ
2: และทีนี้แม่งอ่างก็เลยสูบลมเข้า
3: หายใจเข้าใช่ไหม
2: ใช่ครับทำให้ตัวใหญ่แล้วถามลูกๆว่าเท่านี้ใหญ่พอไหม
3: เท่านี้ใหญ่พอไหมจะได้รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรใช่ไหม
2: ใช่ครับทีนี้ลูกก็บอกว่ายังใหญ่ไม่พอจ้ะแม
3: ่ยังใหญ่ไม่พอค่ะนี่ขออีก
2: ทีนี้แมงอ่างฉุนเฉียวเลยสูบลมเข้า
3: ไปอีก
2: ใช่ครับ
3: ให้ใหญ่กว่าเดิม
2: แล้วทีนี
3: ้ถามอีก
2: ถามลูกอ่างว่าเท่านี้ใหญ่ไหม
3: ใหญ่ขึ้นอีกนะ
2: ลูกๆก็เลยบอกว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยจ้ะแม่
3: ยังไม่ถึงครึ่งโอ้โหต้องสูบเข้าไปอีก
2: แล้วทีนี้แมงอ่างก็เลยสูบล้มเข้าไปอีกจนตัวแตกตาย
3: ตัวแตกต่อหน้าลูกเลยเศร้าอีกแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะใช่ไหม
2: อย่าหลงทนงตนครับ
3: ว่าตัวเองทำได้ทุกอย่าง
2: ใช่ครับ
3: องค์ทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้และนิทานเรื่องนี้ไปสอนเราในช่วงไหน
2: ช่วงมัธยมครับ
3: มัธยมต้นหรือปลาย
2: มัธยมต้นครับ
3: มัธยมต้นก็เป็นช่วงม.1 ถึงม.3เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพี่แม็กคะ
2: เราเอาตัวเองไปเทียบกับเพื่อนคนอื่นครับ
3: ทำไมเราต้องไปเทียบเราอยากเข้าแก๊งหรือไง
2: ไม่ใช่ครับเรื่องการเรียนครับ
3: การเรียนใช่ไหม
2: ใช
3: ่พอเอาไปเทียบแล้วเราเกิดอะไรขึ้น
2: เทียบไม่ได้ครับ
3: เทียบไม่ได้
2: ใช่ครับ
3: ถ้าเทียบเป็นแม่อ่านก็คือก็ตัวแตก
2: ใช่ครับ
3: ตัวแตกไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยพอได้ฟังปุ๊บเราก็เลยเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเป็นแบบไหน
2: เราเปลี่ยนแบบอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นครับ
3: เราก็ไม่เอาไปเทียบซะแล้วพอไม่เอาไปเทียบปุ๊บเรากลายเป็นคนแบบไหนไปคะมีความสุขขึ้นไหม
2: มีครับก็สบายสบาย
3: แล้วพอน้องๆฟังเรื่องนี้แล้วอยากจะให้น้องๆเอาไปปรับใช้เรื่องอะไร
2: เรื่องการเปรียบเทียบ
3: การเปรียบเทียบจริงๆพอพูดถึงการเปรียบเทียบนี่สำคัญนะนิทานของพี่แม็กนี่สอนได้อย่างดีเลยขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือพี่แม็กหน่อย
0: พอเห็นคำนี้หลายคนคิดว่าตัวเองไม่ใช่แต่สำหรับอุ๋มนะอุ๋มว่าการใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญคนที่เรากำลังจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้กับเขาเนี่ยอุ้มว่ามันคูลมันเท่มากและการใช้คำนี้มันเหมือนมันเป็นคำใหญ่คุณผู้ชมแต่เราต้องใช้คำนี้ค่ะเพื่อให้เขารู้สึกว่าหมุดหมายของเขาเนี่ยมันใหญ่จริงแต่พอมีเพื่อนๆรายล้อมด้วยเพื่อนไปไหนไปนั่นเพื่อนทำแบบนี้ค่ะเวลาที่เรามองตัวเองจากการที่คนอื่นบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะมีข้อเสียค่ะผู้ชมแต่พยายามอย่างที่อุ๋มบอกว่าผู้ชมจะต้องทำตัวเองให้เหลือพื้นที่ว่างเข้าไว้ ตัวตนของเราอ่ะอย่าเพิ่งเต็มให้เหลือพื้นที่ว่างเข้าไว้เพื่อน้อมรับพลังบวกที่รายล้อมเราอยู่ด้านนอกนักศึกษาของอุ๋มเป็นแบบนั้นพวกเขาพยายามทำให้ตัวเองเป็นที่ว่างพออุ๋มบอกเขาว่าคุณ

0: พวกเขาก็คำว่าผู้เชี่ยวชาญคืออะไรคำว่าผู้เชี่ยวชาญคือณตอนนั้นถ้าเราอยู่หน้ากล้องถ้าเราอยู่หน้ามวลชนพวกเขากำลังเป็นสื่อมวลชนนะคะถ้าเราอยู่หน้ากล้องพวกเราอยู่หน้ามวลชนมวลชนจะให้พื้นที่กับเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญเสมอค่ะพอเขาเชื่อแบบนี้เหมือนอุ้มไปเปลี่ยนความเชื่อเขาด้วยล่ะพอเขาเชื่อแบบนี้เชื่อว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญพลังขับเคลื่อนมหาศาลเลยคุณผู้ชมกว่าที่จะมีวันนี้มานั่งเล่านิทานให้น้องๆแบบนี้ลื่นไหลแบบนี้ไม่ง่ายผ่านมาหลายยกอยู่นะคะกว่าจะปรับบุคลิกภาพกว่าจะปรับความคิดความเชื่อทัศนคติสิ่งที่มันครอบงำพวกเขาสิ่งที่คอยกดทับอยู่อดีตปัจจุบันและอนาคตอีกหลายอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วพอให้คำใหญ่ไปคำยากด้วยมันก็เลยกลายเป็นตัวกระตุ้นค่ะและทำให้พวกเขาได้พลังบวกจากตรงนี้ไปและเพียรพยายามจนกลายเป็นครูตู้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆนะคะจับกันได้มากน้อยแค่ไหนคะแต่คีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านี้จะสามารถที่จะนำไปใช้เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตแล้วก็ไปพัฒนาบุคลิกภาพของเราได้ด้วยนะคะก่อนที่จะมาออกรายการในวันนี้พี่ๆทำกันบ้านแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นมากที่จะมาเล่านิทานที่เป็นประสบการณ์ชีวิตให้กับน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะซึ่งพอพูดถึงนิทานหลายๆคนก็จะมีนิยามที่แตกต่างกันไปแต่พอได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆแล้วครูอุ๋มก็หวังว่าในรายการนี้นะคะที่เทอมนี้ได้ออกอากาศเนี่ยนะคะก็จะได้ให้ข้อคิดแล้วก็ได้ให้ประโยชน์ที่คุณผู้ชมจะสามารถนำไปปรับใช้ได้เสริมตอนท้ายให้นิดนึงนะคะสำหรับคำว่านิทานประสบการณ์ชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทริคหนึ่งที่ครูอุ๋มให้ไว้แหละนะคะแต่ถ้าถามว่าอยากที่จะนำเสนออะไรจริงๆก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ระแวดระวังกับการฟังหรือการเสพสื่อนะเพราะว่าการเสพสื่อทุกๆวันนี้นะมันมีหลายสื่อมากเลยที่เราเนี่ยก็เพลิดเพลินไปกับมันเนาะแต่อย่าไปเพลิดเพลินมากเกินไปนะครับถ้าได้รับสื่อแล้วก็อย่างพี่ๆเนี่ยนะคะได้รับสื่อนิทานแล้วก็เฮ้ยนำมาฉุกคิดแล้วก็นำมาปะติดปะต่อกับประสบการณ์ชีวิตของเราเอามาผสมผสานกับชีวิตของเราในช่วงนั้นสิดูสิว่าชีวิตของเราในช่วงนั้นต้องการให้เยียวยาในเรื่องไหนได้บ้างแล้วสื่อนิทานก็เข้าไปเยียวยาเช่นเดียวกันกับสื่อต่างๆที่อยู่บนโซเชียลมีเดียในยุคนี้นะคะจะมีทั้ง TikTok เอ่ยมีอะไรอ่ะเยอะแยะ
1: คุณผู้ชมคะว่ากันว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและมนุษย์ก็กลัวการอยู่ลำพังแต่ณปัจจุบันผู้ชมจะเห็นสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นมากจนทำให้เราจากที่เคยเป็นคนที่กลัวความลำพังเราก็ไม่กลัวจากที่เคยเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะทำอะไรเองคนเดียวเราก็ไม่กลัวอุ้มใช้เทคนิคนี้ค่ะเทคนิคความลำพังพอให้งานไปบอกว่าต้องมาทำรายการนักศึกษาบอกเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวครับ ในฐานะครูอุ๋มก็เลยตอบไปบอกว่าอ๋อนี่แหละพร้อมๆกันหมดเลยลูกเป็นกลุ่มนักศึกษาก็โอ้ยเยี่ยมเลยเอาละทุกคนเลือกนิทานกันเอาทุกคนเลยเหรอครับใช่ๆในบอกกลุ่มไงเห็นไหมคะสะท้อนอะไรอ่ะเล่าให้ฟังตรงนี้คือสะท้อนว่าอย่างที่บอกแหละมนุษย์กลัวความลำพังแต่ถ้าเราเป็นครู

0: พุทธให้ไว้สำหรับผู้ที่เป็นครูหรือว่าสนใจในด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์นะคะเราต้องฝืนผู้เรียนบ้างค่ะบางทีเนี่ยถ้าไม่ให้อะไรให้มีช่วงเวลาของการไปอยู่ลำพังฝึกลำพังคนเดียวเนี่ยศักยภาพมนุษย์จะไม่ออกมาแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้หรอกค่ะนิทานพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วพวกเขาฝึกซ้อมกันหลายรอบเหมือนผมจะบอกคุณผู้ชมหลายๆครั้งแบบนี้แต่การฝึกซ้อมหลายรอบนั้นก็เพียงแค่ในตอนที่เราเรียนด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเป็นการฝึกเพียงแค่นั้นคุณผู้ชมว่าพอไหมคะใช่ค่ะไม่พอพวกเขารู้ตัวเองดีว่าไม่พอรู้ได้ยังไงล่ะก็หลังจากที่ซ้อมอุ้มไม่ได้บอกอะไรใดๆทั้งสิ้นเพื่อนไม่พูดหลายๆคนโฟกัสที่ตัวเองหมดผลงานตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ไม่โอเคอย่างนี้เขาคิดของเขาได้เองนั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามันคืองานที่ต้องลำพังแล้วไงคะพอคิดได้เองปุ๊บเขาเลยต้องใช้ประโยชน์จากความลำพังเนี่ยนะคะไปซ้อมกับตัวเองคนเดียวลำพังสุดท้ายเลยได้อย่างที่ผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะนี่คือประโยชน์ของคีย์เวิร์ดนี้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่สำหรับครูอุ่มครูอุ่มก็ไม่ได้เล่น TikTok นะคะก็จะไม่ได้รู้ตรงนั้นมากเท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะต้องมีช่วงนึงเหมือนกันเนาะที่ทุกคนอาจจะต้องปิดรับสื่อบางสื่อเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีพลังอำนาจบางอย่างไปควบคุมชีวิตในด้านต่างๆได้แต่บางช่วงชีวิตก็ต้องเปิดรับสื่อบางสื่อเพื่อให้เราได้มีพลังอำนาจในการควบคุมบางอย่างได้เช่นเดียวกันดังนั้นรายการนี้ก็สนับสนุนแล้วก็อยู่เคียงข้างทุกคนนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีพลังอำนาจตัวเองค่ะจากการรับสื่อสื่อในเทอมนี้ที่จะนำเสนอในนิทานประสบการณ์ชีวิตก็คือสื่อนิทานนั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกๆคนด้วยนะคะที่วันนี้มาเล่านิทานให้กับคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆได้รับฟังกันในวันนี้มาถึงช่วงท้ายกันบ้างนะคะอยากที่จะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคงต้องเริ่มจากใครคะไมค์อยู่ที่ใครคะเนี่ย
2: พ
1: ี่แม่พี่แม่ฝากอะไรถึงน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมบ้างค่ะ
2: ก็อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนครับแล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อของแม่ครับ
1: ค่ะถ้าไม่ตั้งใจเรียนจะเป็นยังไง
3: คีย์เวิร์ด
0: มาถึงคีย์เวิร์ดนี้กันบ้างธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมคะมนุษย์หลายต่อหลายรุ่นพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อให้เราไม่อยากจะเอาชนะธรรมชาติแต่วาทกรรมที่คอยครอบงำเราก็พยายามกระตุ้นให้เราเอาชนะธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนมีความเฉพาะตัวอยู่เหมือนกันกับลูกศิษย์อุ่มนี่แหละนักศึกษาของทุกคนมีความเฉพาะตัวพวกเขาเรียนรู้ว่าคนนั้นคนนี้เพื่อนครูบาอาจารย์มีธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้แต่น้อยนะคุณผู้ชมที่เราจะเรียนรู้ว่าแล้วธรรมชาติของตัวเราเป็นอย่างไรเล่ายากอยู่นะคะบางทีเราไม่ได้จดจ่อกับมันดังนั้นก่อนที่จะให้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าเราต้องโฟกัสที่ธรรมชาติของมนุษย์ก่อนมนุษย์อยู่ได้ด้วยการหายใจเราโฟกัสไปที่ลมหายใจของเราก่อนค่ะหายใจเข้าเป็นยังไงหายใจออกเป็นอย่างไรแล้วเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่หยิบโซเชียลมีเดียไม่เปิดอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีใครมาพูดคุยกับเราเราคิดเรื่องอะไรมากที่สุดอุ้มให้โจทย์นี้กับนักศึกษานะก่อนที่จะได้จัดรายการกันนะคะอุ้มให้โจทย์นี้ จทย์ที่ว่าให้พวกเขาลองโฟกัสธรรมชาติของตัวเขาหลายๆคนก็ตอบกันมาว่าโอ้ในช่วงจังหวะที่อาจารย์ให้เดดแอร์ประมาณ5นาทีผมคิดอะไรเรื่องอะไรเยอะที่สุดแต่5นาทีก็เยอะไปจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ว่าแค่1นาทีก็เพียงพอค่ะ1นาทีเนี่ยจะมีอะไรต่อมีอะไรวิ่งผ่านความคิดของเราเยอะมากจับให้ได้ค่ะว่าเราคิดเรื่องอะไรมากที่สุดตีความตรงนั้นเลยว่านั่นแหละคือธรรมชาติของเราพอเราคิดนึกธรรมชาติของเราเรารู้เราเรียนรู้แล้วเราจะมีสไตล์ในการเล่าแล้วก็พัฒนาศักยภาพอีกแบบนึงไปเลยคุณผู้ชมลองดูค่ะลองใช้เรื่องนี้เป็นแนวในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อุ่มเชื่อว่าคุณผู้ชมสามารถทำได้จากตอนนี้นะคะ EP ที่2หรือตอนที่2เนี่ยแล้วคุณผู้ชมได้เห็นตัวอย่างอย่างชัดแจ้งด้วยผมว่าเป็นแนวทางที่เลยค่ะโฟกัสกันที่ธรรมชาติค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะอ่ะมาพี่บิ๊กบ้างนะคะพี่บิ๊กครับปีนลงมาจากต้นไม้แล้วคุยกัน
3: ไม่ครับ
1: อ่ะพี่บิ๊กอยากจะฝากอะไรถึงน้อง
4: ๆอยากให้ใช้ชีวิตแบบว่าคิดเยอะคิดรอบให้คิดได้รอบคอบครับเวลาทำอะไรแต่ละอย่างจะได้ไม่มีปัญหาตามมาอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณพี่บิ๊กค่ะพี่มิ้นสุดสวยของเราฝากอะไรถึงน้องลูก
5: อยากให้น้องกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำค่ะ
1: การกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำมันดียังไงพี่มิ้น
5: ก็เราสามารถพัฒนาตัวเองได้เราสมมติเราไม่เป็นคนที่เขินมากเลยอะไรเงี้ยเรามาเรียนรู้สิ่งต่างๆเราสามารถที่กล้าพูดกล้าคิดกล้าทำได้เลยค่ะ
1: okay.
5: พัฒนาไปเรื่อย
1: ๆกล้าๆนะคะแหมชอบคำของพี่มิ้นจริงความกล้าสำคัญค่ะเชิญค่ะวิกกี
3: ้ครับก็อยากให้น้อง
1: ๆอวยพร
3: ตั้งใจเรียนครับ
1: ใช้คาถาเปล่าตั้งใจเรียน
3: ตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมและพ่อแม่ครับ
1: ค่ะตั้งใจเรียนนะคะเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่พี่อั้นค่ะ
6: อยากให้น้องๆลองสิ่งใหม่ๆในชีวิตบ้างครับแบบว่าอยากทำอะไรก็ทำเลยครับไม่ต้องรอโอกาส
1: ค่ะ
6: ครับ
1: คำนี้ดีมากเลยค่ะอยากทำอะไรทำเลย
3: อยากให้น้องๆขยันไม่ขี้เกียจครับ
1: ตามนิทานเลยนะ
3: ใช่ครับ
1: จริงๆยากเหมือนกันนะที่เราจะไม่ขี้เกียจใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันมีสิ่งล่อเยอะไง
3: ใช่
1: แล้วน้องๆจะเอาชนะยังไงล่ะ
3: ฟังนิทานครับ
1: ฟังนิทานโอเคขอบคุณพี่ภูมิมากเลยค่ะมาค่ะพ่อบ้านของเราค่ะพี่ต้นโอ๊กค่ะ
7: อยากให้น้องๆใช้สติปัญญาแล้วก็ไหวพริบให้ดีครับ
1: เป็นสิ่งสำคัญ
0: หมดเวลาของ Create คนซีซั่น1ตอนที่2วันนี้ลงแล้วค่ะผู้ชมแหมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการกันได้ผ่านทางช่องนี้ที่นี่เวลาแบบนี้ผู้ชมคะในตอนเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าผู้ชมอยากที่จะดูย้อนหลังผู้ชมสามารถทำได้โดยเข้าไปในเว็บไซต์ของ DLTV search ใน Google ได้เลยนะคะหรือจะรอก่อนพอหมด8ตอนแล้วจะมีการวนซ้ำอีก1รอบผู้ชมก็ดูผ่านโทรทัศน์ของผู้ชมได้เลยค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกับอุ๋มและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกันได้ใหม่ในครั้งหน้าก็จะมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผ่าน9คีย์เวิร์ดมาให้ผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเช่นเคยส่วนในรายการนี้ผู้ชมดูแล้วคิดเห็นอย่างไรติชมรายการกันมาได้นะคะหรือติดต่ออุมาก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการนี้ทุกๆคนตั้งใจทำแบบจิตอาสาให้ผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มที่ก็ขอน้อมรับทุกคำติชมและจะปรับปรุงให้ผู้ชมพึงพอใจมากที่สุดค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัสดีเพื่อนเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
2: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
1: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
1: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
1: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
2: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
1: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
2: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
1: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะทั่วประเทศเลยอาจารย์กิ๊กนะคะดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในรายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนนะคะและสำหรับในตอนที่2ของเราในวันนี้นะคะชื่อตอนว่าบทบาทของคาร์บอนเครดิตต่อการทำนาข้าวค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับชาติและนานาชาติค่ะวิทยากรท่านนี้ท่านมีประสบการณ์สูงมากในการตรวจคาร์บอนเครดิตในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ไบโอชานะคะหรือในภาคอุตสาหกรรมค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะท่านให้เกียรติกับเรานะคะมาเล่าเรื่องให้น้องๆแล้วก็พี่น้องชาวนานะคะฟังเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากนาข้าวค่ะท่านมีตำแหน่งนะคะเป็นถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทซิมเมอร์มันจำกัดนะคะแล้วก็รับหน้าที่ในการตรวจคาร์บอนเครดิตให้กับบริษัทใหญ่ๆของประเทศเรานะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอให้น้องๆนะคะและท่านผู้ชมทุกคนนะคะพบกับดร.กิตโสพลธนินทร์สิริพิทยาค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องคาร์บอนเครดิตนาข้าวโดยตรงเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมดร.กิตโสพลธนินทร์สิริพิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซิมเมอร์มันจำกัดและเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจด้านคาร์บอนเครดิตของบริษัท KBS Certification Service ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคาร์บอนเครดิตของระดับนานาชาติ VERA Gold Standard และ CDM ของ UNFCCC ซึ่งวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาแชร์ประสบการณ์จากการทำเรื่องเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกและโลกร้อนที่มีประสบการณ์มากว่า10ปีที่ทำงานอยู่ตั้งแต่สมัยร่วมงานกับบริษัทในเครือของประเทศเยอรมันด้านผู้ตรวจและด้านสิ่งแวดล้อมทุกท่านเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งคาร์บอนเครดิตจำแนกได้เป็น2รูปแบบ1คาร์บอนเครดิตที่ได้รับจากการทำโครงการที่มีการลดหรือเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับ2คาร์บอนเครดิตที่ได้รับจากการทำโครงการที่ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกมากักเก็บไว้นะครับซึ่งน้องๆหรือทุกท่านที่ดูรายการนี้ทราบดีว่านะครับก๊าซเรือนกระจก7ชนิดได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์หรือก๊าซอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งวันนี้นะครับบทบาทของการทำนานะครับได้มีการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวนะครับซึ่งในหัวข้อวันนี้เราจะจำแนกออกเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับอันที่1ได้แก่การลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวนะครับหัวข้อที่2เป็นเรื่องของการจัดการน้ำและดินที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหัวข้อที่3ก็คือคาร์บอนเครดิตกับการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวนะครับเราต้องรู้ว่าการปลูกข้าวนั้นอยู่ในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าการปลูกข้าวมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับเรามาดูพูดถึงเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวนะครับซึ่งในการปลูกข้าวได้มีการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการทำนานะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการที่มีน้ำขังในนาและการย่อยสลายจากอินทรีย์วัตถุหรือการปล่อยก๊าซมีเทนนะครับเช่นฟางข้าวนะครับหรือซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในนานะครับการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากปุ๋ยเคมีซึ่งเราแน่นอนอยู่แล้วว่าเรามีการทำนาโดยใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำนาอีกตัวหนึ่งที่มีครับก็ในอันดับที่2ก็คือการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากปุ๋ยเคมี ซึ่งในการทำนาเราทราบกันดีว่าประเทศไทยใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากนะครับซึ่งเวลาเราหว่านปุ๋ยนะครับจะเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์ซึ่งมีศักยภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่า273เท่าจากคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งตรงนี้ในบทก่อนหน้าทุกท่านคงได้เรียนแล้วว่าการปล่อยมีการเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับส่วนการขังน้ำที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนนะครับจะทำให้เกิดศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน28เท่าประมาณการนะครับซึ่งการปล่อยก๊าซไดออกไซด์จากการผลิตปุ๋ยและใช้ปุ๋ยเคมีนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งตรงนี้ในการที่เราต้องทราบว่าก่อนที่เราจะไปลดอะไรนะครับเราใช้อะไรอยู่นะครับครับผมครับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับส่วนหนึ่งก็คือการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุหรือเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแต่เรามาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งตรงนั้นเป็นข้าวออร์แกนิกอย่างไรก็ตามถึงแม้เราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับการทำนาก็ยังทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะครับที่เกิดจากมีเทนหรือเกิดจากการย่อยสลายปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการทำนาก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีเซลที่ใช้ในรถไถนะครับหรือใช้ในรถเกี่ยวนะครับก็คือจะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆนะครับหรือปั๊มน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการปลูกข้าวก็จะมีการปลดปล่อยนะครับก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือ1คาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้เชื้อเพลิง2การหมักหมมนะครับหรือการหมักฟางที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนหรือไนตรัสออกไซด์ที่ทำให้เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการเผาฟางข้าวก็ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมหาศาลนะครับซึ่งในการทำนาลดโลกร้อนนะครับอันดับหลักสำคัญเลยนะครับจะต้องลดการเผาฟางข้าวนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดมลพิษซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมครับซึ่งการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวนะครับเราก็จะมีแนวทางเรารู้ว่าต้นเหตุเกิดจากการหมักหมมนะครับหรือการหมักฟางหรือเกินกัดจากการที่ใช้สารอินทรีย์นะครับเพราะนั้นแนวทางเราก็จะแบ่งเป็นเรื่องของนะครับอันดับที่1ก็คือเรื่องของการลดการขังน้ำในนานะครับเพื่อลดการเกิดก๊าซมีเทนที่เกิดจากการหมักของฟางข้าวหรือสารอินทรีย์ในนานะครับขอไข่ลดจากการใช้ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าการทำนาเปียกสลับแห้งหรือการทำนาลดโลกร้อนตรงนี้เราก็จะใช้การวิเคราะห์ดินนะครับเพื่อลดการใช้ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นนะครับส่วนอันสุดท้ายสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะครับก็คือลดการเผาฟางข้าวในนานะครับซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากลดหมอกควันที่เกิดจากการเผาฟางข้าวแล้วนะครับก็จะช่วยลดผลกระทบจากโรคต่างๆที่เกิดจาก PM 2.5 นะครับซึ่งในอันดับแรกที่ก่อนที่เราจะทำนาข้าวลดโลกร้อนนะครับหรือทำนาข้าวเปียกสลับแห้งนะครับที่เราทราบกันดีว่าการทำนาข้าวนั้นนะครับจะต้องมีกระบวนการที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเหมือนเดิมคำถามก็จะเกิดขึ้นว่าเอ๊ะเราจะลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรหรือลดโลกร้อนได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในการทำนาลดโลกร้อนนี้นะครับก็คือเรื่องของการจัดการน้ำและดินนะครับที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับมีอยู่3ตัวที่เกิดจากการทำนาข้าวนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากเชื้อเพลิงหรือการเผาฟางนะครับ มีเทนที่เกิดจากการหมักฟางหรือหมักสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในดินนะครับอันที่3ก็คือเกิดจากไนตรัสออกไซด์ที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะนั้นขั้นตอนแรกๆนะครับก่อนการจัดการน้ำและดินเนี่ยนะครับเราเริ่มจากการจัดการดินก่อนเพื่อเตรียมการแปลงเพาะปลูกนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนะครับเราก็เริ่มจากการทำนาปกตินะครับก็คือการจัดการดินนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดการดินนะครับเราก็จะปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันนะครับในแปลงนาของเรานะครับที่มีความแตกต่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดไม่ควรเกิน5เซนนะครับเพราะตรงนี้ก็คือเป็นหลักในเรื่องของการเวลาเราควบคุมน้ำในแปลงนานะครับ2เราเตรียมแปลงนาปกตินะครับสามารถใช้ได้ทั้งนาดำและนาหว่านนะครับซึ่งตรงนี้การจัดการดินเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งใช้เทคโนโลยีหรือใช้ความสามารถของกระบวนการในการปรับหน้าดินนะครับเทคโนโลยีที่ใช้ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะใช้ในเรื่องของเลเซอร์นะครับในการปรับระดับหรือหน้าดินให้เรียบเสมอกันนะครับหรือถ้าเป็นทางที่ชาวบ้านชาวนาทำกันเยอะที่สุดนะครับก็คือใช้ดูระดับน้ำนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะไม่เสียเงินในเรื่องของการที่จะต้องไปเช่าตัวเลเซอร์นะครับมาปรับระดับหน้าดินนะครับเราก็จะใช้รถแท็กเตอร์ทั่วๆไปนะครับที่เรามีอยู่นะครับในการปรับหน้าดินโดยการปล่อยน้ำนะครับเพื่อดูน้ำที่สูงที่สุดกับระดับน้ำที่ต่ำที่สุดนะครับก็ไม่ควรเกิน5เซนติเมตรซึ่งเป็นกระบวนการแบบดั้งเดิมที่เราทำกันมาอยู่นะครับในการจัดการดินในการเตรียมดินนะครับก็เป็นปกติที่ชาวนาทำอยู่นะครับการจัดการน้ำนะครับการจัดการน้ำเนี่ยในหัวข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดการน้ำระบบเปียกสลับแห้งหรือ alternate wetting and drying หรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือ AWD นะครับซึ่งตรงนี้เป็นคำพูดที่เราใช้ในการกระบวนการหรือวิธีการทำนาลดโลกร้อนนะครับเราเรียกว่าการทำนาระบบน้ำเปียกสลับแห้งหรือ AWD นะครับในส่วนการจัดการระบบน้ำเปียกสลับแห้งจะช่วยลดการเจริญเติบโตของวัชพืชนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซมีเทนเพราะว่ามันไม่มีการหมักหมมของวัชพืชที่อยู่ในนานะครับหรือมีก็ลดลงนะครับซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้โลกร้อนหรือที่เรารู้ว่าการหมักหมมทำให้เกิดก๊าซมีเทนนะครับโดยเราจะการทำการควบคุมระบบน้ำโดยรอบแปลงนาเรานะครับหัวใจในการทำนาระบบนี้นะครับก็คือการควบคุมน้ำในนาข้าวนะครับเกษตรกรจะต้องสามารถนำน้ำเข้าและระบายน้ำออกได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องของการระบายน้ำออกเป็นหลักนะครับเรามองเรื่องของความต้องการของน้ำในขณะที่ข้าวต้องการน้ำเพราะฉะนั้นในการทำนาเปียกสลับแห้งจะต้องมีความระมัดระวังและมีความพร้อมนะครับในเรื่องของน้ำที่ต้องการใช้เมื่อต้องการนะครับซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับในประเทศไทยก็คือควรจะอยู่ในพื้นที่เขตชลประทานเป็นหลักนะครับหรือเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับในการทำนานะครับนาระบบนี้แน่นอนนะครับถ้าข้าวขาดน้ำเมื่อไหร่ก็จะทำให้ผลผลิตลดลงนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไม่เป็นผลดีต่อการทำนานะครับทำให้รายได้ลดลงนะครับซึ่งในการทำนาเปียกสลับแห้งนะครับเราก็จะมองเรื่องของคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคาร์บอนเครดิตทำไมเราถึงเกิดได้คาร์บอนเครดิตในส่วนนี้นะครับซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยครับในบทอื่นจะมีอาจจะมีเรื่องของการประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตหรือก่อนหน้าบทที่1ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตไปแล้วนะครับอาจารย์ท่านอื่นก็อาจจะพูดเรื่องของคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะครับซึ่งเราจะนำมาขายได้หรือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาอย่างไรนะครับแต่ในวันบทนี้นะครับคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะครับของการทำนาเปียกสลับแห้งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคาร์บอนเครดิตเกิดจาก2ปัจจัย1ก็คือการที่ลดหรือเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นะครับ2หรือการดูดกลับนะครับซึ่งการดูดกลับก็เหมือนกับว่าเช่นเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือตัวเครื่องคาร์บอนแคปเจอร์นะครับคือดูดคาร์บอนในอากาศมาเก็บไว้นะครับอันที่2ก็คือป่าไม้นะครับก็คือการดูดคาร์บอนแล้วก็แปลงเป็นเนื้อไม้นะครับส่วนการทำนาเปียกสลับแห้งก็คือการลดนะครับหรือเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เราทราบดีว่า1เราลดอะไรบ้างนะครับลดการใช้น้ำก็คือเวลาเราใช้น้ำเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับในการปล่อยน้ำเข้านาเราจะใช้ปั๊มน้ำสูบเข้าเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นแต่น้ำที่นาที่เกิดจากการทำนาในฤดูฝนนะครับส่วนใหญ่แล้วการทำนาของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการทำนาในหน้าอื่นๆที่ไม่ใช่หน้าฝนนะครับเช่นหน้าร้อนหรือหน้าหนาวนะครับซึ่งเราจะต้องมีการสูบน้ำเข้าไปในนานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการใช้ปั๊มน้ำนะครับปัจจุบันเนี่ยชาวนาส่วนใหญ่ก็ยังใช้ปั๊มน้ำที่เป็นดีเซลครับก็หนึ่งถ้าเรามีการลดใช้ดีเซลได้ก็คือเรื่องของการเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเช่นการเปลี่ยนจากดีเซลนะครับมาเป็นโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราลดการใช้น้ำเราก็สูบน้ำน้อยลงนะครับพอเราสูบน้ำน้อยลงก็หมายความว่าเราลดการใช้น้ำมันดีเซลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งการปล่อยนาแห้งเป็นช่วงๆนะครับก็จะมีส่งผลทำให้ต้นทุนการสูบน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับน้อยลงนะครับอันที่สองนะครับซึ่งเมื่อมีการทำให้มีการเปียกสลับแห้งนะครับในช่วงการแห้งของดินนะครับรากของข้าวก็จะเพิ่มการแตกกอนะครับมีความแข็งแรงเพราะว่ารากของข้าวก็จะต้องหาน้ำใต้ดินนะครับหรือหาความชื้นในดินนะครับก็จะแตกกอมากขึ้นหรือแตกรากมากขึ้นช่วงเวลาดินแห้งเนี่ยครับรากข้าวจะเจริญเติบโตสู่ใต้ดินลึกขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทำให้นะครับผลผลิตข้าวเราแข็งแรงนะครับผลผลิตมากขึ้นซึ่งตรงนี้รากก็จะหาแหล่งน้ำในดินนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยน้ำท่วมตลอดเวลาเนี่ยรากก็ไม่แทงสู่ชั้นใต้ดินนะครับข้อดีอย่างหนึ่งในการทำนาเปียกสลับแห้งนะครับก็คือการลดการระบาดของโรคแมลงและศัตรูพืชบางชนิดนะครับเพราะแมลงบางชนิดจะชอบอยู่ในสภาพน้ำขังนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของการปรับเปลี่ยนจากนาที่เราให้น้ำท่วมตลอดเวลาเป็นนาเปียกสลับแห้งนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ลดปัจจัยการผลิตนะครับนอกจากลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำแล้วนะครับเราก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจากการใช้น้ำมันดีเซลหรือการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ำมันดีเซลนะครับการปล่อยนาแห้งเป็นช่วงๆนะครับลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวซึ่งมีนัยสำคัญนะครับตรงนี้เมื่อมีการหมักหมมของพืชไม่มีน้ำไปทำให้เกิดก๊าซมีเทนนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคาร์บอนเครดิตที่ได้นะครับก็คือการเปรียบเทียบนะครับก็คือเปรียบเทียบจากการทำนาปกติที่ปล่อยก๊าซมีเทนออกมาเมื่อเราเปลี่ยนกระบวนการทำนาเป็นเปียกสลับแห้งก๊าซมีเทนที่ลดลงก็คือคาร์บอนเครดิตที่ได้นะครับซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือ28เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับซึ่งตรงนี้การลดการปล่อยก๊าซมีเทนจำนวนมากก็จะทำให้ลดการทำลายภาวะโลกร้อนหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับการอีกอย่างนึงนะครับเรื่องนี้การทำนาเปียกสลับแห้งเป็นการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งจะทำให้เกิดนิเวศที่สมดุลมากขึ้นนะโดยในช่วงที่นาแห้งจะเอื้อต่อการอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกบเขียดมดซึ่งเป็นตัวห้ามหันของแมลงศัตรูพืชนะครับช่วยควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติอันนี้ก็คือเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่กลับมานะครับในเรื่องของการทำนา ซึ่งตรงนี้มีผลสำคัญนะครับเพราะว่าในความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลในการอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งในการทำคาร์บอนเครดิตกับการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะครับการทำนานะครับไม่ได้สร้างรายได้แค่การผลิตเท่านั้นนะครับแต่เกษตรกรยังมีโอกาสรายได้เสริมจากการลดโลกร้อนก็คือการขายคาร์บอนเครดิตนะครับผ่านโครงการซึ่งมีบริษัทนะครับต่างๆที่พร้อมนะครับและมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในการทำคาร์บอนเครดิตจากการปลูกข้าวซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการทำคาร์บอนเครดิตนะครับจากการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะครับไม่ใช่แค่เพียงแต่เราปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับแต่เราจะต้องมีบันทึกที่เกี่ยวข้องเช่นจำนวนวันที่นาแห้งจำนวนวันที่นาเปียกนะครับจำนวนน้ำมันดีเซลที่เราใช้ในแต่ละครั้งของฤดูการทำนานะครับจำนวนปุ๋ยที่เราหว่านลงไปในนาข้าวนะครับจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่เราใช้ในนาข้าวนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องทำการจดบันทึกนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการทำคาร์บอนเครดิตนะครับรวมถึงการวัดระดับน้ำในนานะครับในแต่ละช่วงนะครับซึ่งในการวัดระดับน้ำในนานะครับก็จะมีในบทถัดไปนะครับซึ่งเป็นวิธีการกระบวนการที่วัดน้ำในนาโดยใช้กระบอกวัดน้ำนะครับซึ่งตรงนี้นะครับการทำนาแล้วได้คาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดการลดโลกร้อนนะครับแล้วสามารถนำคาร์บอนเครดิตที่ได้ไปขายนะครับเป็นรายได้เสริมของเกษตรกรนะครับเพื่อความยั่งยืนซึ่งตรงนี้นะครับการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยคือการขายหน่วยวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาซึ่งเราจะคิดเป็นตันเทียบเท่านะครับหรือคาร์บอนดิบ1หน่วยหมายถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1ตันคาร์บอนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในประเภทของการทำนาลดโลกร้อนก็คือคาร์บอนเครดิตที่ได้รับจากการทำโครงการที่มีการลดหรือเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับก็คือการทำนาลดโลกร้อนนะครับคาร์บอนเครดิตกับการปรับวิธีการเพาะปลูกนาข้าวคือแหล่งที่สำคัญนะครับในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช้น้ำน้อยใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีนะครับเพราะปุ๋ยชีวภาพทำให้เกิดมีเทนแต่มีเทนมีศักยภาพ28เท่านะครับปุ๋ยเคมีมีศักยภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อน273เท่าเพราะฉะนั้นการที่เราปรับเปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีมาเป็นปุ๋ยชีวภาพก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยลงนะครับการใช้น้ำน้อยแน่นอนนะครับที่ได้ก่อนหน้านั้นนะครับเรารู้ว่าการใช้น้ำน้อยเราสูบน้ำโดยน้ำมันดีเซลก็ลดการใช้ดีเซลลงนะครับซึ่งใน2 ส่วนนี้นะครับในการปรับเปลี่ยนนะครับก็จะทำให้เราสามารถทำนาลดก๊าซเรือนกระจกได้นะครับทำให้เราสามารถทำนาที่ลดโลกร้อนซึ่งในการทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการทำนาเปียกสลับแห้งนอกจาก

หากลดต้นทุนที่เกิดจากการใช้น้ำมันที่น้อยลงหรือลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่น้อยลงลดการต้นทุนจากการที่ใช้สารเคมีน้อยลงและยังทำให้ประสิทธิภาพของในการปลูกนะผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากการผลผลิตที่มากขึ้นก๊าซเรือนกระจกนะครับที่ลดลงเอามาขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้ทำให้ชาวนามีรายได้สูงขึ้นนะครับซึ่งเราทราบกันดีว่าในการทำนาเปียกสลับแห้งนั้นต้นทุนที่ต่ำกว่ารายได้ที่สูงขึ้นโลกที่น่าอยู่สำหรับลูกหลานของเรานะครับซึ่งใน3หัวข้อนี้นะครับการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตกับการทำนาข้าวนะครับก็คือการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวการจัดการน้ำและดินที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก3หัวข้อนี้นะครับเป็นกระบวนการของคาร์บอนเครดิตซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ครับการทำคาร์บอนเครดิตจากนาข้าวมีมาตรฐานรับรองที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นของในประเทศที่ดูแลโดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกหรือเรารู้กันดีในนามว่าพรีเมียมทีเวอร์นะครับส่วนในระดับต่างประเทศเราก็จะมีการรับรองคาร์บอนเครดิตจากวอร่านะครับหรือโกลด์สแตนดาร์ดซึ่งมีมาตรฐานในเรื่องของการปรับปรุงการทำเกษตรที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับการทำคาร์บอนเครดิตจากนาข้าวมีมาตรฐานรับรองทุกขั้นตอนนะครับการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตจะต้องทำตามกระบวนการของวิธีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบหรือผู้ทวนสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนครับเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำหรือการทำนาที่มีความแตกต่างกันคนที่ทำดีนะครับหมายถึงว่าชาวนาที่ทำดีก็คือเราทำนาลดโรคร้อนนอกจากทำต้นทุนลดลงรายได้เราสูงขึ้นเกิดจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและการขายคาร์บอนเครดิตได้มาซึ่งเป็นรายได้เสริมจากการทำนานะครับก็จะทำให้เรามีความยั่งยืนในการทำนาต่อไปครับการจัดการน้ำและดินที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งเราคิดว่าการทำนาเปียกสลับแห้งหรือในนาหวานหรือนาดำก็ตามนะครับการจัดการน้ำในระบบเปียกสลับแห้งนะครับเราปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันแล้วโดยมีหัวท้ายปลายนานะครับมีระดับน้ำต่างกันไม่เกิน5เซนติเมตรนะครับเป็นหัวใจหลักในการทำนาเปียกสลับแห้งนะครับซึ่งที่ได้กล่าวไปว่าเราจะใช้เครื่องมือเลเซอร์นะครับหรือใช้กระบวนการดั้งเดิมก็ได้นะครับโดยใช้ดูจากน้ำที่หัวนากับท้ายนานะครับมีความแตกต่างกันไม่เกิน5เซนติเมตรนะครับเราก็ทำการขั้นตอนถัดมาก็คือทำนาแปลงนาตามปกติที่เคยทำกันนะครับแล้วส่วนท่อ PVC นั้นก็มีใช้ท่อ PVC ขนาด4นิ้วนะครับอาจจะใช้ความยาว25เซนหรือ30เซนนะครับโดยการฝังเข้าไปในดินนะครับลึกประมาณ20เซนครับโดยเพื่อดูระดับน้ำในดินนะครับโดยให้ปากท่อสูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า5เซนติเมตรนะครับถ้าเราใช้ท่อ25เซนก็จะสูงกว่าพื้นดิน5เซนติเมตรส่วนถ้าเราใช้ท่อ30เซนนะครับก็จะมีปากท่อสูงกว่าพื้นดิน10เซนติเมตรนะครับซึ่งในเบื้องต้นหลังจากที่เราเตรียมน้ำนะครับปล่อยน้ำเข้านาแล้วนะครับก็จะมีหลังข้าวอายุได้20วันเราก็จะทำการสูบน้ำเข้านาในระดับสูงที่5เซนนะครับหรือไม่เกิน10เซนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำนาเปียกสลับแห้งเราไม่ควรจะสูบน้ำเข้าเยอะนะครับ1ทำไมเหรออันนี้ก็คือ1ในกระบวนการนะครับพอเราสูบน้ำเข้านาเยอะเราก็ใช้น้ำมันดีเซลเยอะในการใช้ปั๊มน้ำนะครับซึ่งในการทำนาเปียกสลับแห้งเราก็ใช้น้ำที่พอเหมาะก็ประมาณ5เซนติเมตรนะครับเราก็ปล่อยให้น้ำแห้งนะครับหลังจากที่ปล่อยน้ำเข้านาแล้วก็มีระยะ

0: เวลาประมาณสัก15-20วันนะครับน้ำก็จะแห้งไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะให้น้ำแห้งต่ำกว่าระดับดินอยู่ที่ประมาณลบ15เซนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการเราเรียกกระบวนการเปียกแล้วก็แห้งนะครับพอเรารู้ว่าดูจากกระบอกที่วัดระดับน้ำถ้ามีน้ำต่ำกว่าในดินลบ15เซนเราก็จะสูบน้ำเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะทำกระบวนการซ้ำๆอย่างนี้ประมาณ 1-2 ครั้งนะครับในแต่ฤดูการปลูกข้าวซึ่งในข้าวที่มีอายุ60วันก็อาจจะทำได้2ครั้งแต่ถ้าข้าวที่มีอายุ90วันตรงนี้ก็อาจจะทำเปียกสลับแห้งได้3ครั้งนะครับซึ่งก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับเราก็จะปล่อยให้น้ำแห้งนะครับซึ่งน้ำแห้งนี้ก็จะทำให้มีเทนในนาลดลงนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่มีชาวนานะครับหลายๆพื้นที่ทำอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการทำนาไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับเพียงแต่มีการจัดการที่ดีขึ้นนะครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจากข้อมูลในประเทศไทยนะครับคาร์บอนเครดิตกับการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะครับข้อมูลที่ได้จากโครงการไทยไรส์นามานะครับซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวทั้ง6จังหวัดภาคกลางนะครับก็จะมีการลดคาร์บอนฟูดพริ้นท์หรือการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตจากการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกประมาณ 1-1.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ต่อปีนะครับซึ่งถ้าเรามีนะครับนา10ไร่ก็หมายความว่าเราสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า10ตันต่อปีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการทำโครงการซึ่งไทยไรส์นามาได้ทำโครงการนี้ในประเทศไทยกว่า4ปีแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันก็จะมีการประเมินนะครับใหม่นะครับซึ่งก็ในการประเมินในการปลดปล่อยนะครับในการลดลงของคาร์บอนนะครับเราจะได้คาร์บอนเครดิตนะครับอยู่ประมาณสัก1ตันต่อไร่ต่อปีหรือประมาณ 29% ต่อฤดูการผลิตนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือที่มาของคาร์บอนเครดิตที่เปลี่ยนคาร์บอนเครดิตตรงนี้เป็นเงินนะครับซึ่งจะทำให้ชาวนามีรายได้มากขึ้นดังนั้นสรุปได้ว่าการทำนาเปียกสลับแห้งนะครับช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ราว 30% เมื่อเทียบกับวิธีทำนาปกติเราจึงเรียกการทำนาข้าวเปียกสลับแห้งนี้ว่านาข้าวลดโลกร้อนนะครับซึ่งองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกนะครับก็ได้ทำคู่มือไว้นะครับซึ่งเราสามารถดูได้หรือหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับจากคู่มือขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือจากกรมวิชาการทางเกษตรนะครับซึ่งในการที่เราการจะคำนวณหรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวนะครับก็จะต้องมีผู้พัฒนาโครงการนะครับหรือจะต้องมีผู้ประเมินภายนอกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นในการทำคาร์บอนเครดิตก็ควรจะเป็นการรวมกลุ่มนะครับหรือเราเรียกว่านาแปลงใหญ่นะครับจำนวนเป็นพันไร่หรือหลายพันไร่นะครับในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตเพราะว่าในการขอขึ้นทะเบียนแต่ละครั้งก็ใช้เงินหลักแสนหรือหลายๆแสนนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ว่าทำไมการทำคาร์บอนเครดิตค่อนข้างจะมีอุปสรรคนะครับเพราะว่าชาวนาซึ่งมีพื้นที่จำนวน10ไร่20ไร่100ไร่การขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตนั้นไม่คุ้มกับการลงทุนในการพัฒนาโครงการหรือการตรวจประเมินของผู้ตรวจนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับจากข้อมูลของกรมการข้าวนะครับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของนาข้าวสามารถดำเนินการได้2รูปแบบนะครับ 1. ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มตลาดซื้อขายนะครับที่เป็นทางการนะครับเราไม่สามารถไปซื้อขายในตลาด ทั่วไปได้นะจะต้องมีการขึ้นทะเบียนนะหรือเปิดบัญชีกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกหรือเป็นการซื้อขายในระบบทวิภาคนะครับเป็นการซื้อขายตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับก็คือผู้พัฒนาโครงการพัฒนาโครงการนาข้าวลดโลกร้อนแล้วคำนวณปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้นะครับแล้วมีการตรวจประเมินขายตรงให้กับบริษัทใหญ่ๆที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากเพื่อนำไปในการลดภาวะโลกร้อนของบริษัทซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการขายเราเรียกว่าการขายแบบทวิภาคนะครับหรือ over the counter OTC ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายโครงการนะครับได้ทำการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากนาวก็ท้ายสุดนะครับต้นทุนที่ต่ำกว่าหมายถึงนะครับการลดต้นทุนครับจากการสำรวจนะครับจากการทำนาของหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะจังหวัดชัยนาทจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าการทำนาเปียกสลับแห้งการไม่เผาฟางนะครับเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่เกินความจำเป็นเพราะว่าก่อนที่เราจะทำนาเปียกสลับแห้งหรือการทำกระบวนการทำคาร์บอนเครดิตเราจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์ดินนะครับฉะนั้นถ้าดินมีไนโตรเจนจำนวนสูงเราก็ลดการใช้ปุ๋ยยูเรียลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับในการทำนาลดลงนะครับก็จะทำให้ต้นทุนจากการเก็บข้อมูลนะครับการทำนาเปียกสลับแห้งทำให้ต้นทุนจาก 4,000 บาทต่อไร่เหลือประมาณ 2,400 บาทต่อไร่หรือลดลงกว่า 1,700 บาทต่อไร่ซึ่งหากไปแยกเป็นต้นทุนนะครับก็จะประกอบด้วยค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลงจากเดิมจาก400บาทต่อไร่นะครับเหลือประมาณ270บาทต่อไร่ในปัจจุบันนะครับค่าปุ๋ยเคมีลดลงจากเดิม 1,200 บาทต่อไร่เหลือประมาณ550บาทต่อไร่ต้นทุนน้ำมันในการสูบน้ำจากเดิมใช้อยู่ประมาณ800บาทต่อไร่ก็จะเหลือประมาณ300บาทต่อไร่ต้นทุนในการใช้สารเคมีการเกษตรลดลงจากเดิม900บาทต่อไร่เหลือประมาณ500บาทต่อไร่นะครับจากการสำรวจที่สุพรรณบุรีและชัยนาทนะครับก็จะเห็นว่าต้นทุนที่เคยใช้มากกว่า 4,000 บาทต่อไร่ก็จะเหลือประมาณ 3,000 บาทต่อไร่นะครับแน่นอนนะครับซึ่งต้นทุนที่ต่ำกว่าก็จะทำให้รายได้ของเกษตรกรหรือชาวนาสูงขึ้นครับก็บทสรุปในบทที่2นะครับบทบาทของคาร์บอนเครดิตต่อการทำนาข้าวนะครับก็คือการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าวนะครับที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านะครับว่าเราลดการใช้ปุ๋ยลดก๊าซมีเทนจากการหมักหมมของซากพืชซากสัตว์หรือสารอินทรีย์ต่างๆนะครับการจัดการน้ำก็คือการที่เราใช้น้ำน้อยลงนะครับก็เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำมันดีเซลนะครับหรือพอเราได้ตรงนี้แล้วเราลดแล้วเราก็จะเอาคาร์บอนเครดิตนี้มาใช้ในการขายให้กับบริษัทต่างๆที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากการทำนาเปียกสลับแห้งนะครับเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับการผลิตข้าวในอนาคตนะครับช่วยลดการใช้น้ำลดต้นทุนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับอย่างไรก็ตามนะครับการทำนาแบบนี้อาจจะยังไม่แพร่หลายนะครับจำเป็นต้องมีความเข้าใจแก้ไขข้อจำกัดและความท้าทายต่างๆและสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและเกษตรกรนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการผลิตข้าวที่ยั่งยืนสำหรับพี่น้องชาวนาอย่างแท้จริงครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศปลูกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องมีการสนับสนุนการทำนาเปียกสลับแห้งหรือนาข้าวลดโลกร้อน
1: โอ้ยสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าน้องๆทางบ้านจะต้องได้รับความรู้มากๆนะคะจากผู้เชี่ยวชาญเบอร์ต้นๆของประเทศไทยโดยตรงค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ดร.กิจโสพลนะคะให้เกียรติมาบรรยายให้กับน้องๆแล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะคะพี่น้องชาวนาของเราทุกคนในวันนี้ก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็มีรูปที่โชว์เกี่ยวกับการทำนาลดโลกร้อนของเราค่ะแต่ว่ารูปนี้นะคะขออภัยนิดนึงอาจจะมีตัวภาษาเคมีหรือว่าตัวย่อของสูตรเคมีเข้ามานะเพราะว่า การทำนาลดโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์โดยตรงแต่ว่าที่แน่ๆก็คือในการทำนาเนี่ยถ้าเกิดเราลดระดับน้ำลงเนาะก็จะทำให้มีเทนที่เกิดอยู่ในระดับน้ำนั้นลดลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยการทำนาข้าวเปียกสลับแห้งจึงสามารถลดมีเทนซึ่ง

จะเห็นได้ว่าเจ้าถ้าก๊าซมีเทนอยู่ในนาข้าวเยอะๆค่ะในที่สุดเขาจะระเหยมาในชั้นบรรยากาศแล้วทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นนะคะอาจารย์กี้ขออนุญาตสรุปการทำคาร์บอนเครดิตในนาข้าวเป็นประเด็นสำคัญดังนี้นะคะข้อที่1แนวทางการจัดการค่ะ2นะคะการทำนาข้าวเปียกสลับแห้งนะคะก็จะสามารถลดมีเทนนะคะมีงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่าลดได้ถึง 50% สูงสุดนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ลดถึง 30% สรุปง่ายก็คืออยู่ระหว่าง 30-50% นั่นเองนะคะซึ่งถูกระบุไว้โดยธนาคารพัฒนาเอเชียนะคะในปี2023ที่ผ่านมานี่เองค่ะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของการลดระดับน้ำที่จะทำให้มีเทนลดลงแล้วนะคะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยค่ะสามารถเพิ่มการปล่อยก๊าซเจ้ามีเทนนะคะเน้นไปที่มีเทนได้ถึง 20-40% เนาะอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่เราอาจจะต้องคิดกันต่อไปว่าเราไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งจะปลอดภัยกับผู้บริโภครวมถึงชาวนาเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปดีนะนี่น้องๆติดตามรายการของเราในตอนต่อไปนะคะอาจารย์กิ๊กเชื่อว่ามีคำตอบค่ะอุบไว้ก่อนได้ไหมหรือจะแย้มสักนิดนึงบอกนิดนึงก็ได้ค่ะเราสามารถใช้จุลินทรีย์เข้ามาช่วยนะคะในการลดเจ้ามีเทนนะคะหรือว่าในตรัสตัวอื่นได้ด้วยค่ะซึ่งอันนี้ต้องทำการศึกษาต่อไปนะคะแต่โจทย์เรื่องนี้สำคัญมากๆค่ะแล้วก็มีรายงานพบว่านะคะในการทำนาในรูปแบบพิเศษต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะลดก๊าซมีเทนและเจ้าตัวในตรัสได้อีกด้วยดังนั้นในเรื่องนี้จะต้องทำการศึกษาต่อไปอีกนะคะไม่ใช่แค่ลดระดับน้ำแล้วเราหยุดนะคะนักวิจัยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยควรจะต้องศึกษาในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวเกษตรกรผู้บริหารจัดการโครงการคาร์บอนเครดิตรวมถึงประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมของเราในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้

0: สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่กูรูชุมชนเป็นฐานค่ะในวันนี้เจอกันเป็นเทปที่2นะคะซึ่งเทปนี้นะคะก็จะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับกูรูชุมชนเป็นฐานเซตนี้นะต้องบอกเป็นเซตนะคะมี4คนด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวกับคุณผู้ชมเลยนะคะเชิญคนแรกเลยค่ะ
1: สวัสดีครับกับผมนายศิวกรวงพยัคฆ์ชื่อเล่นชื่อแอมครับผม
2: สวัสดีครับผมนายธนชาติหมื่นพันธ์ชื่อเล่นชื่อหน่องครับผม
3: สวัสดีครับผมฐานนะครับตระกูลสารสุวสารครับ
4: สวัสดีครับผมนายปรเมศพงศ์มนตรีนะครับชื่อเล่นชื่อดีครับ
0: ค่ะซึ่งทั้ง4คนนี้นะคะก็อยู่ในสาขาอะไรลูก
1: สาขาบริหารธุรกิจครับผม
0: ค่ะ
1: คณะบริหารธุรกิจ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เอาละค่ะซึ่งใน4คนนี้นะคะก็ต้องบอกนะคะว่าเทปที่แล้วนะคะที่เราได้เจอกับกูรูทั้ง4นะคะก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะคะทำโครงการเดียวกันโครงการที่เราทำมีชื่อว่าโครงการอะไรลูก
3: IT แอนนาฮาร์ทครับนำน้องเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลิกภาพครับ
0: ค่ะ IT แอนนาฮาร์ทนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าในส่วนของโครงการนะคะที่ได้ทำกันไปจบไปแล้วนะคะเราทำกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเทปนี้ได้ออกอากาศนะคะสู่คุณผู้ชมทุกๆคนนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้นำแนวคิดของกูรูทุกคนที่มาออกในรายการนี้เนี่ยนะคะนำไปปรับใช้นะคะเพราะว่ากูรูชุมชนเป็นฐานเนี่ยวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการนี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการศึกษานะคะอยากให้รูปแบบของการศึกษาในรายวิชาแต่ละวิชาเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานหรือ community base นั่นเองนะคะจะช่วยให้เกิดอะไรก็อยากจะให้คุณผู้ชมมองเห็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ด้วยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะกลุ่มนี้เขามาพร้อมกับแรงบันดาลใจก่อนนะคะคุณผู้ชมเป็นแรงบันดาลใจที่ถูกกระตุ้นโดยสื่อแล้วทำให้พวกเขาอยากที่จะทำโครงการหนึ่งโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอยากที่จะเห็นอกเห็นใจชุมชนนั้นและอยากที่จะเข้าถึงชุมชนอยากที่จะรู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของชุมชนนั้นอ่ะจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรจากนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรีบ้างนะคะสื่อที่ว่าก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะนี่น่ารักเชียวนะคะคุณผู้ชมหนังสือเล่มนี้ยังมีขายอยู่นะคะแต่ไม่ได้มาขายหนังสือนะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าโมโม่ใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: ทําไมหนังสือเล่มนี้ถึงได้ไปกระตุ้นพวกเราเดี๋ยวให้เครดิตกับหนังสือก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่าเป็น best of the world เลยนะหนังสือเล่มนี้เรื่องและรูปนะคะโดยคุณมิชาเอลเอนเดนะคะแล้วก็คุณชินนรงค์เนียวกุลนะคะซึ่งก็เป็นนักแปลที่ถนัดนะคะแล้วก็มีความสามารถในการแปลภาษาเยอรมันเป็นอย่างมากนะคะก็เล่มนี้ก็ได้ฝีมือของท่านมาแปลนะคะเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ก็ต้องบอกว่านะคะที่เขาบอกว่าเป็น best of the world เนี่ยคือพิมพ์มาหลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่16แล้วนะคะและปัจจุบันเนี่ยทางแกลสำนักพิมพ์นะคะในเครืออมรินทร์เนี่ยนะคะก็ยังปรับปรุงหน้าปกอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็จัดพิมพ์ออกมาเรื่อยๆนะคะชื่อเรื่องคือโมโม่หน้าปกนะคะก็จะเป็นหน้าปกของเด็กผู้หญิงนะคะที่ใส่ชุดค่อนข้างที่จะอาจจะมีความสกปรกนิดนึงใช่ไหม
1: ใช่ครับแบบดูไม่เป็นชุดเป็นอะไรกันเลยประมาณนั้น
0: ชุดนะคะก็นั่นแหละนะคะแล้วก็บอกว่าผมก็ฟูๆนะคะจะไม่ได้จัดทำแล้วก็มีเต่า1ตัวได้ถามก่อนว่าเรื่องโมโม่นี้นะคะคือจริงๆอยากจะรู้เลยแหละว่าไปกระตุ้นอะไรพวกเราแต่ขอถามด้วยความสงสัยก่อน
1: ครับ
0: ทำไมถึงชื่อโมโม่เป็นเรื่องอะไร
1: ถ้าจะให้พูดสั้นๆเกี่ยวกับว่าทำไมถึงชื่อโมโม่ต้องใช้คำว่าเด็กคนนี้เหมือนเป็นเด็กตัวน้อยๆที่ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรนะ ครอบครัวอะไรประมาณนั้นอยู่คนเดียวใช่และอยู่ในโรงละครเก่าๆแห่งหนึ่งที่มีอายุมานานแล้วโดยละครแห่งนั้นก็พังตามกาลเวลาด้วยความที่เด็กคนนี้ก็ไม่รู้จะชื่ออะไรแต่ก็มีคนเนี่ยเข้ามาหาที่โรงละครแห่งนี้แล้วเจอกับเด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็ชื่ออะไรโดยตั้งชื่อตัวเองว่าโมโม่นั่นเอง
0: ตั้งชื่อเอง
1: ใช่โดยที่ผู้คนเหล่านั้นก็สงสัยว่าหนูตั้งชื่อได้เองด้วยหรอและทำไมถึงชื่อโมโม่ล่ะหนูส่วนโมโม่นั้นก็พูดได้แค่คำเดียวว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชื่อโมโม
0: ่
1: ประมาณนี้แล้วกันครับ
0: ค่ะเรื่องนี้พิเศษยังไงคะทำไมเราถึงมองว่าแบบเอ้ยแบบมันจะช่วยกระตุ้นเราได
3: ้ด้วยความที่โมโม่เป็นเด็กใส่ซื่อนะครับแล้วก็ที่พูดมาข้างต้นคือน้องไม่มีพ่อแม่นะครับเพราะว่าน้องเป็นเด็กที่มาจากบ้านเด็กกำพร้านะครับน้องได้แยกตัวออกมาแล้วก็เลยมอมแมมแล้วก็อาศัยอยู่ที่โรงละครชาวบ้านก็เลยหาผ้าหาอะไรมาให้น้องใช้นะครับเพราะว่าคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยช่วยน้องดูแลกันเลยด้วยความที่โมโม่เนี่ยเป็นเด็กคนก็เลยเข้ามาพูดคุยกับโมโม่นะครับแต่โมโม่เนี่ยพูดไม่เก่งเลยก็เลยคอยรับฟังปัญหาของคนในหมู่บ้านแล้วก็เลยคนก็เข้ามาหาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาใช่ครับเข้ามาพูดให้โมโม่ฟังแล้วพอเข้ามาพูดเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเวลาพูดให้โมโม่ฟังเนี่ยจะแบบชาวบ้านก็จะรู้สึกว่าพูดออกไปแล้วเนี่ยเราได้แบบแก้ไขปัญหาที่เราติดค้างมานานเหมือนเรามีปัญหาไปแล้วพูดให้โมโม่ฟังครับเป็นการระบายแล้วก็เลยคิดได้ว่าเราต้องแก้ปัญหาตรงจุดไหนครับ
0: คือความพิเศษของโมโม่ก็คือเป็นผู้ฟังที
1: ่เป็นผู้ฟังที่ดี
0: งั้นแสดงว่าการพูดกับการฟังเนี่ยยากมากเลยแต่โมโม่ทำได้
1: ถูกต้องครับถือว่าเป็นความสามารถอีกอย่างนึงที่พิเศษสำหรับตัวโมโม่เลยก็ว่าได
0: ้ค่ะแล้วเรื่องนี้มันบอกเล่าเรื่องอะไรอีกนอกจากพิเศษของโมโม่แล้ว
3: ในเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเวลาครับเพราะว่าในเรื่องนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มคนที่จะมาขโมยเวลาจากคนต่างๆคนในหมู่บ้านคนในเมืองไปแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มที่จะเวลาคือชีวิตคือเราก็ใช้เวลาเนี่ยไปกับชีวิตให้มีความสุขมากที่สุดเองครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ห่วงเวลาไว้ไม่อยากให้ถูกขโมยอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะยาวๆไปเลยนะคะเนี่ยมีหลายหน้าเลยดูสิคะว่ามีทั้งหมดกี่หน้านะคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องโมโม่นะคะจบนะคะไปจบที่หลังเต่าเลยนะคะเนี่ยจบเลยนะคะก็มีทั้งหมด300กว่าหน้าเหมือนเรื่องที่แล้วเลยนะคะคือธิดาแห่งไอซิสก็มีอยู่360หน้านะคะนี่มี316หน้างั้นอย่างนี้พอเราอ่านโมโม่แล้วนะคะแต่ละคนเหมือนกับว่านะคะจะแบ่งกันอ่านใช่ไหมลูกหนังสือมีเล่มเดียว
1: ใช่ครับ
0: ให้เล่าหน่อยว่าแต่ละคนได้อะไรจากที่พวกเราอ่านบ้างเอาดิสกันแล้วกันลูกเช่นค่ะเรื่องที่ดิสอ่านส่วนของดิสละกันเนาะอ่านช่วงบางห่วงบางตอนแล้วได้อะไรจากตรงนั้นบ้างเป็นเรื่องกับอะไรเขานำเสนออะไรช่วงนั้น
4: ส่วนของผมจะเป็นช่วงต้นๆของเรื่องเลยครับคือเมื่อก่อนจะเป็นเมืองหลวงของในหนังสือจะเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองที่สวยงามมากแต่พอผ่านพ้นตามกาลเวลาไปเมืองก็เริ่มทรุดโทรม
0: เปลี่ยนไป
4: ครับ
0: แสดงว่าหนังสือในช่วงที่ดีดเล่าเนี่ยมันเป็นช่วงของการแบบว่าจากเจริญแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบว่าซอมซ่อเสื่อมโทรมละ
1: ใช่
0: แล้วไงต
1: ่อก็เป็นถึงช่วงของโมโม่
0: ใช่ไหม
1: ที่อยู่ในโรงละครเก่าๆ
4: ใช่คร
1: ับ
4: แล้วมีตามที่เพื่อนบอกเลยครับมีเพื่อนมีคนมาเจอโมโม่ที่โรงละครเก่าแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องของโมโม่ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหนูชื่ออะไร
1: ใช่แล้วก็เป็นอย่างไรสารทุกข์สุขดิบเรื่องของผู้ใหญ่ที่ถามเด็กๆอะไรประมาณนั้น
4: ว่าน้องอายุเท่าไหร่
1: ใช่
0: ค่ะมันเลยทำให้พอเราอ่านช่วงนั้นแล้วเราก็ได้คีย์เวิร์ดที่มันช่วยกระตุ้นให้เราอยากที่จะทำอะไรเพื่อชุมชนคีย์เวิร์ดนั้นคือคำว่าอะไรคะ
4: ปรับตัว
5: ปรับตัว
0: หนังสือบอกเล่าข้อดีของการปรับตัวยังไงบ้างใครเป็นคนปรับบ้าง
4: เกี่ยวกับหนังสือใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
4: โมโม่
0: โมโม่ปรับตัวปรับยังไงคะ
4: ปรับตัวเข้ากับผู้คนที่เข้ามาหา
0: ที่เข้ามาใช้บริการโมโม่อยากให้โมโม่ฟัง
1: ใช่รับฟัง
0: เขาต้องปรับตัววิธีการปรับตัวของเขาเขาทำอะไร
4: รับฟังผู้คนในหมู่บ้าน
0: เงียบๆ
1: ใช่เป็นคนนิ่งๆเงียบๆเน้นฟังมากกว่าพูด
0: พอเราอ่านเจอถึงตรงนั้นเราเลยมองว่าการปรับตัวเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีที่เราจะนำไปพัฒนาชุมชนใช่ไหมลูกค่ะมนุษย์เราถ้าไม่ปรับตัวนี่จะอยู่ยากถูกไหมดีก็มองเห็นว่ามันเป็นความจำเป็นนะคะเลยอยากที่จะนำเรื่องนี้นะคะไปปรับใช้กับชุมชนที่เขาเลือกค่ะแล้วลูก
3: ของผมเอาเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากดีแล้วกันครับหลังจากโมโม่เนี่ยปรับตัวเข้ากับคนในหมู่บ้านได้นะครับคนในหมู่บ้านก็เข้ามาหาเรื่อยๆจนคนในหมู่บ้านเนี่ยมีคำติดปากว่าไปหาโมโม่สิแบบเวลาเจอหน้ากันนะครับพอมีปัญหาอะไรไปหาโมโม่สิเดี๋ยวโมโม่จะคอยแก้ปัญหาให้นะครับทางด้านโมโม่เนี่ยพอเริ่มปรับตัวเข้ากับคนในหมู่บ้านได้แล้วก็ทีนี้ก็ถึงเรื่องการพูดคุยกันแล้วนะครับผมยกกันเรื่องพูดคุยมาเนี่ยเพราะว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นการปรับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าหากันทำให้รู้ปัญหาของกันและกันมากยิ่งขึ้นนะครับและโมโม่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวแต่ก็คอยพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาได้นะครับก็เลยทำให้อีกฝ่ายเนี่ยก็เข้าใจถึงปัญหาตัวเองได้ด้วยการพูดคุยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ใช่มั้ยครับ
0: ค
3: ่ะใช่แล้วก็มันก็เลยทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะครับเด็กๆก็เข้าหาโมโม่มากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับเพราะว่าเวลาโมโม่เวลามีเด็กมาหาโมโม่เนี่ยเด็กๆก็จะแบบเหมือนการพูดคุยเลยแต่เป็นการเล่นแทนนะครับเพราะว่าเด็กๆบางทีก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแต่พอมาหาโมโม่เนี่ยก็ได้เรื่องเล่นเลยครับเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยสนุกสนานกันมากยิ่งขึ้นเลยครับ
0: ก็ถามกำลังจะบอกว่านั่นแหละนะคะคือการที่เราเห็นโมโม่นะคะได้แบบว่าพูดคุยนะคะหรือแม้แต่คนในหมู่บ้านเนี่ยได้พูดคุยกับโมโม่นะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเกิดเป็นความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะซึ่งถามก็มองว่าเนี่ยอันนี้แหละนะคะที่ทำให้เขาอยากที่จะไปสัมผัสชุมชนจริงๆมาถึงน้องบ้างล่ะลูก
2: ของผมจะเป็นการใช้เวลา
0: ค่ะ
2: จากในเรื่องจะมีชายสีเทาที
0: ่ขโมยเวลา
2: ขโมยเวลา
0: ค่ะ
2: ขโมยเวลาไปเราจะมาถามคนในหมู่บ้านว่ามีเวลาเหลือเท่าไหร่ อะไรแบบนี้ใช้เวลาสูญเสียไปในสิ่งที่ทำที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อะไรแบบนี้ครับ
0: พอน้องเห็นว่าโหมันมีโจรขโมยเวลาซึ่งในเรื่องจริงๆไม่มีนะในชีวิตจริงๆไม่มีแต่โหดูเขาจำลองให้เห็นว่าเนี่ยดูสิแบบถ้ามันเกิดมีขึ้นมานะคะเราคงจะต้องห่วงแหนเวลาและเวลาเป็นสิ่งมีค่าใช่ไหมคะพอเราเห็นรูปแบบอย่างนั้นปุ๊บมันช่วยกระตุ้นให้เราเป็นยังไงคะ
2: กระตุ้นให้เราคิดได้ว่าเราต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทุกวินาที

0: สำคัญมากครับในการใช้เวลาเราจะไม่เวลาไปทิ้งกับในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน
1: ์ค่ะเราก็เลยจะนำเรื่องของการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นำไปสู่ชุมชนมาถึงแอมบ้าง
2: ครับ
1: ค่ะเป็นไงลูก
2: ก็ในส่วนของผมในหนังสือของโมโม่เรื่องนี้อยากเรียกว่าคีย์เวิร์ดของผมก็คือเรื่องปัญหา
1: ปัญหา
2: ใช่
1: เราได้เห็นว่ามีหลายปัญหาที่มากองไว้ให้โมโม่
2: ใช่ให้โมโม่ที่ต้องโอ้คอยได้รับปรึกษาโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลย
1: คอยรับฟัง
2: ส่วนในเรื่องที่ผมอยากจะพูดของหนังสือเล่มนี้ก็คือเรื่องของตอนที่โมโม่ได้เจอกับใช้คำว่าเหมือนวังใหญ
1: ่ๆ
2: วังหนึ่งที่จะดูสุดโทรมและในวังเหล่านั้นก็จะมีเรื่องของการเวลาเข้ามาเกี่ยวทุกสิ่งในนั้นมีแทบจะทุกอย่างเหมือนเป็นจักรวาลและโมโม่ได้เข้าไปในนั้นเหมือนตื่นมาโลกหนึ่งเลยว่าปุ๊บนี่มันโลกที่ไหนแล้วเราจะอยู่ได้ไหมโดยการที่เรารู้ปัญหาแล้วว่านี่มันไม่ใช่โลกของเราโมโม่รู้ว่าเราต้องแก้ปัญหายังไงเราจะต้องตามหาที่หนึ่งเพื่อจะออกจากที่ปัญหาเหล่านั้นได้ประมาณนั้นครับผม
1: ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวแอมเองแอมมองว่าเราน่าจะเอาสิ่งเหล่านี้ที่เราได้เนี่ยไปลงชุมชน
2: ใช่ครับผม
1: นะคะในช่วงที่เป็นช่วงแรกนะคะของรายการในวันนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าประสบการณ์นะคะในการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์สื่อในช่วงนี้มีหลายรูปแบบนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสื่อพอดแคสต์นะคะหรือว่าจะเป็นสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียมากมายแต่สื่อหนังสือก็ยังได้รับความนิยมอยู่แล้วก็ยังส่งอิทธิพลนะคะยังมีซอฟต์พาวเวอร์ส่งไปถึงคุณผู้ชมอยู่นะคะหนังสือเล่มนี้โมโม่นะคะได้กระตุ้นให้ทั้ง4คนนี้และเขาเป็นกูรูของเราในวันนี้ด้วยนะคะ เขาไปทำเรื่องที่สำคัญมากนะคะนั่นคือการใช้ชุมชนชุมชนหนึ่งเป็นฐานในการส่งต่อสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นโครงการของพวกหนูโครงการนี้ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวน้องๆที่เราไปทำบ้างคะแอมก่อนแอมอยากเห็นอะไร
2: ก็คืออยากเห็นรอยยิ้มของน้อง
1: ๆรอยยิ้มของน้องๆจากกิจกรรมที่เรามอบให้
2: ใช่ครับ
1: น้องละลูก
0: อยากให้น้องๆได้พัฒนา
1: พัฒนาอะไรคะ
0: ความรู้กิจกรรมที่เราไปนำไปพัฒนาให้น้องประมาณนี้คร
1: ับ ค่ะค่ะละลูก
3: ตามชื่อโครงการนะครับพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่น้องๆครับ
1: อยากที่จะพัฒนาบุคลิกภาพให้น้องนิดละหนึ่ง
4: อยากให้น้องๆมีความสุขมีน้ำใจเผื่อแผ
1: ่มีน้ำใจเผื่อแผ่จากการที่ได้มีสัมพันธ์ต่อกันนะคะนั่นแปลว่าที่ความรู้สึกเราเนาะที่เราอยากให้เกิดขึ้นเรามองว่าณก่อนที่เราจะเอาโครงการไปมอบให้กับเขาเนี่ยไปมอบกิจกรรมหลายๆอย่างเลยอะให้กับเขาเนี่ยแปลว่าเขาขาดอยู่ใช่หรือไม่เขายังได้รับการเติมที่ไม่เต็มใช่ไหมคะเราเลยมองว่ามันจำเป็นงั้นเรามองว่านักเรียนป.4ถึงป.6ของโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้คือโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
2: ใช่
1: นะเขาพอเข้าไปดูจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรจากสังคมบ้างทีละคนเลยลูกกูรูคนแรกแอม
2: สำหรับผมถ้าเรื่องเขาต้องการอะไรจากสังคมผมอยากถ้าเป็นผมคิดว่าเขาต้องการให้สังคมได้รับรู้ว่าเด็กๆพวกนี้ก็ต้องการที่จะรับรู้จากภายนอกบ้าง อะไรประมาณนั้นว่าต้องการความรู้เพิ่มเติมที่ไม่ใช่แค่ในชุมชนเล็กๆในโรงเรียนเล็กในโรงเรียนประมาณนั้นครับผม
1: น้องแล้วจากที่เราไปสัมผัสเสียงเขาจริงๆนะ
0: น้องๆต้องการความสุขรอยยิ้ม
1: ความสุขแปลว่าตอนนี้เขาเรียนอย่างมีความสุขไหม
0: แต่บางทีน้องอาจจะแบบว่า
1: เครียด
0: ไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยได้รับกิจกรรมอะไรแบบนี้มากมายอะไร
1: อันนี้เรามองเห็นเลยใช่ไหม
0: เราก็ได้เข้าไป
1: ค่ะ
3: การมีส่วนร่วม

0: ครับแล้วก็การปรับตัวเข้ากับสังคมครับ
1: เรามองว่าน้องต้องการมาก
0: ใช่เพราะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ในระดับการศึกษาต่อไปหรือสังคมใหม่ๆที่น้องๆต้องเจอในอนาคตครับ
1: ค่ะลูกล่ะคะอีท
2: ผมเรื่องโอกาสจากทางสังคมจากภายนอก
1: น้องต้องการยังน้อยอยู่ความรู้สึกเราน้อยหรือไม่มีอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่า
2: น้อยแล้ว
1: น้อยนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่กูรูของเราได้ไปเติมเต็มเขาเขามีหน้าที่นะคะหน้าที่ที่แตกต่างกันไปคือจริงๆเนี่ยโครงการนี้จากที่ทุกท่านได้เห็นภาพสลับนะคะอินเสิร์ตสลับไปเนี่ยนะคะคือไม่ได้เกิดเพียงแค่วันเดียวถูกไหมเราฟอร์มกันมาเป็นเทอมเลย
0: ถูกต้องครับ
1: กว่าจะแบบเกิด
3: ขึ้นในภายในวันเดียว
1: ภายในวันเดียวงั้นถามนะคะแต่ละคนหน้าที่คุณผู้ชมยังไม่รู้ไงให้แต่ละคนบอกก่อนนะแอมหน้าที่อะไร
3: ของผมหน้าที่อาจจะมีสองหน้าที
1: ่
3: หน้าที่หลักๆเลยจะเป็นเบื้องหลังคือเฮรัญยิก
1: ใช่เก็บเงินของทุกคนไว้เป็นล้าน
3: ถูก
1: นะคะเก็บไว้
3: ใช่ครับผม
1: ทวงตังค์ด้วย
3: ประมาณนั้นก็ทุกอาทิตย์อะไรประมาณ
1: นี้ทุกอาทิตย์อะไรอย่างนี้อันนี้คือหน้าที่หนึ่ง
3: และหน้าที่ที่สองคือหน้าที่ของเบื้องหน้า
1: ค่ะ
3: เบื้องหน้าคือการจัดฐานกิจกรรมให้น้องๆเล่น
1: มีทั้งหมดกี่ฐานนะลูก
3: มีทั้งหมด4ฐานครับผม
1: 4ฐานหนูเป็นหนึ่งในฐานนั้น
3: ถูกต้องครับผม
1: ฐานอะไรคะ
3: ฐานเกี่ยวกับเรื่อง Who am I
1: Who am I
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้พัฒนาบุคลิกภาพน้องด้านไหน
3: ก็คือในเรื่องของน้องอ่ะต้องมีความรู้รอบตัวว่าสิ่งนั้นคืออะไรและต้องสามัคคีกันให้ได้ว่าสิ่งนั้นอ่ะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่
1: ใช่กับไม่ใช่
3: ถูกต้องครับผม
1: เป็นทีมด้วย
3: ถูกต้องแล้วเป็นทีมแข่งขันกันเพื่อแย่งชิง
1: ได้ยินเสียงกรี๊ดกราดมาตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมลองเข้าไปดูในเพจกันได้นะคะอ่ะน้องละน้องทำอะไรลูก
2: ผมเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กครับ
1: พี่เลี้ยงอันนี้เป็นหน้าที่เดียวเลย
2: แล้วก็อีก
1: ก่อนหน้านั้น
2: อีกอย่างหนึ่งก็คือคอยขับรถไปซื้อของ
1: เป็นสารที
2: ให้
1: ค่ะ
2: พวก
1: ให้กับทุกคน
2: ของกิจกรรมให้น้อง
1: ๆ
2: พวกขนมพวกขนของให้น้องอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ค่ะก็คือเป็นแผนกนี้นะคะแผนกขนส่
2: ง
1: เพราะว่าน้องมีรถนะคะเป็นรถบัสขนาดใหญ่ไม่ใช
3: ่คอยรับส่งตลอดเวลา
1: คอยรับส่งตลอดเวลาค่ะถามบ้างลูก
0: สองฐานนะครับหน้าที่หลักเลยก็คือเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการ
1: ดำเนินรายการทั้งหมดทุกอย่างค่ะ
0: ส่วนเรื่องอื่นก็คือคอยซัพพอร์ตฝ่ายต่างๆนะครับ
1: ค
0: อยช่วยเหลือว่าตรงไหนขาดอะไรก็คอยไปช่วยเหลือครับ
1: เขาช่วยกันเพราะว่าในห้องนี้มีกันน้อยมากกี่คนนะลูก
3: มี15คนได้ครับ
1: 15คนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าหลังจาก4ตอนนี้นะคะคือนี่เป็นตอนที่2เนาะแล้วเดี๋ยวมีตอนที่3ตอนที่4แต่พอไปถึงตอนที่5ถึงตอนที่8เนี่ยโครงการขนาดจะต่างกันเลยนะเพราะว่าอันนั้นอีก4ตอนหลังคนทำนะคะจาก10เท่าไหร่นะ14 16เท่าไหร่นะคะพวกหนู
3: 10
1: 15 10อะไรกันแน่
3: 15คน
1: กับอีกโครงการนึง84คนค่ะไปทำกับน้องเกือบ100คนน้องของเรามีกี่คนประมาณ
4: 70
1: ก็ใกล้อยู่ใกล้100นะคะแต่นี่เค้ามีกันแค่15คนเท่านั้นดิล่ะลูกดิทำหน้าที่อะไรคะ
2: ผมเป็นพี่เลี้ยงแบบเดียวกันน้องเลย
1: แบบกันเลย
2: ใช
1: ่ค่ะหน้าที่อื่นมีอีกไหมลูก
2: ไม่มี
1: เป็นพี่เลี้ยงอย่างเดียวโอเคเป็นพี่เลี้ยงนะคะซึ่งความเป็นพี่เลี้ยงตรงนั้นนะคะก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนนิยามของพี่เลี้ยงงงอยู่ต้องทำอะไรอย่างพิธีกรอย่างเฮรัญยิกเรารู้อยู่แล้วต้องทำแต่ทำไมน้องต้องมีพี่เลี้ยงน้อง70คนมีพี่เลี้ยงทำไมคะเล่าให้ฟังเลยค่ะ
2: เพื่อพาน้องๆเนี่ยเข้าฐานของแต่ละฐานพาเล่นกิจกรรม
1: แล้วลูกต้องเล่นด้วยไหม
2: เล่นด้วย
1: ทำ
2: ทุกอย่างไปกับน้องเลยครับ
1: แล้วพี่เลี้ยงสำคัญยังไงกับน้องคะ
2: คอยช่วยน้องแนะนำน้อง
1: น้องต้องการเราไหมหรือน้องไม่ต้องการ
2: ต้องการ
1: ต้องการเลย
2: แล้วเราก็ต้องสนุกไปกับน้องด้วยครับ
1: นี่รู้ได้ยังไงว่าน้องต้องการหนูดูจากอะไร
5: ดูจาก
1: น้องเรียกชื่อดีตลอด
5: ท่าทางของน้อง
1: ค
5: ่ะใช่ครับ
1: พูดคุยกับเราตลอด
5: ใช
1: ่ถามอะไรส่วนใหญ่น้องคุยอะไรกับเราคะพี่ครับมีเงินไม่ใช
5: ่พี่ครับฐานนี้เล่นยังไงครับ
1: ทุกคนดูสนใจแสดงว่าถ้าไม่มีพี่เลี้ยงไม่ได้เลยสำคัญมากพิธีกรคิดว่าเราสำคัญยังไงต่องานนี
0: ้ก็คอยดำเนินรายการต่างๆครับว่า
1: เราเป็นคนจั่วหัวเปิดหัวเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: จะสนุกไม่สนุกนี่อยู่ที่พิธีกรแบบเปิดฉากนะคะเป็นไงคะ
0: ก็
1: เราทำอะไรไปบ้าง
0: ก็คอยเริ่มแรกก็คอยพูดเล่นกับน้องๆนะครับให้น้องๆเนี่ยรู้จักพี่
1: ๆค่ะ
0: ก่อนเรื่องอื่นเลยต่อไปก็จะเป็นคอยแนะนำน้องๆให้รู้จักกับพี่เลี้ยงนี่นะครับ
1: รู้จักกับพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็
0: คอยส่งน้องๆไปอยู่กับพี่เลี้ยงนี่แหละครับแล้วก็แวะไปเล่นกับน้องๆบ้างเป็นครั้งครับ
1: นี่ยังไงคะแล้วก็ไปตามฐานต่างๆ
0: ใช่
1: มั้ยคะต้องบอกว่าโครงการเนี่ยคืออยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้กว้างเลยคือแคบนิดเดียวเองแล้วดังนั้นเราก็จะเดินถึงกันแอมละลูก
3: ครับ
1: หน้าที่ของแอมนะคะเป็นเหรัญญิกก่อนเนาะ
3: ครับผม
1: รวบรวมเงิน
3: ใช่
1: เหมือนง่ายนะยากไหมคะ
3: ก็เป็นครั้งแรกเลยดีกว่าที่ได้ทำ
1: จริงเหรอแต่จริงๆตำแหน่งของเขาเนี่ยในห้องก็คือเป็นหัวหน้าถูกไหม
3: ใช่ครับ
1: แต่ยังไม่เคยเก็บเงิน
3: ถูกต้องเลย
1: ใครเป็นคนเก็บเงินครับปกติ
3: อ๋อจะเป็นนภัสราครับอีฟครับผม
1: อีฟอ๋อ
0: ปกติ
1: เป็นคนเก็บเงิน
0: หน้าโครงการ
3: แต่กลายเป็นว่าสลับกัน
1: สลับเข้าใจ
3: สลับกันเลยตอนนี
1: ้ดูสิคะเขาสลับหน้าที่กันนะคะพอได้มาเป็นเฮรันยิกสิ่งที่ยาก
3: เลยก็คือเรื่องของจำนวนเงินแล้วกันเอาเป็นจำนวนเงินคือด้วยความที่มันเป็นตัวเลข
1: ค
3: ่
1: ะ
3: มันจะต้องถูกต้องเสม
1: อ
3: ว่าเงินนี้มายังไงออกยังไงใช้ไปตอนไหนช่วงเวลาใดอะไรทำนองนั้นครับ
1: พอคุณผู้ชมนะคะได้เข้าไปดูในเพจก็จะเห็นนะคะว่าเพจเนี่ยในมุมนึงแล้วเนี่ยนะคะเหมือนเป็นสมุดบัญชีของแอมเลยอ่ะ
3: ใช่ไ
1: หมเงินเข้าเงินออกทุกอย่างนี่คือจะต้องชัดเจนตรงนั้นทำไมต้องชัดเจนล่ะ
3: เพราะว่าจะให้เกิดคุณค่าของเงินว่าเงินแต่ละบาททุกสตางค์ที่เราใช้ไปมันคุ้มค่าและบริหารได้ดีแค่ไหนและไม่ให้เกิดปัญหาที่ว่าเราใช้เงินจำนวนนี้แต่เงินมันหายไปมากกว่าอ้าวแล้วมันหายไปได้ยังไงล่ะหรือเงินมันน้อยกว่าแต่เราเบิกไปเยอะเราเอาไปใช้ทำอะไรมันอาจจะให้เกิดปัญหาขึ้นมาได
1: ้ค่ะซึ่งมันเป็นโครงการเพื่อชุมชนพื้นที่บนเพจตรงนั้นก็คือการบอกเล่าให้ชุมชนรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วโครงการนี้ภูมิใจนำเสนอว่ารายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: เอออย่างเนี้ยหนูอ่ะขับรถบัสส่งเพื่อนนะลูกก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเบิกค่าน้ำมันไป 5,000 ไม่ใช่คือทั้งหมดคือเป็นน้ำใจหมดเลยมอบให้จริงทำไมถึงไม่หักค่าใช้จ่ายเพราะอะไรสมมุติถ้าหักจะเกิดอะไรขึ้นคะเหลือไหมน่าจะไม่
3: เหล
1: ือ นะคะน่าจะเหลือน้อยนะคะพอไม่หักให้จ่ายแล้วนะคะทุกคนก็ดำเนินโครงการกันไปอีกหน้าที่หนึ่งของเราคือไปเป็นพี่
3: จัดฐานกิจกรรม
1: จัดฐานกิจกรรมยากง่ายไงฮะ
3: ในเรื่องของจัดฐานกิจกรรมเนี่ยสำหรับตัวผมนะก็คือมันจะยากเรื่องการเข้าหาน้องๆการปรับตัวเข้าหาสังคมใช่
1: เพราะโดยปกติอะอย่างเพื่อนๆมองแอมมองแอมว่าแอมเป็นยังไงเป็นบุคลิกภาพยังไงคะอะเอาหนองก่อน
5: เป็นคนน
1: ิ่
5: งๆ
1: นิ่งๆเนาะโอ้จะจัดฐานได้ยังไงใช่ไหมอะฐานละลูก
0: แอมก็คล้ายๆน้อง
3: เ
0: ลยคร
3: ับ ติ่ม
1: ๆสุขุมเออลูกอะไรล่ะดิ๊ดเป็นไงคะ
5: ค่ะ
1: นิ่งๆเนาะแต่วันนั้นเห็นแอมในมุมเป็นไงครับ
5: น่าเลย
1: เสียงดังขึ้นมาบอกว่าน้องติดนะคะเยอะมากคือที่มันเรามองว่าเราเปลี่ยนใช่ไหมทำไมเราถึงเปลี่ยน
3: เพราะว่าหนึ่งเลยคือเรื่องการปรับตัวเราต้องรู้ว่าและสองคือเรื่องการเข้าสังค
1: ม
3: ราต้องรู้ว่าเราไปเข้าสังคมแบบไหน

0: ในช่วงอายุวัยเท่าไหร่แล้วคราวนี้เรารู้แล้วว่าเราเข้าสู่ช่วงป.4ถึงป.6เราก็ต้องเล่นกับเด็กๆแล้วเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อารมณ์ว่าน้องๆก็ต้องการความกระปี้กระเป๋าอยากมีแรงว่าอยากเล่นกิจกรรมนี
1: ้
0: ส่วนผมเนี่ยที่เป็นพี่จัดทางกิจกรรมก็ต้องคึกคักไปกับตามน้องด้วยว่าน้องอยากเล่นน้องอยากได้ใช
1: ่ค่ะก็ทำได้ดีมาก
0: ใช่ครับผมก็ถือว่าสำเร็จในความที่ตัวเองตั้งใจเอาไว
1: ้เรามองว่ากิจกรรมที่เราทำนะตามหน้าที่ของตัวเองอย่างแอมมองเนี่ยมองว่าผมมองว่าสำเร็จน้องอะน้องมองว่าหน้าที่ของตัวเองเป็นพี่เลี้ยงเป็นไงสำเร็จแค่ไหนคะปกติแล้วน้องเคยเลี้ยงเด็กเยอะขนาดนี้มาก่อนไหมคะทีมหนูมีกี่คนคะเด็กๆที่หนูจะต้องดูแลลูก
2: 20
1: เยอะอยู่นะน้องคนเดียวใช่ไหมน้องกัดหูกัดหัวเลยหนูบ้างไหมคะเป็นยังไงคะเราใช้บุคลิกภาพยังไงคือปกติแล้วเนี่ยนะคะทุกคนมันก็จะเหมือนกับบุคคลเนาะพอเวลาที่ไปเจอคนแปลกหน้าใช่ไหมเราไม่รู้จักน้องมาก่อนความสัมพันธ์มันจะมีอยู่สองแบบมีเชิงบวกกับเชิงลบเราไม่อยากให้มันเกิดเชิงลบถูกไหม
2: ใช่
1: เราแก้ตรงนั้นยังไง
2: การเข้าหาน้อง
1: วิธีการเข้าทำไงคะน้องขนมไหมน้องหิวปะ
2: ก็มีส่วน
1: ด้วยใช่ไหมคะหลอกล่ออ่ะเป็นขนม
2: การพูดคุย
1: ค่ะเราก็เริ่มที่จะพูดคุยกับน้องมากขึ้นน้องคุยกับหนูไหมลูก
2: คุยครับน้องให้ความร่วมมืออ
1: ย่างดีมาก
2: ค
1: ่ะทาแล้วลูก
3: ผมก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าน้องๆตั้งใจฟังพิธีกรกันมากนะครับถามอะไรไปก็ตอบมาหมดเลย
1: ค่ะ
3: ซึ่งมันก็ทำให้ทุกอย่างการรันกิจกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดี
1: ราบรื่น
3: ใช่
1: ค่ะลูกล่ะคะดิ
4: ของผมก็เป็นพี่เลี้ยงแล้ว
1: ค่ะปกติดีเป็นยังไงในแบบบุคลิกของดีเนี่ย
0: โหสำหรับนะสำหรับผมนะก็จะเป็นก็คนนิ่งๆเหมือนผมเลยนะ
1: นิ่งๆนะ
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าอารมณ์เนี่ย
1: อารมณ์ไหนด้วย
0: ใช่อารมณ์ไหน
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: นึกยังไงคิดอะไรอยู่นี่ไม่รู้เลย
0: ใช
1: ่น้องละน้องมองเพื่อนเป็นไงครับ
2: คล้ายๆแอมนะครับ
1: ใช่ไหมถามล่ะถามมองไง
3: ดิจะดูเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นกับเด็ก
1: ไม่ค่อยได้เล่นกับเด็กแต่วันนั้นต้องคุมเด็ก20คน
0: ใช่
1: เป็นยังไงคะ
4: ก็ปรับตัวเข้าหาน้อง
1: ปรับเลย
0: ปรับหนักด้วย
1: ปรับหนักเด็กเล่นกับหนูไหมลูก
4: เล่นผมก็พาน้องเล่นตามฐาน
1: แล้วลูกก็เล่นกับน้องด้วยสนุกไหมคะ
4: สนุก
1: เรามองว่าสิ่งที่เราทำออกไปมันจะไม่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรอกถ้าเราไม่ได้ลงชุมชนถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คงจะไม่มีเด็กมาปีนป่ายตัวพวกหนูนะคะมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะแต่พอเราได้ลงชุมชนมันอาจจะเหนื่อยค่ะคุณผู้ชมเหนื่อยไหมเหนื่อยมากไหม
0: ก็มันก็เหนื่อยจริงครับแต่เราก็มีความสุข
1: ในเสื่อมมีความสุข
0: ใช่
1: น้องลูกน้องขับรถวันละกี่รอบลูกยิ่งกว่าแก๊ปอีกใช่ไหมคะ
2: ก็มีความสุข
1: มีความสุข
2: ใช่ใ
1: ช่ถามแล้วค่ะ
3: ผมค่อนข้างเป็นงานที่จะเบากว่าคนอื่นในกลุ่มนิดนึงครับ
1: ไม่เบานะพิธีกร
0: นะพิธีกรนี่คือพูดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะ
3: ด้วยความ
1: มีความกดดันอยู
3: ่แต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เราศึกษามาเรื่อยๆครับก็เลยไม่ค่อยได้กดดันตัวเองมากขนาดนั้นครับก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดี
1: ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วนี่ล่ะคะ
4: ผมไม่ค่อยกดดันหรอกชอบเล่นกับน้องๆอยู่แล้วชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้ว
1: คนพบตัวเองในมุมใหม่ไหมว่าจริงๆแล้วรักเด็กชอบเด็ก
4: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
4: ครับผม
1: ความที่เราได้ไปลงชุมชนจริงๆเราถึงได้สัมผัสกับกลุ่มเป้าหมายจริงๆกลุ่มเป้าหมายที่เราสัมผัสแตกต่างจากที่เรามองเห็นตามหน้าข่าวหรือตามสื่อไหมแอมก่อน
0: ถ้าในส่วนของผมถ้าเห็นในส่วนของถ้าเป็นข่าวอ่ะผมก็คิดว่าเด็กๆอาจจะยิ้มภายในกล้องภายในรูปภาพแค่นั้นหรือเปล่าภายในใจเด็กอาจจะไม่สนุกก็ได้ในหลายๆอย่าง

0: ที่คิดไว้นะครับผมแต่พอได้ไปลงจริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่ะตอนที่ก่อนที่จะถ่ายรูปกับน้องๆตอนที่ได้เล่นกับเด็กๆน้องได้ยิ้มจริง
1: ๆ
0: น้องได้สนุกจริงๆว่าน้องอะ น้องมีความสุขที่ได้มีพี่ๆเนี่ยเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมด้วยใช่แล้วแล้วจากนั้นเราก็ได้เห็นรอยยิ้มจากรูปภาพของน้องๆว่าน้องอ่ะยิ้มอย่างจริงใจจริงๆไม่ได้เห็นตามในโพสต์ข่าวต่างๆว่าแค่น้องยิ้มเฉยๆแต่ติดใจน้องอ่ะได้ยิ้มจริงๆครับ
1: แตกต่างจากที่เราเห็นในสื่อเพราะเราได้สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: น้องและลูก
2: ก่อนเริ่มทำเนี่ยก็แล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กเขาจะรู้สึกไงเพราะเราก็ไม่เห็นมาก่อน
1: ไม่เคยเห็น
2: ใช่ครับแต่วันไปทำก็ได้เห็นน้องๆมีความสุขจริงๆใช่
1: แตกต่าง
2: ใช่กับกิจกรรมที่เราทุกคนได้ไปมอบให้น้องๆของขวัญอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: น้องกำลังจะบอกว่าแสดงว่าความคำว่าความสุขมันสัมผัสไม่ได้จากสื่อเลย
2: ใช่
1: ต้องลงจริงถึงจะรู้ว่าเขามีจริง
2: ต้องลงไปสัมผัสลงไปทำจริ ง
1: สัมผัสลงไปทำจริงหาละลูกต่างไหม
3: ในความคิดของผมเนี่ยก่อนที่จะไปเจอน้องๆเนี่ยคือกลัวว่าน้องจะดื้อกันมากเลยเพราะว่าน้องจะโวยวายแล้วก็
1: เพราะเราเข้าใจว่าเด็กอ่ะต้องดื้อใช่ไหม
3: แล้วก็กลัวที่น้องจะไม่ตอบคำถามแต่พอวันจริงมันก็ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเลยครับน้องๆน่ารักกันมากนะครับ
1: มันแตกต่างจากที่เราแบบคิดไว้เยอะเลยเด็กไม่ใช่ว่าคือคำว่าดื้อในที่นี้เราอาจจะมองว่าหลายๆสื่อบอกว่าถ้าเป็นเด็กควบคุมยากดื้ออย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่พอเอาเข้าจริงนะคะถ้าหากว่าเราได้ลงชุมชนอย่างจริงใจแล้วเราได้บอกวัตถุประสงค์ของเราอย่างชัดเจนเด็กก็จะเข้าใจสิ่งที่เราพูดน้องเข้าใจสิ่งที่ถามพูดทุกคำเลยไหมลูกมั่นใจ
2: ม
1: ั่
2: นใจ
1: มั่นใจเป็นไงน้องๆน่าจะดูกันอยู่นะคะนี่พี่ถาพูดเองเลยนะลูกนะวิธีกรอาดีนว่าไงลูก
4: ของผมก่อนที่จะไปร่วมโครงการคิดว่าน้องๆไม่ค่อยแบบกล้าแสดงออก
1: เพราะเขาแบบรู้สึกว่าเราแปลกหน้าใช่ไหมครูก็ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้แต่เป็นไงฮะ
4: แต่พอไปทำโครงการจริงน้องแบบกล้าแสดงออกเล่นกับพวกเราตลอด
1: ค่ะ
4: ให้ความร่วมมือดี
1: เราว่ามันเกิดจากอะไรทำไมการลงชุมชนแล้วใช้ชุมชนเป็นฐานของกูรูทั้ง4คนในครั้งนี้ถึงประสบความสำเร็จพวกหนูคิดว่ามันเกิดจากอะไรแอมกัน
0: เกิดจากอะไรในความประสบความสำเร็จสำหรับผมอยากจะใช้คำว่าสามัคคีแล้วกัน
1: ของใคร
0: ของโครงการในครั้งนี้พวกเราทุกคน
1: ทั้ง15คน
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ทะเลาะกันเลยมีตีกันบ้างไหมแอบตีกันไหม
0: ใช่คำว่าแก้ปัญหาได้แล้วกัน
1: เอางี้มีปัญหาไหม
0: เรื่องปัญหามีแน่นอนครับในเรื่องของการจัดทำโครงการหรือกลุ่มต่างๆผมคิดว่ามีปัญหาทุกๆอย่างเลยแต่ด้วยความที่เราก็มีความสามัคคีการสื่อสารที่ชัดเจนและเราก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรเราก็พร้อมที่จะแก้ไขณตอนนั้นมันก็เลยทำให้สิ่งต่างๆนั้นน่ะประสบความสำเร็จและผ่านไปได้ลุล่วงที่เราตั้งไว้ด้วยความสามัคคีนั่นเองครับ
1: ค่ะน้อง
2: ผมให้เพื่อนๆทุกคนในโครงการนี้เลยที่เกิด
1: ให้เครดิตเลย
2: ที่ทำให้เกิดความสำเร็จการพูดคุยการสื่อสาร
1: เราคุยกันตลอดเลยใช่ไหม
2: ต้องคุยตลอดแล้วก
1: ็
2: มีความสามัคคีการแบ่งหน้าที
1: ่ของน้องน้องมองว่าปัญหาที่น้องเจอคืออะไร
2: ตอนแรกไม่ค่อยสื่อสารกันมากเท่าไหร
1: ่ไม่ค่อยคุยแต่คุยเรื่องอื่น
2: คุยกันน้อยอะไร
1: คุยเรื่องโครงการน้อยใช่ไหมแล้วเวลาคุยต้องคุยยังไงเทคนิคในการคุยเรื่องโครงการชวนกันคุยถึงปัญหาก่อนไหม
2: ใช่ชวนกันคุยถึงปัญหาเราจะแก้เราจะทำให้ปัญหานี้ทำได้ยังไง
1: ม
2: าเลยครับ
1: ถามแล้ว
3: ทวนคำถามอีกรอบหนึ่งได้ไหมคร
1: ับได้ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะคุณผู้ชมคะคำถามของเราก็คือการที่เราได้ลงโครงการแบบนี้นะคะในครั้งนี้เนี่ยนะคะเรามองว่าสิ่งที่เราเจอนะมันเป็นมันความสำเร็จได้จากอะไร

0: ได้เพราะความตั้งใจของแต่ละคนเลยครับ
1: ทุกคนมีความตั้งใจมีปัญหาบ้างไหมในมุมมองของเรา
0: ปัญหาก็จะมีแค่ช่วงแรกคือขั้นตอนที่ยังไม่ลงตัวครับว
1: ่าไปติดตรงไหนติดขัดตรงไหนลูก
0: ช่วงติดขัดนะครับติดขัดที่สุดเลยก็คือตอนต้องมาจัดให้แต่ละกิจกรรมเนี่ยมาอยู่กับเวลาในระยะเวลาที่พอดีครับ
1: เพราะเรามีเวลาน้อย
0: ใช่ครับเวลาที่เรามีน้อย
1: ค่ะเขามีเวลาน้อยค่ะคุณผู้ชมคือมีเวลาแค่วันนั้นเนี่ยต้องเริ่มกิจกรรม8โมงใช่ไหมลูกเนาะแล้วก็ต้องจบนะคะก่อน11โมงครึ่งเพราะว่าน้องๆต้องไปรับประทานอาหารแล้วทางโรงเรียนก็เตรียมเรียบร้อยแล้วดังนั้นเวลาจะน้อยมากมีบ้างไหมบางคนที่แบบไม่ค่อยให้ความร่วมมืออ่ะแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นเนี่ยมีไหมไม่มีทุกคนเต็มที่กันหมดคำว่าความร่วมมือนี้นะคะมันแตกต่างจากความสามัคคียังไงในความรู้สึกเราสามัคคีคือไม่ทะเลาะกันถูกไหมแต่ร่วมมือเป็นยังไงคะ
2: ร่วมมือก็คือช่วยเพื่อนช่วยกัน
1: ช่วยกัน
3: ช่วยกันจับมือกันเราจะไปด้วยกันพร้อมกัน
1: ไปด้วยกันพร้อมกันโดยที่ไม่คำนึงว่าใครมีหน้าที่อะไรด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ทุกคนก็มีหน้าที่ติดหลังติดตัวไว้นั่นแหละแต่ว่าถ้าต้องทดแทนใครก็เต็มที่เลยนั่นคือสิ่งที่เป็นหัวใจของการลงชุมชนพอเข้าไปทำแล้วณวันนั้นเนาะมันประสบความสำเร็จได้จากอะไรอะไรเป็นปัจจัยที่เราแบบเราไม่คิดว่าเราจะควบคุมได้อะแต่เอ้ยมันประสบความสำเร็จอะในวันนั้นนะคะวันโครงการที่ทุกคนมองอ่ะแอมก่อน
3: อะไรปัจจัยที่ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ในวันนั้นเลย
3: ตัวผมเนี่ยคือตัวเรา
1: ตัวหนูใช่ไหม
3: ใช่
1: เป็นไงคะ
3: ที่เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเป็นในการ์ตูนอะไรอย่างนี้จะพูดในชำเนืองทำนองที่ว่าดึงพลังทุกอย่างที่มีทำให้มันเต็มที่ที่สุด
1: ค่ะหนูพีชีพเลยวันนั้น
3: ใช่แทบจะเอาทุกอย่างที่มีทุ่มเทกับโครงการนี้เลยใช่มันแบบดึงอะไรประมาณนั้นครับผม
1: ค่ะ
2: สำหรับผมว่าก็ทุกคนนะครับที่ช่วยกัน
1: รวมน้องใช่ไหมลูก
2: รวม
1: ด้วย
2: ทุกคนที่ช่วยกันร่วมมือกัน
1: ความร่วมมือ
2: ใช
1: ่ค่ะแล้วลูก
0: ก็มีจากตัวเองจากทุกคนแล้วก็มีก็สำเร็จได้ก็เพราะมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำนี่แหละครับ
1: ครูด้วยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็หลายๆเรื่อง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ที่ผ่านกันมา
1: เช่นอะไรเช่นโจ๊กหน้าโรงเรียนอร่อยมากค่ะบรรยากาศของโรงเรียนก็ดูจะเอื้อเฟื้อต่อกิจกรรมของเรานะคะทุกคนเขาก็เหมือนกับว่าจะต้อนรับขับสู้เราเป็นอย่างดีดีละลูก
4: ของผมก็ตัวผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนให้ความร่วมมือ
1: คือเรามองว่ามันต้องสำเร็จอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้มองว่าจะล้มเหลวแต่จริงๆนะคะคุณผู้ชมอุ๋มเองก็ได้แอบถามนะคะถามพวกสานะคะก่อนที่เขาจะไปลงโครงการหลายคนกังวลว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะหลายคนก็กลัวนะคะแต่สุดท้ายนะคะพอวันโครงการจริงๆทุกคนทำเต็มที่นะเรามองว่ากิจกรรมของเราเนาะจะช่วยเปลี่ยนไม่ใช่แค่น้องนะคะช่วยเปลี่ยนโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนวัดกลางคลองสาบัวเนี่ยยังไงบ้างอ่ะดิบกัน
4: เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสทางสังคมมากขึ้น
1: พวกเขาเนาะ
4: ใช่
1: น่าจะได้รับโอกาสทางสังคมมากขึ้นเพราะเราแบบหูเผยแพร่ไปตามสื่อในเพจนะคะแล้วก็ทางรายการนี้ด้วยนะคะวัดกลางคลองสาบัวของอยุธยาก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือจากสังคมมากขึ้นท้ายละลูก
0: น้องมีวิธีการปรับตัวที่มากขึ้นนะครับน้องที่เราทำกิจกรรมด้วย
1: ติดตัวเขาไปเลย
0: ใช่ติดตัว
1: คิดว่ามันจะติดตัวเขาไปจนเขาหมดลมหายใจเลยนะการปรับตัวนะเนาะถ้าไม่มีนี่คงแย่อ่ะต่อน้องค่ะ
2: สำหรับผมน้องๆได้รับโอกาสมากขึ้น
1: โอกาส
2: ใช่
1: ที่ไม่ใช่แค่คือจบจากเราแล้วเราก็ไม่

0: คิดว่าจะจบแค่เรา
1: ใช
0: ่ต้องได้รับตอนนี้
1: ต้องรับตอนนี
0: ้แอม
2: ถ้าเป็นของผมก็จะเป็นคล้ายๆแบบถาถ้าเป็นถาก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวอะไรอย่างนี้ติดตัวไปแต่ของผมจะเป็นเรื่องของความสามารถที่น้องๆจะแสดงออกมาได้อย่างจริงใจและไม่เก็บเอาไว้ใช่ว่าน้องๆอ่ะมีความสามารถนี้อยู่และแสดงให้เห็นออกมาว่าแสดงให้เห็นออกมาว่าน้องๆก็มีความสามารถนี้ความรู้ที่มีอยู
0: ่
2: และทุกคนก็จะได้รับรู้เช่นกันครับ
0: ซึ่งในการพัฒนาบุคลิกภาพค่ะคุณผู้ชมต้องบอกนะคะว่าเป้าหมายของการพัฒนาบุคลิกภาพดูเหมือนจะเป็นเรื่องของภายนอกแต่จริงไม่ใช่นะคะสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดนะคะคือการที่เราได้ชวนให้คนที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยได้กล้าที่จะแสดงออกและกล้าที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งเป็นเรื่องยากนะคะแต่กูรูทั้ง4คนนี้ทำมาเรียบร้อยแล้วผ่านโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปติดตามในเพจของเขาได้นะคะเพราะเห็นชแวบชแวบนะคะผ่านภาพเนี่ยนะคะที่อินเสิร์ตสลับกันไปเนี่ยก็คงอยากจะเห็นโครงการเต็มๆก็อยากจะให้เข้าไปนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพจนะคะเพื่อที่จะเป็นการบอกต่อสู่สังคมว่าการใช้ community base หรือชุมชนเป็นฐานนะคะเข้ามาปรับใช้ในการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยเสริมสร้างไม่เพียงแค่ศักยภาพของนักศึกษาอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังไปเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้ชุมชนนั้นมีการเห็นคุณค่าของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของกูรูชุมชนเป็นฐานเราต้องขอบคุณทั้ง4กูรูมากเลยนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการเปลี่ยนมุมมองของการศึกษานะคะพวกเราคงอยากจะเห็นนะคะว่าวัยเปลี่ยนอย่างพวกเราสามารถที่จะเปลี่ยนการศึกษาในประเทศของเราได้มากน้อยแค่ไหนยังต้องจับตาดูกันให้ดีๆนะคะในเทปต่อไปนะคะเทปที่3นะคะก็จะยังมีอีกเซตหนึ่งซึ่งเป็นแก๊งเพื่อนเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะมาเล่าด้วยว่าสื่อนะคะสื่อหนังสือเนี่ยแหละนะคะที่ช่วยกระตุ้นให้เขาอยากทำอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเนี่ยมีแนวคิดยังไงที่อยากจะมาบอกเล่าคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันในเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้ผมเองคงจะต้องลากันไปพร้อมกับกูรูทั้ง4แล้วนะคะเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่นำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21ชั่วโมงที่2แล้วนะคะวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอในหัวข้อทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทราบความหมายของทักษะทางภาษาทักษะทางภาษาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถสื่อสารและเข้าใจซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภาษาไม่เป็นเพียงแต่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมความคิดประสบการณ์ทักษะทางภาษาที่ดีช่วยให้บุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นถ่ายทอดความรู้สึกสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะภาษาเริ่มตั้งแต่เยาว์วัยโดยเด็กจะเรียนรู้ภาษาในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่เช่นครอบครัวโรงเรียนและเพื่อนๆในกระบวนการนี้เด็กจะได้รับความรู้ทางภาษาใหม่ๆรวมถึงการใช้คำเชื่อมโยงกับความหมายทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเป็นประกอบดักที่ช่วยให้การพัฒนาทักษะทางภาษาท่านผู้ฟังคะการมีทักษะทางภาษาสามารถส่งเสริมผลดีต่อการศึกษาของบุคคลโดยเฉพาะในการเรียนรู้วิชาอื่นๆเนื่องจากภาษาเป็นพื้นฐานในการสื่อสารความรู้ความคิดแนวคิดต่างๆหากผู้เรียนมีทักษะทางภาษาที่ดีจะช่วยให้สามารถเข้าใจข้อมูลประเด็นต่างๆได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การเขียนที่ดีก็ยังช่วยให้สามารถสื่อความหมายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจนในการทำงานทักษะทางภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ทำงานร่วมกับผู้อื่นมีการสื่อสารที่ชัดเจนในการทำงานในการสื่อสารแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในสังคมและสร้างความเข้าใจระหว่างกันสรุปได้ว่าทักษะทางภาษาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการศึกษาการทำงานการพัฒนาตนเองการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่โอกาสที่หลากหลายช่องทางและมีความสำเร็จในอนาคตความสำคัญของทักษะทางภาษาทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประสบความสำเร็จในสังคมสมัยใหม่แม้ว่าหลายคนอาจไม่ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะนี้แต่แท้จริงแล้วมันมีบทบาทสำคัญในแง่มุมของชีวิตทั้งในด้านการศึกษาการทำงานการสร้างความสัมพันธภาพกับผู้อื่นการสื่อสารและความเข้าใจหนึ่งในประโยคหลักของการทักษะทางภาษาคือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะทางภาษาช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและข้อมูลให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังช่วยในการรับฟังเข้าใจความหมายที่ผู้อื่นต้องการสื่อสารการมีทักษะทางภาษาที่ดีช่วยให้เราสามารถลดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนสร้างความสัมพันธ์การสื่อสารที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้แต่ในที่ทำงานแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหาการสื่อสารที่เปิดอกและเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยให้เราสามารถหาทางออกร่วมกันได้อย่างราบรื่นทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในการทำงานเป็นทีมการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นในการประสานงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันพัฒนาตนเองการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ

จะเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเข้าถึงข้อมูลการเข้าใจภาษาจะทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างครอบคลุมและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารที่ดีไม่เพียงแต่เป็นการพูดการฟังแต่ยังรวมไปถึงการอ่านการเขียนและการใช้ภาษากายอีกด้วยการเข้าใจบริบทวัฒนธรรมของผู้อื่นและผู้ที่เราสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันการศึกษาและการเรียนรู้ทักษะทางภาษามีบทบาทสำคัญในการศึกษาและการเรียนรู้เนื่องจากการเรียนรู้เกือบทุกอย่างต้องอาศัยการอ่านการเขียนการฟังทักษะทางภาษาที่ดีช่วยให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและไม่ซับซ้อนและทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถสื่อความรู้และความเข้าใจของเราในรูปแบบที่ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้เข้าถึงความรู้ได้อย่างลึกซึ้งการอ่านหนังสือบทความหรือการฟังการบรรยายเป็นการรับรู้ข้อมูลผ่านภาษาการมีทักษะการอ่านและการฟังที่ดีจะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนำเสนอความคิดเห็นการอภิปรายหรือการเขียนรายงานต้องอาศัยทักษะการพูดการเขียนที่ดีการสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดความคิดของเราให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดการมีทักษะทางภาษาที่ดีจะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากหนังสือเรียนการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือการเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นพัฒนาทักษะอื่นๆทักษะทางภาษามีการเชื่อมโยงกับทักษะอื่นๆเช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นการพัฒนาทักษะทางภาษาจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะเหล่านี้ไปพร้อมกันสรุปได้ว่าทักษะทางภาษาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการศึกษาและการทำงานการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางภาษาตั้งแต่เด็กจะช่วยให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ตลอดชีวิตหากต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาเราสามารถทำได้หลายวิธีเช่นอ่านหนังสือเลือกหนังสือที่หลากหลายเพื่อเพิ่มพูนคำศัพท์และความเข้าใจในโครงสร้างภาษาเขียนฝึกเขียนเรียงความบทความหรือบันทึกประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและการใช้ภาษาพูดคุยกับผู้อื่นบ่อยๆเพื่อฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงฟังคำบรรยายฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์เพื่อฝึกการฟังและเข้าใจภาษาท่านผู้ฟังคะการพัฒนาทักษะทางภาษาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นจะช่วยให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตการพัฒนาอาชีพในโลกของการทำงานทักษะทางภาษาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้การสื่อสารที่ดีสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลงานการเจรจาต่อรองและการทำงานร่วมกันเพื่อนร่วมงานที่หลากหลายนอกจากนี้ยังช่วยให้เราเป็นที่ยอมรับในวงการอาชีพและสามารถก้าวหน้าในสายงานได้ง่ายขึ้นเพิ่มโอกาสในการทำงานบริษัทหลายแห่ง
มองหาพนักงานที่มีทักษะทางภาษาเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศและเพื่อสื่อสารกับลูกค้าคู่ค้าต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพก้าวหน้าในอาชีพการมีความสามารถทางภาษาจะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลและแนวคิดใหม่ๆได้ดีขึ้นทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นและมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นพนักงานที่มีทักษะทางภาษาหลายภาษามักจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นพนักงานทั่วไปเครือข่ายค่ายการใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมจะช่วยให้คุณสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพในระยะยาวเพิ่มความเข้าใจในวัฒนธรรมอื่นๆการเรียนรู้ภาษาใหม่จะช่วยให้คุณเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆได้ดีขึ้นทำให้คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้อย่างง่ายขึ้นนอกจากนี้ทักษะทางภาษายังช่วยพัฒนาทักษะอื่นๆที่สำคัญต่อการทำงานเช่นพัฒนาทักษะการสื่อสารการสื่อสารเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานทุกประเภทการมีความสามารถทางภาษาจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารความคิดความรู้สึกได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพทักษะการแก้ปัญหาก็สำคัญเช่นเดียวกันการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเพราะคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยและหาทางด้วยตนเองทักษะการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพราะคุณจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของคำต่างๆเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารสรุปแล้วทักษะทางภาษาเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญมากสำหรับการพัฒนาอาชีพการลงทุนเวลาและความพยายามในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณในระยะยาวนั่นเองการสร้างความสัมพันธ์ทักษะทางภาษายังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นการสื่อสารที่ดีช่วยให้เราสามารถสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจในความสัมพันธ์ส่วนตัวทางสังคมการมีทักษะทางภาษาที่ดีช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงการมีทักษะภาษาที่ดีช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและยั่งยืนได้สื่อสารความคิดความรู้สึกได้อย่างชัดเจนเมื่อเราสามารถถ่ายทอดความต้องการความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งความรู้สึกของเราได้อย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจง่ายก็ช่วยลดความเข้าใจผิดและสร้างความสัมพันธ์ที่รู้สึกเปิดอกเปิดใจสร้างความเข้าอกเข้าใจและฟังอย่างตั้งใจและพยายามเข้าใจมุมมองของผู้อื่นจะช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้อย่างเหมาะสมการสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกเชื่อมโยงกันเสริมความไว้วางใจด้วยการใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมจริงใจจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในความไว้วางใจกับผู้อื่นและแก้ปัญหาความขัดแย้งเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งการใช้ภาษาที่สร้างสรรค์และเป็นกลางจะช่วยให้เราสามารถพูดคุยและหาทางออกร่วมกันได้อย่างราบรื่นก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงานนอกจากนี้ทักษะทางภาษายังมีความสำคัญในด้านอื่นๆอีกมากมายเช่นการเจรจาต่อรอง
การใช้ภาษาที่ชัดเจนและโน้มน้าวใจจะช่วย

ให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการเจรจาได้เช่นการนำเสนอข้อมูลการสื่อสารที่ซับซ้อนให้คนอื่นเข้าใจง่ายจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการสร้างแรงบันดาลใจจะช่วยให้เราสามารถกระตุ้นให้ผู้อื่นมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงานสรุปได้ว่าทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตการส่งเสริมวัฒนธรรมและความหลากหลายทักษะทางภาษายังช่วยการส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างและความหลากหลายของสังคมการเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมให้เราสามารถเข้าใจมุมมองและประสบการณ์ของผู้อื่นได้อย่างดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโลกที่มีการโยงข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันส่งเสริมความเข้าใจอันดีสร้างความสัมพันธ์ก่อให้เกิดมิตรภาพและร่วมมือระหว่างบุคคลและกลุ่มคนขยายมุมมองเปิดโลกทัศน์ที่ให้กว้างขึ้นเข้าใจความคิดและวิถีชีวิตของผู้อื่นได้อย่างดีขึ้นส่งเสริมความหลากหลายยอมรับและเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมเชื้อชาติภาษาขับเคลื่อนสังคมสร้างสังคมที่เปิดกว้างยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทำให้เราสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆได้อย่างลึกซึ้งเช่นการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นทำให้เราเข้าใจวิธีชงชาการเคารพผู้สูงอายุหรือการเรียนรู้ภาษาสเปนทำให้เราเข้าใจถึงเทศกาลต่างๆสรุปแล้วทักษะทางภาษามีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมวัฒนธรรมและความหลากหลายช่วยสร้างโลกที่เปิดกว้างและเข้าใจมากยิ่งขึ้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะทางภาษาไม่ได้จำกัดแค่การสื่อสารเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดีขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปความหมายและการทำความเข้าใจในการซับซ้อนต่างๆล้วนต้องการทักษะทางภาษาที่ดีการพัฒนาทักษะทางภาษาไม่เพียงแค่ช่วยให้เราสื่อสารได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้เราสามารถตัดสินและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้งภาษาเป็นเครื่องมือในการรับรู้และสื่อสารข้อมูลเมื่อเรามีทักษะทางภาษาที่ดีเราสามารถเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดและข้อความต่างๆได้อย่างชัดเจนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างรอบคอบและแยกแยะความจริงจากความเท็จได้อย่างแม่นยำสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารที่ดีต้องอาศัยทั้งกระบวนการทางภาษาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเราต้องสามารถเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมสื่อความหมายได้ชัดเจนเข้าใจบริบทของการสนทนานอกจากนี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณยังช่วยให้เราสามารถนำเสนอความคิดเห็นของตนเองได้อย่างมีเหตุและมีผลน่าเชื่อถือการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญกับการแก้ปัญหาต่างๆการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและรอบด้านค้นหาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไขให้เหมาะสมที่สุดทักษะทางภาษาจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารประสานงานกับผู้อื่นเพื่อร่วมงานแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่นเรียนรู้ตลอดชีวิตการมี

0: ทักษะทางภาษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดชีวิตเราสามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้อย่างง่ายดายและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สรุปได้ว่าทักษะทางภาษาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารการพัฒนาทักษะทั้งสองนี้จะช่วยให้เราสามารถเป็นผู้เรียนรู้ที่ดีมีความคิดอย่างสร้างสรรค์และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะทางภาษาทักษะการฟังหมายถึงความสามารถในการรับรู้และเข้าใจข้อมูลที่มาจากคำพูดหรือเสียงต่างๆการฟังที่ดีช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและความหมายของสิ่งที่ถูกพูดได้อย่างถูกต้องเป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารเพราะการรับฟังข้อมูลอย่างตั้งใจจะช่วยให้เราสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมมีหลายรูปแบบเช่นการฟังเพื่อความเข้าใจการฟังเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาการฟังเพื่อทำการตัดสินใจทักษะการฟังเป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐานที่สำคัญในกระบวนการสื่อสารมันหมายถึงความสามารถในการรับรู้และเข้าใจข้อมูลจากเสียงที่เราฟังซึ่งรวมถึงคำพูดเสียงต่างๆและเสียงรอบข้างการฟังที่มีประสิทธิภาพถือเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการฟังไม่เป็นเพียงแค่เป็นการรับเสียงแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตีความวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากผู้พูดเมื่อเข้าใจความหมายที่แท้จริงโดยในการฟังที่ดีนั้นเราจะต้องมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่พูดและพยายามเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูดทักษะการฟังแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นการฟังเพื่อความเข้าใจการฟังเพื่อวิเคราะห์การฟังเพื่อสร้างความสัมพันธ์การฟังเพื่อความเข้าใจนั้นเกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลในขณะที่การฟังเพื่อวิเคราะห์จะเน้นไปกันไปการฟังเพื่อการวิเคราะห์จะเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเด็นต่างๆที่ถูกนำเสนอท่านผู้ฟังคะการฟังที่ดีจำเป็นต้องมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารรวมทั้งให้ความสำคัญกับการสังเกตท่าทางสีหน้าอารมณ์ของผู้พูดเพื่อช่วยในการตีความหมายที่ลึกซึ้งนอกจากนี้การตั้งคำถามหรือการยืนยันข้อมูลที่ได้ยินก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การฟังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นในการฟังรวมถึงการฟังเฉพาะที่เราสนใจหรือขาดการโฟกัสซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่เป็นผลการฝึกฝนทักษะการฟังจึงควรทำอย่างต่อเนื่องทั้งในการฟังการสนทนาในชีวิตประจำวันการฟังเพลงหรือแม้กระทั่งการฟังข่าวสารการฟังที่ดีมีประโยชน์ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์การทำงานการเรียนรู้หรือการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมโดยเฉพาะในที่ทำงานการฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานสามารถให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพและลดเกิดการเข้าใจผิดกันในด้านการศึกษาการฟังช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นสอนให้มีการคิดวิเคราะห์สามารถตั้งคำถามเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากนี้การฟังอย่างตั้งใจยังช่วยพัฒนาทักษะ ในการทำงานในอนาคตสรุปได้ว่าทักษะการฟังเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างมากการพัฒนาทักษะนี้จะช่วยให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีและสามารถสร้างการสื่อสารที่มีความหมายและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
1: การฟังเนี่ยมันไม่ใช่แค่การรอให้คนอื่นพูดให้เสร็จก่อนพูดให้จบก่อนแล้วเราค่อยพูดตอบกลับไปแต่การฟังจริงๆเนี่ยมันคือการที่เราให้พื้นที่กับอีกฝ่ายได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรู้สึกกังวลว่าจะถูกตัดสินไม่ว่าคำพูดความคิดของพวกเขาจะถูกต้องหรือไม่ก็ตามในโลกปัจจุบันที่ทุกคนมีข้อมูลและความคิดต่างๆอยู่ในหัวมากมายการที่เราจะสามารถรับฟังคนอื่นได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เมื่อเราทำได้มันจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นและทำให้เรามีความเข้าใจในมุมของคนอื่นๆได้มากขึ้นด้วยครับซึ่งความรู้ของเราเองก็สามารถเพิ่มตามได้ด้วยวิธีนี้เหมือนกันมันก็ make sense ดีนะยิ่งเราฟังมากขึ้นเราก็จะรู้มากขึ้นนั่นแหละลองนึกถึงสถานการณ์ที่คุณกำลังฟังใครสักคนหนึ่งพูดถึงปัญหาและความท้าทายที่เขากำลังเผชิญอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเข้าใจผิดหรือไม่ได้เห็นภาพรวมที่ถูกต้องก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญในตอนนี้มันไม่ใช่การแก้ไขสิ่งที่พวกเขาพูดในทันทีแต่เป็นการให้เขารู้สึกว่าเขาถูกรับฟังและได้รับความเข้าใจจากคุณหรืออย่างน้อยๆก็พยายามทำให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณเองก็พยายามเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาจะสื่ออยู่จริงๆเข้าใจในจุดยืนของพวกเขาเพราะเมื่อคุณให้ความสำคัญกับการฟังมากกว่าการตอบโต้มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเข้าใจคนคนนั้นได้มากขึ้นคุณก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคนอื่นได้มากขึ้นเหมือนกันแถมยังช่วยให้คุณสามารถเป็นผู้นำได้ดียิ่งขึ้นด้วยและเป็นเพื่อนที่ดีได้มากขึ้นเหมือนกันและในท้ายที่สุดคุณก็จะกลายเป็นคู่สนทนาที่ใครๆก็อยากจะพูดคุยด้วยแม้คุณจะไม่ค่อยพูดเลยก็ตามครับหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่พูดมากสักหน่อยเหมือนกับผมลองใจเย็นๆลงบ้างและรับฟังคู่สนทนาของเราให้มากขึ้นสักหน่อยก็ดีครับและสิ่งที่สำคัญต่อมาในการสนทนาคือต้องแยกการตอบโต้ทางอารมณ์ของเราออกจากการอธิบายสิ่งต่างๆตามเหตุและผลเวลารับฟังอะไรก็ปล่อยให้อารมณ์นั้นวิ่งเข้าผ่านคุณไปก่อนจากนั้นก็ค่อยๆคิดถึงข้อเท็จจริงในมุมต่างๆดูทำความเข้าใจให้ดีมากขึ้นความคิดแบบนี้มันจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราจะพูดนั้นมันจะนำพาการสนทนาไปในทิศทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นครับและคู่สนทนาของคุณก็จะสามารถรู้สึกได้ถึงการถูกรับฟังและถูกเคารพในสิ่งที่พวกเขาพูดและเป็นได้แต่การฟังนั้นมันก็ไม่ใช่แค่ทักษะที่จะสามารถฝึกและเป็นได้เลยในวันเดียวมันเป็นกระบวนการที่ต้องลาในการพัฒนาลองผิดลองถูกเป็นร้อยเป็นพันครั้งเราต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจที่จะทำให้มันดีขึ้นในทุกๆวันและขอย้ำอีกครั้งว่ามันคือการสร้างพื้นที่ให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับการยอมรับรู้สึกปลอดภัยและไม่รู้สึกถูกตัดสินในสิ่งที่พวกเขาพูดในสิ่งที่พวกเขาเป็นและในสิ่งที่พวกเขาทำครับเพราะทุกๆครั้งที่คุณตั้งใจฟังใครจริงๆนั่นหมายความว่าคุณกำลังสร้างสะพานแห่งความเข้าใจระหว่างคุณกับคู่สนทนานั้นขึ้นมาและคุณกำลังสร้างพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและความเคารพต่อกันขึ้นมานั่นเองการจัดการกับปัญหาและความไม่ลงรอยกันมันก็จะดีขึ้นแถมยังทำให้แน่ใจได้อีกเลยนะครับว่าเมื่อการสนทนามันจบลงเราจะสามารถไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกได้อย่างแน่นอนโดยไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะการรับฟังที่แท้จริงเป็นเหมือนการลงทุนในความสัมพันธ์เมื่อคุณฟังคนอื่นก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคุณกำลังบอกคนคนนั้นว่าคุณสำคัญต่อเรานะซึ่งคำพูดนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากในโลกที่ทุกคนต้องการจะถูกเข้าใจและได้รับการยอมรับครับสุดท้ายแล้วความสำคัญของการฟังมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะได้พูดอะไรตอบกลับไปหรือไม่แต่มันอยู่ที่คุณจะสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกได้ไหมว่าคุณอยู่ตรงนั้นรับฟังเขาอย่างตั้งใจ รับฟังอย่างเต็มใจและให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนคนนั้นพูดออกมาจริงๆและหลังจากนี้เมื่อคุณอยู่ในการสนทนาครั้งต่อไปลองพยายามอดทนที่จะตอบโต้ในทันทีไปก่อนนะครับแค่ลองตั้งใจฟังให้จบให้ครบก่อนแม้ว่าสิ่งที่คุณได้ยินมามันจะถูกหรือผิดอย่าเพิ่งตอบโต้รับฟังเข้ามาก่อนแล้วคุณจะแปลกใจเลยว่าการสนทนาตรงนั้นมันจะมีประสิทธิผลได้มากแค่ไหนแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่คนอื่นๆนั้นอยากจะพูดคุยด้วยแล้วก็จะกลายเป็นคนที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนอื่นในทางที่ดีขึ้นได้อย่าง
0: ทักษะการพูดหมายถึงความสามารถในการสื่อสารความคิดและความรู้สึกผ่านการใช้เสียงคำพูดทักษะการพูดเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการแสดงออกและทำให้ผู้อื่นเข้าใจจุดยืนของตนการพูดที่ชัดเจนและเป็นระบบสามารถช่วยในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีลักษณะต่างๆเช่นการพูดในที่สาธารณะการพูดคุยในกลุ่มและการนำเสนอข้อมูลความสำคัญของทักษะการพูดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการพูดที่ดีช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างชัดเจนความสามารถในการอธิบายความคิดของเราอย่างมีเหตุผลและชัดเจนจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจและตอบสนองได้อย่างถูกต้องการสร้างความสัมพันธ์ทักษะการพูดที่ดีสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์ทักษะการพูดที่ดีสามารถช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวที่ทำงานหรือสังคมการพูดอย่างสุภาพและชัดเจนช่วยสร้างความไว้วางใจและเคารพระหว่างกันการโน้มน้าวใจการพูดที่มีพลังและมีเหตุผลสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นให้คิดเห็นและข้อมูลของเราทักษะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการขายการเจรจาต่อรองและการนำเสนอองค์ประกอบของทักษะการพูดการฟังอย่างมีประสิทธิภาพการพูดที่ดีเริ่มต้นจากการฟังการฟังนั้นช่วยให้เราเข้าใจจุดยืนความคิดของผู้อื่นทำให้เราสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมการเลือกใช้คำอย่างระมัดระวังการเลือกใช้คำที่เหมาะสมและชัดเจนช่วยให้ข้อความของเราสื่อไปยังผู้ฟังได้ตามที่เราต้องการการใช้คำที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดการใช้ภาษากายเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารการใช้ท่าทางสีหน้าและการติดต่อสายตาช่วยส่งเสริมความหมายให้กับคำพูดของเราได้การควบคุมอารมณ์การพูดที่ดีต้องมีการควบคุมอารมณ์ไม่ควรปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำเพราะอาจทำให้การสื่อสารไม่ชัดเจนหรือเกิดความขัดแย้งการพัฒนาทักษะการพูดฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอการฝึกฝนเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาทักษะการพูดไม่ว่าจะเป็นการพูดคนเดียวหน้ากระจกหรือเข้าร่วมกลุ่มฝึกพูดรับคำติชมการเปิดรับคำแนะนำจากผู้อื่นช่วยให้เราเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเรียนรู้จากผู้อื่นการสังเกตและการเรียนรู้จากนักพูดที่มีทักษะตีความสามารถช่วยให้เราพัฒนาตนเองได้อย่างมากทักษะการพูดเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนการตั้งใจมีการพัฒนาทักษะการพูดการมีทักษะการพูดที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมในโอกาสในชีวิตอีกด้วย
2: สร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างตัวเรากับอีกฝ่ายยิ่งเราสื่อสารได้ดีเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับความไว้วางใจมากขึ้นเท่านั้นแต่ในบางครั้งคุณฟังว่าไหมครับเวลาที่คนเราพูดคุยสื่อสารกันผู้ส่งสารหรือผู้พูด ก็มีความสำคัญมากกว่าสารที่สื่อออกไป

0: ัวอย่างเช่นมีคน2คนมาพูดคุยหรือนำเสนอเรื่องเดียวกันคือเรื่องกระต่ายกับเต่าคนแรกมีผู้คนเชื่อถือดูมีภูมิฐานผู้คนนิยมชมชอบและก็มีคนอยากฟังเขาพูดเสมอส่วนอีกคนหนึ่งที่พูดคุยเรื่องเดียวกันทั้งที่พูดแบบเดียวกันเรื่องเดียวกันเลยแต่ทำไมคนถึงไม่ค่อยอยากจะเลือกฟังคนคนนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าความรู้สึกของคนฟังที่มีต่อคนหรือสื่อกลางนั้นแตกต่างกันครับโดยปกติแล้วคนเราจะเลือกฟังข้อมูลจากคนที่ตัวเองรู้สึกว่าวางใจได้เชื่อถือได้หรือว่ารู้สึกชอบ
1: ทักษะการอ่านหมายถึงความสามารถในการถอดรหัสและเข้าใจข้อมูลด้วยตัวอักษรข้อความที่เขียนการอ่านที่ดีช่วยให้เราเข้าใจแนวคิดช่วยให้การเรียนรู้และการหาข้อมูลที่จำเป็นประเภทของการอ่านได้แก่การอ่านเนื้อหาเพื่อตอบคำถามการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินการอ่านเพื่อวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการอ่านทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลใหม่และเปิดกว้างต่อความคิดต่างๆความสำคัญของการพัฒนาทักษะการอ่านการเพิ่มพูนความรู้การอ่านเราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือศิลปะการอ่านช่วยให้เราเข้าใจโลกและมุมมองที่กว้างขึ้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เมื่อเราอ่านเราจำเป็นต้องแยกแยะข้อมูลตีความและวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจการอ่านช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลการพัฒนาภาษาและการสื่อสารการอ่านช่วยส่งเสริมคำศัพท์และรูปแบบประโยคที่หลากหลายซึ่งส่งผลให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเพิ่มสมาธิการเพิ่มสมาธิและความจำการอ่านต้องการสมาธิที่ดีและจดจำเนื้อหาที่อ่านและช่วยส่งเสริมความจำระยะยาวการพัฒนาจินตนาการการอ่านนิยายหรือเรื่องราวที่มีความคิดสร้างสรรค์จะช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในตนเองการพัฒนาทักษะการอ่านการตั้งเป้าหมายเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเช่นอ่านหนังสือวันละ30นาทีหรืออ่านหนังสือ1เล่มต่อสัปดาห์เลือกหนังสือที่น่าสนใจเลือกหนังสือที่ตรงกับความสนใจของตนเองเพื่อให้การอ่านเป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจการจดบันทึกจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้หรือแนวคิดสำคัญจากการอ่านเพื่อสะท้อนและทำความเข้าใจในเชิงลึกการเข้าร่วมกลุ่มอ่านหนังสือการเข้าร่วมหรือชุมชนที่สนใจการอ่านเหมือนกันจะช่วยส่งเสริมแรงจูงใจและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้เทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ในการอ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกประโยคที่ได้รับจากทักษะการอ่านเพิ่มความมั่นใจในการสนทนาเมื่อเรามีความรู้จากการอ่านเราจะมีเรื่องราวและข้อมูลในการสนทนาทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นการพัฒนาทักษะอื่นๆช่วยส่งเสริมช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนและการฟังทำให้สามารถสื่อสารได้ครบวงจรการสร้างแรงบันดาลใจหนังสือที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์หรือเรื่องราวของบุคคลที่ประสบความสำเร็จจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนเองการอ่านเป็นทักษะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมหัศจรรย์หากเราพัฒนาทักษะนี้อย่างต่อเนื่องเราจะสามารถเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆและสร้างความสำเร็จในชีวิตได้อย่างที่ต้องการ
0: การอ่านก็เหมือนเป็นการออกกำลังสมองที่ทำให้สมองของเราได้คิดและทำงานตลอดเวลาการอ่านปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อการพัฒนาตนเองของเรานอกจากอ่านแล้วได้รับความรู้ข้อมูลต่างๆแล้วการอ่านยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเราด้วยล่ะครับในตอนนี้ครับอาหารสมอง 18:00 น.กับ The Book Teller ได้นำบทความจากเว็บไซต์

Business Insider ที่เขาได้รวบรวมข้อดีและประโยชน์ของการอ่านที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามา5อย่างสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสมองความจำความเครียดและอายุไขของเรานะครับซึ่งประโยชน์ต่างๆนั้นจะเป็นยังไงจะมีอะไรกันบ้าง

2013ครับคุณฟังครับพบว่าการอ่านนวนิยายช่วยเพิ่มการประสานประสาทระหว่างส่วนต่างๆของสมองโดยเฉพาะส่วนที่ควบคุมการประมวลผลด้านภาษาครับนอกจากนี้ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงระยะยาวครับในเยื่อหุ้มสมองที่เรียกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกหรือ somatosensory cortex ครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสมองที่ประมวลผลข้อมูลทางประสาทสัมผัสนั่นเองครับดร.ซาบีน่าโรมานอฟครับนักจิตวิทยาในนิวยอร์กซิตี้ได้กล่าวว่าการอ่านนั้นมีส่วนช่วยให้สมองได้พัฒนาและสร้างเซลล์ประสาทในสมองขึ้นอย่างแข็งแรงส่งผลให้ระบบการรับส่งข้อมูลระหว่างส่วนต่างๆในสมองทำงานได้อย่างราบรื่นขึ้นเธอยังกล่าวว่าการอ่านเนื้อหาที่ต้องใช้ความคิดครับและการพิจารณาการตีความจะนำไปสู่การสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมองของเราได้เป็นอย่างดีและยังช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อทั้งเครือข่ายประสาทอื่นๆที่มีอยู่เดิมแล้วและช่วยเร่งความเร็วในการประมวลผลให้ดีขึ้นนั่นเองครับต่อมาประโยชน์อย่างที่2ครับคือการอ่านนั้นช่วยป้องกันการลดลงของทักษะการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจรวมถึงความสามารถในการเรียนรู้การจดจำและการตัดสินใจมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากอายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าแก่ขึ้นนั่นเองนะครับทำไมแก่ขึ้นแล้วเริ่มเข้าใจอะไรยากจังเรียนรู้อะไรได้ช้าไม่เข้าหัวเลยซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อนะครับว่าการอ่านเป็นประจำจะสามารถลดความเสื่อมของทักษะการเรียนรู้ได้ครับผลการศึกษาที่มีระยะเวลากว่า14ปีที่ตีพิมพ์ในปี2020ที่ผ่านมานี่เองนะครับพบว่าผู้ที่อ่านหนังสืออย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์มีโอกาสน้อยที่จะมีปัญหาด้านสติปัญญาลดลงในช่วง6ปีและ14ปีครับซึ่งหลังจากผ่านไป14ปีครับผู้สูงอายุที่อ่านหนังสือบ่อยมีความเสี่ยงที่ลดลงในเรื่องของความรู้ความเข้าใจหรือทักษะการเรียนรู้ครับเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ค่อยได้อ่านเลยนอกจากนั้นครับการอ่านยังสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของภาวะสมองเสื่อมด้วยครับซึ่งในการศึกษาในปี2018ในประเทศจีนครับที่ได้ติดตามผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเป็นเวลากว่า5ปีเพราะว่าการทำกิจกรรมส่งเสริมทางปัญญาในช่วงท้ายของชีวิตเช่นการอ่านนั้นครับสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของสภาวะสมองเสื่อมในอีกหลายปีต่อมาเช่นเดียวกันแม่อยากสมองดีอยากมีทักษะการเรียนรู้ที่ดีการอ่านนั้นช่วยได้นะครับต่อมาประโยชน์อย่างที่3ครับคือการอ่านนั้นช่วยลดระดับความเครียดการวิจัยหลายชิ้นครับพบว่าการอ่านเพียง30นาทีต่อวันสามารถลดสัญญาณทางร่างกายและอารมณ์ของความเครียดลงได้ซึ่งการศึกษานี้ก็พบว่านักเรียนครับที่อ่านบทความเป็นเวลา30นาทีอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนั้นลดลงเหมือนคนที่เล่นโยคะเป็นประจำคนที่ดูวิดีโอตลกเลยครับเมื่อประเมินความเครียดแล้วนะครับนักเรียนเหล่านั้นก็มีความเครียดน้อยกว่าคนที่ไม่ได้อ่านอะไรเลยซึ่งการอ่านที่ช่วยลดความเครียดได้นั้นผลการศึกษาสรุปได้ว่าสิ่งที่อ่านนั้นจะต้องเป็นเนื้อหาที่เป็นกลางครับเป็นเนื้อหาที่ไม่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงจะเป็นการผ่อนคลายและลดความตื่นตัวของระบบประสาทซึ่งชี้นำการตอบสนองของร่างกายต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดครับแต่คุณฟังครับถ้าเราอ่านนิยายประเภทสยองขวัญประเภทระทึกขวัญนี่อาจจะเครียดกว่าเดิมก็ได้นะครับประโยชน์ต่อมาอย่างที่4ของการอ่านครับคือการอ่านอาจจะช่วยทำให้เราอายุยืนขึ้นได้นะการอ่านไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสมองครับแต่ยังเชื่อมโยงกับชีวิตยืนยาวของเราได้อีกด้วยซึ่งการศึกษาที่ใช้เวลากว่า12ปีที่ตีพิมพ์ออกมาเมื่อไม่นานนี้ครับพบว่าการอ่านหนังสือมีความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตถึง 20%เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่อ่านหนังสือทำไมการอ่านถึงทำให้ชีวิตเรายืนยาวขึ้นล่ะครับซึ่งเหตุผลนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้การอ่านนั้นส่งผลต่อชีวิตของเรานะครับแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราที่ดีขึ้นที่มีกระบวนการคิดที่รอบคอบต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นพอเมื่อเรามีความคิดดีๆที่เกิดจากการอ่านครับเราก็จะมีแนวโน้มที่จะมีความคิดที่ดีต่อตัวเองใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีของเรานั่นเองครับและต่อมาประโยชน์อย่างที่5ครับคือการอ่านช่วยเพิ่มความจำและสมาธิของเราสมองของมนุษย์ก็เหมือนมวลกล้ามเนื้อใช่ไหมครับที่ต้องการขยับการออกกำลังกาย

0: ได้เพื่อให้แข็งแรงขึ้นซึ่งการอ่านหนังสือก็เหมือนเป็นการออกกำลังสมองครับที่ทำให้สมองของเราได้คิดและทำงานตลอดเวลาและจากการศึกษานะครับพบว่าการกระตุ้นการทำงานของสมองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยชะลอและป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ยิ่งอ่านหนังสือมากครับสมองก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจดจำได้มากครับและในการศึกษาปี2013ในผู้สูงอายุนะครับก็พบว่าผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมเช่นการอ่านและการเขียนครับมีอัตราความจำเสื่อมช้าลงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ทำกิจกรรมดังกล่าวนะครับด้วยประโยชน์ที่ดีของการอ่านแบบนี้ครับคุณฟังครับ The Book Teller จึงอยากแนะนำเทคนิคการสร้างนิสัยการอ่านง่ายๆที่อาจจะช่วยให้เรานั้นรักการอ่านมากยิ่งขึ้นครับเทคนิคแรกที่ส่วนตัวผมแนะนำเลยก็คืออ่านสิ่งที่เราชอบครับหากอยากสร้างนิสัยรักการอ่านตอนเริ่มอ่านใหม่ๆให้เราอ่านอะไรก็ได้ที่เราชอบครับไม่ว่าจะเป็นนิยายการ์ตูนเรื่องตลกหรืออะไรก็ตามไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นหนังสือที่ให้ความรู้หนังสือที่เคร่งเครียดจริงจังที่หลายคนเขาอ่านกันเริ่มแรกครับหากอยากสร้างนิสัยรักการอ่านเริ่มจากสิ่งที่เราชอบเริ่มจากสิ่งที่เรารักครับพอเราได้ทำให้การอ่านมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้แล้วนะครับเราจะค่อยๆพัฒนาเริ่มอยากอ่านหนังสืออ่านความรู้ประเภทอื่นๆตามมานั่นเองครับอย่างที่สองครับคือการพกหนังสือไปทุกที่ที่เราไปนะครับเก็บหนังสือไว้ใกล้กับตัวเราเมื่อเดินทางไปที่ต่างๆหรือเดินทางไปเวลาทำงานเวลารออะไรแทนที่จะหยิบโทรศัพท์มากดใช่ไหมครับเปลี่ยนนิสัยมาหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแทนดูดีมีระดับเลยทีเดียวนะครับอย่างที่3คือทักษะการอ่านอย่าไปรีบร้อนครับเพราะมันต้องใช้เวลาพัฒนาอย่าไปกดดันตัวเองว่าฉันต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่อ่านหนังสือให้มากขึ้นไม่ต้องกดดันว่าจะอ่านได้กี่เล่มต่อเดือนครับเริ่มแรกให้อ่านเท่าที่เราสบายใจอ่านเท่าที่เรารู้สึกดีรู้สึกโอเคกับมันเพราะการเริ่มสร้างนิสัยหากมีความรู้สึกดีเราก็อยากจะทำต่อไปนานๆการอ่านนั้นเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานได้นะครับและมันยังทำหน้าที่เป็นการออกกำลังสมองด้วยการอ่านสามารถเพิ่มการทำงานขององค์ความรู้พัฒนาความจำเสริมไอเดียและเชื่อมโยงกับชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆวันนี่คือประโยชน์ดีๆของการอ่านที่ส่งผลต่อสมองและสุขภาพของเราครับการอ่านนั้นช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองช่วยป้องกันการลดลงของทักษะการเรียนรู้ช่วยลดระดับความเครียดช่วยให้เรานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยเพิ่มความจำและสมาธิครับจบตอนนี้แล้วครับคุณฟังครับลองหาอะไรมาอ่านกันเพลินๆครับทำให้การอ่านนั้นเป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันครับ
1: ทักษะการเขียนหมายถึงความสามารถในการถ่ายทอดความคิดข้อมูลผ่านการเขียนข้อความการเขียนที่ดีควรมีความชัดเจนและเป็นระบบเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายมีหลายประเภทเช่นการเขียนเรียงความการเขียนบันทึกและการเขียนเพื่อสื่อสารในที่ทำงานการฝึกฝนการเขียนช่วยให้สามารถคิดอย่างเป็นระเบียบและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพประเภทของการเขียนการเขียนมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นการเขียนบรรยายเพื่ออธิบายและบอกเล่ากับบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์การเขียนเชิงวิชาการใช้ในสถานศึกษาและงานวิจัยเน้นนำเสนอข้อมูลที่เป็นระบบเชื่อถือได้การเขียนสร้างสรรค์เช่นการเขียนเรื่องสั้นบทกวีบทละครที่เน้นความคิดและจินตนาการการเขียนเชิงธุรกิจรวมถึงจดหมายธุรกิจรายงานและข้อเสนอที่ต้องใช้ภาษาทางการและชัดเจนองค์ประกอบของทักษะการเขียนการเขียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีองค์ประกอบอย่างรวมกันเช่นความชัดเจนการใช้ภาษาที่ชัดเจนและตรงประเด็นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายความถูกต้องการใช้ไวยากรณ์เครื่องหมายวรรคตอนและสะกดคำที่ถูกต้องการจัดโครงสร้างการเรียงลำดับเนื้อหาให้มีความต่อเนื่องและมีเหตุผล

0: ความคิดสร้างสรรค์การใช้จินตนาการและวิธีการใหม่ๆในการนำเสนอเนื้อหาการปรับปรุงการแก้ไขและปรับปรุงผลงานเขียนเพื่อให้ดีที่สุดวิธีการพัฒนาทักษะการเขียนการพัฒนาทักษะการเขียนจะต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอโดยมีวิธีการที่สามารถนำไปใช้ได้ดังนี้การอ่านอย่างกว้างขวางการอ่านหนังสือและบทความหลากหลายจะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์และรูปแบบการเขียนการฝึกการเขียนการเขียนทุกวันหรือสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจการรับคำติชมการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นให้คำแนะนำจะช่วยให้เห็นข้อบกพร่องและมีโอกาสปรับปรุงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญการเข้าเรื่องเวิร์กช็อปและสัมมนาการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญการเข้าร่วมเวิร์กช็อปสัมมนาเกี่ยวกับการเขียนจะช่วยให้ได้เทคนิคและมุมมองใหม่การใช้เทคโนโลยีการใช้โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนสามารถช่วยปรับปรุงความถูกต้องของการเขียนการเขียนเป็นทักษะที่มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดและตั้งใจฝึกฝนจะนำไปสู่การเขียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการมีทักษะการเขียนที่ดีจะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาอาชีพและชีวิตประจำวันอย่างมากมาย
1: Reasons why writing every day will make you a better person นะฮะของมันอยู่ในมีเดียมนี่แหละนะฮะเขาบอกว่าทำไมการเขียนเนี่ยถึงจะช่วยคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับ3เหตุผลนะครับเหตุผลที่หนึ่งเนี่ยมันคือเรื่องที่ตรงไปตรงมามากก็คือการเขียนเนี่ยเป็นการสร้างวินัยชนิดหนึ่งพอเราเขียนทุกวันปุ๊บเนี่ยเราจะติดฮะแล้วก็เราจะรู้สึกมันต้องทำอยู่ตลอดนะครับเขาเปรียบเทียบเหมือนการเล่นกีฬาแหละมันก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนการเขียนนี่ก็เหมือนกันนะครับการเขียนเพียงไม่กี่นาทีต่อวันเนี่ยช่วยสามารถสร้างวินัยให้เราได้เหมือนกับการออกกำลังกายเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเขียนเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นไดอารี่ส่วนตัวจะเป็นเขียนบทความหรืออะไรอย่างเงี้ยมันช่วยให้ความคิดเราเนี่ยตกตะกอนมากขึ้นด้วยแล้วก็มันช่วยให้การเรียงต่างๆเก่งขึ้นคุณจะทำทุกอย่างเร็วขึ้นนะเวลาคุณเขียนทุกวันนะเหมือนกับเวลาคุณออกกำลังกายทุกวันนะคุณก็จะแข็งแรงขึ้นนั่นแหละฮะเหตุผลที่สองนะครับการเขียนประจำวันทำให้คุณฉลาดขึ้นโดยเฉพาะการเขียนด้วยมือนะนี่มีงานวิจัยเลยนะฮะการเขียนด้วยมือเนี่ยจะเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถทำให้เราฉลาดขึ้นนะครับเพราะการเขียนเนี่ยมันเหมือนการควบคุมมือทำให้เราต้องใส่ใจและจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ว่ากำลังทำยังไงแล้วการเขียนมันฟรีฟอร์มมากมันไม่มีปุ่มให้กดทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่คุณกดลงไปโดยเฉพาะเขียนด้วยปากกากดลงไปในแผ่นใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนของเด็กเนี่ยก็เรียกว่าเป็น hand eye coordination ก็ได้นะเป็นการฝึก hand eye coordination อย่างหนึ่งนะครับ Hemingway เนี่ยก็บอกว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาเขียนด้วยมือหมดเลยนะจนตอนหลังเพิ่งไปใช้พิมพ์ดีดนะครับ J.K. Rowling นะครับยุค J.K. Rowling เนี่ยทุกคนใช้พิมพ์ดีดพิมพ์หนังสือหมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าเธอก็ยังมีสมุดพกติดตัวไว้เสมอนะครับหรือแม้แต่นิ้วกลมเพื่อนผมเนี่ยก็พกสมุดนะแล้วก็จดความรู้สึกไว้แล้วก็ค่อยๆมาพิมพ์ทีหลังอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมว่ามันรู้สึกว่ามันคลาสสิกมากเวลาได้จดปากกาเวลาเขียนเนี่ยผมก็จะมีปากกาหมึกที่เราชอบเช่นสมมติผมชอบเขียนหมึกซึมเนี่ยนะฮะก็เขียนด้วยปากกาหมึกซึมแล้วก็ค่อยๆเขียนบรรจงเขียนเดี๋ยวนี้บรรจงมากขึ้นสมัยก่อนเขียนลายมือวัดแล้วก็มีปัญหาอ่านไม่ออกอ่านลายมือตัวเองไม่ออกพอได้เขียนค่อยๆเขียนเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะเราได้เหมือนกึ่งๆได้ทำสมาธินิดๆด้วยนะครับช่วงแรกมันจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าพอคุณทำไปเรื่อยเนี่ยคุณจะเริ่มสังเกตตัวเองว่าความคิดของคุณเนี่ยมันจะมีระเบียบมากขึ้นการมีระเบียบสำคัญนะครับเพราะว่าการที่คุณจะใช้เอาความคิดมาใช้งานได้มีประโยชน์เนี่ยมันต้องมีระเบียบก่อนไม่งั้นคุณจะไม่เข้าใจความคิดของตัวเองมันจะงงไปหมดมันจะสับสนไปหมดนะครับพอคุณเริ่มจัดระเบียบความคิดของคุณได้เนี่ยคำนี้แล้วเนี่ยคีย์เวิร์ดการจัดระเบียบความคิดเนี่ยกระบวนการการเขียนเนี่ยเป็นวิธีการจัดระเบียบความคิดที่ดีที่สุดเหตุผลที่3ก็คือว่าการเขียนประจำวันช่วยให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จมากขึ้นนะครับการเขียนเนี่ยมันเป็นการสร้างพลังชนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเขียนแล้วคุณได้งานได้รายได้ด้วยนี่ยิ่งดีเลยเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้รายได้หรือไม่ได้งานจากมันเลยก็ตามเนี่ยนะครับมันจะเป็นการพาคุณออกไปจากที่ที่คุณอยู่เนี่ยไปในที่ที่อาจจะไม่คิดว่าคุณจะไปได้นักเขียนหลายคนบรรยายถึงความรู้สึกแบบนี้ทำนองว่าเวลา

0: คุณนั่งเก้าอี้ตอนเช้าเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเริ่มใส่กระดาษไปในเครื่องพิมพ์ดีหรือว่าเปิดสมุดออกมาหรือว่าเปิดคอมก็ได้นะฮะแล้วคุณจ้องไปที่มันนะครับแล้วก็ค่อยๆกดหรือค่อยๆโยกปากกาหรือค่อยพิมพ์ลงไปเนี่ยนะฮะเห็นภาพอะไรบางอย่างเกาะขึ้นในใจคุณก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกของพลังบางอย่างที่คุณกำลังพยายามจะเอ็กซ์เพรสมันออกมาสมมติคุณเขียนละครฉากตัวละครต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาจริงๆในใจของคุณนะครับแล้วก็คุณเองก็ต้องพยายามทำจิตใจให้สงบเพื่อให้คุณจะได้ดูดีเทลของการเขียนได้มากขึ้นคือเวลาอธิบายอย่างเงี้ยมันอาจจะฟังดูนิยายนิดนึงนะฮะแต่ว่าใครที่เขียนบ่อยๆเนี่ยจะเห็นจริงๆเลยว่ามันแบบนั้นจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเขียนมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลากับโดยเฉพาะกับปากกากับกระดาษหรืออย่างน้อยที่สุดปากกาดิจิตอลก็ยังดีเนี่ยนะผมว่านะครับมันช่วยจริงๆนะฮะเรื่องจินตนาการเรื่อง imagination เรื่องของ creativity ต่างๆนะครับผมเชื่อว่าในปี2021เนี่ยก็คงจะเป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องอาศัยแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิตเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการพัฒนาทักษะทั้ง4ด้านมีความสำคัญต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันการฟังที่ดีทำให้สามารถเข้าใจและตอบสนองได้ดีการพูดช่วยสื่อสารทั้งความคิดการอ่านเปิดโลกเปิดโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆและการเขียนช่วยให้การถ่ายทอดข้อมูลอย่างชัดเจนการมีความมั่นใจในทักษะเหล่านี้จะทำให้การทำงานและการใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อเราทราบถึงทักษะทางภาษาเพื่อการพัฒนาเรียนรู้แล้วเรายังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปพัฒนาทักษะการสื่อสารของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะในชั่วโมงที่3สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะตอนที่สองนะคะวันนี้จะมาสาธิตการทำเพิ่มมูลค่ากระเช้าจากไม่สารจากไม้ไผ่นะคะอันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีลวดซึ่งผ่านก้านแล้วไม้แหลมจำเป็นนะคะ2 3ตัวกาวแล้วก็

วที่เราจะไม้แหลมเนี่ยนะคะไม้แหลมจะมี2อย่างคือไม้แหลมกับเหล็กแหลมนะคะแล้วก็ครีมปักคีบนะคะกรรไกรเล็กกรรไกรใหญ่ดอกไม้ที่เราจะตกแต่งตอนที่หลังจากทำกระเช้าเสร็จแล้วนะคะดอกรักแล้วก็ดอกไม้ที่เสียบก้านนะคะจากนั้นก็จะเป็นตัวที่จะเพิ่มให้กระเช้านั้นสวยงามได้ด้วยใช้จากเทปนะคะเทปสีขาวนะคะเราก็นำมาใช้นะคะขั้นตอนการทำเราก็จะต้องตกแต่งกระเช้านะคะเนี่ยรู้สึกว่าเป็นธรรมดานะคะเราก็จะเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเวลาใช้งานนะคะเราก็จะค่อยๆแหวกใส่ลงไปนะคะเนี่ยกลางโดยที่กลางกระเช้าออกนะคะถึงจะใส่ของบรรจุของได้อย่างเช่นไข่ไก่ผลไม้อะไรเนี่ยนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะแต่เราอีกทีก็บีบอย่างนี้ได้นะคะบีบอย่างนี้ได้เลยใส่ลงไปนะคะเราก็จะทำให้มูลค่าเพิ่มได้โดยการที่แต่งลูกไม้นะคะที่ไม่ตัดนี้เพราะว่าหนึ่งจะได้ไม่เป็นรอยขาดง่ายนะคะเราก็จะแถวที่หนึ่งนะคะเริ่มจากด้านข้างนะคะทาติดกาวติดลูกไม้เทปลูกไม้นะคะเทปที่มันมีใสๆด้วยตกแต่งด้วยดิ้นเงินนะคะเราก็ติดไปโดยรอบนะคะ

เราจะไม่ติดทั้งหมดนะคะจะไม่ติดทั้งหมดทั้งตะแถบนะคะทั้งมันมี1 2 3 4 5 6 7เราจะเว้นนะคะจะเวลาบรรจุของไปเป็นของชำร่วยให้ที่คนที่รักที่ชอบเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าข้างในนี่มีอะไรนะคะจบนะคะเราก็ต้องทากาวไม่งั้นจะแล้วตรงรอยนะคะจะได้ไม่ขาดนะคะเราต้องตัดตรงส่วนที่โค้งนะคะเนี่ยนะคะแป๊บเดียวเห็นไหมคะมันก็จะหลุดลุ่ยได้นะคะไม่เป็นไรนะคะตรงพอดีตรงรอยพอดี

ดูให้ดีนะคะแถบไอ้อย่างเงี้ยนะคะอยู่ด้านนอกทีนี้ด้านนี้มันไม่มีสีเงินนะคะแถบสีเงินตกแต่งให้สวยงาม

เราต้องทากาวก่อนตัดนะคะจะได้ไม่ลุ่ยนะคะเลยมันต้องเลยนิดนึงนะคะ

อันนี้เราไม่พันไม่งั้นมันจะพันกันดุ้งนะคะเราตัดวัดซะก่อนการวัดนั้นเราต้องวัดให้เกินไว้นะคะด้านเริ่มต้นนะคะแถวที่เว้น1แถวเป็นแถวที่3

จากนั้นนะคะเราก็ทากาวลงไปล็อกพอดีนะคะจากนั้นเราตัดส่วนเกินออก

คะถ้าเผื่อเราไปทำแถวสุดท้ายมันเอาดูมันไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะคะมันจะติดริมไปหรือจะดีลองดูนะคะก็ได้รอบสุดท้ายนะคะโอ้ตกลงตอนแรกว่าจะไม่ได้สี่แถวนะคะสวยโอเค

นะคะต่อไปเราจะมีการตกแต่งซึ่งดอกไม้เป็นดอกไม้ที่ทำจากดอกมะลินะคะแต่นี้เราจะติดไปเลยก็เราก็ยังต้องตกแต่งนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะติดไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำที่ตกแต่งนิดนึงนะคะสักค่านี่นะคะเราก็จะดอกไม้เราก็จะเป็นเรื่องของพอดีเป็นดอกของกุหลาบเล็กๆนะคะแต่งไปก่อนนะคะแล้วค่อย

เพิ่มมูลค่าของวัสดุนะคะของงานที่สำเร็จเป็นกระเช้านะคะก็ดูดีขึ้นนะคะ

เรามัดให้รวมกันนะคะแล้วตกแต่งอีกทีหนึ่งนะคะตกแต่งตัวนี้นะคะก็ร้อยตกลักนะคะอันนี้นะคะ

แต่งให้สวยงามนะคะงานประดิษฐ์มันจะไม่ตายตัวนะคะมันจะไปทางนู้นทางนี้ได้นะคะไม่เหมือนมันไม่เป็นสูตรตายตัวนะคะ

วันนี้นะคะสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะวิธีการเก็บรักษาเนี่ยนะคะกระเช้าเพิ่มมูลค่าให้กับกระเช้านะคะเนี่ยนะคะตอนแรกก็ดูธรรมดาตอนนี้ก็จะมีการตกแต่งให้สวยงามสามารถที่จะเป็นใส่บรรจุของขวัญของฝากของชำร่วยได้นะคะท่านผู้ชมนะคะการเก็บรักษาวัสดุพวกนี้นะคะ

ถ้าเปิดซื้อมาแล้วเนี่ยควรจะรักษาด้วยการปัดให้สะอาดนะคะเพราะบางทีมันมีฝุ่นนะคะมีฝุ่นแล้วจะต้อง1ทำให้ของเนี่ยเสื่อมเร็วแล้วบางทีความชื้นนะคะความชื้นมันก็จะทำให้ของพวกนี้นะคะเส้นไม้ไผ่เนี่ยนะคะการสานมันก็จะเกิดเชื้อราได้นะคะท่านผู้ชมงานพวกนี้นะคะเป็นงานฝีมือนะคะแต่ถ้าเผื่อเขามีการลนไฟนิดเผานิดนึงเนี่ยนะคะด้วยควันเนี่ยมันก็จะทำให้ฆ่าเชื้อราได้เหมือนกันที่มันจะเป็นเชื้อราได้นะคะโดนให้มีความร้อนนะคะแล้วเขาจะมาทำเป็นพวกสารแต่สีมันก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะงานพวกนี้เป็นตอนนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมเรื่องงานหวายงานไม้ไผ่จากสารจากไม้ไผ่นะคะกระจาดอะไรเนี่ยนะคะเป็นของที่มันเป็นธรรมชาตินะคะแต่ต้องรู้จักระวังรักษาให้ดีถ้าเกิดรักษาไม่ดีเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยมันก็จะขึ้นราง่ายนะคะและทีนี้เราก็มาเราก็มาเสริมคุณค่าให้ดีขึ้นนะคะเราก็ต้องมาประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างตรงส่วนนี้เราจะไม่ทำอะไรนะคะเพราะว่ามันจะทำไม่ให้เห็นเนื้อผ้าเนื้อของวัสดุพันธุ์พวกนี้นะคะต้องมีส่วนที่ไว้ไว้บ้างพอบรรจุลงไปวัสดุเราอย่างเช่นใส่ของลงไปเนี่ยนะคะเป็นผลไม้นะคะหรือไข่เป็ดไข่ไก่อะไรพวกนี้นะคะที่เราจะใส่ลงไปมันก็จะดูดีขึ้นนะคะส้มลูกเล็กๆนะคะส่วนมากจะเป็นของผลไม้เล็กๆน้อยๆก็จะดูดีขึ้นนะคะรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์วันนี้ก็ได้ดำเนินการสาธิตและบรรยายให้ท่านผู้ชมชมถ้าผู้ท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ติดตามชมได้นะคะก็จะได้ชิ้นงานที่แตกต่างกันไปหลากหลายนะคะจากงานสร้างสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็เนี่ยนะคะงานอย่างเป็นของอะไรก็ได้ที่อย่างเป็นพวกที่มันเป็นตอนนี้นิยมอย่างต่อรายการต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์ที่จากวัสดุพื้นบ้านนะคะก็จะนำมาสร้างให้เกิดชิ้นงานเพื่อเป็นดูให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะได้งานที่หลากหลายนะคะบางท่านเนี่ยจะมองเห็นว่าเอ๊ะงานก็ดูง่ายๆแต่บางครั้งเนี่ยก็ทำให้งานนั้นงานมีราคาขึ้นราคาดีขึ้นนะคะราคาเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานอย่างเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ราคาย่อมเยานะคะท่านผู้ชมคะซื้อเดี๋ยวนี้เฉพาะกระเช้าเนี่ยนะคะ50บาทแต่ก่อนไม่ถึง20บาท30บาทค่อยๆขึ้นมาเรื่อยตอนนี้50บาทเฉพาะกระเช้าอย่างเดียวเนี่ยนะคะลดไม่ได้ด้วยนะคะไม่ทราบว่าไปถึงแหล่งซื้อนี่ต่างจังหวัดนี่แหล่งทางฉะเชิงเทราเลยไปเนี่ยนะคะก็อาจจะได้ราคาที่ย่อมเยาเปล่าไม่ทราบนะคะแต่นี่ซื้อในแหล่งที่ในกรุงเทพมันก็ราคาที่จะค่อนข้างจะสูงนะคะเราก็วันนี้ดิฉันก็

สามารถที่จะแนะนำในการทำงานพวกนี้พอคิดขึ้นมาเห็นมันมีของอยู่ก็ก็ทำขึ้นมาแต่มีที่บ้านมันพอดีมันมีของเก่าก็เลยเดินไปหาซื้อของใหม่ก็ราคาก็ถึงได้ทราบว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะกระเช้าก็ใบละเกือบ200นะคะกระเช้าที่มาทำเนี่ยนะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะงานสรรสร้างงานประดิษฐ์เนี้ยนะคะมันก็จะเกิดที่จะงานอะไรก็ได้ที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะประดิษฐ์ดอกไม้พานพุ่มรายการต่อไปก็จะคงเป็นเรื่องของงานพานพุ่มนะคะต่อไปสักสัปดาห์ต่อๆไปงานพานพุ่มนะคะจากเพิ่มสร้างสรรค์งานพุ่มพันธุ์พุ่มจากการใช้ผ้าแถบลูกไม้แถบลูกไม้แบบอย่างนี้นะคะแต่ในเรื่องของกระเป๋าหรืออะไรเนี่ยนะคะเห็นกระเป๋าที่มันมีดูแล้วมันอยากให้เพิ่มคุณค่าก็โดยใช้ลูกไม้นะคะลูกไม้ที่มานำมาตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะก็จะได้งานเพิ่มขึ้นนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะทำได้ชมรายการแล้วชมรายการนี้แล้วก็อาจจะสรรสร้างงานประดิษฐ์ได้เนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานแล้วก็จะเป็นรายได้ถ้าเผื่อนั่นก็อยากนั่นก็โดยการที่แจกทำแจกทำให้คนนู้นคนนี้เพื่อนฝูงผู้ใหญ่นะคะก็จะได้งานขึ้นมานะคะค่ะท่านผู้ชมคะกระเช้าเนี่ยนะคะเราต้องมีการแต่งเพิ่มได้นะคะเพื่อเป็นของที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นนี้อย่างตอนนี้นะคะพบว่ามีดอกไม้เนี่ยนะคะนำมาแต่งได้นะคะมันก็จะดูดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะแต่งนะคะเป็นมุมใดมุมหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ทากาวนะคะทากาวติดไปนะคะตัดซะก่อนนะคะใช้กรรไกรเวลาใช้กรรไกรก็ต้องเป็นกรรไกรสำหรับตัดลวดนะคะถ้าเปิดใช้กรรไกรอย่างชนิดนี้นะคะจะไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะอันนี้สำหรับตัดงานเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าเผื่อลวดเนี่ยนะคะมันต้องใช้กรรไกรตัดลวดนะคะอันนี้ได้นะคะค่อยตัดไปอันนี้ได้1แถวแล้วเดี๋ยวค่อยตัดเติมอีกนะคะเราต้องวางแนวก่อนนะคะวางแนวที่จะมันจะมีจุดนะคะจุดตรงเนี่ยนะคะตรงเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะลงไปถึงข้างล่างนี้นะคะถึงจะไต่ได้นะคะเนี่ยนะคะทากาวไปบนนี้นะคะได้1จุดนะคะจากนั้นแนวเสลียงนะคะแนวนี้เส้นของเขามีเส้นยืนอยู่เส้นจุดนี้นะคะนะคะจากนั้นจุดนี้นะคะ

แถวต่อไปนะคะก็จะเป็นแถวนี้นะคะแล้วมันจะมีเส้นแนวเฉียงลงมานะคะแล้วก็ทากาวแต้มกาวไปเนี่ยนะคะ

ต่อไปนะคะเราก็ตัดลวดออกเราต้องตกแต่งให้ดีด้วยนะคะเพราะว่ามันเบียดกันดอกมันเบียดนิดนึงนะคะต่อไปก็จะเป็นแถวที่1 2 3 1 2นะคะต่อไป

เราต้องดูแนวเส้นด้วยนะคะเส้นของเส้นของไม้ไผ่นะคะที่เราเนี่ยไส้ในของไผ่นะคะ

ค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ยนะคะยังเราก็มีการตกแต่งให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามเพื่อเพิ่มคุณค่าของชิ้นงานนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าพอเติมเข้าไปนะคะมันก็จะดูดีขึ้นนะคะเติมดอกไม้ขึ้นมาก็ดูดีขึ้นทีนี้กลีบมันล้มไปแล้วก็ต้องตกแต่งให้ดีขึ้นมานะคะไม้แหลมหรือเหล็กแหลมเนี่ยนะคะก็จะช่วยได้นะคะแล้วเราก็กดลงไปอีกด้วยนะคะ

เนี่ยนะคะค่อยๆตกแต่งนะคะเพราะว่ากลีบที่มันวางซ้อนกันอยู่มันก็จะกลีบดอกไม้ก็จะไม่สวยเท่าที่ควรนะคะ

เราก็เก็บความเรียบร้อยนะคะของงานอันนี้มันก็จะบาดง่ายนะคะ

ท่านผู้ชมคะได้กล่าวไว้แล้วนะคะว่างานพวกนี้นะคะประโยชน์การใช้สอยมันก็ต้องมีเพื่อให้มีคุณค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นประโยชน์เนี้ยการก็จะได้เป็นการสร้างรายได้นะคะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานนะคะแล้วก็เป็นของชำร่วยนะคะเป็นของชำร่วยตามของชำร่วยที่เราต้องการที่จะให้กับผู้อื่นนะคะผู้ที่เรารักเราชอบนะคะเป็นของชำร่วยได้นะคะถ้าเผื่อเราอยากจะทำก็ต้องให้เกิดเม็ดเงินขึ้นมาเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ต้องทำของขึ้นมาที่ให้คนที่รักที่ชอบก่อนนะคะผู้ที่รับใช้เขาก็จะนำไปใช้ว่าของชิ้นนี้ได้มาอย่างจากที่ไหนได้มาอย่างไรนะคะเขาก็จะมีการสั่งทำขึ้นก็จะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานพวกนี้ได้นะคะทีนี้การเก็บรักษานั้นก็บางทีตอนช่วงในรายการตอนกลางๆรายการนะคะตอนเคยได้กล่าวแล้วว่าการเก็บรักษานั้นต้องรักษาอย่างไรนะเรื่องของเป็นเรื่องของความชื้นนะคะความชื้นนี่จะทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะเราเก็บการเก็บก็ต้องเก็บที่ภาชนะที่เป็นอย่างไม่ให้สีมันเปลี่ยนก็ต้องใช้กระดาษสีน้ำตาลหรือสีดำนะคะแล้วก็ใส่กล่องให้ดีใส่อย่าให้โดนความชื้นมันก็จะอยู่ได้นานนะคะแล้วก็จะเป็นที่ผู้ที่ชอบผู้ที่รักที่ชอบเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระเช้านี่น่ารักดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้รับเป็นการสร้างรายได้ได้อีกนะคะอาจจะติดโบอีกก็ได้นะคะไม่อันนี้เราไม่ใช้ดอกกุหลาบเราใช้เป็นโบเล็กๆสมัยนี้มีโบเล็กๆทำโบเล็กๆนะคะติดลงไปนะคะหมวกเคยสาธิตเรื่องหมวกนี่จะติดโบริบบิ้นเล็กๆไปตอนนี้ก็ติดกันเยอะแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะรายการนะคะสรรสร้างงานประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็จะนำเสนอท่านผู้ชมได้ในภาคการศึกษาภาคที่2นี้พ.ศ. 2567นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่2นะคะเป็นสัปดาห์ที่2ของรายการนะคะก็ได้เป็นก็ได้สร้างชิ้นงานขึ้นมานะคะก็ในเวลาที่สมควรแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถนำไปประกอบชิ้นงานทำงานไปประกอบชิ้นงานอื่นได้นะคะอย่างเรื่องของการใช้ดอกไม้ลูกไม้อะไรพวกนี้นะคะมีงานที่อยู่เราก็นำมาทำได้นะคะก็เป็นชิ้นงานให้ก็น่าทำให้น่าดูขึ้นนะคะของที่มีอยู่อย่างเนี้ยนะคะเราก็ดูว่ามันก็ยังเป็นที่ว่าไม่น่าชื่นชมนี้มองแล้วก็ยังดูว่าดีขึ้นนะคะเราก็สามารถสร้างชิ้นงานได้นะคะท่านผู้ชมเด็กๆทำได้นะคะดูรายการแล้วก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ติดตามชมเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ารายการนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะดิฉันก็
ก็จะสามารถนำมานำงานชิ้นงานให้ท่านผู้ชมชมบ้างตลอดไปของภาคการศึกษานี้นะคะค่ะวันนี้รายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะพบกันสัปดาห์ต่อไปอย่าลืมติดตามชมนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เซฟตี้คิดตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
2: มีอยู่นี่นี่
3: พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
2: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
3: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
2: จริงเหรอ
3: พี่ใบบัวไปเอากับหนูในซี่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
2: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
3: จริงมากเลย
2: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
4: นี่ไฟใช่ก็เหรอ
2: จริงอ่ะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
2: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
3: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
2: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม

0: ติดแก๊สก่อนเลยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มาเอาแม่กูไปทางนู้น
1: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบปูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
1: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
2: ค่ะ
1: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลย
2: ค่ะแม่
1: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
1: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
2: ะ
1: โอเคไหมคะ
2: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
3: ได้เลยค่ะแม่
1: อะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
3: ได
2: ้ค่ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยเอ้มาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นมาฝากให้กับท่านผู้ชมและนักศึกษาทั่วไปนะครับได้เรียนรู้แล้วก็พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ตามหรือว่าสภาพสังคมนะครับในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันก็ตามนะครับรายการในภาคการศึกษานี้นะครับจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับนำเสนอเป็นสัปดาห์ที่2แล้วเนื้อหาของสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับสำหรับในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับชื่อรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสถานการณ์สังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้นะครับเป็นมีปัญหานะครับในเรื่องของการขาดแคลนคนทำงานนะครับหรือว่าการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนทรัพยากรบุคคลนะครับที่จะไปช่วยการทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นเนี่ยนะครับจึงถูกออกแบบขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยนำเสนอนะครับสภาพการดังกล่าวให้กับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับ

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสังคมญี่ปุ่นได้เรียนรู้นะครับได้รู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับไปพร้อมๆกับการเรียนรู้นะครับคำศัพท์สำนวนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่จะเป็นประโยชน์นะครับในการดำรงชีวิตนะครับหรือว่าใช้ในการทำนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อนะครับที่จะศึกษาด้วยกันในวันนี้ที่จะเรียนรู้ด้วยกันนะครับพูดคุยด้วยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำภาษาญี่ปุ่นนะครับในหมวดที่อยู่อาศัยครับคำว่าที่อยู่อาศัยนะครับในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายคำนะครับคำแรกนะครับที่อยากจะนำเสนอในช่วงแรกนี้นะครับในวันนี้นะครับก็คือคำว่าจูตาคุจูตาคุคำว่าจูตาคุนะครับตรงกับคำว่าที่อยู่อาศัยในภาษาไทยนะครับถ้าเราออกเสียงช้าๆนะครับก็จะออกเสียงว่าจูตาคุจูตาคุครับแต่ถ้าออกเสียงเร็วนะครับตัวจูก็จะออกเสียงยาวไปเลยนะครับเป็นจูตาคุครับจูตาคุการอาศัยบ้านในประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับหรือว่าบ้านเรือนในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างนะครับจากหลายๆประเทศเลยนะครับแน่นอนกับประเทศไทยเรานั้นเนี่ยรูปทรงของบ้านญี่ปุ่นกับบ้านไทยเราเนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับบ้านเรือนนะครับที่อยู่อาศัยนั้นก็จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของสังคมนะครับที่มีการพัฒนาไปตามความต้องการของคนในประเทศรวมไปถึงสภาพอากาศนะครับภูมิอากาศของประเทศนั้นๆด้วยนะครับรวมไปถึงการออกแบบบ้านที่เน้นความประหยัดพื้นที่การใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อควรระมัดระวังและลักษณะการอยู่อาศัยที่ผู้ที่ต้องการไปใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นควรทำความเข้าใจไว้ด้วยนะครับกล่าวสรุปโดยสั้นๆก็คือว่าลักษณะของบ้านนะครับของบ้านญี่ปุ่นกับบ้านไทยนั้นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับจากเรื่องของด้วยเหตุผลของสภาพภูมิอากาศนะครับที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับก็ทำให้การออกแบบครับลักษณะบ้านก็มีความแตกต่างกันไปรวมไปถึงวัฒนธรรมธรรมเนียมปฏิบัติของคนในชาตินะครับก็คือคนญี่ปุ่นกับคนไทยนั้นก็มีจุดที่มีความมีวัฒนธรรมแล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับก็เลยทำให้ลักษณะของการดำรงชีวิตการอาศัยบ้านครับการอาศัยอยู่ในบ้านเรือนนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปเรานะครับซึ่งเป็นคนที่จะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปอยู่ในต่างวัฒนธรรมไปอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ที่ไม่เหมือนกับวัฒนธรรมบ้านเกิดของตัวเองนะครับก็ควรจะทำความเข้าใจไว้เพื่อที่จะสามารถอยู่อาศัยในบ้านเรือนของญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับประเภทของที่อยู่อาศัยนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นนั้นมีหลายประเภทนะครับซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะและวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปนะครับโดยทั่วไปก็จะแบ่งครับในที่นี้นะครับก็จะขออนุญาตแบ่งที่อยู่อาศัยเป็น4ประเภทหลักๆนะครับอันที่1นะครับก็ได้แก่อพาร์ตเมนต์นะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าอพาร์โตครับอพาร์โตครับก็มาทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคำว่าอพาร์ตเมนต์นะครับถ้าจะพูดเต็มๆก็อพาร์ตเมนโตครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็ย่อคำลงมานะครับหรือคำว่าอพาร์โตเฉยๆอพาร์ตเมนต์นั้นก็จะมีลักษณะนะครับเป็นตึกครับเป็นอาคารไม่สูงมากนักนะครับ 2-3 ชั้นนะครับซึ่งมักจะเป็นที่พักสำหรับผู้ที่เช่าระยะสั้นหรือระยะยาวมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดและก็ออกแบบครับที่เรียบง่ายนะครับทีนี้เราลองมาเทียบกันดูนะครับความแตกต่างของอพาร์ตโตของญี่ปุ่นกับอพาร์ตเมนต์ในประเทศไทยเราเวลาเราพูดคำว่าอพาร์ตเมนต์ครับอพาร์ตเมนต์ในสังคมไทยเรานะครับเราก็จะมีความคล้ายๆกันใช่ไหมครับกับคำอธิบายอพาร์ตโตที่อยู่บนสไลด์แผ่นนี้เวลาเราพูดว่าอพาร์ตเมนต์ก็จะหมายถึงอาคารใช่ไหมครับหรือว่าสถานที่อยู่อาศัยครับที่ปล่อยเช่านะครับมีการให้เช่ามีการครับแล้วก็อยู่ในระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับอาจจะเป็น6เดือน1ปีนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ระยะยาว2ปี3ปี4ปีหรืออาจจะอยู่ยาวกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีความลักษณะคล้ายๆกันครับก็คือเวลาเราพูดคำว่าอพาร์ตเมนต์กับอพาร์ตโตของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบที่เช่านะครับแต่ว่าคำว่าอพาร์ตโตนะครับในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับนอกจากนะครับจะเป็นอพาร์ตโตนะครับที่เป็นแบบเช่าแล้วเนี่ยครับมีความแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับกับอพาร์ตเมนต์ในภาษาไทยเราก็คืออพาร์ตโตของญี่ปุ่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพบว่า

อาปาโตเนี่ยเป็นอาปาโตแบบที่ซื้อขาดครับเป็นห้องอพาร์ตเมนต์เล็กๆนะครับแต่ว่าซื้อขาดเลยไม่ได้เป็นการปล่อยเช่าหรือเป็นการเช่านะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างความเหมือนกันก็คือว่าอพาร์ตเมนต์ของไทยกับอพาร์ตโตของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งคือว่าอาจจะมีลักษณะที่เป็นการให้เช่านะครับแต่ว่าความต่างกันก็คือว่าอพาร์ตโตของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะมีแบบที่ไม่ได้เป็นการเช่านะครับแต่เป็นการซื้อขาดเลยก็มีเหมือนกันแต่ว่าในสังคมไทยเรานั้นถ้าซื้อขาดเรามักจะไม่เรียกว่าอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับเวลาเราซื้อขาดเนี่ยส่วนมากเราจะเรียกเป็นคอนโดมิเนียมใช่ไหมครับหรือบางทีเราเรียกเป็นแมนชั่นอะไรต่างๆไปอพาร์ตโตในสังคมไทยเราก็จะนึกถึงภาพของห้องเช่านะครับห้องเช่าหอพักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเป็นแบบนั้นมากกว่าเคยมีกรณีลักษณะแบบนี้นะครับก่อของตอนที่เป็นคนกลางนะครับที่อยู่ระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทยนะครับเป็นผู้ชายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาทำงานที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็บังเอิญรู้จักกับผู้หญิงไทยแล้วก็ตกหลุมรักกันนะครับแล้วก็ทั้งสองคนเขาก็มีความตกลงปลงใจกันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็พอดีเขาก็ไปพบกับพ่อแม่นะครับผู้ใหญ่ของฝ่ายผู้หญิงซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะครับแล้วก็พ่อแม่ของผู้หญิงเขาก็สอบถามข้อมูลในเชิงลึกอะนะครับก็คือผู้ชายที่จะมาแต่งงานกับลูกสาวตัวเองเขาก็อยากจะรู้จักว่าเป็นยังไงที่ญี่ปุ่นอยู่อย่างไรจะพาลูกสาวไปอยู่สถานที่แบบไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับปรากฏว่าฝ่ายผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาอยู่อพาร์ตโต้แกอพาร์ตโต้แล้วก็คนแปลก็คือตัวผมเองเนี่ยผมก็แปลตามนั้นไปเลยว่าคืออพาร์ตเมนต์นะครับแต่ว่าพอแปลว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับคนไทยฟังปุ๊บคนไทยก็ตกใจว่าอพาร์ตเมนต์เหรอแปลว่าไม่มีบ้านใช่ไหมแปลว่าทุกวันนี้อยู่เช่าเขาอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าในสังคมไทยเราคำว่าอพาร์ตเมนต์นั้นก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามักจะใช้หมายถึงห้องเช่านะครับอาจจะเป็นหอพักหรือว่าจะเป็นห้องเช่าในอาคารที่มีขนาดใหญ่กว่าหอพักเนี่ยนะครับเราไม่ได้คำว่าอพาร์ตเมนต์ในภาษาไทยเราไม่ได้นึกถึงห้องพักหรือว่าสถานที่พักที่มันเป็นการซื้อขาดระยะยาวอ่ะนะครับแต่ว่าใน สังคมญี่ปุ่นอย่างที่บอกไปนะครับคำว่าอพาร์ตโตนั้นเนี่ยมีแบบทั้งที่เป็นแบบที่เป็นห้องที่ปล่อยเช่านะครับรวมไปถึงมีแบบที่เป็นห้องพักที่อยู่อาศัยที่ขายขาดเลยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของคำสองคำที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับในภาษาไทยและก็ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคำที่ใช้บอกประเภทของที่อยู่อาศัยในสังคมญี่ปุ่นนะครับอพาร์ตโตครับอพาร์ตโตซึ่งมีให้เห็นค่อนข้างจะเยอะมากนะครับในสังคมญี่ปุ่นเนื่องมาจากว่าภาษีที่ดินของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงมากนะครับการที่มีบ้านที่อยู่อาศัยที่หลังใหญ่ๆนะครับมีพื้นที่มากๆนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีภาระนะครับในการที่จะต้องมาเสียภาษีนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นที่เป็นครอบครัวเล็กๆนะครับหรือว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์แรกว่าสังคมญี่ปุ่นเริ่มเป็นสังคมเดี่ยวนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่คนญี่ปุ่นมีทัศนคติในการที่จะครองโสดครองตัวเป็นโสดอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยากจะอยู่บ้านหลังใหญ่ๆเขาก็ขายบ้านนะครับแล้วก็มาซื้ออพาร์ตเมนต์หลังเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่อาศัยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอพาร์ตเมนต์ก็จะมีค่อนข้างให้เห็นได้เยอะมากเลยในโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะครับที่อยู่อาศัยที่เป็นลักษณะอพาร์ตเมนต์นะครับดังนั้นก็ถ้าสำหรับนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่จะเดินทางไปทำงานหรืออาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อยากจะให้ทำความรู้จักนะครับอพาร์ตเมนต์ไว้นิดหนึ่งนะครับว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นอาคารที่มีลักษณะไม่สูงมากนักนะครับ 2-3 ชั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่พักที่มีการปล่อยเช่าแล้วก็เช่านะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่ มีแบบที่ขายขาดนะครับซื้อมาเป็นที่อยู่อาศัยถาวรของตัวเองเลยก็มีด้วยเหมือนกันครับอีกคำหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือมันชงนะครับหรือแมนชั่นนั่นเองนะครับในภาษาไทยเราใช้คำว่าแมนชั่นภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าเขาก็ใช้คำว่าแมนชั่นที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ามันชงครับมันชงสำหรับมันชงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาคารครับสูงนะครับเมื่อสักครู่นี้อพาร์ตโตนะครับเป็นอาคารสูงที่ไม่สูงมากนักครับ

2 3ชั้นนะครับแต่ว่าบ้านช่องนั้นเนี่ยก็จะมีความหรูหราแล้วก็มีขนาดที่สูงใหญ่มากกว่าอพาร์ตเมนต์ครับโดยทั่วไปจะมีความสะดวกสบายมากกว่าอพาร์ตเมนต์มีระบบรักษาความปลอดภัยมีประตูล็อกมีกล้องวงจรปิดมีลิฟต์มีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือถ้าเราเทียบนะครับที่อยู่อาศัย2ประเภทก็คืออพาร์ตเมนต์กับมันชงเนี่ยนะครับก็จะตัวที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือความหรูหราครับความสะดวกสบายครับอพาร์ตเมนต์จะเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่ในระดับที่ไม่หรูหรามากนักครับระดับกลางๆครับทั่วๆไปนะครับแต่ว่ามันชงนั้นก็จะหรูหราครับทีนี้ในส่วนของมันชงนั้นเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนเป็นแบบเช่าหรือเป็นแบบซื้อนะครับมันช่องนั้นเนี่ยก็มีทั้ง2แบบเหมือนกันครับก็คือเป็นแบบที่มีให้เช่าด้วยนะครับก็คือเช่าให้เช่าแล้วก็มีการเช่าในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมไปถึงมันช่องที่ขายขาดเลยนะครับก็คือซื้อมาเป็นเจ้าของอาศัยอยู่ถาวรได้เลยนะครับก็มีด้วยเหมือนกันครับในประเทศไทยเรามีการใช้คำว่าแมนชั่นครับบ้างพอสมควรนะครับแต่ส่วนใหญ่เราคนไทยนะครับในสังคมไทยเราก็จะคุ้นชินกับคำว่าคอนโดมิเนียมหรูนะครับคอนโดมิเนียมหรือคอนโดมิเนียมหรูมากกว่าใช่ไหมครับคำว่าแมนชั่นนั้นเนี่ยก็มีใช้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยคนไทยก็ไม่ค่อยคุ้นชินนักพอไม่ค่อยคุ้นชินนักก็การใช้งานคำนี้ก็น้อยลงไปนะครับการใช้คำว่าคอนโดมิเนียมหรือคอนโดมิเนียมหรูนั้นก็ดูเหมือนว่าจะสร้างจินตนาการแล้วก็จะสร้างภาพให้เห็นร่วมกันระหว่างคนใช้คำกับคนฟังได้เป็นอย่างดีมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกที่อยู่อาศัยประเภทหนึ่งนะครับในสังคมญี่ปุ่นนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาอยู่กันถ้าถามว่าบุคคลที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอาศัยอยู่ในสถานที่แบบไหนก็มีหลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าไปทำงานที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไปทำงานอยู่ในระดับที่มันเป็นระดับบริหารนะครับก็อาจจะได้รับโอกาสนะครับได้รับสวัสดิการนะครับจากสังกัดที่ไปทำงานอยู่หรือว่าจากหน่วยงานที่ไปทำงานอยู่เนี่ยให้อยู่ในที่อยู่อาศัยที่มีความสะดวกสบายมากๆนะครับเป็นแมนชั่นครับดีๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วน้องๆ นะครับที่ไปทำงานนะครับในวีซ่าประเภทกิโนจิชูเซหรือว่าเป็นโทกุเตกิโนเนี่ยนะครับก็มักจะไปอยู่ในที่พักอาศัยประเภทที่เป็นอพาร์ตเมนต์ซะมากกว่านะครับต่อไปนะครับเป็นลักษณะของบ้านเดี่ยวนะครับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวนะครับคำว่าบ้านเดี่ยวนั้นเนี่ยก็จะใช้คำว่าอิโคดาเตะอิโคดาเตะครับบ้านเดี่ยวนะครับแบบญี่ปุ่นนั้นนะครับก็เป็นบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับพื้นที่ที่บ้านนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่ของตัวบ้านด้วยนะครับรวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะครับก็คืออาจจะมี2ชั้นนะครับก็ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอาจจะมีสนามหญ้าเล็กๆนะครับหรือสนามหญ้ากว้างๆมักอยู่ในเขตชานเมืองหรือพื้นที่ที่ไม่หนาแน่นมากนักครับเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่ในการใช้ชีวิตครับแล้วก็มีสมาชิกครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวค่อนข้างมากนะครับในข้อความที่อยู่บนสไลด์ก็เขียนไว้บอกว่าเป็นมักจะอยู่ในชานเมืองนะครับคือถามว่าในเมืองใหญ่ๆนะครับมีบ้านที่เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวหรือว่าอิโคดาเตะหรือเปล่านะครับก็มีนะครับมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวกับภาษีที่ดินค่อนข้างที่จะมีอัตราการจ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหากคำนวณหากคำนึงนะครับในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าแล้วก็นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับบ้านที่อยู่ในเมืองนะครับบ้านที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วเนี่ยนะครับโดยมากแล้วส่วนมากก็จะไม่ค่อยอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวต่อไปนะครับบ้านเดี่ยวนั้นก็อาจจะมีการรื้อถอนนะครับแล้วก็เอาไปอาจจะขายนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็อาจจะย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าอาจจะอพยพออกไปอยู่ตามชานเมืองต่างๆแล้วก็ที่ดินที่เคยก่อตั้งเป็นอิโกดาเตหรือบ้านเดี่ยวที่เคยอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายหรือสมัยรุ่นพ่อแม่เนี่ยนะครับก็อาจจะถูกนำไปขายนะครับแล้วก็ถูกนำไปใช้ในการ
สร้างอาคารที่อยู่อาศัยที่แบบเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นแมนชั่นใหญ่ๆที่จะมีคนมาอยู่อาศัยได้มากๆรวมไปถึงอาจจะไปสร้างเป็นอาคารธุรกิจหรือว่าตึกครับหรือว่าบริษัทอะไรต่างๆมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามบางบ้านที่เขายังมีความต้องการนะครับบ้านที่อยู่ในตัวเมืองนะครับในเขตที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นจังหวัดที่มีคนอยู่เยอะๆอย่างเช่นโตเกียวหรือว่าโอซาก้าเนี่ยนะครับเราก็พบว่าในเขตตัวเมืองที่มีคนที่อยู่ที่หนาแน่นเนี่ยก็ยังมีบ้านเดี่ยวอยู่มากพอสมควรนะครับไม่ได้น้อยไปสักเท่าไหร่นะครับก็ยังมีมากอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ายังมีความผูกพันนะครับกับลักษณะของตัวบ้านอยู่ที่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนะครับรวมไปถึงเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับที่คนอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เดือดร้อนเลยมากนักเนี่ยนะครับเขาก็คงลักษณะของบ้านเดี่ยวแบบนั้นไว้นะครับแล้วก็อยู่อาศัยแบบนั้นแต่ว่าใช่นะครับมีจำนวนอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่พอคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานก็แยกย้ายกันแต่งงานแล้วก็แยกย้ายไปมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเดี่ยวที่เคยอยู่มาก่อนเนี่ยก็ไม่มีคนอยู่แล้วแล้วก็จะมาอยู่รวมกันก็คงไม่มีโอกาสแล้วก็ขายนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปเนี่ยก็มีให้เห็นไม่น้อยเหมือนกันในปัจจุบันนี้นะครับลักษณะของบ้านเดี่ยวนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายแบบนะครับเป็นบ้านเดี่ยวที่เป็นทรงญี่ปุ่นเลยนะครับรวมไปถึงบ้านเดี่ยวที่เป็นทรงประยุกต์นะครับเป็นได้รับวัฒนธรรมตะวันตกนะครับออกแบบแบบตะวันตกนะครับเข้ามารวมไปถึงแบบที่เป็นการออกแบบครับแบบทันสมัยนะครับให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของประเทศเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันครับอีกประเภทหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสนอให้รู้จักนะครับนอกเหนือจากอพาร์ตครับอพาร์ตเมนต์แบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มันชงครับแมนชั่นนะครับที่อยู่อาศัยแบบหรูหราครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอิโกดาเตะครับบ้านเดี่ยวนะครับบ้านที่มีพื้นที่ตัวรอบๆตัวบ้านรวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอีกแบบหนึ่งที่อยากจะนำเสนอก็คืออโนเชียร์เฮาส์นะครับเชียร์เฮาส์ก็คือห้องพักในบ้านนะครับก็คือการที่อยู่อาศัยแบบที่เป็นบ้านหลังใหญ่แต่ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับอยู่กับคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันไม่ใช่คนรู้จักกันไม่ใช่เพื่อนกันนะครับมาจอยกันมาแชร์บ้านกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันครับห้องพักในบ้านหรือแชร์เฮาส์นั้นเนี่ยเป็นแนวทางนะครับที่ได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาหรือผู้ที่เริ่มทำงานนะครับซึ่งมักจะแบ่งห้องพักร่วมกับผู้อื่นในบ้านเดียวกันการอาศัยในแบบนี้มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการเช่าอพาร์ตเมนต์เดี่ยวอีกนะครับเราว่าอพาร์ตโตเนี่ยนะครับก็เช่าแบบราคาย่อมยาวแล้วนะครับปรากฏว่ามันก็มีช่องทางนะครับของการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีกเนี่ยนะครับถูกกว่าการเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ก็คือการแชร์เฮาส์นี่แหละนะครับการไปหาบ้านเช่านะครับที่สามารถที่จะ อยู่ร่วมกันครับได้หลายๆคนเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่มาอยู่ร่วมกันก็มาแชร์ค่าเช่าบ้านร่วมกันเนี่ยนะครับก็มีก็เป็นอีกจูตะคุหนึ่งเป็นวัฒนธรรมนะครับของการอยู่อาศัยแบบญี่ปุ่นอีกแบบนึงนะครับที่เรามีโอกาสจะได้พบเห็นอย่างมากในปัจจุบันในสังคมไทยเรามีบ้างไหมนะครับเรื่องของการแชร์เฮาส์ก็มีบ้างนะครับมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าจูตักขุหรือว่าการอยู่อาศัยในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยราคามันไม่ได้สูงมากเหมือนกับในสังคมญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับใครเคยชมสารคดีหรือว่าเคยดูคลิปคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะเคยเห็นนะครับว่าคนที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าไปเรียนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เนี่ยขนาดอพาร์ตเมนต์ของเขาเนี่ยเล็กมากเลยนะครับเล็กแบบที่มีแค่เตียงอยู่เตียงเดียวแล้วก็มีโต๊ะหนังสืออีกตัวนึงแล้วก็มีตู้แล้วก็หมดละไม่มีพื้นที่อีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับถึงกระนั้นก็ตามมีแค่เป็นห้องเล็กๆที่มีเตียงมีโต๊ะหนังสือแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็มีที่ให้หมุนตัวอยู่ตรงกลางนิดเดียวแค่นั้นนะครับค่าใช้จ่ายถ้าเป็นห้องลักษณะแบบนี้มีห้องน้ำอยู่ในตัวนะครับมีห้องลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นในเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็ตกถึง 60,000 เยนครับราคาถึง 60,000 เยนครับไม่ต่ำกว่า 40,000 เยนแน่นอนนะครับ 60,000 เยนนี่ก็หลายหมื่นบาทแล้วใช่ไหมครับ
แต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันค่าจูตาคุหรือว่าค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดนั้นครับเรามีอพาร์ตเมนต์ในหลายระดับครับ

หลายขนาดหลายราคานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการแชร์เฮาส์เนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีให้เห็นในสังคมไทยมากนักครับอาจจะเป็นไปได้อีกปัจจัยหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการที่ค่าที่อยู่อาศัยมันไม่ได้แพงสูงแบบที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของลักษณะนิสัยนะครับของการมีความรักสันโดษการต้องการพื้นที่ส่วนตัวของคนไทยก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเป็นอีกปัจจัยนึงนะครับที่ทำให้แชร์เฮาส์เนี่ยนะครับไม่ค่อยได้รับผมไม่ค่อยมีให้เห็นในสังคมไทยเท่าไหร่เราจะเห็นแชร์เฮาส์เนี่ยนะครับในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีความขัดสนหรือว่ามีความจำเป็นที่ต้องประหยัดนะครับมากๆจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเงี้ยเราก็จะพอจะเห็นบ้างนะครับที่จะมีการแชร์เฮาส์ในประเทศไทยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในสังคมญี่ปุ่นนั้นจะเห็นค่อนข้างมากครับเริ่มตั้งแต่ในกลุ่มนักศึกษาก่อนเลยนะครับในกลุ่มนักศึกษาก่อนเลยก็จะเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่ทำการแชร์เฮาส์นะครับแล้วก็การแชร์เฮาส์นี่นะครับก็มีหลากหลายแบบอย่างเช่นลักษณะที่แชร์เฮาส์ร่วมกับคนญี่ปุ่นครับอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงวัยครับแล้วก็เป็นครอบครัวเดี่ยวนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่ามีบ้านอยู่บ้านอิโกดาเตะอยู่หลังหนึ่งบ้านเดี่ยวอยู่หลังหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านผู้หญิงผู้ชายเนี่ยครับแต่งงานกันแล้วก็มีลูกมีเต้าใช่ไหมครับพอลูกเขาเกิดมาเติบโตขึ้นลูกเขาก็ย้ายไปแต่งงานแล้วก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เหมือนสมัยก่อนไม่ได้เป็นสังคมขยายสังคมที่อยู่รวมกันเหมือนสมัยก่อนครับต่างแยกออกไปอยู่ครอบครัวครับมีลูกมีหลานลูกหลานก็แยกไปอีกครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนั้นก็จะเหลือคนแก่อยู่2คนใช่ไหมครับวันดีคืนดีคู่สมรสคุณตาผู้ชายก็เสียชีวิตไปจากไปก็เหลือคุณยายอายุมากๆเหลืออยู่คนเดียวนะครับลูกหลานก็ไม่กลับมาครับลูกหลานก็ไม่กลับมาเพราะก็มีครอบครัวของตัวเองแล้วนะครับมีบ้านของตัวเองแล้วมีที่อยู่อาศัยของตัวเองแล้วบ้านหลังนั้นก็เหลือคนแก่เหลืออยู่คนเดียวนะครับวิธีการจัดการก็มีหลากหลายแบบก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าก็อาจจะขายบ้านครับแล้วคนแก่ก็คุณยายก็อาจจะไปซื้ออพาร์ตเมนต์หลังเล็กๆอพาร์ตโตหลังเล็กๆอยู่เองหรืออาจจะขายบ้านขายที่แล้วก็เอาเงินไปเช่าไปอยู่ในสถานบริบาลนะครับที่รับเลี้ยงผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะครับจ่ายเป็นรายเดือนไปก็มีและอีกแบบนึงก็คือแบบนี้ครับบ้านที่หลังใหญ่โตแล้วก็มีคุณยายอยู่คนเดียวเนี่ยคุณยายก็ทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยเลยนะครับข้าวของก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ทำให้ห้องเนี่ยมันสะอาดว่างไว้แล้วก็แชร์ปล่อยแชร์เฮาส์ไปนะครับประกาศนะครับหรือว่าไปติดต่อฟูโดซานยะนะครับเป็นบริษัทหรือว่าเอเจนซี่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้เช่าบ้านเนี่ยนะครับเป็นนายหน้าเนี่ยนะครับให้หาคนเช่าบ้านให้แล้วก็รับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้ที่พักครับถ้าไม่อยากอยู่อพาร์ตเมนต์อยากจะลองอยู่บ้านแบบญี่ปุ่นเนี่ยครับก็มาแชร์เฮาส์คือปล่อยเช่าเป็นห้องๆไปอ่ะนะครับอย่างเงี้ยก็มีให้เห็นเยอะมากเลยนะครับประโยชน์ที่คนญี่ปุ่นได้รับคืออะไร1นะครับตัวเองก็ยังได้อยู่บ้านของตัวเองอยู่นะครับบ้านที่มีความผูกพันอยู่มานานนะครับเป็น 30-40 ปีเนี่ยนะครับถึงวันนี้เราอยู่คนเดียวแล้วแต่เราก็ไม่เหงาเพราะว่า มีนักศึกษาต่างชาติมาอยู่ด้วยมาแชร์ด้วยนะครับ2ประโยชน์ที่ได้ก็คือผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับก็มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติคือพอรับนักศึกษาไทยรับนักศึกษาฝรั่งเศสรับนักศึกษาเวียดนามมาอยู่นะครับตัวเองก็มีโอกาสได้ว่าคนไทยเขาอยู่กันยังไงเขากินอะไรเขาพูดอะไรกันเนี่ยนะครับก็สร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของแชร์เฮาส์เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากนะครับคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับเขาก็ชอบนะครับที่จะทำแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เห็นลักษณะของการแชร์เฮาส์ในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากครับรวมไปถึงนะครับการที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนให้คนต่างชาติเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับการอยู่อพาร์ตเมนต์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับคนต่างชาติที่ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็อยากจะอยู่ร่วมกับคนชาติตัวเองนะครับอย่างเช่นเราเป็นคนไทยเราก็อยากจะอยู่กับคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับเวลาอยู่นอกบ้านเราต้องทำตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคมของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับถ้าเรามีแต่คนไทยด้วยกันเองเนี่ยนะครับ

เราจะตำส้มตำย่างไก่กินก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้แชร์เฮาส์เนี่ยมันขยายตัวขึ้นการอยู่อาศัยในห้องพักแบบแชร์กันเนี่ยมันได้รับความนิยมมากขึ้นครับก็คือชาวต่างชาติที่มาจากประเทศเดียวกันมาจากชาติเดียวกันก็มักจะแชร์เฮาส์ครับเช่าบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็มาแชร์กันแล้วก็อยู่ร่วมกันแล้วก็ในบ้านนั้นก็จะได้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองที่จะสามารถทำอะไรได้สบายมากขึ้นไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไปกระทบกระทั่งกับชาวญี่ปุ่นครับมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้แชร์เฮาส์เนี่ยได้รับความนิยมมากและทั้ง4อันเนี่ยนะครับทั้งอปาโตะทั้งมั่นชงครับอิโกดาเตะแล้วก็แชร์เฮาส์เนี่ยนะครับก็จัดเป็น4ประเภทที่อยู่อาศัยของญี่ปุ่นนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาได้รู้จักครับในวันนี้นะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่นจะไปอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าตัวเองต้องไปมีโอกาสได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วตัวเองอยากจะพักอาศัยครับที่ญี่ปุ่นแบบไหนนะครับแบบอปาโตะแบบมั่นชงแบบอิโกดาเตะหรือว่าแบบแชร์เฮาส์นะครับหลายคนบอกว่าอยากจะไปอยู่แบบอิโกดาเตะแบบเป็นบ้านเดี่ยวเลยนะครับเพราะว่าได้ยินมาว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเดี่ยวในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบ้านร้างเยอะมากนะครับเขาขายบ้านญี่ปุ่นกันราคาถูกมากนะครับก็อยากจะไปซื้อบ้านแล้วก็อยู่สบายๆนะครับก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในความเป็นจริงแล้วมันจะสามารถอยู่ได้อย่างสบายแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองได้จริงหรือเปล่านะครับดูเหมือนว่าการจะมีบ้านสักหลังหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะมันมีค่าใช้จ่ายนะครับในการซ่อมบำรุงอะไรต่างๆรวมไปถึงภาษีที่ดินรวมไปถึงภาษีสังคมต่างๆที่มันจะต้องตามมานะครับจากการมีบ้านเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้และนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ลองจินตนาการไปดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดตัวเองมีโอกาสได้ไปจริงจะอยู่แบบไหนนะครับสำหรับการเช่าบ้านนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเราไม่ซื้อจริงๆคนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสามารถซื้อบ้านได้นะครับประเทศญี่ปุ่นให้หมายถึงคนต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อบ้านได้ซื้อที่ดินได้นะครับอันนี้แตกต่างกับประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเรายังไม่ยอมอย่างนั้นใช่ไหมครับกฎหมายเรายังไม่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะซื้อที่ดินในประเทศไทยเราได้ซื้อคอนโดมิเนียมได้นะครับแต่ว่าซื้อที่ไม่ได้นะครับซื้อที่ไม่ได้แต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นกฎหมายอนุญาตให้คนต่างชาติซื้อที่ดินได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างแล้วก็จะว่าไปแล้วคนญี่ปุ่นหลายคนก็กังวลนะครับกลัวเหมือนกันว่าตายละให้คนต่างชาติซื้อเกิดเข้ามาซื้อรอบบ้านเราหมดเลยซ้ายขวาหน้าหลังเป็นชาวต่างชาติก็เราจะเป็นญี่ปุ่นเจ้าของประเทศที่อยู่ท่ามกลางคนต่างชาติเนี่ยจะอยู่ได้เหรอบางคนเขาก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในทัศนะแล้วก็นโยบายนี้ของสังคมญี่ปุ่นของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับทำไมถึงอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะซื้อที่ดินอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นได้อันนี้ต้องขออนุญาตไปศึกษาแล้วถ้ามีโอกาสจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาได้เรียนรู้ในโอกาสต่อไปนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเราจะต้องไปอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นครับจะไปทำงานแล้วไปอยู่อาศัยที่นู่นเนี่ยแล้วเราจำเป็นต้องซื้อบ้านเราจำเป็นต้องเช่าบ้านนะครับก็มีรายละเอียดมีสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้นะครับแล้วก็เข้าใจอยู่บ้างพอสมควรนะครับเดี๋ยวแล้วเรามาดูกันว่าการเช่าบ้านในญี่ปุ่นครับมีขั้นตอนและเงื่อนไขครับที่คนเช่าเนี่ยจะต้องรู้จะต้องเข้าใจอะไรบ้างนี่มันมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าขออนุญาตสรุปสั้นๆครับหัวข้อสำคัญก็คือ1มันจะมีค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เราจะต้องรู้ด้วยค่าเช่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ในญี่ปุ่นจะมีราคาแตกต่างกันไปตามทำเลที่ตั้งครับแน่นอนถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ครับก็เล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็ราคาสูงแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่จังหวัดที่เป็นจังหวัดเล็กๆนะครับไม่ค่อยมีคนหน้ามากนักอะไรอย่างนี้นะครับเราไปเช่าอพาร์ตเมนต์ในราคาเดียวกันก็อาจจะได้ห้องที่ใหญ่มากๆเลยนะครับอยู่กันได้หลายคนเลยอะไรเงี้ยนะครับราคาจะมีแตกต่างกันไปถ้าเป็นในโตเกียวหรือโอซาก้าแน่นอนนะครับอันนี้ราคาสูงแน่นะครับแต่ถ้าเป็นเมืองเล็กๆนะครับอย่างเช่นเมืองอะไรดีจังหวัดโอตะเนี่ยนะครับจังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นที่เกาะคิวชูเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่เขาชอบแซวกันว่าเป็นจังหวัดที่ล้าหลังที่สุดครับมีคนแก่เยอะมาก

ากเลยนะครับไม่ค่อยมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเลยอะไรเงี้ยนะครับจังหวัดแบบเนี้ยนะครับก็ค่าของชีพก็จะค่อนข้างต่ำนะครับค่าที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์ก็จะราคาไม่สูงนะครับราคาต่ำไปด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับตามมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำประปานะครับค่าไฟฟ้าค่าอินเทอร์เน็ตค่าแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานะครับที่หรือใครก็ตามที่มีความจำเป็นหรือว่ามีความประสงค์นะครับที่จะเดินทางไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วต้องเช่าบ้านเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ได้จ่ายแค่ค่าเช่าบ้านอย่างเดียวแล้วจบครับมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยที่เราต้องคิดให้ดีนะครับห้องใหญ่ครับค่าไฟล่ะครับหน้าหนาวเนี่ยครับต้องเปิดฮีเตอร์อ่ะครับหน้าร้อนต้องเปิดแอร์เงี้ยนะครับค่าอินเทอร์เน็ตครับจะใช้อินเทอร์เน็ตแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่านายหน้านะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาจะใช้คำว่าจูไคเทซูเรียวนะครับจูไคเทซูเรียวนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคุณนะครับเลือกที่จะเช่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ผ่านตัวแทนนะครับจะมีค่านายหน้าที่ต้องจ่ายซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนของค่าเช่านะครับซึ่งค่าตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นค่านะครับที่จ่ายให้กับเอเจนซี่ครับจ่ายให้กับนายหน้าหรือบริษัทที่เขาทำหน้าที่นะครับจัดหาบ้านเช่านะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทนะครับบางบริษัทเขาก็คิดราคาที่ไม่สูงมากนักครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดเท่ากับ1ค่าเช่า1เดือนอย่างเช่นถ้าเราจะไปเช่าอพาร์ตโตนะครับราคา40,000 เยนนะครับต่อเดือนนะครับเขาก็จะคิดค่านายหน้าหรือว่าโนจูไคเทซูเรียวเนี่ยเท่ากับเงินค่าเช่า1เดือนก็คือ40,000 เยนเหมือนกันแต่เป็นการจ่ายครั้งเดียวนะครับเป็นการจ่ายครั้งเดียวในประเทศไทยเราเวลาที่เราจะหาเช่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าเราจะหาเช่าบ้านนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีชาแนลมันก็มีช่องทางนะครับในการหาข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เว็บไซต์นะครับการใช้แอปพลิเคชันนะครับช่วยนะครับในการหาข้อมูลนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีแอปหลายๆแอปนะครับที่ทำสะดวกในเรื่องนี้นะครับก็คือรวมข้อมูลสถานที่นะครับที่ปล่อยเช่าเนี่ยนะครับจะเป็นบ้านก็ตามเป็นอพาร์ตเมนต์ก็ตามเป็นคอนโดก็ตามอาคารพาณิชย์ก็ตามนะครับแล้วเราก็เข้าไปดูข้อมูลเหล่านั้นแล้วเราก็walk in เข้าไปเลยนะครับเราก็ติดต่อโดยตรงเข้าไปเลยนะครับโทรเข้าไปหาเจ้าของทรัพย์นั้นนะครับแล้วก็ถามราคานัดเข้าไปพูดคุยนัดเข้าไปเจรจาต่อรองกันนะครับแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นลักษณะแบบนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับธรรมเนียมปฏิบัติที่เขาทำมาโดยตลอดก็คือเจ้าของทรัพย์เนี่ยจะไปฝากทรัพย์ของตัวเองไว้กับเอเจนซี่นะครับแล้วเอเจนซี่นั้นเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าฟูโดซังยะเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนทำหน้าที่นะครับหาลูกค้าให้กับเราครับหาลูกไม่ใช่ให้กับเราให้กับเจ้าของทรัพย์นั้นนะครับเราคือลูกค้าคนที่จะเช่าใช่ไหมครับครับเจ้าของทรัพย์คือคนญี่ปุ่นเอาทรัพย์ของตัวเองเนี่ยไปฝากไว้ที่เอเจนซี่ครับฟูโดซันครับฟูโดซันยะครับแล้วฟูโดซันยะก็ทำหน้าที่ไปอาจจะเปิดออฟฟิศนะครับแล้วก็มีรูปทรัพย์ต่างๆแปะไว้หน้าออฟฟิศนะครับเราก็เดินผ่านออฟฟิศเขาเราก็ไปดูแล้วเราก็ walk in เข้าไปถามข้อมูลครับเวลาเราจะต่อรองครับถามราคาหรือว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของ อะไรต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์นั้นเราก็จะคุยผ่านเอเจนซี่ไม่ได้คุยกับเจ้าทรัพย์เลยนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนญี่ปุ่นเขาครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเช่าบ้านเนี่ยมันก็เลยมีความจำเป็นมีรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นมากกว่าการที่เราจะเช่าบ้านหรือเช่าอพาร์ตเมนต์ในประเทศไทยคือมันมีค่าโนจูไคเทซูเรียวเนี่ยนะครับให้กับเอเจนซี่ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าคนไทยที่ไม่คุ้นชินเนี่ยนะครับไม่เข้าใจไม่ทราบว่าที่ญี่ปุ่นมีธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ก็จะรู้สึกอ้าวทำไมต้องจ่ายตังส่วนนี้ด้วยล่ะฉันหาเองก็ได้นะบ้านเนี่ยนะครับจริงๆมันหาเองไม่ค่อยได้หรอกนะครับเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คือเจ้าทรัพย์เขาไม่ค่อยมันเป็นเรื่องของคอนแทรคเรื่องของสัญญาอะไรต่างๆที่เจ้าทรัพย์เขาก็ไม่ค่อยอยากจะจัดการด้วยตัวเองเขาก็ให้มืออาชีพนะครับก็คือพวกเรียลเอสเตทพวก

คนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาได้ทำให้นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางสำหรับผมแล้วตอนที่เรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เจอรู้จักกับเจ้าของซับเพราะว่าเจ้าของซับเขาค่อนข้างจะใจดีกับคนต่างชาติเขาก็จะแวะเวียนมาเที่ยวหาอยู่บ่อยๆแต่ว่าเพื่อนบางคนที่ไปเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเพื่อนที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นบางคนเนี่ยก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเขาเช่าอพาร์ตเมนต์นี้อยู่เนี่ยมา 4-5 ปีแล้วแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าของซับเนี่ยเป็นใครเจ้าของอพาร์ตเมนต์นี้เป็นใครเพราะว่าตลอด4ปี5ปีที่อาศัยอยู่เนี่ยก็ติดต่อกับเอเจนซี่มาตลอดนะครับเวลาจ่ายเงินค่าเช่าก็ใช้วิธีฟูริโคมิก็คือโอนครับโอนผ่านบัญชีที่คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนเซ็นสัญญาจะเช่าซับเนี่ยครับจะเช่าบ้านเนี่ยว่าเวลาถึงเวลาสิ้นเดือนแล้วต้องโอนไปที่บัญชีไหนอะไรเงี้ยนะครับไม่เคยเห็นเจ้าของซับเลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับที่มันทำให้มันมีค่าใช้จ่ายนะครับในเวลาที่เราจะเช่าบ้านหรือเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นด้วยนะครับมีเรื่องของเลคินด้วยนะครับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นมาสักครู่นี้มีอโนจูไคเทซือเรียวไปแล้วก้อนหนึ่งใช่ไหมครับมีเลคินอีกเลคินเนี่ยก็เป็นเงินอีกจำนวนหนึ่งนอกเหนือจากค่าเช่าครับจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าในรูปของเลคินหรือค่าเขาเรียกว่าค่าเช่าคุณซื้อเป็นเงินที่เจ้าของบ้านเนี่ยจะได้รับโดยไม่สามารถขอคืนได้ครับแล้วก็มีฉีคิคินด้วยครับฉีคิคินเงินประกันครับสองเงินเนี่ยนะครับเลคินกับฉีคิคินเนี่ยจะเป็นเงินที่จ่ายให้กับเจ้าของทรัพย์ครับมัสจูไคเทซือเรียวให้กับเอเจนซี่เรียวเอสเตทครับส่วนเลคินกับฉีคิคินเนี่ยจ่ายให้กับเจ้าของทรัพย์โดยทั่วไปแล้วเลคินกับฉีคิคินก็อยู่ในราคาประมาณ1เดือนของค่าเช่าเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเลคินกับชีคิคินก็จะต่างกันตรงที่เลคินนั้นน่ะเป็นเงินให้เปล่าครับให้ไปเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องให้นะครับในเมื่อเราจะไปเช่าเขาเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราจะเริ่มอยู่ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปสมมุติเนี่ยนะครับเราไปอยู่เงินเดือนธันวาคมค่าเช่าเดือนธันวาคมเราก็ต้องจ่ายแล้วเราต้องจ่ายค่าเช่าขอบคุณเป็นเลคินเนี่ยให้เขาไปด้วยนะครับอีก1เดือนเนี่ยนะครับคนไทยที่ไม่เข้าใจระบบแบบนี้ไม่เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ก็จะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะครับแล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมไม่เท่าไหร่ไม่ได้เตรียมใจเนี่ยนะครับพอต้องจ่ายเงินแบบที่เป็นเงินก้อนใหญ่ที่มันปกติที่ประเทศไทยเราไม่เคยจ่ายนะครับแล้วต้องไปจ่ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะครับชีคิคินนี้ ให้กับเจ้าของบ้านแต่ว่าก็จะคืนกลับมานะครับก็จะคืนกลับมาเมื่อหมดสัญญาเลคินไม่คืนนะครับชีคิคินคืนแต่ชีคิคินก็มักจะไม่คืนครบตามจำนวนนะครับเงินค่าประกันค่าเงินประกันนั้นก็มักจะถูกหักครับไปตามความเสื่อมของบ้านนะครับหลายคนก็ที่ถ้าเป็นที่ประเทศไทยเรานะครับเราจะอยู่กันแบบพอเงินวางมัดจำใช่ไหมครับพอออกพอสัญญาหมดเราจะคืนบ้านเราก็ได้เงินมัดจำคืนครับอะไรที่มันเสื่อมสภาพไปมันก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเจ้าของทรัพย์ก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบอะครับบ้านปลูกมามันจะไม่ให้มันเก่าเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่จะให้ผู้เช่าเป็นคนจ่ายค่าซ่อมบำรุงบ้านมันก็ไม่ใช่อีกนะครับคนทำธุรกิจเจ้าของบ้านก็จะต้องจ่ายแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับคนที่มาเช่าบ้านนะครับก็ต้องมีส่วนในการบำรุงรักษาบ้านด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการเสื่อมสภาพนะครับของอาคารแบบที่มันทั่วๆไปอย่างเช่นสีผนังซีดหรือว่าพื้นเป็นรอยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันมีส่วนของห้องอพาร์ตเมนต์หรือส่วนของบ้านที่มันชำรุดแล้วมันต้องซ่อมแซมต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้มักจะถูกหักครับจากเงินชีคิคินหรือเงินประกันเนี่ยนะครับไปเป็นค่าซ่อมแซมค่าบำรุงส่วนนั้นด้วยนะครับสัญญาเช่าโดยทั่วไปก็จะมีระยะเวลาเช่า2ปีนะครับหลังๆก็จะมีปีนึงด้วยนะครับในกรณีที่ นักศึกษาชาวต่างชาติบางท่านเนี่ยนะครับบางคนเขาไปเรียนภาษาแค่6เดือนหรือว่า1ปีอะไรเงี้ยนะครับสัญญาเช่าก็พูดคุยกันได้ก็ลดลงมานะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วสัญญาเช่าก็จะอยู่ในระยะเวลา2ปีนะครับแล้วก็จะไม่ได้ต่อโดยอัตโนมัตินะครับถ้าใกล้เวลาจะหมด2ปีแล้วถ้าเราจะต่อหรือไม่ต่อเราจำเป็นจะต้องแจ้งกับฟูโดซันยะ
กับเอเจนซี่หรือ

เตทนั้นนะครับที่เราทำสัญญาไว้ตอนแรกด้วยนะครับถ้าเราไม่ติดต่อนะครับก็อาจจะมีปัญหาตามหลังมานะครับในส่วนของลักษณะของบ้านและก็ตอนการตกแต่งภายในนะครับมีคำที่น่าสนใจอยู่หลายคำนะครับที่ถ้าทำความรู้จักนะครับเรียนรู้ไว้นะครับก็อาจจะ

จำนวนประชากรก็ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านแต่ละบ้านก็จะไม่ใหญ่โตมากนักหมายถึงคนทั่วไปนะครับไม่หมายถึงคนรวยนะคนทั่วไปก็จะเป็นบ้านพื้นที่ที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตัวอย่างลักษณะการตกแต่งภายในอุ่นนะครับอย่างเช่นจะมีห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าลิบิงกุลิบิงกุนะครับก็มักจะเป็นลักษณะแบบเรียบง่ายนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ไม่มากมีโต๊ะทำงานมีเก้าอี้เตี้ยพื้นเตี้ยนะครับไว้สำหรับนั่งเล่นนั่งรับประทานอาหารหรือว่าเป็นมัลติเพอร์โพสนะครับเป็นอเนกประสงค์ต่างๆนะครับมีห้องนอนนะครับในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าชินชิซึนะครับหรือบางทีเขาใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเบดโดรูมครับห้องนอนในบ้านญี่ปุ่นก็มักจะเป็นห้องขนาดเล็กๆนะครับมีการใช้ที่นอนแบบไม่ใช่เป็นเตียงนะครับเป็นฟูตงครับเป็นฟูกครับปูพื้นแล้วก็สามารถพับเก็บได้ในเวลากลางวันเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่นะครับตอนกลางคืนปูฟูตงนอนตอนกลางวันก็พับเก็บไว้แล้วก็ห้องนั้นก็เป็นมัลติเพอร์โพสรูมนะครับเป็นห้องอเนกประสงค์ทำอย่างอื่นไปได้การใช้กระจกครับในการเพิ่มแสงครับของหน้าต่างนะครับก็คือไม่ได้ใช้แสงที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแสงไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างจะค่าของชีพค่อนข้างจะสูงนะครับค่าไฟค่าแก๊สอะไรต่างๆก็มีราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเขาก็จะประหยัดไฟโดยการใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเนี้ยให้ส่องเข้ามาในบ้านเรือนครับอันนี้ไม่ได้เพิ่งมาเป็นในปัจจุบันเนี้ยในอดีตก็เหมือนกันนะครับเราสังเกตเห็นบ้านญี่ปุ่นที่เป็นประตูบานเลื่อนที่ใช้กระดาษสาปะเป็นช่องแบบนั้นนะครับอันนั้นก็เพื่อประโยชน์ของการเพิ่มแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านเหมือนกันนะครับประตูที่เป็นปะกระดาษสาแบบนั้นเนี่ยนะครับเวลาปิดเนี่ยนะครับแสงจากข้างนอกก็สามารถที่จะส่องเข้ามาในตัวบ้านได้ด้วยห้องน้ำห้องสุขานะครับแบบญี่ปุ่นถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยก็จะแยกกันนะครับไม่รวมกันครับห้องอาบน้ำก็โอฟูโรหรือฟูโรเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องนึงนะครับแล้วก็ห้องสุขาโทเลทครับก็จะเป็นอีกห้องนึงครับแยกกันอยู่ครับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการอยู่อาศัยในญี่ปุ่นนั้นนะครับก็จะมีลักษณะที่ต้องคำนึงนะครับอยู่ 2-3 ประการนะครับอันที่1ก็คือเซเคสึนะครับการรักษาความสะอาดครับเนื่องจากว่าญี่ปุ่นครับอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับบ้านญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกันพื้นที่เขามีจำกัดทั้งประเทศนะครับในภาพรวมก็จำกัดเพราะฉะนั้นบ้านเรือนอาศัยจะอยู่ใกล้ๆกันถ้าเกิดว่าบ้านข้างๆสกปรกก็จะส่งผลกระทบกับบ้านข้างๆครับบ้านที่อยู่ข้างๆไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็เป็นห่วงเรื่องนี้มากครับก็จะทำความสะอาดบ้านของตัวเองเป็นประจำนะครับเซเคสึแปลว่าการรักษาความสะอาดครับคุซึโนกิครับถอดรองเท้าเมื่อเข้าบ้านครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมคล้ายๆกับประเทศไทยเรานะครับไม่น่าจะเข้าใจยากมากนักนะครับถอดรองเท้าในพื้นที่ที่กำหนดนะครับแล้วก็จัดเก็บไว้ในที่ที่กำหนดวางเรียงอย่างเป็นระเบียบอันนี้เรื่องของวางเรียงอย่างเป็นระเบียบเนี่ย คนไทยอาจจะไม่มีสักเท่าไหร่นะครับการจัดเก็บข้าวของนะครับให้สะดวกในการหยิบจับใช้สอยหรือเซรีนะครับเพราะบ้านญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบ้านขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบเนี่ยก็ค่อนข้างจะจำเป็นมากนะครับข้อสำคัญนะครับข้อควรระวังในการอยู่อาศัยกับคนญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่ควรจะคำนึงมีหลายประการเลยนะครับแต่ว่าหลักๆ3อันที่นำมาแบ่งปันนะครับเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลจินเคนครับของคนไทยเราเป็นคนที่ เป็นเพื่อนกับคนง่ายใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปทำความรู้จักกับคนรอบข้างบ้านเนี่ยนะครับสนิทสนมกับเขาเลยใช่ไหมครับแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปอยู่อาศัยที่ไหนก็ตามเราต้องให้เกียรติครับกับคนอื่นต้องไม่ไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าไปละลาบละล้วงครับไปข้องเกี่ยวกับเขามากเกินไปนะครับโกมิบุนเบสึนะครับก็คือการหย่านะครับสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมแยกขยะครับแยกขยะเกือบทุกประเภทเลยนะครับเดี๋ยววันล่างเราจะคุยกันเรื่องแยกขยะนี่ครับเป็นหัวข้อใหญ่เลยเนื่องจากว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายข้อหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของไซไกก็คือภัยธรรมชาติเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดภัยธรรมชาติสูงเพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยในสังคมญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็จะต้องคำนึงครับว่าหากเกิดภัยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาตินั้นได้อย่างไรนะครับเหล่านี้ก็เป็นเนื้อหานะครับการเรียนรู้ครับในวิชาภาษาญี่ปุ่นในวันนี้

ครับเป็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับจูตักคุนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีข้อควรระมัดระวังนะครับรวมไปถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆภายในบ้านนะครับรวมไปถึงประเภทของจูตักคุประเภทของที่อยู่อาศัยของญี่ปุ่นนะครับที่นำมาฝากให้นักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการได้เรียนรู้จักกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักนึงแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอเมื่อเขาเกาะคอนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็นะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: สวัสดีครับรายการที่ท่านกำลังชมวันนี้นะครับเป็นรายการทำผิดพันธ์ทำความสะอาดร่างกายและผิดพันธ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนนะตอนที่2
1: ตอนที่2ครับ
0: เราสองคนนะครับผมอาจารย์จเจดฤทธิ์ดมนะครับผม
1: อาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: จากมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลนะฮะรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับผม
0: ก็พบกับเราเกี่ยวกับรายการ
1: วันนี้
0: เราทำอะไร
1: เป็นครีมอาบน้ำเนื้อมุกครับ
0: ครีมอาบน้ำเนื้อมุกเน
1: า
0: ะ
1: ครีมอาบน้ำอย่างเดียวก็น่าใช้แล้วใช่ไหมเรามีเนื้อมุก
0: ทำไมต้องเนื้อมุกด้วยเอาก่อน
1: มันเป็นเงาเงามั้งมันเป็นเงาเงาเบาๆมันก็เลยดูน่าใช้หน่อย
0: ก็คือในการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยทางเครื่องสำอางเนี่ยเราต้องหาทางที่แบบพอเป็นเนื้อมุกก็มีความน่าใช้สวยงามแต่บางทีตัวเนื้อมุกก็อาจจะทำให้มีความแบบบำรุงก็มี
1: มันดูแพง
0: ดูแพงนะ
1: ใช่คร
0: ับ ทำให้บางทีบางคนชอบใสๆนะครับเป็นเนื้อแบบขาวขุ่นมันก็ดูแบบธรรมดาไปเนื้อมุกก็ดูแวววาวนะครับบางทีแบบอาจจะดูแบบมันมีคุณค่าด้วยใช่ไหมฮะในการนี้ก็เราก็ผิดพันในครีมอาบน้ำเนื้อมุกเนี่ยครั้งที่แล้วเราทำเรื่องเจล
1: ใช่ไหมครับเป็นเจลรอบนี้เป็นครีม
0: เนื้อเจลก็จะใสๆใช่ไหมอาจารย์แล้วก็เนื้ออาจจะเบาๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเนื้อมุกเนื้อครีมเนี่ยก็จะดูหนักๆ
1: ใช่
0: หนืดๆหนักๆนิดนึงนะครับ
1: แต่ก็ดูว
0: ิ้
1: ง
0: ๆหน่อยวิ้งๆน่าใช้นะ
1: ครับใช่ครับ
0: แต่ก็ยังอยู่ในกับผิดพันเกี่ยวกับชำระล้างร่างกาย
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นสบู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็อย่างที่บอกว่าในการที่ทุกวันนี้เราก็ต้องเป็นผิดพันที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะแทนที่เราก็เลยเอาผิดพันพวกนี้มาสอนหลายๆแบบ
1: ใช่
0: เพื่อที่ท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาเนี่ยอยากจะไปทำใช้เอง
1: ใช่
0: ไหมครับหรือว่านู่นนี่นั่นก็เราก็จะเอาสูตรที่วันนี้อาจจะดู
1: จะเยอะนิดน
0: ึ
1: ง
0: เยอะนิดนึงเราก็จะมาเกริ่นในเรื่องของว่าปกติเรื่องสบู่เหลวใช่ไหมสบู่เหลวก็จะมีสบู่เนื้อน้ำเนื้อเจลเนื้อมุกใช่ไหมฮะหรือว่าเนื้อใสสบู่ใสเลยเป็นเคลียร์เลยประมาณนั้นนะถ้าทำสีสันนู่นนี่นั่นนะครับก็ที่บอกสบู่ก็มีหลายประเภทอยู่นะครับ
1: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสบู่ก้อนสบู่เหลวนะครับจะมีหลายชนิดมากนะครับ
0: ก็อย่างที่บอกก็คือการใช้สบู่เนี่ยที่มีความปลอดภัยเนี่ยที่บอกว่าค่าสบู่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีความเป็นด่าง
1: ใช่
0: เป็นด่างอ่อน
1: ๆ
0: แต่ว่าพอมาเป็นสบู่ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยทุกวันนี้ที่ทำลักษณะของเป็นสบู่เหลวเนี่ยเราอาจจะปรับให้อ่อนโยนโดยมีค่าเป็นกลางเป็นเจ็ด
1: ใช่ครับ
0: ค่า pH เนี่ยอย่างค่า pH เนี่ยผิวมนุษย์เราเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ
1: 5 กว่า
0: คือจะเป็นกรดอ่อนๆเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจะมีค่า pH กลางก็คือ7นะฮะก็คือชำระล้างถ้าเป็นสบู่เลยเนี่ยก็จะเป็นด่างอ่อน
1: ๆ
0: ก็จะชำระล้างไขมันได้ดีแต่ถ้าเป็นสบู่ที่มีค่า pH 7เนี่ยก็จะอ่อนโยนอันนี้ดูไว้นะฮะแต่สบู่ถ้าเป็นสบู่แบบธรรมชาติเนี่ยสบู่ที่ดีเนี่ยเขาจะมีค่า pH อยู่ประมาณ
1: 8 ถึง 10
0: นะฮะนี่คือสบู่ธรรมชาติเลยนะฮะแต่วันนี้ที่เราทำเนี่ยไม่ใช่สบู่ธรรมชาติจะเป็นสบู่ที่เป็นเชิงพาณิชย์นิดนึงถ้าเป็นสบู่สังเคราะห์นะครับแต่ก็คือทำให้น่าใช้แหละ
1: ใช่มันก็จะคนละรูปแบบกับสบู่ก่อน
0: ใช่
1: นะครับ
0: แล้วก็อย่างเนื้อมุกเนี่ยก็ผิวอ่อนโยนก็ใช้ได
1: ้ครับ
0: ครับคือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเรามีสบู่ก้อนที่อย่างที่บอกว่าคนเนี่ยมาใช้สบู่เหลวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีแบบสบู่ก้อนเนี่ยบางคนก็สมมติไปใช้ในตามโรงแรม
1: ครับ
0: อาจารย์พิชาติจะเห็นว่าตามโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆที่เนี่ยถ้าเป็นสบู่ก้อนเนี่ยก็จะเป็นก้อนเล็กๆ
1: ใช่ก้อนละ20 กรัม
0: ไม่20 กรัมคือหมายว่าใช้คนเดียวอ่ะ
1: ใช้คนเดียว
0: ใช้แล้วทิ้งเลย
1: ใช
0: ้ครั้งเดียวทิ้งเลยเพราะว่าตามโรงแรมหรือว่าคุณไปกับเพื่อนหรืออยู่สองสามคนคุณไม่ชอบใช้สบู่ร่วมกับคนอื่น
1: ใช่ครับ
0: หรือบางที่สมัยใหม่เขาก็จะเป็นที่กดเป็นสบู่เหลวไปเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าสบู่เหลวเนี่ยใช้แล้วสัมผัสแค่คนเดียวก็ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นข้อดีของสบู่เหลวนะครับก็อย่างที่บอกว่าสบู่นะครับก็คือจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นอยู่ในเครื่องสำอางก็คือมาประเภทใช้แล้วทาทิ้งไว้แล้วก็ใช้แล้วล้างออกนะครับในขณะที่สบู่เนี่ยเป็นผิดพันธ์ใช้แล้วล้างออก
1: ใช่น
0: ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเราเคยถ้าเป็นผิดพันธ์สบู่ที่ทางความงามเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะบางทีแบบสบู่ทำให้ผิวขาวใช่ไหมสบ
1: ู่
0: ลดสิวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สบู่ลดอะไร แก้ฝ้า
1: ใช่แก้ฝ้าแก้สิวสบู่ขาว
0: ใช่สบู่ขาวคือต้องมองต้องอาจจะต้องไปอย่างนี้นะผิดพันสบู่เนี่ยเราใช้อาบน้ำอย่างมากก็ไม่เกิน15นาที
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นสารสำคัญต่างๆเนี่ยที่จะลงลึกถึงชั้นผิวหนังเนี่ยน้อยมากนะฮะบางทีในการที่เราจะไปฟังโฆษณาเนี่ยต้องระลึกด้วยว่าคือผิดพันเครื่องสำอางประเภทใช้แล้วล้างออกเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันจะสู้ผิดพันที่ใช้แล้วทาทิ้งไว้ไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมอย่างอาจารย์อภิชาติเนี่ยอยากผิวขาวเนี่ยถ้าใช้ครีมหรือโลชั่น
1: ใช่ครับ
0: ทาแล้วใส่สารประเภทที่
1: ช่วย
0: พ
1: ัน
0: เซลล์ผิวกับสารตัวเดียวกันมาอยู่ในสบู่มันจะทำให้ขาวได้ขนาดนั้นไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าในสบู่เนี่ยถึงเราใส่เข้าไปประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันก็จะสู้ผิดพันที่
1: ครีมไม่ได้
0: พวกครีมไม่ได้
1: สู้ไม่ได้นะคร
0: ับ
1: เพราะว่าเหมือนกับผลิตภัณฑ์2ตัวนี้มันคุณสมบัติมันคุณละชนิดใช่ไหมครับอาจารย์
0: อันนี้เราก็คือแนะนำให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยตอนเลือกซื้อสินค้าบางทีโฆษณาเขาโฆษณาแหละเพียงแต่ว่าความจริง
1: พยายามทำให้ผลิตภัณฑ์เขาดูน่าใช้
0: บางทีเราไปดูไอ้สบู่ผิวขาวนั้นมาทาปุ๊บขาวเลย
1: ใช่ before after ครับ
0: before after ซึ่งถ้าเราพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีผิดพันอะไรหรอกที่ใช้ปุ๊บแล้วมันทำได้ทันทีแบบน
1: ั้
0: น
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามันทำได้สมมติใช้แล้วขาวทันทีเนี่ยต้องมองว่ามันอันตราย
1: อันตรายใช่ครับ
0: เราต้องบอกตามความจริงนะคืออยู่ๆเนี่ยผิวอาจารย์สีแบบเนี้ยอยู่ๆปุ๊บเอาสบู่หรือเอาสารอะไรมาทาแล้วขาวเนี่ยแสดงว่ามันต้องเกิดจากการกัดก่อน
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: เป็นลิดเป็นด่างแรงๆหรือเป็นกรดแรงๆที่ทำให้เปลี่ยนสีผิวใช่ไหมเพราะว่าสีผิวคนเราเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากเม็ดสีภายใน
1: ใช่ครับ
0: เซลล์นั้นแล้วก็ใช้เวลา 7-15 วันถึงจะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผิดพันธุ์ที่ดีเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าคือใช้ทุกวันเนี่ยภายใน 7-14 วันค่อยๆขาวขึ้นใช่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ชาไปเจอสบู่ก้อนเดียวเขาบอกว่า
1: ชั่วโมงเดียว
0: ชั่วโมงเดียวใช้แล้วขาวเลย
1: อาบน้ำครั้งเดียว
0: ถูกไหมฮะ
1: ขาวเลย
0: ไปเชื่อโฆษณาอย่างนั้นต้องบอกว่าคือนั่นคือการโฆษณาความจริงมันไม่สามารถน้อยมากไม่สามารถทำได้อะถ้าไม่มีการถูกกัดถูกก่อนใช่ไหมตอนนี้เราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นในการที่เราทำผิดพันเนี่ยก็คือตัวสบู่เหลวหรือว่าสื่อเนี่ยก็คือเป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเอามาใช้เพื่ออาบน้ำชำระล้างร่างกายนะครับประสิทธิภาพมันก็จะในเรื่องของอื่นๆเช่นลดสิวอะไรเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าอย่างอื่นนะครับต้องบอกไปนะหรือว่าบางทีเราไปเจอนะสบู่อะไรนะสบู่ที่ทำให้
1: สบู่กูต้าหรอสบู่วิตามินอะไร
0: วิตามินอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้คำนึงถึงด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในเมื่อเรามาสอนตรงนี้ก็คือเราสอนให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยทำเพื่อใช้เองก่อน
1: ใช่
0: นะฮะถ้าเก่งก็ไปศึกษาเรื่องการทำโรงงานโรงงานขนาดเล็กซึ่งสามารถจดแจ
1: ้
0: งอย.ได้นะครับใช้ระบบที่อาจจะมีแค่ห้อง2ห้องนะฮะเรามีสองห้องนึงเป็นห้องผลิตอีกห้องนึงเป็นห้องเก็บวัตถุดิบ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็สามารถผลิตสบู่ได้นะครับโดยที่ไปขึ้นทะเบียนกับอย.เป็นลงได้ที่รับจดแจ้งมา
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือแต่สูตรของเราเนี่ยจะเป็นสูตรที่ถ้านักศึกษาตั้งใจเรียนดีๆเนี่ยก็สามารถไปทำได้ง่ายๆ
1: ใช่ครับซึ่งวัตถุดิบหรือว่าพวกอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยก็คือหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับเราไม่มีอุปกรณ์ที่แบบโอ้โหหาซื้อยากๆไม่มีนะครับเราพยายามหาเลือกอุปกรณ์ที่ซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ได
0: ้ก็นะครับวันนี้ในการทำครีมอาบน้ำเนื้อมุกเนี่ยอาจารย์พิชาติเตรียมอะไรมาบ้าง
1: วันนี้นะครับอุปกรณ์ที่เรา
0: อุปกรณ์ก่อนนะ
1: อุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้นะครับก็คือหลักๆเลยก็คือเป็นพวกตะกร้อสแตนเลส
0: ตะกร้อเอาไว้ทำอะไรฮะตะกร้ออ
1: ันเนี้ยเอาไว้ผสมสาร
0: ครับ
1: นะครับเอาไว้ผสมสารเพื่อที่จะให้สารม
0: ัน
1: กระจายตัวได้ดียิ่งขึ้น
0: อ
1: ันเนี้ยก็เป็นช้อนสแตนเลส
0: ช้อนสแตนเลสนะ
1: อันเนี้ยเอาไว้แบบช่วยในเรื่องสารติดภาชนะอะไรพวกนี้
0: อันนี้คือเราทำในแล้วแหละไม่เกิน1กิโลนะ
1: ใช่ครับไม่เกิน1กิโล
0: ถ้าใครทำโรงงานใหญ่เขาอาจจะมีหม้อกวนอะไรว่าไปแต่ต้องบอกนิดนึงนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นสแตนเลส เกรด304ขึ้นไปคำว่าขึ้นไปก็คือเกรดดีวันนี้ก็มีเกรดทางการแพทย์เลยถูกไหมฮะแต่นี่คือเกรดทำอาหารหรือทำเครื่องสำอางก็คือสแตนเลส304เพื่อเนื่องจากมีความแข็งแล้วก็มีความทนการกัดกร่อน
1: ใช่ครับเป็นวัตถุดิบที่ทนกรดทนด่างทนความร้อนสูง
0: คือต้องบอกนิดนึงว่าอย่างเรามีไพซิลิโคนใช่ไหมไพซิลิโคนอันนี้ก็ใช้ได้
1: ใช่
0: ไพซิลิโคนหรือที่ตีเนี่ยบางท่านเคยเจอในแบบสถานที่ทำอาหารนะอาจจะเป็นไม้พงไม้ไผ่หรือเป็นไม้เนี่ยต้องบอกว่าในการเอามาทำเครื่องสำอางหรือทำไม่แนะนำนะฮะว
1: ่
0: าการที่พวกไม้เนี่ยมาโดนร่องกวนเนี่ยเจอสาร
1: ใช่ครับ
0: สารแล้วมันกัดก่อนเข้าไปปุ๊บนานๆก็เกิดเชื้อราหรือว่าบางทีตัวเนื้อไม้ที่ถูกกัดก่อนก็กระจายตัวลงไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้
1: เป็นเสี้ยน
0: ใช่เป็นเสี้ยน
1: พวกนั้นจะหลุดลงไปในผลิตภัณฑ์เรา
0: ครับก็คือก็ดูไม่เหมาะสมเนาะก็คือไม่อนุญาตให้ใช้เลยถ้าเป็นไม้นะ
1: ใช่ไม่แนะนำเลย
0: เป็นสแตนเลสเป็นซิลิโคนเกรดที่ทำอาหารใช้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็เป็นถ้าเป็นโถเป็นแก้วเนี่ยใช้ได้นะครับ
1: นะครับอย่างเช่นหม้อเนี่ยเราก็ใช้หม้อสแตนเลส304เลยนะครับอันนี้คือเป็นสแตนเลสแท้เลยนะครับเราจะไม่แนะนำให้ใช้หม้อที่มันเคลือบมานะครับอาจารย์เคลือบแบบเขาเคลือบมาแล้วพอเวลาเราใช้ไปเจอสารกัดก่อนไปเรื่อยๆมันร่นลอกออก
0: อ๋อใช่ใช่
1: นะครับ
0: บางทีไปเจอบางทีเรามีใช้หม้อตุ๋นนะบางทีแบบหม้อตุ๋นที่เป็นอะไรนะเป็นเหมือน
1: เป็นเคลือบมา
0: เป็นเคลือบเป็นหม้อเคลือบซึ่งใช้ไปนานก็โดนกัดก่อนก็โดนต
1: ั
0: วเคลือบหลุดอย่างเง
1: ี้
0: ยนะครับ
1: นะครับแล้วหม้อพวกเนี้ยถ้าเราใช้เกรดที่ต่ำๆมันแป๊บเดียวมันจะรั่วเลยครับอาจารย์แป๊บเดียวใช้ได้ไม่ถึง3ครั้งอย่างเงี้ยครับหม้อรั่วเลยอย่างนี้ก็คือไม่แนะนำนะครับนะครับถ้าสมมุติในกรณีเราไม่มีหม้อสแตนเลสถ้วยแก้วแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับอาจารย์ถ้าสมมติในกรณีที่บ้านเรามีถ้วย
0: แก้วนะถ้วยแก้วนะหนานิดนึง
1: ใช่ครับ
0: กันแตก
1: อันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะ
0: อาจารย์มีตัวแท่งโคนมีช้อนมีอะไรฮะ
1: อันเนี้ยวันเนี้ยสูตรที่เราจะทำ

0: เนี่ยปกติเราผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนสอนเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้ความร้อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือเราจะไม่ง่ายแต่สูตรเนี่ยเราพิเศษนิดนึงเพราะว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะพิเศษสูตรที่ทำแล้วออกมาเนื้อดีอ่ะอย่างนี้ดีกว่า
0: สวย
1: สวยแล้วต้นทุนไม่มากอาจจะมีความยุ่งยากในการทำนิดนึงก็คือมีการวัดอุณหภูมิกับ
0: ใช่ครับ
1: มีการใช้ความร้อนมาเกี่ยวข้องนะครับ
0: เนี่ยครับ
1: เราก็ต้องมีเทอร์โมมิเตอร์
0: เทอร์โมมิเตอร
1: ์ซึ่งสเกลอยู่ระหว่าง0ถึง100
0: ใช่ใช่
1: ไหมฮะ0ถึง100เน
0: า
1: ะ
0: 0ถึง100องศา
1: ครับ
0: นะครับอันเนี้ยก็หาซื้อได้ตามศึกษาภัณฑ์ทั่วไปเลย
1: ศึกษาภัณฑ์หรือร้านเคมีเครื่องสำอางก็น่าจะมี
0: หรือว่าบางทีท่านผู้ชมทำเก่งๆแล้วมันก็จะมีแบบปืนยิงครับอาจารย์ทุกวันนี้มีแบบปืนยิงวัดเลยทีเดียวกดปุ๊บ
1: ชี้ไปที่ตัวเนื้อผิดพันเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่
0: ใช่ครับแบบเนี้ยแบบเป็นแก้วอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะตรงนะครับอาจารย์ค่อนข้างที่จะตรงเลย
1: แต่
0: ปัญหาคือมันแตกถ้าเราไม่ระวังนะครับ
1: คือต้องระวังตัวเทอร์โมมิเตอร์แตกแค่นั้นนะ
0: ใช่ครับปัญหาคือทำร่วงทำตกแล้วมันแตก
1: ต่อไปก็คือเราก็จะมีหม้อสแตนเลส2หม้อนะ
0: ใช่ครับ
1: ในงานนี้ก็คือเราต้องทำอุณหภูมิ2พาร์ทให้เท่ากันแล้วก็ต้องมี2หม้อแล้วก็มีเตาใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: เตาไฟฟ้า
0: ไม่แนะนำให้ใช้เตาแก๊สนะครับอาจารย์เป็นเตาไฟฟ้า
1: คือถ้าจะทำก็ลงทุนนิดนึงใช้เตาไฟฟ้าซึ่งทุกวันนี้ก็อาจจะราคาไม่แพง
0: ใช่ครับราคาไม่แพง
1: ตัวเตาไฟฟ้าพวกนี้ก็คือเขาก็จะมีตัวเลขบอกอุณหภูม
0: ิใช่ครับ
1: ที่ตรงใกล้เคียงระดับนึงอ่ะระดับนึงก็คือมีบอกคือเราไม่แนะนำให้ใช้เตาถ่าน
0: เตาแก๊ส
1: หรือเตาแก๊สนะเตาแก๊สก็อาจจะมีเปลวไฟซึ่งค่อนข้างจะอันตรายในการทำกับสารเคมี
0: แล้วเตาพวกนี้มันควบคุมอุณหภูมิยากด้วยคร
1: ับ
0: นะครับสมมุติเราต้องการให้อุณหภูมิมันอยู่ที่ไม่เกิน60องศาเน
1: ี่
0: ยถ้าเตาถ่านเตาแก๊สเนี่ยควบคุมไม่ได้เลย
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ
0: นะคร
1: ับ แล้วก็มีโถเนาะครับผม
0: ใช่ครับผม
1: คราวนี้หลังจากที่เราแนะนำตัวอุปกรณ์ซึ่งราคาไม่แพงก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่เราแนะนำมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยควรจะแยกกับครัวเรือนเราจะบอกทุกเราจะบอกทุกเทปนะเพราะว่าเราเห็นอุปกรณ์ง่ายๆเนี่ยเราก็จะต้องบอกวิธีทำที่ถูกต้องนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ต้องแยกกันเลยกับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ทานอาหารที่บ้าน
1: ทานอาหาร
0: นะครับเพราะว่าต่อให้เราล้างบางทีมันก็จะมีสารตกค้างอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันก็ไม่ดีกับร่างกายเรานะครับผม
1: ก
0: ็อุปกรณ์หมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: นะครับต่อไปเราก็จะมาทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราจะต้องแนะนำทุกเทปนะครับก็คือเราจะต้องใช้แอลกอฮอล์ 70%
1: คือปกติแล้วเนี่ยในการทำผิดพันเครื่องสำอางก็ต้องใส่แมสถุงมือนะพอดีเรามาสอนในห้องส่งเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เตรียมขนาดนั้นปกติต้องใส่หมวกแมสแล้วก็ใส่หมวกครอบป้องกันเส้นผมตกลงไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ป้องกันมือลงไปสัมผัสนะครับแล้วทุกครั้งก็ต้องทำความสะอาด
0: ใช่ครับเราต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญกันในการทำเครื่องสำอางนะครับ
1: ต้องเป็นหลักเกณฑ์สำคัญเลย
0: ใช่ครับ
1: ที่จะลืมไม่ได้บางคนบอกดูเหมือนง่ายๆผ่านไปได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องสอนให้เหมือนกับเป็นสุขภาพนิสัยเลยในการทำนะฮะ
0: นะครับเพราะว่าเราทำความสะอาดอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยไม่เกิดเชื้อ
1: ใช่
0: นะ
1: บางทีระหว่างที่เราทิ้งไว้เนี่ยอาจจะมีอะไรตกลงไปใช่ไหมฮะมีน้ำเปาะฝอยน้ำหรือว่ามีความชื้นมีอะไรที่ทำให้เกิดเชื้อได้นะฮะเป็นเชื้อราเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะเอามาใช้ก็อาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะฮะอันนี้แอลกอฮอล์ที่อาจารย์ใช้เป็นแอลกอฮอล์ประเภทไหนนะครับ
0: นะครับอันนี้อยู่ในรูปแบบของเครื่องสำอางนะครับมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เราเอาไว้ทานนะครับ
1: เป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะสูตรที่เอามาใช้ที่ประมาณ 70% ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับหรือว่าถ้าสมมุติเราหาไม่ได้จริงๆก็แอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้นะครับอาจารย์ครับซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปนะครับเราก็สามารถนำมาทำความสะอาดได
1: ้คือสามารถฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อสิ่งสกปรกได้นะครับ
0: ใช่ครับผม
1: อันนี้เราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: มีแนะนำอีกนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับผ้าที่เอามาเช็ดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือไม่ควรจะเป็นผ้าที่มีลักษณะเป็นขุยนะฮะไม่ควรจะเป็นขุยนะครับ
0: อันนี้สำคัญนะครับผ้าที่มันเกล็ดต่ำๆใช่ไหมครับอาจารย์พอเวลาเราเอามาเช็ดภาชนะพวกเนี้ยถ้าผลิตภัณฑ์เราเป็นสีใสอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นสีขาวเงี้ยมันจะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าคุยของผ้าเนี่ยมันผสมลงไปในผลิตภัณฑ์เรา

0: นะครับมันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เรามันไม่น่าใช
1: ้นะครับก็คือให้แนะนำเป็นไม่เป็นกระดาษทิชชู่ก็ต้องเป็นผ้าซึ่งลักษณะทั้งสองอย่างเนี่ยต้องมีไม่มีลักษณะเป็นขุยหรือเป็นผงหลุดออกมานะฮะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: อันนี้ก็คือข้อควรระวัง
1: ครับ
0: นะครับอ่ะอุปกรณ์เราก็จะมี
1: เรียบร้อย
0: ประมาณนี
1: ้
0: นะครับวันนี้สูตรเราค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราอาจจะต้อง
1: อธิบายสูตรเลย
0: ใช่อธิบายเกี่ยวกับสูตรเลยนะครับเพราะว่าสารค่อนข้างที่จะหล
1: าย
0: ต
1: ั
0: วเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะครับเราก็ต้อง
1: ไล่เรื่องสารอันนี้
0: ใช่ครับ
1: เตรียมสารอะไรมาบ้างคือต้องบอกรายการนี้วันนี้ที่เราทำก็คือเป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำเป็นครีมอาบน้ำเนื้อมุกนะฮะ
0: ใช่ครับผม
1: สารก็จะแบ่งเป็นพาร์ทได้8พาร์ทนะครับครับผม
0: มันจะมีส่วนทั้งหมด8ส่วน
1: 8ส่วน
0: นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายส่วนที่1ก่อนนะครับอ่ะส่วนที่1นะครับเป็นลอริกแอซิด
1: คือส่วนที่1เนี่ยจะเรียกว่าเป็นสารก่อเนื้อนะฮะก่อเนื้อก็คือประกอบด้วยตัวแรกลอริกแอซิด
0: ครับ
1: ลอริกแอซิดเนี่ยที่เขาเขียนว่าแว็กอันนี้ทางหน้าจอก็น่าจะขึ้นไว้ให้เนาะ
0: ใช่
1: เห็นว่าแว็กทำปฏิกิริยาทำให้เกิดสารลอริกแอซิดเนี่ยจริงๆแล้วเขาคือกรดไขมันชนิดนึง
0: ใช่คร
1: ับ จริงๆเนี่ยเป็นกรดไขมันที่อยู่ในน้ำมันพืชน้ำมันพืชที่เป็นลักษณะอิ่มตัวถ้าใครเคยเห็นน้ำมันมะพร้าวตอนเจอความเย็นเป็นไข่เน
0: ี่
1: ยอันนี้คือพวกกรดไขมันอิ่มตัวในน้ำมันมะพร้าวนะฮะซึ่งกรดลอริกเนี่ยก็มีตัวอยู่ในน้ำมันมะพร้าวเป
0: ็
1: นข้อสกัดออกมาเป็นกรดลอริกแอซิดนะฮะ
0: นะครับอ่ะกรดลอริกนะครับเราใช้อยู่ที่7กรัม
1: 7กรัมนะฮะ
0: นะครับอ่ะตัวต่อไปไมลิสติก
1: แอซิดแอซิดนะฮะก็คือแว็กที่ใช้ทำปฏิกิริยากับสารที่เกิดชำระล้างนะฮะ
0: ครับผมเราใช้ที่3กรัม
1: 3กรัม
0: นะครับแล้วก็สเตียริกแอซิด
1: สเตียริกแอซิดนะฮะก็คือกรดแว็กนะที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดสบู่นะฮะ
0: นะครับเราใช้อยู่ที่3กรัม
1: 3กรัมนะฮะ
0: นะครับแล้วสารตัวต่อไป AGST
1: AGST เนี่ยคือตัวนี้คือตัวเอกของสูตรเราเพราะเราต้องการเนื้อมุกต้องบอกก่อนว่าคือกรดไขมัน3ตัวแรกเนี่ยคือเขาจะไปทำปฏิกิริยากับด่างในการเกิดสบู่เนี่ยปกติเราใช้น้ำมันใช่ไหมฮะแต่ในกรณีนี้เราสกัดเอาไขมันในน้ำมันเอามาทำเลย
0: ม
1: ันก็จะไม่มีส่วนที่เป็นน้ำมันอยู่ก็คือจะเป็นไขมันเราโดยเอาไขมันหลอมแล้วก็ทำปฏิกิริยากับด่างซึ่งในสูตรเราก็จะมีด่าง
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งวันนี้เราทำตัวสบู่เหลวด่างก็จะเป็นตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
0: ใช่ครับผมนะครับตัว AGST เราใช้อยู่ที่ 3.5 กรัม
1: อันนี้เราเริ่มในพาร์ทที่2นะพาร์ทที่2อ๋อตัว AGST ตัวสารที่ทำเนื้อวาวก่อนในพาร์ทที่1นะ
0: ส่วนในส่วนที่1เราจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยก
1: ัน
0: นะครับอันนี้เหมือนกับส่วนที่1เนี่ยเหมือนกับเป็นการ
1: สร้างตัวเนื้อแหละตัวเนื้อของสบู
0: ่
1: ทำให้ตัวที่ทำให้เกิดสบู่
0: ครับผมใช่อ่ะเรามาส่วนที่2เลย
1: ส่วนที่2 นะครับ
0: ส่วนที่2ก็จะเกี่ยวกับเรื่อง
1: สารให้ความชุ่มชื้น
0: ใช่ครับ
1: ให้ความชุ่มชื้นกับผิว
0: ใช่ครับอ่ะตัวที่1นะครับตัวกีซาลีนนะครับ
1: ตัวที่1คือกีซาลีนกีซาลีนก็คือสารธรรมชาติตัวนึงมีลักษณะใส
0: ๆ
1: ซึ่งเขามีอยู่ในน้ำมันอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ลักษณะประโยชน์ของเขาก็คือให้ความชุ่มชื้นกับผิวในการเอามาทำเครื่องสำอางนะทำให้ชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ใช้ในเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นพวกครีมหรือว่าเป็นพวกสบู่
0: ใช่ครับเป็นสารสำคัญ
1: ตัวนึง
0: ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดเหมือนกันนะครับต
1: ั
0: วกีซาลีนนะครับเราใช้อยู่ที่6กรัม
1: ครับ
0: นะครับจะขยายความเรื่องกีซาลีนให้อีกนิดนึงนะครับบางท่านจะเข้าใจผิดว่าเบสกีซาลีนคือตัวกีซาลีนใช่ไหมครับอาจารย์มันคนละตัวกัน
1: เบสกีซาลีนที่เป็นก้อนๆเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเป็นสบู่สำเร็จรูปสบู่ที่เขาสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของกีซาลีนไม่ใช่กีซาลีนใสๆที่เป็นน้ำเนี่ยคือกีซาลีนธรรมชาตินะครับ
0: อันนี้จะคนละตัวกันต้องเบสกีซาลีนคือเบสกีซาลีนสารกีซาลีนคือสารกีซาลีนต้องแยกกัน
1: ไม่ใช่ตัวเดียวกัน
0: แ
1: ล้วก็ใช้คนละหน้าที่ด้วย
0: ใช่ครับผมนะครับตัวต่อไปกีซาลีนเราใช้ทั้งหมด6กรัม
1: 6กรัมนะ
0: ครับแล้วก็ตัวป๊อปปาลีนไกลคอน
1: ตัวป๊อปปาลีนไกลคอนนะก็คือเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะฮะแล้วเป็นตัวช่วยทำละลายด้วยนะฮะ
0: เป็นตัวทำละลาย
1: ค่อ
0: นข้างดีเลย
1: ครับ
0: นะครับใช้อยู่ที่5กรัม
1: 5กรัมนะฮะ
0: นะครับตัวต่อไปตัว N70 ครับ
1: ในตัวแรกเนี่ยเรามีสารที่ตั้งต้นทำสบู่เป็นสารชำระล้างส่วนหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าในสูตรเนี่ยเขาเพิ่มตัว N70 ไปเพื่อทำให้สร้างฟองเพิ่มขึ้น
0: ใช
1: ่นะเป็นตัวเพิ่มสารชำระล้างและสร้างฟองเพิ่มขึ้นนะครับ
0: ตัว N70 เราใช้อยู่ที่5กรัม
1: 5กรัมนะคร
0: ับตัวต่อไปโคคามิโดโพรพิลบีเทน
1: ครับ
0: นะครับผมอาจารย์เป็นตัวทำฟองอีกชนิดนึง
1: คือตัว N70 เนี่ยเขา

0: จะเป็นฟองลักษณะเป็นฟองโป่งโป่งใสๆนะฮะต
1: ั
0: วคอมเมโดโพพิวิเพนเนี่ยใช้ฟองเป็นลักษณะลูกโป่งใหญ
1: ่
0: ล
1: ู
0: กโป่งใหญ่ๆนะครับแล้วก็ในสูตรนี้อีกตัวนึงก็คือตัวอะมีไล
1: ครับผม
0: GCK12 เนี่ยเป
1: ็
0: นสารชำระล้างอย่างอ่อนโยนและให้ฟองด้วยต้องบอกว่าตัวเนี้ยในสูตรเนี้ยเป็นสูตรพิเศษซึ่งทำออกมาแล้วจะได้ทั้งฟองนุ่มฟองค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามีตัวบูสต์ฟองถึงฟองเนี่ยถึง3ตัว
1: ครับ
0: นะก็คือตัว N70 ตัวคาร์บิโดโพพิวิเทนและตัวอะมีไล
1: ใช่ครับ
0: อย่าให้ตัวครีมอาบน้ำตัวเนี้ยตอนใช้เนี่ยฟองจะเยอะน่าใช้
1: ใช่ครับผมอ่ะตัวต่อไปตัววอเตอร์นะครับวอเตอร์
0: อันนี้ก็คือน้ำสะอาดนะน้ำสะอาดเป็นน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่มบรรจุขวดตามอย.แนะนำให้เราใช้น้ำสะอาดนะครับที่มีการตรวจเชื้อแล้วประมาณนั้น
1: ก็คือเทียบเท่ากับน้ำที่เราทาน
0: ที่เราทานนะฮะมีมาตรฐานนะคือน้ำที่มาตรฐานความสะอาดนะครับ
1: ครับผมอ่ะอันนี้คือส่วนที่2
0: ครับผม
1: นะครับส่วนที่2ก็มีทั้งหมด6ตัว
0: 6ตัว
1: นะครับ
0: ค่อนข้างจะเยอะ
1: เรามาส่วนที่3กัน
0: ส่วนที่3นะ
1: ครับผมนะครับส่วนที่3คือตัวคาร์โบพอลอัลควา
0: SF1
1: นะคร
0: ับ
1: นะครับผม
0: แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำส่วนที่3เนี่ยเป็นตัวปกติแล้วในพาร์ทที่1เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อสบู่อยู่แล้วแต่ค่อนข้างจะเหลว
1: ใช่
0: ครับปุ๊บคราวนี้เราใส่ตัวคาร์โบพอลอัลควา SF1 เนี่ยเหมือนลักษณะเนื้อเขาเนี่ยเป็นตัวทำให้
1: เนื้อ
0: หนืดมีวอลลุ่มขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นเราใส่ที่5กรัมนะฮะ
1: ครับตัวต่อไปก็คือวอเตอร์นะครับตัวทำละลายใช่ไหมครับ
0: น้ำก็คือไปช่วยตัวทำละลายด้วยตัวคาร์โบพอลนะครับ
1: ใส่ทั้งหมด7กรัม
0: 7กรัม
1: นะครับอันนี้คือส่วนที่3เรามีทั้งหมด2ตัวนะครับอ่ะส่วนที่4
0: ส่วนที่4
1: นะครับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
0: ์ครับคือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยคือเป็นด่างด่างชิ้นนึงด่างตัวเนี้ยเมื่อเขาทำปฏิกิริยากับไขหรือแว็กแล้วจะไม่ก่อตัวเป็นก้อนแข็งก
1: ็
0: คือจะเป็นกลายเป็นสบู่ซึ่ง
1: เหมือนก้อนนิ่มๆ
0: แล้วก็ละลายน้ํากระจายตัวในน้ําได้นะฮะมีลักษณะได้เป็นเหมือนได้เป็นสบู่เนื้อเหมือนยามสับปะรดน่ะนิ่มๆนะฮะประมาณนั้น
1: นะครับตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เราใช้ทั้งหมด4กรัม
0: 4กรัมนะฮะ
1: นะครับไอ้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบสบู่เหลว
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบสบู่ก้อน
0: ครับ
1: นะครับท่านผู้ชมอย่าจำสลับกันนะครับเพราะว่าจะมีด่างอยู่2ชนิด
0: ที่เอามาทำสบู่
1: ใช่นะครับเราทำสบู่เหลวตอนนี้เราใช้โพแทสเซียมนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเคยทำสบู่ก้อนอยู่แล้วนะครับไอด่างตัวนั้นมันคือโซเดียมไฮดรอกไซด์
0: คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการทำสบู่ก้อนนะครับ
1: ใช้แทนกันไม่ได
0: ้
1: นะครับผมอ่ะนะครับตัวต่อไปก็คือตัววอเตอร์นะครับวอเตอร
0: ์ก็คือน้ำสะอาด
1: ใช่อันนี้คือตัวทำละลายกับตัวโพแทสเซียม
0: เอาน้ำตัวนี้อยู่ในพาร์ทเดียวกันในพาร์ทที่4
1: ครับ
0: น้ำที่ใช้ในการทำละลายนะฮะ
1: ใช่
0: คือท่านผู้ชมก็ดูตามหน้าจอไปด้วยนะครับ
1: ใช่ครับผมเราใช้อยู่ที่10กรัม
0: 10กรัมนะฮะ
1: นะครับผม
0: พาร์ทที่5
1: พาร์ทที่5นะครับเดนาซิล PQ7
0: ครับผม
1: นะครับผมเป็นตัว
0: ช่วยปรับความนุ่มคือก็เป็นตัวที่ใส่เข้าไปแล้วตัวเดนิซิลเนี่ยคล้ายๆตัวซิลิโคนซ
1: ึ่
0: งใส่เข้าไปแล้วเนี่ยแทนที่สบู่เนี่ยจะตึงผิวกันไปก็ทำให้รู้สึกลื่น
1: ๆ
0: นะลื่นๆนุ่มๆลื่นๆอาบน้ำมาแล้วรู้สึกอาจจะไม่ฝืดตัว
1: ใช่
0: ครับสบายตัวเหมือนครับ
1: อันนี้คือส่วนที่5 1ตัวนะครับเราใช้อยู่ที่1กรัม
0: 1กรัม
1: ใช
0: ้น้อยมากเป็นสารเพิ่มนิดหน่อยนะครับ
1: นะครับอ่ะต่อไปส่วนที่6นะครับอาร์จิดิลนะครับสารให้ความชุ่มชื้นอีกตัวนึง
0: ก็ในสูตรนี้จะเห็นว่าเราค่อนข้างจะให้ความสำคัญต่อการบำรุงผิวนะนอกจากความนุ่มลื่นแล้วยังมีสารที่เพิ่มให้ความชุ่มชื้นนะไม่ให้ทำให้ผิวแห้งกร้านหลังจากอาบน้ำมาเนี่ยคุณไปสบู่เนี่ยถ้าไม่ดีปุ๊บเนื้อตัวจะแตกเลยมันจะตึงๆแต่ตัวนี้ได้ให้ความชุ่มชื้นกลับมา
1: ใช่ครับอาร์จิดิลเราใช้ทั้งหมด2กรัม
0: ครับผมครับ
1: นะครับต่อไปส่วนที่7
0: ครับส่วนที่7
1: ครับก็คือเกลือ
0: นะฮะโซเดียมไฮคลอไรด์ก็คือ
1: ใช่ครับ
0: เกลือในสูตรเนี่ยเราใช้ปรับหนืดนะฮะคือเราตั้งไว้คือในการที่เราทำเนี่ยในระบบในสูตรเราเนี่ยอาจจะมีน้ำ
1: ใช่
0: พอมีน้ำเยอะสูตรก็จะเหลวขึ้นไป
1: ครับผม
0: เกลือเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในน้ำในสูตรเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ดูดหาตัวทำให้เกิดความหนืดขึ้น
1: ครับผม
0: พอขยายปุ๊บก็ดูดน้ำ
1: นะครับซึ่งเกลือโซเดียม

0: เครื่องคลอไรด์ในสูตรเราเนี่ยก็คือเป็นเกลือที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องสำอาง
1: ครับผม
0: นะครับ
1: จะเป็นผงละเอียด
0: ใช่ครับมันจะสามารถละลายได้ดีกว่าเกลือเกง
1: ครับผมคือเขาในตัวเขาจะไม่มีความชื้นไม่มีอะไรอยู่แล้วจะละลายง่าย
0: แต่ถ้าแบบหาไม่ได้จริงๆเกลือแกงใช้ได้
1: ก็ใช้ได้ครับใช้ได้
0: เกลือแกงเราก็สามารถนำมาแทนได
1: ้ครับ
0: นะครับแต่อาจจะละลายยากนิดนึงนะครับผมอ่ะนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือสารกันเสีย
1: สารกันเสียเพราะในสูตรของเราเนี่ยเป็นสูตรน้ำนะสูตรที่มีน้ำค่อนข้างจะเยอะเผื่อมีอะไรตกลงไปหรือว่ามีในส่วนที่ไม่สะอาด
0: ใช
1: ่ไหมตกค้างอยู่นะฮะ
0: นะครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ไม่เกิดเชื้อในสูตรเรา
0: ใช่ครับสารกันเสียในที่นี้เราใช้ฟินโนสแตท
1: ฟินโนสแตท
0: นะครับเรามีสารกันเสียค่อนข้างเยอะเมื่อเทปที่แล้วสารกันเสียเราเป็นตัวไกแดน
1: ไกแดนนะคร
0: ับ ใช่ไหมครับแต่เทปนี้สารกันเสียเราเป็นโนฟิโนสแตทนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยสารมันค่อนข้างเยอะ
1: ค่อนข้างเยอะ
0: สารกันเสียเราเลยต้องดีขึ้นนิดนึง
1: ก็คือใช้ของที่มันสามารถคุมเชื้อได้เยอะกว่าตัวพิเดลสแตทเนี่ยสามารถคุมเชื้อได้ดีกว่าตัวไกแดน
0: ใช่ครับ
1: ครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทำสูตรที่ไม่มีสารอะไรมากมาย
0: ใช่
1: เราแค่ใช้ไกแดนก็พอ
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่อยากจะเพิ่มสารกันเสียซึ่ง
0: ใช
1: ่มันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสูตรเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ใช้ปริมาณให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นนะนะครับโอเค
0: นะครับ
1: ก็อธิบายตัวสารไปเยอะๆเลยท
0: ่
1: านจะงงเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทวนสูตรที่หลังอีกทีนึงเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ครับผมแต่ตอนนี้เรามาค่อยทำเพราะในสูตรนี้เราใช้ความร้อนด้วยนะครับ
0: นะครับเราจะเริ่มทำกันเลย
1: เริ่มทำกันเลย
0: ระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็จะให้ข้อมูลหรือว่าเสริมไปให้ด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องมีหม้อ2ใบเตา2
1: เตา2ชุด
0: ใช่ครับผมคือสูตรนี้เราจะต้อง
1: ทำพร้อมๆกัน
0: ใช่ครับเราจะต้องใช้ความร้อน
1: ในการช่วย
0: ใช่ครับผม
1: ในการละลายสาร
0: นะครับก็คือเรานำส่วนที่1นะครับอาจารย
1: ์
0: ส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยมาละลาย
1: ละลายคนละหม้อ
0: ใช่หม้อคนละใบหม้อใบที่1คือส่วนที่1หม้อใบที่2คือส่
1: วนที
0: ่
1: 2
0: นะครับซึ่งกรดไขมันเนี่ยเมื่อเขาเจอความร้
1: อ
0: นนะครับเขาจะละลายเป็นของเหลวใส
1: ครับผมคือเขาเป็นไข่ชนิดนึงแหละ
0: ใช
1: ่คราวนี้พอโดนความร้อนก็จะละลายออกมาเป็นน้ำมัน
0: ใช่ครับเราจะต้องละลายทั้งสองส่วนนี้ก
1: ็สองส่วนนะฮะ
0: นะครับซึ่งอุณหภูมิเนี่ยเราจะใช้ไม่เกิน60องศา
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้อุณหภูมิสูงใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: สารมันไหม
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: จริงๆเนี่ยในการทำเครื่องสำอางหรือทำอะไรที่เป็นทำสูตรทางเคมีเนี่ยในการตั้งอุณหภูมิเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเขาเรียกว่าจุดคาวพอยต์หรือว่าจุดที
0: ่ใช่ครับ
1: ที่ตัวสารเนี่ยไม่เสียหาย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณใช้ไฟแรงกว่านี้ก็คือการที่เขาไหม้อ่ะก็คือโครงสร้างทางเคมีก็เสียแล
0: ้
1: วแต่ถ้าคุณหลอมเขาที่อุ่นๆตัวยังไม่ถึงจุดคาวพอยต์หรือจุดเบรกดาวน์ของตัวสารเคมีเนี่ยเขาก็แค่เกิดความร้อนจนละลายจนหลอมแค่นั้นเองนะแต่ว่าคุณสมบัติทางการมีประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขายังไม่เสียหายนะฮะยังได้คุณสมบัติเดิมอยู่นะฮะ
0: นะครับซึ่งหม้อพวกเนี้ยเขาจะควบคุมอุณหภูมิให้เราเลยนะครับอาจารย์เขาจะคุมอุณหภูมิให้เราอุณหภูมิของหม้อจะไม่เกิน60องศานะครับซึ่งมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อสารของเรา
1: ตัวสารตัวนั้นนะครับ
0: นะครับซึ่ง2 ส่วนเนี่ยเราจะใส่สารตัวไหนก่อนก็ได
1: ้
0: นะครับเราไม่จำเป็นต้อง
1: ในแต่ละพาร์ทเนี่ยเราก็ทยอยใส่ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังก็ได้ถูกต้องไหม
0: ครับเฉพาะส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับเราก็ใส่แล้วเราก็นำเขาลงไปตุ๋น
1: ครับ
0: นะครับนะครับเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับ
1: ก็กวนไปเรื่อย
0: ๆใช่ครับสาร2 ส่วนเนี่ยถ้าจะถามว่าใช้เวลาในการละลายประมาณกี่นาทีมันจะตอบค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าสารสองตัวสองส่วนนี้ละลายเราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับว่า
1: เขาเป็นเนื้อใสๆ
0: ใช่ครับ
1: เป็นน้ำใสๆแล้ว
0: ใช่ครับเขาจะเป็นน้ำใสๆนะครับเราละลายสองส่วนนี้ก่อนนะครับสำคัญนะครับในการละลายสองส่วนนี้นะครับเนื้อคุณจะสวยหรือไม่สวยขึ้นกับการละลายของสองส่วนนี้ด้วย นะครับคือละลายเนี่ยจะต้องให้เป็นของเหลวใสทั้งคู่เลย
1: คือต้องละลายให้หมดที่เนื้อ
0: ใช่ครับ

0: ลายให้หมด
1: ใช่ต้องละลายให้หมดนะครับนะครับเราก็จะใช้เวลาในการละลายเนี่ยไม่เกิน5นาที
0: 5นาที
1: นะครับแต่เราไม่ถ้าสมมุติในกรณีเราทำเยอะๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งเตาเขานะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งเตาเพื่อที่จะให้สารมันละลายเร็วๆนะครับเราก็ใช้อุณหภูมิปกติเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าสารเขาจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะครับของผมเนี่ยของผมเนี่ยละลายค่อนข้างง่ายแต่ของอาจารย์จเดชเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการละลายนิดนึงนะครับ
0: เพราะว่าเขาค่อนข้างจะหนืดๆนะ
1: ใช่ครับ
0: คือเขาอาจจะมีจุดหลอมละลายที่สูงกว่านิดนึงนานกว่านะกว่าจะละลายหมดนะครับ
1: นะครับแล้วก็ละลายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งช่วงที่เราละลายสารสำคัญพวกนี
0: ้
1: ถ้ามันเป็นฟองอากาศอ่ะเราไม่ต้องซีเรียสนะครับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นสารที่เกี่ยวกับฟองนะครับถ้าเรากวนแรงอาจจะทำให้เขาเกิดฟองอากาศนะครับอาจจะทำให้เขาเนื้อมันดูขุ่นขึ้น อะไรอย่างนี้เราไม่ต้องซีเรียสนะคร
0: ับ ก็เดี๋ยวเขาขายเองได
1: ้ใช่ครับเราละลายเสร็จเราทิ้งเขาไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเป็นแชมพูสวยๆใสๆให้เราเห็น
0: คือก็เอาเนื้อปกติมา
1: ใช่นะครับ
0: อันนี้ละลายยากจริงๆนะฮะ
1: ใช่ครับจะละลายยากนิดนึง
0: ใช้เวลานิดนึงนะฮะ
1: นะครับจะละลายยากนิดนึงนะครับแต่2ส่วนต่อไปเนี่ยจะ
0: ง่ายละ
1: ใช่ครับจะค่อนข้างง่ายแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเรายังมีเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนท่านผู้ชมในการแต่
0: ง
1: สีนะครับแล้วเราก็จะมีถ้าเวลาเหลือเยอะเราก็จะอธิบายเกี่ยวกับสีที่นำมาใช
0: ้
1: นะครับสีที่นำมาใช้ในเบสเครื่องสำอางเนี่ยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกับสีที่นำไปทำอาหารเนี่ยมันต่างกันนะครับเดี๋ยวเรารอทำเสร็จก่อนแล้วเราค่อยอธิบายทีเดียวนะครับนะครับของอาจารย์จะละลายค่อนข้างยากนิดนึ
0: ง
1: นะครับผมนะครับซึ่งผมทำทีไรเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าฟองขึ้นทุกทีมือมันไม่เบามือมันหนักมันคนแรง
0: คือเราต้องการให้เขาละลายเร็วใช่ไหมแล้วก็คนแรง
1: ใช่ครับมันก็คนแรงนะครับแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเราก็เซตเขาเซตไว้หนึ่งคืนอยู่แล้ว
0: คือเรารู้ว่าเราทำไปเนี่ยเขามีฟองเนี่ยแสดงว่าเกิดจากตัวสารเป็นฟองเนี่ยเขาเกิดฟองขึ้นมาก็เลยทำให้เนื้อขุ่น
1: ใช่
0: แต
1: ่
0: พอเราทิ้งไว้เนี่ยพอยุบปุ๊บเนื้อก็จะกลับมาใสตามปกติของเขาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมนะครับอันเนี้ยวันเนี้ยเราสาธิตกันที่400กรัม
0: ครับ
1: นะครับอาจารย์หม้อเขาเราก็ใช้ประมาณเท่านี
0: ้
1: ก็พอนะครับหรือว่าในสูตรที่เราให้ทางท่านผู้ชมไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะคือสูตร 100%
0: 100%
1: ก็คือสูตร100กรัม
0: 100กรัม
1: นะครับ
0: ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมจะใช้เท่าไหร่
1: ใช่
0: ก็คูณไป
1: จะทำเท่าไหร่ก็คูณไปนะครับอย่างเช่นวันเนี้ยเราทำทั้งหมด400กรัมใช่ไหมครับเราก็คูณ4ใช่ไหมครับอาจารย์
0: อุปกรณ์ที่ควรจะมีอันนึงก็คือตาช่างที่มีตำแหน่งทุนนิยม2ตำแหน่งนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็มีปุ่มในการตัดน้ำหนักของภาชนะ
1: ใช่ครับ
0: ในการช่างนะฮะอันนี้เป็นข้อสำคัญที่ทุกคนในการทำ
1: ใช่ครับตาช่างนี่สำคัญมากนะครับตาช่างที่เป็นเข็มไม่แนะนำเด็ดขาดห้ามใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เด็ดขาดนะครับเราจะใช้ตาช่างดิจิตอลเท่านั้นนะครับซึ่งการซื้อทุกวันนี้มันไม่ยากแล้วนะครับอาจารย์เราก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็เขียนบอกเขาว่าตาช่างทศนิยม2ตำแหน่งนะครับอาจารย์ก็จะขึ้นให้เราเยอะแยะไปหมด
0: สมัยนี้ก็อาจจะถูกกว่าเดิมถึงแต่ว่าก็ดูคุณภาพถูกมากไปคุณภาพไม่ดีก็ต้องดูนิดหนึ่งด้วยนะครับ
1: ยิ่งราคาถูกอายุก็ยิ่งสั้น
0: ใช่
1: นะครับถ้าเราใช้
0: อาจจะใช้งานได้แต่ใช้ได้ไม่นาน
1: ใช่ครับถ้าเราใช้เกรดที่มันดีหน่อยนะครับมันก็จะอยู่กับเราค่อนข้างนานนะครับแล้วการช่างเนี่ยมันก็จะแม่นนะครับเพราะว่าตาช่างเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็ละเอียดนะครับแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึง
0: บางท่านอาจจะมองว่าคือเราต้องบอกว่าทศนิยมเนี่ยบางทีตำแหน่งเนี่ยผิดเพี้ยนไปนิดนึงก็ทำให้สูตรไม่เหมือนเดิมนะ
1: ใช่
0: ต้องระวังในการช่างเนี่ยก็ต้องแม่นต้องค่อนข้างจะ

0: ะเลยตามที่ที่เราคำนวณ
1: สารบางตัวเนี่ยถ้าใส่มากเกินไปมันอาจจะทำให้สูตรเพี้ยนเลยนะครับจากที่จะต้องกลายเป็นครีมอาบน้ำใช่ไหมครับบางทีเหลวไปเลย
0: เหลวไปเลย
1: นะครับเพราะว่าเราชั่งสารบางตัวผิด
0: ครับคือก็ต้องระวังนี้คือแค่จุดทศนิยมเนี่ยก็มีความสำคัญ
1: ใช่ครับนะครับละลายค่อนข้างยาก
0: นิดนึงครับ
1: นะครับ
0: เนื้อเขาค่อนข้างจะหนืดๆแล้วก็อาจจะทนอุณหภูมิสูงได้
1: ใช่ครับแต่ถ้าสมมติเราทำอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับอาจารย์เราพอมีเวลานะครับเราเปิดเตาทิ้งไว
0: ้
1: เราเปิดเตาทิ้งไว้เลยแล้วก็แช่เขาไว้
0: แช่เขาไว้เลย
1: ใช่ครับประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเขาก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยแต่ที่เราต้องคนเนี่ยเพราะว่าเราเวลาน้อยเวลาเราน้อย
0: แล้วก็ต้องมาเร่ง
1: ใช่ละลายหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอาจารย์นะครับเมื่อละลาย
0: ทั้งสองส่วน
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองนะ
1: ครับเราเทสองหม้อ
0: เข้าด้วยกัน
1: เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขยับนิดนึงนะครับอาจารย์เดี๋ยวขยับหม้อมานิดนึงให้กล้องเห็นชัดๆหน่อยนะครับ
0: เราก็จะเอาพาร์ทที่หนึ่งนะเทลงในพาร์ทที่สอง
1: ใช่ครับนะครับในการเทพาร์ทที่1ลงพาร์ทที่2เนี่ยเราจะต้องค่อยๆเทนะครับอาจารย์ค่อยๆเทแล้วกวนไปด้วยนะครับเราจะไม่เทพรวดลงไปเลยเพราะว่าบางทีมันอาจจะทำให้เกิดก้อนขึ้นมาอีก
0: เกิดก้อนขึ้นมา
1: ใช่ครับอ
0: าจจะทำให้เกิดการละลายยากขึ้นมาอีก
1: ใช่ครับ
0: เพราะเหมือนกับว่าเนื้อเขาแยกกันอยู
1: ่ใช่ครับ
0: เราค่อยๆใส่ส่วนน้อยๆเข้าไปกระจายตัวในส่วนมากๆ
1: ใช่ครับนะครับแล้วก็คนไปด้วย
0: ครับผมอันนี้เราก็ได้เนื้อเหมือนเนื้อครีมขุ่นๆวาวๆออกมา
1: ใช่ครับผม
0: นะคร
1: ับบางทีอาจจะมีก้อนนิดๆหน่อยๆนะครับคือ N70 ยังละลายไม่หมดนะครับเราก็กวนไปเรื่อยๆ
0: กวนไปเรื่อย
1: ๆนะครับผมอันนี้คือส่วนที่1และส่วนที่2
0: ผสมกัน
1: นะครับ
0: ได้เนื้อกับได้สารความชุ่มชื้นนะฮะได้เนื้อบางส่วนนะฮะ
1: นะครับ
0: เนื้อสัตว์ของเนื้อครีม
1: ใช่ครับก็คือเราละลายส่วนที่1 1หม้อส่วนที่2 1หม้อ
0: ครับผม
1: นะครับแล้วเมื่อ2หม้อละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรานำส่วนที่1เทล
0: งในส่วนที่2โดยการค่อยๆเททีละน้อย
1: ใช่ครับนะครับแล้วเรามาดูส่วนที่3นะครับในวิธีทำบอกว่าเมื่อ2ส่วนเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้นำ
0: ส่วนที่3
1: ส่วนที่3ผสมกัน
0: ซึ่งส่วนที่3ก็จะมีตัวคาร์โบพอลอัลฟา SF1 นะฮะกับน้ำก็คือเราต้องเอาตัว
1: 2ส่วนนี้มาผสมกันเลย
0: คาร์โบพอลกับน้ำผสมกันก่อน
1: นะคร
0: ับ ซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวสร้างเนื้อนะฮะจากที่เราเห็นเนี่ยเป็นเนื้อครีมก็จริงแต่ว่าเป็นเนื้อครีมที่ยังไม่มีความหนืดเท่าไหร่เป็นเนื้อครีมใสๆอยู
1: ่นะคร
0: ับ อันนี้เราก็จะเติม
1: ผสมกับน้ำเลยแล้วเราก็เทลงไปได้เลยครับอาจารย์
0: อันนี้เราก็จะกวนให้เข้ากันเน
1: ื
0: ้อจะมีลักษณะเป็นหนืดๆเป็นเจลมากขึ้นไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่นะครับเพราะว่าวันนี้เราทำผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ
0: เนื้อมุกด้วย
1: ใช่ครับนะครับซึ่งเนื้อมุกเนี่ยมันก็จะไม่ใสม
0: ัน
1: จะขาวบุ๊บ
0: ขาวขุ่นขุ่น
1: ใช่ครับ
0: ความเงาๆนิดนึง
1: ใช่ครับเนี่ยครับเมื่อเราเทส่วนที่3ลงไปเนื้อเขาจะเริ่มหนืดเป็นครีม
0: หนืดเป็นครีมขึ้นมาน
1: ะครับ
0: เพราะตัวอัลควาคาร์โบพอลอัลควา SF1 เนี่ยเป็นตัวสร้างเนื้อเจล
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เนื้อขุ่นเนื้อแน่นขึ้น
1: นะครับสังเกตเวลาผมเทสารแต่ละตัวเนี่ยผมจะไม่เทพรวด
0: ไม่เททีเดียว
1: นะครับจะค่อยๆเทแล้วกวนไปด้วยนะครับเนี่ยแค่นี้เราก็จะได้เนื้อครีมแล
0: ้
1: ว
0: ได้เนื้อครีม
1: นะครับ
0: เนื้อออกมาเป็นครีมนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีความเมาๆของเนื้อมุกนิดหน่อย
1: ใช่ครับอันเนี้ยในรายการเราเนี่ยคือสอนวิธีทำที่เขาเรียกว่าทำได้ง่าย
0: ๆทำได้ง่ายๆนะ
1: อุปกรณ์ง่ายๆ
0: ถ้านักศึกษาหรือว่าผู้ชมติดตามเราสม่ำเสมอเนี่ย
1: แ
0: ล้วค่อยๆดูไปทีละขั้นทีละตอนเนี่ยทำได้แน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ทำได้แน่นอนเพราะว่า สูตรแล้วก็มีให้ขึ้นที่หน้าจอนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าแต่ละเทปที่เรานำมาสอนเนี่ยเราจะพยายามให้ง่ายที่สุด
0: ใช่
1: นะครับ
0: แล้วสูตรที่เราเอามาให้เนี่ยเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะคงตัวแล้วเป็นสูตรที่ดีสูตรหนึ่ง
1: ใช่
0: ที่บางทีบริษัทใหญ่ๆก็ไปทำขายกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่เราพยายามมาดัดแปลงให้

0: อันนี้เราได้เนื้อครีมมาแล้วนะครับ
1: นะครับอันนี้คือเราละลายส่วนที่3ลงไปแล้วนะครับมันก็จะได้คล้ายๆเนื้อครีมแล้ว
0: เนื้อครีม
1: นะครับเป็นครีม
0: แต่ยังไม่มีฟองเท่าไหร่นะฮะเพราะเรายังไม่ได้ใส่ในส่วนที่ทำให้เกิดเป็นสบู่ขึ้นมาน
1: ะครับนะครับในสูตรเมื่อทั้งส่วน2ส่วนละลายนะครับละลายส่วนที่3ใส่ลงไปนะครับคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราให้ละลายส่วนที่4เทลงไปนะครับส่วนที่4นะครับในการละลายนะครับถ้าท่านผู้ชมเคยดูเราในการผสมและไอ้ส่วนที่4เนี่ยมันคล้ายๆกันกับเราละลายด่างเลยนะเราละลายด่างทำสบู่ก้อนเลยนะครับ
0: ส่วนที่4มันก็จะมีตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะฮะกับน้ำคราวนี้อาจารย์อภิชาติลองอธิบายวิธีการผสมด่างอันนี้คือการผสมด่าง
1: ใช่ก็คืออันเนี้ยคือการผสมด่างเลยแต่ผสมด่างที่อยู่ในรูปแบบสบู่เหลว
0: ผสมด่างที่เป็นตัวโพแทสเซียม
1: ใช่ครับผม
0: ก็คือทำเหมือนกันนะต้องทำเหมือนกัน
1: อันนี้คือเราจะต้องทำเหมือนกันนะครับเราจะค่อยๆเทโซดาไฟลงน้ำนะครับคือไม่แนะนำให้เทน้ำลงโซดาไฟ
0: คือมันจะมีสองส่วนใช่ไหมส่วนของที่เป็นตัวโซดาไฟกับตัวน้ำตัวโพแทสเซียมกับตัวน้ำห้ามเอาตัวน้ำเนี่ยเทพ่วงลงไปในโซดาไฟเลยเราก็ค่อยๆตักไม่ใช่เอาโซดาไฟเทลงไปทีเดียวนะ
1: ใช่ครับ
0: เราต้องค่อยๆตัก
1: ใช่เราค่อยๆเทลงไปแล้วก็คนนะครับต้องคนนะครับถ้าไม่คนตัวโพแทสเซียมจะไม่ละลายนะครับเนี่ยครับเราค่อยๆใส่ลงไปแล้วเราก็คนนะครับไม่ต้องรอให้อุณหภูมิโพแทสเซียมตกนะครับเราใช้อุณหภูมินะครับในการทำสูตรถ้าเราละลายเสร็จปุ๊บเราสามารถเทลงไปได้เลย
0: เพราะว่าอันนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่นะครับอุณหภูมิอยู่นะครับอันนี้เราผสมแค่ตัวถ้วยเล็กๆนะถ้าใครผสมเยอะต้องเป็นผสมที่โล่งแจ้งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าระหว่างผสมเพราะจะเกิดความร้อนขึ้นนะครับแต่เราความร้อนอยู่ขึ้นมา
1: ใช่ครับแต่ด่างตัวโพแทสเซียมเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าตัวโซดา
0: คือ
1: โซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับอาจจะอ่อนๆกว่านิดนึงนะครับแต่ขั้นตอนละลายเนี่ยคือละลายเหมือนกันเลยนะครับ
0: ขนาดอ่อนก็ยังร้อนนะครับ
1: ใช่ครับในการละลายนะครับถ้าสมมุติท่านผู้ชมเพิ่งเคยมาดูเราเทปแรกเนี่ยช่วงที่เราละลายตัวโพแทสเซียมเนี่ยอาจจะต้องมีแมสมีถุงป้องกันถุงมือป้องกัน
0: ต้องใส่แมสป้องกันไอของตัวโพแทสเซียมนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็ควรผสมในที่โล่งแจ้ง
1: ใช่ครับโอเคนะครับ
0: อันนี้เราก็จะเอาตัวสารละลายโพแทสเซียมเทลงไปในหัวสบู่ที่เป็นลักษณะของแว็กนะฮะ
1: เราก็เทลงไปได้เลยค่อยๆเทเหมือนเดิมนะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่อยๆเทนะครับค่อยๆเท
0: ไม่เทลงไปทีเดียว
1: ใช่ครับไม่เทพวดลงไปนะครับบางทีมันอาจจะทำให้สารมันกระจายตัวยากนะครับเราค่อยๆเทลงไปนะครับแล้วก็คนไปด้วยเทไปด้วยนะครับ
0: อันนี้เราก็จะเอาในส่วนที่เป็นสารละลายโพแทสเซียมเทลงไปในตัวแว็กที่มีส่วนผสมของพวกสารชำระล้างแล้วก็สารเพิ่มฟองนะฮะ
1: นะครับร้อนนะครับเห็นผมจับแบบนี้คือร้อนนะร้อนนะครับ
0: คือดีที่เป็นปริมาณไม่มากนะถ้ามากๆเนี่ยอาจารย์อภิชาติน่าจะยกไม่ไหว
1: ถ้ามากมากเนี่ยอาจจะต้องมีถุงมือในการป้องกันมีแมสนะครับในการละลายนะครับเพราะว่ามันเป็นสารที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะครับนะครับ
0: อันนี้เราก็จะได้ลักษณะของเนื้อสบู่สีขุ่นนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: สารเรายังไม่หมดนะที่เราเพิ่งผ่านไปที่4นะ
1: ได้แค่ส่วนที่4
0: แล้วเพียงว่าเราเหลืออีก4สารนะฮะเหลืออีก4สาร
1: นะครับเมื่อเราละลายส่วนต่างๆถึงส่วนที่4แล้วนะครับเราถ้าสมมุติท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาเนี่ยมีเวลาไม่ได้รีบนะครับเซตเขาไว้ก่อนสัก1ชั่วโมง
0: ทิ้งไว้1ชั่วโมง
1: ให้อุณหภูมิมันตกนะครับแล้วเราค่อยมาใส่ส่วนที่5 6 7 8นะครับ
0: คือให้ตรงนี้เขาเซตตัวก่อน
1: ใช่นะครับเรา

0: ทิ้งไว้1ชั่วโมงให้อุณหภูมิเขาตกนะครับแล้วค่อยมาใส่ส่วนที่5 6 7 8นะครับแต่วันนี้เวลาเราค่อนข้างจำกัดเราจะต้องใส่เลยนะครับอาจารย์ก็คือส่วนที่5
1: 5นะฮะ5ตัวเป็นตัวดินิซิลนะฮะตัวปรับฟิลลิ่งให้นุ่มนะฮะ
0: นะครับซึ่งมันจะเป็นเนื้อหนืดๆนะครับอาจารย์นี่นะครับเห็นไหมครับเนื้อมันจะหนืด
1: ๆลื่น
0: ๆใช่ครับเราก็ใช้ช้อนช่วยงัด
1: คือเป็นตัวปรับความลื่นให้กับสูตรนะฮะก็คือให้ใส่แล้วมีความนุ่มนวลนุ่มลื่น
0: นะครับแล้วเราก็คน
1: ครับ
0: นะครับใส่สารหนึ่งตัวแล้วเราก็คนให้สารมันกระจายสักนิดนึงแล้วเราค่อยใส่อีกตัวนึงนะครับ
1: อันนี้เราก็จะเรียงใส่ติดสารเส้นตัวทีละตัวไปเลยนะคร
0: ับ นะครับเราถึงส่วนที่5แล้วไดโนซิล PQ7 นะครับสารตัวที่6อะจิดิล
1: ก็คือตัวอะจิดิล
0: นะครับอันนี้จะเป็นของเหลวใสนะครับเราใส่ลงไปได้เลย
1: เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะฮะตัวอะจิดิลนะฮะ
0: นะครับแล้วเราก็คน
1: ครับ
0: นะครับนะครับเขาจะมีความหนืดขึ้นมานะครับนิดนึงนะครับหนืดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วถ้าสมมติถ้ากล้องเห็นใช่ไหมครับอาจารย์จะเริ่มมันเงาแล้ว
1: จะมีความมันเงาเป็นข้างหลังเนื้อมุกขึ้นมา
0: ใช่เนี่ยครับจะเริ่มมันเงาเป็นเนื้อมุก
1: เห็นครับเห็น
0: นะครับนะครับเราไม่ต้องคนแรงนะครับเราไม่ต้องคนแรงเราคนไปเรื่อยๆนะครับแต่ในช่วงที่เราคนเนี่ยถ้าขวาขวาเลยถ้าซ้ายซ้ายเลย
1: ครับ
0: นะครับไม่ใช่กวนขวาที่กวนซ้ายที่
1: ไม่กวนกลับไปกลับมา
0: ใช่ครับ
1: กวนไปในทิศทางเดียวกัน
0: โอเคนะครับแล้วก็ตัวต่อไปคือเกลือโซเดียมโคลไรด์
1: คือถ้าเราดูนะในสูตรเนี่ยถึงมีความข้นแล้วแต่ว่าความหนืดอาจจะยังไม่มากพอนะฮะเราในสูตรเราก็จะมีการเติมตัวโซเดียมคลอไรด์แค่คือเป็นสารปรับความหนืดโดยใช้เกลือนะฮะสารตัวนี้ก็คือตัวเกลือเนี่ยก็จะเข้าไปดูดน้ำที่อยู่ในระบบเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ออกมานะฮะ
0: ถ้าสมมติตัวเกลือเนี่ยเป็นตัวปรับหนืดเนี่ยถ้าสมมติเราช่างผิดช่างเกลือเยอะเกินไปเนี่ยจะกลายเป็นเนื้อครีมอาจารย์มันจะเหลวทันทีเลยนะ
1: คือถ้าว่าเราใส่เกลือมากไปก็คือมันจะเลยจุดอิ่มตัว
0: ใช่ครับ
1: มันก็จะกลับมาเหลวเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับมีเกลือในระบบมากเกินไปมันก็จะคายน้ำออกมาน
0: ะครับตัวต่อไปคือสารกันเสีย
1: สารกันเสียนะครับ
0: นะครับฟินโนนะครับเราใส่ลงไปเลย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำในเทปนี้เราไม่มีกลิ่นนะครับอาจารย
1: ์แต่ท่านบอกว่าถ้าท่านชอบก็อาจจะเตรียมกลิ่นไม่ได
0: ้
1: กลิ่นที่เราคุยเคยแนะนำไปแล้วว่าจะเป็นฟาแกนหรือเป็นเอสเซนเชียลออยล์นะฮะแต่ว่าถ้าทำกลิ่นพันธุ์ทางเคมีเนี่ยก็อาจจะเน้นไปทางเอสเซนเชียลเป็นทางตัวฟาแกน
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: ตามที่ชอบเลยนะฮะประมาณนั้น
0: เนี่ยครับครีมอาบน้ำเนื้อมุกเรานะครับตามปกติของโรงงานใหญ
1: ่
0: ๆนะครับเมื่อเขาทำเสร็จเบลนึงเขาจะไม่บรรจุเลยเขาจะทิ้งไว้ก่อน1คืนนะครับเราทำปริมาณเล็กๆก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องทิ้งไว้ก่อน1คืนนะครับให้เนื้อเขามีการเซตตัวนะครับแล้วเราค่อยใส่บรรจุภัณฑ์นะครับอันนี้เราจะแต่งสีดีผมว่าสีนี้ก็สวยนะครับอาจารย์
1: คือเนื้อมุกถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันก็เข้ากับเนื้อมุกอยู่แล้ว
0: ใช่
1: มุกสีขาว
0: นะ
1: บางทีเราใส่สีอื่นไปอาจจะไม่สวยก็ได้
0: ไม่ต้องแต่งก็ได้นะครับ
1: ใช่
0: นะครับแต่จะอธิบายเกี่ยวกับสีให้สักนิดนึง
1: ว่าถ้าอยากจะใส่
0: ใช่นะครับซึ่งสีที่เรานำมาสาธิตในวันนี้นะครับเป็นสีที่อยู่ในรูปแบบคอสเมติก
1: เกรดนะ
0: ครับอาจารย์คือมันจะแตกต่างจากสีผสมอาหารนะครับเพราะว่าสีผสมอาหารเนี่ยเขาไม่ได้ให้ผลิตภัณฑ์ถึง2ปี
1: คือไม่จำเป็นยิ่งที่เขาเป็นขนมที่แบบอยู่7วันอะไรเงี้ยครับก็จะอยู่ได้แค่ไม่นานนะครับประมาณนั้น
0: นะครับเราจะต้องใช้สีคอสเมติกที่อยู่ในรูปแบบของน้ำนะครับในการซื้อนะครับแล้ววันนี้ที่เรานำมาสาธิตเนี่ยคือเราละลายมาให้แล้วนะครับ
1: จะให้อาจารย์พิชาติเตรียมลองอธิบายเรื่องการผสมสี
0: ใช่
1: สมมติว่าคือก่อนที่จะมาเป็นสีแบบเนี้ย ือถ้าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยไปซื้อสีที่เป็นแบบนี้มาเลยอาจจะแพง
0: ใช่ครับ
1: นะเพราะจริงๆแล้วตัวสีเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของสีผงซึ่งเป็นเนื้อสีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์พิชัยจะอธิบายเหมือนกับหลักเกณฑ์ในการผสมนะถ้าเราได้สีมาเนี่ยสีหนึ่งซองมันก็จะประมาณสัก2กรัม
0: ใช่ครับ
1: เขาจะเป็นแม่สีนะจะสีที่มีอยู่จะเป็นสีเขียวสีแดงสีส้ม
0: สีส้มสีน้ำเงินนะครับ
1: ถ้าคือการเป็นแม่สีเนี่ยถ้าเราอยากได้สีอื่นอย่างเช่นว่าเราอยากจะได้สีม่วงเราก็ต้องเอาสีเขียวมาผสมกับสีน้ำเงิน
0: ใช่สีแดงกับสีน้ำเงิน
1: สีแดงกับสีน้ำเงินออกมาเป็นสีม่วงประมาณนี้
0: ครับเราจะต้องผสมเองนะครับเราจะไปขอซื้อสีม่วงเลยมันไม่มี
1: ไม่มี
0: นะครับเราถ้าเราทำเก่งและเรื่องสีเนี่ยง่ายมากอาจารย์ถ้าเราทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเก่งและในการแต่งสีแต่งกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลและนะครับว่าเราจะแต่งสีอะไรกลิ่นอะไรให้มันล้อกันให้มันดูน่าใช้นะครับซึ่งสัดส่วนในการผสมนะครับก็คือสี2กรัมต่อน้ำ200กรัม
1: น้ำ200กรัมผสมนะฮะ
0: ต่อสี2กรัม
1: จริงๆแล้วตอนในการผสมสีเนี่ยเอาแม่สีผงเนี่ยใส่ลงไปในน้ำ200กรัมแม่สีผง2กรัมต่อน้ำ200กรัมเนี่ยใส่แล้วก็คนทิ้งไว้แล้วหลังจากที่ว่า1คืนเนี่ยควรจะเอามากรองใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับกรองด้วยกระดาษกองชานะครับ
1: กระดาษกองชาเพราะว่าถึงคุณทิ้งไว้1คืนเนี่ยมันอาจจะมีตัวผงของสีที่ละลายไม่หมดตกค้างอยู
0: ่
1: ถ้าเอามาใช้มันก็อาจจะทำให้ผิดพันธุ์คุณเนี่ยกลายเป็นเม็ดสีอยู่ข้างใน
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งในรายการเนี่ยหรือว่าในการสอนของเราแต่ละเทปเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมไปซื้อสีเพราะอะไรครับในการไปซื้อสีเราไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าสีออกมาในแต่ละเบ้าแต่ละเบ้ามันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับเราจะให้ละลายเองนะครับทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิม
1: อ่ะคราวนี้เราก็ได้ผิดพันธุ์เนาะ
0: ครับนะครับ
1: เราผิดพันธุ์เทลงในขวดเนาะโชว์นิดนึงนะว่าผิดพันธุ์เรามีเนื้อแบบนี้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราขออีกได้อีก2นาทีนะอีก2นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเทลงอันนี้เลยนะครับ
1: นี่เราก็จะเทโชว์ลงในขวดนะครับอันนี้คือครีมอาบน้ำเนื้อมุกนะฮะท่านผู้ชมก็จะได้ผิดพันธุ์ที่น่าใช้ไปอีกผิดพันธุ์หนึ่งนะครับ
0: นะครับเราจะได้ทั้งหมด2ขวดนะครับ
1: ขวดละประมาณ200กรัมนะฮะ
0: ใช่ครับ

0: วันนี้เราสองคนก็ทำสูตรค่อนข้างจะมีนะฮะแล้ววิธีการก็ค่อนข้างจะยากขึ้นมานิดนึงสำหรับท่านที่ตามเราประจำก็น่าจะทำได้อยู่แล้วนะฮะทำได้ประจำอยู่แล้วนะครับครับผม
1: โอเคครับ
0: วันนี้ก็คือในการทำครีมอาบน้ำในมุกนะฮะการทำผิดพันธุ์ความสะอาดและผิดพันธุ์ใช้ในครัวเรือนตอนที่2เราก็จะจบแล้ววันนี้เดี๋ยวเทอมนี้เรายังมีตอนที่3ตอนที่4นะอาจารย์นะครับ
1: เหลืออีก2ตัว2ผลิตภัณฑ์ครับผม
0: วันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Digital Indian A การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันกับอาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในตอนที่2ในหัวข้อ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไร AI ผู้ช่วยอัจฉริยะหมายถึงระบบหรือซอฟต์แวร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆโดยมีความสามารถของเทคโนโลยีในการทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานหรือผู้ที่กำลังใช้งานและทำการวิเคราะห์ตัดสินใจและดำเนินการได้อย่างอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเลขาหรือผู้ช่วยส่วนตัวของผู้ที่ใช้งานนั่นเองมีความสามารถทำงานแทนหรือทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำคุณสมบัติของ AI หรือผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะรุ่นใหม่วันนี้เราจะได้ยินคำว่า Agentic AI หรือ AI Agent หลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินคำนี้บ้างนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเลย AI ผู้ช่วยอัจฉริยะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และข้อมูลใหม่ๆเพื่อทำการปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ที่ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆมีการทำงานที่มีความเป็นอัตโนมัติสามารถดำเนินการหรือทำงานซ้ำๆแทนมนุษย์เช่นการส่งอีเมลการตอบแชทลูกค้าการจัดการประชุมหรือการแปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงาน AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อช่วยให้การตัดสินใจหรือแนะนำทางเลือกที่เหมาะสมเช่นการจัดตารางงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจหรือแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนAI Agent คืออะไร AI Agent หรือตัวแทนปัญญาประดิษฐ์คือระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาให้สามารถ

รับรู้วิเคราะห์ตัดสินใจและดำเนินการต่างๆได้ด้วยตัวเองโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งหรือการควบคุมจากมนุษย์ตลอดเวลาคุณสมบัติของ AI Agent มีอะไรบ้าง 1. ดำเนินการอัตโนมัติและมีความเป็นอิสระสามารถทำงานได้โดยอิสระเช่นรับข้อมูลจากหลายแหล่งทำการวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจเลือกวิธีดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดด้วยตัวเองสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้จากประสบการณ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำงานในอนาคตมีความใจบริบทและเป้าหมายไม่ใช่แค่รับคำสั่งแบบตรงไปตรงมาแต่ AI Agent จะเข้าใจบริบทหรือสถานการณ์รอบตัวและวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายตัดสินใจอย่างมีเหตุผลวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ตรรกะเพื่อสร้างแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆสามารถบูรณาการกับระบบอื่นๆได้เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์หรือระบบอื่นๆเพื่อให้ workflow ในองค์กรเป็นไปแบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตัวอย่างการใช้งาน AI Agentยกตัวอย่างเช่นระบบผู้ช่วยอัตโนมัติเช่น Siri Alexa Google Assistant แชทบอทที่ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าแบบอัตโนมัติระบบวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการแนวโน้มในธุรกิจหุ่นยนต์อัจฉริยะในโรงงานหรือการแพทย์ระบบบริหารการเงินการตลาดและการวางแผนธุรกิจแบบอัตโนมัติเหล่านี้คือตัวอย่างการใช้งาน AI Agent การทำงานของ AI Agent มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างจากระบบอัตโนมัติทั่วไปเพราะสามารถรับรู้วิเคราะห์ตัดสินใจและดำเนินการได้อย่างอิสระโดยมีขั้นตอนการทำงานหลักๆดังนี้ด้วยกัน 1. การรับรู้และทำความเข้าใจสภาพแวดล้อม AI Agent จะเริ่มต้นด้วยการรับรู้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นการโต้ตอบของผู้ที่ใช้งานรับรู้ผ่าน API รับรู้ผ่านเซ็นเซอร์หรือฐานข้อมูลภายในองค์กรโดยที่ข้อมูลเหล่านี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อความเสียงรูปภาพหรือข้อมูลโครงสร้างอื่นๆตามประเภทของงานและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องการทำงานข้อที่2การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลหลังจากรับข้อมูล AI Agent จะประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นโดยมีการนำเทคโนโลยีอย่าง NPL มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงโครงสร้างหรือการประมวลผลสัญญาณแบบ Real Time อาจมีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลความรู้หรือระบบภายนอกเช่นการใช้ RAG เพื่อดึงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องการทำงานข้อที่3การตัดสินใจและวางแผน AI Agent จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายโดยมีการใช้งานอัลกอริทึมแบบอิงกฎโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือการเรียนรู้แบบเสริมกำลังเพื่อจำลองกระบวนการคิดและวางแผนเหมือนมนุษย์ข้อที่4การดำเนินงานเมื่อได้ข้อสรุป AI Agent จะดำเนินการตามแผนเช่นสั่งงานระบบอื่นส่งข้อมูลแจ้งเตือนหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติสามารถทำงานซ้ำๆได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์และสามารถโต้ตอบกับระบบหรือเอเจนต์อื่นๆได้ด้วยข้อ 5. การเรียนรู้และปรับปรุงตนเอง AI Agent มีความสามารถในการเรียนรู้และเก็บข้อมูลผลลัพธ์จากการทำงานแล้วนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในอนาคตตัวอย่างเช่นการแนะนำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นหรือการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมตัวอย่างแผนภาพการทำงานของ AI Agent Autonomous Action มนุษย์สถาปัตยกรรมและกระบวนการทำงานของ AI Agent มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้AI Agent ที่อยู่ตรงกลางภาพเป็นศูนย์กลางของระบบทำหน้าที่รับข้อมูลประมวลผลตัดสินใจและดำเนินการต่างๆโดยที่ผู้ใช้หรือมนุษย์สามารถควบคุมหรือสั่งงาน AI Agent ได้โดยตรงหรือมอบหมายงานย่อยให้กับเอเจนต์อื่นๆหรือระบบย่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความซับซ้อนรวมถึง AI Agent สามารถเรียกใช้เครื่องมือจากภายนอกได้เช่น API Call Access Internet การเข้าถึงข้อมูลหรือบริการบนอินเทอร์เน็ตและ Interleft Code เป็นการแปลและรันโค้ดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะสภาพแวดล้อม Environment AI Agent รับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวและสามารถตอบสนองหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนั้นได้ Memory หรือหน่วยความจำมีความสามารถในการจดจำข้อมูลหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา

0: เพื่อใช้ในการตัดสินใจในอนาคตมีการตรวจสอบและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหรือข้อมูลใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสรุปได้ว่าแผนภาพแสดงให้เห็นว่า AI Agent เป็นระบบอาชญะที่สามารถประสานงานกับมนุษย์เครื่องมือภายนอกและสิ่งแวดล้อมโดยสามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติมีความจำและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างยืดหยุ่นและชาญฉลาดโครงสร้างการทำงานพื้นฐานของ AI Agent กับสภาพแวดล้อมแบ่งเป็น2ส่วนหลักด้วยกันด้านซ้ายมือเป็นส่วนของเซ็นเซอร์รับข้อมูลหรือสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อมเมื่อมีการส่งเข้าสู่ระบบ LLM พร้อมเป็นส่วนประมวลผลการโดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่และพร้อมในการวิเคราะห์และตัดสินใจ Acceptor ตัวกระทำส่งผลลัพธ์หรือการกระทำ Action ไปที่สิ่งแวดล้อมหรือ Environmentด้านขวามือ environment รูปภาพด้านขวามือหมายถึงเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เอเจนต์ต้องรับรู้และโต้ตอบ action กระบวนการทำงาน 1. สิ่งแวดล้อมส่งข้อมูลหรือสถานการณ์มาที่เซ็นเซอร์ของเอเจนต์และข้อมูลถูกประมวลผลโดย LLM และพร้อมหลังจากนั้นแสดงผลลัพธ์หรือการตัดสินใจจะถูกส่งผ่าน acceptor กลับไปยังสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของ action อธิบายแผนภาพการทำงานของ AI agent ภาพนี้อธิบายวงจรการรับรู้วิเคราะห์การโต้ตอบของ AI agent กับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทำให้ AI agent สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดอธิบายการทำงานของ AI agent เพิ่มเติมโดยมีองค์ประกอบและการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆดังนี้ภาพนี้มีความคล้ายกับภาพแรกนะคะที่อาจารย์กุ้งเปิดและอธิบายให้ดูโดยเป็นการอธิบายซ้ำเพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานของ AI agent องค์ประกอบของ AI agent ประกอบด้วยผู้ใช้นะคะหรือว่า user อย่างเราผู้ใช้เริ่มต้นด้วยการส่งพร้อมหรือคำสั่งหรือคำถามหรือสิ่งที่ต้องการไปที่ AI agent นะคะเวลาเราใช้งานเนาะเราก็จะส่งพร้อมคำสั่งคำถามสิ่งที่ต้องการเนี่ยไปที่ AI agent หลังจากนั้น AI agent ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของระบบนะคะมีการใช้เทคโนโลยี NLP เพื่อเข้าใจพร้อมจากนั้นสร้างรายการงานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้เป็นเรื่องของเทคนิคเบื้องหลังการทำงานนะคะหลังจากนั้น AI agent ดึงข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆผ่านการค้นหาด้วย NLP หรือ SQL query และนำข้อมูลเหล่านั้นมาตอบสนองหรือใช้ในการประมวลผลในส่วนของ LLM หรือ Large Language Model AI agent สามารถเชื่อมต่อกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายค่ายเช่นค่าย OpenAI Meta Google Microsoft เป็นต้นเพื่อร้องขอข้อมูลหรือประมวลผลข้อความตามที่ user ต้องการนะคะ ML Model Machine Learning ใดๆ AI agent สามารถส่ง query ไปยังโมเดล ML เพื่อรับคำตอบสำหรับงานเฉพาะเช่นการพยากรณ์หรือ forecast การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน predict การสนทนาหรือการเชื่อมต่อกับเอเจนต์อื่นๆในส่วนการประมวลผลโค้ดหรือโค้ด executor หากงานที่ได้รับต้องมีการเขียนหรือ run โค้ด AI agent จะส่งโค้ดไปให้โค้ด executor ประมวลผลและรับผลลัพธ์กลับมาในส่วนของผลลัพธ์งานผลลัพธ์สุดท้ายจากการดำเนินงานของ AI agent ส่งกลับไปยังผู้ใช้หรือแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะสมสามารถสรุปได้ว่า AI agent นะคะทำหน้าที่เป็นตัวกลางอาชญะรับคำสั่งหรือพร้อมจาก user หรือผู้ใช้หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์และเข้าใจด้วย NLP จากนั้นประสานงานทำการประสานงานนะคะกับส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเชิงเทคนิคนะคะที่เทคโนโลยีทำงานให้เรานะคะด้วยความรวดเร็วและความเป็นอัจฉริยะหลังจากนั้นทำงานประสานงานกับแหล่งข้อมูลโมเดลภาษาต่างๆหรือการรันโค้ดเพื่อได้ผลลัพธ์ตามที่ user ต้องการนะคะอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตารางเปรียบเทียบ generative AI กับ AI agent generative AI เป็นเทคโนโลยีที่ทุกท่านนะคะได้ทดลองใช้กันมาสักพักหนึ่งแล้วเช่นอะไรบ้าง ChatGPT Gemini Perplexity Claude AI หรือ แพลตฟอร์มนะคะที่มีเทคโนโลยี AI ช่วยในการทำงานนะคะอย่างสร้างสรรค์จะเป็นเจนรูปภาพเจเนเรตเพลงเจเนเรตสิ่งต่างๆตามที่เราต้องการนะคะเหล่านั้นเราจะเรียกว่า generative AI หรือว่า AI ช่วยสร้าง AI สร้างสรรค์ทำการเปรียบเทียบระหว่าง generative AI กับ AI agent นะหัวข้อจุดเด่นหลักถ้าเป็น generative AI นะคะสามารถสร้างเนื้อหาใหม่ที่เป็นเทกเป็นอิมเมจเป็นโค้ดหรือว่าเป็นการคำนวณต่างๆเนี่ยตามที่ user ต้องการนะคะจากพร้อมนะคะที่มีการinput เข้าไปนะคะเช่นยกตัวอย่างใช้งาน ChatGPT ใช่ไหมคะเราต้องการอะไรเราก็พิมพ์บอกแพลตฟอร์มที่เราใช้งานก็คือเป็นการใช้คำสั่งหรือพร้อมจากมนุษย์ข้อนี้คือจุดเด่นของ generative AI ส่วน AI agent นะคะจุดเด่นหลักคือสามารถตัดสินใจและดำเนินการแบบอัตโนมัติเลยนะคะเพื่อให้บรรลุโกลหรือเป้าหมายที่กำหนดโดยไม่ต้องสั่งงานทุกขั้นตอนถ้าเทียบกันจุดเด่นนะคะ generative AI เนี่ยจะต้องมีการสั่งงานเป็นขั้นตอนว่าเราต้องการอะไรและสิ่งที่ได้มาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือเปล่านะคะก็คือเป็นลักษณะ step by step เนาะเป็นขั้นไปแต่ว่าถ้าเป็น AI agent เนี่ยก็คืออาจจะมีการสั่งงานเพียงครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็ทำงานให้เราบรรลุตามเป้าหมายเลยโดยไม่ต้องมีการบอกเป็น step หรือเป็นขั้นตอนนะคะเปรียบเทียบในเรื่องของการทำงาน generative AI ตอบสนองต่อพร้อมนะคะสร้างผลลัพธ์ตามรูปแบบที่ฝึกมาตามความต้องการของมนุษย์โดยที่มนุษย์มีหน้าที่กำกับแต่ละขั้นตอนเป็นสเต็ปส่วน AI agent นะคะเมื่อได้รับเป้าหมายหรือคำสั่งหลักก็จะทำหน้าที่วางแผนตัดสินใจลงมือทำงานต่อเนื่องด้วยตัวเองอันนี้ก็คือความแตกต่างในหัวข้อการเรียนรู้และการปรับตัว generative AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากในอดีตทำการทำนายและสร้างเนื้อหาตามแพทเทิร์นที่ผ่านการเรียนรู้หรือว่าถูกฝึกฝนมาส่วน AI agent เรียนรู้และปรับปรุงจากการโต้ตอบกับสถานการณ์จริงและผลลัพธ์ของตัวเองในเรื่องของความเป็นอัตโนมัติ generative AI มีความเป็นอัตโนมัติน้อยเพราะว่าต้องได้รับคำสั่งใหม่ทุกๆครั้งที่ต้องการผลลัพธ์ใหม่ส่วน AI อัตโนมัติสูงสามารถทำงานต่อเนื่องและตัดสินใจเองได้ในแต่ละขั้นตอนตัวอย่างการใช้งาน generative AI นะคะเช่น ChatGPT มีการตอบคำถามเขียนบทความหรือว่าสิ่งที่ต้องการนะคะหรือว่าแพลตฟอร์ม DALL-E สร้างรูปภาพตามที่ user ต้องการนะคะหรือว่า Copilot ช่วยในการเขียนโค้ดนะคะตามที่ user ต้องการส่วน AI agent นะคะเช่น Auto GPT ช่วยในการวางแผนและดำเนินงานแบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ในโรงงานคลังสินค้าระบบจัดการอีเมลตารางนัดหมายโดยอัตโนมัตินะคะจุดเด่นในธุรกิจ generative AI ช่วยในการสร้างสรรค์เนื้อหาช่วยงานที่ต้องการไอเดียหรือสรุปข้อมูลส่วนเอเจนต์ทำงานแทนมนุษย์ในกระบวนการที่ซับซ้อนอัตโนมัติและลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนสิ่งที่ต้องพิจารณานะคะถ้าเป็น generative AI จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหานะคะหรือว่าแหล่งที่มาของข้อมูลส่วน AI เอเจนต์นะคะต้องกำหนดเป้าหมายและขอบเขตงานให้ชัดเจนมีระบบตรวจสอบและควบคุมการทำงานถ้าทุกคนดูตารางที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะคะของ generative AI และ AI agent เนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างว่า generative AI เนี่ยจะทำงานตามคำสั่งนะคะเป็น step by step ไปแล้วเราก็ต้องทำการตรวจสอบเป็นขั้นตอนนะคะพอเราถามไปหรือต้องการความช่วยเหลือไป generative AI ก็จะส่งผลลัพธ์กลับมาตรงนี้ผู้ที่ใช้งานก็ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องนะคะส่วน AI agent จะมีความเป็นอัตโนมัติมากกว่านะคะถ้าเกิดดูตารางของการเปรียบเทียบแล้วก็ทำงานและตัดสินใจเองได้แต่ว่าต้องผู้ที่สร้างเนี่ยจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็ขอบเขตของงานเนี่ยให้ชัดเจนเขาก็จะสามารถทำงานให้เราได้แบบอัตโนมัติโปรแกรมสำหรับทำ AI agent มีอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะคะจังกุ้งก็หาเป็นตัวอย่างมาให้นะคะเช่น Microsoft Copilot Studio นะคะก็เป็นเครื่องมือสร้าง AI agent แบบ low code no codeLow code no code หมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะในเรื่องของโปรแกรมมิ่งนะคะไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นก็สามารถใช้แพลตฟอร์ม Microsoft Copilot Studio ได้นะคะก็คือคลิกที่รูปภาพ แล้วก็ลากวางนะคะแล้วก็เลือกคำสั่งมีการเชื่อมต่อกับ Power Automate และ Microsoft 365ใช้งานง่ายไม่ต้องเขียนโค้ดนะคะตัวอย่างอันที่2ก็คือ make.com นะคะสร้าง workflow อัตโนมัติแบบ no code มีการเชื่อมต่อ API และบริการต่างๆเช่น ChatGPT Google Workspace Line OA นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะตรงนี้น่าจะมีเยอะกว่านี้แต่เนี้ยจันกุ้งหาตัวอย่างมาให้นะคะแล้วในส่วนของเวิร์กช็อปเนี่ยเดี๋ยวจะพาใช้นะคะ1ตัวอย่างนะคะที่เป็นรูปแบบฟรีนะคะแล้วเราลองมาดูว่า AI agent ทำงานอย่างไรอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปติดตามตอนเวิร์กช็อปนะแพลตฟอร์ม AI Agent ฟรีที่ได้รับความนิยมประจำปี2025นะคะเหล่านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะทางเลือกนะที่มีการเปรียบว่าจุดเด่นมีอะไรนะคะเป็น Open Source นะคะอันนี้ Open Source ฟรีนะคะจังกุงหาข้อมูลมาให้มีลักษณะที่เป็น No Code คือเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ใช้ได้นะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะคะเหล่านี้เผื่อท่านใดสนใจก็ไปทำการเซิร์ชค้นหาข้อมูลแพลตฟอร์มนะคะชี้หามาเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมได้พร้อมทั้งบอกด้วยว่าเหมาะกับธุรกิจแบบไหนนะคะมีเสียเงินแล้วไม่เสียเงินเหมาะสำหรับการใช้ทำอะไรงานที่ซับซ้อนนะคะอันนี้ Agent GPT เขาก็จะบอกว่าสร้าง AI Agent อัตโนมัติผ่านเบราว์เซอร์ไม่ต้องเขียนโค้ดเหมาะกับผู้ไม่ถนัดโค้ดใช้งานง่ายถ้าใครเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นในการเรียนรู้และฝึกทำเนี่ยก็เลือกอะไรที่ไม่ต้องยากมากก็ได้แต่พอเราคุ้นเคยแล้วเราก็ค่อยปรับนะคะให้ไปใช้แพลตฟอร์มที่มีความยากมากขึ้นนะคะตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติสำหรับการทำงานของโปรแกรมหรือว่าแพลตฟอร์ม AI Agent นะคะที่อาจารย์กุ้งทำมาให้ดูนะคะเป็นการเปรียบเทียบเลยว่าแต่ละแพลตฟอร์มที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยการใช้งานแบบ No Code ถ้าผู้เรียนนะคะหรือว่านักเรียนเนื้อสาไม่มีความชำนาญทางด้านเขียนโปรแกรมเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าสามารถใช้งานแบบ No Code ได้นะคะ No Code คือไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะคะทั้งหมดจะมีในส่วนของobject ให้เราเลือกแล้วเราก็เลือกคลิกเลือกคำสั่งนะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะตรงเครื่องหมายถูกเนี่ยแปลว่าเป็นลักษณะที่เป็น no code นะคะอันนี้ลองไปฝึกฝนกันได้นะรองรับ workflow แบบอัตโนมัติคือรองรับทั้งหมดเลยเพราะว่าโปรแกรมที่หามาให้เป็นตัวอย่างเนี่ยจะเป็นลักษณะแพลตฟอร์ม AI agent นะคะสามารถเชื่อมต่อกับ API บริการภายนอกได้ทั้งหมดเลยนะคะรองรับ LLM นะคะ AI model นะคะตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะส่วนในเรื่องของการปรับแต่งขั้นสูงหรือว่าการใช้งานขั้นสูงเนี่ยก็จะได้แค่บางแพลตฟอร์มนะคะเราก็เลือกดูนะเราก็เลือกดูเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดไหนมีขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางนะคะมีหลากหลายธุรกิจเนาะแต่ถ้าฝึกทำเนี่ยลองอย่างที่จันกุ้งบอกไปแล้วลองทำไปก่อนพอเราเรียนรู้แล้วเราพัฒนาจนชำนาญแล้วนะคะก็ค่อยๆเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะคะเพื่อฝึกทักษะตัวเองการเรียนรู้และปรับตัวนะคะของ AI agent นะคะอันนี้ก็คือจะมีการเปรียบเทียบมาให้เปรียบเทียบมาให้ตัวอย่างการใช้งานหลักนะคะอันนี้ก็จะบอกว่ามีการใช้งานหลักอะไรบ้างนะคะหลักๆถ้าเป็น AI agent เนาะ workshop ที่อาจารย์กุ้งดีไซน์มานะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของแชทบอทเนาะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าใช้แพลตฟอร์มไหนดีนะคะ
1: มาสู่ช่วงของเวิร์กช็อปกันนะคะเวิร์กช็อปของตอนนี้อาจารย์กุ้งก็จะมาแนะนำและพาทุกท่านใช้แพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าซาเพียนะคะซาเพียคือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆเข้าด้วยกันและทำงานให้เราโดยอัตโนมัติหรือออโตเมชันได้ง่ายนะคะโดยที่ผู้ใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถใช้งานได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเมื่อมีอีเมลนะคะเข้ามาที่อีเมลของเรานะคะให้ทำการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติลงใน database ของเราก็คือ Google Sheet เลยนะคะถ้าไม่มีแพลตฟอร์มที่ช่วยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหมายความว่าผู้ประกอบการได้อีเมลมาแล้วนะคะก็ต้องนำข้อมูลจากอีเมลเนี่ยมาพิมพ์ใส่ Google Sheet หรือว่า copy ใส่ Google Sheet อีกทีนึงก็จะเป็น2ขั้นตอนใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีแพลตฟอร์มออนไลน์ตัวกลางเนี่ยมาช่วยในการทำงานแบบอัตโนมัติเลยมีอีเมลเข้ามาปุ๊บบันทึกข้อมูลลงใน Google Sheet เลยอัตโนมัติก็จะทำให้เราสามารถลดระยะเวลาการทำงานนะคะแล้วก็เกิดการผิดพลาดของข้อมูลน้อยลงนะเมื่อมีคนกรอกฟอร์ม Google Form ให้มีการส่งข้อความต้อนรับก ลับไปยังผู้ที่กรอกฟอร์มโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็สามารถทำได้หรือเมื่อมีลูกค้าใหม่ในระบบ CRM นะคะให้สร้างงานในแอปจัดการโปรเจกต์เลยนะคะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะคือตัวซาเพียเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากมายมากกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการใช้งานเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มนี้ช่วยในธุรกิจอะไรนะคะถ้าตัวอย่างขวามือนะคะเช่นต้องการให้ซาเพียเนี่ยตอบ

SMS อัตโนมัตินะเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้านะคะผ่านแพลตฟอร์มนะคะหรือว่ากรอก Google Form ก็แล้วแต่นะคะหรือว่าผ่านเว็บไซต์ใดๆก็แล้วแต่นะคะให้มีการส่ง SMS อัตโนมัติเลยนะก็คือเป็นขั้นตอนที่2ที่ออกแบบไว้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3สร้างโฟลว์การทำงานแบบอัตโนมัติและให้มีการตอบ SMS แจ้งเตือนโดยอัตโนมัติหมายความว่าโปรเซสที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการสั่งซื้อโดยลูกค้าแล้วเนี่ยสุดท้ายเลยนะคะปลายทางจะมี SMS แจ้งไปที่ลูกค้าเหล่านี้นะคะเราสามารถใช้แพลตฟอร์มนะคะที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้เนี่ยได้เลยนะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมทีนี้ตัวซาเพียเนี่ยได้รับความนิยมเพราะว่ามีการใช้งานที่ง่ายนะคะไม่ต้องเขียนโค้ดแค่ลากวางตั้งค่า workflow ก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็คุณสมบัติรองรับแอปพลิเคชันที่ใช้เชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อกับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยได้มากกว่า 5,000 แอปทั่วโลกเลยนะคะคือเป็นข้อมูลนะที่เอามาเล่าสู่กันฟังการเชื่อมต่อได้มากกว่า 5,000 แอปพลิเคชันทั่วโลกเนี่ยข้อดีมีอะไรมีเยอะแยะเลยนะคะกรณีที่เราต้องทำงานเดิมๆเนี่ยซ้ำๆกันนะคะวันละหลายครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้ใช้เวลาหมดเวลากับการทำงานตรงนั้นไปแต่ถ้าเรามีแอปพลิเคชันนะคะหรือแพลตฟอร์มที่เอามาช่วยให้การทำงานเนี่ยมันต่อเนื่องไปเลยโดยอัตโนมัตินะคะที่ยกตัวอย่างถ้ามีอีเมลมาที่ Gmail เนี่ยให้บันทึกข้อมูลลงใน Google Sheet เลยนะคะถ้าไม่มีตัวแพลตฟอร์มเนาะวันนึงสมมติว่ามีลูกค้าส่งเมลมาเป็นบริการหลังการขายนะคะยกตัวอย่างเนาะลูกค้าส่งเมลมาหรือว่ามีสมาชิกนะคะส่งข้อมูลมาหรือว่ามีพนักงานหรือว่าคนสมัครงานนะคะส่งข้อมูลมาทางอีเมลอย่างเงี้ยก็จะทำให้บุคลากรเนี่ยต้องเปิดเมลวันหนึ่งหลายต่อหลายครั้งนะคะอาจจะเกิดการผิดพลาดเออร์เลอร์จากยูเซอร์เองก็ได้นะคะเช่นมองข้ามเมลที่เพิ่งเข้ามานะคะเลยไม่ได้ไปบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลนะคะหรือว่าใน Google Sheet เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลตรงนั้นก็คือเป็นกรณีศึกษาที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนะแต่ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มตัวกลางเนี่ยเมื่อเวลามีอีเมลเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะบันทึกอัตโนมัติเลยลงใน Google Sheet แปลว่าทุกอีเมลที่ได้รับก็จะไม่ตกหล่นก็จะถูกจัดเก็บบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลหรือว่า Google Sheet ที่จะใช้งานนะคะก็ช่วยให้ประหยัดเวลาแล้วก็ลดขั้นตอนลงไปได้เยอะมากๆเลยเหมาะกับธุรกิจที่มีความหลากหลายเริ่มตั้งแต่สตาร์ทอัพจนถึงองค์กรขนาดใหญ่นะคะข้อดีคือมีผู้ใช้งานเยอะเวลาที่มีผู้ใช้งานเยอะนะคะจะทำให้เราได้ความรู้ได้ข้อมูลนะคะแล้วก็ได้วิธีการแก้ปัญหากรณีที่เราเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มใช้นะคะก็จะมีรุ่นพี่นะคะหรือว่าคนที่เคยใช้งานแล้วเจอปัญหาเนี่ยก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหานะคะทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ตัวแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้นะคะตัวซาเพียเนี่ยสามารถมองได้2มิติเลยนะคะก็คือเป็นระบบอัตโนมัติหรือว่าออโตเมชันหรือจะมองว่าเป็น AI agent ได้ไหมนะคะซึ่งอาจารย์กุ้งก็ทำตารางเปรียบเทียบมาให้นะคะถ้ามองลงมาเนาะจะเห็นว่าซาเพียเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมแอปแล้วก็สร้าง workflow อัตโนมัตินะคะตรงไหนที่แพลตฟอร์มทำได้นะคะก็จะมีเครื่องหมายถูกสีม่วงเนี่ยติ๊กเอาไว้ให้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติที่แพลตฟอร์มนี้ทำได้นะคะอย่างเช่นเชื่อมแอปและสร้าง workflow อัตโนมัติเนี่ยลักษณะนี้ก็คือเป็นลักษณะของ automation ใช่ไหมคะก็คือเป็นระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ทำงานอัตโนมัติตามกฎที่ตั้งไว้แปลว่าเราต้องกำหนดก่อนว่าจะให้เขาทำอะไรนะคะเขาก็จะแอคชั่นตามที่เรากำหนดเนาะแต่ว่าถามว่าเป็น AI agent เลยไหมนะคะซึ่งวันนี้แพลตฟอร์มซาเฟียเนี่ยก็จะมีตัวทดลองใช้นะคะที่เป็น AI agent อยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ว่าเวิร์กช็อปที่จะพาใช้นะคะจะเป็นลักษณะออโตเมชันนะก็เป็นการฝึกใช้ฝึกทำนะคะให้เกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถทำได้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์มากนะก็สามารถสร้างได้นะคะตัวซาเฟียเนี่ยเป็นลักษณะของ no code หรือว่า low code นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เยอะนะคะก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ความซับซ้อนของงานนะคะอยู่ที่เรานะคะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขกำหนดกฎนะคะคุณสมบัติสามารถทำงานซ้ำซ้อนนะคะเช่นการส่งข้อมูลหรือแจ้งเตือนโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยปัจจุบันมีฟีเจอร์ AI นะคะที่ช่วยสร้าง workflow
แล้วก็ตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่ามี AI Agent ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นหน้าตาแพลตฟอร์มเนาะว่าแพลตฟอร์มซาเฟียนะคะวันนี้หน้าตาเป็นอย่างไรนะคะสามารถส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่มานะคะส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาถูกคีย์เข้ามาหรือว่า input โดยลูกค้าพนักงานหรือว่าใครก็ตามนะคะผ่านแพลตฟอร์มที่เรากำหนดเนี่ยก็จะเราสามารถกำหนดให้ส่งอีเมลอัตโนมัตินะคะกลับไปก็ได้หรือว่ากลับไปแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้นะคะก็คือคุณสมบัติเป็นระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือว่าระบบบันทึกข้อมูลอัตโนมัตินะคะการใช้งานคือเชื่อมต่อแอปต่างๆและทํางานอัตโนมัติลดความซ้ําซ้อนของมนุษย์กรณีที่เป็นงานรูทีนนะคะทําซ้ําๆซ้ําๆกันไปแบบที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะว่าถ้ามีอีเมลเข้ามาแสดงว่าเจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็วันนึงก็ต้องเปิดอีเมลเนี่ยหลายรอบและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีแพลตฟอร์มที่เชื่อมอัตโนมัติเลยคือดึงข้อมูลจากอีเมลไปที่ Google Sheets จัดเก็บให้โดยอัตโนมัติเลยเนี่ยค่ะความผิดพลาดก็จะน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยนะคะข้อจำกัดคือทำงานตามกฎที่ตั้งไว้นะคะไม่สามารถคิดเองได้นะซาเพียนะคะตามกฎแอคชั่นสิ่งที่เรากำหนดนะคะคือจะให้เขาทำอะไรนะคะเขาก็จะทำตามที่เรากำหนดไว้ทำได้แค่ตามที่โปรแกรมตั้งไว้นะคะตั้งโปรแกรมไว้นะคะไม่มีการเรียนรู้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะความแตกต่างของซาเฟียนะคะในมุมมองที่เป็นออโตเมชันนะคะสังเกตถ้าสังเกตเครื่องหมายถูกนะคะจะอยู่ที่ในส่วนของออโตเมชันเนี่ยเยอะกว่า AI agent นะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอนาคตอันใกล้เลยเนี่ยน่าจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกนะคะตอนนี้ส่วนของ AI agent เนี่ยก็จะมีขึ้นมาแล้วเนาะในอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้นะคะตัวอย่างงานธุรกิจที่มีการใช้งานแพลตฟอร์มซาเพียนะคะเช่นงานทางด้านการตลาดคือส่งอีเมลต้อนรับลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อมีการกรอกฟอร์มสมัครรับข่าวสารอันนี้จะเห็นนะคะเช่นเราไปพักโรงแรมรีสอร์ทสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมีการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกนะคะพอกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รับอีเมลต้อนรับเลยอัตโนมัติตรงนี้คือสามารถใช้งานตัวแพลตฟอร์มซาเฟียได้เลยนะคะอัปเดตฐานข้อมูลลูกค้าใน CRM นะคะโดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่ได้จากโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์นะคะอย่างที่เล่าว่าซาเฟียคือแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่ใช้ดึงข้อมูลนะคะจากแพลตฟอร์มต่างๆที่เรากำหนดนะคะว่าจะให้ดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มไหนมาและให้เกิดการกระทำอะไรหลังจากข้อมูลเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้เรามาเริ่มฝึกใช้แพลตฟอร์มซาเฟียกันนะคะให้ทุกท่านเข้า Google นะคะเข้า Google แล้วก็เสิร์ช Zapier นะ Zapier เสร็จแล้วคลิกที่ลิงก์แรกนะคะที่เป็นโลโก้สีส้มนี้คือหน้าตาของแพลตฟอร์มนะคะที่เราจะฝึกใช้งานกันนะคุณลักษณะของแพลตฟอร์มเนาะก็คือเป็นออโตเมชันแพลตฟอร์มแบบโนโค้ดนะคะออโตเมชันแอคคอส 7,000 แอปเลยนะคะตะกี้สไลด์อาจารย์กุ้งบอกไปประมาณเท่าไหร่นะ 5,000 ทั่วโลกใช่ไหมคะอันนั้นอาจจะไม่อัปเดตล่าสุดอัปเดตล่าสุด 7,000 กว่าเลยนะคะก็สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มซาเพียได้นะแล้วมีคุณสมบัติอะไรบ้างโซลูชันนะคะสิ่งที่สามารถทำได้นะคะตรงนี้เราก็เข้ามาดูข้อมูลจะเห็นว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยงานธุรกิจนะคะช่วยในงานธุรกิจได้หลายแผนกเลยนะทั้ง marketing IT HR sale นะคะ customer support leader นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายresource นะคะทรัพยากรนะเราก็เข้ามาดูข้อมูลได้ enterprise นะคะสำหรับทำในงานธุรกิจนะช่วยในงานธุรกิจนะคะแต่ว่าเราจะฝึกทำเนาะฝึกทำตัวนี้คือหน้าตานะคะถ้าเกิดเราฝึกทำนะก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัวอย่างที่เห็นนะคะลักษณะเหมือนตัวอย่างที่เห็นเนี่ยปัจจุบันเป็นที่นิยมมากเลยก็คือเป็นลักษณะของการใช้แพลตฟอร์มแบบ no code หรือว่า low code นะคะก็คือหมายความว่าผู้ที่ใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะหรือว่าคนที่มีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมมากนะคะไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์มแบบนี้ได้เพียงแค่คลิกและตั้งค่าคลิกลากวางและตั้งค่านะคะตั้งค่าก็คือบอกให้รู้ว่าส่วนนี้จะทำอะไรส่วนนี้จะทำอะไรส่วนนี้จะทำอะไรนะคะซึ่งเป็น workflow หรือว่าเป็นขั้นตอนที่เขากำหนดให้อยู่แล้วนะคะเราแค่เข้าไปเลือกตามที่เราต้องการจะใช้งาน
ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะเราจะใช้งานในส่วนที่เป็นของฟรีของฟรีมีค่าใช้จ่ายไหมมีนะคะมีแล้วก็รองรับนะคะการใช้งานหลายประเทศด้วยกันนะคะเราจะใช้งานในส่วนที่ใช้ฟรีนะเราก็จะมาดูค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็นมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเงินนะคะมี3รายการด้วยกันนะคะเราอยู่ในรายการที่ใช้ฟรีนะก็คือเพื่อฝึกทำนะใช้ฟรีก็จะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้งานไปแล้วเรารู้สึกว่าแพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์กับธุรกิจเราแล้วก็มีประโยชน์นะคะก็ลองดูในส่วนของค่าใช้จ่าย

นะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็มีนะคะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่อปีตรงนี้ถ้าต่อปีก็จะถูกลงนะคะตรงนี้แต่ว่าช่วงฝึกทำกับอาจารย์กุ้งแน่นอนเราจะ best for basic use เนาะก็คือฟรีนะคะเป็นฟรีออโตเมชั่น AI power workflow นะคะ with 100 tasks per month ข้อจำกัดคือ1เดือนเนี่ยเขาอนุญาตให้เราสร้างภารกิจนะคะภารกิจหรืองานที่จะให้แพลตฟอร์มช่วยทำให้เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยให้แค่100 task เท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูข้อมูลคร่าวๆเสร็จแล้วนะคะในส่วนของแชทบอทเนี่ยยังเป็นเบต้าอยู่นะแล้วก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอย่างที่อาจารย์กุ้มพูดไปแล้วว่าในเวลาอันใกล้นะคะน่าจะมีการพัฒนาในส่วนของตัว AI นะคะตัว AI ที่ทำงานโดยอัตโนมัติเลยนะคะก็คือตอนนี้ยังเป็นลักษณะออโตเมชันอยู่เนาะออโตเมชันแปลว่าทำงานตามจ็อบหรืองานที่เรามอบหมายนะคะให้แพลตฟอร์มทำแต่ในอนาคตอันใกล้นะคะวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก้าวล้ำสูงมากๆเลยนะคะอีกไม่ไกลน่าจะมีอะไรมาให้เราได้ใช้งานหรือมาช่วยนะคะให้ธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เราดูคร่าวๆแล้วนะคะเราก็มาที่กลับมาที่หน้าแรกก็คือคลิกที่โลโก้ซาเพียนะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่ start free with email start free with email นะคะเราล็อกอินด้วยอีเมล gmail นะคะอีเมล gmail ส่วนตัวเสร็จแล้วเราก็คลิกเลือกอีเมล gmail นะคะคลิกดำเนินการต่อตอนนี้เราอยู่ที่หน้าของโปรแกรมนะคะด้านบนก็จะเป็นชื่อโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มนะด้านซ้ายมือก็จะเป็นเมนูนะคะให้เราเลือกใช้พื้นที่ทำงานคือส่วนที่อยู่ตรงกลางหน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างบนนะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Account ของเรานะคะถ้าเราต้องการจะอัปเกรดแล้วก็คลิกแล้วก็ไปเลือกแพ็กเกจนะคะที่เราต้องการทีนี้ในส่วนของการฝึกทำนะคะเมื่อเราทำการล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราคลิกที่ปุ่มสีส้มก็คือ create นะคะเราจะสร้างและเราจะเริ่มสร้างเนาะพอเลือกที่เอเสร็จแล้วจะเห็นว่าจะมีเมนูให้เลือกนะคะยังมีในเป็นในส่วนที่เป็นเบต้าอยู่เบต้าคือกำลังพัฒนานะคะทดลองอยู่นะคะก็จะมีแชทบอทกับแคนวาสนะแล้วทีนี้เราจะเลือกอะไรนะคะเราจะเลือก create และเลือกคำสั่งแซปนะคะเมื่อเลือก create และเลือกแซปแล้วนะคะก็จะได้หน้าตานะคะเหมือนในหน้าจอของอาจารย์กุ้งเลยนะคะถ้าเกิดใครหน้าตาไม่เหมือนนะก็ลองอีกทีนึงนะลองอีกทีนึงทีนี้ในส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นการกระทําที่เรากําหนดนะคะหมายความว่าแพลตฟอร์มนี้จะทํางานนะคะตามที่เรานะคะเป็นผู้กําหนดเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มมากําหนดนะคะตั้งแต่ส่วนที่1เลยก็คือส่วน trigger นะคะตรงนี้ select the event that start your sap เราก็คลิกครั้งนึงนะคะคลิกครั้งนึงมาถึงหน้านี้เขามี 7,000 application and tool นะคะสําหรับให้เลือกใช้ว่าอย่างที่อาจารย์กุ้งอธิบายไปแล้วนะคะในตอนแรกว่าจะให้ user หรือผู้ใช้หรือพนักงานเนี่ยกระทำอะไรผ่านแพลตฟอร์มอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะอันแรกก็ต้องเลือกแพลตฟอร์มก่อนนะคะเลือกได้หลายแพลตฟอร์มและถ้าต้องการจะเพิ่มฟอร์มที่จะใช้งานอีกก็สามารถมาเพิ่มในอนาคตได้นะคะอันนี้อาจารย์กุ้งขอเลือกเผื่อไปเลยเนาะสมมติว่ามีการนัดหมายที่ปฏิทินคาลินดานะอาจารย์กุ้งก็จะเริ่มต้นโฟลยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านเวฟอีคอมเมิร์ซของเรานะคะให้มี SMS แจ้งเตือนไปที่ลูกค้าโดยอัตโนมัติขั้นตอนการทำงานนะคะ1สมัครใช้งานซาเพียนะคะ2กด Sign up สมัครใช้งานนะคะล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะเป็นอีเมล Gmail ส่วนตัวได้หลังจากนั้นให้คลิกที่ Create ปุ่มสีส้มนะคะและเลือกแซปเราจะมาสร้างโฟลกำหนดเงื่อนไขการทำงานนะคะเงื่อนไขแบบที่อาจารย์กุ้งบอกแล้วว่าถ้ามีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บอีคอมเมิร์ซหมายความว่าเราจะต้องมีเว็บอีคอมเมิร์ซนะคะอาจจะเป็น Wix หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างหรือถ้าจะฝึกทำเช่นเมื่อมีลูกค้าหรือเมื่อมีคนสมัครอบรมผ่าน Google Form ก็ได้นะคะอันนั้นหมายความว่าสิ่งที่จะให้เกิดขึ้นนะคะจากแพลตฟอร์มไหนเราเลือกที่ทริกเกอร์ได้เลยนะคะทริกเกอร์ของอาจารย์กุ้งคือถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือว่ามีแอคชั่นผ่านเว็บอีคอมเมิร์ซนะคะเว็บของบริษัทเนาะสมมติว่าใช้ Wix นะคะเราก็เลือก Wix แต่ถ้าจะให้แอคชั่นผ่าน Google Form หรือผ่านอีเมลเนี่ยเราก็เลือกสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการบันทึกนัดหมายใน Google Calendar และให้มี SMS แจ้งเตือนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างของตัวเองเป็นเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นใน Wix นะคะ Wix คือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเนาะเอาไว้ขายสินค้าหรือ

เอาไว้จองนะคะ Booking อะไรก็ได้นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการทํางานนะคะสําหรับผู้ประกอบการนะคะเอาไว้ขายสินค้าหรืออะไรก็ได้นะคะอาจารย์กุ้งขอเลือกเป็น Wix นะคะ Wix ก็คือ Wix Site หลังจากนั้นนะคะตั้งค่าขวามือนะคะ Trigger Event ก็คือสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นเนี่ยจะเปลี่ยนตามแอปที่เลือกนะคะถ้าสมมุติว่าเลือก Google Form หรือเลือกอีเมลนะคะหรือว่าเลือก Google Calendar Event ก็จะเปลี่ยนตามแอปที่เลือกนะคะพอดีอาจารย์กุ้งเลือกเป็น Wix นะคะหรือว่า Wix Site เว็บไซต์ e-commerce นะคะก็จะมี Eventsก็คือให้เลือก4แบบนะคะมีบล็อกมี Booking นะคะมี Chat and Inbox หรือว่ามี CMS Form นะคะหมายความว่าถ้ามีการกระทำผ่านแพลตฟอร์ม Wix นะคะเว็บของอาจารย์กุ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโพสต์บล็อกใหม่หรือ Booking นะคะเช่นจองเช็คอินอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเว็บกระทำโดยลูกค้านะคะไม่ใช่พนักงานนะเราก็จะเน้นแบบให้แจ้งกลับไปให้ลูกค้าทราบนะคะหรือมีข้อความแชทเข้ามานะคะหรือว่ามีข้อความมาในอินบ็อกซ์ของเว็บ Wix นะคะหรือ CMS Form แปลว่าลูกค้ากรอกข้อมูลและซับมิดมานะคะมีให้เลือก4รูปแบบด้วยกันนะคะสมมุติว่าอาจารย์กุ้งเลือกเป็นถ้ามี Booking นะคะคือลูกค้าเนี่ยจองหรือเช็คอินเนี่ยก็ให้มี SMS แจ้งกลับไปนะคะอาจารย์กุ้งเลือกเป็น Booking เนาะ Account ก็คือ URL ของเว็บไซต์ที่มีและทำเสร็จแล้วนะคะถ้าใครไม่ได้เป็นแอปเป็น Wix เว็บไซต์ก็เลือกเป็นGoogle Form หรืออะไรอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วเนาะพอดีอันนี้อาจารย์กุ้งเคยสอนนักศึกษาใช้ Wix นะคะก็จะมีตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้างโดยแพลตฟอร์ม Wix นะคะอยู่หลากหลายเลยนะคะก็สมมุติว่าเลือกเนาะเอามาฝึกปฏิบัติด้วยกันนะคะเช่นอันนี้กุ้งช็อปก็จะเป็นร้านขายของนะคะเว็บไซต์ขายสินค้าอันนี้มากินกันเป็นร้านอาหารนะคะที่เอาไว้ฝึกปฏิบัติสมมติอาจารย์กุ้งเลือกอันนี้แต่ว่าเราต้องมีเว็บไซต์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเลือกหรือถ้าเราใช้ Google Form สำหรับรับข้อมูลนะคะเราก็ต้องสร้างฟอร์มให้เสร็จก่อนและแอปตรงนี้เราก็เลือกเป็น Google Form นะคะอีเวนต์ก็คือจะเปลี่ยนตามแอปที่เราเลือกนะคะแอคเคาท์ก็คืองานที่สร้างเสร็จไว้แล้วนะคะเว็บที่สร้างเสร็จแล้วตัว Google Form ที่สร้างเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กด Continueตอนนี้เราตั้งค่าส่วนแรกอยู่นะคะส่วนทริกเกอร์นะก็คือด่านแรกนะที่จะใช้รับข้อมูลหรือให้เกิดการกระทำนะคะหลังจากนั้นเรามากดแอคชั่นนะคะเลือกแอคชั่นแอคชั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากทริกเกอร์นะคะเกิดขึ้นจากทริกเกอร์ตะกี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างว่าถ้ามีลูกค้ามาบุ๊กกิ้งมาซื้อสินค้ามาเช็คอินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับตัวเว็บไซต์ Wix ไซต์เนี่ยก็จะให้มี SMS แจ้งกลับไปนะคะที่ลูกค้าเพราะฉะนั้นแอคชั่นอาจารย์กุ้งจะเลือกเป็น SMS ครับนะคะ SMS ครับเราสามารถเซิร์ชได้นี่ต้องพิมพ์ตัวใหญ่นะคะอ๋ออาจารย์กุ้งพิมพ์ผิด SMS CUBครับนะคะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับส่ง SMS นะคะก็คือใช้ในงานธุรกิจซึ่งมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าเขามีแบบให้ทดลองใช้แพลตฟอร์มนะคะเราก็เลือก SMS ครับเสร็จแล้วขวามือนะคะAction Event Action Event จะเปลี่ยนตามแอปนะอย่างที่อาจารย์กุ้งเล่าแล้วนะคะ Action Event ที่เกี่ยวกับ SMS ครับจะมี3รูปแบบให้เลือกด้วยกันก็คือRequest OTP นะคะอันที่2 Send Quick SMS และอันที่3 Verify OTP นะคะอันนี้อาจารย์กุ้งเลือกเป็น Send Quick SMS นะคะช่องต่อมา Account นะคะเรากด Sign In ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำการเชื่อมไปที่ SMS ครับเพื่อที่จะไปเอา API Key นะคะเพราะว่าต้องใช้ก็คือเป็นรหัสนะคะรหัสที่อยู่ในแพลตฟอร์ม SMS ครับนะเราสามารถคลิกที่ API Detail ได้เลยนะคะพอดีอาจารย์กุ้งกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้ามารอแล้วนะคะตรงนี้ก็คือหน้าตาของ SMS นะคะครับที่เป็นบริการส่งข้อความ1ครั้งได้หลายๆหมายเลขเนาะซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการนะคะเอาไว้ใช้ทีนี้อาจารย์กุ้งกรอกข้อมูลนะคะเข้ามาใช้งานในรูปแบบที่เป็นทดลองใช้นะคะทุกคนที่ดูอยู่ก็คือกรอกข้อมูลในรูปแบบทดลองใช้ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้10เครดิตนะคะยังไม่ได้ใช้อะไรเลยอันนี้คือหลังจากกรอกข้อมูลแล้วก็จะมาเอาตัว SMS API นะคะ SMS API ตรงนี้ก็คือกด copy ไปเลย API key ที่เราต้องใช้นะเราคลิกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ไปกรอกนะคะไปกรอก account นะคะ search continue อ๋อเชื่อมไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองเชื่อมใหม่อีกรอบหนึ่งเขาจะมีช่องตรงนี้นี่คือ API key นะคะก็ไปเอา
เอามาจากตรงนี้คลิกที่ SMS API นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันทดลองใช้แล้วก็ดูหัวข้อ API key นะคะกด copy มานะคะเสร็จแล้ว ID นะคะ ID ก็คือตอนเรากรอกข้อมูลใช้งานนะคะจะเป็น ID ให้เราเลือกอันนี้ ID ก็คือใส่ในช่อง username นะคะ email ก็คือเป็น email ที่เราใช้ตอนสมัครนะคะหลังจากนั้นกด continue นะคะตรงนี้พอเรากรอกข้อมูลในช่อง account เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะ

คะเซนเนมยกตัวอย่างนะคะข้อความอันนี้เว็บวิกซ์เป็นมากินกันเนาะเป็นร้านอาหารขอบคุณสำหรับการจองที่รับประทานอาหารในวันเสาร์ที่ยกตัวอย่างนะคะ1 กรกฎาคม 2568เวลาจำนวนสองท่านเซนอันนี้เป็นชื่อร้านดีกว่านะคะก็จะเป็นมากินกันมากินกันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเสร็จแล้วกด continue ปึ๊บตรงนี้เป็นข้อมูลนะคะว่าข้อความนี้นะคะที่เราพิมพ์ว่อง message เนี่ยขอบคุณสำหรับการจองที่รับประทานอาหารในวันเสาร์ที่1 กรกฎาคม 2568เวลา 16:00 นจำนวน2ท่านนะคะนี่เป็นข้อความที่เราจะแจ้งกลับไปที่ลูกค้าโดยอัตโนมัติเลยจากไหนจากร้านมากินกันนะคะมากินกันเป็นร้านอาหารของอาจารย์กุ้งเองส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์อะไรเบอร์อันนี้เป็นเบอร์ลูกค้านะคะเสร็จแล้วเรากดเทสสเต็ปนะคะเพื่อทดสอบการส่งข้อมูลไปที่เบอร์โทรนี้ซึ่งเป็นเบอร์โทรอาจารย์กุ้งเองตรงนี้ก็เป็นการทดสอบนะคะตรงนี้เกิดปัญหานิดหน่อยนะ sender not found นะคะ app return อาจจะเป็นเพราะตัวเว็บวิกซ์ของอาจารย์กุ้งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีขั้นตอนการ booking เนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ Google Form นะคะหรือว่าใช้เว็บไซต์ก็ไปตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนะแต่ทีนี้ถ้าทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วเนี่ยกรอกตามขั้นตอนที่อาจารย์กุ้งพาทำเนี่ยก็จะได้แล้วนะคะจะได้แล้ว retest step นะคะโอเคตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมนะคะซาเฟียแบบง่ายๆในการสร้างออโตเมชันนะซึ่งทุกคนก็สามารถทำได้นะคะแต่ถ้าใครกำลังฝึกทำอยู่นะคะตรงทริกเกอร์ที่เป็นด่านแรกนะคะให้เลือกเป็น Google Form ก็ได้แต่ว่าท่านต้องสร้าง Google Form ให้เสร็จก่อนเนาะพอดีอาจารย์กุ้งใช้เว็บไซต์ Wix นะคะเป็นเว็บที่สร้างเอาไว้นานแล้วนะคะอาจจะไม่ได้แอคชั่นหรือเกิดอะไรขึ้นนะคะที่ไม่ได้เป็นปัจจุบันเลยทำให้กระบวนการทดสอบเนี่ยดูมี error นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะไปทำการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะส่วนขั้นตอนแอคชั่นเราก็เลือก SMS ครับแบบปกติเลยนะคะแบบที่อาจารย์กุ้งพาเลือกเนี่ยแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะให้โชว์ที่ SMS ของลูกค้านะคะโชว์อะไรเราก็ใส่ข้อความแล้วก็ข้อมูลไปนะคะแล้วพบกันในตอนที่3 AI ในการทำงานและจัดการเวลาเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและ

ภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตร

0: ครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
2: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: สวัสดีครับอาจารย์กิตาพัฒน์อายุสุขครับ
1: อริสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้นะครับเรามาทำรายการเกี่ยวกับการทำปิดพันทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย
1: ค่ะ
0: นะวันนี้อาจารย์มีปิดพันที่เกี่ยวกับเจลล้างหน้าว่านสมุนไพรว่านหนังจระเข้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นตอนที่2นะคะอาจารย์นะคะก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะอาจารย์ที่เราจะทำก็คือจะเป็นเจลล้างหน้าว่านหางจระเข้นะคะอาจารย
0: ์
1: ก็สมุนไพรนะคะว่านหางจระเข้นะคะก็คือเป็นสมุนไพรตัวนึงนะคะของไทยที่ได้รับความนิยมนะคะในการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะนำไปทำอาหารนะคะเครื่องสำอางนะคะยารักษาโรคนะคะอาจารย์นะคะ อยากให้อาจารย์เนี่ยค่ะเล่าในส่วนของสรรพคุณของตัวว่านหางจระเข้ค่ะอาจารย์ที่ในทางด้านการแพทย์แผนไทยให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย
0: ์จริงๆว่านหางจระเข้ก็คือเป็นมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์อยู่นะ
1: ค่ะ
0: ว่านหางจระเข้นี่พันธุ์ที่เป็นกาบใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากเป็นที่นิยมกันแล้วก็มีแบบกาบเล็กๆก็มีแล้วแต่ว่าถ้าเป็นกาบใหญ่ๆมันก็เป็นแบบมีเนื้อมีหนังหน่อยปอกง่ายนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนมากก็เป็นของพันธุ์ต่างประเทศแต่บ้านเราก็ปลูกได้นะครับว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีพิษด้วยนะครับพิษของว่านหางจระเข้เนี่ยคือเป็นพอเราตัดออกมาใช่ไหมครับมันจะมียางเป็นยางสีเหลือง
1: ๆ
0: ส่วนเหลืองๆนั่นแหละเขาเรียกว่าเขาเรียกยาดำยาดำหรือว่าเอายางว่านหางจระเข้เนี่ยเอามาวางใส่ภาชนะอย่างเช่นใส่เป็นถ้วยหรือว่าใส่ภาชนะเป็นกะละมังอะไรก็ได้เลยให้เขาหยดให้น้ำยางนั้นออกหมดก่อนเพื่อให้น้ำยางตรงนั้นออกหมดแล้วทีนี้เราก็ถึงเอามาปอกเปลือกปอกเปลือกทำความสะอาดล้างยางออกให้หมดก่อนถ้าออกไม่หมดก็สิ่งที่ตามมาก็คือมันจะกัดแต่คนโบราณเนี่ยก็เอาไอ้ยางว่านหางจระเข้เนี่ยเอามารวมกันเยอะๆมันก็เหนียวแล้วเอามาตัดเอามาก็เรียกอบให้มันแข็งตัวเขาเรียกว่ายาดำยาดำก็เอามาทำเป็นกลุ่มที่เป็นยาระบายต่างๆเขาเรียกยาดำในปัจจุบันก็ไปเขาเรียกต้องเอาไปเอายาดำเนี่ยไปฆ่าริดก่อนเพื่อให้มันอ่อนลงคือมันไม่กัดกร่อนจนมากเกินไปทีนี้ไอ้ยางตัวเนี้ยเราก็ต้องสำคัญเราต้องล้างออกให้หมดก่อนต้องล้างออกให้หมดในว่านหางจระเข้เนี่ยทีนี้ว่านหางจระเข้เนี่ยเวลาเราเอามาใช้ทำเป็นยาเป็นเครื่องสำอางอะไรพวกเนี้ยเมื่อมันโดนความร้อนแล้วสารมันค่อนข้างจะโดนความร้อนอุณหภูมิสูงมากแล้วมันหายไปมันด้อยไปอาจจะเหลือนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราก็เรียกเอามาทำเป็นสารสกัด
1: ค่ะ
0: อาจารย์แนะนำวิธีการทำสารสกัด
1: ค่ะนะคะในส่วนของว่านหางจระเข้นะคะก็สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้หลายกลุ่มเลยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมก็ได้นะคะเอาไปทำเป็นแชมพูนะคะหรือจะเป็นทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้าก็ได้นะคะผิวกายก็ได้นะคะอย่างวันนี้เนี่ยค่ะที่เราจะทำเป็นเจลล้างหน้าว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะตัวสารสำคัญของว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอาจารย์ไม่สามารถทนความร้อนได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราเอาไปเจอความร้อนใช่ไหมคะสารสำคัญต่างๆที่อยู่ในว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะก็จะเสื่อมสลายหายไปแล้วใช้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคะทีนี้เนี่ยค่ะอาจารย์การนำว่านหางจระเข้มาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยค่ะจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะอาจารย์ก็คือ1ก็คือปั่นสดๆเลยนะคะปั่นสดๆคือวิธีการทำนะคะก็คือเราก็ตัดว่านหางจระเข้มาค่ะก็เลือกลูกก็เลือกใบที่แบบว่าแก่หน่อยนะคะก็คืออยู่ชั้นล่างสุดนะคะก็คือยิ่งเป็นใบแก่ก็คือสารสำคัญก็ยิ่งมีอยู่เยอะ
0: อายุก็ประมาณสัก 1-2 ปีแล้ว
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้นะคะอาจารย์ตัดออกมาแล้วนะคะก็ต้องปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะปอกเปลือกก็คือเอาเปลือกที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยค่ะออกให้หมดเลยนะคะเหลือแต่ วุ้นว่านหางจระเข้ที่มีลักษณะใสๆนะคะส่วนยางก็ล้างออกให้หมดเลยอย่าให้มียางสีเหลืองหลงเหลืออยู่นะคะเพราะว่ายางตัวนี้ค่ะเมื่อโดนผิวนะคะโดนหนังศีรษะนะคะอาจารย์ก็จะทำให้เกิดการแพ้กระคายเคืองได
0: ้
1: การแพ้กระคายเคืองที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเกิดการคัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะคันแล้วก็เก่านะคะแล
0: ้
1: วก็เป็นแผลนะคะฉันก็ล้างออกให้หมดเลยวิธีการล้างก็คือเอาวุ้นว่างหางจระเข้เนี่ยค่ะวางในตะแกรงร่อนนะคะอาจารย์แล้วก็เปิดน้ำแล้วก็ให้น้ำไหลผ่านตลอดนะคะทีนี้พอเราได้วุ้นว่านหางจระเข้มาแล้วนะคะเราก็นำไปปั่นนะคะไปปั่นในเครื่องปั่นน้ำผลไม้นี่แหละนะคะปั่นแบบไม่ต้องใส่น้ำนะคะอาจารย์เพราะว่าวุ้นว่านหางจระเข้เนี่ยเขาก็มีน้ำในตัวอยู่แล้วนะคะปั่นนะคะจนละเอียดนะคะจนกลายเป็นน้ำเลยแล้วเนี้ยเราก็เอาไปกรองผ่านสำลีนะคะกรองผ่านสำลีแล้วก็เราก็จะได้ในส่วนของน้ำใสๆเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: เอามาใช้นะคะเราก็เอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสบู่เหลวก็ได้นะคะเจลบำรุงผิวหน้าก็ได้แชมพูก็ได้นะคะถ้าเป็นแบบสดๆนะคะอาจารย์ก็คือเปอร์เซ็นต์ในการใส่ก็คือใส่ได้ถึง10ถึง 20% ได้เลยนะคะอาจารย์ก็ไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้เลยอันนี้เป็นวิธีแรกก็คือเป็นแบบการปั่นเอาน้ำสดๆมาใช้เลยนะคะซึ่งสารสำคัญนะคะก็จะยังคงอยู่นะคะแล้วก็ปั่นแล้วก็คือต้องรีบเอามาใช้ด้วยนะคะถ้าเราปั่นแล้วก็ทิ้งไว้ผ่านไป1วันผ่านไป7วันเนี่ยค่ะสารสำคัญก็จะยิ่งลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสารสำคัญที่อยู่ในว่านหางจระเข้ก็ทนต่อสภาพอากาศ
0: นะคะ
1: ภายนอกไม่ค่อยได้นะคะก็จะเสื่อมสลายหายไปฉะนั้นทำเสร็จแล้วก็คือเอามาผสมในตัวผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะทีนี้วิธีที่2ค่ะอาจารย์ก็คือเป็นการสกัด
0: สารออกมา
1: ใช่สกัดสารออกมาดึงเอาสารสำคัญที่อยู่ในตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะออกมาโดยการใช้ตัวป๊อปปาลินไกลคอนค่ะอาจารย์
0: คร
1: ับ นะคะวิธีการทำก็คือเราอาจจะใช้ตัวป๊อปปาลินไกลคอนเนี่ยค่ะ2ส่วนนะคะวุ้นว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะ1ส่วนนะคะสมมุตินะคะถ้าเราใช้วุ้นว่านหางจระเข้1กิโลนะคะตัวป๊อปปาลินไกลคอนเราก็ใช้2กิโลนะคะแล้วเราก็เอามาปั่นค่ะอาจารย
0: ์ปั่นนะคะ
1: ใช้ปั่นกับป๊อปปาลินไกลคอนเลยปั่นนะคะจนแบบว่าละเอียดนะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเขาก็จะเริ่มตกตะกอน
0: ประมาณกี่วันอาจารย
1: ์ประมาณสักวันเดียวนี้ก็เริ่มตกตะกอนแล้ว
0: แต่จริงๆไม่มีประสิทธิภาพดีสักประมาณอาทิตย์
1: ประมาณสักอาทิตย์นึงก็ได้นะคะถ้าอาทิตย์นึงนี่ก็คือสารสกัดของเราที่ได้เนี่ยก็จะใสนะคะก็คือวิธีการทำตรงนี้ค่ะพอเราตั้งทิ้งไว้นะคะสัก7วันก็ได้ค่ะก็จะเริ่มตกตะกอนนะคะแล้วเราก็จะเอาแล้วเราก็จะตักน้ำใสๆเนี่ยค่ะกรองผ่านกระดาษกรองชานะคะใช่แล้วเราก็จะได้เป็นในส่วนของตัวเนี่ยค่ะอาจารย์
0: เป็นว่าเป็นสารสกัด
1: เป็นสารสกัดนะคะสารสกัดก็จะมีลักษณะใสๆแบบนี้นะคะอาจารย์ซึ่งเราก็สามารถใส่ในผลิตภัณฑ์ได้ประมาณ 5% เอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ค่ะอาจารย์แชมพูสบู่เหลวเจลล้างหน้าเจลบำรุงผิวหน้าได้หมดเลยนะคะอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือสามารถเก็บไว้ได้นานถึง2ปีเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่สารกันเสียนะคะแล้วก็ตัวป๊อปปาลีนเนี่ยค่ะจะเป็นว่าทำให้ตัวสารสำคัญเนี่ยค่ะของตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะไม่เสื่อมสลายหายไป
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เราต้องทำเวลาเราทำเป็นผลิตภัณฑ์เยอะๆเนี่ยเราก็ต้องทำสารสกัดไว้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราจะบางทีเราจะทำของสดๆเนี่ยทำของสดๆนี่ค่อนข้างจะต้องทำแล้วคือมันหมดไปทุกวันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารสกัดมันก็ทำแล้วอยู่ได้เป็นหลายปี2ปีถึง2ปี
1: ใช่ใช่ค่ะอย่างวิธีการสกัดว่านหางจระเข้ตรงนี้นะคะก็คือถ้าคุณผู้ชมนะคะมีว่านหางจระเข้เยอะๆนะคะแล้วก็อยากจะสกัดไว้นะคะก็ทำวิธีการนี้ก็ได้แล้วก็เก็บในขวดที่เป็นขวดสีชานะคะแล้วก็สามารถตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยก็อยู่ได้ประมาณ2ปีนะคะแล
0: ้
1: วเราค่อยนำมาใช้นะคะในส่วนของตัวสรรพคุณนะคะอาจารย์ของตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะมันก็จะมีในหลายส่วนนะคะถ้าเกี่ยวกับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะก็คือ1ก็คือช่วยให้หนังศีรษะเนี่ยค่ะจะหนังศีรษะค่ะชุ่มชื้นนะคะจะเหมาะกับคนที่แบบมีปัญหาในเรื่องของหนังศีรษะแห้งลอกเป็นขุยแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็ช่วยในเรื่องของรังแคด้วย ะคะ
0: ว่านหางจระเข้นี่ถ้าใช้กับผิวหน้าก็จะช่วยให้ลดริ้วรอยได้ด้วย
1: ใช่ถ้าเป็นเกี่ยวกับผิวหน้านะคะอาจารย์คุณสมบัติเด่นๆเลยของตัวว่านหางจระเข้ก็คือช่วยในเรื่องของให้ผิวเนี่ยค่ะชุ่มชื้นนะคะให้ผิวเนี่ยค่ะแบบอิ่มฟูนะคะใช้แล้วผิวก็จะแบบดูแบบมีสุขภาพดีผิวอิ่มน้ำแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจารย์สารสำคัญที่อยู่ในว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะช่วยลดอาการไหม้แดดด้วยอย่างเช่นนะคะถ้าเราแบบไปเที่ยวทะเลไปตากแดดแล้วผิวเราไหม้แดดเนี่ยค่ะเราสามารถเอาวุ้นว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะมาปั่นนะคะแล้วก็พอกที่ผิวของเราได้เลยก็จะช่วยลดอาการไหม้แดดได
0: ้และอย่างหนึ่งว่านหางจระเข้เนี่ยลดอาการอักเสบได้ดีด้วยนะคร
1: ับ
0: โดยเฉพาะเป็นสิวหรือว่าเป็นฝีอะไรพวกนี้เป็นอักเสบต่างๆก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยเป็นสิวบางคนเอามาทำเป็นสบู
1: ่
0: เอาสารสกัดเนี่ยมาทำเป็นสบู่ก้อนก็ได้หรือว่าเอามาทำเป็นเจลล้างหน้าก็ได้หรือว่าแล้วแต่เราจะเอามาทำก็ได้เป็นสารสกัดแล้วเนา
1: ะ
0: ทำได้หลากหลายวิธี
1: ค่ะอย่างเช่นตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอาจารย์มันเขาจะมีในส่วนของคุณสมบัติอีกอย่างนึงที่เด่นในเรื่องของที่เกี่ยวกับสิวก็คือช่วยทำให้รอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวรอยแผลเป็นรอยแดงเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆจางลงด้วย
0: โอ้ดีมากเลยแบบนี้ต้องทำผิดพันให้เด่นชัดเลย
1: แล้วก็แบบคนไหนนะคะอาจารย์ที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งมากๆเนี่ยค่ะอาจารย์ตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะเหมาะเลยนะคะเพราะว่าปัญหาผิวแห้งนะอาจารย์พอผิวเราแห้งใช่ไหมคะปัญหาที่ตามมาก็คือริ้วรอย
0: ใช่ครับนะคะมันไม่มีความชุ่มชื้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะคะฉะนั้นตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรไทยอีกตัวนึงนะคะที่มีคุณสมบัติเด่นมากๆเลยนะคะที่เกี่ยวกับผิวก็คือช่วยให้ผิวนะคะชุ่มชื้น
0: ชุ่มชื้น
1: นะคะ
0: นะครับแล้วช่วยต้านการอักเสบของพวกสิวพวกอะไรต่างๆได้ด้วย
1: ค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือปลูกง่ายนะคะเจริญเติบโตง่ายนะคะ
0: ก็ใช้น้ำไม่เยอะ
1: ใช่
0: นะคะแต่จริงๆแล้วบ้านเราก็ปลูกกันเยอะนะว่านหางจระเข้ที่ส่วนใหญ่ที่เคยเห็นก็อยู่แถวประจวบปลูกกันเยอะแล้วที่ชนิดที่เป็นกาบใหญ่ๆอ่
1: ะ
0: กาบก็ประมาณบางกาบนี่เป็นกิโลก็มีนะคร
1: ับ
0: ใหญ่มากสายพันธุ์ต่างประเทศอ่
1: ะก็เหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะเห็น2ลักษณะนะคะก็คือลักษณะที่ใบใหญ่กับใบเล็กนะคะอาจารย์ทีนี้ในการนำมาใช้ก็คือนำมาใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบใหญ่หรือใบเล็กนะคะสรรพคุณก็เหมือนกันนะ
0: จริงๆแล้วนอกเหนือจากเอามาทำเป็นเครื่องสำอางแล้วอ่างจระเข้ก็ทำเป็นเครื่องดื่ม
1: ใช่นะคะเครื่องดื่มก็คือทำให้แบบเวลาเราทานเข้าไปใช่ไหมคะก็จะทำให้รู้สึกแบบอิ่มท้องนะคะสบายท้องเพราะว่าว่านหางจระเข้เขามีฤทธิ์เย็นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แล้วก็ไปช่วยในเรื่องของรักษาลดไอเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดลงได้แล้วก็ไปต้านการอักเสบภายในอย่างที่คุณเป็นโรคเกี่ยวกับเป็นแผลเป็นอะไรอยู่ภายในก็ช่วยลดตรงนั้นได้ด้วยลดการอักเสบอย่างเช่นเป็นโรคกระเพาะเป็นโร
1: ค
0: ที่เกี่ยวกับลำไส้ที่อักเสบช่วยได
1: ้
0: ช่วยได้แล้วก็ช่วยไปลดน้ำตาลได้อีกในเลือดก็ถือว่าว่านหางจระเข้นี่เป็นตัวที่น่าปลูกไว้ที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: นำเอามาแปรรูปและน่าเอามาทำเป็นสินค้าที่แบบมันทำไม่ยากอะทำเป
1: ็
0: นสินค้าที่เราสามารถเอามาใช้ในครัวเรือนได้นะครับทำเป็นอาหารก็ได
1: ้ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะก็คือต้องล้างยางสีเหลืองๆเนี่ยค่ะออกให้หมดนะคะอาจารย์ก่อนที่จะนำมาใช้ไม่ว่าจะนำไปทำเป็นอาหารหรือว่าเครื่องสำอางนะคะนี่ก็คือข้อควรระวังนะคะ
0: สำคัญตรงนั้นแหละครับ
1: นะคะทีนี้นะคะอาจารย์เรามาเข้าสู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเจลล้างหน้าว่านหางจระเข้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอาจารย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำง่ายส่วนผสมไม่เยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะมีในส่วนของชามแก้วนะคะหรือว่าจะเป็นชามสแตนลีสก็ได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตะแกรงร่อนนะคะอันนี้เราเอาไว้ร่อนตัวสารก่อเจลนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของช้อนสแตนเลสนะคะมีไม้พายซิลิโคนนะคะแล้วก็มีตะกร้อนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวแอลกอฮอล์ 70% ค่ะอาจารย์นะคะตัวนี้เราเอาไว้ทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้ออุปกรณ์นะคะรวมถึงตัวแพคเกจจิ้งของเราด้วยนะคะที่เราจะบรรจุ นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของทิชชู่นะคะทิชชู่ก็เลือกแผ่นที่มันแบบหนาๆ นะคะอาจารย์เวลาเช็ดแล้วจะได้ไม่เป็นขุยนะคะทีนี้ในส่วนของก่อนที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยค่ะขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้ออุปกรณ์นะคะวิธีการทำความสะอาดก็คือเราก็ใช้แอลกอฮอล์ 70% เนี่ยค่ะฉีดพ่นที่อุปกรณ์ทั้งด้านในนะคะแล้วก็ด้านนอกนะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวทิชชู่นะคะแผ่นนั้นนะเช็ดทำความสะอาดนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะกับอุปกรณ์นะคะทุกชิ้นเลยนะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้งานนะคะ
0: ดีครับการที่ทำความสะอาดบางทีก็เราไอสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ
1: ค่ะ
0: เป็นตะกอนเป็นฝุ่นอะไรที่เกาะอยู่ตามภาชนะเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดก่อนเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็จะทำให้ปิดพันเราเนี่ยไม่มีการปนเปื้อนของพวก
1: ค่ะ
0: เศษฝุ่นเศษอะไรลงไป
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่ปนเปื้อนเนี่ยปิดพันเราก็จะมีอายุได้เกิน2ปี
1: ค่ะนะคะทีนี้เรามาดูส่วนผสมนะคะของสูตรเจลล้างหน้าว่านหางจระเข้นะคะอาจารย์ส่วนผสมในสูตรของเราเนี่ยค่ะจะแบ่งออกเป็น6ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1นะคะก็คือน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดก็คือหมายถึงน้ำที่เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะห้ามใช้น้ำแร่น้ำประปาแล้วก็น้ำบาดาลนะคะใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะ
0: ทำไมถึงห้ามใช้น้ำแร่คร
1: ับ น้ำแร่เนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีในส่วนของแร่ธาตุต่างๆอยู่ด้วย
0: ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่นะคะพอมาเจอกับส่วนผสมนะคะของเครื่องสำอางนะคะอาจจะทำปฏิกิริยากันแล้วก็อาจจะเกิดการตกตะกอนได้เกิดการแยกชั้นได
0: ้
1: นะคะฉะนั้นก็คือเราใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่เป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะ
0: บางทีคนก็คิดนะบอกเออน้ำแร่ทำไมมันมีแร่ธาตุดีแล้วทำไมไม่เอามาทำเครื่องสำอางซึ่งมันมีประโยชน์อะไรแบบน
1: ี
0: ้นี่ก็เลยอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังเข้าใจกัน
1: นะคะปริมาณนะคะที่ใช้อยู่นะคะก็คือ 87.3 กรัมนะคะสูตรของเราจะเป็นสูตร100กรัมนะคะอาจารย์ก็คือถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณเยอะก็คูณสูตรเข้าไปอย่างเช่นถ้าต้องการทำ1กิโลก็คูณ10
0: คูณ10
1: นะคะก็คือเอา10มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมาซึ่งนะคะเราจะต้องใช้ตาชั่งดิจิตอลนะคะทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะในการชั่งแล้วก็หน่วยที่ชั่งก็คือเราใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็ต่อมานะคะส่วนที่2นะคะก็คือตัวคาร์โบพ่อ940นะคะคาร์โบพ่อ940เนี่ยค่ะถูกใช้อย่างแพร่หลายเลยในการทำผลิตภัณฑ์เจลนะคะเนื่องจากว่าตัวคาร์โบพ่อ940เนี่ยค่ะ1ก็คือราคาถูก
0: ครับ
1: นะคะ2ก็คือใช้แค่ปริมาณนิดเดียวเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เกิดเจลได้แล้วนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยค่ะประหยัดต้นทุนนะคะในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเจลนะคะตัวคาร์โบพ่อ940นี่ก็คือคุณสมบัติหลักๆของเขาเลยนะคะก็คือเป็นสารก่อเจลนะคะ
0: แล้วค่อนข้างจะเสถียรใช
1: ่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตัวคาร์โบพ่อ940เนี่ยค่ะจะทนต่อสารที่เป็นกรดไม่ค่อยได้ถ้าเจออะไรที่เป็นกรดก็คือจะทำให้สูตรผลิตภัณฑ์จากที
0: ่
1: เป็นเจลใช่ไหมคะก็จะเหลวเป็นน้ำเลยนะคะฉะนั้นถ้าเราใช้คาร์โบพ่อ940นะคะในการขึ้นเนื้อเจลก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ส่วนผสมที่เป็นกรดในสูตรนะคะจะดีกว่า
0: เปรี้ยวต่างๆ
1: ใช่อย่างเช่นส

0: สกัดที่เป็นสับปะรดอะไรแบบนี้ค่ะสารสกัดมะขามอะไรแบบนี้นะคะที่เป็นกรดนะคะแล้วก็พวกกรดไกลโคลิกอีซิดอะไรแบบนี้ค่ะก
1: ็
0: ดีเลี่ยงนะคะตัวคาโพว่า940เนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะเป็นผงสีขาวๆนะคะอาจารย์วัตถุดิบตัวนี้ค่ะอาจารย์ในการเก็บก็คือต้องเก็บให้ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเจอความชื้นเนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะจับตัวกลายเป็นก้อนแข็งซึ่งมันไม่สามารถเอามาใช้ได้เพราะว่ามันแข็งมากนะคะมันก็จะเสื่อมสภาพไปวิธีการเก็บนะคะก็คือแนะนำให้เก็บในกระปุกสีขาวแล้วก็ใส่ซองกันชื้นด้วยสัก2ซองแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องอย่าให้เขาเจอความชื้นนะคะ
1: แล้วก็เ
0: วลาที่ซื้อมาใช้ก็คือแนะนำว่าซื้อในปริมาณที่น้อยๆสักประมาณสัก100กรัมก็พอนะคะไม่ต้องไปซื้อเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่ทันก็คือมันก็เจอความชื้นมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะคาร์โบพอล940เนี่ยค่ะอาจารย์ปริมาณที่ใช้นะคะเราใช้อยู่ที่ 1.2 กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะส่วนที่3นะคะส่วนที่3ก็คือตัวไตรเอทโนลามายนะคะหรือว่าชื่อย่อของเขาก็คือตัว TEA นะคะซึ่งคาร์โบพอล940เนี่ยค่ะอาจารย์เขาไม่สามารถก่อเจลขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองก็คือพอเขาละลายแล้วก็เป็นของเหลวเขาจะต้องใช้คู่กับตัวไตรเอทโนลามายในปริมาณที่เท่ากันนะคะถึงจะเกิดเป็นเนื้อเจลที่สวยสวยในที่นี้ก็คือเนียนละเอียดแล้วก็ตั้งเป็นเนื้อเจลไม่เหลว
1: เป็นของเหลวคือการตัดค่า pH ให้เป็นด่างใช
0: ่ไหมใช่นะคะก็คือต้องใช้2ตัวนี้ค่ะคาร์โบพอล940แล้วก็ตัวไตรเอทโนลามายเนี่ยค่ะในปริมาณที่เท่ากันนะคะถึงจะเกิดเป็นเนื้อเจลที่สวยนะคะฉะนั้นตัวไตรเอทโนลามายในสูตรใช้อยู่ที่ 1.2 กรัมนะคะ
1: ก็ไม่เท่ากันเลย
0: นะคะอันนี้เป็นส่วนผสมส่วนที่3นะคะต่อมาค่ะเป็นส่วนผสมส่วนที่4นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัว SLS น้ำนะคะ SLS เนี่ยค่ะเรามีเป็น2แบบนะคะที่เจอตามท้องตลาดก็จะมีทั้งแบบที่เป็นผงแล้วก็แบบที่เป็นของเหลววันนี้เราใช้แบบของเหลวนะคะตัว SLS ก็คือเป็นสารให้ฟองนะคะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากใช้สารให้ฟองตัวอื่นก็ใช้ได้นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวโคคามิโดโพพิลบิวเทนนะคะที่อ่อนโยนกว่าตัว SLS นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ
1: ก็ต้องไปปรับสูตรดู
0: ใช่นะคะ SLS ที่เราใช้ในสูตรนะคะก็คือใช้อยู่ที่3กรัมนะคะซึ่งในสูตรนี้เป็นผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้านะคะเราก็เลยใช้ตัว SLS นะคะเพื่อเป็นสารให้ฟองแล้วก็เป็นตัวชำระล้างนะคะ
1: ให้สะอาดนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวกิซาลีนนะคะกิซาลีนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็สกัดมาจากธรรมชาตินะคะ
1: สกัด
0: ใช่สกัดจากน้ำมันจากพืชนะคะตัวนี้ก็เป็นธรรมชาติ 100% เลยซึ่งกิซาลีนเนี่ยค่ะก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิว
1: ดีจังเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเราก็อยู่ได้นานขึ้นด้วยนะ
0: ค่ะนะคะในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเกือบจะทุกตัวเลยนะคะอาจารย์มักจะมีตัวกิซาลีนเนี่ยค่ะเป็นส่วนผสมถ้ากิซาลีนไปผสมในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมเนื้อโลชั่นนะคะเนื้อยาสีฟันอะไรเนี้ยก็จะทำให้ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมีความแบบว่า
1: ว้าว
0: ใช่นะคะมีความคงตัวดีนะคะเนื้อครีมก็ไม่แตกระแหงเนื้อสีฟันยาสีฟันก็ไม่แตกระแหง
1: มันเป็นตัวช่วยป้องกันการดึงเขาเรียกอากาศดึงภายนอกออกจากภายดึงภายนอกออกไม่ได
0: ้
1: มันเป็นเหมือนเป็นกรอบอุ้มไว
0: ้ค่ะนะคะกิซาลีนะคะใช้อยู่ที่2กรัมค่ะในส่วนของกิซาลีนะคะแนะนำว่าไม่ควรใช้เกิน 5% เพราะอะไรก็คือ
1: เหลว
0: เหนียวเนื้อเหนียวเนื้อน่ะนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเมื่อใช้แล้วก็จะเกิดความเหนียวเนื้อหนาได้นะคะฉะนั้น 1-2% เนี่ยค่ะกำลังดีนะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือแอลกอฮอล์ 95% นะคะตัวนี้เราใส่แค่1กรัมใส่แค่ 1% ก็เพราะว่าถ้าใส่มากกว่านี้ค่ะอาจจะทำให้ผิวแห้งได้นะคะตัวแอลกอฮอล์เราใส่เพื่ออะไรหนึ่งก็คือเพื่อช่วยทำความสะอาดผิวด้วยขจัดพวกความมันต่างๆนะคะที่อยู่บนผิวของเราแล้วก็สองก็คือช่วยให้เนื้อผลิตภัณฑ์ของเราค่ะมีความใส
1: ใสด้วยแล้วช่วยทำให้ละทำละลายให้เข้ากันได้ดี
0: ขึ้นใช่นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็คือตัวฟีโนสแตทนะคะอาจารย์ตัวนี้ค่ะก็คือเป็นสารกันเสียนะคะที่ฟรีพาราเบนก็คือไม่มีส่วนผสมที่เป็นพาราเบนนะคะ

0: จะดีมาก
1: ใช่ตัวนี้ก็เลยมีความปลอดภัยสูงนะคะไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองแม้ทาบริเวณรอบดวงตาแล้วก
0: ็
1: ใช่แล้วก็ที่สำคัญค่ะอาจารย์สารกันเสียตัวนี้นะคะคุมเชื้อได้กว้างไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะอยู่ได้นานถึง2ปีเลย
0: ดีมากเลย
1: นะคะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยแล้วก็ที่สำคัญใช้ง่ายด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าเขามีลักษณะที่เป็นของเหลวมาแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปแบ่งเอาน้ำในสูตรมาละลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาลงได้ในทุกผลิตภัณฑ์เลยไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นเบ็ดน้ำเบ็ดออยล์นะคะสามารถลงได้หมดเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเปอร์เซ็นต์ที่ใส่นะคะแนะนำที่ 0.8 ถึง 1% นะคะอย่างในสูตรของเราวันนี้เราใช้ที่ 1% นะคะในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเราไม่ใส่สารกันเสียนะคะประมาณสัก7วันเนี่ยก็เริ่มขึ้นราแหละ
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วก็แยกชั้นเลย
1: ใช่นะคะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องใส่สารกันเสียเข้าไปนะคะแล้วก็ผสมตัวต่อมานะคะก็คือสารสกัดว่านหางจระเข้นั่นเองอันนี้เราได้บอกไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าวิธีการสกัดยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของคุณสมบัติด้วยนะคะว่า มีคุณสมบัติเกี่ยวกับอะไรนะคะตัวสารสกัดว่านหางจระเข้ในสูตรนี้นะคะเราใช้อยู่ที่3 กรัมนะคะต่อมาค่ะอาจารย์ส่วนผสมส่วนที่5นะคะก็คือกลิ่นค่ะ
0: กลิ่นตัวน
1: ี้กลิ่นนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเลยนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยค่ะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1ก็คือฟาแกนก็คือน้ำหอมที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะตัวฟาแกนเนี่ยค่ะข้อดีก็คือ1ราคาถูกนะคะ2กลิ่นค่อนข้างที่จะคงทน
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ต่อมานะคะกลิ่นชนิดที่2ก็คือ Essential Oil นี่ก็คือเป็นกลิ่นที่สกัดมาจากธรรมชาติอย่างเช่นกลิ่นส้มก็สกัดมาจากเปลือกส้มกลิ่นลาเวนเดอร์ก็สกัดมาจากดอกลาเวนเดอร์ข้อเสียของตัว Essential Oil นะคะ1ก็คือราคาสูง2กลิ่นไม่ค่อยคงทนเนื่องจากว่าเป็นกลิ่นที่มาจากธรรมชาติ
0: จริงๆแล้วมันก็สามารถเอามาแมทกันได้นะคร
1: ับ ได้นะคะผสมกันได้
0: ผสมกันได้ธรรมชาติครับ
1: ค่ะนะคะตัวกลิ่นนะคะเราใส่อยู่ที่ 0.2 กรัมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้กับใบหน้าเนี่ยค่ะแนะนำว่ากลิ่นที่ใช้เนี่ยค่ะไม่ควรที่จะเกิน 1% เพราะว่าถ้ามากกว่านี้นะคะอาจารย์ก็อาจจะเกิดการแพ้การระคายเคืองได
0: ้แต่จริงๆแล้วผมว่านะถ้าเกิดว่าเป็น essential oil
1: ค่ะ
0: เวลาเป็นสิวเนี่ยมันน่าจะดีกว่าการ
1: ใช้ค่ะถ้าเป็น essential oil นะคะข้อดีก็คือเราจะได้สารสำคัญจากพืชตัวนั้นด้วยอย่างเช่นถ้าเราเป็นสิวใช่ไหมคะเราใช้กลิ่นชาเขียวเราก็จะได้สารสกัดจากชาเขียวที่ช่วยในเรื่องของสิวด้วย
0: ทั้งนั้นเลยคือสิ่งสำคัญแต่การรู้จักนำเขาเรียกว่าน้ำหอมมาปรับใช้กับสุขภาพปรับมาใช้กับเกี่ยวกับผิวหน้าเนี่ยก็สำคัญนะครับ
1: ค่ะ
0: บางทีเราเป็นสิวอยู่เราใช้ฟาแคนเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้สิว
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้สิวเพิ่มมากขึ้นได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้ารู้จักใช้น้ำหอมที่เป็น essential oil ที่เป็นกลุ่มที่มันใกล้เคียงกับกลิ่นสมุนไพรที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็เป็นผลดีให้ผิวพรรณเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1: ค่ะแล้วก็ส่วนผสมตัวสุดท้ายส่วนที่6ก็คือสีนะคะสีนะคะมี2แบบก็คือสีละลายในน้ำแล้วก็สีละลายในน้ำมันซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้ค่ะเป็นเบทน้ำทั้งหมดเลยฉะนั้นสีที่เราใช้ก็คือใช้เป็นสีละลายในน้ำนะคะทีนี้นะคะสีเนี่ยค่ะเขาจะมาในรูปแบบที่เป็นผงซึ่งเราจะใส่ทั้งที่เป็นผงเนี่ยในผลิตภัณฑ์ไม่ได้เพราะว่าม
0: ันไม่ละลาย
1: นะคะฉะนั้นเราจะต้องเอาไปละลายก่อนซึ่งอัตราส่วนที่เราใช้นะคะก็คือใช้ผงสีละลายในน้ำ1กรัมแล้วก็น้ำสะอาด100กรัมนะคะเอามาผสมกันแล้วก็คนค่ะจนสีละลายนะคะแล้วเราก็เอามาใช้ในสูตร
0: เอามาก
1: รองไม่ต้องกรองนะคะเพราะว่าสีละลายในน้ำเนี่ยค่ะพอเจอน้ำก็คือละลายง่ายแต่ถ้าเป็นสีละลายในน้ำมันเราจะต้องนำมากรองผ่านกระดาษกรองใช้อีกครั้งนึงนะคะแล้วเราก็นำมาใช้ในสูตรซึ่งสีในสูตรวันนี้เราใช้อยู่แค่ 0.1 กรัมค่ะจ้ะนิดเดียวนะคะวันนี้เราทำเป็นเจลว่านหางจระเข้ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องแต่งเป็นสีเขียว
0: เพื่อจะได้ เรียนแบบไปจากสปิทพันธ์นะ
1: นะคะกลิ่นก็เหมือนกันนะคะกลิ่นว่านหางจระเข้ก็มีนะคะเราอาจจะใส่เป็นกลิ่นว่านหางจระเข้หรือกลิ่นอะไรก็ได้ที่เราชอบ
0: กลิ่นว่านหางจระเข้เป็นกลิ่นเอเซนเชียลคงไม่มีมั้ง
1: ไม่มีเป็นกลิ่นสังเคราะห์ขึ้นมาก็จะออกแนวแบบเฟสๆอะค่ะอาจารย์กลิ่นแบบได้กลิ่นแล้วแบบรู้สึกแบบสดชื่นนะคะอาจารย์ส่วนผสมของเราก็ครบถ้วนแล้วนะคะอาจารย์ทีนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยเปิดฝาขวดให้ก่อนนะคะ
0: โอ้โห

0: วันนี้เราจะทำผลิตภัณฑ์300กรัมนะคะก็คือคูณด้วย3ทั้งหมดนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะพอทำผลิตภัณฑ์แล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ประมาณ300กรัมนะคะ
1: โอเคครับเริ่มเลยครับ
0: อันดับแรกนะคะอาจารย์เราจะเทน้ำเนี่ยค่ะลงไปในชามแก้วของเราก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะโปรยตัวคาร์โบพ่อ940ลงไปนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวหนูจะค่อยๆโปรยนะคะให้อาจารย์ค่อยๆคน
1: โอเคได้ครับ
0: ทีนี้นะคะเทคนิคนะคะอาจารย์ห้ามคนแรงนะคะถ้าคนแรงนะคะจะเกิดฟองอากาศขึ้นมาทำให้ผลิตภัณฑ์เนื้อเจลของเราเนี่ยค่ะไม่เนียนไม่สวยนะคะฉะนั้นก็คือค่อยๆโปรยแล้วก็ค่อยๆคนแค่แบบว่าให้ตัวคาร์โบพ่อ940เนี่ยค่ะค่อยๆจมลงไปในน้ำก็พอนะคะ
1: จริงๆถ้าเราไม่คนเราก็แช่กลางคืนไว้ได้ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะอาจารย์ถ้าเราทำในปริมาณเยอะๆนะคะเทคนิคก็คือโปรยคาร์โบพ่อ940ลงไปแล้วก็คนเบาๆให้คาร์โบพ่อเนี่ยค่ะจมลงไปในน้ำแล้วเราก็ใช้แรปพลาสติกเนี่ยค่ะแรปแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนคาร์โบพ่อก็จะละลายของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปคนนะคะ
1: ก็ลดแรง
0: ใช่ค่ะก็ในส่วนของเทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อเจลนะคะก็คือห้ามคนแรงคนแรงเมื่อไรนะคะก็คือฟองอากาศก็จะเกิดในเนื้อเจลของเราเยอะนะคะทีนี้ฟองอากาศเมื่อเกิดแล้วมันก็ยุบไปเองได้แต่ว่าถ้าเกิดเยอะมันก็อาจจะใช้เวลานานนะคะอาจารย์ฉะนั้นเราก็ป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือคนเบาๆอย่าพยายามให้
1: จริงในส
0: ู
1: ตรน
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ีอง
1: ค์กรด้วยมันเลยทำให้ฟองอากาศละลายได
0: ้ค่ะ
1: นะครับแอลกอฮอล์ในสูตรแอลกอฮอล์เข้าแอดใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เป็นตัวทำให้ฟองยุบตัวได้ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สูตรนี้ต้องใช้เวลาในเรื่องของการ
0: คาร์โบพ่อ940เนี่ยค่ะก็คือจะละลายยากนะคะต้องใช้เวลาในการละลายทีนี้อาจารย์ก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวคาร์โบพ่อ940เนี่ยค่ะจะละลายถ้าละลายแล้วก็คือจะไม่มีลักษณะที่เป็น
1: เม็ดขาวๆ
0: เม็ดขาวๆนะคะแต่ว่าจะยังไม่ขึ้นเป็นเนื้อเจลนะคะจะขึ้นเป็นเนื้อเจลก็ต่อเมื่อเราใส่ตัวไตรทรามายลงไปนะคะก็จะขึ้นมาเป็นเนื้อเจลเลยก็คนไปเรื่อยๆนะคะ

0: ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ใช้ล้างหน้านะคะอาจารย์เช้าแล้วก็ก่อนนอนทุกวันเลยนะคะก็จะช่วยเรื่องของทำขัดผิวนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดความมันแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยค่ะเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะ
1: ดีจังเลยชะลอไว
0: ้

0: นั่นแหละหมดยังครับอาจารย
1: ์ยังค่ะอาจารย์ยังเป็นแบบก้อนๆอยู่นะคะ
0: นี่สำคัญขั้นตอนตรงนี้ก็ต้องทำให้ละลาย
1: ใช่ใช่ค่ะ

0: สารตัวอื่นลงไป
1: ถ้าเราใจร้อนนะคะเทส่วนผสมตัวอื่นลงไปปุ๊บนะคะก็คือมันก็ไม่ละลายแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นก้อนๆอยู่นะคะ
0: มันเป็นมุนอยู่ข้างใน
1: ใช่ค่ะการทำเครื่องสำอางนะคะอาจารย์ก็เหมือนกับการทำขนมการทำอาหารเนี่ยค่ะก็คือต้องค่อยๆพิธีพิถันนะคะทำนะคะถ้าเราเททุกอย่างผสมกันเลยนะคะก็เนื้อผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็จะไม่สวย
0: ต้องใจเย็นๆนะคอยสังเกตดูต้องดูว่ามันละเอียดหรือยังมันเนื้อมันใสหรือยังละลายหมดหรือยังต้องใจเย็นๆมันตามผิดพันธุ์หมดยังครับ
1: ยังค่ะ

0: 300กรัมนี่ก็โหอาจารย์ใช้ได้เยอะเลยนะคะใช้ได้ประมาณ2เดือนเลยนะคะ
1: เยอะอยู่300กรัม
0: สูตรนี้นะคะก็ทำง่ายนะคะแล้วก็ส่วนผสมไปเยอะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถแบบว่าซื้อตัววัตถุดิบนะคะแล้วก็เอามาทำไว้ใช้นะคะได้เลยนะคะ
1: ยังไงไม่ลองคนดูเริ่มละลายแล้วยังเกือบหมดแล้วใช่ไหม
0: เกือบหมดแล้วนะคะอีกนิดนึงนะคะ
1: จริงๆแล้วถ้าเราใช้เครื่องมือกวนก็ได้นะแต่จะไปความรอบความรอบต่ำเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเราทำเยอะนะคะเราอาจจะใช้เครื่องตีเบเกอรี่เนี่ยค่ะช่วยคนก็ได้แต่ว่าเราต้องใช้ความเร็วที่เป็นแบบต่ำสุดเลยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็ใช้ตะกร้อเนี่ยค่ะนะคะคน
1: จริงๆเบเกอรี่มันก็มีตะกร้อนะ
0: ค่ะ
1: ครับลองคนดูแต่จริงๆแล้ววิธีการอีกวิธีการนะอาจารย์ถ้าเราอยากรู้เราก็กรองดูก็ได
0: ้ค่ะ
1: ใช้ตะแกรงกรองดูว่าละเอียดหมดหรือยัง
0: ค่ะ
1: ชัดเจนว่า
0: เดี๋ยวเราแหวกฟองออกก่อน
1: ดูว่า
0: อันนี้ก็คือฟองที่เกิดจากการที่เราคนนะคะแต่ถ้าเราแบบโปรยแล้วก็แช่ไว้นะคะฟองก็จะไม่มีเยอะนะคะอันนี้ก็คือละลายแล้วนะคะลักษณะที่คาร์โบคอล940ละลายแล้วก็คือจะไม่มีลักษณะที่เป็น
1: เม็ด
0: ขาวๆนะคะทีนี้เราก็จะเติมตัวนี้ลงไปค่ะก็คือตัวไตเอทิโนไมด์นะคะทีนี้ดูการเปลี่ยนแปลงนะคะพอเราเติมตัวนี้ลงไปนะคะแล้วก็คนเบาๆนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันเนี่ยค่ะ
1: เริ่มเหนียวแล้วครับ
0: ก็จะเริ่มข้นนะคะแล้วก็เริ่มขึ้นเป็นเนื้อเจลใสๆขึ้นมานะคะ
1: เริ่มเหนียวแล้วครับเริ่มเหนียวแล้วครับคือค่อยๆหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นเนื้อครีมนะอันนี้เป็นวุ้นหางจระเข้แล้วนะครับ
0: ลักษณะเหมือนวุ้นว่านหางจระเข้แล้วนะคะ
1: แล้วใส่
0: แล้วก็คนค่ะจนเนื้อเจลของเรานะคะเนียนละเอียดนะคะตอนนี้ยังมีลักษณะที่เป็นแบบก้อนตะปุ่มตะป่ำอยู่นะคะเนื้อยังไม่เนียนแล้วก็คนเห็นไหมคะเนื้อเจลที่ได้เนี่ยค่ะก็คือจะมีลักษณะที่ใสเนียนละเอียดนะคะอาจารย์อันนี้ก็คือถือว่าเป็นเนื้อเจลที่สวยเลยนะคะ
1: เนียนแล้วครับ
0: สูตรนี้นะคะอาจารย์ถ้าเราจะทำเป็นเจลสำหรับทาผิวนะคะทาผิวหน้าทาผิวกายนี่ก็คือแค่ตัดตัว SLS ออก
1: ก็ได้เป็น
0: ใช่ก็ได้เป็นบำรุงแหละนะคะก็คือใช้แล้วไม่ต้องล้างออกนะคะทีนี้พอเราได้เนื้อเจลนะคะที่เนียนละเอียดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเจลนะคะแล้วเราก็เติมส่วนผสมที่เหลือนะคะอาจารย์ลงมาได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือเป็น SLS น้ำนะครับอันนี้เป็นสารทำความสะอาดเป็นฟองนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นกีซาลีนกีซาลีนนี่ให้ความชุ่มชื้น
0: ค่ะ
1: อย่าช้อนนะครับ

0: ัวต่อไปก็จะเป็นแอลกอฮอล์95นะครับ95%ครับตัวนี้ทำให้เนื้อใสขึ้น
1: ใช่ค่ะทำให้เนื้อใสแล้วก็ช่วยขจัดความมันบนใบหน้าด้วย
0: คือสารกันเสียใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วอีกตัวนึงคือว่านหางจระเข้ครับสารสกัดว่านหางจระเข้นะครับตัวต่อไปก็คือกลิ่นนะครับอันนี้ใช้กลิ่นอะไรอาจารย์
1: อันนี้กลิ่นว่านหางจระเข้เลยค่ะอาจารย์
0: เจนี่จะกินปลาแคนนะครับตัวต่อไปคือสีครับอันนี้คือสีน้ำสีน้ำนะครับสีผสมในน้ำนะครับครับผมจะได้เป็นสีนวลๆสวยๆครับ
1: อาจารย์คะเหลือสีอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์
0: จะเป็นสีนี้นะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: โอเคได้ไหมกวนไปเรื่อยๆครับจริงๆการกวนต้องใช้เวลานิดนึงคือกวนเนื้อสารสำคัญเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: บางครั้งเรากวนแป๊บเดียวเกินไปสารสำคัญก็ไม่เข้ากันนะต้องให้นานๆนิดนึงเพื่อให้สารสำคัญเข้ากันได้ไหม
1: ค่ะ
0: อาจารย์วันนี้มันนี่ก็ไม่ได้จริงๆนู่นแบบนี้ก็ต้องบรรจุหลอดเนาะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์
1: นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเจลล้างหน้าว่านหางจระเข้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็แลบทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เซตตัวนะคะแล้วก็ให้ฟองอากาศที่เกิดจากการที่เราคนเนี่ยค่ะยุบตัวนะคะแล้วทีนี้เราก็สามารถนำไปบรรจุได้เลยนะคะในส่วนของแพ็กเกจจิ้งนะคะในการบรรจุก็คือแนะนำว่าควรที่จะเป็นแบบหลอดนะคะอาจารย
0: ์
1: แบบหลอดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบกระปุกใช่ไหมคะเราถ้ากระปุกแบบว่าปิดไม่สนิทนะคะอาจารย์เราบรรจุเต็มกระปุกพอเราเปิดมาดูอีกทีนึงนะคะอาจจะเหลือสักครึ่งกระปุกก็ได้เพราะว่าเจลเนี่ยค่ะมันมีส่วนผสมหลักๆก็คือน้ำซึ่งน้ำมันก็อาจจะระเหยออกไปได้ฉะนั้นแพ็กเกจจิ้งนะคะที่แนะนำก็คือควรที่จะเป็นแบบหลอด
0: เป็นหลอดจะอยู่ได้นาน
1: ใช่นะคะเ
0: ป็นแบบหลอด
1: ใช่ค่ะจะดีกว่าน
0: ะคะจริงๆแล้วว่านหางจระเข้เนาะพอทำเป็นสีเขียวแล้วดูอ่อนโยนหน
1: ้
0: าชายเนาะดูอ่อนโยนหน้าชายแล้วยิ่งเป็นกลิ่นของเขาด้วยเนี่ยมันก็อันนี้ก็คือเป็นล้างเป็นเจลล้าง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีฟองเยอะไหมครับอาจารย์
1: ฟองไม่เยอะค่ะอาจารย์นะคะเพราะว่าเราใส่สารในฟองแค่นิดเดียวนะคะก็คือแค่ 3%
0: เดี๋ยวลองดูกับหลังมือเราก่อนละกันดีไหม
1: ค่ะ
0: อาจารย์ลองแต่จริงๆนั้นในกลุ่มเจลแบบนี้สามารถไปดัดแปลงทำเป็นอะไรใส่พวกเม็ดบีดไปได้
1: ได้นะคะอาจารย์ถ้าเราเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถใส่เม็ดบีดได้นะคะอาจารย์จะเป็นเม็ดบีดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเม็ดสครับก็ได้ค่ะอาจารย์
0: เราต้องไปอาบนะเวลา
1: เราต้อง
0: ล้างออกนะคะ
1: ล้างออกนะคะ
0: คือถ้าพอมีน้ำมาประกอบกันปั๊บแล้วมันก็จะทำให้มีฟองทำให้สะอาด
1: ใช่ค่ะนะคะ
0: ลองอันนี้เราล้างแห้งดู
1: ค่ะ
0: เออไม่เหนอะหนะเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เหนอะหนะผิวเลยแบบรู้สึกว่าลื่น
1: ค่ะ
0: สบายผิวขนาดเราไม่ได้นะใช้น้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้ได้เลยสูตรนี้ใช้ได้เลยค่ะสำหรับ
1: ถ้าเราจะเพิ่มตัวเม็ดบีดนะคะหรือว่าเพิ่มตัวสครับก็สามารถเพิ่มลงไปได้เลยนะคะแล้วเราก็โจทย์สูตรไว้ว่าเราใส่เท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องไปลดอะไรในสูตรลงนะคะแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มสารสกัดค่ะอาจารย์อย่างเช่นเราต้องการเพิ่มสารสกัดแตงกวานะคะเข้าไปนะคะเพิ่มเท่าไหร่นะคะ

0: ก็ลดน้ำลงเท่านั้นอย่างเช่นเราเพิ่มสารสกัดแตงกวาเข้าไป5กรัมใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะไปลดน้ำนะคะลง5กรัมเพื่อให้สูตรของเราเนี่ยค่ะปริมาณยังครบ100กรัมอยู
1: ่แต่จริงๆในสูตรนี้ก็คือไม่เหมาะกับการเป็นสูตรอะไรก็ได้เป็นสูตรที่เป็นมีกรดไม่ได้นะ
0: ใช่ค่ะนะคะก็คือสูตร

0: นะคะใส่ตัวที่เป็นกรดเมื่อใดนะคะจากที่เป็นเนื้อเจลนะคะก็จะเหลวกลายเป็นน้ำเลยนะคะอาจารย
1: ์สวยครับเนื้อสวยมากเลย
0: แล้วก็กลิ่นหอมด้วย
1: กลิ่นหอม
0: นะคะ
1: จริงๆแล้วเห็นไหมเนื้อก็จะมีฟองอยู่ข้างใน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเมื่อไหร่ยังมีฟองอยู่ข้างในก็ไม่ควรจะบรรจุหลอด
0: ใช่ค่ะนะคะก็พอเราแรปทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะฟองอากาศยุบตัวนะคะในส่วนของเนื้อเจลนะคะอาจารย์ก็จะใสกว่านี้อีก
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดว่าเราในกรณีที่คนอยากจะสครับไปด้วยนะครับล้างหน้าไปด้วยสครับเบาๆเนี่ยเราใช้เม็ดบีดหรือว่าอะไรครับ
0: แนะนำนะคะอาจจะใช้เป็นเม็ดบีดก็ได้หรือว่าเป็นในส่วนของเม็ดสครับก็ได้เม็ดบีดนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเม็ดบีดที่เป็นวิตามินนะคะที่เขาใส่พวกวิตามินอีเหล่านี้ค่ะลงไปพอเราสครับนะคะแตกตัวนะคะซึมเข้าไปบำรุงผิวของเรานะคะหรือจะใช้เป็นเม็ดสครับก็ได้ค่ะเม็ดสครับที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นเม็ดสครับจากตัววอลนัทเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะเปลือกของวอลนั
1: ท
0: ใช่ค่ะใช่นะคะเม็ดสครับจากข้าวอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็สามารถเอามาใส่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราใช้กับผิวหน้านะคะต้องเลือกเม็ดสครับที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมิฉะนั้นแล้วอาจจะบาดผิวของเราได้
1: ไปทำลายผิว
0: ใช่นะคะอย่างถ้าเป็นเม็ดสครับที่เป็นพวกเกลือเหล่านี้ค่ะก็จะเหมาะกับเกลือกากกาแฟเหล่านี้ค่ะอาจารย์อาจจะเหมาะกับผิวกายมากกว่า
1: ในสูตรนี้อาจารย์เคยทดลองใช้เกลือลงเข้ามาไว้ในสูตรเป็นเม็ดสครับไหม
0: เคยค่ะอาจารย
1: ์ได้ผลดีไหม
0: เกลือนะคะเกลือก็ถ้าเป็นเนื้อเจลอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ค่ะอาจารย์นะคะอาจจะทำให้เนื้อเจลเนี่ยค่ะไม่มีความคงตัว
1: ใช่ไหมอาจจะเกิดการคืนตัวได
0: ้ใช่นะคะถ้าเป็นเนื้อเจลก็อาจจะเหมาะกับพวกเม็ดปีดแล้วก็พวกเม็ดสครับนะคะที่มาจากธรรมชาติ
1: ถ้าเราจะทำสูตรอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีมันต้องมีการทดลองทดลองให้มันก็เรียกเกิดการเสถียรของ
0: ใช่ค่ะ
1: จะมาสอนบางครั้งผู้มีประสบการณ์อย่างอาจารย์ก็มีประสบการณ์ทางด้านการสอนทางด้านการผลิตอยู่ในโรงงานผลิตเนี่ยก็มีความชำนาญในเรื่องการผสมสูตรอะไรพวกนี
0: ้ค่ะ
1: ก็เลยมีความเชี่ยวชาญนะครับนะคือดูจากการผลิตคือจริงๆมันไม่ได้ทำง่ายๆนะมันไม่ได้ทำง่าย
0: ของ
1: ม
0: ัน
1: กว่าจะได้เป็นสูตรมาแต่ละสูตรมันต้องลองถูกกันนะ
0: ค่ะ
1: คนใครจะทำสูตรอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการทดลองทดลองแล้วทดลองอีกกว่าจะได้สักสูตรนึงอย่างน้อยก็ไม่ต่ำเป็น10ครั้ง20ครั้งสูตรนี้ก็ถือเป็นสูตรที่เสถียรแล้วสำหรับเป็นเจลล้างหน้าว่าหนังจระเข้แต่ว่าถ้าเราจะไปปรับเป็นเพิ่มเป็นสมุนไพรก็แนะนำให้เป็นสมุนไพรที่เป็นแนวทางเดียวกันเนาะอย
0: ่
1: างเช่นถ้าเป็นว่าหนังจระเข้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นเย็นๆอย่างเช
0: ่
1: นแตงกวาแตงโมแตงโมก็ได้ครับแตงโมก็ได้สารสกัดเดี๋ยวนี้ก็มีขายเกี่ยวกับแตงโมหรือว่าอย่างอะไรอีกที่พอใส่เข้าไปในสูตรเจลนี้ได้แตงกวาแตงโมแล้วก็อะไรที่
0: ถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองก็ใส่ได้ใช่ค่ะ
1: ทำให้ผิวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้ผิว
0: หรือว่าจะเป็นสารสกัดที่เป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งนะคะก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวสารสกัดจากมอนนะคะสารสกัดจากชะเอมเทศนะคะก็ได้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะทั้งช่วยเรื่องของให้ความชุ่มชื้นด้วยแต่ว่าแล้วเราก็จะช่วยเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสด้วย
1: ใช่
0: นะคะแต่ว่าในส่วนของขาวอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออกเราจะเน้นในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ในเรื่องของทำความสะอาดผิวซะมากกว่านะคะถ้าเป็นในส่วนของไวท์เทนนิ่งก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มที
1: ่บำรุง
0: ทาแล้วไม่ต้องล้างออกนะคะจะดีกว่า
1: ก็ถือว่าเป็นสูตรที่น่าใช้เนาะ
0: ค่ะ
1: ก็เราคิดว่าถ้าใครจะไปผลิตจำหน่ายก็แนะนำให้ไปจดแจ้งเนา
0: ะ
1: จดแจ้งเพราะมันอยู่ในเครื่องสำอางประเภทเครื่องสำอางจดแจ้งถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่อย.จังหวัดใช่ไหม
0: ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะก็ไปติดต่อที่สสจ.ของจังหวัดนั้นๆนะคะสสจ.ก็คือสำนักงานสาธารณสุขนะคะของแต่ละจังหวัดนะคะถ้าเป็นส่วนกลางนะคะก็คือที่อย.
1: กรุงเทพ
0: นะคะใช่ค่ะ
1: จังหวัดนนท
0: ์ใช่ค่ะนะคะก็คือถ้าคุณผู้ชมนะคะจะทำขายนะคะทำจำหน่ายก็คือต้องไปยื่นจดแจ้งสูตรให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ถ้าเราจะ

0: ำไว้ใช้เองนะคะหาซื้อนะคะตัววัตถุดิบแล้วก็มาทำได้เลยนะคะการทำไว้ใช้เองนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยค่ะประหยัดนะคะในส่วนของรายจ่ายได้เยอะเลยนะคะอาจารย์ซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะอะไรที่เราประหยัดได้นะคะเราก็ประหยัดไปก่อนนะคะยิ่งถ้าเป็นตัวนี้นะคะเราซื้อวัตถุดิบมาทำเนี่ยค่ะเราซื้อมาแบบแค่นิดเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็มาทำเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเราทำ300กรัมอาจารย์ใช้ได้ประมาณ3เดือนเลยนะคะ
1: เห็นไหม
0: โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแบบว่าผลิตภัณฑ์แพงๆมาใช้นะคะก็เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกนะคะ
1: กรณีที่เราทำแล้วบางทีเราจะไปมาดัดแปลงสูตรของเราให้เป็นสูตรเฉพาะของเราเองก็ได้ก็เป็นการฝึกตัวเองไปในตัวแล้วก็พอได้ของผลิตภัณฑ์ที่ดีเราก็สามารถที่จะไปขยายไปในเรื่องของทำธุรกิจก็ได
0: ้ใช่ค่ะ
1: หวังว่าเพื่อนๆที่ได้หรือว่าคนที่ได้เป็นท่านผู้ชมที่ได้นั่งรับชมอยู่นะครับในการทำผลิตภัณฑ์ในวันนี้น่าจะเอาไปพัฒนาหรือเอาไปทำ
0: ค่ะ
1: ใช้เองหรือเอาไปทำในเรื่องของว่าไปขยายธุรกิจก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้เรานะอาจารย์กิตพัฒน์แล้วก็
0: อาริสางามสุขศรีนะคะ
1: เราก็มาให้ความรู้พอสมควรแก่เวลา
0: ค่ะ
1: น่าจะเจอกันใหม่ในเทปหรือว่าคราวหน้านะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมหากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้ สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับการเดินทางของลูกชิ้นนะคะบายอาจารย์ดวงนะคะดิฉันนะคะอาจารย์ดวงกมลตั้งสถิตพรค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูในเรื่องของต้นกำเนิดประวัติและความเป็นมานะคะที่ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ในตอนที่1นะคะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับความหมายของลูกชิ้นและลูกชิ้นแต่ละประเภทไปแล้วนะคะจากครั้งก่อนนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าที่มานะคะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะโดยที่ลูกชิ้นนะคะมีต้นกำเนิดที่เก่าแก่มากเลยนะคะแล้วก็มีวิวัฒนาการเนี่ยมาตามวัฒนธรรมของมนุษย์เลยค่ะตามภูมิภาคทั่วโลกที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่จะมาใช้นะคะมีทำให้มีลักษณะของลูกชิ้นที่มีหน้าตาออกมาที่แตกต่างกันนะคะโดยที่ลูกชิ้นนะคะมีมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยค่ะก็จะมีทุกๆมุมโลกเลยนะคะก็คือทั่วโลกเลยคราวนี้เราจะพามารู้จักกันว่าลูกชิ้นนะคะเข้ามามีบทบาทอย่างไรในประเทศไทยและเข้ามามีบทบาทในลักษณะแบบไหนบ้างนะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของตอนที่2นะคะว่าต้นกำเนิดมีอย่างไรบ้างนะคะลูกชิ้นนะคะเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ร่วมกันของทุกๆมุมโลกเลยนะคะในที่นี้จะขอกล่าวแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่1จะเป็นวัฒนธรรมของลูกชิ้นตะวันตกกับกลุ่มที่2นะคะจะเป็นลูกชิ้นของวัฒนธรรมในของกลุ่มตะวันออกนะคะมาดูว่าลูกชิ้นแต่ละกลุ่มนะคะมีความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงตรงไหนบ้างนะคะคราวนี้ในประวัติความเป็นมาในลูกชิ้นของตะวันตกนะคะก็จะเริ่มจากเลยก็คือตามความเชื่อแรกเลยนะคะก็จะเชื่อว่าอยู่ทางแถบตะวันออกกลางนะคะทุกท่านก็น่าจะรู้จักของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณนะคะก็คืออาณาจักรเปอร์เซียนะคะโดยเขาจะมีการทำถนอมอาหารเก็บเอาไว้ก็คือก่อนหน้านั้นยังไม่ได้จัดเป็นเทคโนโลยีนะคะแต่ก็คือเมื่อเรามาเล่าย้อนไปในอดีตนะคะอาณาจักรแห่งนี้จะมีความเก่งความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านนะคะก็คือรวมถึงอาหารด้วยก็จะมีการถนอมอาหารโดยการเอาเนื้อสัตว์เนี่ยแหละค่ะที่เมื่อเหลือจากการใช้งานหรือกินในการแปรรูปทำอย่างอื่นแล้วก็นำมาปั้นเป็นก้อนซึ่งในสมัยโบราณยังไม่มีเครื่องเทศอะไรมากมายนะคะก็จะใช้เกลือเนี่ยแหละค่ะนำมาเป็นส่วนผสมในการให้รสชาติแล้วก็ยืดอายุในการเก็บรักษานะคะก็จะเป็นกลุ่มชนของชาวเปอร์เซียในกลุ่มนี้โดยในปัจจุบันนะคะชนชาติของกลุ่มชาวเปอร์เซียนี้นะคะก็จะโดยเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะคะก็อยู่ในพื้นที่ของประเทศอิหร่านนะคะโดยจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศอิหร่านตั้งแต่คริสต์ศักราช1935นะคะโดยเปลี่ยนจากคำว่าเปอร์เซียนะคะเป็นประเทศอิหร่านไปนั้นถ้าเกิดในปัจจุบันถ้าจะพูดถึงชาวเปอร์เซียก็จะย้อนไปจนถึงในอดีตที่นานมาแล้วก็อาจจะใช้คำว่าประเทศอิหร่านแทนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นที่เริ่มเดิมทีมาก่อนนะคะทางด้านแถบตะวันตกแล้วก็จะมีออกมาโซนแถวยุโรปอีกก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีชัดๆเลยในประเทศ